0: เพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
1: น้ำมันแพงสินค้าหายอุบัติเหตุส่งรายงานล่าช้าเปลี่ยน GPS ของคุณให้เป็นกล้องอัจฉริยะด้วย DGF 4G AI Dashcam รองรับได้สูงสุดถึง4กล้องดูภาพและตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ป้องกันอุบัติเหตุการขโมยน้ำมันและสินค้าแจ้งเตือนก่อนเกิดเหตุเชื่อมต่อกับกรมการขนส่งรีพอร์ตแม่นยำด้วย AI ราคาประหยัดสุดๆทั้งเช่าและซื้อโทร02-136-8989 LINE @digitalfocus
2: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เพราะบ้านคือความภูมิใจของคุณกลุ่ม Build to Build จัดงานครั้งยิ่งใหญ่ Grand Site Seeing สร้างบ้านต้องเห็นบ้านสัมผัสมาตรฐานงานก่อสร้างบ้านคุณภาพที่คุณพิสูจน์ได้ด้วยตาคุณเองพร้อมปรึกษาวิศวกรและสถาปนิกแบบ Exclusive เสาร์ที่13มิถุนายน2569พิเศษ1ปีมีครั้งเดียวพบโปรโมชั่นแรงที่สุดแห่งปีจองสิทธิ์ด่วน02-721-3999คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build
7: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
8: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
7: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
8: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
7: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
8: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
7: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
8: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
9: ทุกคืนวันอังคาร 3 ทุ่มใครที่จะขับรถอยู่หรือถึงบ้านแล้วหรือกำลังจะเข้านอนอย่าลืมเปิดฟังผมก่อนนะครับที่รายการบอกเล่า965เราก็จะคุยกันทุกเรื่องทั้งเรื่องของสังคมความรู้ตลกขบขันประสบการณ์ชีวิตสนุกๆที่ผมจะมาแบ่งปันให้ฟังนะครับ
10: บอกเล่า965กับนิรุตสิริจันยารวมเปิดโลกใบใหม่ในอีกมุมมองผ่านเรื่องเล่าและแง่คิดเพื่อเป็นเข็มทิศให้ชีวิตคุณทุกวันอังคารเวลา 3 ทุ่มฟังสดและฟังย้อนหลังได้ที่นี่เท่านั้น 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดทุกช่องทาง
7: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcot HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
11: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ ต้องเลิกไปเลยครับ
12: เฮ้ยเดี๋ยว
11: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น.
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตี 5รายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี
3: ้มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
6: ์สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับข่าวเข้มประเด็นข้นทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เช้าแบบนี้นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารต่างๆได้เป็นประจำนะครับคุณอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและผมวิเชษฐ์พิชัยรัตน์นะครับสักครู่หนึ่งคุณรองจะเข้ามานะครับก่อนที่เราจะไปดูเรื่องราวข่าวดังข่าวใหญ่นะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยของเรากรณีรถไฟชนกับรถเมล์แล้วก็ทำให้เกิดการสูญเสียชีวิตนะครับบาดเจ็บกันเยอะทีเดียวเนี่ยนะครับไปดูเรื่องระดับโลกกันก่อนที่องค์การอนามัยโลกนั้นออกประกาศเตือนมานะครับท่านผู้ชมทุกฟังครับว่าประกาศให้การแพร่ระบาดของโรคอีโบลาจากไวรัสสายพันธุ์บุนดิบูเกียวในกองโกแล้วก็ยูกันดานะครับเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขที่นานาชาติต้องให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่ามีความเสี่ยงต่อการที่ประเทศเพื่อนบ้านจะติดเชื้อดังกล่าวนะครับอย่างไรก็ดีนะครับการแพร่ระบาดครั้งนี้ยังไม่เข้าข่ายการแพร่ระบาดระดับโลกครับยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้ก็80รายนะครับแล้วก็ผู้ติดเชื้อยืนยันในห้องปฏิบัติการใน8รายผู้ต้องสงสัย246รายนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่องค์การอนามัยโลกได้มีการประกาศเตือนมานะครับและองค์การอนามัยโลกนั้นก็บอกว่านี่เป็นการระบาดครั้งที่17นะครับของประเทศนับตั้งแต่มีการค้นพบเชื้ออีโบลาครั้งแรกในปี1976นะครับแล้วก็แน่นอนนะครับองค์การอนามัยโลกนั้นขอให้คำแนะนำกับประเทศต่างๆนะครับให้มีการเปิดใช้งานกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติและก็ภาวะฉุกเฉินระดับชาตินะครับเพื่อคัดกรองตามแนวชายแดนแล้วก็ถนนสายหลักในประเทศที่มีการระบาดนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องของการที่นานครั้งนะครับเราจะเห็นองค์การอนามัยโลกนั้นออกประกาศเตือนมาแบบนี้นะครับแน่นอนนะครับถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่การแพร่ระบาดนะครับที่เป็นระดับนานาชาติก็ตามนะครับแต่ว่าการที่มีคนเสียชีวิตไปถึง80รายนะครับแล้วก็ต้องรอดูต่อไปว่าจะเสียชีวิตเพิ่มขึ้นหรือเปล่าแล้วก็อย่างแน่นอนตอนนี้2ประเทศนะครับที่มีการระบาดเนี่ย

0: ประเทศที่อยู่ห่างไกลนะครับอย่างไทยเราก็คงต้องเตรียมความพร้อมเหมือนกันเนื่องจากว่าอะไรเนื่องจากว่าอาจจะมีพลเมืองของสองประเทศนี้นะครับเดินทางออกนอกประเทศนะแล้วก็อาจจะมาท่องเที่ยวหรือมาทําธุรกิจในประเทศแถบนี้มาในเมืองไทยนะหรือว่าอาจจะมีพลเมืองที่ไม่ใช่พลเมืองของสองประเทศนี้นะครับแต่ว่าเดินทางไปท่องเที่ยวในสองประเทศนี้แหละครับนะอาจจะเดินทางมาท่องเที่ยวต่อในแถบเอเชียหรือประเทศอื่นๆรวมทั้งประเทศไทยของเราด้วยเพราะฉะนั้นระบบการคัดกรองในการป้องกันตัวนี้ก็น่าจะเป็นสิ่งที่ควรจะต้องเตรียมความพร้อมนะครับกระทรวงสาธารณสุขเองนะก็น่าจะมีการตื่นตัวเรื่องนี้กันพอสมควรทีเดียวนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่เกี่ยวโยงกับเรื่องราวของทางองค์การอนามัยโลกนะครับที่มีการประกาศเตือนเอาไว้นะครับสำหรับเรื่องของการระบาดของโรคอีโบลานะครับในสองประเทศนะครับก็เป็นประเด็นหนึ่งนะที่อยากจะบอกให้ท่านผู้ชมได้ฟังได้รับทราบกันก่อนเนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยนะก็อยู่ต่างประเทศแล้วก่อนจะเข้ามาบ้านเราก็แถมอีกสักหน่อยแล้วกันนะครับเป็นมิติเป็นอะไรที่ผมว่าน่าสนใจมากนะครับที่มีการออกมาพูดออกมาแถลงของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศนะครับของทางประเทศจีนนะฮะที่มีการสรุปเรื่องของการพบกันระหว่างผู้นำของสหรัฐอเมริกานะครับกับผู้นำของจีนนะสีจิ้นผิงกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยที่หวังอี้ได้มีการพูดเอาไว้สรุปสั้นๆเท่านั้นเองนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของจีนบอกว่านี่เป็นการส่งสัญญาณต่อโลกว่าหนึ่งนะการฟื้นฟูความยิ่งใหญ่ของประเทศจีนกับอันสองก็คือการทำให้อเมริกากลับมายิ่งใหญ่ครั้งนั้นสามารถดำเนินการคู่กันและก็สนับสนุนกันและสร้างประโยชน์แก่โลกได้นะครับถ้าฟังจากตรงนี้เหมือนกับว่าก็เลยจะบอกว่าอเมริกากับจีนนั้นมีการคุยกันมีการหารือกันแล้วดูเหมือนว่ามีทิศทางแต่ที่สามารถจะเดินไปด้วยกันได้ก็คือไม่ควรจะขัดแย้งกันนะครับและสามารถอยู่ร่วมกันได้ทำนองแบบนั้นนะครับแล้วก็ยังมีการบอกอย่างนี้ด้วยนะครับว่าขณะนี้มีการเดินทางมาถึงก็เรียกว่าทางแยกใหม่ที่จีนกับสหรัฐจะก้าวข้ามกับดักนะSucidities เนี่ยนะครับ Thucydides และก็สร้างรูปแบบใหม่ของความสัมพันธ์ระหว่างมหาอำนาจได้หรือไม่นะครับโดยผู้นำทั้งสองฝ่ายนั้นเนี่ยนะครับก็ถือว่าได้มีการประกาศร่วมกันนะครับว่าจะชี้นำและควบคุมทิศทางในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างไทยระหว่างจีนกับสหรัฐให้เกิดความมั่นคงและก็สร้างความสัมพันธ์ที่มีเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์และที่สร้างสรรค์กันต่อไปนะครับก็เป็นอะไรที่ผมคิดว่าน่าสนใจมากนะครับสำหรับท่าทีของการคุยกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะฮะแล้วคุณรวันเข้ามาแล้วนะสวัสดีครับคุณรวันครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะน่าจะตัดข้องตรงไหนหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับเดี๋ยวพูดแต่เกี่ยวกับคุณรวันเข้ามาแล้วนะครับก็ลองส่งเสียงก็ดูได้เลยนะครับสำหรับในส่วนของประเด็นในประเทศแน่นอนนะครับท่านผู้ชมทุกฟังครับเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของกรณีรถไฟเนี่ยนะครับที่ชนกับรถเมล์แล้วก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุครั้งใหญ่ไฟไหม้และทำให้มีคนเสียชีวิตนะครับนะอย่างน้อยตอนนี้ก็คือ8คนละที่ยืนยันแต่ว่ายังมีคนบาดเจ็บสาหัสและอยู่ในห้อง ICU นี่อีกจำนวนหนึ่งนะครับรวมทั้งคนที่บาดเจ็บด้วยเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยถ้าเอาข่าวใหม่ล่าสุดที่เพิ่งจะเข้ามาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มีการไปตรวจนะพบว่าพนักงานขับรถไฟนะครับตกลงว่าพบสารเสพติดนะครับสีฉี่แล้วเป็นสีม่วงนะฮะอันนี้คือข้อมูลล่าสุดที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของการพบสารเสพติดในพนักงานรถไฟแล้วเนี่ยในส่วนของพนักงานที่ส่งสัญญาณนะครับไม้กงไม้กั้นที่ส่งสัญญาณเนี่ยไฟแดงเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ถูกพนักงานสอบสวนควบคุมตัวไปที่สน.มักกะสันด้วยนะครับเพื่อที่จะสอบสวนแล้วก็ล่าสุดก็ถูกตั้งข้อกล่าวหาด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ประมาทและทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือถึงแก่ชีวิตนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พบล่าสุดเลยนะสำหรับการตรวจสอบตรงนี้เนี่ยนะครับคุณรวันเข้ามาได้ยังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณวิเชษคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังคะก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจนะคะกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์นะคะอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถเมย์นะคะเป็นรถเมย์ปรับอากาศนะคะที่บริเวณแยกนะคะเป็นจุดตัดนะคะแยกอโศกเพชรบุรีนะคะแล้วก็เป็นจุดตัดทางที่จุดใกล้ๆกับทางมักกะสันนะคะก็เป็น เหตุการณ์ที่หลายคนช็อกไปคุณวิเชษฐ์วันเสาร์ช่วงเย็นๆนะเราก็ได้รับแจ้งว่ามีเหตุนี้เกิดขึ้นแล้วก็มันน่าตกใจตรงที่ว่าเอ๊ะชนกันได้ยังไงแล้วพอเห็นคลิปเห็นภาพนี่ก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่นะคะน่าสะพรึงมากๆเลยทีเดียวนะคะเมื่อเห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วนะคะภาพของรถเมย์นะคะที่จอดติดอยู่บริเวณแยกจุดตัดทางรถไฟนะคะซึ่งดิฉันว่าใครที่ขับรถใช้ถนนนะคะบนหลายๆแยกนะคะไม่ใช่จุดที่เกิดเหตุเท่านั้นนะคะหลายๆแยกที่จะมีรถไฟผ่านเนี่ยคงจะมีอารมณ์ว่าครั้งหนึ่งเคยต้องแอบนึกบอกโหถ้ารถไฟมาแล้วมันจะเป็นยังไงโดยส่วนตัวเนี่ยดิฉันมีความรู้สึกแบบนี้อยู่เสมอเลยนะคุณวิเชษฐ์ใครที่เคยใช้ทางด่วนยมราชเวลาลงจากทางด่วนเนี่ยคุณวิเชษฐ์มันจะมีรถไฟจะมีถนนที่เป็นรถไฟเนี่ยผ่านใช่ไหมตรงเส้นด่วนยมราชที่จะลงเข้าสู่ถนนพิษณุโลกเนี่ยแล้วเส้นนั้นก็จะเป็นเส้นที่มีรถติดอยู่เป็นประจำคือเพราะว่าจะมีทั้งมุ่งหน้าไปถนนพิษณุโลกมีทั้งเลี้ยวซ้ายแล้วก็เข้าไปที่จะไปเส้นหลานหลวงแล้วก็จะเป็นจุดตัดของรถไฟที่จะวิ่งมานะคะหรือว่าวิ่งไปก็ตามเนี่ยบ่อยครั้งที่ในเวลาที่คนกำลังลงมาจากทางด่วนแล้วมันไม่ด่วนจริงเพราะมันรถติดอยู่เนี่ยแล้วมันก็รถคล่อมไปบนทางรถไฟรถติดคล่อมอยู่ทั้งนั้นแล้วเวลาได้ยินเสียงแตงแตงแตงที่แบบว่าเหมือนรถไฟกำลังจะมาบอกตรงๆนะถ้าไปเป็นรถทีไรที่จะไปอยู่แถวนั้นเนี่ยยินเสียวไส้มากแล้วไม่ใช่แค่แยกนั้นหลายๆแยกที่มันมาจากการรถติดอ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้โหรถไม่ขยับคือไม่มีใครอยากไปคล่อมรางรถไฟหรอกคุณเชษฐ์ที่ฉันเชื่อโดยสัตว์จริงเลยของคนที่ใช้รถใช้ถนนถ้าเลือกได้ไม่มีใครอยากจะแบบอยู่ในภาวะรถติดแล้วตัวเองจอดคล่อมอยู่กลางรางรถไฟไม่มีมันน่ากลัวจริงๆเพราะเราไม่รู้ว่าวันใดวันหนึ่งถ้าเกิดรถไฟเข้ามาแล้วเขาเบรกไม่ทันล่ะเราจะแอบนึกอย่างนี้อยู่เสมอเลยนะคุณเชษฐ์ใครจะนึกว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันเบรกไม่อยู
0: ่
1: แล้วเราก็เห็นเลยว่าความเบรกไม่อยู่นั้นน่ะความแรงของมันเนี่ยขนาดไหนภาพที่คงเห็นกันมาตั้งแต่เมื่อเย็นๆวันเสาร์เนาะเพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุตอนบ่ายสามโมงครึ่งกว่าๆแล้วก็ในเวลาต่อมาภาพนั้นก็แบบกลายเป็นภาพที่ทำให้หลายๆคนแบบตกใจมากอะว่าท้ายที่สุดสิ่งที่หลายๆคนกลัวมันก็เกิดขึ้นจริงๆภาพรถเมย์ที่แบบกวาดรถคันอื่นกระจายไปนะคะและที่สำคัญคือไฟลุกพรึบไฟท่วมอย่างรวดเร็วเนี่ยเนี่ยเป็นเหตุสำคัญที
0: ่
1: ทำให้เกิดการสูญเสียเนี่ยของคนต้องบอกว่าผู้โดยสารที่ไม่รู้อิโนอิเน่เลยนะคุณเชษดีแค่ไหนที่ว่ามันเป็นวันหยุดถ้ามันเป็นวันธรรมดานะเป็นวันทำการช่วงเย็นๆซึ่งโอ้โหโรงเรียนก็ใกล้จะเปิดเทอมคนก็เลิกงานซึ่งเส้นตรงนั้นมันเป็นเส้นรถติดตลอดเวลาติดตลอดเวลาอยู่แล้วเนี่ยแล้วถ้าไม่ใช่เป็นรถปรับอากาศนะเป็นรถโดยสารธรรมดาเอารถไม่ร้อนอย่างเงี้ยซึ่งคนเต็มๆเนี่ยโอ้ยไม่รู้มันจะเกิดอะไรขนาดไหนเลยนะคะเป็นอะไรที่แบบเป็นอะไรที่น่ากลัวมากแล้วก็ทำให้เราต้องออกมาหาสาเหตุกันเป็นการใหญ่เลยว่าเกิดจากอะไรนะคะคนขับรถเมย์ไม่ยอมแบบมักง่ายหรือเปล่าไม่ยอมที่จะแบบจอดอยู่ตรงเส้นนะคะหรือว่าก็เขาขับไปนึกว่าจะพ้นมันติดไฟแดงหรือว่ามันติดรถที่เลี้ยวซ้ายผ่านตลอดเข้าไปรถมันก็จะติดอยู่ตรงนั้นแล้วรถไฟทำไมรู้ว่ามีรถติดอยู่ตรงนั้นนี่มันน่าจะหยุดรอเหมือนทุกครั้งทำไมรอบนี้มันไม่หยุดโอ้โหมันเป็นอะไรที่พอผ่านวันแรกมาเนี่ยความคืบหน้าของข้อมูลต่างๆมันก็ไหลเข้ามามากมายเลยทีเดียวนะคะมีตั้งแต่ว่าคนที่ทำหน้าที่โบกให้รถไฟต้องหยุดเขาก
0: ็
1: ทำหน้าที่เกือบจะครบทุกอย่างแล้วตั้งแต่เอาไม้กั้นให้ลงตอนแรกบอกว่าไม้กั้นทำไมไม่ลงแล้วภาพในเวลาต่อมาก็เห็นใช่ไหมว่าไม้กั้นพยายามจะลงจำลงไม่ได้เพราะว่ามันมีรถคล่อม ็คือรถปรับอากาศ206ที่ว่านี้นะคะแล้วก็ตกลงโบกให้รถไฟควรจะหยุดหรือรอเหมือนกับที่ควรจะทำไหมซึ่งบ่อยครั้งที่เราจะเห็นว่ารถไฟต้องรอให้รถบนถนนเนี่ยมันเคลียร์ไปก่อนให้คนไปเคลียร์ตรงแยกนั้นก่อนปรากฏว่าก็มีภาพอีกว่าคนโบกธงแดงซึ่งก็นั่นหมายความว่ารถไฟยังมาไม่ได้ก็โบกอยู
0: ่
1: แล้วทำไมโบกปุ๊บแต่รถไฟยังเคลื่อนมาแล้วแกก็ยืนคือมันทุกอย่างมันเร็วมากนะถ้าดูจากภาพที่มันเป็นภาพจากกล้องในมุมต่างๆเนี่ยรถไฟก็ยังมาอยู่โบกธงแดงแล้วก็รถไฟก็มาอยู่นะคะคือมันมีคำถามมีอะไรมากมายหลายอย่างเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ท้ายที่สุดเนี่ยนะคะก็ต้องหาตัวผู้รับผิดชอบแล้วก็ที่เป็นเรื่องเข้ามาหลังสุดเนี่ยที่เมื่อกี้คุณวิเชษเกิดเนี่ยนะคะก็คือสรุปว่าตัวของคนขับรถไฟซึ่งตอนนี้เขาก็ยังเจ็บอยู่นะคุณวิเชษก็คือนายสยมพรสวนกูลอายุ46ปีคือผู้โดยสารรถเมย์อ่ะตายนะแต่คนขับยานพาหนะทั้งคู่อ่ะรอดแต่ก็เจ็บอยู่ในโรงพยาบาลนะคะสยมพรสวนกูลอายุ46ปีคนขับรถไฟนะคะอยู่ที่โรงพยาบาลคนขับรถเมย์ลาภิตทองบุญอายุ56ปีก็อยู่ที่โรงพยาบาลแต่คนตายอ่ะคือผู้โดยสารคนเจ็บก็คือผู้โดยสารเจ็บ30ตาย8และที่น่าเศร้ามากๆคือที่ว่าตาย8เนี่ยพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลได้แค่2คนเท่านั้นเพราะว่าอัตลักษณ์อื่นๆเนี่ยมันถูกทำลายไปโดยเหตุ
0: ไฟไหม
1: ้ไฟไหม้นะคะที่ลุกท่วมอย่างที่เราเห็นกันนะคะก็เลยทำให้รู้แค่ว่าตอนนี้คนที่ยืนยันแล้วมี2คนสำหรับผู้เสียชีวิตก็คือนายทีคาอุตมากรอายุ34ปีอันนี้นี่ก็ถูกพูดถึงเยอะนะคะเป็นศิษย์เก่าสวนกุหลาบจบป.โทที่ออสเตรเลียนะคะที่บอกว่าเป็นคนที่พูดได้6ภาษานะคะต้องบอกว่าก็จะเป็นทรัพยากรบุคคลคนหนึ่งเลยถ้าเขาได้ใช้ชีวิตยังอยู่ต่อมานะคะปรากฏว่าก็เป็นหนึ่งในผู้โดยสารรถเมย์ปรับอากาศคันนั้นด้วยอีกคนหนึ่งนะคะก็เป็นคนสุภาพสตรีนะคะชื่อคุณเทียมพวงยอดอายุ57ปีแต่อีก6รายที่สูญเสียไปยังไม่รู้ว่าเขาคือใครท่ามกลางนะคะความสูญเสียเจ็บปวดของคนในครอบครัวที่ไปเฝ้ารอข่าวนะตั้งแต่ทราบว่าคนที่เขารักนั้นอยู่ในรถคันนั้นแล้วก็ยังไม่ติดต่อกลับไม่ติดต่อกลับมานี่แหละคุณวิเชษฐ์แต่สิ่งที่น่าตกใจเมื่อวานนี้ที่ข่าวเข้ามาตอนเย็นๆนะก็คือเรื่องที่บอกว่ามันมีเรื่องของการเสพสารเสพติดเข้ามาด้วยเดี๋ยววันนี้จะชัดเจนตรงที่จะต้องมีการแจ้งผลตรวจอย่างเป็นทางการเข้ามาที่สน.มักกะสันซึ่งเป็นท้องที่เกิดเหตุนะคะเมื่อคืนนี้สำนักข่าวไทยนะนักข่าวก็เฝ้าติดตามเรื่องตรงนี้อยู่นะคะบอกว่านะคะมีรายงานข่าวก่อนว่าตอนที่ตำรวจเอาตัวคนขับรถไฟก็คือนายสยมพรสวนกูลอายุ46ปีเนี่ยนะคะแล้วก็คนโบกธงไปตรวจร่างกายและหาสารเสพติดที่โรงพยาบาลตำรวจผลการตรวจออกมาว่าคนขับรถไฟผลเป็นบวกนั่นหมายความว่ามีสารเสพติดในร่างกายส่วนคนโบกธงไม่พบสารเสพติดในร่างกายปรากฏว่านักข่าวก็ไปสอบถามข้อมูลกับทางผู้กำกับสน.มักกะสันว่าจริงหรือเปล่าผู้กำกับบอกขอให้ข้อมูลทั้งหมดในวันพรุ่งนี้ก็หมายถึงวันนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอดูกันไปนะคะก็ปรากฏว่าผลการตรวจที่ผู้สื่อข่าวรายงานเนี่ยบอกว่าเป็นผลการตรวจแบบไม่เป็นทางการผลทางการแพทย์จะส่งให้กับพนักงานสอบสวนของสน.มักกะสันในเช้าวันนี้ซึ่งแค่นี้เนี่ยมันก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าโอ้โหแบบแล้วเรื่องราวขนาดรถอย่างอื่นเนี่ยนะเอาคุณวิเชษดูรถขนส่งรถบริษัทบขสเนี่ยเวลามีการทำหน้าที่จะไปทำหน้าที่ขับขี่รถเนี่ยเขายังต้องตรวจฉี่ม่วงใช่ไหม แล้ว ทำไมนี่ขับรถไฟถึงจะไม่ใช่รถไฟโดยสารแต่ก็เป็นรถไฟที่เขาขนตู้คอนเทนเนอร์

0: ไม่ค้างเอาไว้นะคะก็มีข้อสังเกตอะไรต่างๆอยู่นะคะปรากฏว่าก็โดนเข้าไปด้วยนะคะแม้ว่าเขาจะไม่พบสารเสพติดแต่เขาก็โดนตั้งข้อหาเพิ่มนะคะก็คือนายอุเทนจอมคีรีเป็นพนักงานการเดินรถ2ฝ่ายปฏิบัติการเดินรถซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่โบกธงให้สัญญาณรถไฟเป็นคนที่ปรากฏอยู่ในคลิปวงจรปิดก่อนเกิดเหตุที่รถไฟจะพุ่งชนรถเมย์นะคะเมื่อวานนี้นะคะตอนเย็นก็ถูกนำตัวมาที่สน.มักกะสันเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาฐานกระทำการโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสรวมถึงเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหายนักข่าวพยายามอยากจะถามเขามากๆเลยนะคะปรากฏว่าเจ้าตัวเนี่ยนะคะใส่หมวกใส่หน้ากากนะคะแล้วก็ไม่พูดอะไรทั้งขาเข้าแล้วก็ขาออกนะคือเชษก็เป็นว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวข้อกล่าวหาจะเพิ่มเติมไปอย่างไรเดี๋ยวต้องดูกันเพราะเมื่อวานนี้เนี่ยทางผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพลตำรวจโทสยามเนี่ยคุณสมก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าในเบื้องต้นเนี่ยเจออะไรกันบ้างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของตัวคนขับรถไฟแล้วก็คนบกธงเดี๋ยวทีมงานพร้อมแล้วนะคะเปิดคลิปที่พี่ส่งให้ด้วยค่ะอ๋อได้ได้เดี๋ยวรอสักครู่นะคะคุณวิเชษฐ์เชิญก่อนค่ะ
1: ตรงนั้นไปดูตรงนี้หน่อยก็รอท่านผู้ชมรับฟังไปดูที่ดีกรมการขนส่งทางรางเมื่อวานนี้เอาไว้สัมภาษณ์มีประเด็นความคืบหน้านะดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรัตน์เนี่ยบอกเลยบอกว่าผลการตรวจกล่องดำของหัวรถจักรขบวนที่พุ่งชนนี่แหละครับก็พบว่ารถไฟวิ่งมาปะทะกับรถเมล์ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะแล้วก็มีการหยุดรถด้วยนะโดยการใช้เขาเรียกว่าเป็น emergency brake ก่อนหยุดปะทะ100เมตรในคุณวัฒน์ถ้ากับว่าอะไรถ้ากับว่าอธิบดีบอกว่าคนขับแต่100เมตรก่อนหน้านั้นแล้วแต่มันมีแต่ตรงนี้แหละแต่ต้องหาวิธีทางทุกวิธีทางเพื่อหยุดรถหรือขยับตัวรถไฟไม่ได้ต้องพยายามทำนะคำพูดอย่างนี้ก็แสดงว่าอะไรนอกเหนือจากเบรกแล้วต้องทำอย่างอื่นด้วยนะครับอธิบดีบอกว่าแต่อย่างทุกอย่างมันหยุดช้าเกินไปจนมาเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นก็ยืนยันนะครับว่าระบบอนุสัญญาณเป็นไปตามปกตินะไม่ผิดปกตินะและก็ยังทำงานได้ดีด้วยนะครับไม้กั้นก็สามารถลงมาได้เพียงแต่ว่ามันมาติดรถอย่างที่ว่าและคนขับรถไฟเนี่ยย้ำว่าควรจะต้องหยุดรถแต่หยุดช้าเกินไปอันนี้คือผลจากกล่องดำในกรณีก็ชัดเจนนะครับว่าเบรกแล้วแต่100เมตรเนี่ยโอ้โหระยะเวลามันอาจจะนะระยะทางด้วยมันน้อยไปหน่อยคุณรวันเพราะว่ารถไฟเนี่ยมันมีแรงหน่วงโดยเฉพาะรถบรรทุกสินค้าเนี่ยตู้คอนเทนเนอร์ทั้งหลายเนี่ยหยุดแล้วเนี่ยนะโอ้100เมตรอาจจะไม่พอนะคุณรวันอาจจะต้อง200เมตรหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ว่าอันนี้คือกล่องดำมันระบุชัดเจนนะคุณรวัน
0: ค่ะก็ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวไทยเมื่อวานนะคะในข่าวภาคค่ำนะคะบอกว่าสำหรับอธิบดีกรมการขนส่งทางรางดร.พิเชษฐ์คุณาธรรมรักษ์บอกว่าผลการตรวจกล่องดำของหัวรถจักรนะคะในเหตุการณ์นี้นะคะบอกว่ารถไฟวิ่งมาปะทะรถเมล์ด้วยความเร็ว35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วหยุดรถด้วยการใช้ emergency brake ก่อนจุดประทัดก่อนจุดปะทะประมาณ100เมตรนะคะคือเท่ากับว่ามีการพบว่าใช้ก่อนถึงจุดปะทะแค่100เมตรซึ่งมันสั้นมากๆก็เท่ากับว่าเหยียบเบรกมาแค่เพียง100เมตรก่อนหน้านั้นแล้วหยุดรถไม่ได้ถือว่าหยุดช้าเกินไปจนเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยตัวของทางอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเนี่ยบอกว่าเวลาที่รถไฟบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์มาแบบที่เราเห็นขบวนที่เกิดเหตุนี้เนี่ยน้ำหนักรวมมันนับพันตันการหยุดรถที่มีโมเมนตัมหรือมีน้ำหนักจำนวนมากต้องใช้ระยะทางประมาณเกือบ200 2กิโลเมตรในการเบรกค่ะคุณเชษฐ
1: ์
0: 2กิโลเมตรก็คือ 2,000 เมตรไม่ใช่100เมตรแต่นี่พยายามจะหยุดเมื่อแค่มีระยะกระชั้นมากๆคือ100เมตรข้างหน้าแล้วเนี่ยนะคะจึงเป็นไปไม่ได้เลยที่รถที่มีแรงเขาเรียกอะไรดิฉันไม่ใช่ไม่ได้เรียนสายวิทย์มานะไม่รู้จะเรียกแรงอะไรที่มันเชิงฟิสิกส์อ่ะนะมันเหมือนไม่รู้ไม่ได้เรียนสายวิทย์คณิตนะคะก็เลยอธิบายไม่ได้คือมันมีเหมือนแรงที่มันส่งเข้ามาเนี่ยนะคะอันนี้ขออภัยเถอะไม่รู้จะใช้ยังไงใช้คำแบบธรรมดาแล้วกันมันมีแรงส่งเข้ามาจากขบวนรถ

0: ที่มันบรรทุกตู้คอนเทนเนอร์ซึ่งมีน้ำหนักรวมนับพันตันมันต้องเบรกก่อนหน้าประมาณเกือบ2กิโลเมตรอันนี้แบบในเชิงทฤษฎีจากอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเลยนะคะคืออธิบดีเนี่ยบอกไว้มันต้องเบรกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเกือบ2กิโลเมตรในการเบรกเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะหยุดรถได้ทันในระยะเพียง100เมตรส่วนอุปกรณ์อื่นๆเป็นยังไงท่านบอกว่าระบบอนัตสัญญาณไม่ผิดปกติไม่บกพร่องทำงานได้อยู่นะเพียงแต่ไม้กั้นไม่สามารถลงกั้นการจราจรได้คนขับรถไฟควรจะหยุดแต่หยุดช้าเกินไปนะคะก็เอาเป็นว่าตอนนี้นะคะก็มีอย่างน้อย2คนนะที่ตกเป็นผู้ต้องหาก็คือตัวของคุณผู้เป็นคนขับรถไฟสยมพรสวนกูลนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี่แหละก็คือคนที่โบกไม้นะคะที่ให้อนัตสัญญาณเนี่ยที่เป็นผู้ต้องหารายที่2นะคะที่ตกเป็นผู้ต้องหาในขณะนี้นายอุเทนจอมคิรีนะคะส่วนตัวของท่านพลตำรวจโทสยามบุญสมผู้บัญชาการตำรวจนครบาลนะคะมาฟังคลิปสั้นๆกันเกี่ยวกับเรื่องของการสืบสวนสอบสวนในเรื่องนี้ว่าแนวโน้มในขณะนี้พบอะไรบ้างเช่นค่ะ
1: มีได
2: ้
1: แจ
2: ้
1: งข้อกล่าวหาก
2: ับ
1: ใครไปแล้วบ้าง
2: เบื้องต้นก็เป็นคนขับรถไฟนะครับส่วนคนขับรถเมย์ยังได้รับบาดเจ็บอยู่นะครับแล้วก็เจ้าที่ที่อยู่ประจำป้อมยามเนี่ยก็เอาไปตรวจร่างกายอะไรอยู่แล้วก็เดี๋ยวจะมาสอบปากคำแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานขั้นตอนเพิ่มเติมนะครับว่าอย่างที่พูดเมื่อกี้เนี่ยว่าเขาได้ทำหน้าที่ของเขาครบถ้วนหรือไม่นะถ้าไม่ครบถ้วนเราก็จะแจ้งข้อกล่าวหาก็ดูเบื้องต้นจากที่เราเห็นนะครับจากกล้องวงจรปิดเนี่ยก็คือเจ้าหน้าที่ประจำป้อมยามเนี่ยก็มีการโบกธงสัญญาณธงแดงแล้วหมายถึงว่าในเส้นทางยังไม่ปลอดภัยยังไม่ผ่านนะครับแต่เบื้องต้นซึ่งทุกคนได้รับทราบเห็นว่าไม่ได้มีการหยุดรถหรือชะลอรถทำให้ขบวนรถมาชนกับรถเมย์ที่จอดขวางแล้วก็ทำรถชนเฉี่ยวชนรถผู้อื่นด้วยเป็นเหตุให้มีผู้ได้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากคิดว่าในเรื่องของทางร่วมไม่ใช่เฉพาะที่ในเรื่องของทางรถไฟอย่างเดียวนะมันมีทางร่วมทางแยกมีเป็นพันๆแยกเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องในเรื่องอันนี้ต้องขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนเนี่ยคือในเรื่องของการเคารพกฎจราจรมีวินัยการมีวินัยการจราจรเนี่ยเพื่อไม่ใช่เพื่อบทลงโทษนะแต่มันเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนะครับอย่างเช่นทางร่วมทางแยกเนี่ยเขามีไฟสัญญาณไฟแดงหรือมีช่องทางเลี้ยวอะไรเนี่ยเขามีการเว้นไว้ที่ขีดอะไรต่างๆเนี่ยพอถึงจุดนั้นเนี่ยเขามีสัญลักษณ์ไว้แล้วว่าพออย่างทางรถไฟเนี่ยกำหนดห้ามก็คือเราก็ต้องเคารพกฎจราจรเพราะว่าที่เขาห้ามเนี่ยที่เขาห้ามให้จอดเนี่ยก็เพื่อเนี่ยเพื่อป้องกันอุบัติเหตุนี่แหละ
0: นะคะก็นี่แหละยังมีสิ่งที่ตำรวจต้องไปตามต่อนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ยังอยู่ในภาวะที่ให้ปากคำได้ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับทั้งคู่เลยนะคะแต่ว่าคนขับรถไฟเนี่ยตอนนี้น่าจะงานเข้าหน่อยเพราะว่าพอไปเจอว่าพบสารเสพติดในร่างกายนะคะเมื่อวานนี้พอมีรายงานข่าวเช่นนี้เกิดขึ้นซึ่งเดี๋ยวเช้าวันนี้เนี่ยนักข่าวคงต้องไปเฝ้ารอที่สภ.มักกะสันเพราะเมื่อวานนี้พยายามจะถามท่านผู้กำกับพันตำรวจเอกอุรุมพรคุณเดชสัมฤทธิ์ผู้กำกับอยู่เนี่ยนะคะซึ่งท่านก็บอกว่าในเบื้องต้นก็จะมีเรื่องของคนขับรถไฟกระทำการโดยประมาทเป็นสาเหตุทำให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายแล้วก็บาดเจ็บสาหัสข้อหาอื่นนะคะเดี๋ยวจะรวบรวมพยานหลักฐานสอบปากคำแล้วก็พิจารณาข้อหาเพิ่มเติมกันอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็พอตกเย็นเราก็เห็นว่าตำรวจเอาตัวคนที่คุมไม้กั้นเนี่ยนะคะที่เป็นคนให้โบกไม้กั้นเนี่ยมาโบกธงเนี่ยนะคะมาแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมเนี่ยนะคะแต่ว่าตัวของการตรวจพบสารเสพติดเนี่ยเมื่อวานนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางรางคุณพิเชษคุณอาธรรมรักษ์นะคะนอกจากจะพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของท่านเนี่ยนะคะเบรกกระชั้นไปแล้วเนี่ยนะคะแล้วยังมาเจอเรื่องสารเสพติดอีก ปรากฏว่าก็มีคำสั่งด่วนที่สุดค่ะให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์คราวนี้โดนรวมเลยโดนตรวจกันทั่วหน้าแล้วนะคะบอกว่าให้การรถไฟไปตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมไปถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดคือตรวจละต้องใช้มาตรการเข้มแบบนี้แล้วโดยบอกว่ามาตรการนี้จะเรียกว่าต้องเป็นศูนย์คือต้องไม่มีเลย zero tolerance นะคะสำหรับในรายของนายสยมพรเนี่ยเจอเข้าไปอีกเด้งที่3 อีกเด้งหนึ่งโดนข้อหาของตำรวจคดีอาญาเด้งที่2ก็จะเป็นคดีอาญาอีกนะคะในแง่ของสารเสพติดแล้วก็จะต้องพ่วงวินัยด้วยใช่ไหมแต่อีกเด้งหนึ่งไม่มีใบอนุญาต
2: อ
0: ันนี้ก็ชวนอึ้งอีกแล้วมาได้ยังไงนะคะอธิบดีกรมขนส่งทางรางบอกว่านายสยมพรสอนกูลยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางราง
3: โอ้โหก็คือรอดูการแต่งตัวเลย
0: มาได้ยังไง
3: การรถไฟน
0: ั้
3: น
0: ปกติพนักงานการรถไฟเขาใส่ชุดสีกากีถูกไหมวันนั้นหรือเป็นวันหยุดใส่นอกเครื่องแบบได้อันนี้ดิฉันไม่แม่นขออภัยไม่รู้เลยแต่มันน่าตกใจไหมแล้วมาได้ยังไงอ่ะไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางก็ถูกให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ไปด้วยแล้วก็ให้การรถไฟตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงให้พักงานนะนายสยมพรพนักงานคุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดแล้วคราวนี้ผู้บังคับบัญชาจะโดนด้วยค่ะให้สอบไปในเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรนะคะก็เป็นว่านะคะมันมีกฎหมายเฉพาะเลยนะคะว่าไม่ใช่แค่ขับรถบนท้องถนนแล้วมีการควบคุมนะคะเรื่องของสารเสพติดหรือว่าวัตถุมึนเมาอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในพรบการขนส่งทางรางพ.ศ. 2568มาตรา90ท่านอธิบดีกรมการขนส่งทางรางบอกว่ามันมีบัญญัติเอาไว้เลยในมาตรา90ของพรบนี้ว่าในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ประจำหน้าที่ใดมีสารอยู่ในร่างกายอันเกิดจากการเสพสุราหรือของมึนเมาอย่างอื่นยาเสพติดให้โทษหรือวัตถุที่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทให้ผู้ตรวจการขนส่งทางรางมีอำนาจตรวจหรือทดสอบหรือสั่งให้รับการตรวจหรือทดสอบว่าผู้นั้นมีสารนั้นๆอยู่ในร่างกายหรือไม่วิธีการตรวจหรือทดสอบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและวิธีการที่กำหนดในระเบียบที่อธิบดีประกาศกำหนดเพราะฉะนั้นกรมการขนส่งทางรางอยู่ระหว่างออกประกาศเพื่อใช้บังคับตามกฎหมายต่อไปและการออกคำสั่งนี้ก็เพื่อให้สร้างความเชื่อมั่นกับประชาชนและผู้โดยสารว่ากรมยึดมั่นในหลักการความปลอดภัยสูงสุดคือแสดงว่ากฎหมายมีพร้อมค่ะคุณเชษเหลือแต่อาจจะไม่ได้ทำอย่างเคร่งครัดโอ้โหเหตุการณ์นี้ต้องบอกว่าพอถอดสลักออกมาทีละอย่างเนี่ยโอ้โหทำให้เหนื่อยหน่ายใจไม่น้อยมันไม่ใช่เรื่องของอุบัติเหตุที่ไม่สามารถป้องกันได้นะทุกอย่างสามารถป้องกันได้แล้วมันก็เลยทำให้มองรวมไปถึงเรื่องของปัญหาการจัดการจราจรในแยกจุดตัดต่างๆที่มีมากมายเหลือเกินในกรุงเทพแล้วมันก็เจอว่าแล้วจะทำยังไงเมื่อมันมีปัญหารถติดมันจะทำยังไงเมื่อคนไม่เชื่อเอาไม้กั้นแล้วพอเกิดเรื่องนี้ขึ้นก็จะเห็นใช่ไหมว่าโอ้โหมีคลิปออกมามากเลยว่าต่อให้เอาไม้กั้นคนที่มีอุปนิสัยที่ฝ่าฝืนมากที่สุดนะจากคลิปโดยรวมก็คือพี่มอทั้งหลายคนขับขี่รถจักรยานยนต์ทั้งหลายเข้าใจว่าท่านต้องทำความเร็วในทุกเรื่องแต่ท่านไม่ควรมองข้ามความปลอดภัยนะบางภาพเนี่ยบอกว่าไม้กั้นลงมาแล้วแต่ยังพยายามจะฝ่าแล้วเมื่อวานนี้ที่ฉันดูข่าวจากช่องไหนไม่แน่ใจขออภัยนะเพราะกดดูหลายๆช่องคุณเชษไม้กั้นเนี่ย ถูกคนที่ไม่เชื่อไม่ว่าจะเป็นรถเล็กรถใหญ่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเฉี่ยวชนจนปรากฏว่าไม้มันหักเป็นความสูญเสียของทรัพย์สินของการรถไฟแห่งประเทศไทยจนเป็นสุสานไม้กั้นเอาไปทิ้งเป็นกองพันเดินเทิงทึกเทินทึกอยู่แถวใกล้ๆเส้นมักกะสันนั่นน่ะเยอะมากเลยโอ้โหนี่คือบอกเลยว่าคือคนที่ฟังรายการเราอยู่แล้วขับรถในเช้าวันนี้ดิฉันไม่แน่ใจว่าแบบเห็นเหตุการณ์นี้แล้วหรือว่ากำลังอยู่ตรงแยกจุดตัดทางรถไฟทั้งหลายเนี่ยเห็นเพื่อนๆบนท้องถนนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไห
4: ม
0: มีเว้นระยะห่างไม่ไปประชิดไม้กั้นไห
4: ม
0: นะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจมาอำนวยการจราจรช่วยไหมในแยกที่มันมีปัญหาเยอะๆที่ไฟก็เอาไม่อยู่ไม้กั้นก็เอาไม่อยู่อะไรก็เอาไม่อยู่เนี่ยมันจะยังไงการจราจรเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดในบางแยกที่ทำให้บอกโอ้รถติดตลอดเวลาเมื่อวานนี้เนี่ยมันก็จะมีคนทำอินโฟกราฟิกด้วยนะคุณวิเชษบอกว่ามันจะติดตลอดการตลอดชาติอย่างนั้นแหละเพราะว่ารถที่มาจากกำแพงเพชร7อ่ะมันเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดมันทำให้รถทางตรงเนี่ยแล้วติดสัญญาณไฟด้วยเนี่ยให้พยายามเคลื่อนยังไงถ้ารอก็ไม่ได้ไปเขาก็เลยต้องพยายามแบบสอดแทรกเบียดไปให้ได้คุณเชษโอ้โหมันหลายเหตุเลยนะที่ต้องมานั่งคลี่กันแต่ละเรื่องเนี่ยค่ะ
3: เดี๋ยวเบรกหน้ามาดูว่ามันมีกฎของการขับรถไฟแล้วมันมีกฎของคนที่จะต้องใช้รถใช้ถนนผ่านทางรถไฟรวมทั้งเมื่อวานนี้ผู้ว่าไปกทม.ก็พูดเรื่องนี้เหมือนกันเรื่องการจะแก้ปัญหาเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยเรื่องนี้กันต่อไปกัน
0: ค่ะ
5: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
10: เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีวพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำไรอยู่อ่ะก็เทรดดีวสิบสามผู้นำตลาดดีวผู้ออก DW รายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรด DW เจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้อง DW 13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูล DW ก่อนการลงทุน
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
16: M-Cord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ
4: พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
16: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
17: ับเฮ้ยเดี๋ยว
16: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
5: มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นข้นนะคะแล้วที่ถูกต้องมันควรจะเป็นยังไงเนาะเกี่ยวกับเรื่องของการอำนวยการจราจรระหว่างรถบนถนนกับรถบนรางเนี่ยมันจะเป็นยังไงอ่ะเชิญคุณวิเชษฐ์เลยค่ะ
6: คืออย่างนี้มันมีกฎกติกาอยู่ทั้งของตำรวจและของการรถไฟนะเอาที่การรถไฟก่อนนะกฎของพนักงานกับขับรถไฟเลยล่ะคุณอวัตก็บอกว่าการปฏิบัติตามสัญญาณเนี่ยต้องหยุดรถทันทีเมื่อพบป้ายสัญญาณบังคับให้หยุดรถหรือไฟแดงหรือโบกเนี่ยโบกธงแดงนี่แหละและห้ามเคลื่อนกระบวนจนกว่าจะได้รับอนุญาตมั้ยมันมีชัดเจนนะและอันนี้สำคัญเลยต้องใช้ความเร็วตามกำหนดอย่างเคร่งครัดในแต่ละช่องทางและควบคุมระยะเบรกเนื่องจากรถไฟมีน้ำหนักมากและไม่สามารถหยุดกระทันหันได้ทีนี้เอาเฉพาะนี่เฉพาะรถไฟที่บรรทุกตู้สินค้านี่แหละเขาบอกงี้ให้ใช้ความเร็วต่ำขณะแล่นผ่านชุมชนเมืองหนาแน่นนะครับมีเลยคุณนรันเช่นรถไฟขนส่งสินค้าเนี่ยผมก็เลยไปดูนะว่าปกติแล้วรถไฟขนส่งสินค้าเขาวิ่งกันเท่าไหร
5: ่
6: 45กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเร็วสุดจริงๆนะคุณนรันไม่เกิน60นะแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้แล้วคุณนรันนึกภาพดูนะเขาบอกให้ใช้ความเร็วต่ำนะคำว่าความเร็วต่ำเนี่ยนะถ้า45กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันต้องต่ำกว่าอย่างน้อยมันต้องต่ำกว่า20กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคุณระวันเว้ยความเร็วต่ำเนี่ยมันหรือมันอาจจะ10กว่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วแต่นี่มา35เนี่ยมันเกือบจะเป็นความเร็วสูงสุดของรถบรรทุกสินค้าเลยเพราะงั้นอันนี้ฝ่าฝืนชัดเจนอยู่แล้วนี่คือในส่วนกฎของพนักงานกับรถไฟนะทีนี้รถยนต์บ้างเมื่อสักครู่ผบ.ชน.พูดแล้วการขับรถยนต์ผ่านทางรถไฟเนี่ยต้องหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรเมื่อมีสัญญาณเตือนหรือรถไฟกำลังแล่นผ่านและก็ห้ามแซงคันอื่นในระยะ30เมตรก่อนจะถึงทางรถไฟถามว่าในสภาพจราจรติดขัดอย่างปัจจุบันเนี่ยเราได้ทำกันหรือเปล่าเกือบทุกแยกเราไม่ได้ทำหรอกคุณระวันเพราะงั้นเนี่ยผู้ว่ากทม.ดร.ชัชชาติ สิทธิพันธ์เลยบอกว่าจุดตัดทางรถไฟตอนนี้ยังเป็นจุดที่มีปัญหาอย่างถนนวิภาวดีรังสิตตอนนี้ยกรางรถไฟหมดแล้วนะครับเพราะจุดตัดก็น้อยลงแล้วทั้งแจ้งวัฒนะและก็งามวงวานแต่เส้นที่มาจากเชิงเซาก็คือเนี่ยที่เกิดเหตุนี่แหละมายังยมราชเนี่ยอันนี้ยังมีอยู่ประมาณ18จุดนะ18จุดที่มีรถไฟตัดอยู่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านผู้ว่าเลยบอกว่าต้องแก้ไอ้18จุดนี้ปรากฏว่าผมก็เลยไปดูนะก็รอว่าจุดตัด18จุดในกทม.เนี่ยนะที่เป็นจุดสำคัญเนี่ยมีจุดไหนที่อ่อนไหวที่สุดมี4จุดด้วยกันนะฮะที่ก็สรุปออกแล้วนะจุดตัดสายหลักกลางเมืองที่มีปัญหา4จุดที่เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงอันที่1คือจุดตัดถนนอโศกดินแดงมักกะสันที่เกิดเหตุนี่แหละ2จุดตัดถนนพระราม6ใกล้โรงพยาบาลวิชัยยุทธและกระทรวงการคลัง3จุดตัดถนนพญาไทตามแนวทางรถไฟฟ้า BTS ที่สถานีพญาไทและ4จุดตัดถนนราชปรารภใต้สถานีแอร์พอร์ตเรียลลิงนี่คือจุดตัดที่เรียกว่าเป็นจุดอันตราย4จุดหลักนะใครขับรถผ่านจุดนี้ก็ระวัดระวังเป็นพิเศษกันแล้วกันเนี่ยนะครับทีนี้จะมีจุดตัดรูปแบบอื่นนะที่ในกทม.เนี่ยนะเช่นทางลอดใต้ทางรถไฟสะพานข้ามทางรถไฟอันนี้อีก500กว่าแห่งนั่นคือภาพรวมที่ผู้ว่ากทม.พูดเอาไว้เมื่อวานนี้ครับ
5: โอ้น่ากลัวนะก็มันจะมีปัญหานี้อีกเยอะเลยทีเดียวนะคะแล้วก็นะสิ่งที่บอกคือว่าม
6: ัน
5: กลายเป็นว่าประชาชนเนี่ยนะคะดูเหมือนกี่หนกี่ครั้งแล้วที่โดยสารรถโดยสารสาธารณะแล้วก็ต้องมาเกิดเหตุอะไรแบบที่ไม่มีโอกาสที่จะป้องกันตัวเองหรือช่วยตัวเองไม่ได้เนี่ยคือมันออกมาจากใครจาก สำนักข่าวต่างประเทศแล้วก็บอกว่าเป็นประเทศเพื่อนบ้านเรานี่แหละ Channel New Asia ก็คือเขาเป็นสำนักข่าวของสิงคโปร์เนาะแต่เขาก็ทำให้เห็นว่าบ้านเราเนี่ยมีอุบัติเหตุใหญ่ๆเนี่ยเกิดบ่อยครั้งในช่วงไม่กี่ปีมานี้นะคะ Channel News Asia บอกว่าประเทศไทยมีอุบัติเหตุทางการทางเส้นทางคมนาคมเนี่ยถึงขั้นทำให้มีคนเสียชีวิตบ่อยครั้งประเทศไทยก็มักติดอันดับประเทศที่มีถนนหนทางที่อันตรายและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกปัจจัยสนับสนุนมาจากเรื่องของปัญหาความเร็วในการขับขี่เมาแล้วขับรวมถึงการใช้บังคับใช้กฎหมายที่หย่อนยานเขาก็บอกว่าเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาเนี่ยสดๆร้อนๆใช่ไหมต้นปีเองที่เราเจอเหตุใหญ่ขึ้นมาที่โคราชคุณวิเชษที่บอกว่าที่เส้นทางรถไฟที่บอกว่าเครนล้มทับชีดเครนที่อยู่ข้างบนอ่ะแล้วรถไฟวิ่งอยู่ข้างล่างใช่ไหมเครนร่วงลงมาทับไอ้นั่นก็ทำให้มีผู้โดยสารนั่งรถไฟไปดีๆเนี่ยอยู่ๆก็มีของหนักหล่นลงมาใส่โบกี้พังขาดเลยอ่ะสับขาดเลยอ่ะคนเสียชีวิตไป32รายนะนั่นยังเป็นเหตุการณ์ที่ยังหลอนอยู่เลยนะเจ็บไปอีกหลายสิบคนย้อนไกลกลับไปอีก Channel News Asia บอกในปี63เคยเกิดเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนกับรถบัสที่กำลังนำผู้โดยสารเดินทางไปร่วมพิธีทางศาสนาเหตุการณ์ปี63มีผู้เสียชีวิตถึง18รายแล้วก็มีเหตุการณ์นะคะถัดมานะคะในปี66บอกว่าเกิดเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนเข้ากับรถกระบะที่กำลังขับข้ามทางรถไฟทางภาคตะวันออกของประเทศส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายนะคะแล้วก็มารอบนี้ตัวเลขดูเหมือนจะซ้ำในปี69นะแต่ว่าอันนี้เกิดในกรุงเทพมหานครกลางเมืองเลยล่ะแยกตรงนั้นเนี่ยนะคะเสียชีวิต8รายเจ็บอีก30นะคะโอ้โหนี่แล้วก็กลายว่าเราก็เลยเจอว่าเกณฑ์ปฏิบัติมีแต่ในทางความเป็นจริงนะคือมันก็จะมีสัญลักษณ์มันมีสัญญาณคือเมื่อวานเนี้ยทางสำนักข่าวไทยเนี่ยสัมภาษณ์ผู้ว่าการการรถไฟประเทศไทยได้คุยเชฟท่านใช้คำว่าจริงๆเนี่ยมันมีแสงสีเสียงเลยนะเวลาที่จะให้สัญญาณรถไฟเนี่ยคือแสงเขาจะมีไฟส่งมีไฟแสงที่แจ้งระหว่างทางผู้พนักงานที่ควบคุมอยู่ที่เขาจะเป็นตู้ควบคุมที่อยู่ข้างทางรถไฟใช่ไหมกับตัวของพนักงานขับรถไฟนะคะแล้วก็มีสีก็คือเรื่องของธง
6: ใช
5: ่มีเรื่องของธงธงแดงธงเขียวถ้าพนักงานโบกธงแดงคือรถไฟต้องหยุดก่อนเขายังเคลียร์ตรงแยกตรงการจราจรที่รถไฟจะต้องตัดผ่านกับถนนเนี่ยยังไม่เสร็จนะคะแต่ถ้าโบกธงเขียวโอเคไปได้นะคะแล้วมันยังมีเสียงนะคะที่มันจะส่งเสียงอีกตึงที่มันเต้งเต้งเต้งเต้งที่เราแบบว่าเราจะรู้หรือมันจะตุ้งจะเต้งสักอย่างเนี่ยที่ทำให้เรารู้ว่ารถไฟกำลังจะมาคือจริงๆอ่ะมันมีกรรมวิธีในการที่จะเลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุแบบเนี้ยได้อยู่นะแต่ทำไมในทางปฏิบัติเนี่ยมันถึงยังเกิดนี่มันเป็นคำถามที่อยู่ในใจแบบเยอะแยะมากมายแล้วก็ต้องถามคนที่ฝ่าฝืนการจราจรด้วยว่าเห็นอย่างนี้แล้วอ่ะยังอยากจะทำผิดกันอีกไหมอ่ะนะงั้นเดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวกลับมาว่าต่อค่ะ
6: ครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดย
4: ยาอมผสมกิเกตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มกรมการขนส่งทางรางสั่งการตรวจสอบสารเสพติดและแอลกอฮอล์พนักงานขับรถไฟและพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางแบบ 100%นายพิเชษฐ์คุณาธรรมรักอธิบดีกรมการขนส่งทางรางเปิดเผยหลังได้รับข้อมูลจากตำรวจว่าตรวจพบการใช้สารเสพติดในปัสสาวะของพนักงานขับรถไฟขบวน2126แหลมฉบังชุมทางบางซื่อที่ชนกับรถโดยสารประจำทางรถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่จอดบริเวณจุดตัดทางรถไฟถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายและผู้บาดเจ็บ30รายเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมากรมการขนส่งทางรางจึงได้ออกคำสั่งด่วนที่สุดให้การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดให้มีการตรวจคัดกรองสารเสพติดและวัดปริมาณแอลกอฮอล์กับพนักงานที่มีหน้าที่ขับขี่และควบคุมการเดินรถรวมถึงพนักงานภาคพื้นดินที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยเช่นพนักงานกั้นถนนพนักงานประแจทุกรายก่อนเข้าปฏิบัติหน้าที่ในแต่ละผลัดโดยใช้มาตรการ Zero Tolerance ต้องเป็น0เท่านั้นนายพิเชษฐ์กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับนายสยมพรสอนกูลพนักงานขับรถไฟยังไม่ได้รับใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่จากกรมการขนส่งทางรางและสั่งให้ระงับการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวและให้การรถไฟแห่งประเทศไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงพร้อมทั้งสั่งการให้รฟท.พักงานพนักงานขับรถไฟและพนักงานขุมไม้กั้นที่เกี่ยวข้องทันทีพร้อมดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างถึงที่สุดและสืบสวนเชิงลึกว่าผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้องปล่อยให้ผู้มีสารเสพติดมาปฏิบัติหน้าที่ขับรถไฟซึ่งต้องรับผิดชอบชีวิตคนจำนวนมากได้อย่างไรต่อไปจับตาชัดชาติประกาศลาออกผู้ว่ากทม.วันนี้เตรียมลงสมัครสมัย2ในนามอิสระเมื่อเวลา 7 นาฬิกาที่ผ่านมานายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานศึกษาวันเปิดภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2569ณโรงเรียนวัดมหันนพารามในพระราชูปถัมภ์โดยมีสื่อมวลชนให้ความสนใจจำนวนมากเนื่องจากวันนี้นายชัชชาติได้ไลฟ์สดผ่าน Facebook ส่วนตัวระหว่างเตรียมตัววิ่งตรวจงานซิตี้รันในช่วงเช้ามืดบริเวณลานคนเมืองศาลาว่าการกรุงเทพมหานครว่าถือเป็นการวิ่งครั้งสุดท้ายของการเป็นผู้ว่าในสมัยนี้ทั้งยังชี้แจงกระแสข่าวสับสนว่าจะลาออกหรือไม่โดยนายชัชชาติระบุว่าจะลาออกวันนี้เวลา 17 นาฬิกาเพราะต้องเดินทางไปต่างประเทศร่วมงานรับปริญญาบุตรชายหากเดินทางไปโดยไม่ลาออกก่อนก็จะมีเรื่องของการตั้งรักษาการแทนซึ่งอาจเกิดปัญหาตามมาและจะได้ไม่มีปัญหาเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงที่มีการหาเสียงและจะมาลงสมัครเลือกตั้งผู้ว่ากทม.ในนามอิสระไม่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมืองใดๆส่วนกระแสข่าวว่าการลาออกอาจทำให้วันเลือกตั้งผู้ว่าและสก.เป็นคนละวันกันจนเปลืองงบประมาณนั้นจากการหารือผู้เกี่ยวข้องระบุว่าวันเลือกตั้งจะยังคงเป็นวันเดียวกันเพราะวาระห่างกันเพียง3วันจึงไม่ได้เสียงบประมาณเพิ่มเติมแต่อย่างใดขออย่าหลงเชื่อข่าวที่ไม่ถูกต้องโดยวันเลือกตั้งจะเป็นวันเดียวกันตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดคือ28มิถุนายนนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ด ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
9: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
10: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
11: ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
12: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
13: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
14: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะคุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์ดิฉันอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลนะคะก่อนที่จะไปติดตามข่าวเพิ่มเติมนะคะมาทักทายท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ชมสดทางไลฟ์นะคะทั้ง YouTube แล้วก็ทาง Facebook กันหน่อยนะคะว่ามีประสบการณ์หรือว่ามีมุมมองนะคะกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องที่หลายๆคนจะมีประสบการณ์ทางตรงกันเลยนะคะ YouTube เช้านี้คุณประวิทย์ทักทายมาคุณกิติภพด้วยคุณจักริดด้วยคุณปราโมทย์บอกว่าข่าวระยะนี้เป็นข่าวที่เกิดจากความประมาทละเลยหย่อนยานนะคะแล้วก็บอกว่าเราก็ต้องไม่ประมาทชาวต่างชาติที่เข้ามาบ้านเราให้มากๆด้วยนะคะส่วนคนเกรียงศักดิ์ค่ะบอกว่าอุบัติเหตุมันเกิดจาก unsafe act นะคะ unsafe condition ก็คือในเรื่องของการปฏิบัติกับเงื่อนไขนะคะบอกว่าเราทำเรื่อง unsafe act กันมาเยอะแล้วแต่ความปลอดภัยมันก็ยังไม่ดีขึ้นน่าจะปรับปรุง unsafe condition บ้างนะครับคือเงื่อนไขอะไรบ้างที่มันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยนะคะ คุณบิ๊กครีบอกว่าเนี่ยถ้าทุกคนแบบขับรถกันอย่างระมัดระวังก็จะไม่มีอุบัติเหตุเพราะว่าต้องใส่ใจเรื่องกฎจราจรเดี๋ยวจะมาย้ำเรื่องกฎจราจรเกี่ยวกับเรื่องรถไฟให้ฟังนะคะว่าคงไม่ใช่เรื่องที่เราแค่จำเอาไว้ไปสอบใบขับขี่แล้วแหละคุณเชษฐ์ถ้าเช่นนั้นเนี่ยให้มีใบขับขี่ก็ไม่ช่วยอะไรเลยนะถ้าทุกคนแบบในชีวิตจริงแบบคือเอาแต่ที่ตัวเองสะดวกอ่ะนะแล้วก็คุณ แพรจางบอกน่ากลัวจริงๆถ้าต้องอยู่ในรถที่กำลังข้ามทางรถไฟโดยเฉพาะตอนรถติดแล้วเสียงเตือนมันดังขึ้นนะคะขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตด้วยนะคะบอกว่าถ้าการรถไฟมีการจัดการที่ดีมีการตรวจสารเสพติดก่อนออกให้บริการคงไม่เกิดเหตุนี้โอ้โหไอ้นี่เป็นอะไรที่คนแบบเห็นข่าวนี้แล้วอึ้งกันไปหมดในคุยเชษคือมันเลยบอกเลยว่าไอ้ที่คิดว่าตกลงมันเป็นเพราะอะไรกันแน่เนี่ยคืออันดับแรกเนี่ยสติมันไม่ได้ครบถ้วนบริบูรณ์แล้วมาขับรถขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันเป็นอะไรที่คนตกใจมากๆเลยทีเดียวนะคะ
15: เป็นความหย่อนยานใช่ไหม
14: นะคือถ้าไม่มีเรื่องเขาคงเราก็คงไม่รู้เอาเขาจริงเหมือนกับทุกเรื่องเลยถ้าไม่มีเรื่องอะไรที่ทำให้ต้องสูญเสียหรือมันถูกเปิดโปงขึ้นมาไม่มีใครรู้หรอกว่าในภายใต้สิ่งที่เราเห็นเป็นระบบระเบียบหรือกติกากฎเกณฑ์ของการต้องทำตามกฎหมายอะไรเนี่ยมันมีเหตุที่ไม่เป็นแบบนั้นเนี่ยเยอะขนาดไหนนะคะคุณธีรวิทย์บอกเบรกรถไฟมันเบรกยากรถไฟวิ่งในกรุงเทพผมว่าเขาวิ่งไม่เร็วนะคะคือ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเราเทียบกับรถก็ไม่เร็วแต่รถไฟมันมีของพ่วงมันหนักไงเราเนื่องถึงเรามีของหนักๆแล้วมันบลึดลงไปเนี่ยนะคุณกิติพงศ์บอกว่าเรียกว่าแรง G เออขอบคุณค่ะดิฉันไม่รู้ว่ามันจะเรียกอะไรเรียกว่าแรง G ใช่ไหมขอบคุณนะคะคุณต๊อกตุ้มบอกโมเมนตัมบวกแรงเฉื่อยเออคุณศิรินทร์บอกว่าพบสารเสพติดก็ต้องเป็นคดียาเสพติดรถที่จอดคล่อมทางรถไฟจะเป็นเหตุหลักหรือไม่โอ้โหจริงๆอย่างที่บอกว่ามันเป็นเหตุรถติดอะบางครั้งอะมันก็ไม่อยากจะอยู่ตรงกลางนะดิฉันเข้าใจมากๆเลยบางครั้งแบบโอ้โหอึดอัดที่สุดแบบจะไปเข้าไม่ได้จะถอยก็ไม่ได้คุณเหมือนเราเป็นแซนด์วิชเราอยู่คล่อมทางรถไฟอ่ะคือเป็นอะไรที่เสียวแซ่บที่สุด
15: เดี๋ยวหันซ้ายเดี๋ยวหันขวา
14: เออมันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆเลยคุณวิทยาฝากบอกว่าให้ไปบอกรองโฆษกไม่รู้ชื่ออะไรพูดอะไรพูดเร็วมากไม่รู้ไปไหนโอ้คุณวิทยาค่ะดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าไม่รู้รองโฆษกท่านไหนจะพูดเร็วมากจนฟังไม่รู้เรื่องในไทยคู่ฟ้านะขออภัยนะมีรองหลายคนด้วยสิรองสาวๆทั้งนั้นเลยรองท่านไหนคะคุณวิทยาค่ะเดี๋ยวไว้ท่านดูใหม่ทีแล้วมาบอกแล้วกันนะคะคุณขมลบอกนั่งดูคลิปรถไฟถ้าย้อนดูกล้องวงจรปิดตอนที่มีเสียงสัญญาณเตือนรถไฟมารถคันใดที่ฝ่าฝืนไม่หยุดหรือทับเส้นต้องปรับนะคะคุณสิทธิ์นรินทร์โอ้มีประสบการณ์นั่งรถ206บอกเคยนั่งครั้งแรกปี33นั่งจากอนุสาวรีย์ไปอู่พระโขนงเจอจอดคล่อมรางได้ยินเสียงหวูดรถไฟจะขอลงแต่ถูกคนข้างหน้าข้างๆมองหน้าบอกว่าเดี๋ยวรถไฟหยุดเองงงมาก
15: รถไฟหยุดเอง
14: คือคนที่นั่งรถประจำบนถนนหรือว่าอยู่ตรงเส้นนั้นเนี่ยจะรู้ว่าถึงเวลารถไฟจะต้องหยุดให้กับพวกรถยนต์เขาก่อนเออเนี่ยตอนนี้ก็จะเป็นประเด็นแล้วนะคะคุณตุ้ยแซวบอกรัฐบาลผู้รับเหมาจะรวยอีกแล้วนะคะคุณเจบอกนะครับตักกะมันเป็นอย่างนี้นิสัยการใช้ถนนก็อันหนึ่งส่อถึงโอกาสในการเจริญของส่อถึงโอกาสในการเจริญของบ้านเมืองความรับผิดชอบจากผู้มีอำนาจก็ด้วยถ้าเป็นญี่ปุ่นเกาหลีไต้หวันหรือแม้แต่สิงคโปร์ผู้บริหารออกแน่นอนไม่ใช่ผู้น้อยเดี๋ยวต้องดูว่ามันจะต้องมีผู้รับผิดชอบอ่ะถึงระดับไหนนะคุณเจเดี๋ยวรอดูนะคะคุณท็อปวิทเท่าบอกว่านายกบ้านผมทำไมแบบนี้เขาบอกเพื่อแก้ไขกับขู่ฟ้องเดี๋ยวก่อนนะอันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหมายถึงประเด็นข่าวอะไรนะคะขออภัยด้วยนะคะคุณเป็นคนชอบเที่ยวนี่บอกว่าย่านใจกลางเมืองตั้งแต่จุดตัดแยกคลองตันเรื่อยไปถึงแยกอุรุพงศ์รถมันก็จะติดไหลจังหวะคล่อมเลนมันมีตลอดครับรถไฟน่าจะต้องลดความเร็วลงมาเหลือสัก20ถึง40กิโลเมตรก่อนตั้งแต่แยกคลองตันนะคะคุณชัยยาบอกทำไมไม่มีสัญญาณไฟแดงห้ามรถบ้างแค่รถท้องถนนอยู่ตามสัญญาณไฟแดงก็ไม่เกิดอุบัติเหตุรู้สึกแถวนั้นมันจะเป็นไฟกระพริบอ่ะคุณวิเชษฐ์เห็นเมื่อวานนี้น้องๆลงพื้นที่เขาบอกว่ามันเป็นไฟกระพริบเพราะว่าความที่มันมีทั้งรถทางตรงรถที่มาจากเส้นที่ถูกพูดมากที่สุดคือกำแพงเพชรเจ็ดที่บอกรถพอเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดแล้วทุกคนแบบมันจะตลอดจนแบบไปตัดทางตรงไอ้พวกที่มาทางตรงก็ไม่ยอมถ้าฉันรอฉันก็ไม่ได้ไปสักทีฉันก็ต้องพยายามแบบไปพอไปเสร็จอ่ะไปคล่อมทางรถไฟมาปกติรถก็หยุดให้มันก็มีแล้วไงว่ารถหยุดไม่ได้หยุดไม่ทัน มันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะไปเจอคนขับฉี่ม่วงเข้าไปอีกจบเลยจบเลยนะฮะคุณสมชายบอกศึกษางานมาหลายปีก่อนมาบริหารแล้วมาบริหารอีกตั้งหลายปีทำไมปัญหาเก่าๆยังแก้ไม่ได้คุณตุ้ยบอกให้ตามรถเมล์ติดแก๊สโดนรถไฟชนแล้วไฟลุกคลอกการติดตั้งถูกไหมมีการตรวจสภาพถังแก๊สและระบบดีไหมไอ้นี่ก็เป็นอะไรที่ตกใจวิเชษคือมันเฉียวอะเนาะทันทีที่เฉียวฟึบไฟมันลุก
15: พรึบ
14: โอ้น่ากลัวมากอะคือถ้ามันไม่ถึงขั้นนั้นเพราะรถมันก็ไม่ได้ล้มตะแคงนึกออกไห
15: ม
14: รถมันเป๋อะแต่ไฟมันลุกอะมันเลยเป็นเหตุทำให้แบบผู้โดยสารที่อยู่ตรงกลางอะแถวๆตรงกลางเขาตายแต่คนขับเขานั่งหน้าไงคุณพิเชษเขาไม่โดนเนี่ยเขาไม่โดนไฟคลอกจนตายเหมือนคนนั่งไงนะคะเออแล้วเนี่ยคนก็ห่วงเรื่องท่านนายกบอกว่าจะแก้เรื่องจุดตัดด้วยการทำอุโมงค์ใช่ไหมคนวิจารณ์เยอะเขาบอกว่าตอนนี้ใต้ถนนบ้านเราก็มีแต่รถใต้ดินเต็มไปหมดเลยจะไปขุดอุโมงค์ตรงไหนเส้นนั้นก็เป็นเส้นหนึ่งด้วยนะคะคุณอาม่าเลยบอกอุบัติเหตุถนนพระราม2ก็นับไม่ถ้วนยังจัดการกับบริษัทรับหมายไม่ได้เลยนายกบอกจะทำอุโมงค์อีกพูดเร็วไปหน่อยเออคุณธรรมสอนบอกเกิดเหตุไปเมื่อวานยังมีรถเมล์หรือรถทั่วไปจอดคล่อมทางรถไฟอีกเหมือนเดิ
15: ม
14: มองไม่สำนึกกันหรอกครับเหมือนเดิมนี่ผมเพิ่งผ่านแยกอโศกเพชรเห็นประจำโอ้นะคะคุณแอนดรอยบอกเอางี้ไหมเปลี่ยนสัญญาณเตือนจากเต้งเต้งเป็นตุยตุยตุยตุยคือตายจะได้เตือนสติเออจริงด้วยหรือจะตุยดีฮะเต้งมันไม่เต้งมันไม่เต้งมันแบบชิวแล้วมันต้องตุยตุยตุยเออคุณแอนดรอยบอกตุยเลยมันจะได้เตือนสติ
15: ค
14: ุณวินเวนบอกเรื่องดีๆโชว์ต่างประเทศที่เขาเจริญแล้วเนี่ยมีโชว์ได้บ้างหรือเปล่าคุณทิติพงศ์บอกปัญหาอุบัติเหตุล้วนเกิดจากการไม่เคารพฝ่าฝืนกฎหมายจราจรของคนใช้รถใช้ถนนการปล่อยปละละเลยการบังคับใช้กฎหมายนะแล้วก็จะมีคนอีกกลุ่มนึงชอบกลางใหญ่โตใส่ตำรวจก็มีพวกนึงนะพอตำรวจจราจรอะไรแบบนี้เนาะเขาเคร่งครัดหน่อยก็เบ่งใส่เขาเยอะไปหมดโอ้นะมันมาหลายปัจจัยเหลือเกินคุณวุฒิบอกต้องโทษความปล่อยปละแล้วเลยเรื่องบังคับใช้กฎหมายค่ะทั้งๆที่เรื่องจราจรเป็นความปลอดภัยส่วนรวมนะคะคุณจินตนามองนี้บอกคนขับรถเมล์เห็นรถติดมีเสียงเตือนไม่น่าออกไปคนยกธงก็คงจะต้องยกค้างไว้ก่อนสินี่ยกแล้วเอาลงนะคนขับก็ไปอีกโอ้โหนะคือมันหลายเหตุมากเลยที่มันมาประมวลตอนนี้นะคะโอ้โหวันนี้เม้นท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเยอะนะคะดิฉันขอข้ามมาที่ Facebook กันอีกหน่อยนึงเพราะแล้วเดี๋ยวจะไปดูว่าตกลงกฎจราจรเกี่ยวกับเวลาเราอยู่ใกล้ทางรถไฟเนี่ยที่เราแบบลืมเลือนไปเนี่ยเยอะแค่ไหนคุณ BB บอกไม่มีใครพูดประเด็นเรื่องไฟไหม้เลยเกิดจากเหตุอะไรเนี่ยแหละที่มีคนทักแล้วว่าติดตั้งแก๊สถูกหรือเปล่าเพราะว่ารถรุ่นที่เกิดเหตุเป็นรถยูโร2ที่ติดตั้งรถเป็นระบบแก๊ส NGV ถูกไหมคุณเชษรถปรับอากาศยูโร2เลยนะคะคุณคอนหวานบอกทุกอย่างจะไม่เกิดถ้าคนขับรถมีจิตสำนึกไม่จอดทับรางถ้ารู้ว่าคันหน้ายังไม่ขยับจะรีบจี้ไปทำไมแล้วติดคารางโอ้แต่นี้ต้องดูเส้นนั้นคุณคอนหวานมันติดจริงๆนะ
15: ติด
14: แล้วบางทีถ้าติดแล้วมันติดกันเป็นพรึบข้างหน้าเนี่ยคือบางทีเขาคิดว่าเขาไปพ้นอ่ะแต่มันไม่พ้นมันก็เลยคร่อม
15: มันอาจจะมี
14: ใ
15: จนะอีกวิธีที่ท่านผู้ฟังพูดก็น่าสนใจนะสมมติว่าแทนที่จะเป็นไฟกระพริบตรงนั้นก็เป็นสัญญาณไฟแดงไปเลยสมมติว่ารู้แต่ต้องประสานนะกับการรถไฟว
14: ่
15: ารถไฟกำลังจะมาปั๊บติดไฟแดงเลยไม่ให้ข้ามไปแล้วก็เอาไม้กั้นลงด้วยอันนี้อาจจะช่วยได้แทนที่จะยิงสัญญาณไฟกระพริบอย่างเดียว
14: เออแต่ก็จริงบางคนมีไม้คมไม้กั้นอ่ะเมื่อกี้ส่งคลิปให้น้องอยู่เดี๋ยวขึ้นภาพประกอบไปก็ได้นะครับคลิปจากติ๊กต็อกโอ้โหจนหัวไปล้างแบบโดนไม้กั้นเนี่ยยังจะไปอ่ะยังจะไปอ่ะคุณวิเชษแยกนั้นเลยแยกที่เกิดเหตุเลยแต่เป็นคลิปก่อนหน้านั้นเป็นเหตุการณ์ก่อนหน้านั้นที่เคยมีคนแบบถ่ายไว้ได้เขาคงสังเวชแต่ว่าโอ้ยท่านจะรีบไปไหนขับมอเตอร์ไซค์จนเฉียวไม้กั้นเกยหัวออกมาขนาดนั้นจนหมวกกันน็อกเพิ่มก็ยังจะดันทุรังไปคลิปนี้นะใครที่ดูสดเห็นเลยแบบเออมันสุดๆเลยไอ้ฝั่งตรงข้ามนี่ก็มีไม้กั้นนะแต่เบี่ยงไม้กั้นขับต่ออีกซึ่งรถไฟกำลังแบบวิ่งมาแล้วนะเออชิวจริงๆเพราะคิดว่ารถไฟต้องหยุดให้ฉันสินี่ไงเจอรถไฟฉี่ม่วงเป็นไงเป็นไงล่ะนะคะเออปรากฏว่านี่คุณคอนหวานอยู่บอกว่า จอบ่อยเลยพวกชอบจี้ไปบนรางแถวพระราม4ก็เจอประจำดีว่ามันเป็นพวกรถขบวนน้ำมันใช้ความเร็วต่ำเลยจอดรถรอให้นะคะคุณนิชมนให้ข้อมูลมาเครื่องแบบพนักงานรถไฟค่ะถ้าช่างกลจะใส่สีน้ำเงินพนักงานขับรถช่างเครื่องช่างเดินรถจะสีกากีนะคะ
15: ใช
14: ่คุณกมลบอกว่าให้จำคุกถอนใบอนุญาตขับรถเปลี่ยนหลักสูตรอบรมใบขับขี่ได้แล้วต้องเน้นจับคนเสพอย่าเน้นแต่ผู้ขายและยึดทรัพย์หรือจับคนเสพด้วยนะคะคุณไพบูลย์บอกว่ารถที่มาจากกำแพงเพชรเจ็ดเลี้ยวเบียดรถทางตรงเพื่อเลี้ยวขวาเข้าถนนเพชรบุรีเป็นปัญหาอย่างนึงที่ทำให้รถชะลอติดบนทางรถไฟน้องๆทีมงานเอาอินโฟกราฟิกที่เขาตั้งข้อสังเกตตรงนี้มาด้วยที่พี่ส่งให้อันนั้นด้วยนะคะคุณอรุณบอกทำเหล็กกั้นแบบรีโมทเลยตั้งปิดเหล็กกั้นก่อนรถไฟมา 5-7 วิก็มีคนพูดถึงโมเดลรู้สึกที่ฉันดูที่รัสเซียคุยเชษมันเป็นแผงแบบพลิกอ่ะมันเป็นแผงเรียบๆอยู่บนถนนแต่พอรถไฟมาคือเขามีทั้งเป็นแผงแบบแผงราวเหล็กที่เลื่อนแบบกั้นได้นะแล้วอีกชั้นหนึ่งคือถนนรถบางคนมันยังไม่มีระยะห่างนะใช่ไหมมันมีเป็นแบบถนนเรียบๆอ่ะแล้วพอรถไฟจะมาแล้วมันพลิกขึ้นมา
15: ใช่
14: มันพลิกขึ้นมาเป็นแผงกั้นเลยเอาสีจะฝ่าไปก็สะดุดอ่ะนี่อันนี้ไม่ต้องขุดอุโมงค์อ่ะน่าจะแต่ต้องจะทำหรือเปล่าจะทำแบบไหนดีนะคะคุณสุวิทย์บอกแบบไทยๆเลยนะใช้ไม่ใช่วัวละควายหายแล้วล้อมคอก โอ้นะคะมาดูกฎจราจรนิดนึงมารีวิวกันหน่อยวันนี้อาจจะไม่ได้ข่าวอะไรครบถ้วนนะเพราะเรื่องนี้มันใหญ่นะแล้วเดี๋ยวเช้าเนี้ยเขาจะคุมตัวคุณพนักงานโบกธงอ่ะไปฝากขังก่อนคุณเชษเพราะคุณคนขับที่ฉี่ม่วงเองนอนอยู่โรงพยาบาลนะคะมาดูซิว่ากฎจราจรเราต้องรู้ด้วยนะว่าทำไมเขาต้องมีเสียงสัญญาณมีไม้กั้นมีแผงเหล็กเลื่อนทำไมเราต้องหลบเขานะ
15: อ
14: ันนี้เป็นกฎหมายจราจรทางบกปี22เลยมีระยะปลอดภัยบอกว่าผู้ขับขี่ที่จะขับผ่านทางรถไฟต้องลดความเร็วและหยุดรถให้ห่างจากทางรถไฟไม่น้อยกว่า5เมตรคุณเชษฐ์ไม่ใช่ประชิดกันเหมือนทุกวันนี้อันนี้บอกว่ามีการใช้บังคับทุกกรณีไม่ว่าจุดตัดนั้นจะมีเครื่องกั้นอนุอัตโนมัติหรือเปล่ามีสัญญาณไฟเตือนหรือเปล่าหรือเป็นเพียงทางตามแนวชุมชนที่ไม่มีระบบแจ้งเตือนใดๆก็ยังต้องห่างมา5เมตรค่ะนะคะอันนี้บอกว่าเนื่องจากอะไรขบวนโบกี้รถไฟจะมีขนาดความกว้างที่ยื่นล้ำออกมาจากแนวรางแต่ละข้างพอสมควรทำให้การหยุดรถท่านะคะไปชิดแนวรางมากเกินไปยังมีคือแม้ล้อเราล้อรถเนี่ยจะไม่ทับรางนะคุณเชษฐ
15: ์
14: ยังไม่ได้ไปคล่อมรางอ่ะพูดง่ายๆแต่พอเราชิดแนวเขามากเกินไปก็ยังมีความเสี่ยงที่จะถูกขบวนรถไฟเฉียวชนได้จึงเป็นเหตุสำคัญที่ทำให้กฎหมายกำหนดระยะหยุดรถไว้ไม่น้อยกว่า5เมตรแล้วชีวิตจริงเป็นยังไงชีวิตจริงคือประชิดและคล่อมนะคะส่วนกฎหมายจราจรยังมีอีกห้ามแซงรถคันอื่นในระยะ30เมตรก่อนจะถึงจุดตัดทางรถไฟซึ่งถือเป็นจุดวิกฤตที่มาเกิดอุบัติเหตุรุนแรงบ่อยครั้งเนื่องจากทัศนวิสัยจำกัดและเป็นการแย่งช่องทางจราจรในพื้นที่คอขวดก่อนข้ามทางรถไฟยอมไหมอย่าไปแซงเขานะ30เมตรก่อนถึงจุดตัดชีวิตจริงเป็นยังไงนะคะและนอกจากนี้นะในแนวปฏิบัติของการขับรถเนี่ยนะคะเวลาต้องผ่านรางเนี่ยมันจะต้องมีอะไรบ้างชะลอความเร็วทุกครั้งที่เห็นป้ายเตือนรูปขบวนรถไฟมองซ้ายมองขวาอย่างถี่ถ้วนโดยเฉพาะเวลากลางคืนหรือทางโค้งที่มีทัศนวิสัยไม่ดีการเผื่อพื้นที่คันหน้าให้รถคันที่นำพ้นแนวรางไปก่อนจากนั้นค่อยเคลื่อนรถตามเพื่อป้องกันไม่ให้รถเราไปติดค้างกลางทางเมื่อที่คนไทยใจร้อนนะคุณเชษฐ์บางครั้งเนี่ยรถเพิ่งปรับสัญญาณไฟจากเหลืองเป็นเขียวแต่ข้างหน้ามันยังไปไม่ได้คุณเชษฐ์ใช่มาคันหลังกดแตะปิ้นเลยและข้างหน้ายังติดอยู่เนี่ยใจเย็นกันนิดนึงนะทุกคนคุณเชษฐ์จะเพิ่มเติมอะไรเชิญเลยค่ะ
15: คือสิ่งที่อยากจะเพิ่มเติมเป็นเรื่องการเยียวยานิดหนึ่งเพราะว่าเมื่อวานนี้พูดทั้งคุณสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพิพัฒน์รัฐกิจประการรัฐมนตรีคมนาคมและก็รองนายกเนี่ยบอกว่าแน่นอนตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ไม่อยากให้เกิดซ้ำรอยขึ้นมาอีกนะและการเยียวยาตอนนี้เบื้องต้นเนี่ยผู้เสียชีวิตเนี่ยนะครับก็จะจ่ายให้รายละ 1.5 ล้านบาทนะครับกรณีบาดเจ็บค่าเยียวยาส่วนแรกเนี่ยนะครับ รายละ 80,000 บาทไปจนถึงเรื่องของการที่จะมอบเงินชดเชยในวงเงินสูงสุดนะครับ 500,000 บาทนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยก็มีการเตรียมความพร้อมในเรื่องนี้ไว้แล้วแล้วก็พูดชัดเจนนะครับว่านายกก็กำชับนะครับว่าให้มีการหามาตรการในการป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้นนะหลายๆเรื่องทีเดียวล่ะคุณระวันโดยเฉพาะอย่างยิ่งอันนี้เลยนะถ้าเราไปดูนี่มองนอกกทมไปนะจุดตัดของรถไฟทั้งประเทศนะคุณระวันที่มีไม้กั้นนะมีทั้งหมดเท่าไหร่ 1,149 จุด
14: อ
15: ันนี้คือจุดตัดที่มีไม้กั้นนะแต่มันจะมีจุดตัดที่เป็นสัญญาณไฟกระพริบอีกที่เราพูดถึงนี่แหละ
14: ค่ะ
15: ไม่ได้มีไม้กั้นเขาเสียงเอาเองกันแล้วกันสัญญาณไฟกระพริบก็ต้องดูนะเสียงรถไฟมาเสียงบูดเสียงเบิร์ดอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างน้อยๆถ้าเอาเฉพาะที่มีไม้กั้นเนี่ยอีก 1,149 จุดแล้วยังมีจุดอะไรจุดที่ก็เรียกว่าเป็นชาวบ้านก็วิ่งกันเองอีกอ่ะอีกเยอะแยะมากมายนะที่เป็นจุดตัดรถไฟที่ไม่ใช่จุดตัดของทางการรถไฟอ่ะเวลาเกิดเหตุเราก็พูดเรื่องนี้กันบ่อยกันทุกครั้งนะแล้วในที่สุดมันก็อาจจะเงียบหายไปเหมือนเดิมคุณระวันนะนี่ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าโอเคต้องเยียวยาละช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคุณระวันนะแล้วก็ขณะเดียวกันก็ต้องไปดูภาพรวมทั้งประเทศด้วยไม่ใช่เฉพาะกทม.อย่างเดียวคร
14: ับ พอถึงกทม.นะเรื่องนี้น่าจะเป็นการบ้านด้วยเนาะเพราะว่าต้องดูคู่กันไปนะคะก็น่าจะเป็นประเด็นสำหรับผู้ว่าคนใหม
15: ่
14: นะคะจะต้องมามีบทบาทด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่ามันเกิดเหตุในกรุงเทพมหานครสรุปชัดเจนแล้วว่าผู้ว่าชัดชาติลงนะคะหลังจากที่ท่านก็ทำท่าจนทุกคนเดาได้ว่าท่านลงแง่นะคะแต่ว่าก็นี่แหละท่านก็เหมือนรอจนถึงที่สุดแล้วกันแล้วท้ายที่สุดคำว่าที่สุดของท่านก็คือ17นาฬิกาวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะแถลงลาออกนะคะเมื่อวานนี้ก็มีกิจกรรมวิ่งซิตี้รันกับทางผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์นะคะก็บอกว่าจะลาออกในวันนี้เพราะว่าท่านมีภารกิจต้องเดินทางไปร่วมงานรับปริญญาโทลูกชายแสนดีจบป.โทแล้วนะคะที่ต่างประเทศนะคะแล้วก็สรุปแล้วเรื่องของวันเลือกตั้งก็ไม่เคลื่อนนะคะต่อให้ลาออกเย็นวันนี้ก็ยังเป็นวันที่28มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะเลือกพร้อมกันทั้งผู้ว่ากทม.สก.แล้วก็นายกเมืองพัทยาด้วยนะคุณวิเชษฐ์ก็เลือกวันที่28พร้อมกับสมาชิกสภาเมืองพัทยาเรามีการเลือกตั้งในเขตปกครองที่บอกว่าเป็นเขตพิเศษเนี่ยก็คือกรุงเทพและพัทยาเลือกพร้อมกันนะคะส่วนแคนดิเดตก่อนหน้าที่เปิดไว้อีกคนหนึ่งก็พรรคประชาธิปัตย์ไปมาก็ได้คนนี้ก็บอกว่าไม่ใช่เป็นหน้าใหม่นะแล้วก็เอาเข้าจริงท่านก็เปลี่ยนมาหลายพรรคละเกินสำหรับคุณอนุชาบุรพชัยศรีนะคะก็เปิดตัวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาเป็นว่าอยู่ที่คนกรุงเทพเนาะจะตัดสินใจเลือกใครเท่ากับว่าตอนนี้ถ้าเด่นๆเลยนะเด่นๆก็จะมีจากพรรคประชาชนใช่ไหมดร.โจนะคะชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรนะคะมีคุณอนุชาบูรพชัยศรีนะคะจากประชาธิปัตย์อันนี้สังกัดพรรคแล้วก็อิสระนะคะคนนี้ซึ่งต้องบอกว่ามาแรงที่สุดยังบอกว่ายังหาคู่แข่งได้ยากจริงๆนะสำหรับคนที่มาขอท้าชิงเนี่ยนะคะคือตอนนี้ในทุกการสำรวจคร่าวๆก็ยังบอกว่ายังมีคะแนนที่ลอยลำอยู่นะสำหรับคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ในการลงสมัยที่2ค่ะ
15: ครับ

0: เดือนหน้าเป็นอย่างไรการคาดการณ์ว่า3เดือนข้างหน้าชีวิตของชาวบ้านจะเป็นอย่างไรภายใต้รัฐบาลนี้นะ 48.89% บอกว่าอาจแย่ลงนะครับ 32.81% บอกว่าคิดว่าเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงสรุปแล้วเหมือนเดิมก็แย่ลงเนี่ยคุณวันโอ้โหปาก็ไป 80% นะยังไป 80 กว่า%ด้วยนะฮะเรื่องกังวลมากที่สุดณวันนี้คืออะไร 44.44% บอกว่าคือหนี้สาธารณะภาระหนี้จากการกู้เงิน 400,000 ล้านบาทความคาดหวังของประชาชนต่อการทำงานของรัฐบาลคุณอนุทินนะ 36.16% ไม่ค่อยคาดหวัง 31.06% ค่อนข้างคาดหวังนะครับนี่ก็เป็นมุมมองของประชาชนที่เกิดขึ้นจากการสรุปนะครับ
1: ค่ะส่วนผลพวงจากการที่ท่านนายกนะคะพบกับบรรดาบิ๊ก CEO เอกชนนะคะ10กลุ่มอุตสาหกรรมนะคะสรุปแล้วเนี่ยนะคะก็เตรียมเอาข้อเสนอต่างๆเนี่ยเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะกันต่อไปนะคะก็โดยสรุปที่โฆษกรัฐบาลบอกมารวมๆก็คือบอกว่ามีการเสนอนะคะข้อเสนอที่จะให้มีการผลักดันเศรษฐกิจใหม่ไม่ว่าจะเป็นดิจิตอลพลังงานสะอาดเทคโนโลยีขั้นสูงมาช่วยสร้างงานเพิ่มรายได้สองข้อเสนอจากเอกชนคือเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานระบบน้ำพลังงานสะอาดนะคะก็จะได้ลดความเสี่ยงจากภัยแล้งแล้วก็ลดค่าครองชีพในระยะยาวมันเป็นการลดต้นทุนได้ทั้งระบบนะคะมาไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำพลังงานสะอาดนะคะอันนี้ก็อยากให้รัฐบาลเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้3ให้ปรับปรุงกฎระเบียบเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐจะได้เพิ่มความเชื่อมั่นนักลงทุนดึงดูดเงินลงทุนใหม่เข้าประเทศ4ให้มีการผลักดันอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเช่น AI High Technology อุตสาหกรรมสีเขียวให้มีงานทักษะสูงรายได้สูงให้คนรุ่นใหม่เข้าถึงอาชีพใหม่ให้ SME ได้แข่งขันได้ดีขึ้นกระจายรายได้ให้ถึงชุมชนท้องถิ่นไม่กระจุกแค่เมืองใหญ่และ5ค่ะ SME นะคะแม้ว่ายังไม่ได้เป็นวงที่ท่านนายกจะบอกว่าจะมีการคุยกับเขาไหมแต่รัฐบาลรับทราบว่าพวกเขาเข้าไม่ถึงมาตรการของรัฐและแหล่งเงินกู้ก็ขอให้รัฐบาลออกมาตรการช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็สร้างการแข่งขันให้เป็นธรรมนะคะก็เดี๋ยวรอข้อเสนอเหล่านี้ต่อไปเพราะว่าก็จะมีเรื่องของกรอชุดใหม่นะคะคณะกรรมการร่วมภาครัฐเอกชนที่จะมีระบบแดชบอร์ดมาติดตามผลคืบหน้าทุกมาตรการแล้วก็ประเมินผลร่วมกันค่ะวันนี้หมดเวลานะคะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่ข่าวเข้มประเด็นค้นคุณวิเชษฐ์ดิฉันอรวรรณลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นค้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามรบ
5: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
4: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
5: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซักมันก่อนอ่ะมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
10: ๆ What makes a thinking school student unique
11: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
9: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
12: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
13: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
14: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: M-COT Connect

0: นี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟังติ้งติ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยครับ
0: เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไท

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ Line @thinking radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
2: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
1: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
2: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
1: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
2: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
2: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
4: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้กลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569วันนี้เดี๋ยวจับตาเลยค่ะอีกสักประมาณ1ชั่วโมงนะคะช่วงเวลา 9:30 นาทีของวันนี้คุณดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็เตรียมแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่1ของปี2569นะคะแล้วก็แนวโน้มของทั้งปี2569ด้วยนะคะโดยต้องติดตามการปรับตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือพูดง่ายๆคือ GDP ของไทยครั้งใหม่หลังจากเกิดสถานการณ์ในตอนออกกลางซึ่งมันก็กระทบต่อราคาพลังงานแล้วก็ต้นทุนภาคขนส่งและกระทบเศรษฐกิจไปทั่วโลกนะคะถ้าย้อนไปก่อนหน้านี้ในเดือนกุมภาพันธ์ในช่วงการแถลงข่าวเนี่ยมีการประมาณการเศรษฐกิจไทยในปีนี้นะคะคาดว่าจะขยายตัวอยู่ที่ 1.5-2.5%ค่ากลางการประมาณการคือ 2% เพิ่มขึ้นจากประมาณการเดิมที่คาดว่าจะขยายตัว 1.2-2.2% โดยมีปัจจัยบวกนะคะที่สำคัญคือจากการขยายตัวต่อเนื่องของการอุปโภคบริโภคการลงทุนภาคเอกชนการเพิ่มขึ้นของกรอบงบประมาณภาครัฐทั้งรายจ่ายประจำแล้วก็รายจ่ายลงทุนมีการฟื้นตัวภาคท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่องนะคะแล้วก็มีปริมาณน้ำที่เอื้ออำนวยต่อการขยายตัวของภาคการผลิตทางการเกษตรแต่หลังจากนั้นไม่นานค่ะปรากฏว่ามันเกิดความขัดแย้งคืออย่างที่เราทราบดีนะสหรัฐอิสราเอลเนี่ยไปโจมตีอิหร่านจนทำให้เกิดการสู้รบแล้วก็กระทบต่อแหล่งผลิตน้ำมันและพลังงานในหลายประเทศนะคะทำให้เกิดวิกฤตด้านพลังงานไปทั่วโลกแล้วตอนนี้เนี่ยถ้าดูจากข่าวสารเช้านี้เนี่ยก็ดูยังไม่น่าจะมีหนทางอะไรที่มันจะจบเร็วเพราะว่าทรัมป์ก็ออกมาเตือน

0: ส่วนเวลาอิหร่านใกล้หมดแล้วนะแล้วก็บอกว่าอิหร่านเนี่ยจะไม่เหลืออะไรเลยนะคะขณะที่อิหร่านบอกว่าสหรัฐยื่น5เงื่อนไขแต่จะไม่จ่ายชดเชยแล้วก็ไม่ปลดล็อกทรัพย์สินก็คืออิหร่านบอกว่าสหรัฐยื่นมานะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้พอเราเห็นท่าทีว่ามันอาจจะไม่จบโดยเร็วเพราะฉะนั้นเนี่ยทางสสช.จึงมีการประเมินฉากทัศน์เศรษฐกิจมาก่อนหน้านี้นะคะกรณีที่หนึ่งหากว่าสถานการณ์กระจายตัวทั่วภูมิภาคและสิ้นสุดใน2เดือนก็คาดว่าเศรษฐกิจไทยในปีนี้เนี่ยจะบวกไปได้ประมาณ 1.4% เงินเฟ้ออยู่ที่ 2.7% ฉากที่2ถ้าเกิดว่าสงครามครอบคลุมไปทั้งภูมิภาคตะวันออกกลางแล้วก็กว่าจะจบเนี่ยใช้เวลา 3-5 เดือนอันนี้ก็หมายความว่าสงครามจะขยายวงกว้างครอบคลุมประเทศต่างๆในภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานการผลิตน้ำมันได้รับความเสียหายนะคะส่งผลให้การผลิตน้ำมันดิบในภูมิภาครวมถึงการส่งน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซและทะเลแดงได้รับผลกระทบยืดเยื้อราคาน้ำมันดิบเฉลี่ยจะอยู่ที่105-115 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลค่ะเศรษฐกิจไทยจะขยายตัวได้ 0.9 แล้วเงินเฟ้ออยู่ที่ 4.4 นะคะฉากที่3ก็คือว่าถ้าสงครามยกระดับครอบคลุมตะวันออกกลางแล้วก็ยืดเยื้อไป 6-9 เดือนหรือว่ายืดเยื้อไปจนถึงเดือนพฤศจิกายนปีนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะเกิดสงครามเต็มรูปแบบระหว่างอิหร่านและพันธมิตรกับสหรัฐเศรษฐกิจไทยในปีนี้จะขยายตัวได้ 0.2% เงินเฟ้ออยู่ที่ 5.8% มาถึงฉากที่4ค่ะเกิดว่ามีสงครามแบบเต็มรูปแบบแล้วก็มีประเทศพันธมิตรเข้าร่วมนะคะซึ่งก็นำโดยมหาอำนาจอื่นๆโดยเฉพาะยุโรปจีนและรัสเซียนั่นก็จะทำให้สงครามยืดเยื้อหากเกิดสถานการณ์นี้เศรษฐกิจโลกจะเข้าสู่ภาวะถดถอยท่ามกลางการขาดแคลนทั้งพลังงานและอาหารแล้วก็มีความเสี่ยงที่จะถดถอยต่อเนื่องมีโอกาสจะเกิดภาวะเศรษฐกิจชะงักงานแต่เงินเฟ้อสูงก็ที่เรียกกันว่า stagflation นะคะยังไงก็ตามวันนี้ก็เป็นฉากทัศน์ต่างๆ4ฉากทัศน์ที่มีการประเมินมาก่อนหน้านี้ก็คงจะต้องมาติดตามวันนี้แหละค่ะว่าในภาวะแบบที่เป็นอยู่ปัจจุบันทางสสช.เนี่ยจะมีมุมมองอย่างไรเดี๋ยวติดตามนะคะรับฟังการแถลงข่าวรายงานภาวะเศรษฐกิจไทยไตรมาสที่1ของปี2569แล้วก็แนวโน้มของทั้งปีนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุม521อาคาร5ที่ชั้น2ของสสช.ก็จะมีเลขาธิการและผู้เกี่ยวข้องเป็นผู้แถลงผ่าน Facebook ของสภาพัฒน์นะคะส่วนอีกเรื่องหนึ่งสัปดาห์นี้ที่คงจะต้องจับตานะคะมีการรายงานโดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กบอกว่ารัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศ G7 ก็จะหารือถึงระเบียบโลกใหม่ที่กรุงปารีสวันจันทร์นี้แหละค่ะหลังจากมีการประชุมสุดยอดที่เกิดขึ้นระหว่างประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพิ่งจะจบไปเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็เรียกว่าเรื่องของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเป็นประเด็นสำคัญที่บรรดารัฐมนตรีคลังของโลกจะได้พูดคุยแล้วก็ประชุมสุดยอดนะคะการประชุมรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำ7ชาติหรือว่า G7 ที่กรุงปารีสเนี่ยอาจจะดูเป็นรองจากฉากที่มีการพบกันของโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่เพิ่งจะจบไปแต่ก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากันเลยนะคะเมื่อฝั่งของเจ้าหน้าที่ฝรั่งเศสเขาจะใช้เวทีนี้หารือถึงปัญหาความบิดเบี้ยวในเชิงโครงสร้างที่เป็นพื้นฐานของการเจรจาระหว่างจีนกับสหรัฐประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครงก็ให้ความสำคัญกับการจัดการความไม่สมดุลในช่วงเตรียมการประชุมสุดยอดของเขาเองในเดือนมิถุนายนซึ่งนี่จะเป็นการแสดงบทบาทของ G7 ของฝรั่งเศสโดยชี้ไปที่ว่าประเด็นปัญหาเศรษฐกิจสำคัญเร่งด่วนก็คือการขาดดุลการคลังขนาดใหญ่ของสหรัฐการลงทุนที่น้อยเกินไปในยุโรปและดุลการค้าเกินดุลจำนวนมากของจีนควบคู่ไปกับอุปสงค์ภายในประเทศที่ไม่เพียงพอค่ะแม้จะมีฉากหลังที่เต็มไปด้วยสงครามการหยุดชะงักด้านพลังงานความตึงเครียดทางการค้าและแม้กระทั่งการเทขายปฏิบัติทั่วโลกเมื่อสัปดาห์ก่อนฝรั่งเศสออกมาเตือนนะคะว่าถ้าเราไม่ก้าวข้ามปัญหาระยะสั้นเราก็หันมาจัดการกับช่องว่างเชิงโครงสร้างที่ลึกกว่านั้น แม้ความตึงเครียดเนี่ยมันจะทวีความรุนแรงขึ้นไปอีกนะคะนักเศรษฐศาสตร์มองว่ามันกำลังมีเมล็ดพันธุ์ของวิกฤตเชิงระบบครั้งใหม่หากว่าไม่มีความพยายามร่วมกันในการปรับดุลกระแสการเงินและการค้าฝรั่งเศสออกมาบอกว่าการประชุม G7 หรือ G7 เป็นหนึ่งในไม่กี่เวทีในยุโรปและสหรัฐที่ยังสามารถหารือกันได้อย่างมีนัยสำคัญค่ะขณะเดียวกันกลุ่มประเทศเศรษฐกิจขนาดใหญ่20ประเทศหรือว่า G20 G20 เนี่ยนะคะซึ่งในนั้นมีจีนอยู่ด้วยก็ถูกทรัมป์คว่ำบาตรไม่ร่วมประชุมเมื่อปีก่อนแล้วก็กำลังเจอกับความแตกแยกที่คลุมเครือซึ่งมาโครงเตือนว่าอาจจะเป็นสัญญาณเริ่มต้นของจุดจบของกลุ่ม G20 แล้วการวินิจฉัยร่วมกันใน G7 หรือว่า G7 เนี่ยจะช่วยให้เริ่มสร้างกลยุทธ์ของความร่วมมือได้อันนี้เป็นมุมมองจากนักวิเคราะห์ที่ชื่อว่าชาลส์ลิชฟิลด์นะคะนักวิเคราะห์จากสำนักวิจัยสภาแอตแลนติกในกรุงวอชิงตันก็บอกว่าใครที่คือไม่คิดนะไม่คิดว่าใครจะคาดหวังให้ G7 เนี่ยออกแถลงการว่าเราต่อต้านความไม่สมดุลทั่วโลกแล้วจีนจะยินดีรับไปปฏิบัติตามพร้อมกับตกลงชุดแนวทางแก้ไขแต่ว่าการที่มีชุดแนวทางนี้อยู่บนโต๊ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์นะคะมีจีนเนี่ยที่ประกาศเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาว่าได้ตกลงกับสหรัฐที่จะลดภาษีศุลกากรกับสินค้าบางรายการเพื่อส่งเสริมการค้าแบบทวิภาคีนี่ก็สะท้อนให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างจีนกับสหรัฐ2ประเทศเศรษฐกิจใหญ่ของโลกนะที่มีเสถียรภาพมากขึ้นหลังจากมีการพบกันของผู้นำทั้งสองวันแรกของการประชุมนะคะก็จะตรงกับการเผยแพร่ข้อมูลที่น่าจะตอกย้ำบทบาทของจีนในสมการความไม่สมดุลโดยคาดว่ายอดค้าปลีกจะขยายตัวอย่างอ่อนแอก็ทำให้ภาพรวมช่วงต้นปีนี้แย่ที่สุดช่วงหนึ่งไม่นับจากการระบาดของโควิดนะคะและเพื่อปูทางไปสู่การประชุม G7 ค่ะฝรั่งเศสได้ว่าจ้างนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำทำรายงานพิเศษคู่ไปกับการวิเคราะห์ของ IMF นะคะหรือว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งก็เน้นย้ำถึงความเร่งด่วนในการรับมือกับเสาหลักความมั่นคงที่บิดเบี้ยวนะคะบรรดานักเศรษฐศาสตร์ที่เขาได้ออกบทวิเคราะห์เอาไว้ในช่วงต้นเดือนมีนาคมเขาก็มองว่าการที่ดุลบัญชีเดินสะพัดของโลกเนี่ยมันทางออกมากขึ้นในระยะหลังกำลังสร้างความเสี่ยงทั้งต่อประเทศที่ขาดดุลและประเทศที่เกินดุลในรูปแบบการเติบโตด้านผลิตภาพที่ชะลอตัวสงครามการค้าความผันผวนในตลาดและวิกฤตการเงินนะคะนี่เป็นกลุ่มนักเศรษฐศาสตร์ที่รวมถึงกีตาโกปินาสอดีตเจ้าหน้าที่ IMF ที่เขียนเอาไว้เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวก็ติดตามดูนะเพราะฝรั่งเศสก็คงจะแสดงบทบาทเต็มที่นะในการหารือรัฐมนตรีคลังกลุ่มประเทศ G7 ที่เขาจะทบทวนระเบียบโลกหลังการรีเซ็ตความสัมพันธ์ระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงนะคะก็ไปลองตามอ่านรายละเอียดที่มากกว่านี้ได้นะคะอยู่ในกรุงเทพธุรกิจนั่นเองค่ะส่วนบ้านเราเนี่ยนะคะเมื่อเดี๋ยวก่อนไปบ้านเราไปดูเรื่องอิหร่านนิดนึงแล้วกันอย่างที่บอกไปนะเรื่องของทรัมป์กับอิหร่านสหรัฐอิหร่านอิสราเอลมันดูจะยังไม่จบง่ายๆนะคะเพราะว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีการโพสต์ข้อความเตือนอิหร่านบอกว่าเวลาของอิหร่านกำลังนับถอยหลังลงแล้วแล้วก็ไม่แทบจะไม่เหลืออะไรเลยอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยถ้าผู้นำของอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วทรัมป์โพสต์อย่างนี้ค่ะบอกว่าพวกเขาเนี่ยควรรีบเคลื่อนไหวเวลาของเขากำลังนับถอยหลังไม่ฉะนั้นจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะฉะนั้นเวลาเป็นสิ่งสำคัญมากแต่ทรัมป์ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าแล้วผลลัพธ์มันคืออะไรแล้วก็ไม่ได้ระบุว่าเขาคาดหวังว่าอิหร่านเนี่ยจะทำอะไรเพื่อหลีกเลี่ยงผลลัพธ์ที่ว่ามีรายงานว่าทรัมป์เนี่ยได้พูดคุยกับนายกเบนจามินเนทันยาฮูของอิสราเอลก่อนหน้านี้นะคะก็คุยกันเรื่องอิหร่านขณะที่ทำเนียบขาวกำลังประเมินทางเลือกต่างๆสำหรับการดำเนินการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่านค่ะมีรายงานเมื่อวันอาทิตย์นะคะโดยสำนักข่าวเอซิออสของสหรัฐบอกว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐ2รายให้ข้อมูลนะคะว่าทรัมป์มีกำหนดจะประชุมกับทีมงานความมั่นคงแห่งชาติที่ทำเนียบขาวในวันอังคารนี้เพื่อที่จะหารือเกี่ยวกับทางเลือกต่างๆทั้งสหรัฐและอิหร่านยังมีความเห็นที่ขัดแย้งกันในการเจรจาเพื่อยุติสงครามนับตั้งแต่ทั้ง2ฝ่ายบรรลุข้อตกลงหยุดยิงที่เปราะบางไปเมื่อต้นเดือนเมษายน โดยตอนนี้สหรัฐยังคงปิดล้อมท่าเรือของอิหร่านต่อไปขณะที่อิหร่านได้ปิดช่องแคบฮอร์มุซนับตั้งแต่ช่วงที่มีการเริ่มต้นความขัดแย้งนะคะแล้วก็มีรายงานจากสำนักข่าวฟาสของอิหร่านที่ถือว่ามีสายสัมพันธ์ใกล้ชิดกับกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามบอกว่าสหรัฐยังไม่สามารถยื่นข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมหรือจับต้องได้ในการตอบกลับครั้งล่าสุดผ่านทางปากีสถานต่อข้อเสนอของอิหร่านในการยุติสงครามค่ะรายงานบอกว่ารัฐบาลสหรัฐได้ยื่นเงื่อนไขในลักษณะที่เป็นรายการ5ข้อนะคะซึ่งรวมถึงข้อเรียกร้องให้อิหร่านยอมเปิดใช้โรงงานนิวเคลียร์เหลือเพียงแห่งเดียวแล้วก็ต้องทำการส่งมอบยูเรเนียมเสริมสมรรถนะทั้งหมดให้กับสหรัฐด้วยอย่างไรก็ตามค่ะสหรัฐยังปฏิเสธที่จะยอมยกเลิกการอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศแม้เพียง 25% ก็ตามแล้วก็ปฏิเสธนะคะที่จะจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามหรือค่าชดเชยใดๆสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นในอิหร่านแล้วก็ยังกำหนดเงื่อนไขอีกด้วยนะคะว่าการยุติการสู้รบในทุกแนวรบเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้แต่เมื่อการเจรจาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการเท่านั้นนะคะนี่ก็ถือว่ายังมองไม่เห็นสัญญาณอะไรที่มันจะทำให้ดูเหมือนจะสบายใจกันได้นะเพราะว่ายังมีความยังมีข้อตกลงที่เห็นไม่ตรงกันนะคะแล้วตอนนี้เนี่ยมีรายงานว่าโดรนโจมตีใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ UAE นะคะคือ UAE บอกว่ามีโดรนลำหนึ่งเนี่ยทะลวงระบบป้องกันตกใกล้โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในกรุงอาบูดาบีขณะที่ซาอุดิอาระเบียสกัดโดรนจากนั้นฟ้าอิรักได้อีก3ลำอันนี้เป็นสัญญาณที่มันยิ่งตอกย้ำบรรยากาศความตึงเครียดในตะวันออกกลางมีสื่ออาบูดาบีรายงานว่าเกิดโดรนลำหนึ่งเนี่ยหลุดรอดระบบป้องกันภัยทางอากาศของกองทัพ UAE ค่ะหลุดเข้าไปตกใส่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่อยู่ภายนอกแนวรั้วชั้นในของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาราก้านะคะที่อยู่ในกรุงอาบูดาบีทำให้เกิดไฟไหม้แล้วก็แต่ยังไงก็ตามระดับความปลอดภัยของรังสียังอยู่ในเกณฑ์ปกติแล้วไม่มีคนได้รับบาดเจ็บด้วยทางด้านทบวงพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศรายงานว่าเครื่องกำเนิดไฟฟ้าดีเซลฉุกเฉินกำลังจ่ายไฟให้กับหน่วยที่3ของโรงไฟฟ้าแล้วก็เรียกร้องให้ทุกฝ่ายใช้ความยับยั้งชั่งใจทางทหารอย่างที่สุดในพื้นที่ใกล้กับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทุกแห่งขณะที่กระทรวงกลาโหม UAE บอกว่าระบบป้องกันสามารถสกัดโดรนอีก2ลำเอาไว้ได้นะคะส่วนผลการสืบสวนเบื้องต้นพบว่าโดรนเหล่านี้ถูกปล่อยจากชายแดนด้านตะวันตกแต่ก็ไม่ได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมในเวลาใกล้เคียงกันค่ะกระทรวงกลาโหมซาอุดิอาระเบียรายงานว่าสามารถสกัดโดรน3ลำที่บินมาจากน่านฟ้าอิรักแล้วก็เตือนว่าจะใช้ทุกมาตรการที่จะเป็นเพื่อตอบโต้ความพยายามในการละเมิดอธิปไตยไปดูราคาน้ำมันกันหน่อยนะคะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเนี่ยปรับตัวเพิ่มขึ้นในการซื้อขายในวันนี้หลังสถานการณ์ความขัดแย้งต่างๆยังไม่คลี่คลายนะคะที่สำคัญก็คือกระตุ้นมาจากเหตุการณ์โจมตีด้วยโดรนต่อโรงไฟฟ้านิวเคลียร์บาราก้าในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่แหละค่ะสัญญาณน้ำมันดิบสัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์นะคะปรับตัวขึ้น1เหรียญ44เซนต์ไปอยู่ที่110เหรียญต่อบาร์เรลนะคะขณะที่ไปสูงถือว่าหลังจากที่แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่5พฤษภาคมส่วนน้ำมันดิบเวสต์เท็กซัสของสหรัฐก็บวกเหมือนกันค่ะขึ้นไป1เหรียญ84เซนต์นะคะไปอยู่ที่107เหรียญ26เซนต์ต่อบาร์เรลหลังจากขึ้นไปทำจุดสูงสุดเมื่อวันที่4พฤษภาคมราคาน้ำมันทั้ง2สัญญาเนี่ยปรับขึ้นมากกว่า 7% ในสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังความหวังในการบรรลุข้อตกลงสันติภาพเพื่อลดการโจมตีและยึดเรือในบริเวณช่องแคบฮอร์มุซเนี่ยเลือนลางเหลือเกินนะคะแล้วจริงๆการหารือของทรัมป์กับสีจิ้นผิงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็ยังไม่ได้เห็นมีสัญญานะคะว่าจีนจะเข้ามาช่วยมีบทบาทในการคลี่คลายความขัดแย้งอะไรใดๆขณะที่การโจมตีด้วยโดรนใน UAE และซาอุดิอาระเบียรวมถึงถ้อยแถลงตอบโต้ระหว่างสหรัฐและอิหร่านก็เพิ่มความวิตกว่าความขัดแย้งอาจจะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะตอนนี้เนี่ยก็เราก็ต้องจับตาดูนะเพราะว่ามันก็มีสัญญาณอย่างนักวิเคราะห์ตลาดจาก IG โทนี่ไซคัมเมอร์มองว่าการโจมตีด้วยโดรนเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนโดยตรง ว่าถ้าสหรัฐหรืออิสราเอลกลับมาโจมตีอิหร่านอีกครั้งอาจจะนำไปสู่การตอบโต้ผ่านกลุ่มตัวแทนของอิหร่านต่อโครงสร้างพื้นฐานพลังงานสำคัญในอ่าวเปอร์เซียนะคะก็เดี๋ยวติดตามการประชุมของทรัมป์กับที่ปรึกษาความมั่นคงกันละค่ะว่าจะมีมาตรการอะไรออกมาอย่างไรส่วนในการพบกันของบรรดา CEO แล้วก็นายกรัฐมนตรีรวมถึงครม.นะคะก็มีข้อเสนอที่รัฐบาลก็รับลูกเพื่อจะไปเปลี่ยนผ่านประเทศเอกชนก็เสนอเร่งลงทุนด้านทรัพยากรน้ำรองรับภาคเกษตรและวิกฤตเอลนิโญนะคะรวมถึงพลังงานสะอาดอย่างพวกโซลาร์เซลล์แล้วก็พัฒนาระบบสายส่งไฟฟ้าอัจฉริยะเน้นการลงทุนในคนค่ะโดยใช้เทคโนโลยี AI เพิ่มทักษะ upskill ให้กับแรงงานไทยรองรับการเปลี่ยนผ่านในอนาคตนะคะส่วนรัฐบาลเนี่ยก็มุ่งเน้นจุดแข็งด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพอุตสาหกรรมดิจิตอลแล้วก็เกษตรสมัยใหม่รวมทั้งข้อเสนอให้ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาคแล้วก็ขอให้รัฐบาลเร่งรัดขั้นตอนในการขอใบอนุญาตที่มันล่าช้าปรับปรุงการบริหารจัดการที่ดินสาธารณะที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็มีการเสนอนะคะให้จัดตั้งศูนย์ปราบปรามคอร์รัปชันอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแก้ไขปัญหาโดยเร็วที่สุดแล้วก็มีการเสนอให้ดูแลปัญหาเงินเฟ้อที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นพร้อมกับดูแลผู้ประกอบการ SME จากผลกระทบทางเศรษฐกิจค่ะเวทีเมื่อวันที่15คือ The Listening Forum นะคะ Voices to the PM ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะคะซึ่งผู้ประกอบการเนี่ยมาหลายภาคส่วนมากเลยนะคะแล้วก็ยกตัวอย่างคุณธนินทร์ เจรวนนท์ประธานอาวุโสเครือเจริญโภคภัณฑ์บอกไทยเราเนี่ยมีโอกาสท่ามกลางวิกฤตโดยเฉพาะภาคเกษตรและอาหารซึ่งเป็นน้ำมันบนดินแล้วก็เสนอให้รัฐบาลเร่งลงทุนระบบชลประทานการบริหารจัดการน้ำและยกระดับเกษตรสมัยใหม่เพื่อเพิ่มรายได้เกษตรกรพลิกเศรษฐกิจฐานรากและสร้างความมั่นคงทางอาหารในระยะยาวค่ะคุณธนินทร์บอกว่าปัญหาหลักของเกษตรกรไทยอยู่ที่น้ำหากภาครัฐลงทุนด้านชลประทานสร้างอ่างเก็บน้ำและกระจายน้ำไปทั่วประเทศจะยกระดับผลผลิตและรายได้เกษตรกรแบบก้าวกระโดดและหากมีน้ำจะทำให้เกษตรกรเนี่ยเพาะปลูกได้ถึง3ครั้งต่อปีแล้วก็ถ้ายกระดับประสิทธิภาพในการบริหารจัดการผลผลิตต่อไร่อาจจะเพิ่มได้ถึง5เท่าเลยนะคะมองว่าภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีโอกาสมากๆแต่ผู้ประกอบการต้องปรับตัวสู่การผลิตยุคใหม่โดยใช้ AI เครื่องจักรอัตโนมัติและระบบโลจิสติกอัจฉริยะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการแข่งขันที่เปลี่ยนแปลงเร็วรวมไปถึงต่อยอดสินค้าเกษตรสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงอย่างเช่นอาหารแปรรูปอาหารแห่งอนาคตผลิตภัณฑ์ที่ใช้การวิจัยและพัฒนาเข้มข้นผู้ชนะในอนาคตคือผู้ที่ปรับตัวเร็วและมีโลจิสติกนั้นจะเป็นหัวใจสำคัญของการแข่งขันค่ะหากว่าใช้ AI บริหารจัดการได้ดีธุรกิจเดิมจะมีประสิทธิภาพแล้วก็ธุรกิจใหม่จะเกิดตามขึ้นมาอีกมากมายเลยนะคะอันนี้ยกตัวอย่างคุณชนินคุณธนินทร์ เจรวนนท์เดี๋ยวมีเวลาในโอกาสต่อไปนะจะยกอีกหลายท่านเลยเพราะว่าอย่างว่าเราก็ CEO Vision Plus นะคะเดี๋ยวเชื่อว่าคุณรุ่งแจ้งจิตก็อาจจะได้พูดคุยเรื่องนี้ต่อกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อตั้งแต่ 9:00 น.ถึง 10:00 น.เป็นต้นไปวันนี้หมดเวลาในช่วงแรกนะคะดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยม
2: ขณะนี้เวลา9นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยดาราการทองลิ่มชัดชาติขอทำงานจนวินาทีสุดท้าย5โมงเย็นวันนี้เป็นประชาชนเต็มขั้นแย้มสมัยหน้าเน้นเพิ่มประสิทธิภาพเมืองพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจแข่งขันกับทั่วโลกนายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนภายหลังประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อลงสมัครผู้ว่ากทม.สมัย2ในเวลา 17:00 น.นี้ว่าส่งใบลาออกแล้วมีผลทันทีในเวลา 17:00 น.เพราะคืนนี้ต้องเดินทางไปต่างประเทศเพื่อร่วมงานปริญญาของนายแสนปิติสิทธิพันธ์บุตรชายจะได้ไม่เบียดเบียนเวลาราชการและไม่ต้องมีรักษาการโดยยืนยันว่าจะลงสมัครผู้ว่ากทม.ในสมัยต่อไปสำหรับการเลือกตั้งครั้งนี้จะเน้นนโยบายเรื่องผลิตภาพเพราะขณะนี้ต้องแข่งขันกับเมืองทั่วโลกทำอย่างไรที่จะใช้ทรัพยากรให้น้อยเพื่อให้ได้ผลผลิตมากที่สุดเพิ่มประสิทธิภาพของเมืองให้มากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีประกอบไปด้วย3เรื่องคือความสุขโอกาสและความหวังเพราะช่วงที่ผ่านมาเรามีความสุขมากขึ้นเมืองมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปจึงต้องใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อเพิ่มการเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจแข่งขันกับเมืองต่างๆทั่วโลกในอนาคตเมื่อถามว่าช่วงที่ลาออกจะมีช่องว่างมีความเป็นห่วงอะไรหรือไม่นายชัดชาติกล่าวว่าเป็นเรื่องของทีมงานข้าราชการทุกคนอยู่ต่อนโยบายก็ทำต่อเป็นเรื่องปกติของระบอบประชาธิปไตยที่ช่วงที่มีช่องว่างเพื่อให้ประชาชนตัดสินใจเลือกคนใหม่เข้ามาที่ผ่านมางานต่างๆข้าราชการและทีมงานก็ทำได้ดีแต่ยังมีบางโครงการที่ยังกังวลเช่นเรื่องบ่อบำบัดน้ำเสียที่ฝังทนคืบหน้าไม่มากนักจึงฝากปลัดกรุงเทพมหานครดูแลต่อและฝากส่งต่อถึงผู้บริหารชุดใหม่ด้วยขณะที่ทีมงานที่จะช่วยกันเดินหาเสียงก็คงจะเป็นชุดเดิมและคงมีชุดใหม่เข้ามาด้วยขอบคุณทีมงานและข้าราชการลูกจ้างที่ช่วยกันทำงานอย่างดีมากๆในช่วงเกือบ4ปีที่ผ่านมานายชัดชาติกล่าวต่อว่าเช้าวันนี้จะไปลงพื้นที่เขตดอนเมืองเพราะเป็นจุดที่น้ำท่วมหนักที่สุดตั้งแต่ปีแรกๆที่เข้ามาซึ่งขณะนี้การปรับปรุงถนนน่าจะเสร็จตามแผนแล้วนายชัดชาติยังกล่าวว่าแม้จะประกาศลาออกไปเมื่อวานนี้แต่ชีวิตยังเดินต่อไปสบายๆ just another day แค่อีกวันหนึ่งในชีวิตหลัง5โมงอยู่ไม่ได้แล้วไม่ได้เป็นผู้ว่าแล้วกลายเป็นประชาชนเต็มขั้นคงขี่จักรยานไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตามปกติคุมเข้มความปลอดภัยรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศรับเปิดเทอมใหม่นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของเด็กและเยาวชนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษายกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจแก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในเดือนพฤษภาคมนี้โดยกระทรวงคมนาคมได้มอบหมายให้กรมการขนส่งทางบกเร่งดำเนินมาตรการตรวจสอบความพร้อมของรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศโดยสั่งการให้สำนักงานขนส่งจังหวัดประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานศึกษาในการนำรถเข้าตรวจสภาพโดยเฉพาะระบบเบรกซึ่งหากไม่ผ่านมาตรฐานจะต้องเร่งดำเนินการแก้ไขก่อนนำกลับมาใช้งานนอกจากนี้กรมการขนส่งทางบกยังได้ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการจัดทำฐานข้อมูลรถรับส่งนักเรียนผ่านเว็บไซต์ schoolbussafety.dlt.go.th เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและพัฒนาระบบรถรับส่งนักเรียนให้มีมาตรฐานและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นรวมทั้งส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี GPS ในการติดตามตำแหน่งและตรวจสอบพฤติกรรมการขับขี่และยกระดับมาตรฐานผู้ให้บริการรถรับส่งนักเรียนโดยเพิ่มการอบรมผู้ขับรถและผู้ประจำรถเกี่ยวกับการดูแลความปลอดภัยเด็กตลอดจนศึกษาแนวทางการกำหนดป้ายทะเบียนเฉพาะสำหรับรถรับส่งนักเรียนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลและสร้างจุดสังเกตให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเพิ่มความระมัดระวังเมื่อขับขี่ใกล้รถรับส่งนักเรียนขณะเดียวกันยังมีการต่อยอดโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่เพื่อปลูกฝังวินัยจราจรและจิตสำนึกด้านความปลอดภัยแก่เยาวชนรวมถึงส่งเสริมการอบรมด้านความปลอดภัยเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับรถสาธารณะและรถบรรทุกเพื่อยกระดับความปลอดภัยทางถนนในภาพรวม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ M-Cot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
8: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heimบ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
11: M-Cot Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
12: M-Cot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cot Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cot Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
13: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
14: สนับสนุนโดย Smart Bit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com และ
13: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Heim อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
15: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันจันทร์ที่18พฤษภาคมตลาด2569นะครับก็ผ่านไปสำหรับการประชุมสุดยอดใช่ว่าประชุมสุดยอดผู้นำได้ไหมฮะเพราะว่ามีทั้งประธานาธิบดี2ประเทศแล้วก็มีทั้งผู้นำองค์กร CEO ระดับสูงของโลกนะครับที่เดินทางไปเยือนจีนในรอบนี้นะครับ แต่ว่าผลการประชุมผลการเจอกันเป็นยังไงภาพตอนเดินทางไปเนี่ยค่อนข้างสวยหรูดูดีทีเดียวแต่ว่าเราคงมานั่งคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงกับดร.สุพุฒิสายเชื้อเป็นประจำทุกวันจันทร์อยู่กับอาจารย์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
16: สวัสดีครับคุณรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
15: ตอนที่มีการเดินทางไปที่ปักกิ่งไปที่จีนนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีการเชิญผู้นำหรือ CEO ระดับแบบท็อปของสหรัฐอเมริการะดับโลกเนี่ยไปเยอะมากขนาดนี้นะอาจารย์มันตอนเดินทางไปแล้วภาพที่มันออกมาดูเป็นภาพที่ดูดีมากนะครับอาจารย
16: ์ก็ดูดีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยจะตรงตามปกขนาดนั้น
15: ไม่ตรงปกอย่างนี้นะ
16: ขนาดนั้นนึกภาพนะครับแต่ตามข่าวเนี่ยเห็นว่าคนที่ได้รับสั่งให้ไปร่วมคณะคนสุดท้ายต้องวิ่งไปขึ้นเครื่องบินที่阿拉斯加คือเจสันห่วงใช่ไหม
15: คร
16: ับ
15: ในครับวิธีการอาจจะดูมีสะดุดบ้างเล็กน้อยครับผม
16: CEO ของ Nvidia เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่คนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลักๆจริงๆน่าจะมีสัก3เซกเตอร์คือเซกเตอร์ครับที่เซกเตอร์ด้านการเงินมีทั้งวีซ่าก็ไปเนี่ยครับมีแบงค์เบิร์นไปกองทุน Blackstone ไหลไป
15: ใช
16: ่แล้วก็มีภาคเกษตรใช่ไหมครับ
15: ครับ
16: ที่ไปเราก็มีการคาดหวังมากเลยเรื่องการซื้อเครื่องบินโบอิง
15: โบอิง
16: ไปแล้วเนี่ยถ้ากลับไปดูผลของการประชุมเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีสาระชัดเจนเท่าไหร่วันที่ประธานาธิบดีเดินทางออกไปมันไม่ได้มี joint statement อะไรออกมาสังเกตไม่มีนะครับ
15: คร
16: ับ แล้วเพิ่งมีสเตทเมนต์จากทางไวท์เฮาส์ทางทำเนียบขาวมาทีหลังแล้วก็มีสเตทเมนต์ออกมาทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนมาทีหลัง
15: คร
16: ับ ผมคิดว่าคงต้องเอาสเตทเมนต์ของทางไวท์เฮาส์มาดูก่อนนะเพราะละเอียดที่สุดของจีนเนี่ยจะเขียนไปในเชิงที่บอกว่ายังทุกอย่างใช้คำว่า preliminary คือเป็นการตกลงกันแบบเบื้องต้นต้องมีการเจรจาในรายละเอียดก่อนนั้นก็ย้ำว่าดูเหมือนว่ามีข้อตกลงกันในหลักการแล้วก็ยังต้องเจรจาในรายละเอียดนี่ในรายละเอียดทุกอย่างสเตทเมนต์ทุกอันเนี่ยจะสังเกตไม่เห็นย้ำนะครับไม่เห็นเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะไอ้ขาย Nvidia ชิปไม่เห็นนะครับซึ่งตอนอันเรื่องนี้มันแปลกเพราะว่าตลาดคาดหวังว่าไอ้การขายคงจะขาย Nvidia ชิปได้เยอะไอ้ H200 ของ Nvidia เนี่ยซึ่งจริงๆในทางอเมริกาอนุมัติไปตั้งนานแล้วแต่ตลาดเอาไปเล่นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นตอนที่ทรัมป์เดินทางไปแล้วมาพับไอ้เรื่องนี้มันเงียบติ้งไปเลยเนี่ยตลาดก็เลยตกด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ชิปอันเนี้ยอเมริกาอนุมัติไปตั้งนานแล้วแต่ทางจีนเองทำท่าไม่ได้อยากที่จะซื้อด้วยซ้ำนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนก็ไปดึงไว้ว่าอย่าไปต้องไปซื้อหรอกไอ้ชิปอันนี้อย่าไปพึ่งพาอเมริกาซะเลยนั้นในส่วนที่อเมริกาได้เปรียบคือตัว advanced chip เนี่ยดูเหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรออกมาชัดเจนกันเท่าไหร่แม้ว่าจะเรียกเจนเซนฮวงเข้าไปร่วมคณะ
15: ใช
16: ่ทีนี้ไอ้ที่ใน White House เขียนเนี่ยอันนี้จะเขียนโดยฝ่ายอเมริกันนะครับทางจีนผมไม่ได้เห็นข้อมูลชัดเจนขนาดนั้นเขียนบอกว่า China will address US concerns regarding supply chain shortages related to rare earth and other critical minerals แล้วก็ list หมดเลยนะครับยิทเรียมสแกนเดียมอะไรเนี่ยไปไล่ไปหมดเลยคือฝ่ายอเมริกาเนี่ยเขียนไปในทำนองที่ว่าจีนเนี่ยจะตอบโจทย์ของอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับการขายแร่เอื้อให้กับอเมริกาเนี่ยเขียนดูก็เป็นในเชิงแบบนั้นนะครับเราก็บอกว่า China will also address US concern ในเรื่องเดียวกันเนี่ยด้วยนะครับในกระบวนการผลิตในกระบวนการขนส่งไอ้แร่เอื้อต่างๆโดยที่ทางอเมริกาเองเนี่ยก็จะไปดูซิว่าไอ้สิ่งที่อเมริกาจำกัดเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องการผลิตเนี่ยจะทำยังไงคือก็พยายามพูดว่าเรื่องแร่เอื้อเนี่ยเหมือนกับแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าในทางปฏิบัติจริงๆจะแก้ปัญหานี้ได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไอ้แร่เอื้ออย่างที่เราทราบเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับการผลิตอาวุธไงครับที่อเมริกาใช้จนกระสุนหมดกระสุนจรวดเนี่ยยิงไปเยอะมากอะไรต่างๆเนี่ย ก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จีนเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจต่อรองสูงกับอเมริกาได้นะครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะสำคัญมากตรงนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอีกอันนึงก็คือเรื่องที่บอกว่าทั้งสองผู้นำทั้งสองคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าอิหร่านเนี่ยจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็ไม่ให้มีใครมาควบคุมหรือมาบงการการหรือการเก็บค่าตรงในการเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูซอันนี้ฝ่ายอเมริกาเขียนไว้อย่างนั้นไม่เห็นฝ่ายจีนเขียนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆท่าทีของจีนในอดีตมานานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ต้องการให้แน่นอนจีนก็ไม่ต้องการให้มีการปิดช่องแคบฮอร์มูซจีนต้องการให้เปิดแล้วก็อีกอันนึงก็คือก็ไม่ต้องการให้เป็นที่พื้นที่ที่มีใครจะมาเก็บค่า
15: ครับปองด้วย
16: นะครับก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดคาดไปแต่อย่างใดเนี่ยคือภาพรวมๆภาพใหญ่ๆคราวนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยที่ทรัมป์พยายามไปพูดว่าเราแก้ปัญหาได้เยอะแยะเลยเนี่ยหลายคนวันไหนว่าแก้ปัญหาอะไรเยอะแยะมันไม่ได้อะไรชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าทางจีนเนี่ยนำเสนอกรอบของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนที่ใช้คำว่า constructive relationship of strategic stability นะครับอันนี้เป็นทางที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยผลักดันมากเลยย้ำนะครับ constructive relationship of strategic stability
15: คืออะไร
16: ก็แปลเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันว่าถ้าแปลตรงตัวก็เป็นความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค
15: ์
16: เพื่อความมีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์แปลตรงตัวเลยนะครับคำถามคือแปลว่าอะไร
15: ให้แปลไทยทีอาจารย์
16: แปลไงโอเคผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดจากการที่พยายามติดตามข้อมูลจากแนวคิดของทางจีนนะครับคีย์เวิร์ดคือคำสุดท้ายstability เสถียรภาพคือจีนเนี่ยเขาบอกว่าเคยดีลกับอเมริกาเนี่ยดีลได้นะในหลายๆเรื่องจะแข่งขันกันบ้างจะเป็นคู่อริกันบ้างจะร่วมมือกันบ้างได้ในอดีตแต่ตอนหลังเนี่ยสิ่งที่มันไม่ไหวจริงๆคือมันไม่มี stability คือทรัมป์แกเล่นใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบเนี่ยแกเล่นแบบไปทางโน้นทีทางนี้ทีแก disrupt ไปหมดเนี่ยครับดังนั้นสำหรับจีนเนี่ยจีนเขาต้องการ stability ซึ่ง stability เนี่ยมันพ่วงกับคำว่า strategic ด้วย stability ในเรื่องหลักๆที่จีนให้ความสำคัญนะครับถ้าแปลเป็นภาษาคนธรรมดาบอกเฮ้ยถ้าคุณไปทำอย่างโน้นอย่างนั้นแล้วเราปรับตัวไม่ทันรู้จะทำยังไงจะดีลอะไรกับคุณเนี่ยจะทำมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทรัมป์เองก็ทำให้เกิดปัญหาไปทั่วโลกอย่างเช่นเรื่องของการไปโจมตีอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูซราคาน้ำมันขึ้นเดี๋ยวเศรษฐกิจโลกตกต่ำแล้วจีนมีของจะขายโลกยังเยอะแยะเนี่ยจีนก็จะมีปัญหาสำหรับจีนเนี่ยคือพูดกันตรงๆว่าจีนเนี่ยเขาก็มองว่าอเมริกาเนี่ยนี่คือความคิดของจีนจริงๆคืออเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่อยู่ในขาลงมหาอำนาจที่อยู่ในขาลงนะครับไอ้ตอนขาลงเนี่ยมันยังมีศักยภาพด้านการทหารและอื่นอยู่จะทำให้โลกป่วนได้งั้นสำหรับจีนเนี่ยไอ้ strategic stability เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญในความเห็นผมนะครับว่าคีย์เวิร์ดจริงๆมันอยู่สองคำหลังคือ stability ในเรื่องที่เป็นที่สำคัญ strategic อะไรที่มันมีความสำคัญจริงเนี่ยขอให้มัน stable
15: ครับ
16: ส่วนไอ้ข้างหน้าที่เป็น constructive relationship นี่แน่นอนว่ามันก็ต้องหาอะไรที่มันมีความสัมพันธ์แล้วมัน constructive หรือมันเป็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นเชิงบวกด้วยเพื่อจะให้ข้างหลังเนี่ยมันไปต่อได้ถ้าสมมติไม่มีข้างหน้าเลยก็ไม่รู้จะไปข้างหลังทำไม
15: เนี่ยคร
16: ับ คือมันต้องมีครบกันได้มองหน้ากันได้ไอ้ constructive นั้นเพื่อให้ตรงข้างหลังเนี่ยมันไม่ข้างหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ฉะนั้นลึกๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคงเป็น stabilityคงเป็น strategic นะครับแล้วก็
15: เป็นเหมือนกับภาพกว้างอย่างเดียวไม่ได้ลงเฉพาะเจาะจงว่า1 2 3 4อะไรบ้างถูกไหม
16: มันพอจะเฉพาะเจาะจงได้เหมือนกันมันยังพอมีบางอย่างยื่นหูยื่นหมูยื่นแมวได้อย่างเช่นใช่ไหมครับจำได้ว่าโบอิ้งเขาก็อยากขายเครื่องบินก็ตกลงว่าจีนจะซื้อจริงๆ200ลำแต่ไอ้200ลำเนี่ยก็ต่ำกว่าที่เคยคาดเอาไว
15: ้
16: ว่าจะซื้อ500ลำแล้วทรัมป์ยังไปพูดอีกนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วโบอิ้งถ้าทำดีๆจะขายได้750ลำเนื่องว่าทรัมป์อยากขายของเยอะเลย
15: อ
16: ินก็โอเคเอาไอ้ตรง constructive relationship นี่คือตรงซื้อ200แต่ว่านึกออกไหมมันไม่ไปกักไม่ได้ซื้อ500ไม่ได้ซื้อ750
15: ครับ
16: ก็พอมีจุดยืนที่พอจะหาจุดร่วมกันได้จุดร่วมกันอีกอันนึงก็คือที่ตกลงกันว่าจะตั้ง Board of Trade ครับ Board of Trade เนี่ยจะมีเส้นเกลียคือผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยก็พูดว่าให้ความสำคัญมากกับอันนี้ว่าอันเนี้ยเราจะมาคุยกันนะว่าบางอย่างสินค้าอะไรที่ไม่มีความอ่อนไหวเนี่ยที่อเมริกาอยากซื้อจากจีนแล้วดีไม่ดีจะลดภาษีส่วนรากากรให้มันก็มันเป็นอีกคล้ายๆเป็นฮุกอีกอันนึงอ่ะเป็นอีกตัวนึงที่จะมาดึงให้มาคุยกันว่าโอเคอเมริกาอยากซื้อนะสินค้าพวกนี้จะไม่เก็บภาษีล่ะ
15: ครับ
16: ส่วนอีกขานึงก็หวังว่าจีนก็จะทำเหมือนกันเพราะว่าในสเตทเมนต์ของ White House เนี่ยก็พูดถึงว่าจีนเขาก็จะเริ่มกลับมาซื้อเนื้อวัวของจีนของอเมริกาอีกจีนจะกลับมาซื้อไก่จากอเมริกาอีก
15: มันมีถั่วเหลืองด้วยใช่ไหมถึงสิงหา
16: ใช่ครับจีนจะยืนยันที่จะซื้อถั่วเหลืองตามที่เคยสัญญาเอาไว้ก็คือสัญญาไว้ว่าจะซื้อถั่วเหลืองนี่25ล้านตันต่อปีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาจีนก็ทำตามคำพูดตรงนี้แต่ on top เนี่ยคือเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยก็ยังจะมีการจะมีการซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆมีมูลค่า 17,000 ล้านเหรียญต่อปีนี่คือที่อยู่ในสเตทเมนต์ของ White House นะครับ
15: รวมทั้งน้ำมันด้วยไหมอาจารย์ได้ยินว่าจะซื้อน้ำมันจากอเมริกาด้วยนะ
16: อ๋อน้ำมันเนี่ยจีนเขาคือผมคิดว่าในหลักการมันต้องซื้ออยู่แล้วแหละครับเพราะว่าทั้งโลกมันขาดแคลนอยู
15: ่
16: น้ำมันเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพียงแต่ว่าซื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดช่องแคบพอมูสมันเปิดมันก็ไม่ต้องซื้อเยอะจริงไหมครับแต่ว่า เรื่องน้ำมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเรื่องของภาพโดยรวมเนี่ยเป็นงี้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมี Board of Investment ด้วยนะครับเมื่อกี้ Board of Tradeก็คือเพื่อจะดูว่าโอเคสินค้าอะไรที่พอจะค้าขายกันได้แล้วก็จะลดภาษีอีกอันนึงคือ Board of Investment เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดที่อันนี้รัฐบาลคุยกันเองระหว่างรัฐบาลจีนรัฐบาลอเมริกันว่าโอเคแล้วเราสองฝ่ายเนี่ยอเมริกาอยากให้จีนมาลงทุนในอเมริกาแต่ต้องลงทุนในสิ่งที่อเมริกาบอกว่าไม่อ่อนไหวเพราะว่าถ้าอ่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่อเมริกาก็เรียกว่า CFIUS เนี่ยนะครับ
15: คือ
16: มีคณะกรรมการอันหนึ่งชื่อ Committee on Foreign Investment in the U.S. เนี่ยซึ่งรัฐมนตรีคลังเขาเป็นประธานสกอตต์เบสเซนเป็นประธานเนี่ยอันนี้ก็จะห้ามไม่ให้จีนลงทุนนี่ถ้าตั้ง Board of Investment เนี่ยจีนจะได้รู้ก่อนที่จะพยายามไปลงทุนนั่นลงที่แล้วต่อหลังมาถูก CFIUS ปฏิเสธมันก็เสียหน้าดูไม่ดีฉะนั้นเขาหวังว่าตั้ง Board of Investment เนี่ยจะได้รู้กันเลยว่าโอเคถ้าจีนอยากมาลงทุนด้านขยายการผลิตสมมติว่าการผลิตถั่วเหลืองในอเมริกาเพื่อขายไปจีนอะไรเงี้ยให้ลงทุนได้นึกออกไหมครับแต่ถ้าจะมาลงทุนตามข่าวถ้าจีนจะมาลงทุนแบบจะลุยผลิต EV ในอเมริกาโอ้ยสงสัยไม่ได้ GM ไม่ยอมใช่ไหม Chrysler ไม่ยอมมันจะได้ไม่ต้องให้ไปทำซะเลยเพราะว่า Board of Investment จะได้บอกว่าอันนั้นอย่าไปทำนะอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าจะพยายามมีกรอบอย่างนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันคำว่า constructive คือมันมีความคืบหน้ามีการความสัมพันธ์ที่มันสร้างสรรค์
15: ก็เรียกว่าไปรอบนี้ไปขายของอย่างเดียวเลยถูกไหมฮะ
16: ก็ไปขายของหนึ่งคือไปขายของ
15: ครับ
16: สองนึกว่าจะไปบีบให้จีนกดดันอิหร่านใช่ไหมครับแต่จีนเนี่ยไม่อกกดดันแต่จีนเนี่ยพูดในหลักการว่าโอเคเห็นด้วยนะว่าอิหร่านไม่ควรจะมีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านต้องเปิดช่องแคบพอมูบอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจีนจะ
15: ทำอะไร
16: รับอาสาไปคุยกับอิหร่านให้จบกันสักทีไม่มีนะครับ
15: ซึ่งประเด็นนี้จีนเขาถ้าจีนเขาไปคุยกับอิหร่านอิหร่านจะฟังไหมอาจารย์เรียนถามนิดนึง
16: ก็ไม่แน่ไงเพราะไม่แน่ไงว่าอิหร่านจะฟังหรือเปล่าเพราะอิหร่านเขาบอกเขาจะต้องต่อสู้แบบของเขาเขาจะต้องอยู่รอดฉะนั้นจีนเองเขาก็รู้ว่าคือตามที่นักวิเคราะห์เขาประเมินเนี่ยคือเขาบอกว่าจีนไม่รู้จะไปใช้บารมีตัวเองในเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าใช้อาจจะต้องใช้เยอะแล้วอาจจะไม่สำเร็จด้วยฉะนั้นอย่าไปเปลืองตัวดีกว่า
15: อย่าอาจจะเปลืองตัวคร
16: ับ ครับเซนส์ของจีนคืออย่าไปเปลืองตัวดีกว่าแม้ว่าไอ้การปิดช่องแคบฮอร์โมนที่เรื่องใหญ่นะครับคุณวรพงศ์ท่านได้ยืนยันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกสักหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนเนี่ยโลกเศรษฐกิจโลกมีปัญหาแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจงั้นจากการอ่านงานวิจัยต่างๆของแต่ละฝ่ายเพราะว่าไอ้สต็อกน้ำมันของโลกมันถูกดรอดาวน์ถูกใช้ไปเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะขาดแคลนไอ้พวกสินค้าเป็นตัวเนี่ยต่างๆซึ่งสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะคร
15: ับก็แสดงว่าเรื่องอิหร่านก็ไม่ได้มีการรับปากว่าจะทำอะไรให้เพียงแต่ว่าเห็นด้วยว่าควรจะเปิดช่องแคบฮอร์มูซแล้วก็เรื่องของการยุติเรื่องนิวเคลียร
16: ์ครับซึ่งอันนี้มันก็หลักการอยู่แล้วแล้วก็จีนก็ไม่ได้เปลี่ยนท่าทีเดิมทีแต่ไหนแต่ไรก็คิดแบบนั้นอยู่แล้วก
15: ็ดูเหมือนมีประเด็นเรื่องไต้หวันด้วยนะอาจารย์รอบนี้ดูเขาดูจีนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่น
16: ไต้หวันเนี่ยจีนให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับคือผมว่าข้อสังเกตอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเจรจากับประเทศไหนเนี่ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาจะมาแบบฟอร์มใหญ่มหาอำนาจแล้วเขาจะมาบอกว่าไทยต้องทำ1 2 3 4 5เนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจจริงๆในกรณีของจีนครั้งนี้ถ้าจำได้ขอถอยหลังนิดจำได้ไหมตอนที่โจไบเดนสมัยโจไบเดนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการเจรจากันครั้งแรกที่อลาสก้านะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปตัวที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ไปเนี่ยไปเลคเชอร์จีนที่อลาสก้าเรื่อง human rights เรื่องนั้นเรื่องนี้จีนก็ตอบกลับมาเราก็คุยกันแทบไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็ครั้งนี้จะตรงกันข้ามครั้งนี้จะกลายว่าทรัมป์เนี่ยไปถึงแล้วไปชมสีจิ้นผิงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นดูเห็นว่าชมว่าอย่างนี้กันว่าเออเราสนิทกันดีนะโหท่านเป็นคนที่เก่งมากเกินอย่างว่าอย่างนี้กันทั้งที่สีจิ้นผิงไม่ได้ชมตอบนะครับไม่ได้ชมแล้วทรัมป์ไม่ได้พูด
15: ไปทรัมป์ก็จะปากหวานแบบนี้ฮะ
16: ทรัมป์ไม่ได้พูดเรื่อง human rights อะไรเลยไม่ได้ไปข่มขู่เลยนึกภาพสิทรัมป์กับเซเลนสกี้กับทรัมป์กับสีจิ้นผิงนี่คนละทรัมป์เลยนะ
15: คนละคนกัน
16: แล้วก็ตรงกันข้ามเนี่ยสีจิ้นผิงกลับมาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยทรัมป์เรื่องหนึ่งที่อย่ามายุ่งอย่ามาข้ามเส้นนะคือเรื่องไต้หวันใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องไต้หวันเนี่ยเขาก็เริ่มบางคนเขาก็เริ่มเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยดูเหมือนกับว่าทรัมป์เปลี่ยนท่าทีของอเมริกาอย่างมีนัยยะสำคัญก็อย่างนี้ครับก่อนหน้าที่ทรัมป์จะเดินทางไปเจอสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีการไต้หวันเนี่ยได้ซื้ออาวุธจากอเมริกาไปแล้วแล้วรัฐสภาก็อนุมัติการซื้ออาวุธไปแล้ว
15: ครับ
16: มันจะมี2ล็อตรวมกัน25,000 ล้านเหรียญไอ้ล็อตแรกเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับนี่พอล็อตแรกซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไปติดอยู่ที่ทรัมป์ยังไม่อนุมัติทั้งที่ไต้หวันเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วรัฐสภาเห็นชอบไปแล้ว 11,000 ล้านเหรียญ
15: ครับ
16: เพราะว่าเกรงใจสีจิ้นผิงคราวนี้พอประชุมกันเสร็จพบกันเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยตอนขึ้นอยู่ใน Air Force One เนี่ยทรัมป์ก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะยอม sign off จะอนุมัติอันนี้ทันทีหรือเปล่าซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าในอดีตอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยไม่เคยต้องมาคล้ายๆกับคุยกับจีนก่อนไม่เคยเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนตาม สนธิสัญญาระหว่างอเมริกากับไต้หวันว่าอเมริกาเนี่ยถ้าไต้หวันร้องขอหรือขอให้ช่วยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าไต้หวันจะซื้ออาวุธเนี่ย

0: ไปต่อรองกับจีนเลยคล้ายๆกับอเมริกาจะขายอ่ะนะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขตกลงเอาไว้อย่างดิบดีกับไต้หวันกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ให้เอามาเจรจากันได้เหรอแล้วอย่างนี้ไต้หวันเขาก็จะเวอร์หรือเปล่ากลัวหรือเปล่าแล้วถ้าไต้หวันเป็นแบบนี้แล้วแล้วก็ที่ญี่ปุ่นล่ะแล้วก็ที่เกาหลีใต้ล่ะไอ้ความมั่นคงความสามารถในการพึ่งพาอเมริกาเนี่ยมันมีความเสถียรแค่ไหนถ้าทรัมป์แบบทำแบบนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคำถามของทาง
1: ครั
0: ญ
1: บ
0: ี่ปุ่นของทางไต้หวันและของทางเกาหลีด้วย
1: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับทรัมป์เองก็พูดในทำนองว่าถ้าเขายังคงอยู่ในตำแหน่งในวาระอยู่เนี่ยไต้หวันอย่าเพิ่งขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรๆอย่าเพิ่งประกาศเอกราชนะรออนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำนองนั้นมันก็เกรงใจจีนนะเพราะว่าตอนนี้มาเจอกันแล้วรู้สึกจีนจะกล้าวเรื่องไต้หวันมากสำหรับการ
0: ประเด็นคือประเด็นคือมันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นจริงไหมครับเพราะว่าท่าทีของประเทศอนโยบายของประเทศมันต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นทรัมป์หรือไม่ใช่ทรัมป์
1: ค
0: ถ
1: ร
0: ูก
1: ับ
0: ไม่อย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยเนี่ยงั้นเราจะไปคบกับประเทศประชาธิปไตยได้ไงเพราะประเทศประชาธิปไตยจะต้องเปลี่ยนผู้นําไปเรื่อยๆฉะนั้นพูดแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กไงสำหรับประเทศประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มีหลักการแล้วก็มีผลประโยชน์แล้วก็ออกมาชัดเจนว่านโยบายเป็นแบบนี้จะเปลี่ยนผู้นําก็นโยบายก็ไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยมันไม่เวิร์กสำหรับแม้กระทั่งสำหรับประเทศที่เป็นประเทศที่มีคนรวบอํานาจก็เถอะว่าอายุมากขึ้นแก่ไปตายไปแล้วทํายังไงมันก็เกิดความไม่มีเสถียรภาพครับ
1: ครับมาเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าอเมริกานั้นไปขายของอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าในทางกลับกันเองดูเหมือนจีนก็มีการพูดถึงเรื่องของการเปิดให้เข้าถึงข้อจํากัดเรื่องของชิปคอมพิวเตอร์ชั้นสูงของอเมริกามากขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยมันคงจะตรงกับที่ Nvidia เดินทางไปแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงไม่แน่ใจว่าทางอเมริกายอมไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าจีนจะต้องซื้อของจากอเมริกาอย่างเดียวแต่ว่าจีนน่าจะได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นมากในแง่ของ AI ในแง่ของโรบอทที่เขากำลังจะพัฒนาไปสู่ระดับโลกนะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาขยายความเรื่องอื่นกันต่อเพิ่มเติมสักครู่ครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com และ
2: สุขภาพดีสร้างได้สร้างบ้าน SCG Harm อากาศสะอาดฝุ่นน้อยบ้านเงียบนอนหลับสนิทพักผ่อนได้เต็มร้อย
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
2: ปิดประตูบ้าน SCG Heimคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
5: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
2: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: เก็บมันเลยไหมคะหัวหน้า
7: ใจเย็น
6: ถ้าเราไม่ซัดมันก่อนมันเล่นเราแน
7: ่น่ากลัวตรงที่เรามองไม่เห็นมัน
6: มันอยู่ที่มืออ
7: ะไร
6: เชื้อโรค
8: จัดการมันด้วยสิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย์มีแอลกอฮอล์ 70% สิริบัญชาแอลกอฮอล์สเปรย
9: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
10: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
11: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
12: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะ

0: ฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับเฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
0: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
3: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับประเด็นเรื่องขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยถ้าเกิดว่า มันกลับมาในจุดที่ทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจผมไปดูข่าวเนี่ยบอกผู้สื่อข่าวถามทรัมป์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์บน Air Force One ระหว่างกับจีนเรื่องนี้ประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันคงจะสรุปกันเร็วๆนี้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องอาจจะทำให้ไต้หวันไม่พอใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจารย์
5: ไม่พอใจคงไม่พอใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่านึกออกแล้วครับมันเป็นมันอย่างที่บอกมันเป็นการซื้ออาวุธที่มี2ล็อตแล้วล็อตแรกอนุมัติแล้วสภาจ่ายเงินแล้วตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ยังไปไม่ยอมอนุมัติเป็นขั้นสุดท้ายมันก็ดูแปลกแล้วมันก็ความผมคิดว่ากลายเป็นว่าต้องดูในรายละเอียดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเป็นไปได้เหมือนกันว่าที่ยังไม่สามารถจะทำไม่อนุมัติเนี่ยจะเป็นเพราะว่าสต็อกไม่มีก็ได้เพราะว่าไปใช้ที่อิหร่านเยอะมากนะครับแล้วก็เลยคล้ายๆกับตกกระไดพลอยโจรไปก่อนเลยต้องดีเลย์ไปก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าเขาจะคุยกันภายในยังไงแต่ว่าแน่นอนถ้าผมเป็นไต้หวันผมก็ชักเอ๊ะงงเหมือนกันว่าอันนี้จะถูกดีเลย์แล้วก็ยังมีอีก 14,000 ล้านนะครับก็เป็นอีกส่วนนึงครับ
4: เรื่องไต้หวันก็อาจจะต้องเหมือนถูกซัสเปนไปก่อนสำหรับเรื่องการขายอาวุธแต่ก็แน่นอนแต่ว่าคงตอนนี้ผู้นำไต้หวันก็เป็นไช่อิงเหวินอยู่ใช่ไหมอาจารย
5: ์ต้องเปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีคนผู้ชายครับที่ขึ้นมาแทนอ๋อ
4: แต่ว่าบารมีจะสู้คนนี้ไม่ได
5: ้ก็เสียงในสภาเนี่ยยังมีไม่พอเสียงในสภาล่างก็จะว่ามีไม่พอเพราะฉะนั้นเดิมทีที่ของบประมาณไปขยายงบประมาณภาคกลาโหมไปเนี่ยขอไม่ต้องเข้าใจว่า 40,000 ล้านเหรียญแล้วได้มาแค่ 25,000 นะครับก็ต่ำที่คาดเอาไว้ทั้งที่ไต้หวันอเมริกาเองก็กดดันให้ไต้หวันเนี่ยคล้ายๆกับดูแลตัวเองอย่ามาให้อเมริกาต้องช่วย
4: นะครับ
5: ก็พยายามเขาก็พยายามแล้วก็ว่าแต่ว่าผู้นำพรรคฝ่ายค้านคือก๊กมินตั๋งเนี่ยก็ถ้าตามข่าวที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยแกก็เป็นผู้หญิงนะครับบินไปที่จีนแล้วก็ได้ไปเจอสีจิ้นผิงด้วยแล้วทางสีจิ้นผิงทางจีนก็สนับสนุนฝ่ายค้านอย่างมากฝ่ายค้านก็พยายามจะแซะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านจะทำให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าถ้าไม่รีบบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงไม่รีบสร้างศักยภาพทางด้านการทหารเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอแบบยูเครนนะครับเป็นต้นก
4: ็ชื่อไล่จริงเต๋ออาจารย์คนใหม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเ
5: ท่าไหร่ครับก็เนี่ยเป็นการเมืองของไต้หวันเองคนไต้หวันเองก็คงร้อนๆหนาวๆอยู่เนี่ยครับว่าจะเอายังไงดีนะครับภาพรวมเป็นอย่างนั้น

0: ผมเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่งของสภาพัฒ
1: อ
0: น์
1: ๋
0: แ
1: อ
0: ล้วว
1: ันนี้ออกแล้วโอเคครับเดี๋ยวผ
0: คร
1: ม
0: ับก็บอกว่ามันค่อนข้างผิดคาดไปในเชิงบวกมากๆนะครับเพราะว่าการขยายตัวของ GDP เราโตได้ดีมากเลยตัวทั้ง2.8ตลาดคาดการแค่ประมาณ
1: ครับ
0: หนึ่งของนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่โตมากเลยโตไปหมดเลยทั้งการบริโภคของเอกชนของรัฐบาลแล้วการลงทุนก็โตมากด้วยการส่งออกก็โตมากด้วยก็ทุกอย่างเนี่ยจริงๆแล้วโตดีมากเลยในไตรมาสหนึ่งนะครับภาคการผลิตเนี่ยก็ต้องบอกว่าดูแล้วมันก็ยังมันอาจจะแปลกนิดหนึ่งอย่างเช่นการส่งออ
1: ค
0: ก
1: รับ
0: สินค้าและบริการในการออกสินค้าในโตทั้ง15.5%15.5%เยอะมากนะครับแต่ว่ากลายเป็นว่าสาขาอุตสาหกรรมเนี่ยโตแค่ไม่ถึง1%แล้วการส่งออกของไทยปกติ6-80%ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม
1: ครับ
0: ก็มันก็ดูอาจจะขัดนิดหนึ่งแต่ต้องไปดูในรายละเอียดภาคเกษตรก็โตแค่1.2%นะครับสาขาขนส่งก็โต3.6%การค้าโตตั้ง6%แล้วก็ก่อสร้างโตตั้ง6%คือถ้าดูอย่างนี้ก็คงแค่ว่าตัวที่ขับเคลื่อนคือสาขาการค้ากับก่อสร้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ากลายก็แปลกๆที่ว่าการส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยโต12.6ตอนส่งออกสินค้า15.5บริการโตก็แค่1%เท่านั้นเองนะครับก็ไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าในเดือนสุดท้ายของไตรมาสหนึ่งมันจะได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจากเรื่
1: ค
0: อง
1: ร
0: ร
1: ั
0: า
1: บ
0: คาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นแต่ดูเหมือนกับมันยังไม่ได้กระทบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะครับยกเว้นอย่างที่ผมบอกไงส่งออกสินค้าโตทั้ง15.5แล้วก็สาขาอุตสาหกรรมโตแค่0.9%เนี่ยมันจะแย้งแย้งกันอยู่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการนําเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีการส่งต่อออกไปนะครับแล้วก็มีสินค้าบางอย่างบางส่วนจริงๆที่เร่งผลิตจริงๆพวกสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเวลามี AI อะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ AI ที่ว่าในการมันต้องใช้ฮาร์ดแวร์เยอะเลยใช้ชิปใช้ไอ้พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ใช้ฮาร์ดดิสไดรฟ์ของเราเนี่ยที่เราผลิตเยอะเนี่ยเยอะมากอีกเหมือนกันนะครับเป็นภาพโดยรวมคิดว่าก็เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: เขาสัญญาณก็ออกมาดีกว่าที่คาดทั้งนั้นครับ
0: ดีกว่าที่คาดมากครับโดยเฉพา
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ท
1: ่
0: ็อปไล
1: คร
0: น
1: ับ
0: ์ก็ดีกว่าที่คาดมากเพราะว่าทั้งการบริโภคเอกชนก็ยังแข็งแรงอยู่มากๆเลยรัฐบาลก็เร่งการลงทุนการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยโตทั้ง10.1%ก
1: ค
0: าร
1: ร
0: ล
1: ัง บ
0: ทุนภาครัฐเนี่ย9.4%ไอ้10.1อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นี่คือการลงทุนจริงนะครับอาจจะเป็นที่รัฐบาลพยายามเร่งไอ้การอนุมัติการลงทุนไอ้เรียกว่า fast pass ที่
1: ครับ
0: รัฐมนตรีเอกนิติเขาขับเคลื่อนอยู่ก็อาจจะมาลงเข้ามาลงในไตรมาสนี้พอดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการนําเข้าสินค้าเราก็นําเข้าเยอะมากเลยนําเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นตั้ง25.4%นะครับภาพโดยรวมๆก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็ดีแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจผมต้องลองถามท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าแล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยรู้สึกดีหรือเปล่าตัวเลขมันดีแต่พวกเราอ่ะรู้สึกดีหรือเปล่าว่าสถานะทางเศรษฐกิจเรามันดีขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับก็ลองก็อยากจะถามดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนคงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะว่าจะ
1: ครับ
0: ตัวเองดีขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อเช้าผมเห็นไอ้การทำโพลเห็นไหมครับที่ออกมาโพลทางการเมืองออกมาถามประชาชนว่ารู้สึกยังไงก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกดีเท่าไหร่กับเศรษฐกิจเข้าใจว่าเป็นโพลของอะไรนะจำไม่ได้โทษจำไม่ได้จริง
1: ครับ
0: เมื่อเช้าเนี่ยครับ
1: คือมันอาจจะยังไม่ถึงก็ดีเพราะว่ามันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สถานการณ์ราคาพลังงานจนกระทั่งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกขึ้นมาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางมันก็ยังไม่เห็นทิศทางว่ามันจะดีขึ้นยังไงเพียงแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะถูกรีเฟอร์จากก่อนช่วงสถานการณ์น้ำมันเนี่ยเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วมัน

0: มันผมคิดว่ามันควรจะไม่ได้ดีขนาดนี้
1: ใช่
0: นะ
1: ใช่ใช่
0: เพราะว่าเดิมทีมีการคาดการณ์กันว่ามันน่าจะโตได้แค่สัก1.3 1.4 1.5%เท่านั้นเองไตร
1: คร
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: สแต่กลายเป็นว่าโตค่อนข้างสูงมากคือทั้ง2.8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าโตเยอะเพราะส่งออกเยอะแต่ก็นําเข้าเยอะเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าภาคอุตสาหกรรมซึ่งควรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยการส่งออกในกลายว่าโตแค่ไม่ถึง1%เป็นเซกเตอร์ใหญ่ที่โตน้อยที่สุดด้วยซ้ำไปจะไม่เป็นไรเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยๆมาเก็บตกกันทีหลังนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดเต็มตัวครับก็เขาเพิ่งประกาศมาเมื่อเช้านี้เองเมื่อไม่สัก10 นาทีนี้เองครับ
1: ครับก็ต้องมาดูผลลัพธ์กันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบทสรุปของการเดินทางไปเยือน จีนของทรัมป์แล้วก็ผู้นำบริษัทนี่ถ้ามองในภาพรวมถือว่าเป็นบวกนะอาจารย์ถูกไหม
0: คือมันก็เป็นบวกในเชิงที่ว่าไม่ได้มีอะไรแย่เกิดขึ้นนะครับคือมันก็เป็นบวกในเชิงนั้นแต่ถามว่ามีอะไรที่ดีเป็นพิเศษเกิดขึ้นไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นออกมาแต่ว่าถ้าดูในเชิงของนักวิเคราะห์ก็จะว่าจะมีโดดเด่นที่เรื่องที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับว่าทางอเมริกายอมรับแนวทางกรอบการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนที่ประธานาธิบดีชิ้นผิงเสนอคือไอ้ constructive relationship of strategic
1: ครั
0: stability
1: บ
0: ก็น่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าสังเกตดูท่าทีท่าทางของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นท่าทางที่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนหาทางอยู่ร่วมกันไม่เหมือนกับทรัมป์หนึ่งเจ้านะเข้าไปถึงตอนแรกก็เปรี้ยงปร้างขึ้นภาษีศุลกากรเลยแม้กระทั่งทรัมป์สองตอนแรกเข้ามาถึงก็ไม่ดูตาม้าตาเรือขึ้นภาษีศุลกากรกันใหญ่เนี่ยจีนเนี่ยไม่ชอบแบบนั้นเลยความสัมพันธ์จีนบอกว่าต้องให้มันแบบให้มันมี stability มีเสถียรภาพนะครับก็ผมคิดว่านั่นคือข้อดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกนะทรัมป์ก็นั่งชมสีจิ้นผิงชมแล้วชมอีกตั้งหลายครั้งนะครับดังนั้นมองในแง่บวกเนี่ยดูเหมือนกับทรัมป์รู้ตัวแล้วว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องประพฤติตัวยังไงกับจีนเพื่อจะให้มันมีอะไรที่มีเสถียรภาพอย่างที่ว่าก็อาจจะเป็นถ้ามองในแง่บวกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าเราต้องดูต่อไปยาวๆอีกเหมือนกันต้องดู
1: ค
0: เป็
1: ร
0: น
1: ับ
0: เหมือนกันเพราะว่าพูดอย่างแต่มันจะทำอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้นี่เป็นความเห็นของผมเองนะครับถ้าดูตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีชิ้นผิงเดือนตุลาปีที่แล้ว
1: ครับ
0: เราเจอปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าโอเคเดี๋ยวทรัมป์จะเดินทางไปที่ปักกิ่งเนี่ยตอนนั้นพูดกันว่าจะไปเมษาแล้วก็มีข้อตกลงนี่แหละซื้อซอยบีนซื้ออะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็ได้ยุติการแข่งกันขึ้นภาษีศุลกากรอเมริกาก็ถอยทรัมป์ก็ถอยจากภาษี140%ก็ไหลลงมาเหลือ10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกว่าไอ้เทรดทรูซเนี่ยคือการสงบศึกด้านการค้าเนี่ยจะสงบไป1 ปีเต็มถึงตุลาปีนี้นั่นคือที่ประชุมที่พบกันเดือนตุลาปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยนึกว่าเขาจะต่ออายุไอ้ตุลา26เนี่ยต่อไปก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ที่สำคัญที่น่าสนใจในความเห็นผมคือว่าหลังจากตุลานั้นน่ะทรัมป์แกก็ไล่บี้ประเทศต่างๆในภูมิภาคลาตินอเมริกาทั้งหมดจำได้ไหมแกไปบี้
1: ครับ
0: มาแกไปบี้โคลอมเบียเม็กซิโกโดนอยู่แล้วแคนาดาก็โดนบี้อยู่เยอะเลยนะครับแล้วแกก็ไปบี้คิวบาแล้วก็ไปบี้นิการากัวไปประเทศต่างๆแล้วก็อย่างที่เราทราบเวเนซุเอลาคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่เขาคบค้ากับจีนมาต่อเนื่องเลยแล้วก็โดยเฉพาะเวเนซุเอลาเนี่ยความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากคิวบาเนี่ยความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากดูเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยกำลังจะไล่นึกออกไหมครับใกล้ไล่ทำให้พันธมิตรของจีนตรงแถวแถวภูมิภาคเนี่ยล่มสลายไปทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ซึ่ง รวมทั้งอิหร่านด้วยอิหร่านก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากเป็นที่รู้กันว่าประเทศสามเกลอที่สนิทสี่เกลอที่สนิทกันนี่ก็คือเกาหลีเหนือรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่าน
1: ครับ
0: อิหร่านถ้าดูพฤติกรรมของทรัมป์เนี่ยนะครับตั้งแต่เวเนซุเอลาปานามาอิหร่านคิวบาเนี่ยเหมือนกับทรัมป์เนี่ยถ้าทำสำเร็จในทั้งสี่ที่เนี่ยทรัมป์ไปที่จีนเนี่ยจีนจะกลัวเลยนะเพราะเล่นไปนึกออกว่าไปล้มล้างหรือไปตัดแข้งตัดขาของประเทศที่เป็นพันธมิตรของจีนไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่พอดีทำไม่สำเร็จไงครับพอดีเมื่อ
1: ทำไม่สำเร็จ
0: แ
1: ล้ว
0: ทำไม่สำเร็จไงมันก็เลยต้องอาจจะดีไม่ดีก็เลยไม่สามารถที่จะไปแบบพังงาดกลับไปได้คือเดิมทีทรัมป์แกคงนึกว่าหลังจากโดยเฉพาะที่ประสบความสำเร็จที่นี่ที่เวเนซุเอลาเนี่ยแกคงนึกว่าเดี๋ยวไปที่อิหร่านเนี่ยสามอาทิตย์จบจำได้ที่เราคุยกันแกคงนึกว่าสามอาทิตย์จบปรากฏว่านี่มันกลายเป็น2 เดือนแล้วก็ยังเฉยๆเข้าเดือนที่3แล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่จบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่าแกไม่ได้มีสิ่งที่แกคงคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าว่าแกจะทําให้จีนดูว่าเนี่ยที่คุณไปพยายามแบบนึกออกไปสนิทสนมกับประเทศรอบล่างอเมริกาแล้วคุณจะคืบคลานเข้าไปในเม็กซิโกครับการเข้าไปในเวเนซุเอลาเข้าไปในปานามาเนี่ยทําจัดการเรียบหมดเลยรวมทั้งอิหร่านด้วยเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นอันนี้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: เรื่องของชิป AI ของ Nvidia เรื่องการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้มากขึ้นที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเป็นไปได้ที่จีนจะได้ข้อตกลงหรือข้อเสนอรับอเมริการับข้อเสนอนี้ได้ไหม
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องชิป Nvidia เนี่ยเดิมทีเนี่ยพูดกันว่าจีนเนี่ยต้องการใช้ชิปของ Nvidia เพราะเป็นชิปที่มีความทันสมัยล่าสุดที่สุดโดยเฉพาะนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วแล้วก็ Nvidia ก็เลยผลิตชิปที่ดีลงมาอีกนิดนึงเพื่อจะขายให้จีนโดยเฉพาะคือ H200 เนี่ยใช่ไหมครับคราวนี้พอผลิตออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ฝ่ายอเมริกาอนุมัติแล้วตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ย
1: ครับ
0: และไอ้คนที่ไม่ซื้อคือจีนนะครับค
1: ือ
0: แปลว่าอเมริกาเนี่ยอนุมัติให้ขายชิป Nvidia อันเนี้ย H200 เนี่ยให้กับบริษัทจีน40 บริษัทแต่ละบริษัทถ้าจำตัวเลขไม่ผิดถ้าผิดขอประทานโทษด้วยเนี่ยขายให้ได้เจ้าละประมาณ70,000 ชิป70,000 ชิ้นเนี่ยก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลจีนเหมือนก็พยายามไปกระตุกบริษัทพวกนี้ว่าอย่าไปซื้อเลยเดี๋ยวไปพึ่งพาอเมริกาซะเปล่าๆอย่าไปซื้อเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปร่วมกันช่วยพัฒนาชิปของหัวเว่ยดีกว่าซึ่งเขากำลังพัฒนาอยู่ว่าให้มันมีความศักยภาพใกล้เคียงเทียบเท่ากับของอเมริกาจะได้ไม่ต้องพึ่งของอเมริกาอีกเพราะฉะนั้นดีไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการด้วยซ้ำในตอนนี
1: ้
0: ครับต้องยอมรับโอเคไอ้เรื่องของชิป Nvidia เนี่ยความต้องการมีสูงมากทั่วโลกเพราะทุกคนเอาไปใช้ทำไอ้ Data Center ทำ AI แล้วของคุณก็ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับนี่ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ของโลกเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้เรามัวแต่พูดเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอะไรค่อนข้างเยอะแต่เรื่องเศรษฐกิจนี่เรื่องสำคัญมันอยู่2 เรื่องเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องที่1ก็คือว่าไอ้น้ำมันสต็อกน้ำมันมันเริ่มค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยที่โลกจะขาดแคลนน้ำมันจริงๆเลยซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะมาถึงภายในประมาณสัก1 เดือนถ้าสมมติว่าช่องแคบพอเมอร์เซนแบบนี้ภายใน1 เดือนเนี่ยจะมีปัญหาแน
1: ่
0: ๆว่าจะขาดแคลนตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะขาดแคลนเรื่องของน้ำมันดิบอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะขาดแคลนจนกระทั่งทำให้สิ่งที่ขาดแคลนมากกว่าคือผลผลิตของน้ำมันดิบโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันเครื่องบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีดีเซลด้วยแล้วก็เรื่องของไอ้ปุ๋ยก็จะสำคัญมากที่จะขาดแคลนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนี่ขาดแคลนแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดผลอยู่2 ด้านด้านหนึ่งคือราคาน้ำมันต้องขึ้นสูงมากเลยเพื่อจะทำให้ดีมานด์มันลดลงเขาเรียกว่า demand destruction price อาจจะเกิดขึ้นได้นักวิเคราะห์ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเนี่ยราคาน้ำมันที่ปัจจุบัน Brent อยู่ที่105 เหรียญเนี่ยมันจะไปเจอที่150มากกว่านะครับหรือในอีกขาหนึ่งก็คือว่า ไอ้ราคาแม้กระทั่ง105 เหรียญเนี่ยมันก็รุนแรงค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยดีมานด์มันจะคอลลัปส์เลยประเทศ
1: คร
0: ก
1: ับ
0: ำลังหลายประเทศเนี่ยเศรษฐกิจจะเข้าสู่ภาวะถอยไปแล้วพอเข้าไปสู่เดือนมิถุนากรกฎาช่วงที่ประเทศตะวันตกเขาเริ่มใช้น้ำมันเยอะๆเพราะเป็นช่วงที่จะขับรถไปเที่ยวจุลายฟอสอะไรต่างๆเนี่ยช่วงหน้าร้อนของเขาเนี่ยมันก็จะทําให้ขาดแคลนค่อนข้างมากราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นไปนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือราคาสินค้าเนี่ยนะครับมันก็จะปรับขึ้นเพราะหนึ่งราคาของน้ำมันที่ว่ากับอีกสองหนึ่งก็คือมีบูมด้าน AI ซึ่งเป็นการยังมีการเร่งใช้ซื้อนอนซื้อนี่นะครับกลายเป็นว่าไอ้ AI เนี่ยซื้อฮาร์ดแวร์เยอะมากซื้อฮาร์ดแวร์เยอะมากไม่ได้ซื้อนึกออกมันไม่ใช่เวลาคุณจะสร้างไอ้ AI เนี่ยคุณต้องไปซื้อชิปคุณต้องไปซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องไปสร้าง Data Center คุณก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อได้อีกฉะนั้นไอ้แรงเรื่องเงินเฟ้อมันก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงเลยว่าถ้าแรงขับเคลื่อน2 อันไปด้วยกันเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งแบงก์ชาติต่างๆเนี่ยอาจจะต้องยอมคิดต้องขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เศรษฐกิจเป็นขาลงได้ซ้ำนะครับนั่นคือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเข้าไปในไตรมาสที่ 3ไตรมาสที่ 4ของปีนี้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ภาพใหญ่เนี่ยมันดูไม่ดีเลยมันดูเหมือนกับจะเป็น perfect storm ได้เลยในไตรมาส 3 ไตรมาส 4แม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาส 1เราจะดูดีมาก
1: ครับเอฟเฟกต์อาจจะเห็นภาพในไตรมาส 2หรือไตรมาส 3ด้วยซ้ำเลยถ้าเกิด
0: ไตรมาส 2อาจจะยังไม่เห็นดีแต่รับรองถ้ามีปัญหาต่อเนื่องไปไตรมาส 3เนี่ยดูไม่ดีแน่ๆครับ
1: ครับก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่อไปแต่ตอนนี้รู้สึกถึงเบรนท์นี่จะทะลุ110 เหรียญแล้วนะอาจารย์ผมเช็คเมื่อเช้า
0: ไม่ค่อย110 เหรียญนี่ยัง
1: เป็นเบาไป
0: เบาไปฮะเบา
1: ไป
0: การขาดแคลนน้ำมันแบบที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์เขาคิดว่าควรจะไปเจอกันที่150 ถึง 200ตอนนี้มันไปไม่ถึงเพราะว่ามีการเอาสต็อกเก่ามาใช้ไงครับแล้วก่อนหน้านี้มีการสต็อกเอาไว้เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้โลกเนี่ยน้ำมันเหลือมันก็เลยมีบัฟเฟอร์เยอะแต่บัฟเฟอร์ที่เยอะเนี่ยจะหมดภายในสักกลางเดือนปลายเดือนหน้าครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวจันทร์หน้ามาดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับคงจะมีสเตทเมนต์อะไรแถลงออกมาอีกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของ2 เรื่องหลักๆกับสถานการณ์ยุติสงครามที่อิหร่านหรือเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือได้ภายใต้กรอบที่ว่าต้องไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับผมอ่ะ9:58 นครับเชียวชั่นพลัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: ขณะนี้เวลา9:00 น
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองชาวลำปางอยู่บนตึกสูงรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งประเทศเมียนมาอัศวินวงศ์หนอแก้วรายงานครับ
1: ชาวลำปางที่อยู่บนตึกสูงในพื้นที่จังหวัดลำปางรู้สึกได้ถึงแรงสั่นสะเทือนหลังเกิดแผ่นดินไหวขนาด 5.3 ตามมาตรฐานริกเตอร์จุดศูนย์กลางใกล้ชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากประมาณ247 กิโลเมตรโดยบรรยากาศที่โรงพยาบาลลำปาง

0: ซึ่งมีอาคารสูงอยู่หลายตึกโดยเฉพาะตึกบริการผู้ป่วยนอกหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวก็มีการสอบถามคนใกล้เคียงว่ารู้สึกเหมือนกันหรือไม่ว่าตึกเกิดอาการสั่นไหวซึ่งหลายคนก็รู้สึกได้และก็มีประชาชนหลายคนต่างรีบลงมาจากอาคารสูงของโรงพยาบาลเพื่อออกมาภายนอกเพื่อความปลอดภัยและรับมือกับเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นอีกรวมถึงที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดซึ่งมีอาคารสูง7ชั้นเจ้าหน้าที่และประชาชนต่างรีบลงมาและอยู่ในที่โล่งหลังเกิดแผ่นดินไหวและรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนโดยออกมาอยู่ในที่โล่งนานกว่า15นาทีเพื่อเกิดแน่ใจว่าไม่เกิดซ้ำอีกจึงทยอยขึ้นไปนอกจากนี้ประชาชนที่อยู่ตามโรงแรมและอาคารสูงในสถาบันการศึกษาต่างก็บอกผ่านโซเชียลมีเดียว่ารับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนในครั้งนี้เช่นกันอัศวินวงหนอแก้วสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดลำปาง
1: ขณะที่อาคารในกรุงเทพมหานครก็มีรายงานว่ารับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนดังกล่าวด้วยเช่นกันอาทิอาคารสูงย่านสาทรอาคาร MBK ปทุมวันอาคารย่านนนทบุรีและธนบุรีการรถไฟเผยผลตรวจสอบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนเตรียมสอบเพิ่มชั้นเครื่องยอมรับไม่ได้ตรวจสารเสพติดพนักงานทุกครั้งก่อนปฏิบัติงานนายอนันต์พลนิ่มแดงรักษาราชการแทนผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงการตรวจสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทางว่าได้รับทราบเรื่องดังกล่าวตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยปกติการรถไฟจะมีการตรวจแอลกอฮอล์และตรวจสุขภาพเบื้องต้นก่อนปฏิบัติหน้าที่พร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่การตรวจสารเสพติดยังไม่ได้ดำเนินการเป็นประจำอย่างไรก็ตามภายหลังเกิดเหตุกรมการขนส่งทางรางได้สั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานขับรถทุกคนเพิ่มเติมในอนันต์กล่าวว่าที่ผ่านมาการรถไฟมีการสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้ามาทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายดังกล่าวเริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่ปี2566หรือประมาณ3ปีซึ่งก่อนเกิดเหตุในวันที่15พฤษภาคมได้ผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนและไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องการขอใบอนุญาตขับรถไฟนายอนันต์ชี้แจงว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติการขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่27มีนาคม2569ได้กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วและขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางชัดชาติเผยทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ปัญหาจุดตัดจุดแยกทางรถไฟนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการแก้ไขปัญหาทางแยกจุดตัดทางรถไฟหลังเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนรถเมล์โดยบอกว่าได้สั่งให้มีการทบทวนจุดแยกจุดตัดทางรถไฟทุกจุดในพื้นที่กทมว่าในส่วนที่กทมดูแลมีการจัดทำป้ายต่างๆชัดเจนครบถ้วนหรือไม่จุดที่เกิดเหตุเป็นถนนที่มีความซับซ้อนมีถนนคู่ขนานที่มีรถสัญจรไปมาหลายทางทำให้การจราจรติดขัดการแก้ปัญหาต้องประสานกับทั้งตำรวจการรถไฟซึ่งเรื่องการบังคับใช้วินัยจราจรเป็นเรื่องโดยตรงของเจ้าหน้าที่ตำรวจกทม.เพราะดูแลเรื่องฟุตบาททางเท้าเป็นหลักแต่คงจะมีเป็นข้อเสนอแนะและแนะนำไปส่วนกรณีที่นายกรัฐมนตรีออกมาให้ความเห็นว่าหากจะแก้ไขปัญหาในระยะยาวอาจจะมีการขุดอุโมงค์ทางลอดนั้นนายชัชชาติให้ความเห็นในประเด็นนี้ว่าเส้นทางนี้หากดูในอดีตจะมีโครงการที่จะยกระดับรถไฟอยู่แล้วซึ่งแนวคิดไม่ว่าจะยกรถไฟหรือสร้างทางลอดก็เป็นแนวทางเลือกแต่จะต้องมาดูเรื่องของระยะการสโลปของถนนที่อยู่ใกล้ๆด้วยซึ่งมองว่าการยกทางรถไฟก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะพิจารณาแต่อย่างไรก็ตามหากจะเลือกแนวทางใดก็คงดูความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมซึ่งผู้เกี่ยวข้องจะประกอบการตัดสินใจเลือกสิ่งที่ดีที่สุดต่อไป
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมัน
6: นักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: โอ้ยข้อยังชั่วข้างนอกอีกกับสนามลบ
10: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
9: บ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
10: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
11: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
12: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
13: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.ดิเวเหมวชิระวรากร
15: สิบนาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะคะ18พฤษภาคมค่ะพุทธศักราช2569ค่ะเช่นเคยอยู่กับเดนจิติมาทวาเรศมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศค่ะก็มาตามกันต่อนะคะหลังจากสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยหลายคนก็จดจ้องนะคะการพบปะกันของสองผู้นำยักษ์ใหญ่ของโลกนะคะก็คือทางฝ้าของอเมริกาแล้วก็ทางฝ้าของจีนนะผู้นำของทั้งสองประเทศนะคะแต่ว่าเราก็เห็นสัญญาแล้วนะคะแม้ว่าการพบปะกันนั้นก็จะดูราบรื่นดีนะคะแต่ว่าปรากฏว่าในรายละเอียดแล้วก็ข้อตกลงต่างๆนั้นเนี่ยดูเหมือนว่านักลงทุนและตลาดหุ้นทั่วโลกนั้นเนี่ยนะคะก็อาจจะมีความผิดหวังนะคะแล้วก็คิดว่าดีลสำคัญนะจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะประเด็นในเรื่องของสถานการณ์ในเรื่องของอิหร่านนะคะที่ก็ยังดำเนินการในเรื่องของการปิดช่องแคบฮอร์มุสต่อไปแล้วก็ไม่ได้มีการพูดถึงรายละเอียดในเรื่องนี้ด้วยนะระหว่างคุณทรัมป์เองแล้วก็พระปีสีจิ้นผิงนะคะในขณะเดียวกันก็คงต้องติดตามเพราะว่าเราเห็นสัญญาณนะคะการอ่อนแรงของตลาดหุ้นทั่วโลกนะตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วค่ะแล้วก็เช้ามาวันนี้เนี่ยก็เห็นหลายๆตลาดนั้นก็มีการอ่อนแรงอย่างต่อเนื่องเหมือนกันนะโดยเฉพาะตลาดที่ปรับตัวขึ้นมาแรงๆนะคะรวมไปถึงในหลายสินทรัพย์นะคะที่มีการขยับปรับตัวขึ้นนะหุ้นที่เกี่ยวข้องเนื่องกับเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆนะคะก็มีการปรับฐานย่อมๆกันเกิดขึ้นนะคะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เนี่ยเราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะคะกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรรวมถึงหุ้นไทยด้วยนะเมื่อปลายสัปดาห์ก็อ่อนแรงแล้วก็เช้ามาวันนี้ถ้าดูกันแบบเรียลไทม์เองนะเซตอินเด็กซ์ก็เคลื่อนไหวแคบๆนะแต่ว่าตอนเปิดมานั้นเนี่ยก็ปรับตัวลงไปนะในแดนลบตอนนี้ก็พยายามกลับขึ้นมายืนบวกนะคะตอนนี้ 1,520 จุดนะบวกอยู่ 2.44 จุดแต่ว่าตอนเปิดมาเนี่ยลงไปนะแถว 1,510 จุดค่ะส่วนตลาดหุ้นต่างประเทศนะหางเสียงที่ฮ่องกงเรียลไทม์ก็ลบไป 1.66% นะคะ ทางฝ้าของนิกเกอิ225ลบไป 0.89% นะคะตลาดหุ้นจีนก็ China A50 ลงไป 0.75% นะคะแล้วก็เวียดนามเวนอินเด็กซ์นะยังคงพยายามยืน 1,900 จุดนะคะแต่ว่าก็ถอยลงมา 9.74 จุดตอนนี้ 1,911 จุดนะคะแล้วก็ที่ร้อนแรงแล้วก็หลายคนติดตามก็คือทางฝ้าของเกาหลีใต้นะคะก็มีการอ่อนแรงเช่นเดียวกันก็ลงแรงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วด้วยนะปลายสัปดาห์นะคะแล้วก็วันนี้ก็มีการลงต่อด้วยนะตลาดที่ขึ้นแรงๆเวลาลงก็ลงแรงเช่นเดียวกันนะในขณะที่เช้ามาวันนี้นะคะก็มีตัวเลขสภาพัฒน์เผย GDP ไตรมาส1ปี2019เนาะขยายตัว 2.8% จากตลาดค่า 0.3 ถึง 2.4% อ่ะเดี๋ยวทั้งหมดนี้เราไปตรวจสอบบรรยากาศกันนะกับนักวิเคราะห์มองสถานการณ์อย่างไรปัจจัยที่ต้องติดตามแล้วก็เราต้องระมัดระวังแรงของการปรับฐานแล้วก็สถานการณ์ต่างประเทศอย่างไรบ้างรวมถึงปัจจัยหนุนนำบ้านเราข้างในเองมีมากน้อยขนาดไหนนะคะคุยกันกับคุณกิตพลไพศาลกิจค่ะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB KH ประเทศไทยจำกัดมหาชนตอนนี้อยู่ในสายกับเราเรียบร้อยไปทักทายพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณกิตพลค่ะ
16: ครับสวัสดีครับ
15: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์อย่างที่บอกไปเลยนะสัปดาห์ที่แล้วหลายคนจับจ้องการพบปะของสองผู้นำแต่ดูเหมือนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยตลาดแล้วก็นักลงทุนเนี่ยอาจจะผิดหวังและไม่ได้ชอบใจสักเท่าไหร่พอเห็นแรงขายออกมานะคะตรงนี้สะท้อนอะไรได้บ้างแล้วก็จะทำให้สัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ของการที่จะมีการปรับฐานหรือจะมีการย่อมากกว่าไปต่อสำหรับภาพของตลาดหุ้นทั่วโลกและไทยไหมคะคุณกิตพลคะค่ะ
16: โอเคครับก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะครับเพียงแต่ผมคิดว่าสิ่งที่ตลาดเองคาดหวังในเชิงบวกเกี่ยวกับเรื่องตัวการหารือเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้มีอะไรที่มันมีสาระเท่าไหร่นะครับหรือจริงๆภาษาอังกฤษเราจะใช้คำว่าไม่มีดีลที่มัน breakthrough นะครับก็คือมันไม่ได้มีอะไรที่มันช่วยเปลี่ยนเกมนะเราเห็นว่าหลายๆอย่างที่ออกมาเป็นการพูดจากฝั่งของอเมริกาเท่านั้นเลยครับในฝั่งที่เราได้ยินคำพูดจากคุณสีจิ้นผิงผมคิดว่ามีแค่รายงานเรื่องไต้หวันอย่างเดียวนะที่ออกมาเป็นชิ้นเป็นอันนะแต่ว่าเราเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวว่าบรรยากาศการหารือเป็นยังไงสหรัฐอนุมัติการขายชิปเฮส200หรือจะเป็นประเด็นเกี่ยวกับว่าความประสบการณ์ในอิหร่านนี่ก็คือเป็นการพูดจากฝั่งของอเมริกาเลยคุณทรัมป์หมดเลยแต่คุณสีจิ้นผิงแทบไม่ได้พูดอะไรเลยนะครับซึ่งจริงๆลักษณะของการพูดแบบจีนเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นแบบนี้ก็คือคนมาเยี่ยมที่บ้านเราก็ต้อนรับนะแต่ว่าอะไรที่เราปฏิเสธเราก็อาจจะไม่พูดถึงหรือว่าอาจจะเงียบๆแต่ว่าอะไรที่ตอบรับเราก็อาจจะมีการพูดนะซึ่งเห็นไว้ในรอบนี้ในฝั่งของการพูดมันฝั่งของคุณสีจิ้นผิงเราจะได้ยินแค่เรื่องของตัวทฤษฎีนะครับเกี่ยวกับการที่มหาอำนาจใหม่ขึ้นมาเทียบกับมหาอำนาจเก่าแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีการสงครามหรือว่าไม่จำเป็นต้องติดอยู่ใน 2CDD tab ก็ได้มันกลายเป็นว่ามีแต่เรื่องประเด็นนี้แต่ไม่มีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของตัวนโยบายเศรษฐกิจนโยบายที่แก้สถานการณ์ในฝั่งกลางเลยนะครับดังนั้นผมคิดว่าตลาดเองก็เลยต้องมาประเมินฉากทัศน์บางอย่างใหม่ว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยหลายๆอย่างมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นจริงนะหรือแม้กระทั่งในฝั่งของตะวันออกกลางเนี่ยสมมติว่าสถานการณ์มันยังอีลุงตุงนังแบบนี้น้ำมันอาจจะไม่ได้ขึ้นแรงมากแต่ว่าโอกาสที่น้ำมันจะลงแรงจากสถานการณ์ที่มันเซ็ตเทิลได้มันก็อาจจะไม่เกิดนะดังนั้นทุกคนก็เลยจะต้องมาปรับฉากทัศน์บางอย่างกันไปซึ่งผมคิดว่าตัวหนึ่งที่มันอาจจะแทนภาพนี้ให้เราเห็นได้ดีก็คืออาจจะเป็นดอกเบี้ยนโยบายอเมริกานะครับก็คือก่อนหน้านี้ต้นปีเราคิดว่ามันน่าจะลงได้นะครับแล้วก็พอถัดมาสักหน่อยหลังสงครามเริ่มแรกเนี่ยเราคิดว่ามันน่าจะจบเร็วก็จะกลายเป็นว่าอาจจะมีการขึ้นดอกเบี้ยปีนี้เพื่อสกัดเงินเฟ้อก็ได้นะแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยลดแล้วดอกเบี้ยก็ยังต่ำกว่าระดับในช่วงต้นปีอยู่แต่ล่าสุดเนี่ยมันกลายเป็นไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นว่าเฮ้ยดอกเบี้ยเองอาจจะยังไม่ขึ้นปีนี้ขึ้นปีหน้าแต่ขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บกลายเป็นว่าดอกเบี้ยมันหรือว่าบอนด์ยิวเนี่ยจะไม่ได้กลับมาระดับที่ต่ำกว่าตอนต้นปีเนี่ยนะครับนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็เลยทำให้ภาพหลายอย่างของตลาดมันเกิดความเปลี่ยนแปลงไปนะครับแล้วก็มันเลยกลายเป็นผมคิดว่าภาพตรงนี้ตลาดนี้ก็จะต้องมาปรับพอร์ตว่ามันจะเป็นยังไงสุดท้ายคนก็เลยกลับมาดูครับว่าหุ้นแพงไปไหมนะครับหลังจากที่มันขึ้นมาได้ดีหรือว่าจริงๆแล้วบอนด์ยิวระดับเนี้ยซื้อหุ้นดีซื้อบอนด์ดีมันก็เลยจะเริ่มเกิดคำถามนะครับซึ่งผมคิดว่าภาพตัวนี้มันก็ทริกเกอร์ให้เกิดการปรับพอร์ตการลงทุนของทั้งโลกทีนี้เวลาดูตัวนี้ก็ต้องดูใน2มิตินะครับก็คือ1ระยะสั้นเนี่ยถ้าบอนด์ยิวของอเมริกาขยับขึ้นเนี่ยมันก็คงเป็นลบต่อสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหมดนะครับแต่ทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยการปรับตัวเนี้ยในภาพของความผันผวนที่จะเกิดขึ้นแต่ละตลาดมันอาจจะมีน้ำหนักที่ไม่เท่ากันนะครับนะอย่างเช่นคนที่ตัวดอกเบี้ยดอกสูงๆหรือว่ามียิวสูงๆเนี่ยผมคิดว่าจะเหนื่อยหน่อยแต่อย่างบ้านเราเองซึ่งยิวอยู่สักประมาณ 2% ต้นๆเนี่ยสมมุติว่าต่อให้มีการขยับขึ้นก็ยังเป็นตัวเลขที่มันต่ำกว่าแล้วลองสมมุติว่าเราขยับไปถึงสัก 2.5 ก็เห็นว่าไอ้ตัว 2.5 ก็ยังต่ำกว่าระดับผลตอบแทนผลเฉลี่ยของหุ้นไทยที่ 4% นะครับหรือจริงๆถ้าไปดูเป็นรายตัวเนี่ย าจจะมียิว 5-7 ด้วยซ้ำไปก็แปลว่าถ้าเป็นภาพแบบนี้ไอ้ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับหุ้นไทยเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นช่วงสั้นแต่ว่าเทียบกันแล้วเนี่ยมันยังดูเซ็กซี่หรือดูน่าสนใจกว่าหลายๆตลาดในภาพรวมของทั้งโลกนะครับฉะนั้นผมคิดว่าไอ้การปรับพอร์ตช่วงเดือน5เดือน6ที่มันอาจจะมีความผันผวนตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้แต่ว่าหลังจากเกิดแล้วเนี่ยผมคิดว่าภาพของหุ้นไทยเทียบกับหลายตลาดเนี่ยอยู่ในจุดที่ดูน่าสนใจกว่าเยอะนะครับฉะนั้นก็แปลว่าอันที่1ช่วงปรับพอร์ตมันก็คงฝนตกยังไงคงต้องเปียกอ่ะครับแต่ว่าถ้ามองแล้วก็คาดหวังว่าไอ้ฝนที่ตกในฝั่งบ้านเราเนี่ยมันจะไม่แรงเท่าในระดับของต่างประเทศและขณะเดียวกันเนี่ยพอฝนแห้งแล้วเนี่ยมีโอกาสที่ท้องฟ้าเรามันจะดูสดใสกว่าอีกหลายๆตลาดครับ
15: ค่ะถ้าเป็นแบบนี้นั่นหมายความว่าในยามนี้เป็นจังหวะและโอกาสที่เราสามารถที่จะทยอยเข้าลงทุนในตลาดได้หรือว่าเราต้องรอการดิสเคาต์ต่อรองราคาหน่อยคุณกิตพลมองยังไงคะสำหรับกลยุทธ์นักทุนในประเทศเองค่ะคุณกิตพล
16: ครับก็จริงก็อาจจะเป็นการต่อราคาบ้างแต่ก็ต้องรับความเสี่ยงว่ามันอาจจะซื้อแพงขึ้นก็ได้นะครับคือสมมติถ้าเราไปดูตอนปี2565ที่มันมีรัสเซียยูเครนก็จะเห็นว่าไตรมาส1เนี่ยกำไรปีนั้นก็ดีมากๆนะปีนี้แค่พอๆกันเลยนะครับตัวเลขกำไรหลังจากนั้นเนี่ยเราเห็นกำไรที่มันชะลอตัวลงเพราะผลการปรับลดประมาณการต่างๆนะแต่ทีนี้ความแตกต่างผมคิดว่าที่สำคัญเลยเนี่ยเราอยู่ในคนละไซเคิลกันของรอบของนโยบายการเงินนะครับคือตอนปี65เนี่ยต้องเรียกว่ามันเคาะหามยามร้ายนะครับคือดอกเบี้ยโลกเนี่ยมันเล็งจังหวะจะขึ้นอยู่แล้วเพราะว่าเราอัดสภาพคล่องไปเยอะตอนโควิดแล้วมันเหมือนกันเรากำลังจะถอนยาอยู่แล้วอะปรากฏว่าดันทะลึ่งเจอเรื่องสงครามเข้ามาเลยกลายเป็นว่าเราต้องถอนยาในจังหวะที่ทุกอย่างมาดูเจ็บปวดนะครับซึ่งสถานการณ์ณปัจจุบันเนี่ยต่อให้เราจะต้องขึ้นดอกเบี้ยบ้างแต่ก็เห็นว่าไซเคิลของภาพหลักของโลกเนี่ยไม่ได้อยู่ในไทเทเนียมไซเคิลเหมือนกับตอนปี65นะซึ่งเราจะเห็นว่า6667เนี่ยผลของไทเทเนียมไซเคิลเนี่ยมันไปอิมแพคต่อตลาดแรงมากๆแต่ในรอบเนี้ยมันจะไม่เหมือนกันนะครับก็คืออาจจะมีกระทบบ้างแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ในเทรนนิ่งไซเคิลแบบนั้นแต่นั้นผมคิดว่าภาพแบบนี้มันอาจจะมีหลายอย่างที่ทำให้เราดูหวั่นไหวแต่ว่าถ้าดูโดยรายเลขปัจจัยแล้วเนี่ยภาพเราดูดีกว่าสถานการณ์ดังกล่าวพอสมควรนะครับดังนั้นเราถ้าเราไปดูตอนปี65ก็เห็นว่าปลายไตรมาส2ต้นไตรมาส3เนี่ยตลาดหลายกลุ่มจะเริ่มตั้งหลักได้แล้วโดยเฉพาะในกลุ่มที่อิงเศรษฐกิจในประเทศที่เราคิดว่ามันอาจจะโดนผลกระทบลบระยะสั้นแต่พอถึงเดือน6เดือน7เราก็จะพอเห็นหน้าเห็นหลังแล้วว่าปรับลดแต่ปรับลดเยอะไหมหรือจริงปรับลดนิดเดียวนะครับดังนั้นผมคิดว่าภาพตรงนี้ก็แปลว่าเราก็คงจะหาจังหวะในการทยอยซื้อนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาแบบสุดประเภทที่แบบหลายคนแบบไม่ต้องมาสนใจภาพรายวันมากๆยอมซื้อแพงได้เนี่ยสักประมาณปลายไตรมาส2ต้นไตรมาส3ตรงจังหวะนั้นนะครับต่อให้แพงขึ้นแต่ว่าจะเป็นจุดที่สถานการณ์หลายอย่างน่าจะชัดเจนมากขึ้นครับ
15: ค่ะโอเคมีคุณผู้ฟังสอบถามว่าช่วงเวลานี้เนี่ยถ้าทยอยในการที่จะเข้าลงทุนเนี่ยมีตัวไหนที่มีความน่าสนใจโดยที่ราคายังไม่ได้ขึ้นเยอะแล้วก็ยังมีอัพไซด์ถ้าเรามองแบบระยะกลางระยะยาวค่ะคุณธพลจะชอบกลุ่มไหนตัวไหนคะ
16: จริงๆต้องบอกว่าทั้งระยะกลางระยะยาวอาจจะต้องไปดูตัวของทางด้านตัวท่องเที่ยวกับทางด้านของตัวการแพทย์นะครับจริงๆสองกลุ่มนี้มีแนวโน้มที่ผลประกอบการระยะสั้นจะได้รับผลกระทบจากนักท่องเที่ยวที่หายไปเมื่อกี้สภาพัฒน์ก็เพิ่งปรับลดเป้าหมายคาดการตัวเลขนักท่องเที่ยวเหลือ32ล้านคนจาก35นะครับแต่ทีนี้ถามว่าทำไมถึงยังดูน่าสนใจก็ต้องบอกว่าตัวเลขท่องเที่ยวอาจจะลดลงแต่ว่าถ้ามาดูแล้วเนี่ยในฝั่งที่เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่เป็นไฮเอนด์เนี่ยก็อาจจะยังกระทบไม่มากกับขณะเดียวกันถ้าเราไปดูในเชิงโครงสร้างก็จะเห็นว่าธุรกิจที่น่ากังวลคือธุรกิจที่ต้นทุนขึ้นแล้วขึ้นราคาไม่ได้นะครับแต่พวกธุรกิจการแพทย์ธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวหลักๆตัวเก่งๆตัวใหญ่ๆเนี่ยมักจะมีความสามารถในการที่จะขึ้นราคาหรือพูดง่ายมี pricing power นะครับดังนั้นไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากต้นทุนสถานการณ์ในตลาดกลางมันจะโดนผลกระทบน้อยกว่าหลายๆกลุ่มที่เรียกว่าต้นทุนขึ้นแต่ขยับราคาไม่ได้ดังนั้นผมคิดว่าถ้ามองแล้วในภาพใหญ่จริงๆเลยก็ต้องถือว่าเป็นการแพทย์เป็นท่องเที่ยวเนี่ยแหละครับเพียงแต่ว่าต้องค่อยๆทยอยด้วยเหตุผลที่ว่าผลประกอบการระยะสั้นไตรมาส2เนี่ยมันอาจจะเห็นผลกระทบจากท่องเที่ยวที่มันหายไปจริงหรือจากผู้ป่วยที่อาจจะหายไปแล้วยังไม่มาครับ
15: อย่างกลุ่มการแพทย์เนี่ยมีคนสอบถามมานะเพราะว่าถ้าดูย้อนเนี่ยดูในเรื่องของปันผลก็ใช้ได้นะคะแต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทำให้โอกาสในส่วนของปันผลหรือยิ่งปรับตัวลดลงมากน้อยขนาดไหนเราต้องคอนเซิร์นประเด็นนี้ไหมคะคุณกิตพลคะ
16: ผมคิดว่าจริงๆถ้าไปดูตัวใหญ่ยิวมันไม่ได้เป็นตัวเลขที่มันเยอะมากอยู่แล้วนะครับก็คือถ้าไปดูการแพทย์ส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นใหญ่ในกลุ่มนี้ยิวผมว่าไม่ได้เกิน 3% ไปเยอะมันจะไม่ใช่กลุ่มที่ยิวแบบ 5-6% นะครับดังนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นที่มีต่อยิวอาจจะมีบ้างแต่ว่าตัวเลขมันก็จะไม่ได้เยอะมากครับ
15: ค่ะโอเคแต่ว่าถ้าเราเป็นระยะกลางระยะยาวรอได้ราคาแถวนี้ก็สามารถทยอยสะสมได้
16: ผมคิดว่าอาจจะไปดูได้ก็คือสมมติว่าก็อาจจะเป็นกลุ่มประกันนะครับคือสมมติว่าถ้าเราเชื่อในภาพว่าจริงๆแล้วเนี่ยตลาดหุ้นไทยน่าจะไม่ได้แย่นะครับ

0: ุ่มประกันเนี่ยมันก็เลยจะเป็นกลุ่มที่น่าสนใจว่า1โดยยิวปัจจุบันของแต่ละตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอยู่ระดับประมาณ 5% เป็นส่วนใหญ่นะครับในประกันตัวใหญ่ TLI TIPH หรือว่า DLA แต่ทีนี้ความน่าสนใจก็คือว่ากำไรของกลุ่มพวกนี้มันจะมี2ส่วนก็คือกำไรจากการขายเบี้ยประกันภัยกับส่วนที่2ก็คือกำไรที่มาจากส่วนของไอ้ตัวของการลงทุนนะซึ่งการลงทุนของเขาก็มีทั้งบอนด์มีทั้งตลาดหุ้นนะแต่ส่วนใหญ่เวลาตลาดหุ้นดีเนี่ยผลตอบแทนการลงทุนของกลุ่มนี้มักจะดีตามไปด้วยนะดังนั้นก็แปลว่าถ้าเราซื้อตราสารซื้อหุ้นประกันก็จะเสมือนหนึ่งเราซื้อบอนด์ที่มีคอออปชันของตลาดหุ้นเนี่ยซ่อนอยู่ในตัวนั้นส่วนหนึ่งด้วยนะดังนั้นผมคิดว่าก็นอกจากสองกลุ่มดังกล่าวแล้วกลุ่มที่น่าสนใจถ้าจะซื้อบอนด์ผมคิดว่าวันนี้ราคาหุ้นประกันหลายตัวอาจจะดูน่าสนใจในการซื้อบอนด์ครับ
1: ค่ะโอเคขอบพระคุณมากเลยค่ะคุณกฤตพลนะจะได้ไอเดียแล้วก็กลุ่มเนาะให้ไปทำกันบ้านกันต่อนะสุดท้ายกรอบดัชนีวันนี้มองยังไงคะคุณกฤตพลส่งท้ายนิดนึงค่ะน่าจะยืนได้ไหมดูแล้วค่ะ
0: ครับก็จริงๆแล้วต้องบอกว่ามันโดยภาพรวมเราก็คิดว่ามีโอกาสจะถอยในช่วงเดือนนี้เดือนหน้านะครับแต่ทีนี้ถ้ามาดูแล้วเนี่ยไอตัวแนวรับแรกก็คือ1,500จุดนะครับแล้วก็1,490ลงไปดังนั้นผมคิดว่าในภาพตัวนี้มันอาจจะเป็นลักษณะการค่อยๆทยอยลดลงก็ได้นะครับน่าจะเห็นว่าอย่างเช้าวันนี้บางตลาดที่ดีขึ้นมาตอนนี้ก็เริ่มชะลอแล้วดังนั้นในภาพตัวนี้จะเป็นภาพจังหวะของการปรับพอร์ตต่อให้หุ้นที่เราคิดมันถูกหรือเป็นหุ้นที่มันจะฟื้นในรอบ 2-3 เดือนข้างหน้าเนี่ยแต่ช่วงเดือนข้างหน้าเนี่ยมันจะมีความดูไม่เป็นเหตุเป็นผลหรือลงแบบงงๆลงแบบหาเหตุไม่เจออันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดังนั้นสิ่งที่เราทำได้ก็คือ1ถ้าไม่ใช่ไม่สนใจมันเลยแล้วไปมองอีก2เดือนข้างหน้าก็คือการที่เรียกว่าแบ่งซอยไม้เยอะๆที่หนึ่งครับแล้วทยอยอันนี้เราก็จะไม่เครียดครับ
1: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคะคุณกฤตพลค่ะเดี๋ยวกลับมาตรวจสอบกันอีกครั้งวันศุกร์ค่ะค่ะ
0: ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สดีครับ
1: ค่ะคุณกฤตพลภัยสันกิจนะคะรองกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kay Hian ประเทศไทยจำกัดมหาชนนะก็เข้ามาให้ภาพในเรื่องของการลงทุนกันนะก็มีโอกาสนะในการที่จะถอยร่นนะคะแต่ว่าก็มองภาพปัจจัยบวกนะสำหรับภาพของตลาดหุ้นไทยเหมือนกันความแข็งแรงแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟหน่อยกลุ่มที่ปันผลดีๆก็ถือว่ายังเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจนะระยะกลางระยะยาวเมื่อสักครู่คุณกฤตพลแนะนำนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแพทย์การท่องเที่ยวแล้วก็ประกันนะก็ลองทำกันบ้านกันดูนะคะแล้วก็ตรวจสอบบรรยากาศกันนะปัจจัยต่างประเทศก็ยังดูระยะสั้นเนี่ยก็ยังกระทบกับกลุ่มเหล่านี้แหละแต่ถ้าระยะยาวก็มองเป็นปัจจัยเชิงบวกก็ดูปัจจัยเฉพาะตัวแล้วก็ดูรายละเอียดเฉพาะตัวกันนะคะอันนี้ก็เป็นภาพนะคะที่นักวิเคราะห์ให้ไว้นะคะเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้ก่อนที่เราจะพักกันนะคะแล้วก็ช่วงหน้าคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะวันนี้ประเด็นที่อาจารย์ชวนพูดคุยแล้วก็เขียนบทความน่าสนใจนะคะเป็นประเด็นในเรื่องของโชคความโชคดีแล้วก็เรื่องของโชคชะตานะในเรื่องของการลงทุนนะมีส่วนมากน้อยขนาดไหนนะในการลงทุนของเราเนี่ยเดี๋ยวคุยกับอาจารย์กันนะคะแล้วก็ปิดท้ายพาไปดูทองคำกันสักหน่อยนะราคาก็ย่อลงมานะถ้าใครตามกันนะตามสถานการณ์ของตลาดหุ้นที่ย่อเหมือนกันนะคะทองคำแท่งรับซื้อมา 70,000 ปริมๆนะคะตอนนี้ 7,100 บาทถ้วนนะขายออก 7,300 บาทถ้วนแล้วก็ทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 71,100 บาทนะคะถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ลดลงไปบาทละ100บาทถ้าจำกันได้เคยไปประมาณ 73,000บาท72,000นะแต่ว่าไปตรงนั้นแล้วฝ่าไม่ได้แล้วก็ถอยลงมาตรงนี้ปริ่มๆอยู่นะสําหรับ 70,000 ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ 70,000 เนี่ยก็เป็นจุดสำคัญเหมือนกันนะรับสำคัญที่ไม่หลุดเลยนะหลังจากที่เคยหลุดไปในส่วนของ 65,000 บาทต่อบาททองคำนะเดี๋ยวตามสถานการณ์กันนะคะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงนะคะแล้วก็ช่วงหน้าค่ะพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะ
2: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android

0: ล้วสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับเฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
4: อย่าลืมกดติดตามกด subscribe บน youtube ช่อง thinking radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยจิติมาทวาเรศและดร.นิเวศเหมวชิระวรากร
5: กลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของรู้ใช้เข้าใจเงินค่ะคุณผู้ฟังคะเป็นประจำนะเบรกที่2แบบนี้ของวันจันทร์นะคะเราพูดคุยกันกับท่านอาจารย์ดร.นิเวศเหมวชิระวรากรนะคะตอนนี้อาจารย์อยู่กับเราแล้วนะคะไปทักทายอาจารย์พร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
6: สว
5: ั
6: สดีครับคุณจิติมาท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านครับ
5: ค่ะเจอกันวันจันทร์เริ่มต้นสัปดาห์นะอาจารย์ภาพของบรรยากาศตลาดก็ยังติดตามกันก็ยังอยู่แบบนี้นะอาจารย์สถานการณ์สงครามก็ยังไม่ได้ไปไหนแล้วก็สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเจอหลายคนตามเรื่องของการพบปะคุณทรัมป์กับคุณสีจิ้นผิงใช่ไหมคะดูเหมือนตลาดจะยังไม่ได้ตอบรับเชิงบวกสักเท่าไหร่ค่ะอาจารย์มองยังไงแล้วก็ล่าสุดเช้าเมื่อวันนี้มีสภาพัฒน์มี GDP ออกมาด้วยนะอาจารย์ค่ะ
6: เรื่องพบกันคงไม่มีผลอะไรมากเพราะว่าดูเหมือนกับว่าทุกอย่างก็เหมือนเดิมนะไม่ได้มีดีลที่พิเศษอะไรแปลกใหม่นะก็เป็นเรื่องของการทูตอะไรต่าง
5: ๆค่ะ
6: นะตอนนี้ผมว่าปัจจัยมันยังควบคุมด้วยอะไรเรื่องภาพใหญ่อะเรื่องAI เรื่องสงครามเรื่องดอกเบี้ยอะไรก็ว่าไปนะคงจะไม่เกี่ยวกับอันนี้มากนะอันนี้ก็อย่างคนอย่างพวกวอร์เรนบัฟเฟตต์หรืออะไรต่างๆก็ยังแนวเดิมนะคือราคาหุ้นตอนนี้ส่วนใหญ่ก็ยังแพง
5: เกินไปแพง
6: รอคอลเลกชันรอวิกฤตอะไรก็แล้วแต่ถ้าจะมานะก็ตับมีการปรับบ้างเล็กน้อยนะแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีการเคลื่อนไหวครั้งใหญ
5: ่ค่ะหลักๆก็ถึงเงินสดใช่ไหมคะ
6: ถึงเงินสดยังไม่ได้คิดว่าจะทำอะไรมากส่วนตัวผมเองก็เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะก็มีแต่เงินสดเต็มเพิ่มไปเรื่อยๆเพราะเดี๋ยวปันผลเดี๋ยวนู่นเดี๋ยวนี้แล้วก็ปรับเล็กน้อยเหมือนกัน
5: คือ
6: ขายเล็กน้อยนะแล้วก็ไม่ได้ซื้ออะไรแล้วก็รออยู่นะในขณะเดียวกันจิตใจก็เริ่มอยากจะเข้าไปซื้อบ้างก
5: ็
6: คงคล้ายๆบัฟเฟตต์นะบัฟเฟตต์เขาก็รอไปรอมาก็เอาซื้อสักหน่อยนะ
5: อาจารย์อยากซื้อที่ไหนคะถ้าอาจารย์อยากซื้อตอนนี้เท่าที
6: ่
5: เ
6: ลี้
5: ยงเลงไทยหรือเวียดนามหรือต่างประเทศ
6: คิดว่าเมืองไทยนะตอนนี้คิดว่าเมืองไทยเพราะว่าต่างประเทศหุ้นก็ยังสูงเกินสูงเยอะระดับโลกยังสูงเยอะเวียดนามเองเนี่ยจริงๆก็เรายังไม่อยากไปมากหรอกนะเพราะว่าที่ไปๆอยู่ก็ไม่ค่อยดีเพราะว่าปีนี้หุ้นเวียดนามก็ไม่ดีนะแต่ว่ามันก็ถูกนะแต่ว่าเราก็ต้องจำกัดว่าเราไม่ไปอะไรในที่มันเสี่ยงเกินไป
5: ค่ะ
6: หมายว่าเอาพอร์ตใหญ่เกินไปอยู่นะหลังๆนี้ก็คิดว่าต้องกระจายตอนนั้นเพราะเวียดนามเราอยู่แล้วล่ะเราคิดว่าไม่น่าจะเพิ่มเติมอะไรมากก
5: ็
6: ปล่อยเข้าไปรอจังหวะรอโชคที่ผมเขียนไว้วันนี
5: ้ค่ะ
6: ว่าลงทุนต้องรอโชคเหมือนกันนะตอนนี้ก็ลองคือพยายามประคองรอโชคไป
5: นะ
6: ถ้าโชคไม่มีก็คงจะไม่ประสบความสำเร็จอะไรมากในตลาดเวียดนามนับถึงนาทีนี้ก็ไม่ได้ประสบความสำเร็จในเวียดนามนะผมมองระยะยาวเองก็โอเคก็ขึ้นบ้างแต่ว่าไม่ได้เป็นเปลี่ยนชีวิตอะไรหรอกนะเวียดนามยังไม่ใช่ประเทศไทยเมื่อหลังปี08นะ51เนี่ยนะเชื่อปี51เนี่ยคนที่ลงทุนเป็น BI ในประเทศไทยตอนนั้นน่ะ2551หลังจากวิกฤตซัพพลายเน
5: ี่
6: ยต้องถือว่ามีโชคสูงมากนะแล้วก็ประสบความสำเร็จโอเคฝีมือเนี่ยมันต้องมีอ่ะนะการเป็น BI มันก็ต้องมีฝีมือมีอะไร

0: นักกีฬาเองเนี่ยกีฬาแต่ละอย่างเนี่ยก็บอกว่าก็มีเรื่องของโชคมีเรื่องของฝีมือ
1: ค่ะ
0: นะแต่ไม่เท่ากันคือเข้าไปวิเคราะห์ดูนะเช่นก็บอกชกมวยเนี่ยชกมวยเนี่ยเรื่องของฝีมือ90 กว่าเปอร์เซ็นต์อะ
1: ค่ะ
0: โชคไม่ค่อยมีหรอกนะประเภทโชคแบบต่อยเข้าน็อกเลยบังเอิญพลาดไปถูกเข้าน็อกอะไรน้อยนะคือนักมวยนี่ต้องบอกว่าใช้ฝีมือเกือบ100%ไม่ได้ไม่ต้องไปคิดว่าผมโชคดีขึ้นไปชกชนะแชมป์อะไรไม่มีทางนะมีหลายอาชีพนะอย่างกอล์ฟเนี่ยจริงๆกอล์ฟนี่ก็ต้องมีโชคเยอะนะ
1: ค
0: ส
1: ่
0: ั
1: ะ
0: งเกตไหมว่าเราก็มีแชมป์ระดับเบอร์หนึ่งของโลกนะอะไรนะจีโน่ใช่ไหม
1: ค่ะ
0: ที่เขาได้เป็นมือหนึ่งปั๊บเดียวจบไปละอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวก็อาจจะขึ้นไปใหม่เพราะว่าผมว่าโชคก็มีส่วนเยอะนะลมฟ้านู่นนี่ตีไปแล้วมันพลาดแล้วมันไม่แน่100%แบบนั้นไม่
1: ค
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าถ้าเป็นนักมวยแชมป์โลกระดับนู่นระดับนี้เนี่ยเขาจะชกชนะตลอดแหละชนะบางคนชนะแบบตลอดตอนที่เป็นแชมป์โลกเลยนะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมสื่อคือโอกาสที่เขาจะแพ้น้อยไปดูสิฮะสถิติแชมป์โลกบางคนเนี่ยชกมาไม่เคยแพ้เลยนะแต่อะไรทํานองนี้นะอ่ะนี่เป็นการศึกษานะไม่ใช่เดี๋ยวนี้เรื่องโชคเนี่ยไม่ใช่เรื่องของดวง
1: ค่ะ
0: อะไรแล้วนะอย่างเดียวซึ่งแต่ก่อนเราไม่คิดหรอกนะเราก็คิดว่าเฮ้ยเราจะไปหวังโชคไม่ได้แล้วเราไม่เคยเชื่อเรื่องโชคเรื่องแรน
1: ค่ะ
0: ดอม
1: ฝีม
0: อ
1: ื
0: ะไ
1: อ
0: ร
1: เก่งอย่างเดียวก็น่าจะพาให้สำเร็จได้หลายคนก็จะเชื่ออย่างนั้นใช่ไหม
0: ชี
1: อา
0: วิ
1: จ
0: ต
1: า
0: เร
1: รา ย์
0: ก็เป็นนักสู้ไงก็สู้แล้วก็นั่นแหละเราคิดว่าทุกอย่างขึ้นอยู่กับตัวเราแต่จริงๆเนี่ยไปดูนะใครที่เข้าโปรแกรมเรียกว่าอะไรโคชชิ่งนะพัฒนาบุคคลให้อะไรต่างๆเขาก็จะสอนเลยต้องแบบนู้นเราต้องพยายามเราต้องสู้เราต้องอย่างงู้นอย่างนี้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับฝีมือนะผู้บริหาร90%บอกว่าฝีมือเขาเท่านั้นอ่ะที่ทำให้บริษัทสำเร็จเป็นสัมภาษณ์ดูนะคนที่ไม่ได้สำเร็จแต่ว่ามาสอนเรื่องโคชชิ่งก็จะเอานี่แหละบอกว่าโอ้ลืมไปได้เลยเรื่องโชคไม่มีโลกชีวิตนี้ไม่มีคำว่าโชคทุกอย่างต้องฝีมือคุณต้องทุ่มเทคุณต้องทำนู่นทำนี่คุณต้องคิดแบบนั้นแบบนะเป็นอย่างนั้นหมดอ่ะเพราะว่า
1: ค่ะ
0: คุณกำลังสอนเขาไงใช่ไหมก็ต้องพยายามให้เขาทำแต่พวกที่สอนไปไม่ใช่ว่าผิดนะนั่นคือสอนเพื่อให้คุณพัฒนาฝีมือถ้าให้คุณมีความคิดที่จะทำให้คุณได้เปรียบได้ชนะอะไรนะความคิดที่นู่นนี่ต้องมีอินโนเวทีฟต้องอะไรว่านะต้องสู้แบบบางคนก็บอกว่า24 ชั่วโมงนะต้องสู้อย่างเดียวแล้วก็ต้องคิดให้ถูกต้องต้องอะไรสารพัดนะแต่ว่าที่ผมดูมาเนี่ยมันดูเหมือนว่าอาจจะไม่จริง
1: ค่ะ
0: นะโชคอาจจะมีส่วนเยอะ
1: อื
0: ใช่ไหม
1: ม
0: บางคนบอกว่าคุณดูดิอีลอนมัสก์นะมีโชคอ่ะมีมือไหมทุกเรื่องทำแล้วสำเร็จอะไรต่าง
1: ค่ะ
0: ๆอะไรเงี้ยก็มีนะอันนี้ก็เป็นอาจจะเป็นสเปเชียลว่าคนคนนี้เขาเก่งจริงอะไรจริงแต่คนอื่นแย่ๆเลยนะที่บอกว่าเคยมีฝีมือทำนู่นทำนี่สำเร็จพอเปลี่ยนงานไปทำอย่างอื่นนะจากซีอีโอบริษัทนี้ที่ประสบความสำเร็จย้ายมาทำบริษัทนี้เจ๊งเลยอะไรเงี้ยฝีมือ
1: ค่ะ
0: หายไปไหนล่ะทำไมบอกว่าเก่งมากขนาดสร้างบริษัทนู่นนี่แต่พอมาเปลี่ยนงานแต่พอไปบางทีไม่ได้เปลี่ยนย้ายมาอยู่อีกบริษัทหนึ่งที่เป็นคู่แข่งเลยซ้ำไปจะมาฝีมือที่เคยเก่งๆทำไมหายไปไหนอ่ะมันก็เจ๊งอยู่ดีอ่ะวอร์เรนบัฟเฟตต์ยังเคยบอกหรือปีเตอร์ลินช์นี่แหละนะคนเชื่อคนฟังจากปีเตอร์ลินช์มากกว่าว่าไอ้พวกที่บอกว่าเก่งๆเนี่ยนะวอร์เรนบัฟเฟตต์นะวอร์เรนบัฟเฟตต์บอกว่าเนี่ยถ้าคุณเอาบริษัทเน่าๆบริษัทที่มันแย่มากเลยนะบริษัททําเหล็กในประเทศไทย
1: ค่ะ
0: เอาคนที่ฝีมือเก่งที่สุดเลยในการบริหารบริษัทเนี่ยเอามาบริหารบริษัทเหล็กให้ผมดูดิผมก็อยากถามว่าคุณจะเอาตัวรอดยังไงตายหมดอ่ะเพราะว่าระหว่างบริษัทที่ดีกับอะไรเนี่ยนะเอาบริษัทเนี่ยเอาผู้บริหารเนี่ยเอาฝีมือเอาเอคอนอมิกของบริษัทกับผู้บริหารมาประกอบกันเนี่ยนะจะถ้าบริษัทมันห่วยเนี่ยนะไอ้ผู้บริหารที่เคยดังๆอ่ะก็จะ

0: เน่านะใช่ไหมเอาบริษัทดีๆแต่เอาผู้บริหารห่วยหน่อยเข้า
1: ค
0: ไป
1: ่ะ
0: บริหารเนี่ยผลปรากฏว่าบริษัทก็ยังดีอยู่ดี
1: อืมโอ
0: ค
1: เค
0: ือ
1: เห็นภาพค่ะ
0: เข
1: อ
0: ้
1: า
0: าใ
1: จ
0: จ
1: า
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ย์
0: ถ้าบอกว
1: ค
0: ่า
1: ่ะ
0: ปีเตอร์ลินส์บอกว่าเนี่ยถ้าบริษัทที่มันดีจริงนี่นะ
1: ค่ะ
0: ต่อให้ผู้บริหารห่วยมันก็ไปได้
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะค
1: เพ
0: ล
1: รา
0: ้
1: ะ
0: ายๆว่าไม่จะ
1: ค
0: เ
1: ว
0: พ
1: าร
0: ามะว่า
1: ส
0: บ
1: ำ
0: ริ
1: เ
0: ษ
1: ร
0: ั
1: ็
0: ท
1: จ
0: มันดีอย
1: ม
0: ู่
1: ี
0: แล้
1: บ
0: ว
1: ริบทที่หลากหลายเนาะจะสำเร็จใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่แล้วเขาอยากได้บริษัทแบบนั้นไง
1: ค่ะ
0: เพราะเขาพูดแบบว่าถ้าคุณมีบริษัทที่ดีแล้วเนี่ยคุณต้องเผื่อไว้ว่ามันได้โดยผู้บริหารห่วยแต่คุณไม่ต้องกลัวหรอกถ้าบริษัทมันดีเนี่ยผู้บริหารห่วยมันก็อยู่ได้
1: ค่ะ
0: เพราะบริษัทพวกนี้บางทีเป็นบริษัทเก่าแก่นะ
1: อื
0: วันหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องมีผู้บริหารห่วยครับใช่ไหมถ้าบอกถ้าบริหารห่วยปุ๊บเนี่ยบริษัทเจ๊งนี่นะคุณอย่าไปซื้อ

0: ที่ผมเขียนบทความอันเนี้ยก็คือว่ามันแบบคล้ายๆกับว่ามันการประสบความสําเร็จการอะไรต่างๆเนี่ยมันต้องประกอบด้วยสองอย่างมันไม่ใช่บอกว่าถ้าคุณเก่งอย่างเดียวคุณรวยคุณอะไรไม่ใช่มันต้องมีโชคที่ผมบอกหรือมีดวงถ้าสองอย่างประกอบกันเนี่ยใช่ไหมไอ้เนี่ยใช่ได้
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ถ้าคุณมีแต่ดวงแต่ปรากฏว่าไม่มีฝีมือเลยไม่มีความรู้
1: ก็ไม่ได้
0: ไอ้เนี่ยแจ้งเช่นอะไรสำรอดถูกหวยท
1: ค
0: ี่
1: ่ะ
0: พูดเนี่ย
1: อืม
0: คุณมีดวงอ่ะรวยอ่ะพอแต่รวยเสร็จแล้วคุณไม่มีฝีมือเลยเงินก็หมดเกลี้ยงเช้ง
1: ค
0: ใช
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ไหมถ้าคุณมีสองอย่างคุณถูกลอตเตอรี่ด้วยคุณเก่งบริหารเงินเนี่ยไม่มีทางหรอกคุณก็รวยอ่ะ success นะอันเนี้ยนี่เป็นข้อใจความที่ผมเขียนบทความวันนี้
1: ค่ะ
0: นะแล้วส่วนตัวเองเนี่ยไม่เคยเชื่อเรื่องดวงมานะตั้งแต่เด็กแม้ว่าผมก็เคยเขียนบทความนะแล้วผมก็ไม่เชื่อด้วยท
1: ม
0: ี่
1: ี
0: บ
1: ค
0: อกว
1: น
0: ่า
1: ทำนายอ
0: ม
1: า
0: ี
1: จ
0: คน
1: า
0: ท
1: รย์
0: ำนาย
1: ตั้งแต
0: ตั
1: ่
0: ้ง
1: เ
0: แ
1: ด
0: ต
1: ็
0: ่
1: ก
0: เด็ก
1: ว่าจะ
0: ก็
1: รว
0: จ
1: ย
0: ะร
1: ว่
0: ว
1: าย จะร
0: ก็
1: วย
0: มีบนฝ่ามือเนี่ย
1: ม
0: ม
1: ี
0: ี
1: เส
0: บิ๊
1: ้
0: ก
1: น
0: เอ็มบิ๊กเอ็มบิ๊กเอ็มนี่คือ
1: ดู
0: บิ
1: ด
0: ๊กม
1: อ
0: ั
1: ี
0: น
1: ก
0: นี่บิ๊กมันนี่ใช่แล้วผมไม่เชื่อหรอกผมไม่ได้
1: ค
0: เช
1: ่ะ
0: ื่อแต่ว่าก็จําได้นะเพ
1: อ
0: รา
1: ื
0: ะ
1: ม
0: มันรู้สึกว่ามันน่ามหัศจรรย์ว่า
1: ค่ะ
0: อะไรเราเด็กแบบยากจนอยู่ในสลัมแล้วบอกว่าจะรวยจัดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้แต่ว่ามันก็เป็นแล้วไง
1: ค
0: แต
1: ่
0: ่
1: ะ
0: ว่าที่เป็นเนี่ยแต่ก่อนหน้านั้นไม่คิดหรอกก็ทํางาน
1: ค่ะ
0: จนอายุ40 กว่าแล้วยังไม่รวยไม่มีโอกาสรวยเลยเอางี้ดีกว่าเราทํางานบ้าเลยนะเป็นคนทํางานขยันมากนะ
1: ค่ะ
0: เจ้
1: ป
0: า
1: ระหย
0: น
1: ั
0: า
1: ด
0: ย
1: ด
0: รั
1: ้
0: ก
1: ว
0: ต
1: ย
0: ัวเล
1: ใช
0: ย
1: ่ไ
0: ช
1: หม
0: อบ
1: อา
0: ป
1: จ
0: ระหย
1: า
0: ั
1: ร
0: ด
1: ย์
0: ด้วย
1: ปร
0: ป
1: ะ
0: ร
1: ห
0: ะ
1: ย
0: หย
1: ัั ด
0: ด
1: ด
0: ด้
1: ้
0: วว ย
1: ยอดออม
0: เอ
1: ด้วย
0: ออ
1: ืม
0: แต่ว่าอายุ44แล้วตั้งตัวแล้วไม่ได้หรอกก็คือก็คนทํางานอ่ะว่าเงินเดือนใช้ได้ล่ะเพราะ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: เรียนขนาดนี้ใช่ไหมอะไรต่างๆแต่ว่าไม่ก็ยังไม่เห็นช่องทางรวยเลยนะอายุ44นี่แทบจะเรียกเพิ่งคว้าแล้วยอมละยกโยนผ้าแล้วว่าไม่เอาละไม่ต้องการรวยแล้วเพราะมันทําไปก็ไม่รวย
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ู้แบบปรับชีวิตใหม่แล้วก็เตรียมตัวว่าก็อยู่ไปเรื่อยๆจนเกษียณนั่นแหละแล้วก็เก็บเงินมันก็พอใช้ได้เจ๊ละพอใช้ไปตลอดชีวิตอะไรก็ว่าไปนั่นคือความคิดเนี่ยแต่พอหลังจากนั้นเข้ามาลงทุนเป็น BI เป็นอะไรแล้วก็มีสถานะก็เริ่มกลับไปศึกษาเริ่มกลับไปคิดว่าเฮ้ยเรารวยเพราะอะไรวะเราก็เก่งมาตลอดเราก็คิดว่าเราก็เก่งมาตลอดแล้วนะมัน
1: ค่ะ
0: คนเราก็คิดว่าเราทํางานดีทำมารู้เรื่องอะไรต่างๆแต่ไม่ประสบความสําเร็จแต่พอตอนอายุ44เนี่ยที่บอกจะติดเกมหมดแล้วล่ะชีวิตนี้ไม่เอาละมันโชคดีมันโชคดีจริงๆที่เจอครั้งแรกคือโชคร้าย
1: ค่ะ
0: กาจะติดเกมว่าผมก็อยู่ไปเรื่อยๆนี่แหละไม่ทําอะไรแล้วไม่ฝันหวานอะไรมากมายใช่ไหมเอาว่าต่อไปเรื่อยๆเพราะอายุ40 กว่ามันจะไปคิดว่าโอ้ยเราจะถึงนู้นจะไปทํานู้นทํานี่มันก็ไม่ไหวแล้วใช่ไหมก็เลยพอเกิดวิกฤตขึ้นมาเราตกงานทีเนี้ยมันเลยต้องเปลี่ยนไงต้องหาทางว่าจะเลือกทําอะไรต่อเพราะของเก่าเขาบอกว่าปิดบริหารบริษัทหลักทรัพย์นี่ไม่มีละที่อื่นเขาก็ไม่รับคุณว่าทุกแห่งปิดหมดนะเราก็ต้องไปหาพอไปหาแล้วมันก็ต้องเลือกคุณจะต่อยังไงซึ่งตอนนั้นเราก็ต่อโดยการเอ้าก็เอาเงินไปลงทุนเนี่ยถ้าคุณไม่มีงานดีๆไม่มีอะไรอนาคตคุณก็ลําบากแล้วถ้าคุณจะไปทําอะไรอ่ะจะมาอายุ40 กว่างานดีๆก็ไม่มีละใช่ไหมโอ้จะไปทำสตาร์ทอะไรมันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะอายุขนาดนั้นเนี่ยภาระในบ้านนะครอบครัวก็มีเต็มหมดละลูกเรียนในเตยอีกต่างหากใช่ไหมก็เลยต้องเลือกเสร็จแล้วพอเลือกพบว่าเคยนี่ไงโอกาสเกิดมหาศาลเลยนะเพราะว่าตลาดหุ้นมันตกเยอะมาก
1: ค่ะ
0: ราคาตกไป90%นะเฉลี่ยนะจากดัชนี1,700เนี่ยมันเหลือ200
1: ค่ะ
0: นะโอ้เราก็เห็นโอกาสเลยแล้วก็เข้าไปลงทุนใช่ไหมนี่คือว่าโชคดีมากแต่ว่าเราก็บอกเราโชคดีจังหวะนี้แต่ไม่ใช่แค่นั้นใช่ไหมถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยตอนนั้นเขาก็เลิกเล่นหุ้นหมดละคนที่เลิกเล่นหุ้นเจ๊งหมดละแต่เราเนี่ยโชคดีที่ว่าไม่ใช่แค่โชคดีอย่างเดียวเรามีความพร้อมพูดง่ายๆพร้อมที่จะรับโชคโดยบังเอิญนะคือเราไม่ได้เลือกนะโดยบังเอิญว่าเราเนี่ย

0: ก่อนที่จะเกิดวิกฤตตลาดหุ้นเนี่ยเราเนี่ยเป็นผู้บริหารของบริษัทที่ทำ prop fund
1: ค่ะ
0: สมัยก่อนที่ prop fund เป็นเรื่องใหม่นะบริษัทเราก็บริษัทใหญ่ก็โอเคก็ตั้ง prop fund ขึ้นมาทำไปสองสามปีละนะแล้วก็ตอนทำนี้เราก็ศึกษาต้องเรียนรู้เพราะว่าจะมาทำมั่วๆเอามาเก็งกำไรไม่ได้มันก็ต้องใช้หลักการแบบพื้นฐานอ่ะนะเมื่อฐานของเขาเนี่ยเราเรียนมาปริญญาเอกการเงินการลงทุนเลยใช่ไหมก็ตอนนั้นเราเริ่มรู้แล้วว่าเฮ้ยการลงทุนเนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ว่าหุ้นกิจการดียังไงอะไรทําอะไรว่าไปจะต้องมีรายงานสมัยก่อนรายงานก็เป็นแบบวิเคราะห์อะไรสมัยก่อนนั้นตอนนั้นการวิเคราะห์หุ้นยังแทบจะไม่มี
1: ค่ะ
0: พวกเราไม่เคยเจอนะสมัยผมเนี่ยไม่มีวิเคราะห์หุ้นหรอกวิเคราะห์อะไรมันก็ต้องเขียนไปเรื่อยว่าหุ้นตอนนี้น่าจะดีน่าจะเสียหุ้นตัวนี้น่าจะดีเพราะว่ามันกําลังขึ้นอะไรหลักทรัพย์กําลังดีพูดแค่นี้แหละพูดกว้างๆไม่มีบอกหุ้นตัวนี้ทําอะไรนะจะมีคาดการณ์ว่าได้กําไรเท่าไหร่ไม่มีนะไอ้เข้าใจผิดตอนนั้นน่ะเราทําละเราเริ่มทําเราเริ่มวิเคราะห์พูดง่ายๆพื้นฐานเราได้หมดแล้วล่ะแต่ตอนนั้นไม่ใช่ VI นะ
1: ค่ะ
0: เพราะถ้า VI เนี่ยคุณต้องวิเคราะห์ราคาด้วยว่าอันนี้คุ้มค่าไม่คุ้มค่ามีมาจิ้นออฟเซ็ตที่ใช่ไหมก็เลยเราเนี่ยเราพื้นฐานดีเราจบปริญญาเอกการเงินการลงทุนเลยรู้เรื่องหมดนะ
1: ค่ะ
0: ในขณะเดียวกันเริ่มมีประสบการณ์แล้วก็ไม่เยอะมาก
1: ค่ะ
0: สามปีสมมติอย่างนี้ที่ทำวิเคราะห์แล้วก็ BI ก็ยังไม่ได้ศึกษาจริงจริงจังเอางี้ดีกว่านะเพราะมันยังไม่มีตอนนั้นใช่ไหมเราก็ตกงานมาเราก็เฮ้ยเจอเฮ้ยแล้วมันถูกแล้วที่เราซื้อโหปันผลตั้ง 10% นะ
1: อ
0: ะด้วยมาตรฐานแค่ปันผลอย่างเดียวมันก็บอกแล้วว่าถูกจนไม่รู้ถูกมั้ง
1: ค่ะ
0: ก็เริ่มซื้อหลังจากซื้อปุ๊บเนี่ยเศรษฐกิจก็เริ่มนิ่งไป3ปี4ปีหลังจากนั้นเริ่มฟื้นตัวพอฟื้นตัวปุ๊บเนี่ยหุ้นที่เราซื้อว่ามันก็ขึ้นเลยเห็นไหมเข้าจังหวะดีมากใช่ไหมก็เรียกว่าดวงเกิดคือเราเกิดในฐานะนักลงทุนเนี่ยเราเกิดแต่ดวงที่หุ้นมันตก 90%
1: ค่ะ
0: แล้วก็กำลังขึ้นยาวเลยเป็น10 ปี 20 ปีเลยเนี่ยดวงดีสองเราพร้อมรู้พร้
1: อม
0: จริงๆฝีมืออะไรก็ยังไม่มากหรอก
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าคือขอให้เราชนะคนอื่นหรอกแต่คนอื่นก็แย่กว่าใช่ไหมเนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่าเป็นโชคดีต
1: ้
0: องประกอบไปด้วยฝีมือประกอบไปด้วยความพร้อม
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยเราก็ไม่ใช่ success เฉพาะลงเราก็เวลาตัวนั้นว่างๆพอไม่ได้ทำงานแบบประจำอย่างนั้นก็ว่างแต่ผมยังทำงานนะยังได้เงินเดือน
1: เป็
0: นที่ปรึกษาแต่ว่าไม่ค่อยมีงานหรอกเพราะตอนนั้นอ่ะทุกบริษัทอ่ะคำว่าที่ปรึกษาก็คือว่ากำลังทำเรื่องว่าจะฟื้นกิจการยังไงส่วนใหญ่ก็ไปหาเงินบริษัทใหญ่ๆทุกบริษัทตอนนั้นเจ๊งเรื่องข้างกันเรื่องอะไรมหาศาลวันๆไม่ค่อยมีงานทำมีแต่งานว่าต้องไปหาเงินที่ไหนก็ทำก็มีบ้างแต่ก็มีคนทำมีที่ปรึกษาการเงินแล้วก็เป็นที่ปรึกษาฝั่งบริษัทแค่นั้นก็ดูว่าเขาเสนอมาดีไหมจะออกหุ้นกู้นู่นนี่จะไปเลสฟันที่ไหนที่นิวยอร์กที่อะไรก็ว่าไปใช่ไหมก็เราก็มีเวลาว่างเรามีเวลาว่างเราก็เริ่มเขียนละตอนนั้นตีแตกผมเขียนแป๊บเดียวไม่นานหรอกเขียนอยู่คนเดียวอะเพราะที่ออฟฟิศมันก็ไม่มีคนมันเงียบจะตายไปแต
1: ่
0: ไม่มีธุรกิจอะไรล่ะ
1: โตได้เป็นหนังสือระดับตำนานจนถึงทุกวันนี้นะ
0: แต่ว่าเขียนใช่เขียนแบบเร็วมากแล้วก็เขียนแบบพื้นฐานมาก
1: ๆค่ะ
0: แล้วที่เราลงไปเข้าไปลงทุนก็เราก็ไม่ได้หาหุ้นไม่ได้วิเคราะห์การเก่งอะไรมากมายหรอกแต่ประเด็นก็คือว่ามันก็ไม่มีคนอื่นเก่งกับเราไงเพราะว่าเราเป็นคนแรกใช่ไหมแล้วก็เลยได้เปลี่ยนแล้วก็สบายก็ลงทุนและในขณะเดียวกันก็สร้างโปรไฟล์ตัวเองขึ้นมาจากการเขียนหนังสือติดแต
1: ่ค่ะ
0: แล้วก็ยังไปมีเวลาเหลืออีกไปขอคุณสุทธิชัยหยุ่นเนี่ยแหละนะแล้วขอเขียนลงกรุงเทพธุรกิจ
1: ค่ะ
0: ตั้งชื่อเนี่ยแหละที่ปัจจุบันเนี่ย
1: โลกในมุมมองของวัยรุ่นเอ็นเวสเตอร์
0: เกือบ30 ปีแล้วต่อเนื่องไม่เคยหยุดเลยหยุดวันราชการเลยแต่เกือบ30 ปี
1: ค่ะ
0: ก็เขียนก็คนก็ยังติดตามอยู
1: ่
0: ก็ยังดูอยู่
1: แล้วก็ติดตามการรวมเล่มอาจารย์เนาะทุกปี
0: ตีแตกก็เดี๋ยวนี้ก็ยังขายอยู่เป็นหนังสือที่ขายนาน

0: มากนะ
1: ใช่
0: กี่ปีอ่ะ30 ปี
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็ยังขายได้อยู่แต่ที่ปกติไม่ค่อยมีหนังสือยาวขนาดนี้เพราะอย่างที่ว่ามันเป็นเบสิกเป็นพื้นฐานใช่ไ
1: ค
0: หม
1: ่ะ
0: เพราะนั้นเราก็สบายเลยประสบการณ์สำเร็จง่ายเลยอะไรนี้ทั้งที่จริงๆไม่ได้เก่งมากหรอก
1: ค่ะ
0: แต่จังหวะมันดีแล้วเราเป็นคนแรกเราเป็นคนที่เริ่มต้นตรงนี้แล้วส่วนใหญ่ตอนนั้นก็เป็นตอนที่VI เริ่มดัง VI เริ่มดังเพราะว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เริ่มมา
1: ค่ะ
0: นะทีนี้เราก็เลยไปศึกษาชีวิตวอร์เรนบัฟเฟตต์ว่าเฮ้ยทำไมสักเซสขนาดนี้วะใช่ไหมเออแล้วเราก็พบว่าเฮ้ยเมย์บีนะอาจจะเป็นว่าบัฟเฟตต์ไม่ได้เก่งขนาดนั้นหรอกแต่เขาโชคดีมากมากมากเพราะไปศึกษาประวัติเขาดูเนี่ยวอร์เรนบัฟเฟตต์เองบอกว่าเขาโชคดีที่เกิดในอเมริกาและเป็นชายผิวขาวอันนี้พวกเราต้องเข้าใจนะบริบทของอเมริกานี่เขาเป็นยังไงคือสมัยก่อนสมัยวอร์เรนบัฟเฟตต์นี่อเมริกาไม่ได้แอดวานซ์ไม่ได้เสรีขนาดนี้หรอกใช่ไหมแต่ว่าเฉพาะพวกผู้ชายผิวขาวเท่านั้นที่จะ
1: ค
0: สั
1: ่ะ
0: กเซสที่จะมีบทบาทเนี่ยถ้าคุณเกิดเป็นผิวดําไม่มีทางดังไม่มีทางเก่งเขาบอกแค่เนี้ยว่าเขาโชคดีและเกิดในอเมริกาซึ่งอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่โตแบบ100 ปีไม่หยุดคุณต้องเข้าใจนะอเมริกาที่เป็นประเทศที่แบบสุดยอดละไม่เคยมีประเทศไหนเด่นโดยเด่นขนาดนี้นะ
1: ค่ะ
0: คนที่บอกว่าอเมริกาจะตกอันดับหนึ่งไปคุณต้องไปคิดใหม่ให้ดีเขาดีมา100 ปี
1: ค่ะ
0: หลังๆก็ยังโตขนาดรวยขนาดนี้ใหญ่ขนาดนี้ก็ยังโตดีกว่าพวกยุโรปพวกอะไรจะเพราะเขามีอะไรบางอย่างพวกคุณต้องไปศึกษาแต่ว่าวอร์เรนบัฟเฟตต์เนี่ยเขาพูดแค่เนี่ยว่าเขาโชคดีแค่เนี่ยคนก็เออไม่เกี่ยวใช่ไหมแต่ว่าผมว่าเกี่ยวนะโอเคเรื่องชายผิวขาวเลยโอเคจบไม่เป็นปัญหาแต่ว่าสิ่งที่เขาโชคดีก็คือวันเกิดเขาเนี่ย1930คือปีอะไรรู้ไหมมหาวิกฤตมหาวิกฤตจริงๆเกิดปี1929ปลายปีละปี30ก็ดิ่งหุ้นดิ่งมาอีก3 ปีนั่นคือวิกฤตใหญ่ที่สุดของโลกเหมือนกับบ้านเราปี40ที่เราเกิดเนี่ยก็คือวิกฤตเก้าตกมา90%ต้มยำกุ้งตอนนั้นที่อเมริกาตกมา90%เหมือนกันบังเอิญนะก็แปลเกี่ยวว่า90%หุ้นตกมา90%นะวันที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เกิดน
1: ะ
0: และนิ่งไปอีก25 ปีแต่จริงๆไม่ใช่ถึง25 ปีนิ่งไปอีกหลายปีประมาณนิ่งต่อไปประมาณเกือบ20 ปีนะตอนนั้นหนักมากนะวอร์เรนบัฟเฟตต์เกิดตลาดหุ้นถล่ม90%และนิ่งไปอีกไม่ได้นิ่งขยับไปขยับมาไม่ค่อยยังไม่ไปไหนอีกเกือบ20 ปีแล้วคุณรู้ไหมว่าวันที่วอร์เรนบัฟเฟตต์อายุ20 ปีนะ20 ต้นๆนี่นะเกิดอะไรขึ้นวอร์เรนบัฟเฟตต์ก็ไปเจอเบนแกรมไปนู่นไปนี่
1: เจออาจารย
0: ์เจออาจารย์เปลี่ยนตัวเองเป็น VI โอ้โหแบบ
1: แล้วหลังจากเหมาะเจาะ
0: หลังจากวันนั้นเนี่ยผมไปดูกราฟแล้วบอกโอ้นี่เลย20 ปี30 ปีนับจากวันนั้นอะนับจากวันที่วอร์เรนบัฟเฟตต์เข้าตลาดหุ้นนี่นะหุ้นมันขึ้นเป็นบ้าไม่มีตกเลยวอร์เรนบัฟเฟตต์เข้าไปนี่นะโอ้โหแบบโอ้โหสุดๆเลยคือลงไปกำไรมโหฬารผมมาเปรียบเทียบกับค่าย VI ไทยเนี่ยแหละหลังจากปี40วิทยาไทยที่ดีกว่านั้นก็คือหลังจากปี
1: 08
0: 51ไม่ใช่41ไม่ใช่41 51ไปอีก10 ปีแต่51ก็ยังโอเคไอ้41ก็ยังโอเคแล้วมันก็ตกไปแล้วแต่มันยังไม่ได้ขึ้นมาแต่ขึ้นหนักๆคือปี51
1: หลังซับไพรม์แล้ว V shape

0: รู้สึกว่ามันมีผลเยอะ
1: ค่ะ
0: หลังๆนี่คิดเลยบอกโอ้โหถ้าไม่ได้ดีทองของบีไอเราไม่มีทางรวยอย่างเงี้ยหรอก
1: ค่
0: และ หลายคนก็ไม่รวยอย่างเงี้ยที่คุยว่าโอ้เก่งมากอย่างเงี้ยเอาเข้าจริงๆก็คือมาทําตอนนี้ดูดิ
1: ค่ะ
0: ยากไหมก็จะยากมากเลยผมรู้สึกตัวไงอ่ะทีนี้เรื่องนี้ก็เลยไปผมก็เลยตอนหลังก็ไปอ่านเจอนะเรื่องของอะไรเรื่องของโชคจากการเกิดเนี่ยนะ
1: ค่ะ
0: ก็ไปเจอของเขาเรียกมัลคอมมัลคอมแกลดเวลล์ชื่อ Outlier นะในภาษาไทยก็มีนะเดี๋ยวนี้มีคนแปลเร็วนะหนังสือ Outlier ของมัลคอมแกลดเวลล์เนี่ยก็พูดถึงเรื่องนี้นี่หนังสือเรื่องนี้ดังมากนะเป็นแนวเหมือนกันนะแนวว่าวิธีการประสบความสําเร็จเขาก็บอกว่าเนี่ยเขาไปศึกษาเขาเอาการศึกษานี่มาใช้คือทีมนักกีฬาฮอกกี้ของแคนาดาว่าทําไมวะดาราของเขาเนี่ยเกิดเดือนมกราเยอะมากเลยกุมภาลองลงมามีนาสูงหลังจากนั้นไม่ค่อยมีเลยนะนักกีฬาซูเปอร์สตาร์ส่วนใหญ่เกิด3 เดือนแรกเท่านั้นนะเขาก็เลยไปศึกษาว่าเอ้ยแต่มันแปลกนะโดยปกติถ้าโดยธรรมดามันต้องกระจายทั่วไปแต่ที่เขาอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาบอกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าที่แคนาดามันมีระบบดราฟต์เข้าใจไหมแล้วมีทีมเด็กเนี่ยหมายก็ว่าอายุแป
1: เ
0: ด
1: ข้
0: เก
1: า
0: ้า
1: ไป
0: ขวบ
1: ฝึกใช่ไหมค
0: เอ
1: ะ
0: ามา
1: เด็ก
0: จัดทีมละจัด
1: ค่
0: ท
1: ะ
0: ีมแบบที่จะไปเล่นกีฬา
1: ค่ะ
0: แล้วก็จะคัดตัดอายุว่าต้องอายุแปดเก้าขวบอะไรก็ว่าไป
1: ค่ะ
0: แต่ว่าเวลาเขาตัดอายุเขาตัดอาจจะ1 มกราอะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: อะไรทำนองนี้นะก็กลายเป็นว่าเฮ้ยคนที่เกิด1 มกราเนี่ยเขาได้เต็มปีเลยหมายว่าอายุจริงอ่ะ9 ขวบ
1: ค่ะ
0: แต่คนที่เกิดธันวาเนี่ยจริงๆก็คือ8 ขวบเพราะฉะนั้นไอ้เด็กที่เกิดไอ้ตรงมกราเนี่ยก็ได้เปรียบเลยอ่ะเวลาคัดตัวนะคัดตัวเข้าทีมอ่ะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่า8 ขวบกับ 9 ขวบนี่สำหรับเด็กนี่คือต่างกัน
1: ต่
0: ส
1: า
0: ิ
1: ง
0: บกว่าก
1: ันนะเด็
0: โอ
1: ก
0: ้ต่างกั
1: เก
0: น
1: ้า
0: แข็ง
1: ข
0: แร
1: ว
0: ง
1: บ
0: กว่า
1: ก็
0: อะไร
1: จ
0: ก
1: ะ
0: ว่า
1: แข็งแรงกว่า
0: เพราะเด็กก็อายุคิดดู10 กว่าเปอร์เซ็นต์นะ
1: ค่ะ
0: ใช่ไหมก็เลยพอพวกนี้ได้ครับครับเต๋อเข้าทีมก็เลยมีโค้ชดีมีอะไร
1: ค่ะ
0: ก็เล่นดีพอเล่นดีพอโตขึ้นไปคัดทีมเข้าทีมใหญ่ขึ้นอะไรขึ้น
1: ค่
0: เข
1: ะ
0: าก็เก่งไปเรื่อยๆไงใช่ไหมอันนี้มันเหมือนกับว่าเป็นมีผลกระทบว่าใหม่ๆอ่ะคุณชนะนิดเดียวแต่ถ้าคุณได้รับการคัดตัวไงถ้าคุณก็ได้มีโอกาสเข้าไปซ้อมฝึกซ้อมได้โค้ชดี
1: ค่ะ
0: ก็ดีขึ้นเรื่อยๆตั้งผมเองเนี่ยผมก็คิดว่าเนื่องจากว่าเราเกิดดี
1: ค่ะ
0: เกิดปี40คำว่าเกิดปี40คือปี40เริ่มเ
1: เ
0: ข
1: ร
0: ้
1: ิ
0: า
1: ่ม
0: ต
1: ต
0: ล
1: ้น
0: าด
1: แล้วมีวิ
0: เริ
1: ก
0: ่ม
1: ฤ
0: ต้
1: ต
0: นตลาดวิกฤต
1: ค่ะ
0: แล้วเราเริ่มเข้าตลาดหุ้นไง
1: ค่ะ
0: นะคล้ายๆเป็นวันเกิดเรา
1: คว
0: ั
1: ่
0: น
1: ะ
0: เกิดในการเป็นนักลงทุน
1: ค่ะ
0: กําเนิดนักลงทุนไอ้นี่ก็เหมือนกันนะแล้วก็ปรากฏว่าเป็นอย่างเงี้ยคือเราพอเราเข้าไปเราเริ่มเขียนหนังสือยังเขียนไม่ค่อยเป็นอ่ะแต่ว่าพอได้เขียนได้อะไรได้เขียนซ้ําได้อะไรมัน
1: ค
0: คว
1: ่
0: า
1: ะ
0: มรู้มันกระทบพอกพูนขึ้นไปก็ต้องศึกษาหาความรู้เพื่อจะมาเขียน
1: ค่ะ
0: แล้วพอเป็นคนแรกเขาก็เชิญพูดเวลามีกิจกรรมมาก็เชิญ
1: อ
0: ไป
1: อก
0: พู
1: ก
0: ด
1: ิจกรรมออกเวทีเยอะเลยนะอาจ
0: เรา
1: าร
0: ก
1: ย
0: ็
1: ์
0: ต้องไปหาความรู้อะไรต่าง
1: ค่ะ
0: ๆไอ้นี่เขาเรียกว่าความรู้ทบต้นเหมือนกับการลงทุนทบต้นอ่ะถ้าคุณทบต้นไปเรื่อยๆคุณก็รวยจัดเองไม่ต้อง
1: ค
0: ท
1: ่
0: ํา
1: ะ
0: อะไรทบไปเรื่อยๆคุณไม่ต้องเก่งมากอ่ะต่อให้ใครให้คุณทบไปเรื่อยๆแต่ถ้าคุณไม่ทบเนี่ยคุณก็ไม่มีทางใช่ไหม
1: ค่
0: อั
1: ะ
0: นนี้เป็นสูตรเลยว่าถ้าคุณเกิดแบบนี้น่ะ
1: ค
0: โอ
1: ่ะ
0: กาสดีมากเลยแล้วนี่ผมก็ไปถึงเรื่องหลานผมเนี่ยเพิ่งเข้าโรงเรียน
1: ค่ะ
0: โรงเรียนดังโรงเรียนที่เข้ายากมากแล้วเขาก็เข้าได้แล้วเราคิดส่วนหนึ่งเป็นเพราะอะไรเดี๋ยวนี้เด็กต้องส
1: ว
0: อ
1: ับ น
0: นะ
1: เกิด
0: อนุบาลก็ต้อง
1: น
0: ส
1: ะ
0: อบเพรา
1: ค
0: ะ
1: ่
0: เข
1: ะ
0: าเกิดเดือนธันวาหลานผมสองคนเนี่ยเกิดเดือนธันวาไอ้
1: ค่
0: เด
1: ะ
0: ็กกบกันยาเกิดเดือนกันยาแต่ว่าโรงเรียนเขาตัดตอน31 สิงหาแสดงว่าเขาเนี่ยตอนนี้เขาจะ4 ขวบแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาจะแก่กว่า
1: บ
0: เพ
1: อ
0: ื่
1: ก
0: อน
1: เพ
0: รุ
1: ื
0: ่
1: ่
0: นเด
1: อ
0: ียว
1: น
0: กัน
1: ใน
0: อ
1: ระ ุ่นเกือบปีเหมือนกั
0: เก
1: น
0: ือ
1: น
0: บ
1: ะ
0: ป
1: อา
0: ี
1: จา
0: หนึ
1: ร
0: ่ง
1: ย์ใช
0: ถ้า
1: ่
0: ถ้าคนนั้นเกิดโชคร้ายไปเกิดเดือนธ
1: ค
0: ัน
1: ่ะ
0: วาเนี่ย
1: ค่ะ
0: ไม่เก
1: ห
0: ิ
1: รื
0: ด
1: อไป
0: เกิ
1: เก
0: ด
1: ิด
0: เดือ
1: ป
0: น
1: ีใหม่อีก
0: ไป
1: ปี
0: เกิ
1: หน
0: ด
1: ึ่งเลยอ่ะอาจาร
0: ใ
1: ย
0: ช
1: ์ใช
0: ่
1: ่ไหมคะ
0: ใช
1: อี
0: ่
1: ก
0: ใช
1: ปี
0: ่
1: หนึ่งก็เหมือนช้าไป
0: ใช่
1: หรือเก
0: ใช
1: ิด
0: ่
1: กรกฎาอย่างเง
0: ใ
1: ี
0: ช
1: ้ย
0: ่
1: ก็
0: กร
1: อ่อน
0: ก
1: เหม
0: ฎ
1: ือน
0: า
1: อ่อนเวลาน่าจะเยอะเลยใช่ไหมคะเกือบปี
0: พวกที่เกิดเดือนกรกฎาจะแย่สุดจะ
1: ค่
0: อ
1: ะ
0: ่อนสุดเพราะเราเวลาสอบแข่งจะสู้ไม่ได้เพราะว่า
1: ค่
0: ม
1: ะ
0: ันไม่ค่อยเข้าใจไงเด็ก3 ขวบกับเด็ก4 ขวบเนี่ยต่างกันเยอะ
1: ค่ะ
0: อันนี้มีผลนะใช่ไหมแล้วเด็กพวกนี้ถ้าเขาไปเรียน

0: เป็นเด็กเก่งของห้องครูก็ชอบนู่นนี่ก็จะ
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: โอกาสอะไรต่างๆมากขึ้นแล้วผมเพิ่งไปอ่านในหลีลู่เนี่ยหลีลู่นี่พวกเรานะมีอายจะต้องรู้จัก
1: ค
0: หล
1: ่ะ
0: ีลู่นี่คือวอร์เรนบัฟเฟตต์เมืองจีนคล้
1: ค
0: าย
1: ่
0: ๆ
1: ะ
0: อย่างนั้นนะ
1: อืม
0: แต่เนื่องจากเขาไม่ได้สนิทกับบัฟเฟตต์
1: ค่ะ
0: เขาสนิทกับชาลีมังเกอร์มากเป็นคนที่บริหารเงินให้มังเกอร์ด้วยเป็นคนจีนนะที่ไปอยู่อเมริกาตั้งแต่อายุมัธยมวัยรุ่นอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนนี้ก็กลับเมืองจีนเยอะหลีลู่เนี่ยเขาเขียนหนังสือเรื่องก่อร่างสร้างจีนนะหลีลู่นี่ดังมากนะอีกหน่อยก็จนทุกวันนี้ก็ดังแล้ว
1: ค่ะ
0: เขาก็เขียนถึงเรื่องทําไมจีนเนี่ยตอนเนี้ยมันเขาเขียนมาหลายปีคือกลายเป็นว่าจีนเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเคยเป็นมหาอำนาจนะสมัยก่อนเขาใหญ่ที่สุดในโลกมานานแล้วจริงๆคนที่เรียกว่าจีนเพิ่งมาไม่ใช่จีนเนี่ยคือเบอร์หนึ่งของโลกมานานมากแล้ว
1: ค
0: อ
1: ่
0: เ
1: ะ
0: มริกานี่มาทีหลังเลยเพิ่งจะมา100 กว่าปีนี่เองใช่ไหมแล้วเขาก็เล่าเรื่องนี้ไงว่าที่จีนเป็นอย่างเงี้ยเพราะจีนมันผิดพลาดไปหมดเนี่ยทั้งที่จีนเป็นคนเก่งแต่ว่าสุดท้ายไปไม่รอดแต่ครั้งสุดท้ายเนี่ยก็คือเป็นการเกิดใหม่ของจีนเพราะจีนเนี่ยก่อนสมัยสงครามสมัยอะไรเหมาเจ๋อตงเนี่ยนะเป็นคอมมิวนิสต์ก็ไม่เจริญอ่ะประเทศคอมมิวนิสต์ไม่มีอย่างเจริญแต่ว่าเติ้งเสี่ยวผิงเนี่ยมาเปลี่ยนเลยใช้หลักทุนนิยมเมื่อ40 ปีที่แล้วนะ
1: ค่ะ
0: 40 ปีที่แล้วเมืองจีนจนกับไทยเยอะนะเดี๋ยวนี้เขารวยกับไทยเยอะ
1: ค่ะ
0: 40 ปีเองนั่นน่ะคือเติ้งเสี่ยวผิงเปลี่ยนประเทศปุ๊บเนี่ยผมถือว่าเป็นการกําเนิด
1: เก
0: ใหม่
1: ิ
0: ข
1: ด
0: องจีน
1: โอเค
0: ใช้หลักการนี้ก็เลยรวย
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะ
0: นี่เป็นหลักทั่วไปที่บอกว่าคอนเซ็ปต์ที่ว่าเฮ้ยโชคนี่สําคัญเยอะ
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: ากนะแล้วก็ขึ้นอยู่กับหลายกิจการ
1: ความรู้ความพร้อมฝีมือใช่ไหม
0: แล้ว
1: ต้องมาร
0: วม
1: ค
0: ถึ
1: ว
0: ง
1: บ
0: ก
1: ค
0: า
1: ุ
0: ร
1: ม
0: ลง
1: กัน
0: ทุน
1: ค่ะ
0: ซึ่งก็มีส่วนเยอะมากเท่าที่ศึกษาดูนะ
1: ค
0: ครั
1: ่
0: บ
1: ะ
0: ก็ครับตัวนี้ก็
1: โ
0: เ
1: อ
0: ลย
1: เค
0: ครับ
1: ค่ะก็ได้เป็นมุมมองจากอาจารย์เนาะซึ่งประกอบกันกับสิ่งเหล่านี้นะจริงมีคนแซวอาจารย์ด้วยนะว่าอาจารย์กับบัฟเฟตต์ก็เกิดอาวีไอเหมือนก
0: จ
1: ั
0: ริ
1: น
0: งคร
1: หรื
0: ั
1: อ
0: บ
1: เปล่า
0: ผมไม่
1: ใช
0: รู้
1: ่
0: ว่าเกิดสิงห
1: บ
0: า
1: ัฟเฟตต์ก็เกิดสิงหาเหมือนกันค่ะอาจารย์โอเค
0: ได
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: ครับ
1: เวลาหมดแล้วอาจารย์ขอบพระคุณมากเลยค่ะอาจารย์คะเดี๋ยวเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัส
0: คร
1: ด
0: ั
1: ี
0: บสว
1: ค
0: ัส
1: ่
0: ด
1: ะ
0: ีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ขนาด 5.3 นอกชายฝั่งทางตอนใต้ของประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีใกล้เมืองย่างกุ้งเมื่อเวลา 9.05 นาฬิกา 5 นาทีที่ผ่านมาส่งผลให้หลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้แรงสั่นสะเทือนได้โดยเฉพาะผู้ที่อยู่บนอาคารสูงพบมีอาคารโยกและโคมไฟแกว่งเบื้องต้นมีรายงานว่าอาคารของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.รับรู้แรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนเจ้าหน้าที่จึงเร่งอพยพบุคลากรลงจากอาคารเพื่อความปลอดภัยพร้อมตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอาคารทางนี้แม้จุดศูนย์กลางแผ่นดินไหวจะอยู่ห่างจากประเทศไทยแต่ด้วยลักษณะชั้นดินเหนียวอ่อนของกรุงเทพทำให้แรงสั่นสะเทือนถูกขยายจนประชาชนในพื้นที่สามารถรับรู้ได้ยังไม่ยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตเหตุรถไฟชนรถเมย์ความคืบหน้าการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตทั้ง8คนจากเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าขณะนี้มีบุคคลผู้สูญหายเดินทางมาเพื่อแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7คนแบ่งเป็นชาวไทย6คนและเมียนมา1ครอบครัวส่วนอีก1คนอยู่ระหว่างการประสานเพื่อให้เข้ามาเก็บตัวอย่าง DNA แล้วนำไปพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลผู้เสียชีวิตขณะนี้ยังยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตไม่ได้เพราะทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนได้คาดว่าผลทั้ง7ร่างที่มีการเทียบเคียงกับ DNA แล้วจะสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้จากนั้นจะส่งผลไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายที่มีการแจ้งไว้กับพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันก่อนจะดำเนินการออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าวันที่20-21 พฤษภาคมจึงจะ

0: สามารถให้ญาตินำศพกลับไปประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลตามศาสนาต่อไปรัฐบาลย้ำผู้บาดเจ็บจากรถไฟชนรถเมล์ใช้สิทธิ์ยูเซฟรักษาโรงพยาบาลทุกแห่งไม่เสียค่าใช้จ่ายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าจากเหตุรถไฟชนรถประจำทางขอสมกสาย206บริเวณถนนอโศกดินแดงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายรับผู้บาดเจ็บอย่างเต็มที่ขออย่ากังวลเรื่องสิทธิการรักษาสำหรับผู้บาดเจ็บสามารถใช้สิทธิ์ยูเซฟหรือเจ็บป่วยฉุกเฉินวิกฤตมีสิทธิ์ทุกที่ตามนโยบายรัฐที่คุ้มครองเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดได้ทุกแห่งทั่วประเทศโดยไม่ต้องสำรองจ่ายและไม่เสียค่าใช้จ่ายภายในระยะเวลา72ชั่วโมงแรกหรือจนกว่าจะพ้นวิกฤตซึ่งจะมีการประสานหน่วยบริการที่เกี่ยวข้องผู้ดูแลเรื่องการส่งต่อผู้ป่วยไปยังหน่วยบริการตามสิทธิ์หรือหน่วยบริการที่เหมาะสมต่อไปรัฐบาลขอให้มั่นสุขภาพแห่งชาติมีหลักเกณฑ์รองรับการดูแลรักษาพยาบาลในกรณีอุบัติเหตุและเจ็บป่วยพยาบาลที่ให้การรักษาสามารถดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพและเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลผ่านระบบของสปสช.ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ส่วนการประสานสิทธิการส่งต่อและการเบิกจ่ายสปสช.พร้อมทำหน้าที่สนับสนุนและประสานงานตามระบบเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องและเหมาะสม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยอ
2: ันข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ก้าวสู่จุดห้า FM ถึงคลื่นความคิดคลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: พันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ได้เวลาไปถอดรหัสความสำเร็จที่ประเทศญี่ปุ่นกันแล้วกับทริป Nagoya SME Insight 96.5 FM Thinking Radio พาคุณเจาะลึกเมืองนาโงยินที่ดึงดูดคนทั่วโลกพาชมมรดกโลกทั้ง2ที่ในจังหวัดมิเอะนั่งกระเช้าชมวิวพร้อมลิ้มลองเนื้อมัสึสกะว่าทำไมถึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเนื้อติดอันดับ1ใน3ของญี่ปุ่นและถอดบทเรียนหมู่บ้านชาวนาชิราคาวะโกะหมู่บ้านเก่าแก่ที่ทำไมทั่วโลกแย่งกันจองพิเศษสุดๆพาคุณว้าไปที่พิพิธภัณฑ์รถยนต์แบรนด์ที่น่าเชื่อถือที่สุดในปี2026ดูความล้ำที่เริ่มจากศูนย์สู่เทคโนโลยี

0: รรมเปลี่ยนโลกเต็มอิ่มกับแลนด์มาร์คเด็ดๆอีกเพียบของเมืองนาโงย่านาโงย่า SME Insight เปิดโลกธุรกิจคลิกแนวคิด SME แดนประดิษฐ์ตีแตกตลอดทริปถอด Business ชัยตระกูลชัยแห่ง Business Connection เดินทาง 15-20 พฤศจิกายนนี้จองด่วนที่ LINE @thinking radio
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Modern Market 96.5 คลื่นความคิดค่ะกลับมาพบกันวันนี้วันจันทร์นะคะ18พฤษภาคม2569ค่ะก็เป็นวันเปิดเทอมวันแรกของหลายหลายโรงเรียนนะคะบางโรงเรียนก็พรุ่งนี้แต่บางโรงเรียนก็วันนี้แหละเต็มรูปแบบแล้วนะคะสำหรับในวันจันทร์ที่18นะคะวันนี้ในกรุงเทพก็หลายโรงเรียนนะคะโดยเฉพาะโรงเรียนในสังกัดนั้นก็เปิดวันแรกเหมือนกันนะคะก็เห็นบอกว่าเขาจะมีโครงการอันนี้ฝากมือถือไว้กับคุณครูนะฝากมือถือไว้กับคุณครูนะคะก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่ามันจะได้ผลไหมนะเพราะว่าเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยหลายโรงเรียนนะคะเจอเหมือนกันหมดเลยนะเด็กก็จะต้องติดจอเนาะเนี่ยปิดเทอมไปเดือน2เดือนนะก็เหมือนกันค่ะเด็กติดจอแม่ก็คือผู้ปกครองก็ไม่ต้องทำยังไงเนาะเขาก็จะมีโครงการphone off นะ learning on เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับคุณครูเพื่อเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าเดิมแล้วก็แน่นอนป้องกันผลกระทบด้านสุขภาพหน้าจอเกินความจำเป็นในช่วงปิดเทอมที่ผ่านมารับรองเลยว่าทุกบ้านเจอปัญหานี้เด็กใช้งานหน้าจอเกินความจำเป็นทุกรายก่อนหน้านี้จริงๆก็บอกว่าเคยมีหลายโรงเรียนนำร่องมาแล้วนะคะก็ได้ผลค่ะแต่ถ้าหากว่ามีกรณีแบบฉุกเฉินต้องใช้โทรศัพท์เนี่ยก็แจ้งคุณครูได้ซึ่งมาตรการนี้เนี่ยเคยมีผลการวิจัยจากในหลายประเทศรองรับว่าได้ผลดีนะก็เดี๋ยวจะต้องรอดูนะคะในกรุงเทพเนี่ยเขาบอกว่าเริ่มแล้วนะคะวันนี้เทอมนี้เป็นเทอมแรกมาตรการจะครอบคลุมถึงแนวปฏิบัติเรื่องการจัดเก็บอุปกรณ์ตอนเช้าก็กำหนดไปเลยว่าช่วงเวลาเท่าไหร่เท่าไหร่พอถึงเวลาปุ๊บก็เอามือถือมาฝากคุณครูแล้วก็จะให้ติดต่อสื่อสารเท่าที่จำเป็นเท่านั้นหรืออาจจะใช้ในกิจกรรมการเรียนรู้นะคะเนี่ยค่ะก็เดี๋ยวลองดูว่าจะได้ผลมากน้อยแค่ไหนนะเรื่องของฝากมือถือไว้กับคุณครูนะคะแต่ว่าฝากแล้วคุณครูอย่าลืมคืนเด็กด้วยนะเพราะว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมันมีข่าวมีเด็กอยู่คนนึงอ่ะเขาเอา iPhone ไปโรงเรียนแล้วคุณครูอันนี้ไม่ได้ฝากนะเด็กก็ไม่ฝากอยู่แล้วล่ะคุณครูว่ายึดนะปรากฏว่าผ่านไปเด็กก็ลาออกจากโรงเรียนไปแล้วคุณครูไม่คืนมือถืออ่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเป็นข่าวด้วยนะตอนนี้เงียบไปแล้วอาทิตย์นี้นะคะเหตุผลที่ไม่คืนไม่รู้ว่าเหตุผลอะไรแต่ว่าให้เด็กเนี่ยเอาเงินให้ผู้ปกครองเนาะให้เอาเงินมาไถ่ไปด้วยนะคะรู้สึกจะเรียกไป 10,000 บาทมั้งล่าสุดนั้นเอาล่าสุดแล้วกันนะเพื่อความเป็นธรรมให้กับคุณครูนะคะเห็นบอกว่าท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนี้สามารถติดต่อผู้ปกครองยืมเงินให้เรียบร้อยนะคะจะคืนให้นะยังไม่เรียบร้อยนะยืนยันว่าจะคืนให้แต่ยังไม่ระบุวันว่าจะคืนวันไหนเฮ้ยทำไมมันยุ่งยากอะไรขนาดนี้ซึ่งผู้ปกครองของเด็กย้ายไปต่างจังหวัดแล้วนะคะเพราะเด็กลาออกแล้วบอกว่าเดี๋ยวถ้าลูกได้รับ iPhone เรียบร้อยครบถ้วนก็จะไปถอนแจ้งความให้ละกันแต่ตอนนี้นี่คือมันเป็นข้อพิพาทนะเพราะว่าผู้ปกครองเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะคะจนกลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมกันอย่างกว้างขวางว่าแบบนี้ได้ไหมยึดแล้วไม่คืนถ้าจะเอาเหรอเอาเงินมา 10,000 บาทอะไรเงี้ยค่ะขนาดว่าตำรวจไปช่วยเคลียร์แล้วก็ไม่ได้ผลนะสุดท้ายเด็กก็ลาออกก็ยังไม่ได้ผลอีกยังไม่ยอมคืนก็เลยต้องถึงผอ.นะคะผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวจะคืนให้แต่ยังไม่ได้ระบุวันเวลา

0: เท่าไหร่นะคะเนี่ยค่ะตอนแรกเนี่ยเห็นบอกว่าผู้ปกครองยอมจ่าย1,500 บาทแล้วนะแต่ว่าในมุมของบางคนบอกว่าเฮ้ยกี่บาทก็ไม่ควรจะจ่ายไหมเพราะว่านั่นมันเป็นทรัพย์สินมันเป็นของเด็กนะคะในเมื่อเขาลาออกไปแล้วก็ต้องคืนเข้าไปทั้งหมดเลยนะคะแต่คุณครูเนี่ยหันไปถามเด็กว่ายังไงสรุปแล้วจะไม่จ่ายใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งคุณครูก็ตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่คุณครูเรียกพ่อแม่เด็ก10,000เนี่ยมันค่าอะไรตามกฎแล้วก็บอกว่าโรงเรียนนี้เนี่ยก็บอกว่าต้องซื้อคืนเท่านั้นเป็นงงไหมล่ะเนี่ยค่ะถ้าเผื่อว่าตามที่เป็นข่าวนะเมื่อ2 วันที่ผ่านมานะท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าโอเคยืนยันว่าเดี๋ยวจะคืนให้แต่ว่ายังไม่ระบุวันว่าจะมาเจอกันคืนกันทางไหนยังไงนะคะก็คนกลางแล้วกันเนาะสำหรับในส่วนของโทรศัพท์เพราะว่าเจ้าของโทรศัพท์มือถือตอนนี้พื้นเพนะเป็นคนนราธิวาสแล้วย้ายขึ้นไปเรียนกรุงเทพตอนนี้ก็ย้ายกลับไปนราธิวาสแล้วโอ้ถ้าจะขึ้นมาอีกเพื่อจะเอามือถือเนี่ยมันก็ไม่ใช่แล้วเนาะเนี่ยค่ะก็เป็นการเอาโทรศัพท์ไปโรงเรียนเป็นเหตุทําให้คุณครูยึดมือถือไปไว้นานแล้วเลยนะคะหลายเดือนแล้วค่ะก็เป็นเรื่องของความจําเป็นนะต้องใช้ในยุคปัจจุบันนะเนี่ยค่ะไปคุยกับผู้ปกครองนะคะมีลูกสาวแฝดคนนี้มีปัญหาเรื่องการใช้มือถือหรือเปล่าไม่รู้นะพี่ออสของเรานะคะคุณเกรียงไกรและสตามุขยนันเจ้าของเว็บไซต์ thailand.com สวัสดีนะคะ
1: สวัสดีครับพี่ศิวิไลสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับผม
0: ค่ะใช้ยังลูกใช้มือถือแล้วยัง
1: ใช้นาฬิกาที่โทรศัพท์ได้เป็นสมาร์ทวอทช์ของเด็กครับเป็นสมาร์ทวอทช์ของเด็ก
0: ไม่ถึงขั้นไอโฟนใช่ไหม
1: ก็ขออยู่เขาขออยู่แต่น่าจะยังไม่ใช่เวลานะ
0: เห็นไหมเด็กอะเขาขอเขาจะเร็วมากแล้วเขาจะกล้าอะไรอยู่นะเออหลานก็ขอ
1: ใช่ครับขอไปโรงเรียนค่ะ
0: เขาขอ
1: เราก็บอกเหตุผลแหละว่าขนาดไม่ขนาดหนูยังไม่มีของตัวเองเยอะขนาดนี้แล้วถ้ามีของตัวเองหนูก็คงไม่น่าจะทำอะไรแล้วล่ะดูแต่มือถือก็คือบังเอิญมันมีกุศโลบายอย่างนึงที่ผมชอบนะคือนิทานเนื่องจากวัยเนี้ยวัยอนุบาลจนถึงประถมต้นๆเนี่ยการวิธีการสื่อสารของพ่อแม่สื่อสารโดยตรงอ่ะอาจจะไม่ค่อยเก็ทกันก็จะมีมันจะมีนิทานของหลายสำนักพิมพ์นะในยุคปัจจุบันนะเป็นนิทานที่จำลองสถานการณ์แบบเนี้ยโดยแทนที่พ่อแม่จะเตือนลูกโดยตรงบางทีก็จะไม่ฟังกันก็จะใช้นิทานเป็นนิทานเป็นตัว
0: เป็นสื
1: ่อใช่อย่างเช่นนิทานเรื่องนี้บอกว่าติดมือถือเด็กคนนิทานตัวละครในนิทานเนี้ยติดมือถือแล้วก็ไม่ยอมทำอะไรแล้วเครียดร้องไห้งอแงซึ่งการใช้นิทานเป็นตัวแทนในการสื่อสารกับเด็กอ่ะมันก็ช่วยได้ซึ่งหลายคนก็บอกว่าทำไมไม่บอกพูดกับลูก
0: ตรงๆไปเลย
1: ถ้าอยู่ในบริบทบางบ้านพูดตรงได้บางบ้านพูดตรงไม่ได้อันนี้แล้วแต่บริบทของแต่ละบ้านครับอันนี้ผมเนี่ยไม่ได้ดูเยอะหรอกเพราะว่าเราก็รู้อยู่แล้วระวังเรื่องการดูจอเยอะอยู่แล้วส่วนตัวผมกับแฟนเนี่ยก็จะระวังเรื่องนี้เยอะเพราะฉะนั้นก็จะมีกฎเกณฑ์ที่ค่อนข้างชัดเจนก็ไม่มีปัญหาละไม่มีปัญหาว่าดูเยอะเกินไปดูน้อยเกินไปเพราะว่าเราก็ให้เขาดูนะคือไม่ให้ดูโดยทฤษฎีอ่ะก่อนที่ผมจะมีลูกอ่ะผมไปร่วมกับโครงการเรื่องจอกับเด็กนี่แหละโครงการเจออะไรเงี้ยครับเขาก็จะมีบทวิจัยว่าไม่ควรให้เด็กดูจนถึงอายุ12 ขวบไม่ควรให้ดูจอเลยอะไรโดยทฤษฎีที่อาจารย์เขาสอนแนะนำในโครงการนะอันนั้นผมไปช่วย
0: ในทางปฏิบัติไม่น่าจะได้เนาะ12ถึงจะได้ดูมือถืออย่างนี้หรอได้เล่นมือถือไม่น่าจะได้เนาะ
1: ประมาณนั้นโดยทฤษฎีในช่วงนั้นเนี่ยเขาพยายามจะยื้อเวลาการดูจอให้นานที่สุดก็คือไม่ให้คือเด็กเล็กอ่ะไม่ควรดู3 ขวบ 4 ขวบไม่ควรดูเพราะสมาธิจะสั้นอะไรก็ว่ากันไปเรารู้ว่าทฤษฎีเป็นยังไงซึ่งก่อนมีลูกอ่ะเราก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่พอมีลูกแล้วเนี่ยมันก็พยายามอยู่แต่ว่ามันเป็นดาบสองคมมันเป็นสองมุมหนึ่งก็คือต้องให้เด็กในการเรียนรู้อะไรใหม่ๆด้วยเหมือนกันซึ่งมือถือมันก็มีความรู้มีจออะไรใหม่ๆมันก็ควรจะสื่อสารเดี๋ยวคุยกับเพื่อนไม่รู้เรื่องไอ้ 6-7 มันมีท่าของเด็กนะตอนนี้กำลังฮิตไปไหนก็เจอ 6-7 ซึ่ง อีหยังกะคุณพ่อก็บอก
0: ว่า
1: ซิกเซเว่นท่าน
0: อะไรก็ต้องไปหาข้อมูลสิคุณพ่อคุณแม่นะ
1: เล่นกันเขารู้กันเพราะว่าโอเคก็ให้ดูได้สำหรับ

0: บทสรุปของผมเลยก็คือให้ดูได้ในระดับหนึ่งและคุยกับสื่อสารกับเพื่อนไปอะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ประมาณที่ทางเขาขอความร่วมมือใช่ไหมที่จะยึดโทรศัพท์มือถือหรือว่าจะเป็นออกเป็นกฎที่ชัดเจนอันนี้ยังไม่แน่ใจ
1: ของกทม.เนี่ยเขาใช้โครงการนี้เลยว่าเด็กทุกคนต้องฝากมือถือถ้าใครเอาไปฝากมือถือไว้กับคุณครูค่ะ
0: ซึ่งก็ดีนะอย่างโรงเรียนที่ลูกผมเรียนอยู่นะครับเขาจะคือเด็กก็จะมีนาฬิกาเนาะที่ใช้โทรคุยได้จะยังไม่มีโทรศัพท์อยู่แล้วเพราะว่าอันตรายด้วยก็จะยึดนาฬิกาสมมติว่าลูกผมไปถึงประมาณ6 โมงกว่าปกติเนี่ยลูกผมจะโทรกลับมาหาพ่อหรือแม่คุยเล่นเพราะว่าเพื่อนยังมาไม่เยอะก็จะคุยเล่าให้ฟังว่าครูให้จดการบ้านหน้าอะไรเงี้ยจนถึงประมาณ7 โมงประมาณ6 โมงประมาณ7 โมงซึ่งทุกคนเริ่มมาแล้วครูก็บอกว่าให้เอานาฬิกาไปเก็บไว้รวมกันจะมีกล่องที่สำหรับเก็บเจ้าโทรศัพท์อะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายแหล่ทุกคนก็คือโรงเรียนเขาเก็บอยู่แล้วเก็บเจ้านาฬิกาทั้งหมดเนี่ยของนักเรียนทั้งหมดเนี่ยใส่เข้าไปในกล่องปิดมิดชิดอย่างดีแล้วก็เก็บไว้ในห้องนั่นแหละไม่ได้แยกอะไรไปไหนซึ่งก็ทำให้เด็กมีสมาธิในการเรียนในการสื่อสารกันแล้วจนกระทั่งแล้วค่อยให้เด็กมาเอาโทรศัพท์กลับไปกลับบ้านซึ่งเด็กบางคนก็ต้องมีการสื่อสารกับผู้ปกครองในการมารับที่โรงเรียนอะไรก็ว่ากันไปซึ่งก็อันนี้ผมว่าลงตัวก็ดีเป็นเรื่องดีเพราะว่าผมเชื่อมั่นเลยว่าถ้าถืออยู่ระหว่างเรียนเนี่ยสมาธิไม่น่าจะดีแน่ๆไม่ต้องเด็กกว่าผู้ใหญ่เองในการประชุมหลายๆครั้งก็ต้องระมัดระวังเรื่องการใช้โทรศัพท์มือถือเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มมีสติในการควบคุมในการใช้มือถือในการทำโซเชียลก็เข้าใจได้นะครับผมเห็นด้วยไหมก็เห็นด้วยนะแต่ยังข่าวก่อนหน้านี้ผมย้อนไปนิดนึงไอ้ข่าวก่อนหน้านี้อันนี้ผมยังไม่รู้บริบทเริ่มต้นว่าโรงเรียนเขาห้ามอยู่แล้วแล้วเด็กเขาฝ่าฝืนหรือเปล่า
1: อ๋อยังคือเหมือนกับว่าเขาก็หยวนหยวนเหมือนโรงเรียนอื่นๆแหละว่าโอเคใช้ได้ในยามจำเป็นนะแต่ว่าแต่ช่วงหลังอย่างที่บอกว่าเด็กเนี่ยบางทีเขาก็ไม่ฟังแล้วไงแอบ
0: ไม่รู้เราไม่รู้ว่าบริบทก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุไม่ไงไอ้บริบทตรงนั้นแอบผมว่า
1: เขาแอบจนครูจับได้ใช่ค่ะแอบจนครูจับได้ว่าอ๋อน้องคนนี้พกมือถือเข้ามา
0: โอเคอย่างนั้นน้องก็ทำผิดจริงในเรื่องการฝ่าฝืนสิ่งแต่ไอสิ่งที่โรงเรียนผิดก็ผิดเหมือนกันก็คือยึดเขาแล้วไม่ยอมคืนเพราะฉะนั้นผิดร่วมกันก็คือน้องก็ผิดถูกปะแล้วก็โรงเรียนก็ผิดสำหรับผมนะผมก็เวลาอ่านข่าวหรือมองข่าวบางทีเราก็อาจจะต้องมองบริบทเริ่มต้นกลางแล้วก็ปลายว่ามันเป็นอะไรยังไงแล้วจะทำให้เรารู้สึกว่าบางทีเราไม่จำเป็นต้องเป็นโซเชียลที่ไปด่าข้างใดข้างหนึ่งตลอดเวลาจริงๆแล้วมันอาจจะผิดทั้งสองข้างก็ได้อะไรเงี้ยนะอันนี้ผมได้ความรู้นี้มาจากอาจารย์วีระรายการเราด้วยกันเรานี่แหละอาจารย์ที่เราเคยพูดในรายการวิทยุของ96.5เรานี่แหละว่าฟังข่าวหรือฟังอะไรก็แล้วแต่ให้แยกเป็นท่อนๆให้แยกเป็นส่วนๆว่าส่วนไหนถูกผิดอะไรอย่างเงี้ยจะทำให้เราสามารถเสพข่าวได้อย่างรอบด้านมากขึ้นประมาณนี้ผมจำเลยนะหลายปีมากแล้วนะผมจำได้ว่าอาจารย์วีระเคยพูดแบบเนี้ยมันเริ่มจากตอนนั้นเรื่องมีคนโทรศัพท์มาหาอาจารย์วีระจะบอกว่าเนี่ยผมขับรถฝ่าไฟแดงมันมีก่อนหน้าผมมันก็ฝ่าไฟแดงเหมือนกันทำไมตำรวจไม่จับอาจารย์วีระบอกว่าตำรวจไม่จับตำรวจผิดก็เป็นเรื่องของตำรวจผิดไปก็เรื่องของตำรวจไปแต่ถ้าคุณฝ่าไฟแดงจริงๆคุณทำผิดไหมผิดแต่ส่วนที่ตำรวจไม่จับของไอ้คันไม่เกี่ยวคุณแต่ถ้าคุณทำผิดจริงคุณต้องโดนตำรวจจับแยกเขาเรียกแยกวาระแยกประเด็นผมว่าอันนี้ผมเห็นด้วยมากๆเลยตั้งแต่นั้นมาผมก็ใช้วิธีคิดเนี้ยในการเสพข่าวว่าบริษัทและช่วงแต่ละบริบทมันเป็นยังไงอันนี้แชร์ให้ท่านผู้ฟังฟังว่าเฮ้ยผมเคยได้รับฟังข้อความแบบนี้แล้วมีประโยชน์กับตัวผมก็เลยอยากจะมาเล่าต่อให้กับท่านผู้ฟังฟังว่าเฮ้ยลองเสพข่าวแบบนี้ดูซิมันก็อาจจะทำให้ไม่ได้หมกมุ่นกับข่าวทางใดทางหนึ่งจนเกินไปอันนี้ประมาณนี้แชร์ให้ฟังนะครับกลับมาเรื่องที่วันนี้ผมเตรียมไว้ก็เป็นเรื่องที่ผมเจอบ่อยตั้งแต่ผมทำงานตั้งแต่ยุค Wi-Fi เข้ามาก็คือเรื่องการที่ตามบ้านมีอินเทอร์เน็ตอยู่แล้วก็อยากจะเพิ่มอินเทอร์เน็ตขึ้นมาอีกจุดหนึ่งเรื่องนี้ผมเคยเล่าไปให้ฟังในรายการหลายครั้งแล้วเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็มีเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาในยุคปัจจุบันที่สะดวกขึ้นเยอะครับปัญหาที่ผมได้รับการโทรมาถามจากพี่

0: ที่ผู้ใหญ่เพื่อนๆพี่ๆเพื่อนๆหลายๆคนน่ะซึ่งทุกวันนี้ก็ยังมีโทรมาถามอย่างล่าสุดเมื่อวันศุกร์หรือวันเสาร์เนี่ยมีคนโทรมามีพี่คนหนึ่งก็โทรมาถามว่าเมื่อก่อนเนี้ยโอเคบ้านน่ะเป็น3ชั้นเมื่อก่อนเนี้ยโอเคทุกวันเนี้ยอินเทอร์เน็ตเนี่ยอยู่ชั้น1เราเตอร์อยู่ชั้น1ทุกวันเค้ามีจัดรายการทุกวันศุกร์หรือวันอะไรเงี้ยจัดรายการออนไลน์เนาะเป็นผ่านนั่งอยู่ชั้น2นั่งอยู่ชั้น2อินเทอร์เน็ตจากชั้น1เราเตอร์ router อยู่ชั้น1ไปชั้น2เนี่ยโอเคแต่ชั้น2มันเป็นห้องทำงานมันเอ้ยไม่ใช่มันเป็นโซนโถงมันไม่มีแอร์ไม่ร้อนครับแต่หลังๆจัดแล้วมันร้อนไงคือจัดดึกๆบางทีมันก็ร้อนอากาศร้อนในช่วงเนี้ยเขาก็เลยพี่เขาก็เลยอยากจะย้ายไปอยู่ชั้น3ซึ่งเป็นห้องนอนซึ่งมีแอร์จัดไปมีแอร์ไปมันก็จะอารมณ์ดีเนาะในการทำรายการในการทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่จะพอเป็นชั้น3ปุ๊บเน็ตมันสมกึกสมกักท่านฟังเข้าใจคำว่าสมกึกสมกักไหม
1: ค่ะ
0: เป็นคำที่มันผมได้ยินแล้วตอนแรกมันไม่น่าจะมีในพจนานุกรมแน่ๆสมกึกสมกักเนี่ยแต่ฟังแล้วเข้าใจ ไม่เสถียรนะ
1: ไม่เสถียรมือมันสมกึกสมกักอยู่นั่นแหละ
0: เออใช่ซึ่งผมก็เนาะพี่เขาก็เลยถามว่าเอ้ยผมร้อนว่ะจัดรายการแล้วมันร้อนว่ะทำไงดีผมอยากจะขึ้นไปกับซึ่งก็ผมก็เลยแนะนำพี่เขาเป็นสเต็ปไปสเต็ปที่หนึ่งดีที่สุดคำถามแรกที่ผมจะถามก็คือพี่ใช้โทรศัพท์มือถือหรือใช้โน้ตบุ๊กหรือคอมพิวเตอร์ในการไลฟ์ครับคำตอบที่ผมได้รับมามันมีผลอะไรรู้ไหมมันมีผลว่าถ้าเป็นมือถืออ่ะมันต่อสายแลนไม่ได้แปลว่ามันต้องเป็นไวไฟตรงตำแหน่งที่ใกล้พี่ที่สุดที่จะนั่นแปลว่าผมต้องขยายสัญญาณไวไฟแต่ถ้าพี่เขาใช้คอมพิวเตอร์ผมก็จะแนะนำทางที่ดีที่สุดคือการเพิ่มสายแลนเดินสายแลนจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3นี่ในกรณีที่พี่เขาใช้เครื่องคอมพิวเตอร์นะครับ
1: mm-hmm. อ
0: ันเนี้ยโอเคนี่คือสาเหตุที่ทำให้เขาต้องย้ายขึ้นไปชั้น3และอยากให้อินเทอร์เน็ตที่ชั้น3ดีๆนี่คือโจทย์นะครับท่านผู้ฟังเพราะผมฟังโจทย์นี้ปุ๊บผมเลยอยากเล่าให้ท่านผู้ฟังฟังว่าหลายคนก็คงเจอปัญหาเหมือนกันอยากจะขึ้นไปชั้น3แต่ว่าชั้น3เป็นห้องนอนดีเลยและปัจจุบันคนกำลังดูคอนเทนต์ผ่านทีวีหรือมือถืออ่ะสมมติว่าเป็นสมาร์ททีวีหลายบ้านตอนนี้ถ้ามีทีวีมักจะเป็นสมาร์ททีวีซึ่งอยู่ข้างบนปรากฏว่าหนูดู Netflix ก็ใช้ได้แต่บางวันก็ใช้ไม่ดีก็สมกึกสมกักเหมือนกันดู Netflix ดู YouTube ดูโซเชียลดูผ่านทีวีซึ่งส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าดูผ่านทีวีมันดูคอนเทนต์ออนไลน์นะดูที่ผ่านทีวีมันรู้สึกดีผมนะผมดูมือถือนานๆผมจะเริ่มเมื่อยตาเป็นนะครับฟังไปนะถ้าอย่างผมเนี่ยติดซีรีส์จีนแนวตั้งผมยอมรับว่าผมดูแทบทุกวันเนี่ยถ้าดูผ่านมือถืออ่ะดูนานๆตาเริ่มลายครับมันเล็กก็หลายคนก็จะชอบดูผ่านจอทีวีถึงแม้นอนแต่มันก็ยังสบายง่ายกว่าไม่เมื่อยตาเท่าอะไรเงี้ยนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าโอเคเราน่าจะมาแชร์เนาะเพราะว่าทุกวันเนี้ยคนใช้ดูคอนเทนต์ออนไลน์ผ่านไอสตรีมมิ่งผ่านอะไรเนี้ยเยอะเพราะการใช้อินเทอร์เน็ตมันจะมากขึ้นกว่าสมัยก่อนใช้เยอะครับท่านผู้ฟังผมก็ประสบกับตัวเองครับ
1: ค่ะ
0: การใช้ AI เนี่ยอย่างผมนะผมใช้ AI ในการสร้างวิดีโอภาพประกอบผมใช้ AI ปรากฏว่าในช่วงที่อินเทอร์เน็ตไม่ดีอ่ะถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีอ่ะ AI มันเจนวิดีโอหรือเจนภาพอะไรบางทีมันเจนไม่ขึ้นครับถ
1: ้
0: าอินเทอร์เน็ตไม่ดีถ้าอินเทอร์เน็ตไม่ดีนะปรากฏจริงๆแล้วมันเป็นการส่งคำสั่งจากเราไปที่เซิร์ฟเวอร์แล้วก็ประมวลผลเสร็จแล้วปุ๊บมันก็จะส่งกลับมาที่เครื่องเราซึ่งมันไม่ได้เป็นสตรีมมิ่งแบบเรียลไทม์นะมันก็จะทำประมวลผลเสร็จแล้วมันจะส่งข้อเจนวิดีโอมีหลายครั้งถ้าผมอยู่ในจุดที่อินเทอร์เน็ตไม่ดีและช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมปรากฏว่าAI เจนไม่ขึ้นท่านผู้ฟังอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเป็นไรนี่ถ้าใครทำจริงจังจะรู้ว่าเวลาที่เราคลิปวิดีโอสั้นประมาณ6วิหรือ8วิมันจะมีการเสียโทเค็นคือเงินในระบบ AI ซึ่งโทเค็นตรงนั้นเนี่ยเราต้องใช้เงินจริงซื้อครับ

0: โอ้
1: สมมุติโดยปกติเวลาเราทําเราเล่นโดยทั่วไปเราไม่เสียตังค์ถูกปะเราก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรแต่พอเนี้ยประเด็นคือเราเสียทบแล้วเพื่อให้มันทําวิดีโอแล้ว
0: อื
1: ป
0: อ
1: รากฏว่าวิดีโอมันไม่ได้แปลว่าอะไรแปลว่าเราเสียโทเค็นเสียเหรียญฟรี
0: ฮะ
1: นี่ครั้งหนึ่งอาจจะประมาณถ้าเป็นวิดีโอสั้นแบบฟรีเนี่ยได้ประมาณ10อาจจะฟรีก็อาจจะไม่ฟรีนะอาจจะแบบวิดีโอแบบละเอียดน้อยหน่อยก็จะใช้ประมาณ10โทเค็นหรือบางทีก็20โทเค็นก็จะได้วิดีโอที่ดีขึ้นมาหน่อยหรือถ้าเอาแบบดีมากๆ100โทเค็นในการ1ครั้งในการสั่งในการทำในสิ่งที่เราเรียก request ไปนะครับซึ่งก็จะเรื่องง่ายๆเปลืองตังค์อ่ะถ้าเกิดเราจ่ายตังค์ไปแล้ววิดีโอมันไม่เจนออกมาบางครั้งมันตัดเงินเราไปแล้วครับนี่คือปัญหาที่หลายคนที่ผมเจอเองนะครับก็หัวจะปวดเหมือนกันก็ต้องระมัดระวังในการสั่งเพราะมันเสียเงินเหมือนเสียเงินฟรีอ่ะเหมือนเสียเงินฟรีนะครับอันนี้แชร์ให้ฟังว่าอินเทอร์เน็ตไม่ดีเลิกก็คือมันมีผลไงเหมือนมันแต่มันยังไม่มีนะธนาคารไม่มีแบบว่าโอนไปแล้วเน็ตโอนตังไปแล้วเน็ตหลุดแล้วทําให้เงินเราโดนตัดไปแล้วปลายทางไม่ได้รับอะไรอย่างเงี้ยมันยังไม่มีเนาะเพราะว่าธนาคารเขามีระบบแฮนด์เช็คกิ้งในการเช็คทรานแซคชั่นซึ่งอินเทอร์เน็ตไม่ดีมันก็เริ่มมีผลละเรื่องการเสียโทเค็นฟรีอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปเพราะอินเทอร์เน็ตจําเป็นมากขึ้นกว่าอดีตที่ผ่านทางที่หนึ่งสมมติว่าเราเตอร์เราอยู่ที่ชั้นหนึ่งเลยนะเอาเป็นบ้านนะไม่ต้องเป็นบ้านขนาดเล็กขนาดกลางแล้วกันนะไม่ต้องเป็นบ้านขนาดใหญ่มันต้องเดินสายแลนทั่วบ้านแล้วโครงการสมัยใหม่นะผมไปดูคงไปถ่ายทำรายการหนึ่งโดยใช้บ้านตัวอย่างของโครงการหนึ่งขึ้นมาแถวคลองห้าคลองสี่คลองห้าประมาณนั้นบ้านสมัยใหม่เขามีสายแลนเชื่อมทางบ้านแล้วครับบ้านสมัยใหม่นะบ้านโครงการแต่บังเอิญอาจจะเป็นเพราะโครงการที่ผมไปมั้งมีสายแลนเดินเป็นจุดหลังทีวีเนี่ยมีสายแลนให้มีคือ
0: เป็นของหมู่บ้านเลยใช่ไหม
1: เป็นของผู้ใช่ของหมู่บ้านเลยเขาทำไว้ให้เลยแล้วก็มีจุดหัวนอนจะมีช่องเสียบ USB ให้ชาร์จ USB ให้ด้วย

0: ที่มีตังค์มันพร้อมได้อยู่แล้วแต่ปัญหาคือบ้านที่เราหรือบ้านในยุคปัจจุบันที่เราเพิ่งซื้อแล้วไม่มีการเดินสายแลนระหว่างในทั่วบ้านไม่มีการเดินสายแลนใดๆทั้งสิ้นอันนี้จะมีปัญหาก็คือโอเคมันก็จะต้องท่านผมจะการเล่นอินเทอร์เน็ตที่ดีที่สุดในคอมพิวเตอร์หรือในอะไรเงี้ยดีที่สุดคือการใช้สายแลนครับแต่จิ้มตรง
1: จาก
0: เราเตอร์อย่างผมเนี่ยบ้านผมเนี่ยมีทีวีสมาร์ททีวีอยู่ไม่ห่างทางบ้านไม่เกิน5เมตรไม่เกิน3เมตรด้วยอยู่ใกล้มากซึ่งใช้ Wi-Fi ได้ดีเหลือเฟือครับแต่ด้วยความโรคจิตของเกียงไก่10เมตรมั้ง10เมตรได้10เมตรจิ้มจากเราเตอร์มาหลบแล้วก็หลังทีวีผมก็จิ้มสายแลนเอาเร็วกว่าอย่างรู้สึกได้มั้งรู้สึกได้แหละเป็นคนทำเอง

0: เวลาเปิดสมาร์ทแอปในสมาร์ททีวีอะครับมันจะเปิดเข้าแอปความเร็วในการเปลี่ยนช่องในการอะไรทั้งหลายแหละมันจะรู้สึกได้ครับว่าใช้สายแลนดีกว่า Wi-Fi จริงๆแต่ Wi-Fi ถ้าเราใช้ Wi-Fi มาตั้งแต่แรกเราอาจจะไม่รู้สึกครับถ้าผมเลยมักจะแนะนำเสมอว่าถ้าที่บ้านคุณใช้สมาร์ททีวีและอยู่ในจุดที่มีกำลังในการเดินสายแลนได้ความสวยของบ้านก็อาจจะแล้วแต่การเก็บสายเนาะบางบ้านเขาซีเรียสเรื่องการเดินสายเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเดินสายแลนได้ดีที่สุดส่วนตัวผมจะแนะนำอย่างนั้นนะครับเดินสายแลนดีที่สุดเพราะฉะนั้นโอเคจากอย่างชั้นเดียวกันเนี่ยถ้าเดินปรากฏว่ามันจะมีเรื่องหนึ่งครับผู้ให้บริการแถมให้ส่วนใหญ่จะมีช่องเสียบแลน4ช่อง
1: ทั้งหมด4ช่อง
0: มักจะมีแถมให้4ช่องมักจะแต่ว่าบางรุ่นอาจจะมี5มี6ไม่มี5มี6หรอกส่วนใหญ่ไม่4ก็น้อยกว่าไม่บางทีก็มี2ช่องอะไรเงี้ยซึ่งบางทีมันไม่พอใช้ในกรณีเราก็มักจะต้องเดินสายแลนเพิ่มอ่ะ4ช่องผมก็มักจะแนะนำว่าโอเคถ้าอย่างนั้นถ้าคุณใช้คอมพิวเตอร์ทำงานแบบจริงจัง Work from home ควรจะเดินสายแลนไปยังคอมพิวเตอร์ตัวนั้นจะด้วยท่าไหนเลาะบันไดจะเลี้ยวตามบันไดหรือบางบ้านจะมีช่องชาร์ปทะลุระหว่างชั้นก็ให้เดินสายไปอันนี้ก็ให้ช่างมาเดินเอาดีที่สุดนะครับใช้ช่างใช้เดินเอาเดินสายดีที่สุดแต่ถ้าบางบ้านเขาเดินสายไม่ได้จริงๆเราจะมาสเต็ปที่สองครับสเต็ปที่หนึ่งเดินสายแลนได้ไม่สวยไม่เป็นไรบางบ้านรู้สึกอย่างแต่ขอให้ช่างมาเก็บสายให้เรียบร้อยอย่าละเกะละกะเดินสะดุดบันไดผู้เฒ่าผู้แก่เดินผ่านไม่ได้อะไรอย่าให้ละเกะละกะขนาดนั้นเพราะมันมีคติพจน์ของคนทำไอทีที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับคืออะไรรู้ไห
1: ม
0: เดินสายยังไม่ต้องเก็บลองเทสดูก่อนว่ามันใช้ได้ไหมโดยที่ยังให้เป็นละเกะละกะท่านผู้ฟังเคยเห็นไหมเดินเสียบปลั๊กไฟก็แล้วแต่หรือจะเดินสายแรงก็แล้วแต่คือมันจะเดินแบบลวกๆให้เพื่อให้ลองดูก่อนเดินโยงสายไปตรงๆเสียบไปตรงๆดูว่ามันใช้ได้ก่อนปึ๊บพอมันใช้ได้ปึ๊บมันจะมีช่างไอทีอย่างผมที่มักง่ายอ้าวใช้ได้แล้วอย่าไปยุ่งกับมันไม่ต้องไปเก็บพอไม่เก็บอ
1: ย่าไปยุ่งกับมันอีกเลย
0: ถ้ามันใช้ได้แล้วเรามักจะขี้เกียจเก็บแล้วก็ใช้ได้แล้วดีใจแล้วไงเราก็ทำให้การเก็บสายของเราไม่เรียบร้อยก็อาจจะทำให้สายละเกะละกะไม่สวยงามสังเกตดูพวกห้องช่างอ่ะเดินสายไฟไม่สวยสักคนถ้าเป็นช่างแบบโบราณอย่างผมนะคือเสียบแล้วก็เสียบเลยใช้เสียบแล้วเสียบเลยไม่เก็บสายอะไรเงี้ยซึ่งถ้าอยู่บ้านควรจะเก็บสายนิดนึงเนาะถ้ามีลูกเล็กเด็กแดงหรือผู้ใหญ่อยู่ในบ้านเนี่ยก็ควรจะมันเป็นงานที่ละเอียดอ่อนและควรจะทำนะครับก็คือเก็บสายดีที่สุดคือเดินสายจากชั้น1ไปชั้น3ครับนี่คือทางที่ผมแนะนำมากที่สุดอาจจะใช้แต่สายแลนไม่ควรยาวเกิน100เมตรไม่ควรถึง100เมตรด้วยซ้ำแต่บ้านจริงๆอ่ะระยะความสูงอ่ะ1ชั้นน่ะสูงประมาณ3เมตรถ้าบ้านสูงๆหน่อยก็ 5-6 เมตรประมาณ4เมตรจากพื้นถึงเพดานข้างบนในแต่ละชั้นประมาณนะประมาณไม่รวมระยะเลี้ยวไปเลี้ยวมาซึ่งปกติใช้สายแลนไม่เกิน 40-50 เมตรก็ทะลุแต่ละชั้นได้ละถือว่าเยอะนะถือว่าโอเคสบายๆ สำหรับสายแลนนะครับก็ประมาณก็ทางที่ผมแนะนำดีที่สุดถ้าพี่ใช้สายแลนจากชั้น1ขึ้นไปชั้น3ถ้าใช้คอมพิวเตอร์จิ้มดีที่สุดนี่คือเวที่คุณใช้มือถือและอยากจะให้ชั้น3ดีคุณเดินสายแลนจากชั้น1ไปชั้น3ได้เสร็จแล้วแล้วที่ชั้น3ให้คุณติดตัวกระจาย Wi-Fi อีกตัวนึงติดตัวเขาเรียกว่า Access Point ติดตัวกระจาย Wi-Fi อีกตัวนึงที่ชั้น3พอติดตัวกระจาย Wi-Fi ที่ชั้น3ของคุณก็จะสามารถใช้มือถือหรือใช้ Wi-Fi ได้ดีขึ้นเยอะได้ดีขึ้นเยอะเลยแหละดีขึ้นมากๆเลยเพราะว่าตัวกระจาย Wi-Fi อยู่ชั้น3แล้วไงมันก็จะกระจายไปได้ทั่วในขณะเดียวกันโดยปกติตัวกระจาย Wi-Fi หรือ Access Point มันมักจะมีช่องเสียบสายแลนด้วยครับแปลว่าเสียบจุ้งที่ตัว Access Point ตัวนึงแล้วก็สายแลนอีกเส้นนึงก็จิ้มเข้าไปยังคอมพิวเตอร์ด้วยเพราะฉะนั้นทั้งคอมพิวเตอร์ของคุณก็จะอินเทอร์เน็ตดีด้วยและมือถือของคุณก็จะใช้อินเทอร์เน็ตที่ดีได้ด้วยโดยใช้สายแลนอันนี้คือทางที่ดีที่สุดในการทำให้คุณภาพอินเทอร์เน็ตดีที่สุดทุกชั้นในบ้านนะครับแต่เดชบุญเดินสายแลนไม่ใช่เรื่องง่ายขนาดนั้นนะครับก็จะมีทางที่2ที่ดี

0: ที่สุดที่ที่ให้เลือกใช้เขาเรียกว่า Mesh Wi-Fi ครับตัว Mesh Wi-Fi เนี่ยมันเป็นตัวเราเตอร์ที่สามารถคุยกันระบบไร้สายโดยตัวโดยช่องของมันพิเศษและมันจากตัวหลักกับตัวรองที่จะขึ้นไปอยู่ตัวหลักเนี่ยจะต้องอยู่ชั้น1แลนกับตัวเราเตอร์ที่ชั้น1กับอีกตัวรองอ่ะจะต้องไปอยู่ชั้น3ซึ่งมันสามารถคุยด้วยระบบไวเลสที่ดีกว่าทั่วไปแล้วมันก็จะทำให้กระจายสัญญาณ Wi-Fi ชั้น3ได้ดีเหมือนกันนะครับ
1: ซ
0: ึ่งเมสไวมี2ทางเลือก
1: ค่ะ
0: ทางเลือกที่1เลยบ้านคุณใช้อินเทอร์เน็ตเจ้าไหนอยู
1: ่
0: สมมติว่าบ้านคุณใช้อินเทอร์เน็ต True อยู่คุณโทรไปที่หรือไปที่ศูนย์บริการของ True แล้วคุณบอกว่าที่บ้านคุณตอนนี้มีอินเทอร์เน็ตของ True อยู่ใช้เราเตอร์ True อยู่อยากจะเพิ่มสัญญาณไปที่ชั้น3สมมตินะอยากจะได้ตัวกระจายสัญญาณ Mesh Wi-Fi ไปที่ชั้น3เดี๋ยวศูนย์บริการเขาจัดให้โทรไปถามเขาโทรไปบอกเขาว่าคุณลูกค้าอยู่ที่ไหนอะไรยังไงปุ๊บเขาเสียถ้าผมจำไม่ผิดนะค่าจะมีการเสียค่าบริการรายเดือนเพิ่มเดือนละ100บาท
1: โอ้ก็ไม่เยอะนะ
0: ง่ายอันนี้คือทางที่ง่ายที่สุดก็คือถ้าคุณใช้ AIS Fiber คุณก็โทรไปที่ AIS Fiber แต่ผมไม่แน่ใจว่าNT มีไหมนะผมยังไม่มีข้อมูลนะเท่าที่ผมมีข้อมูลในหัวตอนนี้คือ True มี AIS มี NT ผมไม่แน่ใจก็ท่านผู้ฟังก็คอมเมนต์มาในโซเชียลมีเดียของเราก็ได้นะเพื่อเป็นข้อมูลให้คนอื่นได้รับทราบด้วยนะครับซึ่งก็โทรไปยังผู้ให้บริการเรานี่แหละว่ามีไหมถ้ามีก็จ่ายไปผมว่าจ่ายคุ้มไหมเดือนละร้อยเดียว
1: แต่คุ้ม
0: อีกเทคนิคนึงเนื่องจากว่าผู้ให้บริการมีการอัปเดตเราเตอร์ที่อยู่ในบ้านเราอัปเดตรุ่นใหม่ให้แต่ว่าถ้าบางบ้านไม่ขอไปเขาจะไม่อัปเกรดให้ครับเพราะว่าเราก็โทรไปบอกว่าเราอยากจะกระจายปุ๊บเขาอาจจะเปลี่ยนเราเตอร์ทั้งตัวแรกตัวที่อยู่ชั้นหนึ่งเปลี่ยนเป็นตัวใหม่ให้เราเป็นเทคโนโลยีใหม่ให้เราเพื่อจะได้ใช้รองรับความเร็ว Wi-Fi ของเขาที่จะเพิ่มให้อีกจุดหนึ่งที่เดือนละร้อยเพิ่มตังค์ขึ้นมาเราก็จะได้เราเตอร์ใหม่ด้วยทั้งตัวล่างและตัวบนก็จะมีตัวกระจายสัญญาณ Wi-Fi ที่ดีด้วยนี่ได้สองเด้งซึ่งก่อนหน้านี้เราไม่เคยสนใจบอกพี่ให้เราเตอร์ผมมาผมก็ใช้ไปเรื่อยๆใช้ไปเรื่อยๆซึ่งปัจจุบันนั้นเป็น Wi-Fi 6 Wi-Fi 7อะไรแล้วว่ากันไปซึ่งก็ถ้าเราโทรไปหรือเราประสานกับศูนย์บางทีก็อาจจะเปลี่ยนให้ก็อาจจะได้ทั้งสองเด้งก็ดีนี่คือทางที่ดีที่สุดเราแทบจะไม่ต้องทำอะไรก็คืออินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเป็นคนเพิ่มให้แล้วเราจ่ายตังค์เพิ่มอีกเดือนละประมาณนะจุดละ100บาทถ้าเราอยากจะเพิ่มไปโซนหลังบ้านโซนครัวโซนอะไรทั้งหลายเราจะเพิ่มก็อาจจะจุดละประมาณ100บาทแต่นี้ต้องไปถามผู้ให้บริการหน่อยนะว่าเป็นยังไงราคาค่าใช้จ่ายเป็นยังไงว่ารองรับไหมเราเตอร์เดิมไม่รองรับนี่เราเตอร์เดิมไม่รองรับคุณก็เปลี่ยนเราเตอร์ให้ผมดีให้มันรองรับอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คืออีกท่าหนึ่งที่ผมว่าเวิร์กที่หนึ่งก็คือเราไม่จำเป็นต้องมีความรู้อะไรเรื่องเราเตอร์เรื่อง Wi-Fi อะไรทั้งสิ้นขอแค่ใช้ได้ก็พอจ่ายตังค์เพิ่มเดือนละร้อยถ้าคิดว่าคุ้มก็จัดไปครับนี่คือความสะดวกอันที่สองอีกอันนึงคือเมดไวไฟเหมือนกันแต่เราซื้อมาติดเองครับซึ่งพอผมบอกว่าซื้อมาติดเองทุกคนจะติดเป็นไหมเนี่ยจะติดเป็นไหมเนี่ย
1: ยังไงก็ต้องให้ช่างหรือว่าคนที่เชี่ยวชาญกว่าอยู่ดี
0: ใช่มันมีวิธีครับก็คือว่าอย่างผมไปหาผมบอกพี่ผู้ใหญ่ท่านเนี้ยไปด้วยวิธีนี้ครับก็คือพี่เขาสะดวกจะซื้อเราเตอร์ในงบจะซื้อไอ้ตัวเมดไวไฟเองในงบหลายพันได้เรียกว่างบพร้อมซึ่งราคามันเริ่มตั้งแต่ 3,000 จนถึงหลักหลายหลักหมื่นเขาก็ซื้อเราเตอร์ที่เป็นเมดไวไฟมันจะเป็น2ตัวเนี้ยมันจะเชื่อมกันเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ไปที่ร้านแล้วผมก็ให้ร้านแนะนำว่าอยากได้เมดไวไฟรุ่นใหม่ๆหน่อยแล้วชั้น1กับชั้น3เป็นบ้านทาวน์เฮาส์หรือบ้านเดี่ยวอะไรก็แล้วแต่ก็บอกโจทย์ไปยังร้านค้าครับซึ่งร้านค้าเขาก็วิเคราะห์มาว่าโอเคใช้ยี่ห้อนี้ยี่ห้อนี้นะรุ่นนี้นะในงบประมาณ 4,000 นะสมมติเขาอุ๊ยรุ่นนี้ดีเลยร้านที่เขาแนะนำเขาค่อนข้างดีเพราะว่าผมแนะนำไปเขาก็เป็นร้านที่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กโดยเฉพาะไม่ใช่ร้านขายอุปกรณ์เป็นร้านที่ขายอุปกรณ์เครือข่าย Wi-Fi โดยเฉพาะผมก็แนะนำพี่เขาก็ไปซื้อครับพอไปซื้อเสร็จฟลิปหนึ่งที่ผมแนะนำพี่เขาคือพี่

0: ให้เขาเซตให้เลยว่าให้สองตัวนี้มันเชื่อมกันเลยแบบว่าพี่ไปถึงบ้านพี่แค่รู้ว่าตัวไหนชั้นหนึ่งตัวไหนตัวที่สองที่จะอยู่ชั้นบนชั้นสามให้เขาเซตให้เรียบร้อยเลยจากร้านกลับบ้านพี่จุ้งเข้าไปข้างบนเสียบปลั๊กเข้าไปปุ้งใช้ได้เลยให้เขาเซ็นให้ที่ร้านเลยแล้ววิสังเนาะก็4,000 บาท4,000กว่ากว่าก็ก็ดีเลยก็คือเป็นเมด Wi-Fi ความเร็วสูงเลยก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับด้วยรองรับ Wi-Fi 6G ด้วยมั้งก็คือ Wi-Fi ไม่ได้ใหม่ล่าสุดแต่ก็ถือว่าใหม่อยู่ก็เพียงพอในการใช้งานทั้งดูสตรีมมิ่งในการไลฟ์ในการอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็ค่อนข้างจะโอเคก็เป็นทางเลือกที่ค่อนข้างโอเคตังหลัก 3,000 ขึ้นไปถ้า 3,000 คุณคุ้มก็ใช้ประมาณเนี้ย 2-3,000 ขึ้นไป
1: ก็เ
0: วิร์คนะครับหรืออีกวิธีนึงวิธีสุดท้ายที่ผมจะแนะนำสั้นๆเขาเรียกว่า Wi-Fi Repeater ก็คือใช้เราเตอร์เดิมที่บ้านแหละแล้วไปเขาเรียกว่า Wi-Fi Repeater ไปไว้ชั้น3ครับแล้วก็ให้แต่อันนี้เราต้องไปเซตเองเซตให้มันไปดึงสัญญาณจาก Wi-Fi ตัวชั้นล่างมาซึ่ง Wi-Fi Repeater ราคาถูกครับต่ำพันก็มีหรือพันกว่าบาทก็มีหลักร้อยก็มีนะครับอันนี้ความอันเนี้ยความสะดวกคือมันถูกกว่าแต่ว่าการรับสัญญาณอาจจะดรอปลง 50% สมมุติว่าถ้าที่บ้านปกติเร็ว100ใช่ป่ะอันเนี้ยเต็มที่อาจจะเร็วแค่50ซึ่งมันก็เพียงพอสำหรับบางบ้านที่ไม่ได้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะและงบไม่เยอะมากอันนี้ก็เป็นทางเลือกหรือลองเดินไปถามที่ร้านดูก็ได้ครับผมนี่ก็คือเป็นเกร็ดความรู้ที่จะให้ความรู้กับท่านผู้ฟังที่ตอนนี้ใช้อินเทอร์เน็ตเยอะมากขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วผู้ฟังไม่มากก็น้อยครับสำหรับเนื้อหาของรายการในวันนี้ครับผม
1: ที่บอกว่าเดินไปถามที่ร้านนี่คือร้านไหนไอทีทั่วไปได้ไหม
0: ครับก็ได้ครับแต่อย่างที่ผมแนะนำก็คือจะเป็นยากหน่อยเนาะข้างไอทีแล้วเป็นร้านที่ขายแต่อุปกรณ์เน็ตเวิร์กเลยอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเก่งแล้วเขาจะเซ็ตให้ได้ด้วยแต่ถ้าเป็นร้านขายคอมแล้วมีอุปกรณ์เนี่ยบางทีก็อาจจะเซ็ตไม่เป็นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้เลยนะอันนี้เบสออนที่เราไม่มีความรู้เลยนะแต่ถ้าท่านผู้ฟังพอมีความรู้บ้างหัดเล่นเป็นบ้างก็อาจจะลองเซ็ตเองได้ก็สะดวกที่สุดก็ดีที่สุดแต่นี่ผมจะมักจะแนะนำในวงกว้างว่าเบสออนที่เราไม่รู้อะไรเลยมากกว่าครับผม
1: ค่ะได้เลยขอบคุณมากครับพี่ออสสัปดาห์นี้นะคะเจอกันวันจันทร์หน้าคุณเกรียงไกรรัชตามุขยานันท์ค่ะเจ้าของเว็บไซต์ thailot.com นะคะเจอกันทุกวันจันทร์แบบนี้เราจะช่วงหน้ากันต่อค่ะ
2: เปิดหน้าร้านบนหน้าปัดเปิดสื่อกลางแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market ตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยมหาชน
4: ด่วนคุณมีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: เตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจากผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเสิร์ฟความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 เข็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร020ค่าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องเทิง Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยครับ
11: เฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์ไทม์ให้ผู้ชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่

0: การแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio ไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: นปัดเปิดสื่อกลางและในตลาดนัด 96.5 โดยศรีวิไลสมทรง
3: กลับมาช่วงที่2ของรายการกันต่อค่ะท่านผู้ฟังคะใครที่เคยเป็นร้อนในหรือว่ามีแผลในปากจะรู้เลยนะคะว่าเวลาจะพูดก็ลำบากทานอะไรก็ไม่อร่อยวันนี้มีตัวช่วยดีๆมาแนะนำนะคะขาวละอเมาส์เจลค่ะยาทารักษาแผลในปากขาวละอเป็นยาสามัญประจำบ้านปากอาการระคายเคืองแล้วก็ช่วยดูแลแผลในปากให้ดีขึ้นใช้งานเห็นที่เป็นแผลเหมาะสำหรับแผลร้อนในหรือว่าอาการระคายเคืองในช่องปากได้เป็นยาทารักษาแผลในปากขาวละอที่ปลอดภัยด้วยสารสกัดสมุนไพรธรรมชาติไม่ใส่สารสเตียรอยด์นะคะเนื้อยานั้นทาง่ายไม่เหนียวด้วยแล้วก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัลสินค้านวัตกรรมจากเจนีวาประเทศสวิตเซอร์แลนด์เป็นร้อนในแผลในปากนึกถึงยาทารักษาแผลในปากขาวละอหาซื้อได้ที่ร้านยาทั่วไปเลยค่ะหรือว่าจะสั่งซื้อผ่านไลน์แอดขาวละอหรือโทร02-819-7991-5คำเตือนในฉลากกันด้วยนะคะขาวละอใส่ใจสุขภาพในทุกวันของคุณค่ะแล้วก็ถึงแม้ว่าช่วงนี้ฝนจะตกแต่ว่าอากาศในช่วงกลางวันก็ยังร้อนร้อนและก็ร้อนจริงๆนะคะเปิดพัดลมธรรมดาก็มีแต่ลมร้อนร้อนนี้คูลพลัสเอาอยู่ค่ะเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำด้วยพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 ตัวช่วยลดใจเลย 3-4 องศาเย็นสดชื่นสะใจด้วยช่องใส่น้ำและใส่น้ำแข็งปรับแรงลมได้3ระดับพร้อมระบบสายซ้ายขวาอัตโนมัติเย็นทั่วห้องดีไซน์มีสีขาวสีเทาสุดมินิมอลเลยค่ะมีล้อสามารถเคลื่อนย้ายสะดวกจะห้องนอนห้องนั่งเล่นก็เย็นได้ทุกที่และมั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มเลยค่ะหน้าร้อนนี้ให้คูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงนะคะตอนนี้ราคาคุ้มพัน190บาทเท่านั้น 1,190 บาทขอย้ำนะคะใครซื้อตอนนี้ก็รับฟรีไปเลยทันที Cooling Pack 4ชิ้นโทร02-990ค่ะ02-114-3990สั่งซื้อตอนนี้ได้เลยนะคะจะมีค่าจัดส่งและประกันสินค้าแค่100บาทเหมือนเดิมสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania นะคะไปดูเรื่องของการสำรวจด้วยSalesforceเป็นการสำรวจในเรื่องของการใช้ AI ในชีวิตประจำวันก็ใช้กันแพร่หลายมากเนาะตอนนี้ก็เราบอกว่าทั่วโลกก็ว่าได้นะคะโดยเฉพาะคนไทยกำลังแพร่หลายจริงๆอันนี้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่สร้างความไว้วางใจเจ้า AI มาใช้ในที่ทำงานหรือว่าจะใช้ในงานไหนก็ตามนะคะSalesforceนี่เป็นผู้ให้บริการด้าน AI CRM ระดับโลกนะคะเขาก็ไปสำรวจล่าสุดมาบอกว่าการใช้ AI ในชีวิตประจำวันของพนักงานในตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักไม่ใช่นโยบายองค์กรอันนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยสร้างความไว้วางใจและความมั่นใจในการใช้ AI ในที่ทำงานสำรวจครั้งนี้ผู้ตอบแบบสำรวจ 67% บอกในชีวิตส่วนตัวอยู่ก็คือเหมือนกับว่าเป็นตัวในการใช้เครื่องมือ AI เพื่อการทำงานได้มากขึ้นส่วนบุคคลที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะก็เลยเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เขาบอกว่าขณะนี้องค์กรควรจะเร่งขับเคลื่อนการนำ AI มาให้มากขึ้นพร้อมสร้างมูลค่าทางธุรกิจผ่านการพัฒนาบุคลากรให้มีทักษะแล้วก็ให้มีความเข้าใจด้าน AI อย่างแท้จริงพอไว้วางใจใน AI เพิ่มสูงขึ้นพนักงานในตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้ในประเทศไทยเขาบอกว่า 67% นี่แหละที่ระบุว่าการใช้ AI ในชีวิตประจำวันนั้นช่วยเสริมสร้างความมั่นใจในการนำงานได้มากยิ่งขึ้นการสำรวจครั้งนี้ที่เขาทำขึ้นเนี่ยครอบคลุมพนักงานในตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้เป็น 4,000 กว่าคน

0: คะทั่วภูมิภาคอาเซียนเลยค่ะแล้วก็ผู้ตอบแบบสอบถามจากประเทศไทย 1,000 กับ2คนนะนี่คือเจาะจงที่ประเทศไทยเลยนะคะมีวัตถุประสงค์ก็คือว่าเพื่อจะศึกษาทัศนคติและมุมมองของพนักงานที่มีต่อเทคโนโลยี AI นะว่าปัจจุบันนี้ประโยชน์กับองค์กรหรือว่าเป็นประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าโดยพนักงานในตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักเกือบทั้งหมดในไทยคือ 95% คาดว่าจะนำ AI มาใช้ในการทำงานและคาดว่างานจะเปลี่ยนแปลงในระดับหนึ่งมีเพียง 5% เท่านั้นของพนักงานในตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักในประเทศไทยที่คาดว่าไม่ใช้เลยเนี่ยบางคนตอบไปเลยว่าจะไม่ใช้เลยในขณะที่ 75% หรือว่ากำลังงานกำลังใช้งานอยู่สำหรับAgentic AI อยู่แล้วคือใช้อยู่แม้ว่าจะมีความเปิดกว้างอย่างชัดเจนในการทำเอา AI มาใช้แต่ก็มีช่องว่างเรื่องของด้านความรู้ด้านทักษะใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ล่ะค่ะอาจจะเป็นใช้ประโยชน์สำหรับ Agentic AI ได้อย่างเต็มศักยภาพแหน่งที่บอกว่าใช้ความรู้เป็นหลักในไทยเนี่ยมีอยู่ 39% ต้องการความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในยุคนี้ในขณะที่พนักงานส่วนใหญ่นั้นบอกว่ายังคงต้องได้รับการฝึกอบรมด้านนี้อย่างปัจจุบันนี้ก็ยังจำกัดอยู่นะเปิดฝึกอบรมกันเท่าไหร่นะคะพนักงานในตำแหน่งงานที่ใช้ความรู้เป็นหลักในประเทศไทยเปอร์เซ็นต์เท่านั้นที่ระบุว่าบริษัทของตัวเองมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้งาน AI แล้วแล้วก็อีก 26% ระบุว่าขณะนี้บริษัทที่ตัวเองทำงานอยู่มีการลงทุนในเครื่องมือและก็แพลตฟอร์มใหม่ๆเพื่อสนับสนุนการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับ AI ระหว่างพนักงานด้วยกันแล้วก็อีก 25% ระบุว่าองค์กรส่งเสริมให้ทั้งผู้จัดการและผู้บริหารแบ่งปันแนวทางการใช้งาน AI เพื่อเป็นแบบอย่างให้กับพนักงานด้วยนะคะแล้วก็อีกกลุ่มนึงตอบว่าบริษัทไม่จัดหาโซลูชัน AI ระดับองค์กรให้กับพนักงานบริษัทนั้นอาจจะเผชิญความเสี่ยงจากการเพิ่มเขาเรียกว่า Shadow AI ซึ่งหมายถึงการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้รับอนุมัติและก็อยู่นอกเหนือการควบคุมขององค์กรการขาดการกำกับดูแลนี้ก่อให้เกิดช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่สำคัญโดยเฉพาะความเสี่ยงต่อการรั่วไหลของข้อมูลสำหรับแล้วก็เรื่องของช่องว่างด้านทักษะก็ปัจจุบันนี้ก็บอกว่ายังทำให้ปัญหารุนแรงขึ้นไปอีกเรื่องจากพนักงานที่ขาดการฝึกอบรมอย่างเพียงพอเนี่ยอาจจะไปใช้ AI โดยไม่มีความเชี่ยวชาญในการแล้วก็มีการตรวจสอบความถูกต้องของผลลัพธ์ซึ่งอาจจะนำไปสู่ข้อผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจได้แล้วอาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในด้านปฏิบัติตามข้อกำหนดต่างๆนะคะฟังดูแล้วก็มีความเป็นจริงเนาะเพราะว่าณขณะนี้เนี่ยมีคนใช้งานมากยิ่งขึ้นแต่ว่าการใช้งานที่ว่านี้เนี่ยถ้าไม่มีความเชี่ยวชาญก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการเอาไปใช้งานแบบผิดๆนะคะผลสำรวจพนักงานไทยเนี่ยเขาก็มีความไว้วางใจใน AI เพิ่มมากขึ้นนะคะโดยมีแรงขับเคลื่อนสำคัญจากความสนใจแล้วก็ความอยากเรียนรู้ด้วยตัวเองแต่ว่ายังไงก็ตามการใช้งาน AI ส่วนบุคคลเพียงอย่างเดียวก็ยังไม่เพียงพอที่จะสร้างคุณค่าทางธุรกิจได้เพื่อที่จะให้องค์กรสามารถสร้างแรงส่งทางธุรกิจได้ด้วยนะไม่ใช่ว่าเอามาใช้แบบส่วนตัวอย่างเดียวมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็มีการแนะนำว่าจริงๆแล้วองค์กรเนี่ยทุกองค์กรเลยจะเล็กจะกลางจะใหญ่จำเป็นต้องลงทุนในการพัฒนาทักษะที่เหมาะสมแล้วเพื่อที่จะวางระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพแล้วก็จำเป็นต้องจัดหาเครื่องมือระดับองค์กรที่พร้อมรองรับการเติบโตในยุค Agentic Enterprise ในประเทศไทยจริงๆเนาะเพราะนั้นก็เอาเป็นว่าผลกระทบตอนนี้แน่นอนมันก็มีนั่นแหละแต่ว่าเราก็ต้องอยู่ที่ตัวเราด้วยนะคะว่าเอามาใช้ในการทำงานในอนาคตแบบไหนอย่างไรนะเดี๋ยวก็แน่นอนลักษณะการทำงานร่วมกันระหว่างคนกับ AI ก็จะกลายในอนาคตแล้วก็เดี๋ยวจะเป็นเรื่องปกติมากขึ้นนะคะแต่ต้องมีความรู้เป็นหลักนะเจนในการใช้งานมันหมดเวลาค่ะพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่เวลาเดิมนะคะกับ Modern Market สวัสดีค่ะ
1: Modern Market FM ขณะนี้เวลา12นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ขับรถไฟคนคุมไม้กั้นฝากขังศาลอาญารัชดาค้านประกันตัวขณะที่การรถไฟเผยผลตรวจพบคนขับรถไฟมีสารเมทแอมเฟตามีนพร้อมเตรียมสอบเพิ่มช่างเครื่องครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์มาแสดงตัวและเก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างประสานระทึกเกิดแผ่นดินไหวเมียนมา 5.3 แรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงในกรุงเทพตึกสูงหลายแห่งโยกปปง.สั่งอพยพคนด่วนชัชชาติทำงานวันสุดท้ายยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.ต่อสมัย2โดนัลด์ทรัมป์เตือนซ้ำว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับผู้ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้จันทร์ที่1869คุณผู้ฟังอยู่กับคุณสัสิธรสังสมธนะและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับฮึกนะครับแผ่นดินไหวที่เมียนมาขนาด 5.3 ครับแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนรับรู้ได้ถึงกรุงเทพมหานครตึกสูงหลายแห่งโยกเยกสั่นไหวปปง.เองก็สั่งอพยพคนบนตึกด่วนเลยครับโดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อ 9:05 ที่ผ่านมาครับเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.3 มีจุดศูนย์กลางอยู่ประเทศเมียนมาบริเวณปากแม่น้ำอิระวดีความลึกประมาณ10กิโลเมตรห่างจากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ประมาณ247กิโลเมตรแต่อย่างไรก็ตามครับกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแผ่นดินไหวครั้งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยแต่ก็มีรายงานว่าแรงสั่นไหวของเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยบนตึกสูงได้รับรู้ถึงอาการอาคารโยกเอ็นนะครับสิ่งของและโคมไฟแขวนเกิดการแกว่งไกวสร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนในหลายพื้นที่โดยเฉพาะประชาชนที่อาศัยหรือว่าทำงานบนอาคารสูงหลายแห่งทั่วกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะที่สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือว่าปปง.เจนครับจนต้องประกาศสัญญาณเตือนภาคลากรทั้งหมดออกมาจากอาคารมารวมกันยังจุดนัดพบด้านล่างเพื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคารเข้าตรวจสอบโครงสร้างและระบบภายในอย่างละเอียดครับ
1: อาจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อธิบายถึงลักษณะการเกิดแผ่นดินไหวดังกล่าวเป็น4ประเด็นนะคะประเด็นแรกค่ะอาจารย์บอกว่าเป็นแผ่นดินไหวระดับกลางเนื่องจากมีขนาด 5.3 ซึ่งไม่เกิน6ประเด็นที่2เป็นแผ่นดินไหวระดับตื้นเนื่องจากเกิดขึ้นที่ระดับความลึกประมาณ10กิโลเมตรยังไม่ถึง60กิโลเมตรใต้พื้นดินประเด็นที่3ก็คือเป็นแผ่นดินไหวระยะไกลเนื่องจากมีระยะห่างจากกรุงเทพประมาณ530กิโลเมตรและประเด็นที่4แผ่นดินไหวดังกล่าวอยู่ในแนวรอยเลื่อนสกายมีพลังมากซึ่งทางศาสตราจารย์ดร.อมรอธิบายนะคะว่าแผ่นดินไหวดังกล่าวเนี่ยอาจจะทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวได้เป็นเรื่องปกติเนื่องจากว่ากรุงเทพตั้งอยู่บนชั้นดินอ่อนซึ่งดินอ่อนสามารถขยายคลื่นได้หลายเท่าดังนั้นผู้ที่อยู่จะได้รับรู้ถึงแรงสั่นสะเทือนแต่ว่าเนื่องจากขนาดของแผ่นดินไหวที่เป็นแผ่นดินไหวระดับกลางและระยะห่างค่อนข้างมากก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อโครงสร้างอาคารอย่างไรก็ตามสถานการณ์ปัจจุบันก็ยังคงต้องติดตามการเกิดแผ่นดินไหวต่อไปค่ะเนื่องจากว่ารอยเลื่อนสกายเป็นรอยเลื่อนที่มีความยาว 1,200 ถึง 1,400 กิโลเมตรมีข้อสังเกตว่าเมื่อเดือนมีนาคมปีที่ขนาด 7.7 ที่มันดาเลซึ่งเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ระยะห่างจากกรุงเทพกว่า 1,000 กิโลเมตรแต่ก็สามารถทำให้อาคารสูงในกรุงเทพสั่นไหวอย่างรุนแรงอาคารสูงได้รับความเสียหายหลายร้อยหลังและมีอาคารสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินที่กำลังก่อสร้างพังถล่มลงมาดังนั้นรอยเลื่อนสำคัญที่ประมาทไม่ได้ประกอบกับวันนี้เกิดแผ่นดินไหวในตอนล่างของรอยเลื่อนซึ่งแม้จะมีขนาดปานกลางแต่ก็เกิดใกล้กว่าแผ่นดินไหวมันดาเลดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประชาชนควรเตรียมพร้อมรับมือเนื่องจากแผ่นดินไหวเป็นภัยที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ค่ะ
2: มาดูความคืบหน้านะครับเรื่องของการรถไฟนะครับที่มีขบวนคนส่งสินค้าไปชนรถโดยสารประจ

ำทางก็มีผู้เสียชีวิตไป8คนบาดเจ็บนับ30คนนะครับวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจครับนำตัวพนักงานขับรถไฟฝากขังผัดแรกพร้อมคัดค้านการประกันตัวครับความคืบหน้าการตรวจหาสารเสพติดของพนักงานขับรถไฟที่เกี่ยวข้องกับอุบัติเหตุรถไฟชนรถโดยสารประจำทักโศกเพชรบุรีเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต8รายบาดเจ็บกว่า32รายครับวันนี้ครับตำรวจสน.มักกะสันพนักงานสอบเชิญตัวผู้ต้องหาทั้ง2รายซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดเพื่อเสริมความรัดกุมในสำนวนคดีประกอบด้วยนายสยมพรพนักงานขับรถไฟแล้วก็นายอุเทนเจ้าหน้าที่

0: ผู้ต้องหาทั้ง2รายเดินทางไปยังศาลอาญารัชดาเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกตามขั้นตอนกฎหมายโดยมีเจ้าหน้าที่นิติการของการรถไฟเดินทางไปรอที่ศาลอาญารัชดาอยู่ก่อนแล้วระหว่างควบคุมตัวครับผู้สื่อข่าวได้พยายามสอบถามผู้ต้องหาคนแรกก็คือนายอุเทนเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟโดยบอกว่าอยากจะขอโทษอะไรหรือไม่ขณะที่โบกธงทำไมถึงไม่หันกลับไปมองรถไฟทำไมถึงเอาธงลงเร็วโดยทางผู้ต้องหาตอบแค่ว่าขอโทษครับขณะที่ผู้ต้องหารายที่2ก็คือนายสยมพรหรือว่าพนักงานขับรถไฟผู้สื่อข่าวก็พยายามจะสอบถามเช่นกันครับว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนหรือไม่อยากขอโทษหรือว่าอยากพูดอะไรกับผู้เสียชีวิตหรือไม่ที่เสพอะไรมาหรือไม่มีการเบรกกระทันหันหรือไม่แต่ว่าไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับผู้สื่อข่าวครับขณะที่ฝั่งพนักงานขับรถเมล์งานขับรถเมล์นายลาพิษซึ่งบาดเจ็บสาหัสแล้วก็ถูกไฟคลอกยังนอนรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลประกอบกับแพทย์ตรวจเลือดระหว่างการรักษาตัวแล้วไม่พบสารเสพติดในร่างกายตำรวจบอกว่ายังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาในขณะนี้ครับต้องรอให้อาการบาดเจ็บทุเลาลงก่อนจนสามารถให้การได้จึงเข้าสอบปากคำเพื่อพิจารณาแจ้งข้อหาซึ่งคาดว่านายลาพิษจะถูกแจ้งข้อหาเดียวกับนายสยมพรในข้อหาประมาททำให้บุญเสียชีวิตและทรัพย์สินเสียหายครับรักษาการผู้ว่าการการรถไฟแห่งประเทศไทยในอนันต์พลนิ่มแดงเปิดเผยว่าผลตรวจออกมาช่วงค่ำเมื่อวานนี้ครับปกติการรถไฟจะตรวจแอลกอฮอล์ตรวจสุขภาพพร้อมบันทึกผลการตรวจทุกครั้งแต่ว่าการตรวจสารเสพติดเพื่อเกิดเหตุนายพิเชษคุณาธรรมทางรางสั่งการให้การรถไฟเร่งรัดมาตรการตรวจสารเสพติดกับพนักงานควบคุมรถขนส่งทางรางทั่วประเทศที่ผ่านมาการรถไฟสุ่มตรวจสารเสพติดเฉพาะช่วงตรวจสุขภาพประจำปีและพนักงานใหม่ที่เข้าทำงานเท่านั้นส่วนพนักงานขับรถไฟรายนี้เริ่มปฏิบัติงานมาตั้งแต่ปี66หรือว่า3ปีมาแล้วครับซึ่งก่อนเกิดเหตุวันที่15พฤษภาคมผ่านการตรวจแอลกอฮอล์ตามขั้นตอนไม่พบปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายส่วนประเด็นเรื่องของใบอนุญาตขับรถที่แจ้งว่าเดิมการรถไฟเป็นผู้ออกใบอนุญาตให้กับพนักงานขับรถเองแต่หลังจากพระราชบัญญัติขนส่งทางรางมีผลบังคับใช้เมื่อ27มีนาคม2569กำหนดให้พนักงานขับรถต้องยื่นขอใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางรางโดยการรถไฟครับได้ส่งรายชื่อพนักงานทั้งหมดเพื่อขออนุญาตเรียบร้อยแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างดำเนินการออกใบอนุญาตในรูปแบบดิจิทัลผ่านระบบของกรมการขนส่งทางรางครับ
1: สำหรับข้อมูลจากกล่องบันทึกความเร็วหรือว่ากล่องดำนะคะระบบดังกล่าวเนี่ยบันทึกเฉพาะข้อมูลความเร็วโดยขบวนรถไฟที่เกิดเหตุเดินทางออกจากสถานีคลองตันใช้ระยะทางประมาณ 2,800 เมตรก่อนถึงจุดเกิดเหตุและใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงก่อนจะเบรก100เมตรก่อนถึงจุดชนระยะเบรกปกติของรถไฟเมื่อรวมระยะตัดสินใจและการเบรกแบบปกติจะอยู่ที่ 1,000 เมตรในกรณีที่ใช้ความเร็วสูงสุด120กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่หากใช้ความเร็วต่ำลงระยะเบรกก็จะสั้นลงตามความเร็วและน้ำหนักของขบวนรถทางนี้มีข้อสงสัยนะคะว่าหากพนักงานขับรถมองเห็นสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดในระยะใกล้จะสามารถหยุดรถได้ทันหรือไม่ซึ่งทางนายอนันต์ก็ปกติเนี่ยพนักงานขับรถจะมองเห็นสัญญาณได้ในระยะ 300-500 เมตรขณะที่ระยะเบรกฉุกเฉินจะอยู่ที่ 500-600 เมตรในกรณีใช้ความเร็วสูงสุดแต่สำหรับเหตุการณ์ครั้งนี้รถไฟใช้ความเร็วเฉลี่ยประมาณ34กิโลเมตรต่อชั่วโมงจึงต้องพิจารณาร่วมกับสภาพการเดินรถด้วยแม้รถไฟจะใช้ความเร็วไม่สูงมากแต่ตามหลักปฏิบัติหากพบว่าเครื่องกั้นถนนยังปิดไม่เรียบร้อยหรือสัญญาณไฟอนุญาตยังไม่แสดงผลพนักงานขับรถจำเป็นต้องชะลอความเร็วลงล่วงหน้าพร้อมเกตสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดตัดเพื่อให้สามารถหยุดรถได้อย่างปลอดภัยหากเกิดเหตุผิดปกติโดยตามระเบียบการเดินรถพนักงานรถไฟจะต้องปฏิบัติตามสัญญาณข้างทางเป็นหลักซึ่งกรณีเครื่องกั้นถนนหากระบบทำงานสมบูรณ์จะมีสัญญาณไฟอนุญาตให้รถไฟผ่านได้แต่หากเครื่องกั้นยังไม่ปิดยังปิดไม่ครบทั้งสองด้านสัญญาณไฟจะไม่แสดงผลและพนักงานขับรถต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำซุ้มแทนคล้ายกับการใช้สัญญาณมือของตำรวจจราจรเมื่อไฟจราจรขัดข้องจากข้อเท็จจริงเบื้องต้นก็พบว่าขณะเกิดเหตุเครื่องกั้นลงเนื่องจากมีการจราจรติดค้างอยู่บนถนนส่งผลให้สัญญาณไฟอนุญาตไม่แสดงผลแน่นอนโดยพนักงานขับรถจึงจำเป็นต้องดูสัญญาณมือจากเจ้าหน้าที่ประจำจุดแทนกรณีภาพวงจรปิดที่ปรากฏเจ้าหน้าที่ใช้ธงแดงส่งสัญญาณในอนา

0: ท่านก็ชี้แจงนะคะว่าการส่งสัญญาณของเจ้าหน้าที่มีทั้งสัญญาณมือสัญญาณธงและสัญญาณไฟโดยลักษณะที่เห็นในภาพข่าวก็คือการยืนถือธงซึ่งก็ถือเป็นรูปแบบหนึ่งของการส่งสัญญาณห้ามหรือไม่อนุญาตให้รถวิ่งผ่านและการที่พนักงานขับรถไฟไม่สวมเครื่องแบบระหว่างปฏิบัติหน้าที่ถืออยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงตามระเบียบจำต้องแต่งเครื่องแบบขณะปฏิบัติงานนะคะส่วนโครงสร้างการปฏิบัติงานบนหัวรถจักรก็จะมีพนักงานขับรถ1คนและช่างเครื่องอีก1คนที่เปรียบเสมือนผู้ช่วยคนขับรถไฟและช่วยสังเกตสัญญาณต่างๆโดยวันเกิดเหตุช่างเครื่องก็อยู่ในขบวนด้วยและได้รับบาดเจ็บแต่ขณะนี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วซึ่งช่างเครื่องก็อาจจะถูกสอบสวนร่วมด้วยขึ้นอยู่กับผลการสอบข้อเท็จจริงของทั้งคณะกรรมการการรถไฟและตำรวจค่ะเบื้องต้นการรถไฟก็เตรียมพิจารณาทางวินัยกับพนักงานขับรถเป็นลำดับแรกหลังผลตรวจพบสารเสพติดเบื้องต้นโดยสารที่พบก็มีทั้งกัญชาและยาบ้าแต่ยังต้องรอผลยืนยันพยาบาลอีกครั้งก่อนแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไปส่วนเจ้าหน้าที่ตำแหน่งอื่นยังอยู่ระหว่างการสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติมค่ะ
1: เดี๋ยวพักครู่นึงครับช่วงหน้ามีความคืบหน้าเรื่องการพิสูจน์อัตลักษณ์ผู้เสียชีวิตครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้ม Together for Thai เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข่งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connectแอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ติดตามข่าวกันต่อครับครอบครัวผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมย์แสดงตัวแล้วก็เก็บตัวอย่าง DNA แล้ว7รายครับเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสารบัญนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลด้วย DNA ติดต่อเข้ามาแล้ว7รายนั้นครับสามารถระบุอัตลักษณ์บุคคลได้ในช่วงเย็นวันนี้หรือไม่ก็วันพรุ่งนี้ครับเมื่อได้ผลแล้วจะต้องส่งไปเทียบเคียงกับชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตก่อนจะออกเอกสารทางกฎหมายซึ่งคาดว่าจะใช้เวลา 1-2 วันจึงมีความเป็นไปได้ว่าญาติจะสามารถรับศพไปประกอบพิธีทางศาสนาได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีเป็นต้นไปสำหรับชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์ที่พบในที่เกิดเหตุล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับได้พบชิ้นส่วนอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการนำมาตรวจพิสูจน์เพื่อเทียบเคียงว่าตรงกับศพรายใดเชื่อว่าเป็นอวัยวะชิ้นส่วนจากศพทั้ง8ศพอย่างแน่นอนครับพลตำรวจตรีวิรุณยังได้เปิดเผยถึงกรณีที่มีการเปิดชื่อผู้เสียชีวิต2รายก่อนหน้านี้ระบุว่าทั้ง2ชื่อไม่ได้มาจากฝั่งสถาบันนิติเวชวิทยาเพราะตอนนี้ยังไม่สามารถระบุยืนยันชื่อผู้เสียชีวิตได้ทุกร่างอยู่ในสภาพไม่เกรียมจนไม่สามารถระบุตัวตนเบื้องต้นได้ครับทางนี้ขอประชาสัมพันธ์ไปยังครอบครัวผู้สูญหายอีก1ครอบครัวว่าสามารถติดต่อสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อมาเก็บตัวอย่าง DNA มาพิสูจน์อัตลักษณ์ของบุคคลได้แต่ขอให้เป็นบุคคลที่มีสายสัมพันธ์ทางโลหิตที่ใกล้ชิดเพียงแค่บัตรประจำตัวใบเดียวก็มาแจ้งความได้แล้วครับ
0: หลายโรงเรียนเปิดภาคเรียนวันแรก

0: ได้เดินทางไปที่โรงเรียนวัดมหันนภารามในพระราชูปถัมภ์เขตพระนครกรุงเทพซึ่งเป็นวันเปิดเทอมวันแรกค่ะพร้อมกับโรงเรียนสังกัดกทม437โรงเรียนโดยเน้นย้ำมาตรการเชิงรุกในการควบคุมและกำกับการใช้โทรศัพท์มือถือภายในโรงเรียนสังกัดกทมเพราะว่าที่ผ่านมาเกิดปัญหาเด็กสมาธิสั้นสายตาสั้นไม่ค่อยคุยกันไม่มีปฏิสัมพันธ์กับครูหรือเพื่อนจึงมีโครงการ Phone Off Learning On เพื่อให้เด็กโฟกัสการเรียนรู้ฝากมือถือไว้กับครูหากมีกรณีฉุกเฉินสามารถแจ้งกับคุณครูได้โดยก่อนหน้านี้มีหลายโรงเรียนนำร่องได้ผลดีและผลการวิจัยก็รองรับว่าได้ผลดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะก็ยังเป็นการปฏิบัติภารกิจวันสุดท้ายในฐานะผู้ว่ากทมค่ะโดยใบลาออกก็จะมีผล 5:00 น.วันนี้และคืนนี้ก็จะเดินทางไปงานรับปริญญาของลูกชายที่สหรัฐนะคะพร้อมกับยืนยันลงสมัครผู้ว่ากทม.อีกสมัยต่อไปซึ่งช่วงปิดภาคเรียนแบบนี้ค่ะรัฐบาลก็ให้ความสำคัญกับการดูแลความปลอดภัยของนักเรียนในการเดินทางไปกลับสถานศึกษาผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรฐานรถรับส่งนักเรียนทั่วประเทศสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ปกครองและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุบนท้องถนนรองรับการเปิดภาคการศึกษาใหม่ในห้วงเดือนพฤษภาคมนี้ด้วยค่ะ
1: ครม.เงาครับแนะ3ข้อเสนอต่อรัฐบาลแก้ปัญหาเหตุรถไฟชนรถเมล์เข้มวินัยจราจรคนขับรถแล้วก็สอบสาเหตุผ่านกรรมการสอบนะครับนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนครับได้แถลงภายหลังการประชุมครม.เงาต่อกรณีรถไฟชนรถเมล์บริเวณแยกอโศกเพชรเมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้มีผู้บาดเจ็บเสียชีวิตจำนวนมากโดยบอกว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้ทางพรรคประชาชนจะใช้ทุกกลไกที่มีในการตรวจสอบข้อที่จริงและข้อเสนอแนะไปยังรัฐบาลครับโดยจะมีการนำเรื่องเข้าที่ประชุมกรรมการอากรรมาธิการคมนาคมในวันที่20พฤษภาคมนี้ส่วนภาพรวมข้อเสนอของครม.เงาต่อรัฐบาล3เรื่องก็คือ1การเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรการใช้รถใช้ถนนทั้งคนขับรถเมล์คนขับรถไฟและอื่นๆ2การสอบสวนหาสาเหตุต่างๆที่เป็นหน้าที่ของทุกหน่วยงานตามหลักวิชาการที่ถูกต้องผ่านคณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุของการขนส่งทางรางและสุดท้ายข้อ3ครับขอให้รัฐบาลเร่งผลักดัน Missing Linkที่อนุมัติไปแล้วตั้งแต่ปี59ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาจุดตัดทางรถไฟบนผิวจราจรได้ครับช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
4: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
3: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
4: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
3: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
4: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
3: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
5: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลุยแก้ปัญหาตลาดนมโคภาคเหนือทั้งระบบผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมสถานการณ์น้ำนมโคล้นตลาดในภาคเหนือและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นเป็นปัญหากัดกินเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมไทยทั้งระบบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงเร่งหาแนวทางแก้ปัญหาผลักดันนโยบายเกษตรนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนเกษตรกรไทยผ่านขบวนการสหกรณ์หวังแก้ปัญหาผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือค่ะเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม5จังหวัดภาคเหนือกว่า100รายร่วมสะท้อนความเดือดร้อนหลากหลายปัญหาทั้งนมโคล้นตลาดและต้นทุนการผลิตสูงขึ้นที่หอประชุมสหกรณ์โคนมแม่อ่อนจำกัดตำบลบ้านสหกรณ์อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่โดยมีนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายนิรันดร์มูลธิดาอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์พร้อมกับคณะร่วมรับฟังปัญหาหลังมีการแบ่งเขตพื้นที่โคต้านมโรงเรียนใหม่พร้อมกับปรับรายละเอียดการจัดสรรโคต้าจนความต้องการนมโคลดลงซึ่งเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในภาคเหนือผลิตน้ำนมได้มากกว่า275ตันต่อวันล้นตลาดอยู่28ตันต่อวันค่ะทางกลุ่มจึงเสนอต่อให้พิจารณาคืนพื้นที่โคต้านมโรงเรียนให้กลุ่มภาคเหนือตอนบนเพิ่มขึ้นอีก4จังหวัดทั้งสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากและกำแพงเพชรเพื่อให้ปริมาณการผลิตน้ำนมโคและความต้องการบริโภคนมโค

0: กลับสู่จุดสมดุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้กล่าวกับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมนะคะว่าได้สั่งการให้อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์และรองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรเร่งทำงานเชิงรุกส่งทีมเข้าให้คำปรึกษาพัฒนาคุณภาพน้ำนมโครวมถึงการแปรรูปเพิ่มมูลค่าอย่างใกล้ชิดพร้อมกับนำความเดือดร้อนและความต้องการของเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมเข้าหารือกับศาสตราจารย์ดร.ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนำงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพแปรรูปปรับปรุงเพิ่มสารอาหารเพิ่มมูลค่านมโคให้มีความหลากหลายขยายตลาดสู่กลุ่มผู้สูงวัยมากขึ้นค่ะนอกจากการขยายตลาดผู้บริโภคแล้วนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรได้สั่งการเร่งลดต้นทุนการผลิตโดยเฉพาะค่าอาหารสัตว์ก็ต้องติดตามควบคุมอย่างใกล้ชิดหวังช่วยผ่อนเบาภาระเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมให้ประชาชนได้สืบสานรักษาต่อยอดอาชีพพระราชทานที่ในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานให้ได้มีอาชีพสุจริตเลี้ยงดูครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้ค่ะทั้งนี้นะคะทางด้านของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรก็ได้โชว์ลีลาทอดไข่เจียวให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพก่อนจะเดินชิมเดินช็อปสินค้าเกษตรแปรรูปจากนมโคอีกหลายรายการทั้งเครื่องดื่มจากนมโคโยเกิร์ตไอศกรีมและชีสหลากหลายชนิดค่ะ
1: รัฐบาลเดินหน้ายกระดับทุเรียนไทยชูมาตรฐาน4ไม้สร้างความเชื่อมั่นผู้บริโภคดันรายได้ส่งออกทะลุ 1.5 แสนล้านบาทครับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับเดินหน้าเร่งยกระดับมาตรฐานทุเรียนไทยอย่างเข้มข้นเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้บริโภคทั้งในและก็ต่างประเทศพร้อมรักษาความเป็นผู้นำตลาดทุเรียนโลกท่ามกลางการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในตลาดส่งออกโดยเฉพาะตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดหลักสำคัญของไทยโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กำชับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องยกระดับมาตรฐานคุณภาพอย่างเข้มงวดภายใต้นโยบาย4ไม่ครับได้แก่ไม่อ่อนไม่หนอนไม่สวมสิทธิ์ไม่มีสารตกค้างเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้บริโภคทั่วโลกกระทรวงเกษตรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานด้านการเกษตรและภาคเอกชนเร่งตรวจสอบคุณภาพตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางทั้งการตัดทุเรียนแก่จัดการควบคุมศัตรูพืชการตรวจสอบย้อนกลับแหล่งผลิตและการสุ่มตรวจสารตกค้างก่อนส่งออกไปยังต่างประเทศครับนอกจากนี้รัฐบาลยังอำนวยความสะดวกด้านโลจิสติกแล้วก็การส่งออกตลอด24ชั่วโมงเพื่อช่วยลดต้นทุนและก็เพิ่มความรวดเร็วในการกระจายสินค้ารองรับปริมาณผลผลิตในฤดูกาลนี้อย่างมีประสิทธิภาพทางนี้รัฐบาลตั้งเป้าผลักดันการส่งออกทุเรียนไทยปี69ให้มีมูลค่ารวมกว่า 150,000 ล้านบาทก็เชื่อมั่นว่าคุณภาพและความเชื่อมั่นจะเป็นหัวใจสำคัญในการรักษาตลาดเดิมแล้วก็ขยายตลาดใหม่สร้างรายได้กับเกษตรกรไทยอย่างยั่งยืนพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ทุเรียนไทยคุณภาพในเวทีโลกต่อไปครับ
0: สภาพัฒน์ได้ออกมาเปิดเผยเศรษฐกิจไทยไตรมาส 1/2569 ขยายตัว 2.8% โตกว่าที่ตลาดคาดการไว้ก็คาดว่าทั้งปีจะเติบโต 2% ค่ะนายดนุชาพิชยานันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ได้เปิดเผยตัวเลข GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% เร่งตัวขึ้นจาก 2.5% ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2568 โดยได้แรงหนุนจากการลงทุนรวมการส่งออกสินค้าและการใช้จ่ายภาครัฐที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องคาดการณ์ว่า GDP ปีนี้นะคะจะโตได้ที่ 2%โดยมีแรงขับเคลื่อนหลักจากการบริโภคและการลงทุนภาคเอกชนภาคการท่องเที่ยวรวมถึงการเร่งเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐการขยายตัวของภาคส่งออกที่มีการขยายตัวแรงในช่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ไตรมาส 4/2568 ค่ะอย่างไรก็ตามสสช.ก็มองว่าความเสี่ยงสำคัญในช่วงที่เหลือของปีก็คือความขัดแย้งในตะวันออกกลางราคาพลังงานที่ผันผวนมาตรการกีดกันทางการค้าของสหรัฐภาระหนี้ครัวเรือนและความเสี่ยงด้านสภาพภูมิอากาศโดยเสนอให้ภาครัฐเร่งดูแลต้นทุนพลังงานสนับสนุนการลงทุนเอกชนเร่งเบิกจ่ายงบประมาณและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคส่งออกและภาคอุตสาหกรรมไทยค่ะ
1: ติดตามความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้างครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเตือนซ้ำครับว่าเวลาอิหร่านเหลือน้อยลงทุกทีย้ำผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ส่งคำเตือนอย่างรุนแรงไปยังอิหร่านผ่านแพลตฟอร์มทรุสโซเชียลเมื่อวันอาทิตย์บอกว่าเวลาสำหรับอิหร่านกำลังจะหมดลงแล้วผู้นำอิหร่านจำเป็นต้องเร่งดำเนินการอย่างรวดเร็วเพื่อให้บรรลุข้อตกลงสันติภาพมิฉะนั้นอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยท่ามกลางภาวะชะงักงันของการเจรจายุติสงครามระหว่างสหรัฐอิสราเอลกับอิหร่านก่อนหน้านี้สำนักข่าวฟาสของอิหร่านรายงานบอกว่าสหรัฐยื่นข้อเสนอให้อิหร่านดำเนินงานโรงงานนิวเคลียร์ได้เพียงแห่งเดียวแต่ต้องโอนย้ายคลังเก็บยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงทั้งหมดจำนวน400กิโลกรัมให้แก่สหรัฐนอกจากนี้ครับสหรัฐยังปฏิเสธที่จะปล่อยอายัดทรัพย์สินของอิหร่านในต่างประเทศและปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจากสงครามสื่ออิหร่านบอกว่าข้อเสนอของสหรัฐไม่มีการผ่อนปลนที่เป็นรูปธรรมเป็นเพียงความพยายามบีบบังคับเพื่อเอาชนะในสิ่งที่ไม่สามารถทำได้ในสมรภูมิรบสำนักข่าวAxios ของสหรัฐรายงานคาดการว่าทรัมป์เตรียมพบหารือกับที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติระดับสูงในวันอังคารนี้ครับเกี่ยวกับทางเลือกในการใช้ปฏิบัติการทางทหารต่ออิหร่านหลังจากที่ผ่านมามีการใช้ถ้อยคำรุนแรงหลายครั้งแต่กลับยังไม่สามารถยุติภาวะชะงักงันทางการทูตได้มีรายงานด้วยนะครับว่าทรัมป์ให้สัมภาษณ์บนเครื่องบิน Air Force One ขณะเดินทางกลับจากการเยือนจีนบอกว่าไม่ได้เห็นด้วยกับการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงกับอิหร่านตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่ยอมหยุดยิงเพราะชาติอื่นๆขอร้องโดยเฉพาะปากีสถานรวมทั้งเปิดเผยว่ากองทัพสหรัฐอาจกลับไปเก็บกวาดอะไรอีกเล็กน้อยในอิหร่านหลังจากโจมตีทั้งกองกำลังแล้วก็ฐานยิงขีปนาวุธของอิหร่านไปแล้วเกือบทั้งหมดครับ
0: มีเหตุเครื่องบินชนกลางอากาศในรัฐไอดาโฮของสหรัฐค่ะโดยในระหว่างงานแสดงการบินในสหรัฐนะคะเครื่องบิน2ลำก็เกิดชนกันกลางอากาศแต่ว่านักบินดีดตัวออกมาได้และไม่มีผู้ชมได้รับอันตรายค่ะซึ่งเครื่องบิน2ลำนี้นะคะกำลังร่วมแสดงการบินผัดแผลงแต่ว่าเกิดผิดพลาดลำ1บินลงทับด้านบนของอีกลำทำให้เสียหลักดิ่งลงเบื้องล่างค่ะจากนั้นนักบินบนเครื่องทั้ง4คนก็ดีตัวออกมาได้ทันเหตุเกิดขึ้นในงานแสดงการบินบริเวณฐานทัพอากาศ Mountain Home ในรัฐไอดาโฮของสหรัฐโฆษกของกองทัพเรือผู้จัดงานเปิดเผยนะคะว่าลูกเรือทั้ง4คนนั้นปลอดภัยได้รับการตรวจร่างกายแล้วแต่ว่าไม่ได้ระบุว่ามีอาการบาดเจ็บใดๆหรือไม่มีอะไรได้รับบาดเจ็บนะคะส่วนผู้คนบนพื้นดินก็ไม่มีใครได้รับอันตรายขณะกำลังสืบสวนถึงสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้ค่ะโดยต้องยกเลิกการแสดงทางอากาศที่เหลือและปิดฐานทัพไปเพื่อความปลอดภัยสำหรับเครื่องบินทั้ง2ลำนะคะเป็นเครื่องบินขับไล่ EA-18G Goler ราคาประมาณ67ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 2,200 ล้านบาทค่ะส่วนงานแสดงการบินดังกล่าวนั้นก็เป็นงานที่ได้รับความนิยมจัดเพื่อฉลองประวัติศาสตร์การบินแต่ว่าเคยเกิดเหตุร้ายมาแล้วหลายครั้งด้วยนะคะเมื่อ10ปีก่อนนักแสดงร่มร่อนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุและเมื่อปี2546ก็เกิดเหตุเครื่องบินรบรุ่น Thunderbird ตกขณะขึ้นบินแสดงโดยไม่มีผู้เสียชีวิตค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณศักดิ์สิทธิ์ธรสังสมธนะผมณรงค์ชันทองพร้อมทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
5: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth ราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณไปชิ

0: ได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: โอมความปวดจงคลายความ

0: สูตรแกะเนคไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันจันทร์นะฮะThinking Connect อยู่กับหนุ่ยเจ้าของเพจการตลาดวันละตอนนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
2: วันนี้จะชวนคุยถึงภาพยนตร์เรื่องหนึ่งแต่ก็ไม่รู้ออกไปหรือยังนะเพราะว่านานมันจะน่าจะ 2-3 สัปดาห์แล้วเนี่ยนะ
3: ครับ
2: คือตอนที่เข้านี่ก็บอกว่าดังมากคือก่อนหน้าภาพยนตร์เรื่องนี้จะเข้าฉายเนี่ยผมก็อ่านบทความ อยู่หลายบทความเหมือนกันที่เขียนถึงภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วก็ผมไปที่ศูนย์หนังสือจุฬานะที่อื่นก็ไม่มีขายนะมีหนังสือเล่มนี้ขายนิยายเรื่องนี้ขาย
3: เป็นนิยาย
2: ภาค1ภาค2เลยนะหนังสือภาพยนตร์เรื่องนี้คือนางมารสวมพราด้านะหรือ The Devil Wears Prada นะครับ
3: ครับ
2: ก็ภาคแรกเนี่ยสร้างเมื่อปี620ปีที่แล้วนะก็คือ2549ปีที่มีการรัฐประหารนะครับ
3: จำได้แม่นเน
2: า
3: ะ
2: ที่มีการรัฐประหาร2549ตอนนั้นไม่มี iPhone เลยนะ iPhone มีอีกปีนึงiPhone มีอีกปีนึง iPhone มี 2007 นะครับ
3: ครับ
2: แล้วก็วงการแมกกาซีนผมก็อยู่วงการแมกกาซีนนะวงการแมกกาซีนตอนนั้นเนี่ยก็รุ่งเรืองนะครับเรียกว่ามีโฆษณาเยอะมากนะครับ
3: จริง
2: เอาง่ายสื่อเนี่ยยังเป็นสื่อเก่าอยู
3: ่ครับ
2: ยังเป็นสื่อเก่าอยู่ Facebook เนี่ยยังไม่มาเลยมั้งนั่นยังไม่มานะ
3: มา Facebook. แต่อาจจะยังไม่เข้าไทยชัดเจนครับ Facebook ประมาณเกิด2004-2005
2: คือ Facebook เนี่ยล้านประมาณล้านคนในปี53จำได้ปีที่มีการประท้วงเสื้อแดงเนี่ยเน
3: าะนะอาจารย์จำกับปีพวกนี้ได้ดี
2: ไหมได้ต้องจำ
3: ครับ
2: นะฮะอยู่ตรง YouTube อะไรคือพูดง่ายๆคือพอมันยังไม่มีมือถือมันก็ต้องไปเข้าคอมไง
3: บริบทในหนังภาคหนึ่งที่ผมดูเนี่ยมันยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่ถูกพูดถึงต้องบอกแบบนี
2: ้มีอินเทอร์เน็ตมีแล้วอินเทอร์เน็ต
3: แต่ยังไม่ใช่เมเจอริตี้หลัก
2: อินเทอร์เน็ตมีแต่ว่าจะมันไม่ได้เร็วแล้วมันจะต้องอยู่ในคอมเพราะว่ามือถือมันยังไม่มีไงยังไม่มีอินเทอร์เน็ตมีตั้งแต่2540แล้วนะผมจำได
3: ้ที่ผมจำในเรื่องภาคหนึ่งได้ผมเพิ่งดูคือในเรื่องไม่มีพูดถึงการส่งอีเมลหากันมีแค่แบบเทคข้อความหากัน
2: อ
3: ่ะต้องบอกแบบนี้ก่อนเป็นไงต่ออาจารย
2: ์ก็คือเรื่องนี้ก็คือมันเป็นเรื่องคนทำงาน
3: ครับ
2: มีเด็กใหม่เข้ามาทำงานนะจบจากเนี่ยจบจากนิเทศศาสตร์นอร์ทเวสเทิร์นแล้วกันนะเนี่ยนางเอกอ่ะแอนแฮทเทเวย์เนี่ยชื่อแอนดี้แซกเนี่ยจบจากนอร์ทเวสเทิร์นแล้วก็มาทำงานในนิตยสารลันดาเวก็คือนิสสันโวกนี่แหละในจริงๆก็คือนิสสันโวกเนี่ยนะแล้วก็มาเป็นผู้ช่วยของตัวเอกก็คือที่เขาว่าเป็นนางมารคือมิลันดาพริสลีย
3: ์
2: นะครับแล้วมิลันดานี่ก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่ทำงานยากมากนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยตอนหลังนางเอกก็สามารถจะชนะใจเจ้านายแต่ว่าพอชนะใจปุ๊บก็ออกไป
3: ครับ
2: ก็คือไม่อยู่กับเจ้านายจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงนะไอ้คนที่เขียนเนี่ยมันก็คือผู้ช่วยของแอนนาวินทัวแอนนาวินทัวเนี่ยเป็นบรรณาธิการใหญ่ของโวกนะครับแล้วก็เนี่ยเป็นคน

0: แบบเนี้ยนะแล้วนี่ก็ออกมาแล้วก็แล้วก็มาเขียนใช่ไหมปรากฏว่าภาพยนตร์เรื่องนี้ลงทุนน้อย
1: ภาคแรก
0: ลงทุนแค่ประมาณ30ไม่ประมาณ50ล้านเหรียญเอง
1: ครับ
0: แต่ทำเงินทั่วโลกเนี่ย326ล้านเหรียญ
1: โอ้โหกำไรนะครับ
0: แล้วก็เนี่ยล่าสุดเนี่ยเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ภาค2ออกมา
1: ครับ
0: มีคนบอกว่าภาค2เนี่ยไม่ได้ดีแต่ภาคแรกแต่ผมก็จำภาคแรกไม่ค่อยได้ละนะแล้วก็ทำเงินเยอะมากตอนนี้น่าจะแซงภาคแรกไปแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เออน่าจะแซงภาคแรกไปแล้วนะฮะแต่อันเนี้ยที่จะชวนคุยก็คือว่าถ้ามองในเชิง product เนี่ยเราก็จะเห็นว่าคือตอนนี้มันจะต้องเป็นหนังประเภทซีรีส์
1: ซีรีส์
0: หมายถึงว่าภาคอ่ะเป็นภาคต
1: ่อมีภาคต่อกัน
0: แล้วเราก็จะเห็นว่าภาค1ภาค2บางที20กว่าปีอะไรก็มีย
1: ังขายได้
0: นะครับเช่นท็อปกันเนี่ยนะ
1: โอ้โห
0: ท็อปกันเนี่ยที่สร้างใหม่เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยภาคเดิมนี่2539อ่ะนะ20กว่าปีอ่ะนะครับ
1: นะผมว่าน่าจะมี30
0: 40 25 26ปีอ่ะ39แล้วเมื่อเอามาฉายเมื่อ2ปีที่แล้วมั้งคิดดูดิสมมุติ39 49 59
1: ครับ
0: 20กว่าปีอ่ะนะครับนะฮะแล้วก็เนี้ยไอ้นี่ก็20ปีนะ20ปีทีเนี้ยประเด็นก็คือมันก็คือ nostalgia marketing ไง
1: ครับ
0: ใช่มั้ยคือการตลาดวานๆไง
1: อืม
0: การตลาดอนุรักษ์คนที่ดูนางมารสวมผ้าด้านทุกเสือเป็นผู้หญิงนะ
1: ครับ
0: จะดูตั้งแต่อายุ20หรือ24ตอนนี้ก็40กว่าแล้วนะ
1: จริง40กว่ามีเงินแล้ว
0: 40กว่า40กว่านี่ก็เป็นเจ้าของธุรกิจหรือว่าจะเป็นผู้บริหารระดับกลางทำไมโดนไล่ออกนะ ทำไมโดนไล่ออกนะเพราะบางคนก็โดนไล่ออกพอดีโดนไล่ออกพอดีใช่ไหมอันเนี้ยแล้วอย่างในเรื่องเนี้ยอย่างในเรื่องเนี้ยมันก็จะเป็นแบบว่าอุตสาหกรรมแมกกาซีนเนี่ยมันล่มสลายด้วยไง
1: เออมันยังไงอะในเรื่องอะอาจารย์
0: คือในเรื่องก็คือ
1: สปอยนิดนึง
0: คือในเรื่องเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ว่าคือเรื่องภาคแรกเนี่ยคือมิลันดาพริสลีย์เนี่ยซึ่งเป็นบก.ใหญ่ของนิสสันรันเวย์มันมีพาวเวอร์มาก
1: เป็นนิสสันใหญ่อ่ะ
0: เป็นคนที่คอยกำหนดเลยว่าแฟชั่นจะเป็นแบบไหนอะไรพวกนี
1: ้
0: แต่ตอนเนี้ยในโลกยุคทุกวันนี้ใครจะมานั่งอ่านนิตยสารอย่างผมเนี่ยผมก็อ่าน Vanity Fair คือ Vanity Fair ไม่เหมือนวงนะ Vanity Fair ก็เป็นแฟชั่นนี่แหละแต่เขาจะมีธีมของเขาแต่ผมมาอ่านบทความใน Vanity Fair
1: ครับครับ
0: แต่ผมไม่ซื้อหนังสือเล่มละอย่างผมยกตัวอย่างเนี่ยผมเพิ่งทิ้งหนังสือไปบานเลยเพราะว่าไอ้นกพิราบมันเข้ามาในคอนโดผมแล้วผมไม่รู้ไงก็ได้ไปหลายปีนะก็ทิ้งหมดเลยยกเว้นอยู่ในตู้เด็กนะ
1: ครับ
0: มันก็คือทิ้งกระดิ่งคือจริงๆแล้วก็คือผมเนี่ยก็คือแม่งจะเก็บไว้ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมวะไอจะทิ้งก็เสียดาย
1: อืม
0: รู้สึกงี้ไหมเหมือนของบางอย่างอ่ะทิ้งก็เสียดายเก็บก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำอะไร
1: หนังสือเป็นผมเลยต้องมีห้องสมุด
0: อันเนี้ยก็ต้องบริจาคไปมั่งอะไรมั่งทิ้งไปอะไรเงี้ยใช่ไหม
1: ครับ
0: อ
1: ัน
0: เนี้ยของผมเองเนี่ยอย่างผมก็เก็บแมกกาซีนที่มันเป็น
1: แบบแมกกาซีน
0: ในสมัยมันกันรุ่งเรืองไงเช่นนิตยสารผมไม่รู้หน่วยอ่านนิตยสารฟาสต์คัมพานีไหม
1: อ่านเคย
0: โอ้ฟาสต์คัมพานีเมื่อก่อนหนาอย่างเงี้ยหนาขนาดนี้
1: เน
0: าะ
1: ตัวนี้มันแค่นี้เองนะ
0: ทุกวันนี้เท่ากับปีบางที10เล่มมันถึงของเก่าเล่มนึงอะ
1: ใช่ไหมฮะลดลง
0: โอ้ยเมื่อก่อนนะสม
1: ั
0: ยที
1: ่
0: ผมซื้อเนี่ย10กว่าปีที่แล้วนะท่านผู้ฟังว่าหนา300หน้าคุณ
1: แมกกาซีนหนา300หน้าออก
0: 300หน้าในโฆษณาหน้าหนึ่งโฆษณาอีกหน้าหนึ่งโฆษณาเนื้อหน้าหนึ่งโฆษณาหน้าหนึ่งไอ้ฟาสต์คัมพานีมันถึงมีคนซื้อออกไปไงมีคนซื้อแต่ผู้ก่อตั้งไปไง
1: ครับ
0: นะหรือนี่ในสารโวกไม่รู้คุณผมไม่ได้อ่าน
1: รู้ๆๆ
0: โบกอะโอ้โหมันหนามากเลยเดี๋ยวนี้คุณไปดูเลยกี่นะ
1: อ๋อเข้าใจแล้วความหนามันลดลง
0: เออแล้วอย่างพวกเลยนิตยสารวายอย่างเงี้ยวายแมกกาซีนอย่างเงี้ยโอ้โหมันหนาจะตายเดี๋ยวนี้มีเลยกี่นะ
1: โอ้โห
0: แล้วบางทีคือไม่ได้เป็นรายเดือนเดี๋ยวบางทีเป็นรายสองเดือนบ้างอะไรบ้างอะไรพวกเนี้ยใช่ไหม
1: อ๋อเหรอเขาเพิ่มเวลา
0: ก็มันขายไม่ค่อยได้ไงไอ้อย่างผมเงี้ยผมก็ อย่างผมเนี่ยอย่าง Vanity Fair อะไรเงี้ยผมก็รับเป็นแบบ e-book อ่ะ
1: อืม
0: ๆๆอ่ะ e-book อ่ะ1มันถูก1มันถูกด้วย2ก็คือโอ้ไม่มีที่เก็บว่ะ
1: ครับ
0: แล้วก็สมาชิกก็ต้องบางทีสมัครสมาชิกมามั่งไงมามั่งอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยสมัครสมาชิกเป็นกระดาษเนี่ยมามั่งไงมามั่งผมบางทีผมก็เอาแต่ e-book เลย
1: ครับ
0: แมกกาซีนเลยอะไรทํานองเนี้ยมันก็คือสะท้อนการล่มสลายการล่มสลายของไออาณาจักรสิ่งพิมพ์ไง
1: แล้วยังในเรื่องมันยังไง
0: ไอเนื้อเรื่องก็คือนางเอกเนี่ยก็เพิ่งได้รับรางวัลคือนางเอกเนี่ยคือนางเอกอ่ะเป็นนักเขียนบทความไง
1: ครับ
0: แล้วก็เปิดมาด้วยพี่นางเอกอ่ะออกมาจากเอ็นนิสันแฟชั่นแล้วใช่ไหมแล้วก็มาทำงานพวกหนังสือพิมพ์อะไรพวกเนี้ยแล้วได้รางวัลนะได้รางวัลนะแล้วแต่ก่อนที่จะประกาศรางวัลเนี่ยก็ได้รับ SMS มาบอกว่าทั้งแผนกเนี่ยถูกเลย์ออฟนะครับแล้วก็ฉากก็ไอ้นางเอกขึ้นได้พูดบอกว่าไม่รู้จะดีใจหรือเสียใจได้รางวัลเนี่ยแต่ว่าเราทั้งแผนกเราถูกไล่ออกแล้วเนี่ยแล้วนางเอกก็พูดถึงเรื่องเนี้ยว่าต่อไปจะเป็นยังไงวงการนี้แล้วก็ไอ้เจ้าของนิตยสารรันเวย์เนี่ยมันก็ไปเห็นนางเอก
1: ครับ
0: ก็เลยไปจ้างนางเอกมาเป็นบก.บทความ
1: อีกอ๋อก็คือดึงกลับมาทำงาน
0: ดึงกลับมาเป็นบก.บทความจากที่20ปีผ่านไปแล้ว
1: โอ้โหน่าสนใจน่าสนใจ
0: ขณะที่ไอตัวเอกอ่ะก็คือมิแลนดาพริสตี้เนี่ยก็ยังนั่งอยู่ในที่เดิมแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งคนที่เก่งด้วยสแตนลีย์ทูชี่ไอคนนี้เป็นผู้ช่วยมิแลนดา
1: เป็นอาร์ตได
0: มิแลนดาซึ่งคนนี้ผมซื้อหนังสือเขามาอ่านนะเขาเขียนเรื่องอาหารด้วย
1: อ๋อเหรอ
0: สแตนลีย์ทูชี่เนี่ยเขียนเรื่องอาหารด้วยแบบเก่งมากเลยอ่ะนะ
1: ครับ
0: แล้วก็เล่นดีมากคือผมก็มองผมเดี๋ยวผมจะเขียนบทความผมก็มองเกมว่ามิรันดาเหมือนกับเป็นจักรพรรดินีของวงการแฟชั่น
1: อ
0: ่ะแล้วก็เนี้ยสแตนลีย์ทูชี่เนี่ยก็คือเหมือนเป็นขันทีอ่ะ
1: ใช่ไหมคอยอยู่ใกล้คอย
0: รู้ว่านายต้องการอะไรแต่แยกเอาไปทำเนี่ยไม่ได้คือต้องอยู่กับจักรพรรดิน
1: ีต้องอยู่ด้วยกัน
0: ก็ต้องคือกรณีของมิรันดาเนี่ยเป็นผู้กำหนดเลยอ่ะเหมือนกับมีเป็นจักรพรรดินีซึ่งมีอำนาจจะกำหนดว่าใครจะเกิดใครจะตายในวงการนี
1: ้ครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็เนี่ยนางเอกก็เข้ามาในธุรกิจนี้แต่ว่าตอนหลังอ่ะไอตัวเจ้าของแมกกาซีนเนี่ยตาย
1: อ๋อเจ้าของจากภาคแรกเสียชีวิตแล้ว
0: เจ้าของแมกกาซีนตาย
1: ครับ
0: และลูกชายอ่ะมันไม่ได้อินเหมือนพ่อไงเข้าใจป่ะ
1: ลูกชายจะทิ้งอ่ะสิตามส
0: ูตรไม่ได้อินของพ่อเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนในโลกความเป็นจริงลูกเหมือนด็อกในช่องคือพิมพ์แต่ลูกอ่ะอาจจะไม่ได้ชอบก็ได้ถ้าเกิดได้รับมรดกอะไรทํานองเนี้ยใช่มั้ยแต่นี้ลูกก็ตัดงบคือเวลานัดมิไอ้มิรันดาเนี่ยแทนที่ไปนัดห้องอาหารหรูเนี่ยก็ไปกินไอเนี้ยไอแคนทีนของบริษัท
1: เข้าใจเข้าใจ
0: หรือเวลาบินไปทำแฟชั่นเนี่ยแทนที่ให้บินเฟิร์สคลาสหรือบิสซิเนสคลาสเนี่ยให้บินอีโคโนมี่อะไรทำนองเนี่ย
1: โอ้โหลดไปเยอะ
0: แต่เดี๋ยวมันจะมีเรื่องพาวเวอร์ในการแย่งชิงนิตยสารอะไรทำนองเนี่ยต้องไปดูเองแต่มันดีนะผมว่าภาค2ที่ดีนะ
1: เป็นภาค2ที่ดีเลือกเอาหนังเรื่องเนี้ย The Devil Wears Prada มาเล่าอาจารย์ชอบอะไรในหนังเรื่องนี้ที่ไปดูมา
0: ก็เพราะว่ามันมีคนมันขึ้นมาในคือมันขึ้นมาในไทม์ไลน์ผมเยอะมาก
1: ว่า
0: เป็น10 20เรื่องอ่ะเป็น10 20บทความอ่ะที่เขียนถึงหนังเรื่องเนี้ย
1: The Devil Wears Prada
0: ที่พูดเรื่องนี้ก็อย่างที่บอกไปแล้วคือการตลาดตอนนี้คือการทำโปรดักต์ขึ้นมาสักตัวหนึ่งตอนนี้มันเป็นเรื่องยากที่คุณจะประสบความสำเร็จใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่ง product ที่จับต้องได้นะครับ
1: ครับ
0: ในโลกที่จีนเนี่ยนะฮะมันทำได้ถูก
1: ทำได้ทุกอย่างด้วย
0: ดีทำได้ถูกทำได้ดีแล้วมันมี ecosystem ที่ผลิตออกมาได้เร็วถูกดีเร็ว faster cheaper better เนี่ย
1: เมื่อก่อนทำไม่ได้อันนี้ได้3 angle ครบ
0: แล้วตอนนี้ถ้าคุณพูดถึงภาพยนตร์อย่างเงี้ยยากไหมคุณต้องเริ่มใหม่หมดเลยนะ ื่อถ้าคุณสร้างเรื่องนี้ปุ๊บคุณไปทำอีกเรื่องนึงคุณทำอีกเรื่องนึงคุณต้องเริ่มใหม่เลยนะคุณมีดาราคนใหม่คุณมีพระเอกนางเอกคุณมีพล็อตเรื่องใหม่อะไรเงี้ยมันยากเพราะฉะนั้นวิธีลดความเสี่ยงในการทำภาพยนตร์เรื่องแบบนี้ทำยังไงอ่ะก็ทำภาคต่อไง
1: เอาความสักเซสเดิมที่มีมาต่อยอด
0: ภาคต่อคุณดู Star Wars สิ Star Wars เนี่ยคนดู Star Wars เนี่ยคุณดู Star Wars
1: ต่อเป็นจักรวาล
0: Star Wars ยุคแรกเนี่ยคนดู100คนดูครั้งแรกนี้70กว่าไปแล้ว ใช่มั้ย
1: ครับ
0: แล้วตอนนี้แล้วคุณก็ดูดิว่าคนที่บริโภคอ่ะสมมุติว่าคนดูอย่างเดวิลแวร์พาด้าดู20ตอนนี้40คนดู25 45คนดู30ตัวนี้50คนดู35ก็ตะหะคือ60อ่ะพวกนี้มีเงินไง
1: ใช่ใช
0: ่มีเงิน
1: อย่างนึงผมเห็นผมเสริมนิดนึงแล้วกันเนาะนอกจากรายได้ของการทำหนังขึ้นมาอาจารย์ผมว่าวันนี้พาร์ทนึงรายได้ของการทำหนังคือการขายลิขสิทธิ์ในแง่มุมอื่นอย่างเช่นลูกค้าผมรายนึงแล้วก็ธนบุรีพาณิชย์นะที่ผมช่วยดูอยู่ก็มีการมาจัดอีเวนต์อย่างเงี้ยเอารถเบนซ์ไปเปิดหน้างานเพราะว่าในนางเอกในเรื่องตางเอกในเรื่องมิรันดาเนี่ยก็ถ้าจำไม่ผิดถ้าผมจำเรื่องราวผิดน่าจะใช้เมบักก
0: ็
1: เลยเอ
0: าเมบัก
1: ใช่ครับเป็นเบนซ์ตัวท็อปนะอาจารย์เป็นเมบักนะก็เลยเอาเมบักมาเนี่ย
0: ใช่ไหมบักใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่เมบักเนี่ยผมก็เพิ่งรู้จากอีเวนต์ที่เขาเล่าให้ฟังแล้วก็เห็นมันรีลีสแล้วก็เลยเล่าได้ฉันก็เห็นว่าเนี่ยฉันก็ต้องมาเลือกว่ารถอะไรจะอยู่ในหนังฉันเห็นว่าการทำหนังอันนึงมันเหมือนมันมีรายได้จากสปอนเซอร์ช่องทางต่างๆอ่ะเข้ามาเยอะกว่าที่คิดอ่ะหนังเลยเป็นเหมือนแอสแพลตฟอร์มที่แบบใครอยากเข้ามาอยู่ในเรื่องราวที่มันน่าจะปังบ้างผมเคยได้ยินแบบนี้อาจารย์ด้วยอาจารย์เคยได้ยินไหมซีรีส์เกาหลีที่บางเรื่องดังๆมากๆอ่ะครับโฆษณาเข้าตอนต่อตอนนะอารมณ์เหมือนเขาถ่ายแทบจะถ่ายสดอ่ะคือพอตอนเนี้ยปังปุ๊บเอาความปังของตอนนี้ไปขายสปอนเซอร์เลยตอนหน้าอยากให้จับอะไรก็เห็นว่ามันจะมีบางช่วงของตอนนี้มันจะแบบโอ้ยตั้งใจกินจริงจังอะไรอย่างเงี้ยที่ดูเป็นไทอินแบบเข้ามาจริงๆอ่ะไอ้นั่นก็เป็นรูปแบบหนึ่งของการหารายได้ของหนังหรือว่าซีรีส์พวกนี้นะผมเสริมประมาณนี้แล้วกัน
0: ผมว่าถ้าจะพูดเรื่องโปรดักต์ไทอินเนี่ยมันบางอันเนี่ยเขาก็จะไปหาเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอย่างหนังในอดีตที่เริ่มแบบนี้เป็นเรื่องแรกๆชื่อ Minority Report ที่ทอมครูซเล่นน่ะ
1: เขาได้ยังไงอาจารย
0: ์โอ้โหเขาก็เอาพล็อตไปเสนอเลยไงว่าคุณจะเอามาอยู่ตรงนี้ไหมว่าคุณจะขึ้นตรงนี้ไหมอะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมแต่ว่าผมบอกเลยว่าตรงนี้มันสู้วิดีโอเกมไม่ได้คือวิดีโอเกมเนี่ยคนคือตอนนี้ธุรกิจวิดีโอเกมมันใหญ่กว่าธุรกิจฮอลลีวูดเยอะใช่ไหมเช่นถ้าคุณเล่นเกมแข่งรถอย่างเงี้ยแล้วคุณมีรถรุ่นไหนแล้วคุณก็ใส่เข้าไปสิกันเอาสปอนเซอร์ดิแล้วคุณนั่งในรถเลยอ่ะ
1: จริง
0: คุณนั่งในรถเลยแล้วเล่นวิดีโอเกมเนี่ยอิมเมอร์ซีฟนะคือคุณเล่นวิดีโอเกมเนี่ยคุณอิมเมอร์ซีฟเนี่ยคุณเหมือนคุณเข้าไปอยู่ในเกมเลยนะ
1: จริง
0: มันให้เหมือนหนังนะหนังบางทีคุณต้องไปดู3มิติใส่วงใส่แว่นอะไรนะมันจะอยู่แต่เกมเนี่ยแล้วคุณไม่ได้เล่นวันคุยอยู่พูดแม้กระทั่งหนัง3มิติเนี่ยคุณดูแป๊บเดียวก็จบไอ้อวตาร
1: ชั่วโมงจบ
0: อ่ะ3ชั่วโมงเลยอวตาร3ชั่วโมงล่าสุดผมก็ไม่ได้ดูเห็นมั้ยว่าอวตารก็กลับมาทํา3ทําภาค2ดูภาค3ดูไม่ทันเว้ยทําไมมันทํา2ภาคพร้อมกันเนี่ยถ้ามันดีนิดนะผมไม่รู้เลยผมไม่ได้ดู
1: ครับ
0: ไอ้อย่างเงี้ยปุ๊บเนี่ยแล้ววิดีโอเกมมีเล่นตลอดเล่นแล้วมันก็ต้องซื้อไอเทมแล้วก็เล่นแล้วก็ต้องยกระดับอะไรพวกเนี้ยมันเสพติดไงหมายถึงว่าถ้าจะไปลงวิดีโอเกมดีกว่า
1: อันนี้เห็นด้วยเห็นด้วย
0: หรือว่าถ้าจะพูดแบบนั้นนั่นคือให้คุณเขียนนิยายเรื่องนึง
1: ครับ
0: คุณก็ต้องถามแล้วว่านิยายเรื่องนี้จะเป็นอะไรได้แฮร์รี่พอตเตอร
1: ์
0: แฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ย J.K. Rowling เนี่ยเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแต่ไม่ได้ลูกไม่ได้เข้าวงการเหมือนกับไอ้ลูกหมูนะ
1: ครับ
0: และ J.K. Rowling เนี่ยคือไม่มีที่อพาร์ตเมนต์เนี่ยไม่มีฮีเตอร
1: ์
0: ต้องไปนั่งเขียนตามร้านกาแฟผมไม่รู้ว่าสตาร์บัคมันเกิดยังก็ไม่รู้ใช่ไหม
1: โอเค
0: แล้วก็เนี่ยเวลาไปเสนอใครก็ไม่มีใครรับ
1: ครับ
0: เพ ราะคุณก็ไม่เคยเขียนนิยายมาก่อน

0: ุณก็ไม่ได้อยู่ในวงการมาก่อนเขียนต้นฉบับเนี่ยนะแล้วไปเสนอสำนักพิมพ์ไม่มีใครรับเลยเข้าใจว่าน่าจะเป็นบลูมส์เบอร์รี่มั้งรับนั่นแหละอย่างนั้นเนี่ยมันก็เป็นปรากฏการณ
1: ์
0: แต่ตอนนี้คำถามคือเราเฮ้ยเราเขียนนิยายเรื่องนึงเราไม่ได้รวยจากนิยายจริงนิยายก็รวยนะแล้วคุณไปทำอะไรได้บ้างล่ะ
1: จริง
0: เป็นการ์ตูนเป็นวิดีโอเกมสร้างเป็นหนังสร้างเป็นซีรีส์สร้างเป็นของที่ระลึกสร้างเป็นเมอร์เชนไดซิ่งเต็มไปหมดเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมคุณไปดูเนี่ยมีวิดีโอเกมด้วยใช่ไหม
1: เออ
0: หรือว่าคุณเป็นนักเขียน
1: ครับ
0: โยอะไรนะโยธยาอะไรผมจำชื่อไม่ได้แล้ว
1: ที่เป็นข่าวเป็นข่าวกัน
0: ที่เขาเนี่ยคุณก็สร้างเป็นนิยายวาย
1: ครับ
0: เอาประวัติศาสตร์ม
1: า
0: ซึ่งก็คุณเขียนคนเขียนกล้ามากนะ
1: โอ้โหมันคือ
0: นะ
1: IP ใช่ไหมการทำ IP
0: แล้วคือเขาสร้างเรื่องใหม่เลยคืออันเนี้ย
1: คือ
0: เวลาเราเขียนเรื่องอ่ะแล้วบิดประวัติศาสตร์ที่มีจริงอ่ะยากนะ
1: ครับ
0: อย่างเรื่องอย่างเงี้ยอย่างเวลาเราเขียนประวัติศาสตร์อ่ะแล้วเอาตัวละครคือทำให้ตัวละครคิดใหม่เลยอ่ะมันก็มีหงสาจอมราชัน
1: นะที่เป็นข่าวเป็นคราว
0: ที่เป็นข่าวเป็นข่าวเรื่องลิขสิทธิ์ไม่ได้ซื้อเขาแล้วมาเอามาตีพิมพ์ขายใช่ไหมคือลิขสิทธิ์เก่าหมดแล้วแต่ยังพิมพ์อยู่เนี่ยนะ
1: ครับครับ
0: คือหงสาจอมราชันเนี่ยเป็นเรื่องสามก๊กที่เอาซูมาอี้เป็นตัวเอก
1: ก็มีการต่อยอดจักรวาลกันออกมา
0: คือเปลี่ยนวิธีคิดเลยว่าเนี่ยใช้ซูมาอี้เป็นตัวเอกแล
1: ้
0: วนาตัวเป็นเรื่องเลยไอ้เรื่องเนี้ยไอ้โยธยาบดีหรือไงผมจำไม่ได้แล้วผมก็ดังขึ้นมา
1: โยยาสักอย่างครับครับ
0: ไอ้หงสาวดีเนี่ยเป็นเอามาเปลี่ยนเป็นหนังใช่ไหมปุ๊บเนี่ยเป็นการ์ตูนก็ดังเลยมันน่าจะเป็นการ์ตูนวาย
1: ใช่
0: เป็นเนี่ยนิยายเป็นการ์ตูนวายแล้วกัน
1: ครับ
0: แล้วก็แล้วปรากฏว่าทางช่องเนี่ยเขาก็จะทำเป็นซีรีส
1: ์
0: นะแล้วก็จะเอาคือจากการ์ตูนเป็นซีรีส์นี่ยากนะ
1: ไม่ง่ายคือ
0: เป็นนิยายเป็นการ์ตูนนิยายเป็นการ์ตูนมีนิยายเป็นซีรีส์มีนิยายเป็นหนังมีแต่จากการ์ตูนเป็นซีรีส์ในไทยเนี่ยไม่น่าจะมีนะผมยังไม่
1: นึกไม่ออกนึกไม่ออก
0: แต่นิยายเป็นซีรีส์มี
1: อันนี้เคยเห็นครับ
0: เ
1: ห็นเรื่อย
0: ๆแล้วก็เป็นคำถามก็คือว่าคุณในฐานะที่เฮ้ยคุณเขียนการ์ตูนเนี่ยขึ้นมาเนี่ยคุณเป็นคนเขียนบทด้วยผมไม่รู้เป็นคนวาดด้วยหรือเปล่าเนี่ยคุณจะคิดทั้งอีโคซิสเต็มไหม
1: มันก็ผมว่าแบบนี้ถ้าเกิดเขียนครั้งแรกน่าจะคิดยากผมว่าอารมณ์เหมือนตอนที่ซีรีส์ไทยอะไรนะอเจ้าดังตอนซีซั่นเรียกว่าอะไรภาคหนึ่งแล้วกันดังเนี่ยมันดังเกินกว่าบุพเพสันนิวาสมันดังเกินกว่าที่คาดก็เลยไม่ได้อาจจะไม่ได้แพลนอะไรเยอะตอนนั้นหมูสโลงดังเลยมีเมนูหมูสโลงในเซเว่นตามร้านอาหารแต่เท่าที่ผมจำได้เนี่ยเหมือนภาค2เนี่ยบุพเพสันนิวาสภาค2เนี่ยแพลนเรื่องนี้ไว้ค่อนข้างดีว่าเดี๋ยวจะมีไอ้นั่นลงไอ้นี่ลงคืออันนี้คือการออกแบบระบบขึ้นมาผมว่ามันต้องผ่านจุดที่มันดังมาก่อนมั้งอาจารย์มันถึงจะเริ่มคิดออกว่าอ๋อจริงๆสิ่งที่เราทำอ่ะมันสามารถต่อยอดไปได้ไกลกว่านั้นแต่นี่คือวิธีการคิดแบบบ้านเราอ่ะที่มันไม่ได้มีอีโคซิสเต็มรองรับอ่ะผมว่าบ้านเรามันอยู่ในจุดอะไรประมาณนี้อาจารย์คิดว่าอย่างมันไม่เหมือนเกาหลีที่แบบออกแบบตั้งแต่ต้นว่าเดี๋ยวถ้าปั้นนักร้องคนนี้ขึ้นมามันจะทำ A B C D ได้แต่บ้านเราเหมือนทำไปคิดไปทำไปคิดไปอ่ะ
0: เนี่ยอันเนี้ยผมก็กำลังโยนคำถามไปว่าเวลาคุณเป็นครีเอเตอร์อ่ะ
1: ครับ
0: คุณเป็นครีเอเตอร์อ่ะครีเอเตอร์เนี่ยจะครีเอทอะไรเวลาคุณครีเอทเนี่ยคุณครีเอทเป็นจักรวาลเปล่าใช่ไหมเมื่อเรื่องคุณครีเอทนิยายเรื่องหนึ่งขึ้นมาใช่ไหมเกิดนิยายเรื่องนี้ดังขึ้นมาคุณคิดว่ามันจะเป็นอะไรได้เหมือนว่าคุณทำหมูเงี้ยคุณเลี้ยงหมูนางเอกไอ้เนี่ย
1: นางเอกเลี้ยงลาหยก
0: เลี้ยงหมูเอาเนื้อหมูไปทำอะไรหัวหมูไปทำอะไรหนังหมูไปทำอะไรขี่หมูไปทำอะไร อะไรพวกนี้เครื่องในหมูไปทำอะไรมันต้องคิด
1: ครับ
0: ใช่ไห
1: ม
0: เวลาพูดถึงคือตอนนี้คนที่มันรวยอ่ะ
1: เป็นไงครับ
0: คนที่มันรวยอ่ะมันมีน้อยนะ
1: จริง
0: มันมีน้อยแต่รวยมันรวยมันรวยมันรวยเลยนะ

0: รวยแบบหลุดไปเลย
1: คือหมายถึงว่ามันคนรวยมันก็รวยเยอะๆไปเลยอ่ะไอ้คนที่แบบไม่มีจะกินชนชั้นกลางหาเช้ากินก็มันก็อยู่ไปแบบเนี้ย
0: จริง
1: ใช่ไหมแต่เนี้ยคำถามก็คือว่าคุณจะเปลี่ยนตัวเองอ่ะจากคนที่แบบหาเช้ากินค่ำอย่างเงี้ยให้กลายเป็นแบบรวยมหาศาลเนี่ยทำได้ยังไงมุดันล่าหยกเนี้ยนิยายเรื่องล่าหยกเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้เขาถึงส่วนใหญ่นี้เขาแบนไปเยอะแล้วนะ
0: แนวนี้ใช่ไหมครับ
1: แนวเนี้ยจีนเขาแบนไป 25,000 เรื่องนิยายแนวตั้งเนี่ยนะแล้วนิยายแนวตั้งนี่ตอนหลังผมไม่ดูเลยนะเพราะดูแล้วมันติดผมก็ตัดทิ้งหมด
0: ติดโอเค
1: แล้วก็ไอ้นิยายนี่ไงไอ้นิยายที่เป็นอันนี้ผมก็ปัดทิ้งหมดผมไม่เอาพวกนี้มันเป็น ultra processing story
0: ultra processing story
1: มันอันตรายต่อสุขภาพไงเพราะว่าเวลาคุณกิน ultra processing food มันอันตรายสุขภาพไงไอ้พวกนี้อ่านไปก็ไม่มีคุณประโยชน์
0: เอาเอา
1: เนี่ยแล้วก็เสียเงินเสียทองเยอะแยะใช่ไหมฮะ
0: ครับโอ้โหทั้งหมดที่เล่ามาผมว่านอสโตเจียอาจารย์สรุปให้นิดนึงไอ้เรื่องนี้มันจะช่วยนักการตลาดยังไงได้บ้างครับ
1: นักการตลาดก็ต้องเอาของเก่ามาปัดฝุ่นแล้วล่ะเพราะว่าคนที่อายุเยอะตอนนี้มีกำลังซื้อส
0: ่
1: วนในคนรุ่นใหม่ตอนนี้จะกินอยู่แต่ละวันนี่ลำบากเลยนะ
0: จริงอ่ะ
1: เวลาละนะท่านผู้ฟังวันจันทร์หน้าพบกันใหม่นะครับวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: ขณะนี้เวลา 13:00 น
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลผู้การนิติเวศเผยญาติผู้สูญหายจากเหตุรถไฟชนรถเมล์ทยอยเข้าเก็บ DNA แล้ว7ครอบครัวคาดส่งมอบศพให้ญาติได้ภายในวันพุธความคืบหน้ากรณีอุบัติเหตุรถไฟพุ่งชนรถโดยสารประจำทางจนทำให้มีผู้เสียชีวิต8รายพลตำรวจตรีวิรุณสุภสิงห์สิริปรีชาผู้บังคับการสถาบันนิติเวชวิทยาเปิดเผยว่าขณะนี้มีครอบครัวผู้สูญหายเดินทางมาเก็บตัวอย่าง DNA เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลแล้ว7ครอบครัวแบ่งเป็นชาวไทย6ครอบครัวชาวเมียนมา1ครอบครัวเหลืออีก1รายอยู่ระหว่างการประสานให้เข้ามาเก็บตัวอย่างเพิ่มเติมโดยคาดว่าผลการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลจะทราบผลภายในเย็นวันนี้หรือยังเช้าวันพรุ่งนี้ก่อนส่งข้อมูลให้พนักงานสอบสวนสน.มักกะสันตรวจสอบเทียบเคียงกับรายชื่อผู้สูญหายเพื่อยืนยันตัวบุคคลอย่างเป็นทางการและดำเนินเอกสารตามกฎหมายคาดว่าญาติจะสามารถรับศพกลับไปบำเพ็ญกุศลได้ตั้งแต่วันพุธหรือวันพฤหัสบดีพร้อมย้ำว่าชื่อผู้เสียชีวิต2รายมีการเผยแพร่ก่อนหน้านี้ไม่ได้มาจากสถาบันนิติเวชเนื่องจากยังไม่สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างเป็นทางการขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ยังพบชิ้นส่วนอวัยวะมนุษย์เพิ่มอีก1ชิ้นส่วนรวมเป็น4ชิ้นส่วนอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ DNA เพื่อเทียบเคียงกับร่างผู้เสียชีวิตทั้ง8รายเชื่อว่าไม่ใช่ศพรายที่9กรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเหตุรถไฟชนรถเมล์ถนนอโศกดินแดงให้ข้อมูล20พฤษภาคมนายวุฒิชาติกัลยาณมิตรสบในฐานะประธานคณะกรรมาธิการการคมนาคมวุฒิสภาให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมกรรมาธิการคมนาคมเพื่อพิจารณากรณีเหตุรถไฟบรรทุกสินค้าชนรถโดยสารสาธารณะที่แยกอโศกว่ามีการออกหนังสือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกรมการขนส่งทางรางการรถไฟแห่งประเทศไทยกรมการขนส่งทางบกองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรพื้นที่สน.มักกะสันมาให้ข้อมูลในวันที่20พฤษภาคมเวลา13นาฬิกาส่วนจะมีการตั้งประเด็นอะไรในการสอบถามนั้นจะถามว่าทุกหน่วยปฏิบัติตามกฎหมายจราจรแล้วหรือไม่อย่างไรเช่นการที่รถจะไปจอดคล่อมรางรถไฟเมื่อถามว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมีแนวทางการแก้ไขให้เป็นรูปธรรมและยั่งยืนหรือไม่อย่างไรนายวุฒิชาติกล่าวว่าคงไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแต่ต้องร่วมกันเนื่องจากเป็นการใช้ทางสาธารณะร่วมกันฝั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องบังคับใช้กฎหมายให้เข้มงวดมากขึ้นทางรฟทต้องมีมาตรการที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่องด้านความปลอดภัยรวมไปถึงรถทั้งหลายไม่ใช่แค่รถเมล์ที่ต้องคำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยรักษากฎหมายต้นสนับสนุนแนวคิดของนายอนุทินชาญวิรกูลที่ระบุว่าต่อไปจุดตัดทางรถไฟที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครควรพิจารณาว่าจะเป็นยกระดับหรืออุโมงค์ในอนาคตซึ่งจะได้เรื่องความปลอดภัยและลดปัญหาการจราจรที่ติดขัดเกิดขึ้นแผ่นดินไหวกวางสีจ้วงเสียชีวิต2รายเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้เกิดแผ่นดินไหวในเขตปกครองตนเองกวางสีจ้วงวัดขนาดได้ 5.2 ขณะที่มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว2คนสูญหาย1คนโดยแผ่นดินไหวมีจุดศูนย์กลางที่เมืองลิ่วโจวมีความลึกเพียง8กิโลเมตรทำให้อาคารบ้านเรือนพังถล่มกว่า10หลังและเสียหายอีกหลายหลังโดยเฉพาะในเขตลิ่วหนานทางการได้สั่งอพยพประชาชนกว่า 7,000 คนตามมาตรการรับมือแผ่นดินไหวและระดมกำลังหน่วยกู้ภัยดับเพลิงเข้าไปให้การช่วยเหลือประชาชนรวมถึงส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปสำรวจความเสียหายในเมืองอื่นๆใกล้เคียงรวมไปถึงเมืองกุ้ยหลินที่เกิดแรงสั่นสะเทือนด้วย
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิ ริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
5: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
6: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
7: วันนี้เพียง999 บาทรับขนาด12

0: 8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Business Connection นะฮะต้นสัปดาห์วันจันทร์นะครับทุกวันจันทร์ครับเรามีนัดกับคุณทรงพลชันมาศกิจผู้ก่อตั้ง TV Direct และ CEO บริษัทต้นหอมให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติหรือ Strategy Execution นะครับสวัสดีครับคุณพลครับ
4: สวัสดีครับคุณอาทิตย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ How are you today ครับ
3: ใช่ไหม
4: ก็เป็นวีคที่21ของปีแล้วครับวันเวลาก็ผ่านมาจบจนตอนนี้ก็ 38%
3: ก็คือนะวันนี้ก็จะประมาณครึ่งทางของไตรมาสที่2
4: ครับมันจะมีอะไรเร็วไปกว่านี้อีกครับท่านผู้ฟังครับ เพราะนั้นตอนนี้จะทำอะไรก็รีบๆทำนะครับ
3: ครับคิดแล้วก็ลงมือคิดแล้วก็ลงมือ
4: ใช่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราจะไม่มีโอกาสได้ทำครับ
3: ไม่ได้สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยคุณสุพลเปิดฉากซีรีส์ใหม่นะฮะในการหัวข้อที่เราคุยเนี่ยนะครับก็คือเราคุยเรื่องความไม่แน่นอนหรือเรียกว่า uncertainty นี่แหละนะแต่คุณสมบูรณ์บอกว่าไม่ใช่ uncertainty เฉยๆมันมาพร้อมกับคำว่า factorial ด้วย
4: ใช่
3: ไหมก็คือการให้เรียงสับเป็นจัดหมู่เพื่อทวีคูณว่ามีปัจจัย5เนี่ยมันจะกลายเป็น120แบบ
4: ทันที
3: ชี้เห็นเรียกว่าความแบบออกได้หลายหน้ามากของเหตุการณ์ในโลกที่เราเผชิญอยู
4: ่แล้วเราก็กำลังพูดถึงว่านอกจากมันมีองคาพยพมันมารองรับในทุกๆเหตุการณ์แล้วเนี่ยมันก็ยังมีทฤษฎีต่างๆออกมาในการอธิบายเรื่องที่มันยากๆให้มันดูง่ายขึ้นครั้งที่แล้วเราพูดถึง Chaos Theory กันไปเล็กน้อยเนาะนะครับแล้วก็เราพูดถึงบูก้าครับบูก้าก็จะเป็นทีอรี่อันหนึ่งครับที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปี1980ครับแล้วก็มาปลาย2000แล้วก็หายไปจนกระทั่งมาอัฟกานิสถานก็มาใหม่เพราะฉะนั้นอย่างบูก้าเองเนี่ยครับไอ้คำว่า volatility เนี่ยมันผันผวนเร็วมากหมายความว่ามันเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและคาดเดาไม่ได
3: ้โอ้ต้องคาดเดาไม่ได้ด้วยใช่ไหม
4: ต้องคาดเดาไม่ได้ด้วยครับนั่นคือคำว่า volatility จริง volatility เนี่ยนอกจากแปลว่าผันผวนได้แล้วมันแปลว่าระเหิดก็ได้นะคุณอาทิตย์อยู่ๆมันก็ระเหิดระหายระเหยไปเลยอะไรอย่างเงี้ย
3: โอ้มันดูถ้าเราไม่รู้เรื่องไอ้การแปลสถานะของสิ่งต่างๆเนี่ยก็ดูเหมือนซับซ้อนซ่อนเงื่อนตั้งอยู่ดีหายไปเลยงง
4: ครับแล้วมันก็มีความไม่แน่นอนสูงมากคือ uncertain สูงมากนะอนาคตไม่ชัดเจนครับเรารู้อยู่แล้วว่าอนาคตไม่ได้มีแบบเดียวไอ้ตัวของฟอร์ไซต์เนี่ยมันมีมาตั้งแต่ปี1980อธิบายเรื่องนี้เหมือนกันครับนะถ้าถอยกลับไปจริงๆต้องเป็นชาวฝรั่งเศสคนหนึ่งครับในปี1951ที่ทำตัวเองแล้วก็เขียนทฤษฎีฟิวเจอร์ลิสต์ขึ้นมานะแล้วก็ถูกทรานส์ฟอร์มมาเรื่อยๆจนเรียกว่าฟอร์ไซต์นะในปี1975ถึง80เนี่ยแหละครับแล้วคนแรกที่เอามาใช้คือเชลนะครับนะเชลเอา
3: เชลนี่นะรอยัลดัตเชลนี่นะ
4: ได้ครับเชลเอาฟอร์ไซส์มาใช้พอใช้เสร็จเรียบร้อยตัดสินใจขายโรงกันทุกโรงที่ตัวเองถือครับ
3: โอ้ทำไมอ่ะ
4: ก็มองว่าการทำโรงกลั่นเนี่ยไม่มีกำไรและจะทำกำไรได้ยากขึ้นเรื่อยๆเพราะชนิดของน้ำมันกับกระบวนการของการทำน้ำมันมันไม่เหมือนเดิมมันไม่ได้

0: ไปแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราเนี่ยใช้เป็นรีเทลแล้วไปหาพลังงานทางเลือกดีกว่า
1: โอ้
0: และตรงนั้นก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการขุดน้ำมันจากหิน
1: โอ้
0: และ
1: เช
0: เป
1: ล
0: ็น
1: ออ
0: ท
1: ย
0: ี่
1: น์เหรอ
0: ใช่ครับเชฟออยนี่แหละครับแล้วก็ไปเจอเมื่อตอนประมาณต้นปีครับว่าจะสกัดจากหินได้ยังไงเพียงแต่ว่าน้ำมันสกัดจากหินเนี่ยต้นทุนมัน30 เหรียญต่อบาร์
1: ก
0: เร
1: ็คื
0: ล
1: อแพงไม่ถูกไม่ถูกนะไม่ถูก
0: เพราะฉะนั้นราคาน้ำมันมันต้องวิ่งขึ้นไปประมาณสักร้อยหนึ่งถึงจะคุ้มครับถ้าอยู่
1: มั
0: แถ
1: น
0: ว
1: ก็มันแค่ว่าวงจรนี้ก็เลยขึ้นขึ้นลงลงเมื่อไหร่ที่ราคาน้ำมันมันโด่งมากไอความคึกครื้นของเชลออยล์เนี่ยมันก็จะสูงขึ้นแล้วมันก็
0: ครั
1: จ
0: บ
1: ะเป็นวัฏจักรแบบนี้อยู่ที่ผ่านมา
0: จริงวิธีนี้ก็ไม่ได้เป็นวิธีใหม่อะไรนะคุณอาทิตย์สมม
1: อ่
0: ต
1: า
0: ิ
1: ฮ
0: ว่
1: ะ
0: าถ้าเรามีเหมืองถ่านหินน่ะ
1: อืม
0: นะเหมืองถ่านหินก็จะบริหารแบบนี้คนบริษัทไหนที่มีเหมืองถ่านหินมีเหมืองเดียวไม่ได้ครับต้องมีหลายๆเหมือง
1: อืม
0: คร
1: ท
0: ั
1: ำ
0: บ
1: ไมอ่ะ
0: เพราะแต่ละเหมืองเนี่ยมันมีค่าขุดไม่เหมือนกันครับ
1: อือหือ
0: ต้นทุนการขุดแต่ละเหมืองไม่เท่ากันค่าเปิดเหมืองไม่เท่ากันบางประเทศเปิดเหมืองแพงแต่ว่าขุดง่ายบางประเทศค่าเปิดเหมืองถูกแต่
1: อ
0: ข
1: ุ๋ อ
0: ด
1: คือโครงสร้างต้นทุนคนละแบบกัน
0: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าตอนนี้ถ่านหินและเซว่า30 เหรียญต่อตันนะต้องใช้บ่อที่หนึ่งพอลงมาเหลือ20 เหรียญต้องใช้บ่อที่สี่นะฮะพอขึ้นไป50 เหรียญต้องไปใช้บ่อแพงหน่อยคือบ่อที่สองเพราะมันจะเอากันอยู่พอดี
1: อ๋อ
0: เ
1: ม
0: ข
1: ัน
0: า
1: เหมือ
0: แ
1: น
0: ม
1: เป็น
0: ท
1: พอร์ต
0: มาจ
1: น
0: ิ
1: ะ
0: ้น
1: มัน
0: ฮ
1: เห
0: ะ
1: มือนพอร์ตโฟลิโอมี
0: อ่
1: พ
0: ะ
1: อร์ตโฟล
0: ใช
1: ิ
0: ่
1: โอของไอเนี้ยเพราะว่าแต่ละอันพฤติกรรมไม่เหมือนกันแล้วพอเราดูว่าสถานการณ์ยังไงแล้วก็จับให้แมทชิ่งกัน
0: ถูกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยจะสามารถบริหารแม้กระทั่งมันไม่แน่นอนมันผันผวนยังไงเราก็มีวิธีในการบริหารจัดการ
1: อืมเพราะฉะนั้นจะแปลว่าถ้าใครก็ตามนะทำอันเนี้ยแล้วมีอยู่บ่อแบบเดียวเนี่ยอันนั้นเจ๊งอยู่ไม่ได้
0: คือมันก็ไม่ถึงกับเจ๊งแต่อย่าหมดก็แล้วกันถ้าหมดก็เลิกอ่ะ
1: โอเค
0: ถ้าหมดก็เลิกใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาจะต้องมีหลายบ่อหลายๆราคาไว้ก็ขึ้นอยู่กับว่าจังหวะไหนเป็นยังไง
1: อ
0: น
1: ื
0: ะอั
1: ม
0: นนี้ก็เป็นวิธีในการบริหาร uncertainty
1: อื
0: ใน
1: ม
0: รูปแบบเก่ามากอ่ะอัน
1: อ
0: นี
1: ื
0: ้ร
1: ม
0: ูปแบบมันไม่ใช่เพิ่งทำมันเกิดขึ้นมาตั้งโอ้โหเป็น100 ปีแล้วนะเพียงแต่เราอยู่วงนอกเราอาจจะแค่ไม่รู้แค่นั้นเองครับนะแล้วคนก็จะสงสัยว่าเอ้าทำไมอ่ะถ้าสมมุติ20 เหรียญบ่อเราต้นทุน10 เหรียญราคาขึ้นไป30 เหรียญก็ขาย10 เหรียญสิ
1: อืม
0: ถ้ามันหมดก็จบอย่างที่ผมบอกนะเพรา
1: อ
0: ะ
1: ื
0: ฉะ
1: ม
0: นั้นเขาจะต้องมีซัพพลายหลายๆที่หลายๆอย่างแบบนี้ไง
1: อืมอืม
0: แล้วก็เป็น C ก็จะเป็นเรื่องของคอมเพล็กซ์ครับมันสลับซับซ้อนนะ
1: อืม
0: ที่มันซับซ้อนเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงครับมันเชื่อมโยงและมันมีผลต่อกันจนกระทั่งเราวิเคราะห์ได้ยากมาก
1: โอ้ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เหตุและผลแบบชั้นเดียวมันมีลักษณะโยงกันเป็นระบบ
0: ทั้งหมดเลยน
1: อ
0: ะ
1: ื
0: จ
1: ม
0: ริงๆแล้วคอมเพล็กซ์เนี่ยมันอธิบายออร์แกนิกในร่างกายเราได้ด้วยนะ
1: อืมอืม
0: นะฮะจำคุณแดนนี่ที่เพิ่งเสียชีวิตได้ไหมครับนะเหมือนกันครับนั่นแหละครับก็จะเป็นระบบของกระบวนการล้มเหลวของร่างกายที่พาร์ทหนึ่งไปมีผลต่ออีกพาร์ทหนึ่งและอีกพาร์ทหนึ่งไปมีผลต่ออีกพาร์ทหนึ่งและสุดท้ายม
1: อ
0: ั
1: ื
0: น
1: ม
0: เฟลพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ย
1: อืม
0: มันคอมเพล็กซ์แบบนั้นน่ะ
1: อืมอืม
0: ถ้าเราไปหาหมอจีนก็ได้
1: อืม
0: นะฮะเราบอกเราปวดหัวเนี่ยถ้าเราไปหาหมอฝรั่งหมอฝรั่งให้อะไรครับ
1: พาลา
0: ใช่ไหมเทอร์
1: อ
0: ร
1: ื
0: ี
1: ม
0: นอลอะไรก็ว่าไปแล้วก็กดประสาทกันไปแล้วเราก็จะไม่ปวดเพราะว่ามันทำให้เราปวดอย่างอื่นแทนใช่ไหมมันเป็นอย่างนั้นยาแก้ปวดคือมันทำให้เราชินเฉยๆนะครับ
1: เป็นแบบเอลักษณะแบบหมอตะวันตกหรือการมองแบบแยกส่วนเนี่ยถ้าปวดหัวก็ต้องไปจัดการที่หัวดิ
0: เออ
1: ปวดหัวจะไปจัดการที่ปลายเท้าส้นเท้าอะไรอย่างนี้ก็คงไม่ใช่
0: ครับ
1: ใช่ไหม
0: ป้าเราอ่ะป้าเราเข้าโรงพยาบาลอ่ะเข้าโรงพยาบาลทีหนึ่งหมอ8 คนอ่ะหม
1: ออ ืม
0: หัวใจหมอนอนหลับหมอการนอนหมอไตหมอ
1: กว่าจะประกอบ
0: ห
1: ครา บ
0: ยใจ
1: โรค
0: หมอ
1: ค
0: อ
1: ระบ
0: ไร
1: ร่างเออ
0: กว่าจะครบตัว
1: มันจะแยกส่วนไปถึงไหน
0: ใ
1: ใ
0: ช
1: ช่
0: ่
1: ไหม
0: แต่ถ้าเราไปหาหมอจีนเขาแม้เราเราปวดหัวเขาบอกตับร้อนอ่ะอืมอย่างเงี้ยครับแล้วมันเชื่
1: อั
0: อ
1: น
0: ม
1: นี้
0: โย
1: หัก
0: ง
1: มุมหักมุมเหมือนกันนะคือ
0: เอออ
1: ันหนึ่งก็แยกจัดอันหนึ่งก็แบบเฮ้ เกี่ยวคือเดี๋ยวนะ

0: พอเดียวนะเดี๋ยว
1: ผมบอกว่าผมไปหาล่าสุดไว้คุณอาทิตย์เมื่อ6 เดือนก่อนนะผมเนี่ยเราซื้อเนี่ย
0: เอออ
1: ีเชิงเรียกอีเชิงไม่เราซื้ออีเชิงเนี่ยมันรู้สึกไม่ค่อยมีแรงเลยแต่ก็แข็งแรงดีนะก็ไม่ได้อะไรนะเขาจับเสร็จพลังรื้อหมดอ่ะพลังรื้อหมดอ่ะพลั
0: พ
1: ง
0: ลัง
1: ท
0: ลื
1: ี่
0: มหมด
1: พลังหมดที่หมดเพราะพลังหมดอ่ะระบบดูดซึมมันไม่ดีอ่ะระบบดูดซึมเข้าใจไหมระบบดูดซึมหรือกินอะไรเข้าไปแล้วมันดูดไม่ได้ดีอ่ะเป็นโรคกระเพาะหรือไม่ใช่อ่ะมันระบบ
0: ท
1: ด
0: า
1: ู
0: ง
1: ด
0: หมด
1: ทั้งกระเพาะทั้งไตทั้งยวงอ่ะ
0: โอ้
1: แต่ลูกสาวผมบอกว่าคุณพ่ออันเนี้ยมันเป็นเรื่องจริงนะเพราะว่าระบบดูดซึมทั้งหมดเนี่ยมันไปพันกับหัวใจถ้าน ระ
0: ี
1: บบ
0: ่ไง
1: มันมีคำอธิบายเว้ย
0: นี่ไง
1: คำอธ
0: น
1: ิ
0: ี่
1: บา
0: ไง
1: ย
0: นี่มีหมออยู่ใกล้ตัวนี่แม่
1: ถกกันเรื่อยอะครับเนี่ยเรื่องอย่างเงี้ยเป็นอย่างนี้แล้วมันยังไงแล้วก็อธิบายไม่ถามมันก็ไม่ตอบนั้นแบบต้องเป็นจังหวะนรกบางอย่างที่แบบโอ้จังหวะพอดีแล้วมันก็อยากจะตอบก็ตอบเราอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้น
0: นี่คือสิ่งนี้มีชีวิตที่เรียกว่าลูกสาว
1: ถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วก็ยังดีก็ย
0: เอ
1: ัง
0: ็น
1: ด
0: ด
1: ี
0: ูฟังแล้วก็เอ็นดู
1: ก็ยั
0: เ
1: ง
0: อ็น
1: ด
0: ด
1: ี
0: ู
1: ที
0: พ
1: ่
0: ่อ
1: ตอบ
0: อันนี้โอเค
1: เนี่ยครับมันคอมพลิเคตครับคุณอาทิตย์ความเป็นพ่อเป็น
0: แม
1: ลู
0: ็
1: ก
0: ก
1: สมัยนี
0: ค
1: ้
0: วามสั
1: ม
0: ม
1: ัน
0: พันธ
1: ค
0: ์
1: อมพลิเคต
0: ของคุณสมบูรณ์กับลูกสาวจะคุยเรื่องการแพทย์สุขภาพก็ยังไม่ใช่ว่าคุยกันได้แบบตรงตรงเป็นไปตรงไปตรงมาต้องคุย
1: อย
0: แ
1: ู
0: บ
1: ่
0: บอันนี้คุยแบบบูก
1: น
0: ้า
1: วันสงกรานต์วันสงกรานต์เราก็โอ้ยเหนื่อยไปทั้งเดือนแล้วเอาจะนอนซะหน่อยคุณพ่อพรุ่งนี้ว่างไหมว่าง
0: ละนี่
1: ตอบ
0: น
1: ก่
0: ี
1: อ
0: ่
1: นเลยว่างบอกไปลูกว่างก่อนไปไหน
0: นานๆลูกจะชวนใช่ไหม
1: ไปวิ่งสวนเบนครับไปวิ่งสวนเบ
0: โอ
1: น
0: ้
1: ไม่เคยไปวิ่งนะทําไมต้องไปวิ่งไกลจังวะเมื่อกี้นี้ก่อนเข้าบ้านออกมาเอออยู่ไหนกินข้าวกันไหมลูกอ๋อออกกําลังกายอยู่ไอเราก็ออกอะไรที่บ้านเอา
0: ที่ไ
1: เ
0: ห
1: ก
0: น
1: สรพาซ่า
0: โอ้โหโอ้
1: นิมนต์เลยลูกไปตามสบายตัวใครตัวมันแล้วกันเนี่ยครับคอมเพล็กซ์ครับมันคอมเพล็กซ์
0: มันคอมเพล็ก
1: ซับซ้อนมันซับซ้อนอันนั้นคือตัว C นะครับตัว A คือ ambiguous นะครับ ambiguity เนี่ยมันกำกวมครับหลายเรื่องมันตีความได้หลายอย่างไม่มีอะไรชัดเจนค
0: เ
1: ว
0: หม
1: า
0: ือ
1: ม
0: น
1: รู้ที่เคย
0: ประเทศ
1: ถ
0: ไ
1: ู
0: ท
1: ก
0: ยเหมือนกฎหมายประเทศไทย
1: ความรู้ที่เคยถูกมันอาจจะผิดความรู้ที่เคยผิดมันอาจจะถูกอย่างนี้เป็นต้นมีหลายอย่างครับที่เราเทคโนโลยีเพิ่งเจอก็มีเนาะนะฮะหล
0: ไอ
1: าย
0: เรื
1: ต
0: ่อ
1: ัง ว
0: สุขภาพนี่ตัวดีเลยนะ
1: โอ้
0: เ
1: โ
0: ห
1: ห
0: มือน
1: ห
0: อ
1: ล
0: ัน
1: าย
0: นี
1: เ
0: ้
1: รื่อง
0: นี้แย่อ้าวเดี๋ยวกินอันนี้ดี
1: ใช่นมตอนแรกบอกว่ากินแล้วมีแคลเซียมตอนหลังบอกว่ากินแล้วลมปราณแตกสร้างกลายเป็นมิวแทนเป็นมะเร็งได้นะฮะกาแฟกินไม่ดีเดี๋ยวใจสั่นตอนนี้มีคาเฟอีนแท็บเล็ตขายครับเม็ดละ30 บาทเนี่ยครับมันก็จะมีความกลกแบบนี้แต่ว่าอันนี้ว่าไม่ได้เพราะว่าอย่างรุ่นเรานะเขาบอกว่ายานอนเยอะเดี๋ยวสันหลังยาวเป็นคนขี้เกียจ
0: อันนี้มองในมิติของในแง่หนึ่งไม่ได้เชิงส
1: เ
0: ุ
1: ด็
0: ข
1: ก
0: ภาพหรือมั้ง
1: เด็กเด็กสมัยนี้บอกว่าอะไรครับต้องนอนครับต้องนอนต้องให้เขานอนเยอะๆครับเขาจะได้ร่างกายจะได้ยืดครับการเติบโตมันจะได้ดีครับสันหลังยาวสมัยก่อนเขาเรียกว่าสันหลังยาวจริงๆนะคุณอาทิตย์ไม่ได้พูดเล่น
0: เหรอ
1: มันเพราะว่ากระดูกเราจะเติบโตตอนนอนครับเพราะมันไม่มีแรงกดทับถ้าเราตั้งเมื่อไหร่เนี่ยแรงกดทับแรงกระแทกมันทําให้เราไม่เติบโตแต่ถ้าเรานอนยาวๆลาบไปกับพื
0: ม
1: ้
0: ัน น
1: เ
0: ก
1: นี
0: ็
1: ่ย
0: ยืดแล้วร่างกายก
1: ใ
0: ็
1: ช
0: ได้ท
1: ่
0: ำใช่ไหมสร้างสันหลังให้ยาวขึ้น
1: เพราะฉะนั้นคนสมัยก่อนเขารู้หลายเรื่องแต่เขาแค่ไม่รู้ว่าทําไมแต่เขาตีความว่าไอ้สันหลังยาวแบบนี้เนี่ยแปลว่าขี้เกียจ
0: พอมองว่าพอนอนเยอะทำงานน้อยก็
1: เพร
0: ย
1: าะ
0: ื
1: นั้
0: ด
1: นรุ่นผมก็เลยสูงสุดก็ประมาณ170อะเพราะไม่ได้เดี๋ยวสันหลังยาวไงเลย
0: โอ้
1: ต้องรีบตื่น
0: นี่เป็นผลพวงความขยันทั้งรุ่นเลยเหรอ
1: ทั้งรุ่นเลยรุ่นผมส่วนใหญ่จะ
0: อ
1: สู
0: ๋
1: งประมาณนี้จะไม่เกินไปกว่านี้เลยเพราะว่าเราต้องร
0: ข
1: ีบ
0: ย
1: ต
0: ั
1: ื่
0: น
1: น
0: เพราะข
1: เม
0: ย
1: ื่
0: ั
1: อ
0: น
1: เราก็ต้องตื่นแล้วอะไรเงี้ย
0: สุดยอด
1: เป็นต้น
0: ร่างกายไม่ทันได้สร้างกระดูกก็เลยไม่สูง
1: ครับแล้วเราสมัยก่อนเนี่ยเราเป็นวัยรุ่นเราก็ต้องแอบนะ แอบ
0: แบบ
1: ฟังเพลงดึกๆอย่างเงี้ยนะดึกๆมันเราไม่มีซาวเบาเราไม่มีอะไรเลยนะแต่วิทยุ
0: นอนน้อยไปอีกนอนน้อยไปอีก
1: เรามีแต่วิทยุดีที่สุดตอนนั้นคือเทปคาสเซ็ตแต่เราก็ไม่มีเงินไปซื้อเทปคาสเซ็ตมาในทุกๆอัลบั้มที่เราอยากจะฟัง
0: ถูก
1: เราก็ต้องฟัง
0: ทุกวันนี้นี่คือ YouTube นี่ยิ่งกว่าเสกทุกอย่างบนโลกแล้ว
1: โลกมันต่างกันมากโอภาสนี่ไม่เคยพลาดเลยรถไฟดนตรีโอ้โหมันต้องฟังแบบอย่างนี้ครับแล้วมันจะเปิดตอนไหนชอบเปิดตอน4ทุ่ม5ทุ่มอะไรอย่างเงี้ย
0: รอบดึก
1: เออผมก็ไปเพลงพอมันจะมาช่วงนี้วะ
0: เออ
1: easy listening อย่างเงี้ยนะโอ้เพลงฝรั่งมา
0: ประมาณนั้นนะ
1: 3ทุ่มมา
0: เออ
1: ใช่ไหมแต่รุ่นนี้มันไม่เหมือนกันแล้วเพราะนั้นเขาเรียกว่า ecosystem มันคนละแบบ
0: สภาพแวดล้อมคนละแบบเวลาในช่วงวันกิจกรรมอะไรเงี้ยคนละแบบ
1: ครับสมัยก่อนเราถ่ายรูปกว่าจะได้เห็นรูป7วันสมัยนี้ถ่ายปุ๊บถ่ายใหม่ได้เลย
0: นี่ไง
1: ใช่ไหมเอาแค่นี้เลยเอาแค่นี้นี่คือวูก้านะครับแล้ววูก้าเนี่ยก็ใช้มาจนถึงปีประมาณ2010ครับ
0: 2010ใช่ไงแล้วมันหายไปเลยเหรอ
1: ไอ้วูก้าเนี่ยมันก็มีคนมาแก้ด้วยนะ
0: แก้หมายถึง
1: เช่นถ้าบอกว่าเขาบอกว่าถ้าคุณมี volatility อ่ะถ้าคุณเจอ volatility เยอะๆเนี่ยสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องมีวิชั่นที่แข็งแรงถ้าคุณมีวิชั่น
0: เออเอาแบบเหมือนเอาถอดตัวอักษรเดียวกันเพื่อแก้ตัวแรก
1: ไม่ถึงก็ใช่จะพูดอย่างนั้นก็ได้เพราะมันจะเหมือนกันทุกตัวเลยนะฮะพอเรามีวิชั่นเนี่ยวิชั่นคืออะไรครับวิชั่นคือวิสัยทัศน์ที่เราจะบอกว่าในอนาคตจะเป็นยังไงต่อให้มันจะระหกระเหินระเหยระเหิดยังไงผันผวนยังไงก็แล้วแต่ถ้าเรามีความแน่วแน่มากๆพอที่จะไปในเส้นทางนี้เราจะไปได้ครับนะแล้วเราจะหาทางไปได้ครับแต่ว่าถ้าเราไม่มีวิชั่นที่ชัดเจนคุณอาทิตย์เราจะเปลี่ยนแปลงไปตามvolatilityครับมันไปทางไหนเราก็จะไปทางนั้นนะ
0: ก็คือโดนพัดเหมือนไม่มีหลักไม่มีสมอทอดไว
1: ้พอบอกว่ามีวิชั่นเราต้องมี be liability ครับเราต้องมีความเราต้องมี reliability ครับความน่าเชื่อถือเราต้องมีอย่างนี
0: ้
1: เราต้องเชื่อถือได้เราต้องมุ่งมั่นเราต้องมุ่งมั่นต้องไม่ผันผวนไปกับสิ่งที่มันผันผวน
0: ก็คือหนักแน่นนะเวลาคนบอกคนนี้หนักแน่น
1: ครับอย่างตอนนี้ถ้าเราปักธงแล้วเราไม่ต้องอะไรมากว่าจากนี้ไปอีก2ปีน้ำมันจะแพงคุณต้องสนใจช่องคอดฮอร์มุดไอ้ช่องแคบฮอร์มุดอีกไหม
0: โอเคเออต้องสนใจไหม
1: คุณต้องสนใจไหม
0: เออ
1: ก็เราบอกไปเลยว่าเนี่ยน้ำมันมัน200แล้วเราก็ไปหาทางป้องกันว่าถ้า200แล้วเราจะต้องทำยังไงบ้าง
0: ผมว่าคำถามนี้คุณสุพลมันเป็นคำถามเดียวที่ยกตัวอย่างเช่นประเทศเยอรมัน
1: ครับ
0: เขาถามตอนหลังเหตุการณ์ออยช็อคเมื่อทศวรรษ197กว่าๆนะ2ทีอ่ะตอนนั้นอ่ะที่โลกมีความผันผวนอ่ะคือเยอรมันกะถอดสลักให้สิ้นสุดไปเลยว่างั้นเถอะว่าคล้ายๆว่าถ้าโลกนี้น้ำมันมันจะต้องแพงและผันผวนอย่างนี้เราจะอยู่ด้วยวิธียังไงที่ต่อให้น้ำมันจะแพงเท่าไหร่เราก็อยู่ได
1: ้อืม
0: ใช่ไหมคือผมว่าคำถามคล้ายๆที่คุณสมบูรณ์ถามเมื่อกี้ว่าถ้าน้ำมันคืออย่าไปคิดแล้วก็ไปเฝ้าคอยว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะถูกแล้วก็กลับไปอยู่ท่าเดิม
1: คุณดูจีนนะจีนไม่กีบแดงกับน้ำมันเลยนะครับเหตุผลไม่ใช่เพราะว่าเขา
0: ไม่ใช้น้ำมัน
1: ไม่ใช้น้ำมันนะ
0: ออ
1: แต่เขาเตรียมเรื่องนี้มา10ปีแล้ว
0: นี่ไง
1: เขาเตรียมเรื่องนี้มานานแล้วเขาเตรียมว่าเขาจะต้องพึ่งโซล่าเขาจะต้องพึ่งแสงแดดจะต้องพึ่งกันหันจะต้องพึ่งรถไฟฟ้าประเทศไทยเรานำเข้าน้ำมันมาให้รถกินเกือบ 6-70% นะเว้ยคุณอาทิตย์
0: ใช่ไหมแล้วไม่นับว่าอุดหนุนช่วยและสับซิดี้เนี่ยจนยังไงก็ต้องเสียนิสัยถ้าว่าไปแล้วเนาะคนเรามันเราไม่ได้จ่ายเท่าราคาจริงอ่ะมีคนช่วยแชร์ตลอดเนี่ยมันก็จะต้องมีความผิดเพี้ยนบางอย่างเกิดขึ้นถึงที่สุดแล้วอ่ะนะ
1: ถูกครับ
0: ผม
1: นั่งทำงานกับหลายหน่วยงานนะแล้วก็หลายกิจการ กิจการครับเราบอกว่าเนี่ยเราจะต้องขายที่ดินละเราลองติดต่อดูซิว่าเราจะขายที่ดินได้ไหมให้ชาวบ้านแถวนั้นคำตอบคือชาวบ้านบอกว่าเดี๋ยวรอรอบของการได้ค่าน้ำท่วมค่าแล้งค่าเกิดโรคไร่ละพันปีนี้น่าจะได้สองรอบมันจ่ายกันจนทุกคนรออ
0: ่
1: ะ
0: เนี่ยก็มันอยู่กันแบบนี้ไงใช่ไหมมันอยู่มันคือการช่วยบรรเทาเนี่ยถ้ามันเป็นครั้งที่สำคัญมันไม่แต่เมื่อไหร่มันเป็นนิสัยแล้วกลายว่ามันรอเนี่ยเที่ยวนี้มันอยู่ยากแล้วนะเพราะคันให้ช่วยเนี่ยก็ดูเหมือนอ้าวแล้วคุณเพราะเขาคาดหวังรัฐบาลหรือคาดหวังส่วนกลางให้ทำหน้าที่นี้
1: อย่างในภาคกลางเนี่ยเรามีพื้นที่ลุ่มลึกลุ่มลึกนะพื้นที่ลุ่มลึกที่มันกดลงไปอ่ะจนกระทั่งยังไงก็น้ําท่วมอ่ะควรจะเอามาทําเป็นแก้มลิงอ่ะมารองรับน้ําแล้วก็ผันน้ําตอนที่น้ําขาดใช่ไหมเราทําไม่ได้ครับเพราะว่าชาวบ้านบอกว่าถ้าเรายอมให้เป็นที่แก้มลิงเขาจะไม่ได้ค่าน้ําท่วมกี่หมื่นบาทต่อไร่ก็ไม่รู้จําไม่ได้ละเนี่ยครับแล้วเราก็เลยแก้ปัญหาอะไรไม่ได้เลยมันค้างคาราคาซังกันแบบอย่างนี้ซึ่งไม่ดีนะอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราคิดอย่างนี้เนี่ยเราก็จะไม่สนใจอะไรแล้วเนอะนะเราก็ไปหาวิธีอื่นที่มันจะป้องกันละนะเนี่ยครับวิชั่นเพราะนั้นไม่ว่าน้ำมันมันจะผันผวนยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจีนไม่สะทกสะท้านละเขาเตรียมของเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ใช่ไหมเช่นเดียวที่เยอรมันเนี่ยก็ลดความเสี่ยงจากการพึ่งพาพลังงานน้ำมันไปหาพลังงานทางเลือกอื่นได้มากมายหลังเหตุที่เขาเรียกว่าเจ็บแล้วจะไม่เจ็บซ้ำ
1: มันไม่ควรจะเป็นปัญหาเดิมถ้าเราแก้ปัญหาเดิมเกินกว่า3ครั้งนี่แสดงว่าเราตั้มใบแล้วครับ
0: ภาษาอะไรนะ
1: ภาษาจีนเราบอกว่าโง่แล้วเราโง่แล้ว เราโง่เต็มรูปแบบแล้ว
0: ทำใบอ่ะ
1: แม่งเจอเรื่องเดิมแล้วแก้เรื่องเดิมทุกปีบ้าเปล่ามันไม่ใช่เรื่องเปล่าใช่ไหม
0: นั่นแหละครับ
1: นะครับหรืออย่างตัว U uncertainty ครับวิธีที่จะต้องแก้ uncertainty ในความหมายหนึ่งเนี่ยแปลว่ามันมีความไม่รู้เยอะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำความเข้าใจกับมันครับ understanding ครับก็ทำให้รู้แล้วพอเราเข้าใจเราก็จะเข้าใจได้ว่าไอ้ uncertainty ตัวนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรถ้าเหตุที่เราแก้ได้ก็แก้ถ้าแก้ไม่ได้ก็ยอมรับมันซะเท่านั้นเองครับแล้วก็ move
0: แสดงว่าทุกครั้งที่เราเจอความไม่แน่นอนเนี่ยเราต้องทำความเข้าใจให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้
1: ใช
0: ่ฉะนั้นหลังจากนั้นคือต้องแยกกองแล้วว่าสิ่งที่เราเจอตรงนี้อยู่ในขอบเขตที่เราจัดการได้หรือจัดการไม่ได
1: ้ครับนี่ก็เป็นวิธีการแก้ของ U นะส่วนตัว C ครับ C คือ complexityไอ้คอมเพล็กซ์เนี่ยเขาบอกว่าจะแก้ได้ด้วยการทำแคริตี้ครับต้อง be directed นะฮะ อย่าอ้อมไปอ้อมมาครับยิ่งอ้อมยิ่งงงครับเวลาที่เราพูดอะไรพูดให้มันเคลียร์ทำอะไรทำให้มันเคลียร์แล้วแคริตี้ในทุกๆเรื่องแม้ว่ามันจะซับซ้อนสับสนแค่ไหนเนี่ยเราค่อยๆแก้คลี่ออกมาทีละจุด
0: ทีละเปราะนะที่เวลาคนบอกว่าทำทีละเปราะ
1: ใช่ครับมันก็จะค่อยๆได
0: ้จบเลยแต่ว่า1เปราะคลี่คลายก็แปลว่ามันย่อมดีขึ้น
1: ครับถ้าเรานึกไม่ออกลองนึกถึงเวลาเราเหวี่ยงแหครับชาวประมงอ่ะจะเจอคอมเพล็กซ์ทุกวันครับ
0: แหพันกันเหรอ
1: พอแหพันกันแล้วมันต้องพันกันทุกครั้งครับมันไม่มีทางจะไม่พันกันคุณอาทิตย
0: ์เพราะมันเป็นแหแล้วมันอยู่ในน้ำ
1: แล้วมันก็จะต้องโยนลงไปในน้ำพอโยนลงไปในน้ำมันดึงขึ้นมามันสาวขึ้นมาตอนสาวขึ้นมายังไงมันก็ต้องมั่วตัวกันอยู่ตรงนั้นล่ะครับเพราะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาค่อยแก้ทีละมัดแก้ทีละเปาะแก้ทีละจุดแก้ทีละจุดจุดนี้มีก็แบบนี้จุดนี้มีก็แก้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือ clarity นะก็จะแก้เรื่องของ complexity ได้นะส่วน ambiguity ครับความกำกวมเนี่ยก็จะแก้ได้ด้วย agility ครับต้องเร็ว
0: จับกระเฉงรวดเร็ว
1: ใช่ต้องเร็วคำว่าเร็วในที่นี้ไม่ใช่เร็วเร็วนะครับเร็วในที่คือเร็วในการที่จะเปลี่ยนเส้นทางเปลี่ยนทิศทางได้ครับถ้าแบบนี้มันใช่ก็ทำแบบนี้ทันทีที่เรารู้ว่ามันไม่ใช่เราก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่มันใช่นะข้อดีของมันข้อดีของ agility คือมันเปลี่ยนทิศทางได้เร็วดีข้อเสียของมันคือถ้าคน communicate clarity ไม่ได้สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือคนจะบอกว่าเองเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาโลเลจังวะ
0: โอ้

0: ของมันครับมันจะเป็น more human centric ครับ
1: อืม
0: อัปเดตบูก้านี่แหละครับแต่ว่าจะเน้นในเรื่องของความเป็นมนุษย์มากขึ้นเราเรียกมันว่าบานี่ครับ
1: บานี่
0: บานี่ BANI ครับนะบานี่ก็ไม่ได้มีอะไรวุ่นวายครับ B ก็เปราะบางครับ
1: คร
0: น
1: ั
0: ะ
1: บ
0: คนเดี๋ยวนี้ก็เปราะบางจริงๆเนาะ
1: อืม
0: แต่ในบานี่ในมุมนี้เนี่ยเขาบอกว่าระบบอะไรก็แล้วแต่ที่ดูแข็งแรงเนี่ยมันอาจจะล่มสลาย

0: ไออยู่ตัวหนึ่งชื่อ My Toss หรือว่ามี Toss หรืออะไรสักตัวหนึ่งไม่รู้อะ
1: ครับ
0: มันเป็น AI ของทางค่ายอะไรวะเดี๋ยวนะพานาเซียนี่ค่ายอะไรนะครับ Appendix ปะ
1: จำไม่
0: สั
1: ไ
0: ก
1: ด
0: ค
1: ้
0: นโอเคนะ
1: ครับ
0: มันเก่งมากเรื่องการดีบัคโค้ดคือไวท์แฮกเกอร์เราก็มีนะเวลาที่เราเขียนโปรแกรมเสร็จอะเราจะต้องเอาถ้าโปรแกรมนั้นต้องการ Security เยอะๆเนี่ยเราต้องเอาโปรแกรมนั้นไปให้ไวท์แฮกเกอร์ช่วยดูกับว่ามันมีช่องตรงไหนมีบั๊กอยู่ตรงไหนที่เขาจะใส่อะไรเข้ามาได้แบบไหนได้อย่างเงี้ยนะซึ่งก็ทำกันมาเยอะไอ้พวกทาโจรที่มันเข้ามาเป็นแฮกเกอร์ทั่วๆไปที่จะต้องใส่ไวรัสใส่ทาโจรฮอสเพื่อจะล็อกเป้าขโมย Data ล็อก Data ไว้อะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ว่ากันไปแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันเป็น AI ที่เราสามารถดึงมาใช้งานได้แล้วเราสามารถให้มันไปดูว่าโปรแกรมนี้เนี่ยมันมีบั๊กไหมเช่นเอาโปรแกรมกสิกรให้มันดูแล้วก็วิ่งเข้าไปแล้วมันไปดูซิดีบั๊กถ้ามันมีบั๊กได้ก็เข้าได้นะครับปรากฏว่าไอ้ตัวของไวท์เปเปอร์ที่ออกมาเนี่ยมันหาบั๊กเจอเนี่ยมันบอกว่าบั๊กตัวนี้อยู่มา27ปีแล้ว
1: อ๋อเหรอ
0: เพราะบั๊กนี้คนธรรมดาหาไม่เจอครับมันคือการเชื่อมโยงของระหว่างข้อต่อของบั๊กนี้บั๊กนี้ของอันนี้ที่มันเล็กๆมันรวมกันแล้วเอาถ้าเราเข้าประตูนี้มันจะเข้าอย่างนี้ได้เนี่ยครับ
1: ใช่ไหมคือ
0: เรา
1: AI เจอก็เหมือนเรามองเชื้อจุลินทรีย์ไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ใช้กล้องจุลทรรศน์แล้วเห็นใช่ไหม
0: ความเปราะบางมันจะมาขึ้นเรื่อยๆแล้วมันเปราะบางมากครับลองคิดดูว่าตัวนี้มันเป็น AI ที่คนใช้ได้ทั่วไปนะคนใช้
1: ข
0: ได
1: อ
0: ้ทั่วไป
1: แอนโทรปิกคุณตำบ
0: แอ
1: ล
0: นโ
1: ต
0: ท
1: ัวน
0: ป
1: ี้
0: ิกเออนึกตั้งนานแอนโทปิกมันซื้อมาใช้ได้คุณก็ซื้อมาใช้ได้นะแล้วคุณพร้อมมันสักนิดหนึ่งมันสามารถที่จะเข้าไปดูระบบชาวบ้านเขาได้อะไรอย่างเงี้ยสนุกแน่
1: อนุภาพนี่ผมเป็นแฮกเกอร์เนี่ย
0: เออมันเปราะบางมากอ่ะผมว่ามันเปราะบางบางมากอ่ะอย่างเงี้ยครับถัดไปครับตัว A ครับตัว A คือแอนเซียนนะครับแอนเซียนคือวิตกกังวลเวลาหมดแล้วครับ
1: อ๋อยังเหลือ
0: มันยังอยู
1: ส
0: ่
1: อง
0: ใช่ไ
1: น
0: ห
1: าม ที
0: โอ
1: ส
0: เ
1: อ
0: ค
1: งนาทีครับ
0: แอนเซียน
1: ว
0: น
1: ิ
0: ะ
1: ต
0: ครัก บ
1: กังวล
0: เป็นเรื่องของการวิตกกังวลครับผู้คนจะรู้สึกหนักใจแล้วก็ไม่สามารถจะตอบสนองได้ทันการคุณอาทิตย์บางทีเราไม่อยากจะรู้เรื่องหนึ่งนะเช่นเรื่องอิหร่านกับอเมริกานะผมนะไม่อยากจะฟังแล้วนะ
1: มันเอียนใช่ไหมมันล้นทะลักไปหมด
0: มันเรื่องเดิมๆอ่ะเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวเปิดเดี๋ยวปิดเดี๋ยวยิงไม่ยิงเดี๋ยวไม่ยิงแล้วเดี๋ยวปิดอะไรมันก็มีอยู่เท่านี้ผมรอ
1: นี
0: ต
1: ่
0: อนจบดีกว่า
1: ประมาณเหมือนเป็นเด็กเลี้ยงแกะแล้วนะตอนนี้คือแบบมันเหมือนแบบเราเริ่มชาชินกับความแบบ
0: เออใช่ไหม
1: ของเห
0: แ
1: ต
0: ตุ่
1: ก
0: ปรา ะ
1: ร
0: เ
1: ณ
0: ด
1: ์
0: ็
1: ล
0: น
1: ะ
0: คือประเด็นคือถ้าคุณเข้า YouTube วันนี้เต็มฟีดทุกอันกว่าจะหนีมันได้อ่ะมัน
1: ต้องมีมาตรการในการแบบควบ
0: แล้
1: คว ุ
0: เร
1: ม
0: าม
1: ัก น
0: ็แล้ว
1: ก
0: เ
1: าร
0: าร ก็
1: รั
0: ต
1: บ
0: ้องผ่านมันแล้วพอเราดูไปเรื่อยๆเราก็จะรู้สึกวิตกกังวลแล้วมันจะยังไงวันนี้เออมัน
1: ใช่
0: ยังไม่จบหรอว่ามันจะเป็นอะไรเหรอแล้ววันนี้เรื่องที่เราไม่อยากรู้อ่ะอย่างสมมุติถ้าเราดูทีวีก็ได้ถ้ามีใครโดนข่มขืนสักคนหนึ่งอ่ะเหมือนโดนข่มขืน20 ครั้งเลยอ่ะ
1: เพราะมันซ้ำผลิตซ้ำไปจนแบบ
0: ซ้ำไปซ้ำมาข่าวบางทีข่าวกลางวันก็มาออกตอนเย็นด้วยอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่
0: มันก็เลยทำให้เรารู้สึกเอ้ยมันทำไมเป็นอย่างนี้วะเนี่ยแล้วเราก็จะเริ่มกังวลละ
1: ทั้งที่เหตุการณ์ถ้าไม่โดนกระพือทวีคูณด้วยระบบสื่อปัจจุบันก็อาจจะเป็นอีกแบบนึง
0: ใช่4 ปีก่อน5 ปีก่อนเนี่ยไม่สิตั้งแต่ก่อนโควิดเนี่ยลงทุนในทองเนี่ยนะไม่ต้องคิดเยอะลงเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้เพราะมันไม่ค่อยขยับหรอกคุณอาทิตย์วันนั้นนานมันจะขยับกว่าจาก20,000เป็น30,000นี่โอ้โหกี่ปีวะ
1: ใช่ไหม
0: สี่ปี
1: แต่มาเร็วๆนี้
0: เนี่ยแต่อยู่ๆก็โอ้โหแล้วทุกคนเป็นไงเครียด
1: ก็
0: อาอุ้มอาอึ้มนี่นั่งเฝ้าหน้าร้านทองซื้อขายซื้อดีไม่มีคนไปตีหัวแกนะหยิบทองคนแก่ทุกคนที่นั่งอยู่หน้าร้านทองเนี่ยคุณน่าถือทองคนละเท่าไหร่
1: โอ้เยอะนะ
0: เพราะเขาก็นั่งดูมือถือขึ้นเดินเข้าไปขาย
1: เออ
0: รถเดินเข้าไปซื้อ ซื้อเสร็จมานั่งรอที่เดิม

0: เขาโลเทคนะเขาก็จะทำได้อย่างเงี้ยอย่างนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: นะครับมาถึงตัว n ครับตัว n คือ non linear ครับ non linear เราอธิบายแล้วมันเป็นความไม่เป็นเส้นตรง
1: แต
0: นะ
1: ่ดูท่าว่าเราจำเป็นจะต้องนอนลีเนียเหมือนกันใน
0: คร
1: เร
0: ั
1: ื
0: บ
1: ่องของเวลาของรายการวันนี้แล้วล่ะคุณสกล
0: โอ
1: เร
0: เค
1: าขอจบแบบเทคนิคแบบซีรีส์ที่เขาชอบใช้กันละกันคือแขวนมันบูนขานี่แหละตรงเต่งอยู่ตรงนี้แหละค่อย
0: โอ
1: มา
0: เค
1: ต่อ
0: ครับ
1: นอนลีเนียของบาร์นี่ในสัปดาห์หน้านะ
0: ได้เลยเดี๋ยวเจอก
1: ค
0: ั
1: รัน บผมครับวันนี้ขอบคุณ
0: ค
1: คุ
0: ร
1: ณ
0: ับ
1: สก
0: ผ
1: ล
0: ม
1: ครับ
0: ครับผมขอบคุณครับท่านผู้ฟังสวัสดีครับ
1: ครับท่านฟังครับเดี๋ยวพักสักครู่นะครับเบรกหน้าพบอาจารย์ธัญวัฒน์ครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรางกูล
3: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะถูกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heimเพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: ไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
7: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยคร
10: ับเฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนเกมคิดแบบเดิมอาจไม่รอดปี2026เกมเศรษฐกิจทั้งไทยและทั่วโลกถูกเปลี่ยนได้ทุกเมื่อบนความไม่แน่นอนทั้งการเงินน้ำมันการลงทุนหรือคลื่นเทคโนโลยี AI ที่กำลังซัดใส่ธุรกิจคุณเราจึงลงลึกเน้นหนักเรื่องเหล่านี้กับช่วงพิเศษ CEO Vision Plus พาโลกเศรษฐกิจอัดแน่นตลอดทั้งสัปดาห์ที่2ของเดือนเจาะลึกวิสัยทัศน์ผู้นำถอดรหัสเศรษฐกิจไทยและโลกกับตัวจริงที่รู้ลึกรอบด้านพร้อม2วิทยากรใหม่จรีพรจารุกรสกุลและสถิตลิ่มพงพันธ์ในทุกวันพุธห้ามพลาดทุกๆวีคที่2ของเดือนลงลึกในสิ่งที่ CEO อย่างคุณต้องห้ามพลาด 8:30 ถึง 10:00 ที่ 96.5 FM ชมสดได้ที่ Facebook และ YouTube Thinking Radio
1: อยากฟัง Thinking Radio ทางออนไลน์เข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: อยากฟังรายการย้อนหลังเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
1: ฟังช็อตเด็ดจากเราไม่ทันเข้าเว็บไซต์ thinkingradio.mcot.net
0: เว็บเดียวรู้เรื่องเข้มข้นตลอด24ชั่วโมงจากเรานักคิดแถวหน้าของเมืองไทยให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นร้อนทั้งฟังสดและฟังย้อนหลังทุกรายการ
1: อยู่ที่ไหนของโลกก็ฟังชัดได้กดเลย thinkingradio.mcot
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆไปต่างประเทศพกพาสปอร์ตไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรบางอย่าง
5: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาวพกไว้เช็ดทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟต์ตราเสือดาว
6: Business Connectionต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุกูล
7: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะฮะจริงๆแล้วเมื่อจันทร์ที่แล้วเนี่ยเรา คุยกับท่านผู้ฟังเรื่องหนึ่งเนี่ยยังไม่จบเลยนะ
8: ใช่
7: ก็คือว่าในโลกที่มันมีการเปลี่ยนแปลงสูงเนี่ยและเป็นโลกที่เรียกว่ายุคสมัยของความไม่มีเหตุมีผลด้วยนะไม่ว่าจะเป็นผู้นำประเทศหรือแม้กระทั่งผู้บริโภคหรือแม้กระทั่งแพลตฟอร์
8: ม
7: นะครับในฐานะที่ท่านทำธุรกิจเนี่ยท่านควรจะโฟกัสที่ไหน
8: โ
7: อเพราะว่าถ้าเราพูดเนี่ยนะโอ้โหมันมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นเยอะ
8: แต่ไม่หมดแล้วก็รู้สึกว่าตามไม่ทันตลอดเวลาเนาะ
7: ถึงจะมีหนังสือชื่อ The End of Progress ก็ตามนะครับแต่ว่าความก้าวหน้าเนี่ยมันก็คือมันโดยเฉพาะยิ่งทาง AI เนี่ยนะมันก็ก้าวหน้าไปจนกระทั่งคนก็ตามไม่ไหวละไม่รู้ว่ามันจะไปหยุดที่ไหนอะเหมือนกับเราดิ้นนะเราก็ดิ้นไปเรื่อยๆอะไรพวกเนี้ยนะ
8: ครับ
7: นะครับเดี๋ยวนี้เขาก็เลยในหนังสือไอ้ตัวรีเวิร์สเขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยคุณถ้าฉลาดจริงๆเนี่ยคุณต้องโฟกัส on what won't change ซึ่งเรื่องนี้ผมก็ได้เกริ่นให้ทุกฟังไปแล้วว่ามันมีหนังสือถึง 3-4 เล่มที่พูดในสิ่งเดียวกันนะ
9: ใช่
7: ยังในหนังสือคิดใหม่เพื่ออนาคตที่ผมแปลเนี่ย
9: ครับผม
7: ผมก็ทำเกินฝรั่งนะ
9: คือ
7: ว่าผมเนี่ยเพิ่มบทท้ายเข้าไปนะครับก็คือผมเขียนบทว่าดีปีเตอร์ดักเกอร์เข้าไปโดยเอาสิ่งที่อาจารย์สมคิดพูดถึงปีเตอร์ดักเกอร์เนี่ยผมถอดความมา
9: โอ้โห
7: แล้วผมเขียนเรื่องกูรูอะไรพวกนี้เพิ่มเข้าไปด้วยใช่ไหม
9: ภาษาอังกฤษไม่มี
7: ไม่มีไม่มีดีกว่าภาษาอังกฤษแล้วผมตัดย่อลงย่อหน้าใหม
9: ่
7: นะครับอันนี้ฉบับสำนักพิมพ์ผู้จัดการนะถ้าเป็นสำนักพิมพ์ทีเอ็ดเนี่ยก็จะไม่ค่อยมีอันนี้นะครับ
9: ครับ
7: ตัวอาจารย์สมคิดเนี่ยพูดในหนังสือเล่มนี้นะจริงจริงจริงแกปาฐกถาเรื่องนะคุณอาทิตย์แกบอกว่าจีนเนี่ยทำนาฬิกานะซึ่งมันมีไอ้ชิ้นส่วนเล็กๆนี่เยอะมากและทำได้ดีมากแล้วก็ขายในราคาแบบเหมือนไปทำป๊อกคอมอะไรเงี้ยแกก็บอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเกิดไปทำของจริงเนี่ยนะโอ้โหแล้วคุณภาพแบบนี้นะต่อไปในจีนเนี่ยมันจะมันเฉิดฉายในโลก
9: ศักยภาพมีศักยภาพมากถ้ามองจากพฤติการและศักยภาพตรงนี้ใช่ไหมว่าทำอะไรได้
7: อ
9: ัน
7: นั้นแกพูดเมื่อ20กว่าปีที่แล้วแล้วคุณดูรถจีนทุกวันนี้ดิ
9: อันนั้นคือยุคแบบก๊อปเซินเจิ้นละมั้งประมาณนั้นใช่ไหม
7: ก๊อปเป็นใหญ่เลยแต่นี้เนี่ยกลายเป็นรีเวิร์สเลยพวกญี่ปุ่นพวกฝรั่งอะไรต้องมาก๊อปจีนแล้ว
9: ตอนนี้ใช่ไหมรถจีนในการเป็นผู้นำตลาดโลกเรียบร้อยแล้ว
7: เดี๋ยวผมก็ไม่ใช้นะผมไม่ใช้ EV นะครับแล้วก็เนี่ยแกก็อาจารย์สมคิดก็บอกว่าเฮ้ยถ้าโลกเนี่ยมันเปลี่ยนเร็วอ่ะเราต้องนิ่งให้เป็น
9: อันนี้ไงอันนี้ไงประโยคนี้
7: คือไม่ใช่ไปเต้นไปเต้นตามโลกนะมันเต้นเราก็เต้นไปด้วยเราก็ตกอยู่ในเกมไงใช่ไหม
9: ใช่ไหมเขาหลอกล่อให้ต้องเต้นตามเกม
7: ใช่นะครับแล้วก็หนังสือของมอร์แกนฮูเซลอ่ะนะมอร์แกนฮูเซลนี่ก็จะเป็นคน
9: โบราณมันนี่ใช่ไหม
7: มันนี่เล่มที่สองนี่เขาเขียนเนี่ยคือหนังสือชื่อ Same as Ever คือเขาพูดเลยว่าอะไรที่มันไม่เปลี่ยนแปลง
9: นี่นี่
7: นะ
9: ทั้งเล่มเลยใช่ไหมโอ้
7: ใช่ทั้งเล่มเลยทั้งเล่มเลยแล้วก็จอห์นเนสบิทเป็นคนเขียนหนังสือชื่อ Megatrend เนี่ยจอห์นเนสบิทเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยไม่เขียนเทรนแล้วเพราะมันเคลื่อนไหวเร็วแต่เขาจะให้หลักกับเมกะเทรน
9: โอ้
7: มีหลักอยู่อันหนึ่งเนี่ยเขาบอกเลยให้ไปจับของที่มันไม่เปลี่ยน
9: นี่ผมจำได้เลยใช่ไหม
7: ใช่ไหม
9: เ
7: ราคุยด้วย
9: ไมเซ็ต
7: ตอนนั้นน่ะเราคุยกันในรายการคิดอะไรไม่ออกบอกธัญวัฒน
9: ์โอ้สมัยนั้นเลยแหละ
7: ลืมไปเลยยี่สิบกว่าปีเราเนี่ยผมเรียนนั่นฟังนะผมกุณอาทิตย์เนี่ย
9: อ
7: ยู่จัดกันมาตั้งแต่นางมารสวมพราด้าก็รายการเนี้ยจัดตั้งแต่นางงานสวมพราด้าภาคหนึ่งอ่ะท่านผู้ฟัง
9: กี่ปีมาแล้วล่ะ
7: 20กว่าปีแล้วขึ้นเรานี่23ปีแล้วนะปีนี้ขึ้น23แล้วนะ
9: ใช่ไหมแล้วรายการนั้นก่อนขึ้นนี้อีกนิดหนึ่งด้วย
7: จัดตั้งแต่ปี2546อ่ะท่านผู้ฟังหมายถึงว่าขึ้นนี้
9: นะ
7: ถ้าคิดอะไรไม่ออกในวัดอาจจะก่อนแต่เราจัดขึ้นเนี้ยตั้งแต่ปี2546อ่ะใช่ป่ะ
9: โอ้โห23ปีอ่ะพอดี
7: 23ปีแต่จริงๆเราจัดขึ้นเนี้ยก่อนหน้านั้นเนี่ยเราจัดกันเนี่ยเราจัดกันแค่วันเสาร์นะ
9: ถูก
7: เราจัดวันเสาร์ตอนเย็นนะ
9: ทีแรกเดียว
7: ใช่ไหม
9: ทีแรกวันเสาร
7: ์ตอนเย็น
9: เ
7: ริ่
9: มอย่างนั้น
7: แล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้รับความนิย
9: ม
7: ก็ได้มาจัดจันทร์ถึงศุกร
9: ์
7: ตอน 4:00 น ถึง 5:00 น นะพรามทำมากเลยอ่ะ
9: อ
7: 20ปีที่แล้วคนฟังแบบมากมหาศาลเลยแต่เราไม่ได้ทำอะไรเพิ่ม
9: และ
7: จากนั้นก็ไปจัดวันอาทิตย์แล้วก็ได้มาจัดเนี่ยเที่ยงครึ่ง
9: เวลาเนี้ย
7: เวลา
9: ก็อยู่ยาวในเวลาเนี้ยมา
7: แต่เราเห็นการขึ้นลงและตกต่ำของสื่อเก่าอย่างในหนังสือในภาพยนตร์เรื่องนางมารสวมพราด้าเนี่ยมันก็คือการ live and fall the rise and fall of magazine อ่ะ
8: โอ้
7: ซึ่งคุณอาทิตย์กับผมมันก็อยู่ในธุรกิจแมกกาซีนด้วยกันนี่แหละแล้วผมกับคุณอาทิตย์ยังช่วยกันเขียนธุรกิจแมกกาซีนด้วยนะ
9: ก็คือทำฉบับที่ขึ้นปกว่าด้วยกิจการแมกกาซีนและช่วงนั้นมันก็เป็นช่วงรุ่งเรืองเนาะเรียกว่ายังรุ่งเรืองอยู
7: ่ถ้าตอนนี้ยังอยู่ก็ต้องพูดถึง The Fall of Magazine
8: อ
7: ่ะไปเขียนไปก็มันก็ไอตัวที่จะพิมพ์มันก็จะเจ๊งไปแล้วไง
9: ใช่ใช่ๆๆ
7: ทีนี้ไอ้นี่เหมือนการรีเวิร์คก็เหมือนกันเขาบอกว่าบริษัทจำนวนมากเนี่ยโฟกัสไปที่ the next big thing ถ้าตอนนี้ก็คือ AI ทำอะไรได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไอ้นี่ก็ทำได้ไอ้วันนี้คอร์สทำได้พรุ่งนี
9: ้
7: ไอ้เจมินายทำวันนี้พรุ่งนี้ไอ้นี่ JPT GPT ทำดีกว่าไอ้จีนทำโน่นทำนี่จีนของหัวเว่ย AI หัวเว่ย AI ของไปตู้เยอะแยะไปจีนมีเป็นสิบงาน
9: ประชันตอนนี้มันเหมือนประชันกันอยู่ทุกวัน
7: ไอ้เราก็แบบปรับตัวจนจะตายอยู่แล้วทุกวันนี้นะปรับจนจะตายอยู่แล้วเหมือนเราวิ่งอะเป็นหนูถีบจักรอะถีบไปถีบไปถีบไปนี่มันเปื่อยตายนะท่านผู้ฟัง
9: ไปวายก่อนโดนรีดอ่ะ
7: เหมือนผมไปวิ่งเนี่ยผมบอกท่านผู้ฟังเลยจริงๆผมก็ไม่เคยได้วิ่งแล้วผมก็วิ่งไปเดินไปผมวิ่งก็วิ่งไปบ้างก็เหนื่อยแล้วก็เดินเอา
9: เ
7: ดินเสร็จปุ๊บก็วิ่ง
9: สลับกันวิ่งใหม
7: ่จะเป็นแต่ว่าผมจะเดินน้อยแล้วผมจะวิ่งหย่อๆอะไรพวกนี
9: ้
7: คือบังคับตัวเองอ่ะใช่ไหมให้เหนื่อยนะครับแล้วก็เนี้ยไอ้คนส่วนใหญ่เนี่ยทำธุรกิจเนี่ยก็จะไปหาอะไรที่มันฮอตอะไรที่มันใหม
9: ่คิดแบบนั้นแค่ว่าช่วงนี้ทำอะไรดีอ่ะมันจะไม่ชอบมีคำถามประเภทนี้ช่วงนี้เดี๋ยวอะไรจะมากิจการอะไรจะมา
7: ไอ้ผู้เขียนหนังสือรีเวิร์กเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยมันเป็นเส้นทางที่โง่เขลา
9: โอ้ยอย่างนั้นเลยเหรอ
7: เพราะว่าการที่เราไปจับสิ่งที่มันฮอตไปจับสิ่งที่มันเป็นเทรนเนี่ยจริงๆมันเป็นกระแสเนี่ยนะพูดยังไงเป็นกระแสเนี่ยเพราะว่าอะไรที่เป็นเมกะเทรนด์นี่ก็ต้องจับนะไม่ใช่ทิ้งไปอะไรเงี้ย
9: อย่างเช่นมันจะกลายเป็นแนวโน้มไม่ใช่กระแสนะแนวโน้มกับกระแสไม่เหมือนกัน
7: อย่างเงี้ยอย่างเอจจิ้งเนี่ยมันเอจจิ้งโซซิตี้เนี่ยมันเป็นเมกะเทรนด
9: ์
7: ลองเชฟิตี้เนี่ยมันก็มาพร้อมเอจจิ้งนี่แหละ
9: เพ
7: ียงแต่ว่า
9: ต้องการ
7: เอจจิ้งเนี่ยมันก็คือสังคมผู้สูงวัยเนี่ยมันมีคนสูงวัยที่แก่แล้วจนแก่แล้วรวยไอ้พวกแก่แล้วรวยเนี่ยจะเน้น longevity ก็ได้มีชีวิตที่ยืนยาว
9: นะกำลังซื้อมหาศาล
7: แล้วก็จะมีชีวิตยืนยาวที่ดูเด็กทำไงมันก็จะกลายเป็น anti aging product กลายเป็นฉีดโบท็อกกลายไปเป็นยาย้อมผมการทำฟันเนี่ยมันก็จะมีพวกนี้ออกมาใช่ไหม
9: สารพัดเนาะ
7: แล้วก็อ่ะเทรนที่ไอ้ที่เราคุยกันเมื่อวาน
9: อ
7: ะไอ้ที่มันพุทธอ่ะก็เด็กมันก็ไม่ดูแลพ่อแม่แล้วงั้นก็ถ้าพ่อแม่มีเงินก็เขาก็ผันตัวเองมาอยู่ไอ้บ้านที่ดูแลผู้สูงวัยแบบคนรวยอ่ะไม่ใช่ว่า
9: ดูแลตัวเองซื้อบริการแบบนี้
7: ก็จะมีเดือนละสัก 4-50,000 อยู่ในมีพยาบาลมาดูอะไรพวกนี้มันก็จะมีแบบนี้ใช่ไห
9: มอ
7: ันนี้เขาเรียกว่า longevity opportunityแต่อันนี้มันเป็นเมกะเทรนไงแต่เนี้ยเมกะเทรนเดียวเนี่ยท่านก็จะต้องเข้ามาดูว่าในเมกะเทรนเนี่ยคือเทรนใหญ่ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมีแคตตากอรี่ไหนบ้างที่เราเนี่ยเป็นโอกาสของเราอะ
9: ก็คือดูซอยลงไปจากอันใหญ่นั้น
7: ใช่ไหม
9: แล้วค่อยเลือก
7: อย่างเงี้ยอย่างกรณี well-being เนี่ย wellness เนี่ย wellness มันไม่ต้องสำหรับคนสูงวัยก็ได้นะ
9: ถูก
7: wellness เนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบคนมันต้องมีสุขภาพดีสุขภาพดีมันไม่ต้องเริ่มตอนคุณจะป่วยนี่หว่า
9: ใช่ไหมก็คือมาทั้งแผงอะแต่เพียงแต่ว่ามันอาจจะเน้นบางช่วงเข้มข้นกว่าหรืออะไรยังไงเนี่ยก็ลองพิจารณาดู
7: แต่ถ้าเกิดว่าคุณเอาลองเชฟคุณเอาเอจิ้งโซไซตี้มาบวกลองเทปิตี้มาบวกเวลเนสอ่ะคุณจะเห็นไอ้เซกเมนต์แล้วใช่ไหม
9: ถูก
7: หมายถึงว่าคุณไม่จับคนอายุน้อยนะคุณไม่จับคนไปทำงานนะคุณมาจับคนไปเกษียณนะเพราะเราคุณเอาเอจิ้งมาบวกกับไอ้ลองเทปิตี้คุณบวกเวลเนสไงใช่ไหมถ้าคุณเอาบวกกับอันนี้ ถ้าคุณบวกกับแอนตี้เอจจิ้งคุณก็มานั่งดูคุณจะผลิตอะไรล่ะใช่ไหมแต่คุณผมเป็นอีลอนมัสก็มองว่าเอาถ้าอย่างนั้นเนี่ยผมผลิตหุ่นยนต์สำหรับผู้สูงวัยฮิวแมนนอยด์สำหรับผู้สูงวัย
9: นี่ไง
7: ใช่ไหมฮิวแมนนอยด์มันจะมีหลายแบบแต่ว่าผมเป็นฮิวแมนนอยด์สำหรับผู้สูงวัย
9: โอ้คนก็ต้องการอยู่แล้วใช่ไหม
7: เพราะ
9: ว
7: ่
9: า
7: เทรนมาเนี่ยไอหัวสมองที่เทรนมาเนี่ยเทรนมาให้อยู่กับผู้สูงวัยช่วยไอไปช่วยไอช่วยประคองช่วยพลิกอะไรพวกเนี้ย
9: อ
7: ันนี้เห็นไหมหุ่นยนต์นะไอแต่ก็ไปซื้อของจีนก็ได้นะจีนเดี๋ยวมันก็ทำแล้วใน 2-3 ปีเนี้ยไม่แพงงี้โอกาสมันก็จะเกิดไงแต่ว่าอันนี้คือเมกะเทรนแต่ว่าในนี้ที่เขาพูดคือหมายถึงว่าอะไรที่มันเป็นแฟ
9: ช
7: อะไรที่มันเป็นกระแสถ้าคุณไปตามกระแสหรือไปตามอะไรที่มันเป็นแฟชหรือแฟชั่นเนี่ย is a foolish patch
9: ผู้เขียนเขาเห็นอย่างนั้นนะเขาเสนอความ
7: คิดแบบนี้เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยคนนึกว่าสิ่งนี้เป็นเมกะเทรนด
9: ์คือ
7: Metaverse ไอ้ Facebook ถึงขนาดเปลี่ยนชื่อเป็น Meta
9: ชื่อบริษัทเดิมพันขนาดนั้นน่ะ
7: แล้วก็ไอ้ Marketing 6.0 เนี่ยลงไปเลยในกระเทียนแล้วพัง
9: โอ้ใช่มั้ยเป็น
7: Facebook เลิกไอ้ 6.0 นี่เหลือทิ้งเต็มเลยนะ
9: อันนี้ตัวอย่างนี่คือตัวอย่าง
7: ไอ้ Facebook ใน Meta เนี่ยเหลือแต่ชื่อเท่านั้นน่ะที่เหลือแล้วก็ไม่ได้ยุ่งแล้วนะอันนี้มันก็เป็นฟาสเป็นแฟดใช่ไหม
9: อ
7: ่
9: าฮะ
7: ทีนี้เขาก็เลยบอกว่าตรงนี้คุณควรที่จะเริ่มต้นให้ความสนใจกับสิ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนนะจะคือแทนที่คุณจะสนใจสิ่งที่มันค่อยๆเปลี่ยนเนี่ยไปสนใจของสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนมัน
9: ดีกว่าไหม
7: ดิวทูลาส
9: ใช่ไหมอย่างไรอย่างนั้นน่ะใครๆว่าอันนี้มันแง่งแง่แก่แล้วอะความเป็นมนุษย์หรืออะไรบางอย่างเนี่ย
7: คือยังไงก็ขายได
9: ้อืม
7: ยังไงก็ทำยังไงก็มันก็ขายได้
9: อ่าฮะ
7: ยาแก้ปวดอะไรเงี้ยถ้าเป็นยาก็ยาแก้ปวด
9: ใช่ไหม
7: หรือ
9: ยาย
7: ้อมผ
9: มก็หุ่นยนต์ดูแลผู้สูงวัยเอายังไง
7: ยังไง
9: ย
7: ังแน่นอน
9: ยังไงอันนี้ต้องอยู่ยาวกว่าเราแน่นอน
7: ไม่ต้องอยู่แล้วยาย้อมผมฟันปลอมลากฟันเทียมอะไรเงี้ยมันต้องใช้อยู่แล้วใช่ไหม
9: ครับอ่ะคุณวัฒน์แต่
7: คุณวัฒน์โอ้โหกำลังจะเริ่มนี้เลย call the core of your business
9: คีย์เวิร์ดเก็บไว้ก่อน
7: เดี๋ยวไว้ก่อนเดี๋ยวไปต่อกันมันนะวันนี้เราทั้งคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
9: สวัสดีครับ
10: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
11: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
12: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนธนากุลแจ้งความ6โรงกลั่นประวิงเวลากักตุนน้ำมันพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนำแถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7พบหลักฐานขบวนการประวิงเวลาและกักตุนน้ำมันช่วงวิกฤตตะวันออกกลางเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาทส่งเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานแจ้งความเอาผิด6โรงกลั่นทั่วประเทศส่วนกลุ่มการเมืองขณะนี้จากการตรวจสอบยังไม่พบว่ามีนักการเมืองเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันจะดำเนินการอย่างเข้มงวดกับผู้กระทำความผิดพร้อมขยายผลทุกคดีทั้งกรณีกักตุนน้ำมันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและคดีปลอมปนน้ำมันที่จังหวัดอ่างทองขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างการติดตามเส้นทางการเงินและผู้ได้รับผลประโยชน์ตัวจริงคลังชี้ GDP ไตรมาส 1/69 โต 2.8% สูงกว่าคาดการลงทุนเอกชนขยายตัวสูงสุดในรอบ11ปีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยภายหลังสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแถลงตัวเลขผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศหรือ GDP ไตรมาส 1 ปี 2569 ขยายตัว 2.8% สูงกว่าที่ตลาดคาดการสะท้อนว่าเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวต่อเนื่องจากไตรมาสก่อนที่เติบโต 2.5%โดยมีการลงทุนเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งการลงทุนภาคเอกชนภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนเอกชนที่ขยายตัว 10.1% ซึ่งถือเป็นการเติบโตระดับ2หลักครั้งแรกในรอบ11ปีนายเอกนิติระบุว่าการลงทุนถือเป็นเครื่องยนต์เศรษฐกิจที่สำคัญเพราะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้นเพิ่มศักยภาพการเติบโตระยะยาวสอดคล้องกับมาตรการ BOI Fast Passที่ช่วยเร่งอนุมัติโครงการลงทุนและเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ Moody's Rating ปรับมุมมองความน่าเชื่อถือของประเทศไทยดีขึ้นจากระดับเชิงลบเป็นมีเสถียรภาพส่วนการส่งออกในไตรมาส1ปี2569ที่ขยายตัว 17.8% นั้นมองว่าในระยะต่อไปขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจโลกเนื่องจากประเทศไทยพึ่งพาการส่งออกมานานดังนั้นจึงจำเป็นต้องเร่งการลงทุนเพื่อใช้เครื่องยนต์นี้ที่ถือเป็นเครื่องยนต์ที่ดีที่สุดเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะจะช่วยผลักดันเศรษฐกิจภายในระยะสั้นและเพิ่มศักยภาพในระยะยาวกรมพัฒนาธุรกิจการค้าผนึกสตช.สแกนเข้มภูเก็ตสมุยพัทยาและปายหลังพบหลายพื้นที่มีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นในสัดส่วนสูงนายพูนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการสแกนข้อมูลนิติบุคคลในจังหวัดและเมืองท่องเที่ยวสำคัญทั่วประเทศพบอำเภอบางละมุงพัทยามีชาวต่างชาติร่วมถือหุ้นสูงถึง 19,910 รายจังหวัดภูเก็ต 11,626 รายเกาะสมุย 8,213 รายเกาะพะงัน 2,381 รายและอำเภอหัวหิน 2,081 รายรวมถึงพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นเช่นจังหวัดกระบี่พังงาและอำเภอปายเบื้องต้นจะเร่งตรวจสอบบริษัทที่เข้าข่ายลักษณะโนมินีอาทิบริษัทที่มีคนต่าง

0: ต่างด้าวถือหุ้นในสัดส่วนสูงสุดตามที่กฎหมายกำหนดแต่ให้สิทธิ์คนต่างด้าวเป็นกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมถึงกรณีพบคนไทยถือหุ้นหรือเป็นกรรมการซ้ำซ้อนในหลายบริษัทซึ่งอาจเข้าข่ายอำพรางการถือหุ้นแทนคนต่างด้าวอาจเข้าข่ายความผิดตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวซึ่งมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับตั้งแต่ 300,000 บาทถึง1ล้านบาททั้งนี้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันว่าจะเดินหน้าบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานในการสกัดธุรกิจนอมินีและการถือครองธุรกิจโดยอำพรางควบคู่กับการอำนวยความสะดวกแก่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมายเพื่อรักษาความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจและการแข่งขันที่เป็นธรรม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทยThinking Radio, Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
8: ๆ What makes a thinking school student unique?
9: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset
7: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
10: ์โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
7: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดนะครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลัดจำกัด

0: 14นาฬิกา9นาทีสวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะวันจันทร์นะจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับคุณวีระธีรพันธ์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเป็นวันจันทร์ที่ข่าวสารยังต่อเนื่องนะจากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะตอนเย็นนะครับตอนช่วง15นาฬิกา40นาทีนะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถไฟนะซึ่งเป็นขบวนขนส่งสินค้านะต้นทางเนี่ยมาจากแหลมชาวบังนะเพื่อจะไปที่ชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถปออนะรถเมย์ปรับอากาศสาย206แล้วก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะที่จอดค้างนะตรงทางข้ามทางรถไฟ อโศกเพชรเนี่ยใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยนะจนมีผู้เสียชีวิตนะ8คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ30คนนะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนวิตกกังวลนะเพราะว่าใช้เส้นทางนั้นเนี่ยผ่านสัญจรเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านเส้นทางนั้นก็คงพอทราบแล้วนะว่า1ก็คือว่าการจราจรเนี่ยนะก็คือพอจะถึงแยกเพชรบุรีเพื่อจะข้ามไปอโศกเนี่ยตรงนั้นต้องบอกว่าติดขัดมากนะตรงนั้นมันมีสถานีรถไฟใต้ดินด้วยใช่ไหมนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงนะแล้วก็มีถนนกำแพงเพชร7นะที่อยู่กับขนานกับทางรถไฟนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันเป็นเส้นตัดจากรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อโศกแล้วก็จะตรงไปยาวไปฮะเส้นนี้มันยาวไปจริงๆมันเป็นวงแหวนมันก็จะยาวไปนู่นอ่ะผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ตรงไปนะเป็นถนนพระราม3นะก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะคงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคงได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็จนถึงตอนเนี้ยนะหลายคนก็อยากรู้นะว่าความคืบหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดนะล่าสุดนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันนะพนักงานสอบสวนก็ได้เชิญผู้ต้องหา2รายนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเนี่ยเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะของวันนี้นะช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง11นาฬิกาเนี่ยนะครับก็มี2คนนะคนหนึ่งก็คือพนักงานขับรถไฟและอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะโดยหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นนะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ควบคุมทั้ง2คนเนี่ยนะเดินทางไปยังศาลอาญารัชดานะเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกนะตามขั้นตอนตามกฎหมายนะโดยมีทางเจ้าหน้าที่นิติกรของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่แล้วนะซึ่งในระหว่างควบคุมตัวเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามสอบถามนะทางผู้ที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นการรถไฟในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้ต้องหารายแรกเนี่ยนะขณะเกิดเหตุเนี่ยได้มีการโบกธงนะหรือว่าการกดปุ่มนะเพื่อจะให้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยนะมันลงมาเพื่อจะขวางเส้นทางการจราจรเนี่ยนะไม่ให้รถสัญจรผ่านข้ามทางรถไฟเนี่ยนะเจ้าตัวเขาก็พยักหน้าเบาๆนะแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะบอกว่าเหตุใดเนี่ยระหว่างโบกรถไอ้โบกธงเนี่ยนะจึงไม่หันกลับไปมองที่ขบวนรถไฟอันนี้เราเห็นจากคลิปที่มีการเผยแพร่นะจาก CCTV เนี่ยนะแล้วก็เหตุใดจึงลดธงอย่างรวดเร็วนะทางด้านเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากนี้พอขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอยากจะกล่าวอะไรไหมนะเขาก็กล่าวเพียงสั้นๆนะบอกว่าขอโทษนะครับขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายนะก็คือพนักงานขับรถไฟนะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเช่นกันนะแต่ก็ไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรนะไม่ได้อะไรเลยนะครับอันเนี้ยนะเขาก็จะถามเยอะนะถามหลายอย่างเลยว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนก่อนหรือไม่อยากขอโทษหรือเปล่าก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้มีการเสพอะไรมาหรือไม่นะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสารเสพติดนะไปพบเจอฉี่เป็นฉี่สีม่วงใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ามี ตัวฉี่ม่วงเนี่ยที่มันทำปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวนะมีการเบรกกระทันหันหรือไม่นะเพราะว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง8คนนะก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเขาก็สังเกตนะบอกว่าแววตาของคนขับรถไฟเนี่ยก็สีหน้าเคร่งเครียดนะก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งไปที่ศาลนะครับส่วนทางฝั่งของพนักงานขับรถขสมกนะปอสาย206คันเนี้ยซึ่งจอดขวางอยู่ทางรถไฟเนี่ยนะแล้วก็รถไฟเข้าพุ่งชนเนี่ยแล้วจนมีผู้เสียชีวิต8คนเนี่ยตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็ถูกไฟคอกด้วยนะปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็แพทย์ได้มีการตรวจเลือดว่าผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับอ่ะก็ทางเจ้าหน้าที่นะเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมตามเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะข้อหาก็คือประมาทนะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็ส่วนของคนขับรถปอนะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดเพราะว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันส่วนที่ไปตรวจมาทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจที่พบเจอเนี่ยเขาไปดูกล่องดำครับของรถไฟขบวนดังกล่าวซึ่งเป็นรถไฟขนส่งสินค้าขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อเนี่ยนะก็ไปพบฮะว่าความเร็วขณะที่วิ่งผ่านเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ในช่วงเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถามว่ามีการเบรกไหมนะเขาก็ไปตรวจเจอกล่องดำเขาบอกว่ามันมีใช้ emergency brake เนี่ยหรือว่าเบรกฉุกเฉินระยะทางก็คือ100เมตรก่อนที่จะมีการชนกับรถปอสาย206นะฮะส่วนคำอธิบายของทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางรางที่บอกว่าโอ้โหรถคันนี้นะเป็นรถไฟที่บรรทุกหรือว่าขนส่งสินค้าน้ำหนักเป็นหลายตันเนี่ยนะเขาบอกเป็นพันตันอะนะแต่ว่ามันก็น้ำหนักเยอะอะนะระยะทางที่จะใช้เบรกจริงๆเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณสัก2กิโลเมตรโอ้โหคือในสภาพความเป็นจริงเอาอย่างนี้ดีกว่านะผมคือผมอ่านแล้วผมก็คือก็เป็นคำชี้แจงนะก็ถามว่าถูกต้องไหมผมก็เข้าใจว่าตามหลักวิชาการหรือว่าการคำนวณแรงเฉื่อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็น้ำหนักรถนะแล้วก็กับความเร็วนะระยะเบรกมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ใครที่เรียนฟิสิกส์มาเนี่ยผมว่ามันสามารถที่จะคำนวณได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะเราต้องเข้าใจอีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของสภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเส้นทางการเดินรถต่างๆด้วยใช่ไหมฮะคุณลองนึกดูว่าขนาด2กิโลเนี่ยมันจากแยกอะไรแยกอโศกเพชรเนี่ย2กิโลนี่มันต้องที่ไหนอะต้องตรงไปอย่างเดียวถูกไหมแล้วมันต้องเป็นทางตรงด้วยนะใช่ไหมฮะผมว่านู่นอะอาจจะอยู่แถวไหนอะแถวตรงถนนศรีนครินทร์อะที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อะนะเลยคลองตันเลยอะไรไปอีกอะนะอีกไกลอะนะ2กิโลอะนะแถวนั้นอะนะแล้วเราลองนึกสภาพว่าโอ้มันเลี้ยวมันโค้งอะไรมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันคือถ้าจากการมองวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยอันนี้เราตัดไปได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องถามต่อก็คือกระบวนการในการแจ้งขั้นตอนระหว่างทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขามีการดูหรือว่าให้สัญญาณเกี่ยวกับไม้กั้นนะที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟเนี่ยนอกเหนือจากตัวธงที่เราเห็นนอกเหนือจากไอ้การกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นมันลงมามันก็มีวอลหรือวิทยุสื่อสารระหว่างกันเนี่ยเขาได้มีการแจ้งเตือนกันก่อนเนี่ยมากน้อยขนาดไหนนะอันนี้หรือว่าระเบียบของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะตอนนี้มันคือแต่ละคนตอนนี้ก็โอ้เรียกว่าคือก็อยากทราบเนาะสาเหตุที่แท้จริงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือก็อยากรู้นะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องตกอยู่ที่ฝ่ายไหนอย่างไรนะก็ผมเห็นหลายท่านที่ออกมาแสดงความเห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีความหลากหลายนะบางท่านอาจจะช่วยกันหาทางออกว่าจะทำยังไงมันมีเรื่องของการ เบียดเรื่องของเลนรถถนนกำแพงเพชร7ใช่ไหมที่บังคับหรือว่าที่ตีออกมาเพื่อจะอ้อมไอ้เส้นที่เขาให้เลี้ยวซ้ายอ่ะที่มันมีเกาะกลางอยู่นิดนึงแล้วก็มีช่องให้เลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าถนนรัชดาภิเษกเพื่อจะมุ่งหน้าข้ามสะพานหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีเข้าสู่แท้แต่มันอ้อมออกมามันก็เลยเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้การสัญจรในช่วงดังกล่าวหรือว่าในช่วงหรือว่าในถนนดังกล่าวเนี่ยมันคับข้างแล้วไปกีดขวางเส้นทางทางตรงถนนรัชดาภิเษกเพื่อจะข้ามให้พ้นทางรถไฟดังกล่าวมันหลายอย่างจริงนะคือมันประจวบเหมาะแบบทุกอย่างจริงๆนะเป็นอุบัติเหตุที่คือจริงๆไม่คาดฝันผมก็ไม่อยากจะใช้คำนั้นนะเพราะว่ามันเคยเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดมันเคยเกิดอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้ผมจำได้นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการพูดถึงเรื่องของไอ้ missing link อะไรเนี่ยนะคือมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราทำ airport rail link เสร็จแล้วข้างล่างก็จะมีเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะรถไฟใต้ดินแล้วตอนนั้นก็มีข้อเสนออะไรออกมาเยอะแยะเลยบอกโอ้โหทำไมเนี่ยคนที่เขาเดินทางเขาขึ้นเขาลงเครื่องจากสุวรรณภูมิถูกไหมเพื่อเขาจะมาที่แยกอโศกแล้วจะมาต่อรถไฟใต้ดินนะที่ไหนล่ะที่ไอสถานีตรงอโศกตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อสถานีอโศกหรือว่าสถานีเพชรบุรีอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เขาจะลงไปข้างล่างระยะทางเขาไกลนะแล้วมันยังไม่ได้แบบมีการทำเส้นทางที่มันจะเดินไปได้สะดวกนะก็ทำให้โอ้หลายคนก็บ่นนะหลังจากนั้นก็จำได้เลยว่ามีการคุยกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันจะต้องทำดิจะทำยังไงจะทำอุโมงค์แล้วก็เชื่อมขึ้นมาข้างบนหรือว่าจะทำเป็นสกายวอล์กเดินไปแล้วก็ลงบันไดแล้วก็เดินข้ามทางรถไฟไปให้มันไม่มิสซิงค์ให้มันสามารถที่จะเชื่อมกันต่อได้นะตอนนั้นก็มีการทำมีการพูดกันเยอะมีการไปศึกษาข้อมูลแล้วก็บอกว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยอย่าลืมมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหนึ่งอันที่สองก็คือมันมีเสาต่อหม้อของ Airport Rail Link อีกหนึ่งนี่เราเห็นชัดๆแค่สองอย่างนะใกล้ๆกันมันมีเสาอะไรของการทางพิเศษหรือว่าจะมีอะไรของหรือว่ามันเป็นโครงสร้างอะไรที่มันอยู่ใต้ดินอีกเต็มไปหมดอ่ะแถวๆนั้นอ่ะนะตอนนั้นก็บอกว่าโอ้ถ้าจะไปเจาะข้างล่างมันก็ลำบากแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะศึกษานะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วว่าสุดท้ายมันอาจจะต้องหากระบวนการหาวิธีนะจะทำยังไงสำหรับเส้นนี้นะเพื่อจะให้ทั้งสะดวกแล้วให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะก็มีการพูดถึงทำอุโมงค์ข้ามแยกตรงนี้ไหมหรือจะทำลอยฟ้าผ่านข้ามไปหรือจะยังไงเนี่ยนะหรือจะต้องมีการสังคายนาการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวที่มันอาจจะกีดขวางได้หรือยังไงหรือจะต้องย้ายรางรถไฟไปไว้ที่อื่นอันนี้ก็เริ่มมีการพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกนะความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะยิ่งโดยเฉพาะหลายคนที่มีคนรู้จักอยู่นะจริงๆก็หลังจากที่มีข่าวเสียชีวิต8คนพอมีรายชื่อออกมาเนี่ยนะผมก็เป็นสมาชิกองค์กรลับนะก็อยู่ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละฮะใน Facebook เขาก็มีการแชร์ข้อมูลก็มีน้องนักเรียนอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นรุ่นน้องที่สวนกุหลาบรุ่น128ปี128นะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะเพราะขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถเมย์ไอ้ปอ206เนี่ยนะครับอันนี้ก็คนที่ทั้งเสียชีวิตบาดเจ็บก็ต้องคือยังไงก็ตามทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คงจะต้องหาทางนะว่าจะทำยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เป็นความคืบหน้าจริงๆเรื่องนี้นี่กลบข่าวใหญ่อยู่ 2-3 ข่าวนะทั้งเรื่องของประชุมครม.เศรษฐกิจที่จะมีการพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมเขาต้องผ่านครม.เศรษฐกิจวันนี้ก่อนเพื่อจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่19เพราะว่าเขาจะเตรียมที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนี่วันที่25ใช่ไหมเรื่องนี้ก็ เลยถูกกลบไปนะหรือแม้แต่นะทางสภาพัฒน์นะทางคุณดนุชาพิชยนันท์นะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยที่แถลงข่าว GDP ไตรมาสที่1ของ2569เนี่ยนะออกมาขยายตัว 2.8% นะก็เร่งตัวขึ้นนะจากการขยายตัวในไตรมาสที่4ของ2568เนี่ยที่ 2.5% นะโดยภาคการเกษตรขยายตัว 1.2% นะฮะมีอะไรอีกล่ะนอกการเกษตรก็ขยายตัวนะสินค้าอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้านะสาขาที่พักแรมบริการด้านอาหารอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ขยายตัวคือส่วนหนึ่งคือตอนช่วงต้นปีด้วยนะมันเป็นไฮซีซันนะของเรื่องของท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นพวกพักแรมพวกบริการมันก็จะได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนด้านการใช้จ่ายฮะค่าใช้จ่ายนะเขาบอกว่าการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนนะก็ขยายตัวร้อยละ 3.2 นะต่อเนื่องจากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสที่4ทับ2568นะส่วนการใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของภาครัฐนะก็ขยายตัวเหมือนกันมีเร่งการเบิกจ่ายอะไรพวกเนี้ยนะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 นะเร่งขึ้นจากการขยายตัวที่ 1.3 ในไตรมาสที่1ไอ้ไตรมาสที่4ทับ2568นะครับส่วนทั้งปี2569นะทางด้านของคุณดนุชานะก็บอกว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะโตที่ 2.0% นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูไส้ในนะมันต้องไปดูว่าไอ้ 2.0% เนี่ยที่จะขยายตัวเนี่ยมันรวมปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประคองเศรษฐกิจหรือไม่นะเพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วนะว่าสมมติฐานอันเนี้ยส่วนหนึ่งหรือว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวพันนะกับเรื่องของไอ้ราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นนะแต่ว่ามันไตรมาสที่1ใช่มั้ยส่งออกมันยังดีอยู่แต่ว่าพอหลังจากนี้สิไตรมาสที่2ที่มันรับเต็มๆแล้วสำหรับเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยนะที่เรารู้อยู่แล้วว่าดีเซลนะจ๋าไอ้40เท่าไหร่40บาท50บาทเนี่ยมันเห็นแล้วใช่มั้ยฮะต่อลิตรนะซึ่งมันเป็นต้นทุนโลจิสติกต่างๆของภาคขนส่งและขณะเดียวกันมันก็ไปสะท้อนถึงต้นทุนของราคาสินค้าบริการต่างๆที่มันปรับเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทั้งปีเนี่ยสภาพัฒน์ก็ยังบอกเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3% เนี่ยก็ต้องดูก็ต้องติดตามต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้สำหรับเรื่องของสภาพัฒน์นะข่าวนี้ก็เลยเบาไปเลยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมานะจริงๆก็มีอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วก็โอ้เกิดอะไรขึ้นนะคือเกิดเหตุแผ่นดินไหวฮะขนาด 5.3 นะที่เมียนมาห่างจากกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าห่างจากทางแม่สอดก่อนแม่สอดเนี่ยประมาณสัก247กิโลเมตรนะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ถ้าดูจากกรุงเทพมหานครเนี่ยระยะทางก็ประมาณสัก500กิโลเมตรนะ528กิโลเมตรนะความลึกของแผ่นดินไหวเนี่ยนะลึกลงไปเพียงแค่10กิโลเมตรนะฮะที่นครย่างกุ้งนะของเมียนมาเนี่ยเขาบอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะในกรุงเทพมหานครนะโดยเฉพาะตึกสูงเขาบอกว่าสูงขึ้นไป10ชั้น15ชั้นเนี่ยนะบางตึกนี่รับรู้ของอาการของแผ่นดินไหวหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตทันทีว่าโอ้นี่มันแผ่นดินไหวมันใกล้ประเทศไทยนี่ที่เมียนมานี่นะห่างจากบ้านเราห่างจากที่แม่สอดแค่ยังไม่ถึง300กิโลเลย247กิโลใช่ไหมฮะขนาด 5.3 มันไม่มีคำเตือนหรอใช่ไหมบอกคือเซลบอสแคทมันเคยเตือนดีๆทำไมอยู่ๆอันนี้มันไม่มีคำเตือนนะผมก็ไปเจอครับสำหรับเกณฑ์ของไอการเตือนของเซลบอสแคทโดยปภ.แล้วก็ทางอะไรล่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะเขาก็แบ่งเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะถ้าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศที่อยู่รอบข้างเรามันต้องขนาดเท่าไหร่ถึงจะเตือนนะถ้าไกลกว่านั้นขนาดเท่าไหร่ถึงจะเตือนนะในทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีเป็นเลเยอร์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาเนี่ยต้องเป็นขนาด6ขึ้นไปฮะถึงจะมีการเตือนนะแต่นี่โชคดีนะที่ถึงแม้ว่าจะเป็น 5.3 มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ ไม่ได้มีคำเตือนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาก็มีเกณฑ์ในการประกาศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะมันเพิ่งเกิดเมื่อเช้าเนี่ยนะจริงๆมันมี after shock อะไรแล้วก็มันเกิดที่เมืองจีนด้วยทางตอนใต้ของจีนอ่ะนะอันนั้นก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีอพยพตั้ง 7,000 8,000 คนนะถึงแม้ว่ามันจะขนาดประมาณสัก5กว่าๆเหมือนกันนะครับแต่ก็เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เป็น 3-4 เรื่องนะที่เกิดขึ้นแล้วต้องติดตามนะครับเรื่องอื่นๆนะมีอะไรไหมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะวันนี้จะลาออกจากตำแหน่งเข้าใจว่าไปยื่นแล้วนะแต่ว่าผลเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้เวลา 17.00 นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยจะไปแสดงความยินดีกับลูกชายนะคุณแสนดีนะรับปริญญานะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วยนะเรื่องของการเป็นผู้ว่ารักษาการอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ของทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงสมัครนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นะในนามอิสระนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องอื่นๆเท่าที่ดูก็ไม่น่ามีอะไรจริงๆอีกข่าวหนึ่งที่หายไปจากจอเลยนะก็หลังจากที่ไปคุยนะกินข้าวไปรับฟังกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่30กว่าแห่งเนี่ยนะก็ต้องดูนะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะผลักดันยังไงบ้างนะเพราะว่ารับฟังมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจพวกอุตสาหกรรมดิจิตอลพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีขั้นสูงต้องไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทานระบบน้ำอะไรต่างๆนานานะรวมไปถึงต้องไปปรับปรุงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพิ่มความโปร่งใสนะแล้วก็ช่วยกับกลุ่มของโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย SME นะไมโคร SME พวกเนี้ยที่รับฟังมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าแผนของทางรัฐบาลนะพอฟังมาเสร็จแล้วเนี่ยจะมาทำแผนจะมาทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยังไงนะครับอันนี้ก็เลยข่าวนี้ก็เลยหายไปจากจอเรดาร์ด้วยเหมือนกันนะหลังจากที่เหตุที่เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณพีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณพีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้เข้าครึ่งหลังของเดือนพฤษภาแล้วก็ไฮไลท์วันนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นทางเศรษฐกิจก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่1
0: ครับ
1: ตัวเลขจริงขยายตัวร้อยละ 2.8 ค่อนข้างสูงต้องดูไตรมาสที่2แล้วตอนนี้ว่าจะยังไงนะเมื่อวานโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะรวมวันนี้ด้วยน่าจะสัปดาห์ที่แล้วบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะก็รายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาด้วย
0: ครับ
1: นะผมก็นั่งไล่เช็คดูอะไรอยู่มีข้อสังเกตนิดหน่อยว่าบริษัทใหญ่ๆจำนวนหนึ่งเนี่ยยอดขายไม่เพิ่ม อันนี้ผมสังเกตดูคร่าวๆนะยอดขายไม่เพิ่มกำไรนี่ยังพอถูไถนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเฉพาะที่ผมดูนะยอดขายไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยมากนะอันนี้ก็ต้องไปเจาะดูละเอียดที่จริงต้องดูเป็นกลุ่มๆไปนี่ผมก็เลือกดูแล้วก็ไอ้กลุ่มที่ทำโรงกลั่นคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: อันนี้จะมี

0: 30,000 ล้านห้าบริษัท6โรงกลั่นเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็ทำคอชั่นไว้ทำเตือนเอาไว้ในการวิเคราะห์ผลงานเขาว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีขาดทุนจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงแต่ว่าเขาซื้อไปในราคาที่แพงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: นะในไตรมาสที่2หรืออาจจะขย่งไปถึงไตรมาสที่3อะไรอย่างเงี้ยต้องดูกันต่อส่วนที่ถูกหักค่าการกลั่นก็มีการแจ้งตัวเลขมาว่าเขาเสียรายได้ไปเท่าไหร่นะแล้วก็ด้วยเหตุที่เขาต้องใช้เงินในการซื้อน้ำมันดิบแล้วก็ทำสัญญาล่วงหน้าอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะกระทบกับสภาพคล่องที่เป็นเงินสดของเขาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่กองทุนน้ำมันตะเขายังไม่ได้เงินอีกส่วนหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เขาก็พูดทำหมายเหตุไว้ค่อนข้างเทคนิคหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็นไปอย่างที่เราประเมินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ต้นทุนน้ำมันดิบเก่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปใหม่อันนี้ทำให้ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเขากำไรเยอะถัดจากเนี้ยก็จะเป็นต้นทุนน้ำมันดิบที่ใหม่ใหม่แค่ไหนเราไม่รู้ราคานะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องไปดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปว่ามันเหลือส่วนต่างมากน้อยแค่ไหนเขาเรียกแครกสปีดไอ้โทษแครกสเปรด
1: อ
0: ันนี้เขาก็ทำรายละเอียดให้ดูเลยล่ะใครที่เป็นคนสนใจเรื่องนี้ก็เชิญนะรายงานผลประกอบการของไทยออยล์ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยน่าอ่านละเอียดดีนะอันนี้ก็อะไรล่ะอัปเดตให้ท่านทราบกันแล้วกัน
1: ครับ
0: วันนี้มีประชุมครม.เศรษฐกิจไหม
1: ข่าวคือควรจะต้องมีแต่ก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่มีข่าวอะไรเลย
0: แล้วก็มันมีข่าวหนึ่งที่มันลอยลมมากนะไม่รู้มาอย่างไรในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจพูดถึงเรื่องมรดกโลกหลวงพระบางแล้วก็การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบาง
1: อ๋อ
0: มันไม่มีที่มาที่ไปเออแต่ว่าพาดหัวดูแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวนะอันนี้ในฐานะคนที่ไปดูของมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นะเรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบางกับเขื่อนพลังน้ำที่จะทำโรงไฟฟ้าในลาวต้องบอกว่าตัวเขื่อนห่างจากตัวแม่น้ำตัวเมือง
1: หลวงพระบาง
0: เนี่ย25กิโลเมตร
1: ครับ
0: ถ้าวัดตรงๆนะแต่ถ้าวัดเป็นลำน้ำผมไม่รู้ว่ากี่กิโลเพราะว่านั่งเรือล่องมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะไม่ได้อยู่ในเขตบัฟเฟอร์โซนเขตกันชนไม่ได้อยู่นะแล้วก็ทางยูเนสโกเขาก็อะไรล่ะไม่ได้ติดใจเรื่องนี้แล้วในแง่ของผลกระทบนะมีการทำรายงานมีอะไรต่ออะไรกันครบถ้วนแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ดีๆข่าวนี้มายังไงก็ไม่รู้นะไม่ได้บอกที่มาที่ไปนะแล้วก็ไม่เป็นไรก็อันนี้เล่าให้ฟังเผื่อสำหรับเพราะว่าเราเห็นมากับตาแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเราก็เข้าใจว่าอาจจะมีคนที่เขาคัดค้านในแง่นี้ซึ่งก็ทำต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เขาเป็นนักเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: นะซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้เขื่อนหลวงพระบางที่มีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้น้ำผ่านแม่น้ำไม่ได้ทำเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยบนแม่น้ำโขงก่อนหน้านี้ก็เขาก็เคยคัดค้านในเขื่อนไซยบุรีนะซึ่งก็เขาก็เป็นปกตินะอันนี้ส่วนอันนี้ยังกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ไปประมาณสัก 70% ผมเข้าใจว่าปีหน้าหรือปีน่าจะเดินเครื่องประมาณปลายปี72แล้วก็เข้าสู่ระบบที่จะจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยด้วยการลากสายส่งมาเนี่ยนะน่าจะประมาณต้นปี73ก็คือจากนี้ไปอีก4ปีแต่ว่าความคืบหน้าของงานก็ไปเรื่อยๆแล้วนะเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยคงจะเริ่มติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะแล้วก็ถึงตอนที่เขาจะเดินเครื่องจริงเนี่ยที่จะต้องมีการจัดระบบทางน้ำใหม
1: ่
0: ให้น้ำเหนือเขื่อนกับน้ำใต้เขื่อนมันมีความสมดุลอะไรกันเนี่ยเอาไว้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกที

0: แต่ว่าก็อย่างที่บอกอะบางทีอ่านข่าวแล้วก็งงเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงก็อาจบางส่วนบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นไปได้นะโอเคนะก็อัปเดตให้ท่านทราบส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยคุยกันคุณรัฐพงศ
1: ์ครับผมนะ14:39 น.เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสลักจำกัด

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน่
3: ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: 14นาฬิกา43นาทีนะครับช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: ก็อะไรนะเปิดสายเน
0: า
1: ะ
0: เปิดสายเปิดสายครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเปิดเอาเปิดเลยก็ได้แล้วค่อยคุยไปก่อนแล้วค่อยเรื่องผมค่อยว่างทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส
0: ครับผม
1: เบอร
0: ์02 248 1657อือฮึ02 248 1657นะครับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเดี๋ยวมาไหม
1: เดี๋ยวรอนิดนึง
0: ครับ
1: โอเคมาแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูนิดนึงว่ามันเดินหน้าถอยหลังแบบไหน
0: มาแล้วครับสายแรกคุณอะไรเอ่ยคุณวิรัตนะสายสอง
1: คุณวิรัตเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: คือจะถามว่าปัจจุบันหนังสือพิมพ์กระดาษนะครับเขาไม่ให้คนมาร้องเรียนแล้วลงหนังสือพิมพ์ของเขาแล้วใช่ไหมฮะ
1: มันเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นแล้วเพราะว่ามันร้องเรียนด้วยตัวเองก็ได้แล้วโพสต์ใน Facebook ของตัวเองมันก็ทำได้อยู่แล้วครับ
2: อ๋อก็คือ
1: เดี๋ยวนี้ช่องทางนี้มันไม่ค่อยมีคนทำแล้วอย่างนี้ก็แล้วกัน
2: อ๋อก็คือที่อาจารย์บอกว่าลงของตัวเองเลยอย่างเช่น Facebook อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่คือเราเดือดร้อนเรื่องอะไรเอางี้อ่ะผมจะได้นั่นให้อ่ะเขามีคอลัมน์ร้องทุกเขาก็ยังมีอยู่ในหน้า6เขาก็มีนะของไทยรัฐอะไรก็ยังมีอยู่ที่เป็นจดหมาย
2: อยู่เหมือนกัน
1: คุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาสิ่งนี้
2: ไม่ได้อ่าน
1: ไงไม่ได้อ่านก็จะไปยุ่งเลย
2: อ๋อครับขอบคุณมากครับ
1: ครับขอบพระคุณ
0: ครับ
1: คือไม่อ่านก็เลยไม่รู้เขามีแต่ว่ามันคนอ่านหนังสือพิมพ์มันน้อยลงอ่ะคุณณัฐพงษ์คอลัมน์ร้องทุกยังมีถามว่าคอลัมน์ร้องทุกยังมีเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนแห่ไปหนังสือพิมพ์ไปอะไรไปแจ้งความแจ้งเพิ่มก็เป็นเรื่องรูปแบบอื่นนะบางคนก็อะไรสายไหมต้องรอดอะไรอย่างนี้ไหมณัฐพงษ
0: ์ใช่ครับ
1: รอดไม่รอดผมไม่รู้โอเค
0: ครับ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญในระหว่างที่รอนะครับขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบว่าผมมีหนังสือเล่มใหม่กำลังพิมพ์จะเสร็จอาทิตย์หน้า
0: ครับ
1: หรือว่าไปปลายอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถจัดส่งได้ประมาณสักวันที่26 27พฤษภาคมอะไรแถวๆเนี้ยนะถ้านับจากวันนี้ไปก็อาทิตย์เดียวนะตะพง
0: ครับ
1: เป็นหนังสือในชุดท่องไปในต่างแดนนะจากโปรตุเกสถึงสเปนอันนี้คือเล่ม2แล้วเล่มแรกนี่มันจากแคนาดาถึงอเมริกานะที่จริงมีแวะฮ่องกงด้วยนะ จากแคนาดาถึงอเมริกาแวะมาฮ่องกงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะเล่มแรกก็ขายดิบขายดีนะแต่ก็ยังพอมีเหลือส่วนนั้นเล่ม2นะกำลังพิมพ์นะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์โรนินก็เปิดให้จองนะครับหนังสือเล่มบางๆคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
1: เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย200หน้านะพิมพ์4สีตลอดเล่มเลยคุณณัฐพงษ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นภาพที่ผมบันทึกเอาไว้ในระหว่างที่ผมเดินทางไปเที่ยวเนี่ยก็ท่านก็จะเหมือนกับขี่คอผมไปเที่ยวด้วยแล้วกันนะแต่นี้ด้วยการอ่านนะพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่าราคาปกเนี่ย275บาทนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ LINE ID @ronin5 ส่วนท่านที่อยู่ใน LINE ID @ronin5 อยู่แล้วเนี่ยนะเข้าใจว่าวันนี้เขาเมื่อเช้ามั้งเขาส่งข้อความไปถึงท่านถ้าท่านมีเวลาท่านก็เปิดอ่านกันละกันเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเขาส่งอะไรมาให้แอดโลนิน5นะอ๋อเขาบอกว่าใกล้ปิดจองแล้วหนังสือใหม่จากโปรตุเกสถึงสเปนแล้วก็จากแคนาดาถึงอเมริกา นังสือขายดีในสต็อกของสำนักพิมพ์โรนินที่หลายท่านพลาดไปวันนี้สั่งซื้อได้แล้วแล้วเขาก็พ่วงอีก2เล่มซึ่งไม่เกี่ยวกับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะ
0: ครับ
1: เป็นหนังสือชุดศาสนาแล้วก็ชุดศิลปะก็มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม1เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม2แล้วก็ศิลปะชิ้นเอกของโลกก็เท่ากับมีหนังสือมานำเสนอรอบนี้5เล่ม4เล่มเป็นเล่มที่พิมพ์ไว้แล้วยังพอมีเหลือให้ซื้อกับเล่มใหม่ที่เปิดให้จองจากโปรตุเกสถึงสเปนนะครับจากโปรตุเกสถึงสเปน217หน้า275บาทถูกมาก
0: ครับ
1: ถูกจริง
0: ๆถูกจริง
1: ๆขายหมดตามจำนวนที่พิมพ์เนี่ยยังไม่พอค่าเครื่องบินผมไปเที่ยวเลย กำไรอะนะนั่นเล่มนี้เหมือนก็ทำแจกกับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เออเกือบจะเท่ากับต้นทุนเลยล่ะคุณณัฐพงศ์ถ้ารวมค่าส่งเรื่องอะไรต่ออะไรหลายอย่างแล้วก็เกือบจะไม่ได้มีกำไรกำไรเลยล่ะแต่ว่าอยากทำเล่มที่แล้วก็เหมือนกันไอ้นั้น295หรือไงเนี่ย
0: 285
1: 295
0: อ๋อเหร
1: อ295
0: ครับ
1: ไอ้นั้นถ้าเกิดใครก็จะซื้อเป็นชุดก็570 2เล่ม295กับ275 570บาท
0: ใช่
1: แล้วก็ยังมีหนังสือชุดพระไตรปิฎกเล่ม1เล่ม2ด้วยนะแล้วก็มีหนังสือศิลปะชิ้นเอกของโลกคือถ้าซื้อได้หลายเล่มเนี่ยมันก็จะคุ้ม ถั่วๆกันไปนะแต่อันนี้เล่มใหม่นะจากโปรตุเกสถึงสเปนนะเป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนปีนี้ผมตั้งใจจะทำหนังสือชุดนี้4เล่มคุณณัฐพงศ
0: ์
1: นะอันนี้เป็นเล่มที่2นะเล่มที่3เขา
0: เอามาแล้วเหรอ
1: เล่มที่3ทำรูปเล่มให้ผมตรวจแล้ว
0: โอ
1: ้แต่ผมยังไม่บอกว่าเป็นอะไร
0: ครับ
1: นะก็ปีนี้ต้องขยันหน่อยแล้ว ขายของแพงยาก
0: ครับ
1: ปีนี้ของแพงๆหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยปีนี้พยายามหนีเลยงั้นไอ้หนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยผมคงไม่รีบร้อนเกรงใจคุณ
0: ครับ
1: เอาหนังสืออ่านง่ายๆเพลินๆไปอ่านก่อนแล้วกัน
0: คุณพรชัยครับสาย3
1: พรชัย
3: ครับสวัสดีครับ
1: เชิญครับ
3: ขอบคุณนะเราอ่านในอีไอออนไลน์นี้ถ้าเราจะเป็นเจ้าบ้านนะคุณนะอีผมจะอ้อนให้ทานญาติผมมาให้อยู่ที่ถนนสุวิทเซนนะครับบอกว่าที่ดินนี้ผมอยู่ที่ฮารัมห้าเลยเขาจะไม่เอาเขาไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเราหาเขาไม่เจอครับคุณหมอเนี่ยอย่างนี้เราอ้อนทำยังไงฮะ
1: หมอมาเกี่ยวยังไง
3: คุณหมอนี่เขามีที่อะอี
1: ไม่คุณไม
3: ่มีที่ในที่ดินบ้านผมด้วยไงเขาผมเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขารับรู้ด้วยฮะ
1: ตกลงใครเป็นเจ้าบ้าน
3: นี่ผมจะเป็นเจ้าบ้านเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้ว
1: ไม่ปัจจุบันใครเป็นเจ้าบ้าน
3: เดิมทีเป็นคุณพ่อครับผม
1: ก็พอคุณพ่อตายแล้วก็เราก็ไปเป็นเจ้าบ้านได้มีชื่อเราอยู่ในบ้านป่ะล่ะ
3: แต่ว่าให้ญาติเขาเซ็นด้วยญาติที่สุวิทย์ครับ
1: อ๋อต้องมีคนเซ็นด้วยเหรอทางเขตเขาบอกงั้นเหรอ
3: ใช่ครับ
1: โอ้ถ้าทางเขตคือถามเขตเขาดีกว่าแล้วผมไม่รู้รายละเอียดอย่างนั้นหรอกพรใจ
3: เหรอเพราะว่าเราอย่างนี้ที่คุณอฮีคุณหญิงเนี่ยอฮีแม่เขาอับลูกสาวเนี่ยเขาไม่เอาที่ดินผมเลยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเราอามหาเขาไม่เจอ
1: เดี๋ยว
3: น
1: ี้
3: เราหาเอาในเฟซบุ๊กได้ไหมเดี๋ยวว่าเอาหาไม่อีฮาเบลัดว่าโอ้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ
1: ลองถามดูก่อนลองถามดู
3: ได
1: ้ครับ
3: อย่าคุยแบบนี้ดีกว่าเลยอย่าไปคุยเรื่องอื่นแล้วคุยเรื่องคนมา
1: ได้ครับเป็นวิกฤตได้ครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
3: มาครับผมครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: พี่พรชัยเนี่ยคุณต้องตั้งใจฟังดี
0: ๆครับ
1: เพราะเสียงเขาไม่เหมือนคนอื่น
0: ครับ
1: แล้วเรื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องแปลกๆ อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
0: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะพูดคุยสนทนากันต่อก็เชิญนะครับศาลรัฐธรรมนูญรับพระราชบัญญัติรับเรื่องพิจารณานะ
0: ครับ
1: รับคำร้องกู้เงิน400,000,000 บาทแล้วก็ให้แจงภายใน7 วันก
0: ็
1: คงให้รัฐบาลแจ้งภายใน7 วันแล้วก็ทางผู้ร้องด้วยเนาะ
0: ครับ
1: อย่างนี้เร็ว
0: อย่างนี้เร็วนะ
1: เพราะว่าผมว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริง
0: อ
1: ันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายโดยแท้เนาะ
0: ครับ
1: งั้นถ้า7 วันบวกๆก็ไม่น่าเกินกลางมิถุนาก็น่าจะมีผลละเร็วกว่าไม่ใช่ยาวคิดว่าไม่ยาวนะก็อันนี้เล่าความคืบหน้าให้ทราบ
0: ครับ
1: โอเคอ่ะยังไงต่ออ
0: ่ะ02-248-165702-248-1657นะครับ
1: โอเคถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มา
0: ครับ
1: เฮ้ยอันนี้มันยังไงวะ
0: โ
1: อเคนานไหม
0: เดี๋ยวต้องรอนิดหนึ่ง นะ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: คุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับมีเวลาประมาณสัก2 นาทีจะทันไห
0: ม
1: มาแล้วโอเคมาแล้ว
0: คุณอะไรเอ่ยคุณเอ็มครับสาย3
1: คุณเอ็มครับ
2: ตื่นเต้นคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับครับ
1: ครับ
2: โอ้ตื่นเต้นอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์อารมณ์ดีผมไม่โทรอ่ะเห็นอาจารย์อารมณ์ดี
1: ครับ
2: เรื่องในปานก่อนเรื่องที่คุณณัฐพงศ์ไปก่อน
0: ครับ
2: เรื่องในมันก่อนที่มาเขาถามว่าอะไรนะเสียในหัวใช่ไหม
0: ครับ
2: เขาถามคุณณัฐพงศ์ว่าเสียในหัวผมแต่ผมคิดว่าฟังเล่าแล้วมันแต่ว่าถ้าไปมันยากดีงั้น
0: น่ะไม่ยากทำได้ทำได้แต่ต้องเตรียมร่างกายแค่นั้นเอง
2: ไม่ผมคิดผมถ้าสมมติผมมีปัญญาผมคิดว่ามึงไปเรียนรู้ก่อนดีไหมมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนที่เขาไปคืออะไรความหมายมันคืออะไรอะไรเงี้ยผมคิดนะ
0: ครับ
2: คิดส่วนตัว
0: ครับ
2: แล้วก็ถ้าเรื่องการเมืองอาจารย
0: ์
2: ถ้าเรื่องการเมืองก็น่าจะเป็นพระราชกำหนดไหม
1: ไม่มีอะไรตอนนี
2: ้ยังนี่ตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมครับ
1: ไม่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไร
2: โอ
1: ้ไม่มีอะไรตื่นเต้น
2: อ๋อยังไม่มีอะไรครับ
1: ใช่โอเค
2: ครับผมแค่นี้ครับจ้าสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: พี่เขาก็ไม่มีประเด็นอะไรเหมือนกัน
0: ครับ
1: คือเขาเอาเป็นว่าผมอารมณ์ดีอย่างเดียวนะเรื่องอื่นไม่มีเมื่อวานก็มีคนอะไรมิตรรักนักเพลงนะ
0: ครับ
1: เขาก็มาแสดงความยินดีรายการคุยให้คิด
0: เ
1: มื่อคืนนี้เขามีพิธีรับรางวัล
0: อะไรฮาร์ดทอล์กดีเด่น
1: ฮาร์ดทอล์กดีเด่นไปทั้งปีผมคับคล้ายคับคาว่าเคยได้แล้วนะครั้งหนึ่ง
0: ครับ
1: ไม่แน่ใจไปถามเด็กเขาบอกปี66อ่ะเคยได
0: ้
1: แต่ไม่รู้ได้ในแคตตากอรี่ไหนเนี่ย
0: ครับ
1: แต่ปีนี้เขาส่งรายการที่ผมทำอะไปชิงกันเอง
0: ฟังหูด้วยเหรอ
1: ฟังหูไว้หูแล้วก็คุยให้คิดแล้วก็มีอะไรรายการโหนกระแส
0: ครับ
1: อะไรเนี่ยห้ารายเข้าชิง
0: ครับ
1: ผม
0: ไปแล้ว2
1: ผมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าคุยให้คิดก็ชิง
0: ครับ
1: ฟังหูไว้หูก็ชิงถ้าในอนาคตไม่รู้นะว่าฟังหูไว้หูจะได้รางวัลหน้าตลาดหรือเปล่านะทีมงานเขาก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะผมยังไงก็ได้แต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
0: ครับ
1: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาจัด
0: จน
1: มีคนมาบอกแล้วเขาก็เอาไอ้ที่เป็นช่วงที่คุณวิสุทธ์อ่ะ
0: ครับ
1: วิสุทธ์คมวัชราพงษ์เนี่ยไปเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลกับทางผู้บริหารของไทย PBS ผมถึงได้รู้แต่ผมมารู้ตอนเช้านะ
0: ครับ
1: ไม่ใช่รู้เมื่อคืนนะรู้ตอนเช้าว่าเขามีรางวัลนี้แล้วก็เลยไปเปิดเว็บไซต์เปิด Facebook ของคุณวิสุทธ์แกก็เขียนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะจริงก็พ พูดก็พูดเถอะคุณรัตพงศ์มันไม่น่าได้วะ
0: ทำไมครับน่าได้ต้องน่า
1: ไม่คือรายการมันคือที่เขาไม่น่าที่เขาควรจะได้แต่ว่าไอ้ที่มันติดขัดมาเนี่ยที่ไม่ทำให้ไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผมเพราะอาจจะผมเป็น controversial อ
0: ่
1: ะเวลาพูดเพิดอะไรพวกนี้ใช่ไห
0: ม
1: อาจจะไม่ค่อยเอะมาเทิงนะไม่ใช่เป็นแบบแผนที่เขาทำกันเลยอย่างเงี้ยนะงั้นกรรมการตัดสินนี่เขาก็ต้องระมัดระวังหน่อยเวลาจะให้รางวัลอะไรที่ผมไปเกี่ยวข้องเที่ยวนี้ก็คงมองผ่านไปมั้ง
0: ครับ
1: เออนะก็โอเคละนะ
0: โอ้เดี๋ยวพักกันก่อน
1: ได้
0: ครับผม 14:59 น.พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีรักธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ลา15นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยพ.ร.ก.กู้เงินจากกรณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร133คนซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรเขาชื่อเสนอความเห็นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรผู้ร้องว่าพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตด้านพลังงานและการสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ผู้ร้องจึงส่งความเห็นดังกล่าวเพื่อขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ผลการพิจารณาปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องแล้วเห็นว่ากรณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา173วรรค1ประกอบพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา7วงเล็บ1จึงมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัยแจ้งให้ผู้ร้องทราบและเพื่อประโยชน์แห่งการพิจารณาอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. 2561มาตรา27วรรค3ให้คณะรัฐมนตรีจัดทำคำชี้แจงตามประเด็นที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดและจะส่งสำเนาเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญภายใน7วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับหนังสืออนุทินเตรียมเปิดทำเนียบมอบนโยบายประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ว่าผู้บังคับการตำรวจทั่วประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหรือเวิร์กช็อปการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลวันที่21พฤษภาคมนี้เวลา8นาฬิกาที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด76จังหวัดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดและหน่วยงานความมั่นคงที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทางนี้กำหนดการจะมีนายอันศิษย์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยกล่าวรายงานการจัดงานและบทบาทของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนงานด้านความมั่นคงตามนโยบายของรัฐต่อด้วยพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวรายงานบทบาทของสำนักงานตำรวจแห่งชาติในการขับเคลื่อนงานทางด้านของความมั่นคงตามนโยบายรัฐบาลจากนั้นจะมีการนำเสนอวิดิทัศน์ความสำคัญของการขับเคลื่อนกิจการด้านความมั่นคง3แนวทางก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะมอบโอวาทในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านความมั่นคงนอกจากนี้จะมีการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะเพื่อกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงาน3หัวข้อได้แก่กลุ่ม1งานเสริมความมั่นคงชายแดนป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดผู้มีอิทธิพลภัยทางเศรษฐกิจที่กระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยกลุ่มที่2เวิร์กช็อปแนวทางการยกระดับป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวและกลุ่มที่3คือแนวทางเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐเพื่อการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

ชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: นักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
6: ๆ What makes a thinking school student unique?
7: We ask questionsWe look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์ที่ยางโอตานิเราทุกคนใส่ใจเราเข้าใจในความต้องการของคุณว่าต้องการยางรถยนต์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณโอตานิคือยางรถยนต์ที่ดีที่สุดที่เพื่อนแนะนำและอยากบอกต่อแต่สำหรับโอตานิเรายังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผลิตยางรถยนต์เพื่อการขับขี่ที่ดีที่สุดของคุณเพราะคุณคือเพื่อนที่ดีที่สุดสำหรับเรามั่นใจใช้ยางโอตานิ
9: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15:09 นะครับชั่วโมงที่2 ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันต่อนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับหมายเลขโทรศัพท์02-248-1657 02-248-1657นะครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะพูดคุยสนทนาก็เชิญ
0: ครับ
1: ครับเรื่องรถไฟชนรถเมย์คนเสียชีวิตแต่คุณรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เกิดขึ้นกลางเมืองเลยเนาะ
0: ใช
1: ่น่ากลัวมากมันต้องสังคายนากันครั้งใหญ
0: ่
1: คือถ้ามันเกิดเรื่องเดี๋ยวก็มาสตริกกันที่จริงไม่ใช่เฉพาะนั่นหรอกรถตามสี่แยกมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์มั่วซั่วนะบางทีก็รถยนต์ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์
0: ครับ
1: อันตรายนะเราเห็นเรื่องการละเมิดจราจรนี่เป็นเหมือนกับเรื่องรูทีนรัฐพงศ์นะคือไปได้จะไปก่อนนะบางทีผมเลี้ยวรถสั่งซ้ายทางขวามาเนี่ยน่ากลัวมากครั้งที่ไฟแดงอยู่นะเจอทุกวัน
0: เจอทุกวัน
1: ต้องสมทอนี่เจอทุกวัน
0: ครับ
1: แยกอื่นก็คงไม่ต่างกันนะ
0: ครับ
1: คุณ
0: หมูฮะสายหนึ่ง
1: คุณหมูครับเชิญ
2: ฮัลโหล
1: เชิญ
2: ครับ
1: เชิญครับ
2: ว่าครับสวัสดีครับพี่วีระ
1: ครับครับ
2: จะโทรมาเล่าให้ฟังช่วงนี้ลูกชาย2คนไม่รู้เป็นยังไงชอบไปดูย้อนคลิปเด็ดของพี่วีระที่ตัดเป็นช็อตสั้นๆน่ะแล้วมีคนเอาไปโพสต์บน YouTube อ่ะครับ
1: โอ้
2: กลับบ้านนี่ไปรับนะเขานั่งฟังบนรถเนี่ย 3-4 เรื่องแล้วก็หัวล้อกันจิ๊กๆๆๆๆอ่ะ
1: ช็อตเด็ดช็อตเด็ด
2: ช็อตน่าจะเรียกว่าช็อตเด็ดใช่ไหมพี
1: ่ช็อตเด็ด
2: แล้วก็ดังฟังกันเนี่ยย้อนฟังสิบกว่าครั้งแล้วก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแสงก
1: ็
2: ถามเขาว่าตลกอะไร
1: เออแล้วเขาว่าไง
2: เขาบอกว่าเขาขำเวลาคนฟังรายการโทรเข้าไปแล้วทำให้พี่วีระโกรธพอแบบเสียงโกรธแล้วเขาก็จะตลกไปจังหวะที่พี่ขึ้นเสียงอย่างนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อมันนานแล้วนั่นอ่ะนานแล้ว
2: บอกไม่แน่ใจกันเนี่ยเดี๋ยวนางสองคนจะนั่งฟังอยู่แต่ทีเนี่ย
1: บอกหลาน
2: บอกคุยไหม
1: บอกหลานก็บอกหลานก็นาน
2: ลูกชายจะคุยด้วย
1: อ้าวชื่ออะไรชื่ออะไร
3: หลานครับ
1: ครับผม
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฟังเรื่องอะไรอ่ะ
3: ผมมีคำถามครับ
1: อ
3: าจารย์ยังจำได้ไหมที่จะมีคนโทรไปถามแล้วเขาจะมีชื่อด้วยคือเขามีชื่อว่าคุณใหญ่อ่ะแต่เขาชอบเปลี่ยนชื่ออ่ะจำได้ไหมครับ
1: จำไม่ได้แล้วทำไมเขามีอะไรเขาว่าอะไรไงเขาว่าไง
3: ที่เขาจะโทรไปอ่ะสมัยก่อนแล้วแบบผมจำได้ผมดูไปวันก่อนอ่ะแล้วเขาจะแล้วอาจารย์โกรธเขามากเลยเพราะว่าเขาจะชอบโทรไปแล้วเขาจะแบบโทรไปแล้วแบบเขาจะคุยเรื่องแบบคุยไปทำไมก็ไม่รู้ คุยไปอย่างนั้นอ่ะ
1: นี่อยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ยโทษชื่ออะไรโทษ
3: ผมอยู่ป.5ครับ
1: โรงเรียน
3: TSI International ครับ
1: โอ้ชื่ออะไรเนี่ยโทษ
3: พิงคูครับ
1: ชื่ออะไรนะ
3: พิงพู
1: แปะทิมพูเหรอมันสะกด
3: พิง PINGPU
1: ทิงทู
3: ทิงพู
1: ทิงพู
3: พออีงอพิงพออูพู
1: โอ้มันแปลว่าอะไรหลานเอ้ยไม่มีคำแปลถ้ามั้งชื่อนี้
0: พิงพูพิงพู
3: ก็อาจารย์
1: แล้วจะถามอะไรเมื่อกี้นี้
3: จะถามเกี่ยวกับว่าอาจารย์จำได้ไหมที่จะมีลุงคนหนึ่งชื่อว่าคุณใหญ่จะโทรไป
1: จำไม่ได้เรื่องมันนานแล้วมั้งเรื่องน่าจะนานแล้ว
3: ก็นานแล้วแต่มีอีกคนหนึ่งที่โทรไปอันนี้เป็นป้าคนหนึ่งอะนะเขาจะโทรไปแล้วเขาจะถามเกี่ยวกับผีแล้วเขาจะบอกว่าบ้านเขาหลอนอะแล้วเขาจะบอกว่าป้าโตสว่างจ้าง
1: อ๋อเรื่องผีใช่ไหมเรื่องผีใช่ไหมที่แกเจอผีอ๋ออันนี้ดังมากนะอันนี้ดังมากคนชอบแชร์กันในเรื่องผีเนี่ยใช่ไหมใช่ไหม
3: ใช่ผมไปดูมาผมไปดูรายการอาจารย์แบบสมัยก่อนอ่ะไปดูมาตลกดีที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่คน
1: โอเคครับผมขอบพระคุณครับ
3: โอเคขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้เขากล้านะคุณณัฐพงศ์นะ
0: ใช่ครับ
1: เสียงดังฟังชัดนะถ้อยทัดคำไอ้เรื่องเล่าเรื่องผีใช่ไหมที่ต้
0: อง
1: เล่าเรื่องผีนะอันนี้ดังมากที่มีคุณป้าโทรขึ้นนะ
0: อวสานรายการผี
1: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันเขาทำอันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กวงสว่าง
0: ครับ
1: แกทำช็อตเด็ดมาให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นชิ้นน่ะแล้วเรามาเปิดใหม่อะไรใหม่ทำเป็นแผ่นทำเป็นเทปอะไรกันอุตลุดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะฝังอยู่ในยูทูบบ้างในพอดแคสต์อะไรเนี้ยนะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีใหม่คุณณัฐพงศ์ล่าสุด
0: เป็นไงฮะ
1: มีคนเอารูปผมเนี่ยไปแปะไปแปะแล้วพูดเรื่องอะไรต่อมีอะไร
0: ก็ร
1: อเอารูปผมไปแต่งอ
0: ่
1: ะคำแนะนำเรื่องนั้นเรื่อง
0: ไปทำ AI อะไรอย่างเงี้ยเป็นดีฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นเฟกไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออไม่รู้มันออกมาอย่างนั้น
0: โอ้
1: เออมีคนเนี่ยเดี๋ยวคุณณัฐพงศ์มาดูสิเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณณัฐพงศ์ดูเออเนี่ยเขาเอาไปทำผมก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีคนส่งมาให
0: ้
1: มีคนส่งมาให้ว่าเนี่ยเขามาถามผมว่าเนี่ยผมเป็นคนไปทำอันนี้หรือเปล่าคุณณัฐพงศ์มาดู
0: ครับ
1: เนี่ยเนี่ยใน YouTube ใน YouTube เออเนี่ยใน YouTube ผมไม่ได้เป็นคนพูดนะเขาพูดนะเออเนี่ยแต่เขาเอาผมไปแต่งตัวใหม่คุณณัฐพงศ์เนี่ยอย่างเออเนี่ยอย่างนี้ผมไม่มี
0: เออ
1: เอาไม่รู้อย่างนี้มันยังไงอย่างนี้เขาทำได้ไหมเขาทำได้ไหมเหมือนกับว่าผมเป็นคนพูด
0: ครับ
1: เอาหน้าผมเนี่ยไปทำเป็น
0: โปสเตอร์
1: เป็นโปสเตอร์แล้วก็แต่ว่าเรื่องผมไม่ได้เป็นเสียงผมนะไม่ได้เป็นวิดีโอนะเป็นคลิปเสียง
0: ครับ
1: ไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียง
0: ไม่ใช่เสียงคุณวิลาด้วย
1: ไม่ใช่เสียงผมแต่หน้าเป็นหน้าผม
0: อ๋อแต่เอาหน้าคุณวิลาเอารูปคุณวิลาไปเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่รู้เขาก็อยู่ใน YouTube
0: ครับ
1: นะแต่ผมไม่บอกนะว่าเป็นอันไหนก็แล้วกันคนก็ส่งมาให้ดูเขาสงสัย
0: ครับ
1: นะก็ไม่รู้ อ่ะต่อ
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คครับอ้าวคุณเดี๋ยวนะคุณแจ็คไม่อยู
0: ่ครับผม
1: โทรมาใหม่ก็แล้วกันเพราะถ้าโทรมาตอนเนี้ยถ้าเป็นเรื่องจะคุยยาวๆมันจะสะดวก
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นช่วงกลางเป็นช่วงที่เชื้อบงที่2แล้วก็ยังเป็นช่วงกลางของเบรกอ่ะ
0: ครับ
1: ใครที่คิดว่าจะคุยแบบหนักๆนะคุยแบบต้องการข้อมูลคุยแบบต้องการอะไรที่มันต้องใช้เวลาในการอธิบายชี้แจงกันเนี่ยก็ใช้เวลาช่วงเนี้ยจะสะดวกนะผมก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลเพราะส่วนใหญ่ชอบโทรมาตอนท้ายๆชั่วโมงผมก็เกรงใจครับเพราะว่าเวลามันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะมาคุณแจ็คกลับมาละ
0: สาย2ครับ
1: คุณแจ็ค
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงศ์ครับ
1: เชิญ
4: ครับวันนี้ไม่กล้าคุยเรื่องหนักเลยอาจารย
1: ์ทำไมอ่ะ
4: มันหนักมาหลายวันแล้วไงหนักจริงอาจารย์โหทั้งโอ้สารพัดเรื่องเลยตอนนี้ทั้งบุญทั้งบู๊อะไรเละเทะ
1: เหรอ
4: ครับก็คือผมรู้สึกว่ามันก็ยากนะคนที่จะจัดการเรื่องพวกนี้อาจารย์มันจริงๆอย่างเอาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีจริงๆมันมีคนดูแลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้บังคับใช้อ่ะพูดถึงตรงผมมองมุมนี้นะไม่ได้บังคับใช้หรือว่าไอ้แบบเรื่องที่ปากท้องก็แย่เห็นมันวันก่อนนี้แม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งขับรถเข็นรถผ่านหน้าบ้านก็บ่นบอกเนี่ยขายเงียบมากตลาดไม่มีคนซื้อเลยอะไรเงี้ยมันลามปามไปหมดหลายเรื่องเลยว่าจะคุยถึงเรื่องช็อตเด็ดอาจารย
1: ์
4: ผมมีแผ่นช็อตเด็ดอาจารย์อยู่ก็เลยบอกถ้าเกิดทำเป็นแบบ MP3 เสียบฟังรถได้มันก็จะเวิร์กนะอาจารย
1: ์มันเหมือนลมพัดผ่านหน้าไปแล้ว มันเลยไปแล้วเราทิ้งไว้ข้างหลังแล้วผมทิ้งอะไรไปข้างหลังหลายเรื่องนะไม่แล้วไม่กลับมาลื้อฟื้นเยอะนะ
4: ครับ
1: ออ
4: มีค้างๆไว้เยอะอาจารย์บอก
1: แต่ว่าผมต้องเคลียร์งานของผมที่มันค้างๆอ่ะที่เอาให้จบอ่ะบางงานต้องตั้งเป้า
4: อันนี้คือเดินหน้าอย่างเดียว
1: ไม่อย่างปีถ้าเป็นงานเขียนเนี่ยก็เอาชุดเนี่ย ท่องไปในต่างแดนอันนี้ตั้งใจว่าปีนี้จะทำเนี่ย4เล่ม
4: ครับ
1: ออกมาแล้ว1เล่มนะอันนี้เล่มที่2เนี่ยกำลัง
4: กำลังอยู่ทางข้อ
1: กำลังพิมพ์อยู่ก็คิดว่าประมาณปลายเดือนนี้จะเสร็จก็ตอนนี้เขาก็เปิดให้จองแล้วเขาก็ส่งเล่มที่3ที่เป็นต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับเป็นหนังสือมาให้ตรวจแก้ละนะแล้วผมก็กำลังทำเล่มที่4ที่จะส่งต้นฉบับไปให้เขาทำเป็นรูปเล่มมันปีนี้จะมีหนังสือใหม่ออก4เล่มปีนี้แต่ว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยประมาณนี้ครับ
4: ผมว่าดีฮะอาจารย์ก็อ่านเล่ม1เล่มแคนาดาถึงอเมริกาจบไปแล้ว
1: โอ้อ้าวขอบพระคุณ
4: จะรอเล่ม2ต่อเนี่ยอาจารย
1: ์ได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: คร
4: ับ
0: สวัสดีครับ
1: คุณ
0: อดิเรกครับสาย1
1: คุณอดิเรกครับ
5: ครับผมสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับเชิญ
5: อยากจะคุยถึงเรื่องผู้ว่ากับผมคนใหม่คนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผม
1: ผู้ว่าจังหวัดอะไรครับ
5: ผู้ว่ากรุงเทพครับ
1: อ๋อผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็แกลาออกแล้วใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์มีผล5โมงเย็นวันนี้ครับ
1: โอ้เอ๊ะทำไมแกต้องลาออกก่อนออกก่อนอยู่จนครบวาระไม่ได้เลย
0: ได้
1: อยู่จนถึงวันเลือกตั้งเลยไม่ได้เลย
0: ได
1: ้มันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรไหม
0: ก็เห็นว่ารักษาการคือจะเป็นผู้ว่ารักษาการเขาก็เลยไม่อยากให้เป็นผู้ว่ารักษาการถ้าถือว่าออกก่อนเนี่ยจะเป็นปลัดกรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่เป็นผู้ว่า
1: ถ้าเกิดว่าจะเลือกตั้งในระยะหนึ่งจะต้องเป็นรักษาการก็เป็นผู้ว่าเต็มตัวไม่ได้ว่างั้นเถอะคล้ายๆกับนายกรอเลือกตั้งงั้นใช่ไหม
0: ใช่
1: แกไม่เอา
0: แกไม่เอา
1: แกก็ลาออก
0: ก็ทั้งสองอย่างทั้งสองฝั่งนะคือฝั่งที่แกไม่เอาด้วยหนึ่งแล้วก็ฝั่งที่อยากให้แกออกก่อนเพราะไม่งั้นกลัวว่าจังหวะที่แกไปเป็นรักษาการแล้วก็อยู่ระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยมันจะมีการได้เปรียบก็คือทั้งสองฝั่ง
1: แต่ว่าก็จะมีปลัดกรุงเทพมหานครมาทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าการกทม
0: ใช่ครับ
1: โอ้อย่างอะไรไงต่ออ่ะคุยมาเป็นพื้นอย่างนี้แล้วอ่ะไงต่อ
5: ครับผมกำลังอยากจะลงว่าระหว่างส้มกับผู้ว่าคนนี้จะอันไหนจะโอเคกว่ากันครับ
1: พูดถึงผู้สมัครใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: ผู้สมัครของพรรคประชาชนใครนะ
0: ดร.โจชัยวัฒน
1: ์อ๋อคุณชัยวัฒน์ทำไมล่ะ
5: ฝั่งไหนจะน่าเลือกกว่ากับแต่ผู้ว่านี่เห็นผลงานแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็โอเคในระดับหนึ่งครับ
1: ครั้งที่แล้วเลือกใครอ่ะ
5: ก็คนนี้ครับ
1: แล้วครั้งนี้จะเลือกใครล่ะ
5: นี่ครับตัดสินใจไม่ได้มาถามอาจารย
1: ์เฮ้ยบ้าครั้งที่แล้วคุณเลือกคุณยังไม่เห็นว่าต้องมาถามผมเลยอ่ะทำไมรอบนี้คุณต้องมาถามผมอ่ะ
5: คือสิ่งที่ผมอยากได้มันไม่ได้ไง
1: คืออะไรล่ะ
5: ก็ผมเคยเสนออาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผู้ว่าชัชชาติมาเนี่ยผมอยากได้ผมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ได้อะไร
5: ผมอยากได้ไอ้หลังคาที่อยู่ตรงแยกไฟแดงครับตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับ
1: หลังคาคืออะไรไม่เข้าใจ
0: หลบร้อนหรือ
5: ใช่เวลาฝนตกเวลาเราจอดมอเตอร์ไซค์ตรงแยกไฟแดงครับมันจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะตรงนี้อยากได้หลังคาที่เป็นหลังคากันฝนกันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับมอเตอร์ไซค์
1: บนถนนน่ะเหรอ
5: ครับใช่หลังคาที่ครอบตรงแยกทุกแยกเลยอะครับคืออยากได้แต่ว่าปีที่แล้วผมไม่ได้
1: ไงมันจะสร้างได้ยังไงมันจะสร้างได้ยังไงอะมันจะสร้างได้ยังไงมันจะห้อยจากไหนอะมันต้องตอกเสาเข็มเนี่ยงั้นอะ
5: ไม่ต้องถึงขนาดตอกสามเข็มหรอกอาจารย์ก็คือทำโครงให้มันสูงขึ้นไปครับ
1: แล้วไม่ห้อยกับอะไรอะ
5: เขาก็ต
1: ้
5: องมีวิธี
1: ไม่
5: ต้องมีวิธีจนได้ครับ
1: มันต้องตั้งเสาถ้ามันอยู่สี่แยกธรรมดาไม่มีห้อยจากข้างบนลงมามันลอยอยู่บนอากาศไม่ได
5: ้ก็ต้องตั้งเสาครับแต่ว่าทีนี้มันควรจะมีไงครับมันควรจะมีตรงแยกมอเตอร์ไซค์ครับ
1: สี่แยกทุกแยกเลยว่างั้นเถอะ
5: ใช่ครับเพราะว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์เวลาขับเร็วๆฝนตกมาเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นไรนะแต่เวลาจอดเนี่ยผมเปียกโชกเลยนะหรือว่าร้อนๆเนี่ยถ้าขี่มาเนี่ยมันร้อนๆเนี่ย มันไม่เป็นไรนะมันมีลมช่วยครับ
1: เออ
5: ใช่ไหมแต่ว่าเวลาผมจอดเนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับ
1: เออตอนรอไฟแดงนะตอนรอไฟแดง
5: ใช่ตอนรอไฟแดงมันร้อนมากเลยใครๆก็อยากจะผ่าไฟแดงเลยนะจริง
1: ๆโอ้ครับ
5: ใช่ไหมครับก็อยากได้ตรงนี้แต่แหม4ปีที่แล้วผมไม่ได้ไงเขางัวได้เอาเงินไปใช้รถไฟฟ้าหมด
1: โอ้อ้าวโอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์ผมนึกภาพไม่ออกนะ
0: ครับ
1: ว่าจะทำการสาดบนถนนยังไงยังนึกภาพไม่ออกแต่ยกเว้นมันอยู่ใต้ทางด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังพอเป็นไปได้แต่อยู่ใต้ทางด่วนมันก็ไม่ต้องใช้การสาดสิ
0: มันก็วิ่งคือเขาก็ทำกันอยู่แล้วก็วิ่งหลบเข้าไปรอในซึ่งมันก็ผิดจราจรอยู่แล้ว
1: คุณนัท
0: คุณนัทสายสอง
1: คุณนัทครับ
6: สวัสดีครับคุณอา
1: เชิญเชิญ
6: คุณณัฐพงศ์
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
6: ก็ที่คุณอาเกินๆเรื่องโหไอ้รถไฟชนรถเมย
1: ์เออ
6: ก่อนหน้านี้เราเคยมีคุยกันเรื่องบีบตรงบีบแตรคุณอาบอกว่าไอ้ดัชนีอย่างนึงของประเทศที่พัฒนาแล้วนี่มันก็คือเขาไม่ค่อยมีเสียงแตรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่ใช่แล้วอีกอย่างที่คุณอาไปผมเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นนะคุณอา
1: ครับ
6: สมมติทางรถไฟเนี่ยมันต้องจอดแล้วหยุดถึงจะไป
1: เออ
6: มันก็ต้องจอดแล้วหยุดผมไปขับผมก็ต้องจอดแล้วหยุด
1: ไม่ว่าจะมีรถไฟหรือไม่มี
6: ถูกต้องถูกต้องมันก็ทำได้นะมันก็ได้คุณนาแล้วอย่างสมมติอย่างไปขับรถที่ฮอกไกโดเนี้ยมันเป็นเลนเดียวนะคุณนาส่วนกันน่ะก็ต้องขับตามกันไปไปสักระยะหนึ่งมันถึงจะเปิดมันก็จะมีสัญญาณบอกล่วงหน้าเดี๋ยวช่วงข้างหน้าอีกประมาณ1-2 กิโลเมตรข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทาง2เลนใครจะแซงก็ไปแซงกันช่วงนั้นนะ
1: oh.
6: แล้วก็จำกัดความเร็วก็คือทีนี้ผมก็เลยแบบตอนนี้ผม56นะคุณนาผมจะทันเห็นไหมเมืองไทยที่แบบมันเคารพกฎจราจรจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันเราต้องรณรงค์กันยังไงคุณนา
1: อาจจะทัน
6: เริ่มจากอะไร
1: ไม่ต้องรณรงค์หรอกมันคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็รู้จักปรับตัวเองอะเหมือนกับจีนเนี่ยที่เราไปเนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เมื่อก่อนเราก็ดูแล้วขัดหูขัดตาใช่ไห
0: ม
1: หลังๆก็เข้าที่เข้าทางนะมากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
6: เริ่มดีขึ้นผมก็ไปตั้งแต่อดีตนะคุณนาย
1: ก็ใช่ก็อย่างเนี้ยบนถนนไม่มีขากถุยไม่มีละชัดๆอย่างนึงนะเข้าคิวไม่ลัดคิวไม่ลัดคิวเดี๋ยวนี้เห็นชัดๆนะ
6: ดีขึ้น
1: อ๋ออันนี้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยถ้าเป็นเมืองใหญ่นี่เรียกว่ามาตรฐานแล้วตอนนี
0: ้
1: อย่างไปเซี่ยงไฮ้ไปอะไรพวกนี้เข้าแถวก็จะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขารักษากติกา
0: ครับ
1: ช่วยกันดู
6: อย่างคุณอาที่ไปต่างประเทศเมืองอย่างเงี้ย อย่างผมไม่ค่อยได้ไปทางยุโรปนะฮะไปส่วนใหญ่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือในช่วงเวลารถติดเขาก็รถติดก็เยอะเขาเข้าใจแต่ว่ามันติดเพราะรถมันเยอะจริงมันไม่ได้ติดเพราะมันมีการละเมิดกฎหรือจอดขวางอะไรมากมายแต่ที่คุณอาไปเห็นส่วนใหญ่ที่มันรถเยอะๆรถติดนี่ก็คือ
1: ก็มันติดมันพอรถเยอะ
6: ใช่ไหมแต่บ้านเราบางทีมันติดแต่บางทีเขาแบบไอ้เส้นห้ามหยุดเขาก็หยุดกันไงแล้วมันก็ไปแต่ไอ้ตรงแยกที่มันเกิดเหตุเนี่ยถ้าเราหยุดรอมันไม่ได้ไปไงคุณอารถอีกทางนึงมันก็จะไหลมาตลอดแทรกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่อันนึกภาพไม่ออกอ่ะคือผมวันหนึ่งนี่อยู่บนถนนน้อยมากวันหนึ่งช่วงเวลาที่อยู่บนถนนเนี่ยของผมเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมง
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่า 80% ของการเดินทางของผมในชีวิตประจำวันเนี่ยผมอยู่บนทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างที่คุณเห็นกัน
6: ตัวอย่างง่ายๆอย่างข้ามแยกไฟแดงอย่างเงี้ยคุณนาปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผมกะว่าไปแล้วมันไปขวางแยกผมก็ยังไม่ออก
1: มันก็อาจจะมีบางกรณีฉุกเฉินน่ะแต่ว่าที่มันเบะที่ว่ามันกะว่าจะพ้นแล้วมันเกิดเหลืองและแดงพุ่งภาพแล้วก็อาจจะมีบ้างแต่ไอ้นี่เราก็ต้องระวังเองอ่ะคุณผมไอ้นี่ผมยังไม่เท่าไหร่นะไอ้เรื่องไฟแดงไฟเขียวอะไรเนี่ยแต่ประเภทที่แดงก็วิ่งอย่างเงี้ยก็ไม่เอาอ่ะอย่างเงี้ยแดงก็วิ่งอ่ะแดงวิ่งมาเลยเห็นชัดๆเลยอย่างเนี้ยตรงแยกอสมทเนี่ยไอเนี้ยตรงเนี้ยชัดๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเวลาจังหวะนึงเราออกจากอสมทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม9เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เรา เราไปได้เกี่ยวคือมันมีรถมาทางข้างหน้ามาตัดแล้วแต่ว่าไอ้ฝั่งที่จะเป็นฝั่งที่จะมาทางขวาของเราอ่ะเขาเป็นไฟแดงอยู่เนี่ยบางทีเขาก็ขับไม่เฉยงั้น
0: อ
1: ่ะเออเราเลี้ยวไปอ้าวต้องคอยดูนะเออไม่ใช่ว่าเราไม่แล้วทั้งซ้ายทั้งขวานะต้องคอยดูไม่งั้นต้องชนกันนะ
0: ครับใช
1: ่เออเนี่ยเป็นประจำทุกวันซึ่งเขาก็มีเส้นให้เขาไม่ได้สนใจอะไรกันไอ้ที่มีเส้นให้มันล้ำมากันจนเกือบจะใช่ไหม
6: เป็นปกติ
1: เออจนเราคิดว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนของบ้านเราไปแล้วเอออ
6: ย่างนี้ผมไม่ไม่คุณ
1: ไม่ก็ไม่ได้เห็นหรอกไอ้ทางม้าลายก็ไม่ต้องพูด
6: โอ้ยแต่ทางม้าลายอยู่นานผมไม่เอาที่อื่นนะเอาในซอยบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
1: ไม่รู้ว่าแต่ถนนที่ผมขับอยู่นี่รถแม่งบีบแต่เลยคนจะข้ามถนน
6: ละแวกอื่นยังพอมีแต่ละแวกบ้านผมตอนนี้เริ่มดีขึ้น
1: ไม่แล้วอีกอันนึงนะผมว่าเราอาจจะคิดผิดในเรื่องทำไอ้ทางม้าลายสูงอ่ะ
0: สะพานลอย
1: อ่ะ
0: ครับ
1: ถือถ้ารถมันมีติดไฟแดงเป็นท่อนๆเนี่ยผมว่ามันเซฟนะมันเซฟกว่าให้รถวิ่งโฟลแบบนั้นนะ
0: ม
1: ันก็จะตัดรถเป็นรอบๆอ่ะรถที่จะเลี้ยวจะกลับลงกลับรถมันก็จะได้ทำได้สะดวกอ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เออเดี๋ยวนี้ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักกันนะเวลาทำไอ้ยูเทิร์นตามถนนเนี่ยไม่ว่าสมัยก่อนน่ะไอ้ลาดพร้าวเนี่ยยูเทิร์นยากมากถูกไหมเพราะถนนมันก็แคบด้วยเลยด้วยเนี่ยใช่ไหม
6: ใช
0: ่
6: ฮะ
1: เออไม่รู้คือผมไม่รู้เราคือที่อื่นเขาไม่ใช่ที่อื่นนะญี่ปุ่นผมว่ามีสะพานลอยน้อยมากกว่า มีอะแต่ว่าไม่มาก
0: ครับ
1: งี้แล้วกันมีเฉพาะจุดที่จำเป็นจริงๆเขาไม่ต้องการให้คนข้ามถนนนะถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยใช้อุโมง
0: ค
1: ์อุโมงค์ทางลอดข้างล่าง
0: ครับ
1: เออแต่อันนี้ลงทุนสูงนะ
0: ครับ
1: ลงทุนสูงกว่าทำทางม้าลาย
0: ใช
1: ่ของเรานี่เพราะเราใช้หลักคาสุปรีมาซีคุณนัทพง
0: ศ์ใช่รถเป็นที่หนึ่ง
1: ให้รถแม่งเป็นใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูดิไอ้ฟุตบาทเนี่ยขยายถนนก็คือตัดฟุตบาทเล็กลงจนแล้วก็ปากเสาไฟฟ้าเลยจนเดี๋ยวนี้มันเดินไม่ได้แล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องขี่จักรยานเลยนะเดินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันแคบจนมันเดินไม่ได้แล้วมันปากเสาอะไรต่ออะไรกันมันแล้วก็ขยายถนนทีไรผมก็เห็นว่ามันก็ดันไอ้ฟุตบาททิ้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: เดิมมันก็เล็กอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งขยายถนนเมื่อไหร่นะมีขยายถนนเมื่อไหร่ก็เสร็จทุกทีคุณณัฐพงศ
0: ์ไม่ฟุตบาทก็คลองอ่ะ แล้วก็น้ำท่วมแล้วก็วนกลับมาที่เดิม
1: วนลูกโอเคนะ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณพูดไปแล้วผมก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยคุณคณิศสอน
0: สายสาม
1: คณิศสอนอยู่ไหมไม่อยู
0: ่คุณวรวุฒิครับสายหนึ่ง
1: วรวุฒิสายหนึ่งครับวรวุฒิ
7: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญเชิญ
7: ค
1: ุ
7: ณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
7: พูดถึงไอ้รถไฟตรงมักกะสัน
1: อ
7: ่ะผมก็เป็นตั้งผมวัยรุ่นแล้วนะที่มันติดอยู่ตรงนั้น
1: อ
7: ่ะรถมันติดแถวประตูน้ำแถวราชปารถแถวนั้น
1: อ
7: ่ะหมดน่ะโอ้โหรถคารางกันผมมาตั้งวัยรุ่นแล้วผมมีความคิดอยู่ว่าต้องรอให้มันเกิดเรื่องร้ายแล้วค่อยวัวหายล้อมคอก
1: โอ้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาไฟเอาไอ้แผงกั้นลงก็มุดอ่ะไม่ใช่
7: รถไฟมันมาช้าตรงนั้น
1: มันจะช้ามัน
7: ส่วนใหญ่เป็นรถขบวนสินค้า
1: ไม่รู้มันจะช้าคือมันจะช้าจะเร็วก็เรื่องนึงแต่ตรงนั้นมันเป็นล็อกไงมัน
7: แต่คือพูดง่ายๆเราไม่มีวินัยกัน
1: เราไม่มีอยู่แล้วครับ
7: แล้วก็สองเรื่องไอ
1: ้เนี่ยไอ้นี่มันคือตัวอย่างของความ
7: สักเท่าม
1: ักง่ายเอาแต่ได้เป็นศีลอยู่แค่นี้แหละมักง่ายเอาแต่ได้อะเออเนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะโอเคว่าไงต่อ
7: แล้วก็ไอ้จุดที่ว่าทำไฟแดงให้คนข้ามอ่ะเมื่อก่อนอ่ะทางอย่างเส้นบ้านผมเนี่ยบางทีผมเหวอนะอาจารย์ผมลื
1: ม
7: ผมขับเลย
1: เออ
7: คือมันไม่เคยมีไฟแดงอ่ะไอ้จุดไอข้ามถนน
1: อ
7: ่ะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมาก
1: อ
7: าจารย์บอกคนดีอย่างคือมันจะช่วยเซฟว่าเวลาเรากลับลำแล้วก็มีไฟแดงตรงนั้นอ
1: ่
7: ะ
1: ใช่มันเซฟคือมันจะทำให้กลับรถง่าย
7: ไม่งั้นรถมันไม่ยอมกัน
1: ไม่ยอมวิ่งเร็วมากเลย
7: ใช่อ
1: ย่าง
7: ไอ้ประเภทมาช้าๆนะพอใกล้กลับลำเนี่ยนะไอ้รถกำลังกลับนะมันยิบเหยียบเบรกไอ้เหยียบคันเร่งเลย
1: เออไม่ให้มึงกลับไม่ให้มึงยูเทิร์น
7: ใช่ๆเนี่ยผมรับเจอบ่อยมากตรงเนี้ยแล้วก็

0: อะไรสักอย่าง
1: ติด
0: อันดับหนึ่งที่มีความเสี่ยงมากที่สุดไม่รู้อ่ะคือและอีกอันนึงนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมวัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นคุณรัฐพงศ
2: ์ครับ
0: เวลาเราขับรถเนี่ยเราสังเกตอย่างนึงว่านอกจากรถยนต์ที่แซงเรานะมอเตอร์ไซค์นี่จะแซงเราตลอดนะผมไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์เขาขับตามว่ะ
2: ครับ
0: เพราะว่ารถยนต์ขับไม่มอเตอร์ไซค์ก็ขับตามรถยนต์ผมไม่เคยเห็นนะผมเห็นแต่ว่าเขาแซงแสดงว่าเขาใช้ความเร็วมากกว่าเรา
2: ใช่
0: เขาถึงแซงเรา
2: ถูกต้องครับ
0: สมมติเราวิ่งในเมือง60เนี่ย
2: ถ้าเขาบิด
0: เขาบิดเขาก็ต้อง70
2: 80 80แล้ว
0: ถูกไหมถูกไหม
2: ใช
0: ่ส่วนใหญ่อ่ะเขาแซง
2: ครับ
0: ไม่มีที่ขับรถแบบตามผมไม่เห็นนะมีไห
2: ม
1: น้อยครับส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัดครับรถใหญ่จะวิ่งเร็ว
0: แ
1: ต่ในเมืองรถใหญ่มันวิ่งไม่ได้ว
0: ิ่
1: งไปหน่อยแล้วก็ติดไฟแดงละ
0: แต่เขาก็ขับตามได้ไม่ใช่เหรอเขาต้องแซงไม่แต่ว่า
1: สัญชาตญาณ
0: สัญชาตญาณเออ
1: ของผมเหมือนกันผมก็ต้องขับแซงรถอาจารย
0: ์ไม่เราไม่จอดท้ายรถยนต์เวลารถติดเน
1: า
0: ะ
1: จอดอาจารย์โอ้โหแดดก็เปรี้ยงอะไรร้อนควันอะไรเยอะแยะ
0: เอออ
1: ันนี้มีส่วนนะอาจารย
0: ์มีส่วน
1: อันนี้แก้ตัวแทนให้เลยเพราะผมก็ขับ
0: ไม่แล้วเวลาอยู่ไฟแดงเราทำไมต้องขยับล้นเข้าไปจนเกือบจะใกล้คือเลยเส้นไป 2-3 เส้นน่ะแม้แต่เส้นที่เป็นเส้นทางม้าลายตรงสี่แยกไฟแดงนะอันนี้เลยอยู่แล้วนะเขายังมีขีดเส้นที่เขียนว่าจยยนะ
2: อ
0: ีกเส้นนึงมันเลยเส้นนั้นไปอีกอ่ะมันจะไปไหนกันเหรอ
1: ไม่รู้ขอให้ได้อยู่หน้าสุดอ่ะ
0: ขอให้อยู่หน้าสุดแล้วบางทีรถว่างๆนะแต่ตัวเองไฟแดงอยู่นะขับไปเลยนะ
1: นี่ๆๆอาจารย์ผม
0: ไอ้เนี่ยอันตรายมากนะไอ้เนี่ยอันเนี้ย
1: ผมจะคุยอยู่อย่างนี้เนี่ยผมขอร้องพวกพี่แก๊ปๆทั้งหลาย
0: แก๊ป
1: ๆที่ชอบฝ่าไฟแดงมาก
0: มันรีบ
1: พี่รีบทำรอบ
0: ทำรอบ
1: แต่พี่อันตรายนะเพราะว่าผมเห็นจากพี่แก๊ปเนี่ย
0: เ
1: ลี้ยวขวาฝ่าไฟแดงแล้วก็รถเข้ามาทางตรงเขาเสียหลักเขาพุ่งรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถ้าไม่ชนแก๊ปเขาไปชนเบนซ
0: ์
1: แยกบางบอน5เนี่ยผมอยู่ข้างหน้าผมก็จะขับตามไปแล้วผมแมวไม่อยากเป็นคนเมืองดี
0: แล้วสรุปความว่าแล้วสรุปความว่า
1: ก็รถที่มาทางตรงที่มาไฟเขียวอ่ะไปบวกกับรถเบนซ์ที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ผมก็กลับมาผมก็ยังเห็นคู่กรณียังยืนไก่เกียร์กันอยู่นะ
0: แต่ไม่เป็นไรไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
1: ก็เจ็บอ่ะคนขับก็เจ็บอ่ะอาจารย์มอเตอร์ไซค์บวกกับหน้าเบนซ์ก็เจ็บอ่ะ
0: อ๋อเบนซ์ขับชนมอเตอร์ไซค์ที่ตัด
1: ไม่เบนซ์ก็จอดไฟแดงอยู่แล้วทีเนี้ยแก๊สมันฝ่าไฟแดง
0: ไปชนเบนซ์
1: มาเลี้ยวขวา
0: โอ้
1: จากมันเข้าจะมุ่งหน้าไปสมุทรสาครแต่มันเลี้ยวขวาไปเข้าเพิ่นเส้นบางบอน5คือมันฝ่าไฟแดงมันเลี้ยวแล้วรถที่ทางตรงมาเนี่ยจะไปทางพระราม2เนี่ยเขามาถูกทางอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยไอ้แก๊สเนี่ยมันเลี้ยวตัดหน้าเขาฝ่าไฟแดงตัดหน้าแล้วรถเขาว่าแถเขาหลบไงแต่แก๊สเนี่ยมันก็เลยไปชนกับรถเบนซ์มันเบรกไม่ทันอยู่แล้วตรงสี่แยกนั้นน่ะเพราะรถเป็นช่วงจังหวะปล่อยไฟเขียวไงรถไหลอ่ะ
0: เ
1: นี่ยผมเลยบอกขอร้องพี่แก๊สหน่อยเยอะมากเส้นเนี้ยพี่อะครับบางทีก็มองกล้องมองโทรศัพท์อ่ะ
0: ขับรถอะขับรถโทรศัพท์มือถืออีกอันนึงนะแต่บางทีเขาอาจจะดูไอ้นั่นอ่ะดูไอ้อะไร
2: Google Map
0: GPS ก็ได้แล้วก็ไม่แน่ใ
1: จผมหลายที่อยู่ผมเมื่อกี้ผมก็เตือนพี่เขาบอกพี่ดูรถหน่อยคือพี่ไม่มองผมเลยพี่แม่งมองแต่โทรศัพท
0: ์โอเคโอเค
1: ขอเตือน
0: โอเค
1: เข้าทาง
0: โอเคขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
0: โอเค
2: ก็เก่งเนาะกล้าเตือน
0: โคตรเลยอ้าวคุณณัฐพงษ์
2: พักกันก่อนนะ15:39 นพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: อยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจทย์ทุกความต้องการใช้วัสดุจากแบรนด์ชั้นนำพร้อมระบบโครงสร้างหล่อในที่แข็งแรงทนทานการันตีด้วยประสบการณ์ยาวนานมากกว่า39ปี Royal House สร้างบ้านด้วยสมอง024594646 Line @royalhouse
4: ด่วนคุณดีดัชนีความร้อนแต่ระดับสีส้มอุณหภูมิร่างกาย42องศา
5: ความจริงคือไม่มีใครเตือนคุณต้องสังเกตตัวเองถ้าร้อนจัดผิวหนังแห้งร้อนแต่ไม่มีเหงื่อออกปวดศีรษะหัวใจเต้นเร็วรีบเข้าไปห้องหลบร้อน
4: ฮะ
5: ใช่ฟังไม่ผิดร้อนหนักร้อนโหดต้องเจอห้องหลบร้อนของกทม BKK Cooling Center ทั่วกรุงเทพมีน้ำดื่มและปฐมพยาบาลฟรีเช็คจุดหลบร้อนที่แอป Air BKK หรือเว็บไซต์ Greener Bangkok ร้อนนี
4: ้กทมพร้อมเติมความเย็นกันให้ฉ่ำๆไปเลย
6: โอ้ความปวดจงคลายความสบายจงมา
7: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
8: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
9: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับของคุยได้คุยดีนะวันนี้วันจันทร์นะจันทร์ที่18พฤษภาคมนะครับก็มีเวลาอีก15นาทีนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันก็เชิญนะครับ02-248-1657 02-248-1657 นะครับมาเหลือเวลาสัก15นาทีนะคุณตู่นะฮะสาย2คุณตู
1: ่จ้าสวัสดีครับผมตู่แก๊ปคาครับ
0: ตู่แก๊ปคาครับตู่ปิดวิทยุก่อนสิ
1: ปิดเรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยครับเชิญครับ
1: ผมจะถามว่ารถ NGV กับปั๊ม NGV เนี่ยครับเวลามันเกิดอุบัติเหตุอ่ะปั๊ม NGV พอมันระเบิดนี่มันจะแตกสลายหมดเลยไม่มีประกายไฟพอมันมาอยู่กับรถบัสรถเมย์เนี่ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุทำไมมันเกิดประกายไฟได้อ่ะครับแล้วมันทำไมไหม้ได้ครับ
0: เอ้ามันเป็นเชื้อเพลิงอ่ะหนึ่ง
1: ไม่เขาเคยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันติดไฟยากตั้งแต่ผมเคยใช้มานะตั้งแต่แรกนะตั้งแต่มันแบบถูกอ่ะ
0: ไม่เข้าใจติดไฟยากไม่ได้แปลว่าไม่ติดไฟนะแล้วก็อันที่สองก็คือมันต้องได้รับแรงกระทบอ่ะที่จะต้องทำให้ไอ้ถังอ่ะที่มันเป็นเก็บความดันอะไรของมันเนี่ยมันมีปัญหาจนทำให้แก๊สเนี่ยมันเกิดการติดไฟได้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดไฟนะ
1: อะไรไปหรือเปล่าคร
0: ับ แล้วไม่แล้วเราต้องแยกก่อนว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ติดไฟนะมันเป็นเชื้อเพลิงยังไงมันก็ต้องติดไฟนะแต่ว่ามันต้องไปดูว่าจุดที่มันติดไฟมันต้องยังไงแล้วว่าไอ้การป้องกันการติดไฟมันขนาดไหนถ้ามันเกินขีดความสามารถมันก็ติดไฟอยู่ดีคุณ
1: ของผมเนี่ยถ้าเป็น NGV เวลามันรั่วชนรั่วนะมันจะระเหยขึ้นข้างบน
0: ก็เข้าใจแต่ในคุณจะเทียบกับอะไรล่ะ
1: LPG
0: คุณเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะสิ่งที่คุณกำลังพูดเน
1: ี่
0: ยก็คุณ
1: LPG
0: ไม่เห็นหรอเวลาตอนที่มันชนน่ะความเร็วความแรงที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะระเหยทันหร
1: อผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันอยู่ในรถแท็กซี่มันชนซะเละเลยนะอาจารย
0: ์เข้าใจเข้าใจ
1: ไม่อะไรเลยนะ
0: เข้าใจไม่เหมือนกันเทียบไม่ได้สิ่งที่คุณถามเทียบไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณบิวครับสาย3
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพง
0: ษ์เชิญๆๆ
2: ผมจะโทรมาแซวอาจารย์
0: จะว่า
2: อาจารย์จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีให้เก็บเงินผมก็เลยลังเลจะไปนิวซีแลนด์หรือว่าจะเก็บเงินดี
3: ก็แล้วแต่เงินเรา
2: พอดีไลน์มันเด้งขึ้นมาพอดีครับเลยโทรมาแซวอาจารย
3: ์อ๋อเหรอโอ้อ้าวไลน์ไลน์อะไรเด้งอ่ะ
2: วันเดอร์แลนด์ไงครับวันเดอร์แลนด
3: ์จะไปนิวซีแลนด์เหรอ
2: เห็นอาจารย์เห็นเขาส่งมาอาจารย์จะไปนิวซีแลนด์นะครับ
3: อ๋อเหรอไปเมื่อไหร่ล่ะ
2: เดี๋ยวผมเปิดไลน์แป๊บนึง
3: ดูหน่อยสิไปเมื่อไหร่
2: วันที่23ถึง31สิงหาครับ
3: อ๋อเหรอโอ้เหรอ
2: ครับโอ้แต่พอจริงๆผมไปไม่ได้แล้วผมติดทำงานพอดีครับ
3: ดีผม
2: ไม่ ตั้งใจโทรมาแซวอย่างเดียว
3: คือต้องบอกก่อนนะว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้เสียตังค์นะ
2: ครับผมเข้าใจครับ
3: เพราะว่าคนที่ไปเขาก็ออกเป็นคนละนิดคนละหน่อยให้ผมอ่ะ
2: ยินดีให้ยินดีออกให้คร
3: ับ
2: อ
3: ันนี้ก็เป็นปกติผมไปไหนก็ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะยังอยู่ในข่ายที่ไม่ต้องเสียตังค์ไปเที่ยวแต่ว่าในอนาคตก็คงจะต้องเสียตังค์ไปเที่ยวเหมือนพวกคุณแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ต้องเสียตังค์ไปเที่ยว
2: โอ้โหอีกนานครับอาจารย
3: ์ก็ไม่แน่หรอกคุณนะ
2: อุ้ยแฟนคลับอาจารย์เขาอยากไปกับอาจารย์ทุกคนนะครับผมก็ด้วยครับ
3: ก็เข้าใจแต่ว่ามันก็มีวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดคุณ
2: ก็จริงครับอาจารย์
3: เราไม่ใช่พระพรหม พระพรหมเนี่ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: ความที่แกอยู่นานมากอ่ะแกเลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไม่ตาย
0: เหรอภูมิลูกฟักอะไรเนี่ยเหรอ
3: ไม่จะฟักไม่ฟักอะไรไม่รู้ คือความที่แกอยู่นานมากแต่แกเห็นแต่คนอื่นเกิดดับเกิดดับเพราะไทม์ช่วงเวลาของแกยาวกว่าคนอื่นเยอะ
0: ครับ
3: ก็เลยเกิดความเชื่อว่าตัวเองอ่ะไม่ตายเออตัวเองไม่ตายนะ
0: หลงผิดหลงผิด
3: หลงผิด
0: หลงผิด
3: หลงผิดเขาเรียกว่าสัญญาวิปลาสโอเคโอเคครับ
2: โอเคขอบคุณครับ
0: ครับครับสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องบรัชอัพแล้วผมมีนัดคนนู้นคนนี้มาอิดอุตลุดเลยคุณณัฐพงศ์
0: ครับผม
3: นะคนนั้นก็จะชวนไปนี่คนนู้นก็จะชวนไปนั่นนะยังไม่ได้จัดคิวเลยต้องว่ากันเป็นอาทิตย์อาทิตย์อ่ะคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: อาทิตย์นี้ก็มีนัดอาทิตย์หน้าก็มีนัดแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับงานไม่ได้เกี่ยวกับไม่กระทบกับเวลางานนะ
0: ครับ
3: ที่จริงวันนี้ผมต้องไปสภาเพราะว่าทางคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาข้อดีข้อเสียในการยกเลิก MOU 4344เนี่ยเขาเสนอรายงานต่อ
0: วุฒิ
3: วุฒิรู้สึกจะจบไปแล้ว
0: ครับ
3: นะก็ทำงานจบแล้ว
0: ครับ
3: นะต่อ
0: คุณชายครับสายหนึ่ง
3: คุณชายครับอยู่ไหมไม่อยู
4: ่สวัสดีครับ
3: เชิญเชิญ
4: ครับคุณอาจารย์คุณณัฐพงศ
3: ์เชิญครับเชิญ
4: เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะ
3: ครับ
4: ผมว่ามันผิดกันหลายฝ่ายนะครับ
3: ครับ
4: ทุกฝ่ายบกพร่องกันทั้งนั้นอ่ะ
3: ครับ
4: แต่มันมีเรื่องนึงที่ผมว่ามันเป็นเรื่องหลักเลยคือเรื่องของจราจรตำรวจนะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยในที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของไอ้ทางที่รถไฟผ่านนะ
3: ครับ
4: ถนนมันเป็นส่วนของทางรถการรถไฟอยู่แล้วเขามีอธิสิทธิ์อยู่ในการดูแลตรงนั้น
3: ครับ
4: อีกอันนึงคือการที่ข้อห้ามเรื่องไม้ลงหรือไม้ไม่ลงเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องนึง
3: ครับ
4: แต่เรื่องอันนึงที่เราละเลยกันมากๆเนี่ยคือเรื่องกากบาทเหลืองอะครับในต่างประเทศเนี่ยกากบาทเหลืองนะครับไม่สามารถเข้าไปหยุดนิ่งในนั้นได้เลยนะครับ
3: ครับ
4: จะไปได้ก็คือขับผ่านเท่านั้นนะครับต้องเคลื่อนไหลไป
3: ครับ
4: ถ้าข้างหน้าเนี่ยรถติดอยู่เขาไม่เปิดช่องพ้นกากบาทเหลืองไปคุณก็เคลื่อนรถไปไม่ได้ครับ
3: ครับ
4: มันต้องเคลื่อนไปจนพอรถจะเคลื่อนไปแล้วคุณถึงจะเคลื่อนรถออกไปได้แล้วคันหลังก็ต้องมาหยุดต่อตรงไอ้กากบาทเหลืองนะครับเข้าไปในกากบาทเหลืองไม่ได
3: ้
4: ไม่มีประเทศไหนยอมให้รถเข้าไปนิ่งอยู่ในกากบาทเหลืองแต่ผมคิดว่าทางจราจรเนี่ยไม่ได้สื่อสารกับประชาชนผู้ขับรถเนี่ยนะครับให้ทราบว่าความสำคัญของกากบาทเหลืองเนี่ยมันขนาดไหนหน้าโรงพยาบาลหรือหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกากบาทเหลืองทั้งนั้นผมก็เห็นความยังล้ำเข้าไปจอดอยู่หมดปิดบังทางเข้าของรถเออาร์อะไรต่างๆซึ่งมันไม่ถูกต้อง
3: ครับ
4: นะครับถ้าเราหยุดตรงนั้นนะครับเส้นทางรถไฟมันก็เคลียร
3: ์ครับ
4: ถึงเขาจะแหวกออกมาผิดระเบียบอะไรมามันก็จะไม่มีโอกาสเกิดการชนกัน
3: ครับ
4: เพราะอย่างน้อยเส้นทางเขามันอยู่บนรางอ่ะเขาไปตามนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้วอกแวกออกจากรางแล้ว
3: ครับ
4: ถ้ามันไม่มีใครไปขวางถึงเขาจะผิดยังไงมันก็ยังจะไม่มีการอุบัติเหตุประเภทนี้เกิดขึ้นได
3: ้ครับ
4: เพราะฉะนั้นผมว่าในหลักแล้วอ่ะจราจรนะเคลียร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่า
3: อ
4: ย่าเพิ่งไปดูเรื่องความรับผิดไอ้เรื่องของพนักงานเสพยาหรืออะไรต่างๆคนโน้นคนนี้อะไรนะ
3: คร
4: ับผมว่าคุณเคลียร์ช่องทางของระบบรางให้เขาวิ่งได
3: ้
4: อะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ผ่านได้โดยไม่ชนใครอ่ะนั่นแหละสำคัญ
3: โอเคครับขอบพระคุณคร
4: ับ
3: อ
4: ันนึง
3: เอาละพอละพอละพอละ
4: อาจารย์นะคือเรื่องมอเตอร์ไซค์อ่ะเห็นอยู่เยอะเลยครับบ่อยมาก
3: เอาละเอาละเอาละพอละครับขอบพระคุณครับ
0: ครับ
4: ขอบคุณ
0: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้คุย
0: ครับคุณมนครับสายสอง
3: คุณมนคุณมน
5: ฮัลโหลสวัสดีทั้งสองท่านครับผม
3: เชิญ
5: โอ้ก่อนอื่นก็ต้องขอความแสดงความเสียใจกับคนเสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะอาจารย
3: ์ครับ
5: โอ้น่าสงสารนะนั่งรถเมย์ยังเสียชีวิตนี่ผมขับรถมา30ปีนี่ครับเพิ่งจะมีไหมอาจารย์ที่ว่ารถไฟชนรถเมล์เนี่ยผมพวกเจ้าที่ผมจำได้ว่าเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยนะ
3: แต่รถไฟ
0: ต่างจังหวัด
3: ไอ้รถไฟชนรถนี่มันมีเยอะต่างจังหวัด
0: ต่างจังหวัดรถบัสอะไรก็มี
5: มันมีเยอะอาจารย์แต่ว่ารถเมล์เนี่ย
3: นังเทพเนาะ
5: เคสแรกหรือเปล่า
3: ไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เหมือนกัน
5: ครับ
3: ไอ้นี่ใช่ตรงไอ้นี่มันอยู่ตรงไอ้ที่มันชนนี่มันอยู่ตรงไหนคุณรัฐพง
0: ศ์เนี่ยตรงแยกอโศกที่มันจะรัชดาภิเษกที่จะวิ่งไปเข้าถนนอโศกอ่ะ
3: ถนน
5: ที่มันจะไปตัดกับเพชรบุรีอาจารย
3: ์นึกออกแล้วนึกออกแล้ว
5: เช่นรัชดาม
3: ันไอ้อันนี้ก็อันนึงอีกอันนึงอีกอันนึงตรงราชเทวีก็เหมือนกันนะ
0: ใช
3: ่ตรงราชเทวีก็ใช่นะแบบนี้แหละ
0: ใช่
3: มุดไปมุดมากันเนี่ยเนาะที่ราชเทวีตรงที่เป็นจุดตัดส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะ
0: มันจะมีตรงนี้ราชเทวีแล้วก็ไอ้ตรงที่ขึ้นยมราชอ่ะตรงนั้นก็อันตราย
3: เ
0: พราะว่ามันลงมาจากทางด่วนอะไรเงี้ย
3: ใช่แต่ตรงนั้นมันยังห่างหน่อย
0: ครับใช่
3: ยังห่างหน่อยแต่อันนี้รู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกว่ามันมีถนนเรียบคู่ขนานด้วยเนี่ยโลโก้โรดด้วย
0: ใช่กำแพงเพชร7
3: อะไรนั่นอ่ะมันมีโลโก้โรดด้วยแล้วมันก็มีถนนขวางด้วยเลยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
3: อ่ะก็นั่นแหละเขาจะ
5: แต่ละตอนมันวุ่นวายมากอาจารย์ตรงแถวนั้น
3: อ
5: ่ะ
3: รถมันติดอ่ะรถมันติดคนก็คล้ายๆกับว่ารถไฟมันก็ไม่ได้มาตลอดเวลาก็แล้วเดี๋ยวหยวนกันไปมันก็เลยเกิดเรื่องนะผมว่า
5: ใช่ก็ต้องแก้ไขกันไป
3: ต้องแก้ใช่
5: แต่ผมอยากให้เวลาไอ้นี่นะไอ้การรถไฟผมอยากให้ตรวจไอ้คนที่ขับหน่อยว่าเออมีสารเสพติดไหมก่อนขึ้นรถขับ
3: ได้ครับ
5: เหมือนคนขับรถทัวร์อะไรพวกนี
3: ้ได้ครับขอบพระคุณครับ
5: ครับ
0: สว
5: ั
0: สดีครับ
5: สว
0: ั
5: สด
0: ี
5: คร
0: ับ คุณก๊อฟคุณก๊อฟใส่สาร
3: คุณก๊อฟไม่อยู
0: ่
3: เอาแค่นี้ก่อนไหม
0: ได้ครับ
3: นะ
0: ครับ
3: เด
0: ี๋
3: ยวผมขอตอนท้ายนิดเดียว
0: ครับ
3: นะอันนี้ขอแจ้งกันแล้วกันนะว่าผมออกหนังสือเล่มใหม่นะกำลังพิมพ์อยู่แล้วก็จะเสร็จพร้อมส่งเนี่ยประมาณไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: เห็นว่าเขาจะส่งประมาณวันอังคารวันพุธหน้าอะไรเรื่องนี้ก็เท่ากับรอ7วัน8วันน่ะนะเป็นหนังสือชื่อจากโปรตุเกสถึงสเปนเป็นหนังสือชุดใหม่ชุดท่องไปในต่างแดนอันนี้เป็นเล่มที่2เล่มแรกเนี่ยจากอเมริกาถึงแคนาดาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มาแจ้งให้ทราบแล้วก็มีคนสั่งซื้อสั่งจองกันไปพอสมควรแต่ยังเหลือหนังสือชุดนี้จะเป็นหนังสือที่ราคาปกต่ำราคาปกไม่แพงเล่มนี้217หน้า4สีทั้งเล่มเนี่ย275บาท
0: ครับ
3: นะไม่ต้องพูดถึงขายหมดขายไม่หมดนี่ขาดทุนอยู่แล้วคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: ขายหมดก็ได้กำไรแบบหักนู่นหักนี่แล้วก็นิดๆหน่อย
0: ๆ
3: แต่ผมเนี่ยอยากให้อ่านกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคยไปเที่ยวกับผมจะได้รู้ว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมเที่ยวแบบไหนแล้วก็มีภาพประกอบอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปจินตนาการนะนะในนั้นอุดมไปด้วยหน้าผมเต็มไปหมด ก็เปิดให้จองนะครับเปิดให้จองตอนนี้ท่านจะซื้อเล่มแรกพ่วงไปด้วยก็ได้นะอันนั้นจากแคนาดาถึงอเมริการู้สึกจะ295บาท
0: ครับ
3: ส่วนจากโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ย275บาทรวมกันก็570บาทถ้าเอา2เล่มแล้วก็มีหนังสือเหลืออีกชุดหนึ่งคือชุดเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกอันนี้มีเล่ม1กับเล่ม2
0: อ
3: ันนี้ก็เอาไปอ่านเถอะได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะส่วนใครที่ชอบพวกศิลปะก็มีอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มหนาๆแต่นี่แพงหน่อยนะ700กว่าบาทนะศิลปะชิ้นเอกของโลกนะ5เล่มนะที่เหลือให้คุณซื้อได้ไอ้ที่นอกจากนี้จะเป็นจุกจิกละเป็นเล่มปลีกละแทบจะไม่เหลือของก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ถ้าอยู่ใน LINE ID โทษอยู่ใน LINE OA @ronin5 อยู่แล้วก็เปิดอ่านกันแล้วกัน
0: ครับ
3: ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ก็เข้าไปแอดที่ LINE ID @ronin5 แล้วก็สอบถามแอดมินเขาว่าจะต้องโอนเงินยังไงบัญชีที่จะต้องโอนเงินอะไรตรงเนี้ยนะเขาจะได้มีเวลาไปทำทะเบียนแล้วก็จัดส่งเขาจะว่าอีกวัน2วันเขาคงปิดการจองแล
0: ้
3: วแต่ว่าจะเป็นวันไหนเดี๋ยวติดตามเขาก็แล้วกันก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะที่สนับสนุนอุดหนุนนะปีนี้ต้องขยันหน่อยคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
3: นะออกมันเลย4เล่มรวด
0: 4เล่ม ไปจองกันไปจองกัน
3: เอา
0: ครับผมหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ขณะนี้เวลา 16 นาฬิกา
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: อสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันวนพบทูตวัฒนธรรมอิหร่านเผยอิหร่านรับปากเร่งอำนวยความสะดวกเรือไทยผ่านฮอร์มูซในวันมูฮัมหมัดนอมัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายมาดีซาเรอุปทูตวัฒนธรรมสาธารณรัฐอิสลามอิหร่านประจำประเทศไทยได้เข้าเยี่ยมเยียนเพื่อขอบคุณที่ตนและผู้นำของประเทศไทยได้ร่วมงานแสดงความเสียใจต่อการจากไปของผู้นำสูงสุดของประเทศอิหร่านและขอบคุณประเทศไทยที่ยังเป็นมิตรที่ดีต่ออิหร่านและให้กำลังใจในการที่อิหร่านเผชิญปัญหาสงครามในขณะนี้ตนได้เน้นย้ำต่ออุปทูตวัฒนธรรมอิหร่านว่าประเทศไทยมีนโยบายชัดเจนว่าสนับสนุนความเป็นกลางไม่ให้มีการรุกรานฝ่ายใดและหวังว่าสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางจะจบลงโดยเร็วในวันมูฮัมหมัดนอร์กล่าวถึงการพูดคุยเกี่ยวกับเรือสินค้าไทยว่ามีเรือสินค้าของคนไทยที่ยังไม่ได้ผ่านช่องแคบฮอร์มูซอีก2ลำซึ่งนายกรัฐมนตรีได้ขอให้ตนฝากฝังทางอิหร่านช่วยอำนวยความสะดวกให้เรือสินค้าผ่านได้โดยเร็วซึ่งอุปทูตอิหร่านบอกว่าสำหรับประเทศที่ไม่ใช่คู่สงครามอิหร่านไม่ได้ปิดกั้นเพียงแต่เรือสินค้ามีจำนวนมากจึงต้องใช้เวลาแต่รับปากว่าจะประสานให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องช่วยให้เรือสินค้าไทยที่ติดค้างอยู่ได้กลับมาโดยเร็วส่วนเรื่องวิกฤตพลังงานและเศรษฐกิจคาดว่าการเจรจาจะเป็นข่าวดีแต่ยังไม่สามารถบอกได้มากกว่านี้จุลพันธ์รับหนังสือจากกลุ่มไรเดอร์สั่งตั้งคณะทำงานทบทวนกฎหมายหวังคุ้มครองแรงงานแพลตฟอร์มเข้าถึงสิทธิประกันสังคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานรับหนังสือจากกลุ่มเครือข่ายแรงงานแพลตฟอร์มที่นำสมาชิกกว่า30คนขอให้ปรับปรุงกฎหมายประกันสังคมเพื่อให้แรงงานแพลตฟอร์มได้รับการคุ้มครองมีสวัสดิการและความปลอดภัยในการทำงานอย่างเท่าเทียมมีนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเรือเอกสารโรจน์คมคายอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานนางสาวนันทินีทรัพย์สิริที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพสำนักงานประกันสังคมนายสุรศิษย์ศรีแก้วรองอธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าร่วมหารือนายจุรพันธ์กล่าวว่าตนได้ประกาศนโยบายแก้ไขกฎหมายผลักดันให้แรงงานแพลตฟอร์มเข้าสู่ระบบประกันสังคมซึ่งต้องดูว่าแรงงานแพลตฟอร์มแต่ละประเภทสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา33ได้ทั้งหมดหรือไม่ซึ่งกระทรวงแรงงานต้องดูว่าจะปรับแก้ไขกฎหมายอย่างไรเพื่อให้แรงงานได้เข้าถึงการคุ้มครองและสิทธิประโยชน์ประกันสังคมโดยจะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อให้ได้หาแนวทางที่เหมาะสมให้แล้วเสร็จไม่เกิน1ปีสมาคมประมงจงรัฐใช้งบกู้400ล้านเยียวยาน้ำมันแพงเสริมสภาพคล่องภาคประมงนายตรายฤกษ์มือสันทัดประธานสมาคมการประมงแห่งประเทศไทยกล่าวว่าขณะนี้สมาคมอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเรือประมงที่ได้รับผลกระทบจากต้นทุนน้ำมันในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมโดยใช้ระบบรายงานเข้าและออกจากท่าเรือเพื่อตรวจสอบจำนวนเรือที่ยังออกทำการประมงซึ่งจะนำมาประเมินผลกระทบด้านต้นทุนก่อนเสนอให้กรมประมงและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแนวทางในการช่วยเหลือทางนี้สมาคมได้หารือกับนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ถึงแนวทางช่วยเหลือและเสริมสภาพคล่องภาคประมงโดยเสนอให้นำงบประมาณจากพ.ร.ก.เงินกู้400ล้านบาทของรัฐบาลมาเยียวยาโดยนายวัชรพลพร้อมรับที่จะกำหนดแนวทางช่วยเหลือเพื่อเยียวยาและส่งเสริมศักยภาพภาคประมงนายตระเลิกกล่าวว่าแม้สถานการณ์ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวดีขึ้นบ้างแต่ต้นทุนเชื้อเพลิงยังอยู่ในระดับสูงส่งผลให้ผู้ประกอบการบางส่วนหันมาใช้น้ำมัน B20 ซึ่งมีราคาถูกกว่าน้ำมันเขียวเพื่อลดภาระต้นทุนวันที่21พฤษภาคมสมาคมเตรียมเข้าหารือกับนายจุรพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาแรงงานประมงและแนวทางนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้อง
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
11: 16นาฬิกากับอีก7นาทีขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์เดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ก็คงจะตามเข้ามาสมทบขณะที่คุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับยังติดภารกิจอยู่ต่างประเทศเข้าใจว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำหน้าที่ตามปกตินะฮะทุกครั้งนะครับจันทร์นะครับก็ผมกับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับก็จนถึงวันศุกร์ยกเว้นนะครับวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะที่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะเข้ามาทำหน้าที่นะครับโดยวันอังคารนั้นนะครับก็สลับกับผมส่วนวันพฤหัสบดีก็สลับกับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอยู่กับ3หนุ่ม3มุมนะฮะก็จริงๆเนี่ยคุณวิสุทธิ์ก็อยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วคนนั้นเข้ามาเติมคนนี้เข้ามาเติมนะก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เข้าใจว่านะจำไม่ได้แล้วน่าจะเกิน10ปีนะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเอาละครับท่านผู้ฟังครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้วันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นความต่อเนื่องจากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดที่มีข่าวสาร

0: ค่อนข้างนะฮะมากเลยทีเดียวอันเนื่องมาจากนะโศกนาฏกรรมเหตุเกิดกรณีรถไฟชนรถเมล์ขอสมกนะครับก็นานทีปีหนนะข่าวแบบนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างมากอาจจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถต่างๆยานพาหนะต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อาจจะยังมีจุดที่นะไม่มีไม้กั้นบ้างไม่มีเจ้าหน้าที่บ้างเป็นจุดที่คนในท้องถิ่นนะครับที่คุ้นเคยเขาก็จะก็ใช้เป็นเส้นทางลัดหรือว่าเช่นเส้นทางในท้องถิ่นต่างหากอันนั้นก็เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่บ่อยๆแต่ตอนหลังเข้าใจว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นที่ อโศกเพชรชลบุรีนะเมื่อวันเสาร์ประมาณบ่ายสามโมงเล็กน้อยนะครับก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องที่มาจนถึงวันนี้ก็คือจะต้องนะครับค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับปัญหาตัวบุคคลปัญหาเรื่องของการระบบควบคุมนะแต่ก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆของพื้นที่ตรงนั้นนะทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะที่เป็นพนักงานขับรถไฟพขร.นะครับหรือผู้ที่ให้สัญญาณธงนะครับณจุดตัดที่เกิดเหตุนะรวมถึงเรื่องระบบต่างๆแม้กระทั่งนะครับจุดตัดหน้าที่ตรงนั้นนะซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นปัญหามาไม่กี่วันแต่เป็นปัญหาอย่างนั้นมานานแล้วแต่เนื่องจากนะสามารถบริหารจัดการได้ไม่มีเหตุเหมือนอย่างวันเสาร์เกิดขึ้นก็เลยยังปล่อยผ่านไปแต่เข้าใจว่าครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดนะฮะสาเหตุต่างๆก็คงจะต้องกลับมาทบทวนนะตกลงใครผมไม่ต้องถามหาว่าใครผิดบ้างซึ่งจริงๆก็ต้องถามหาอยู่ดีนั่นแหละแต่อีกด้านหนึ่งก็คงจะต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างนะโลคอนโรสตรงนั้นนะครับกำแพงเพชร7เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างที่ได้มีการพูดถึงกันณเวลานี้นะกี่มากน้อยหรือว่าที่ตัดกันไปตัดกันมาสัญญาณไฟก็ไม่มีรวมแล้วทั้งหมดนะเป็นปัญหาของระบบนะซึ่งบางคนก็เอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของประเด็นใหญ่นะฮะก็บังเอิญว่ามีกรณีของรถไฟจนรถเมย์ขอสมก.ก็เลยทำให้ประเด็นที่ทางกกร.นะครับภาคเอกชนเขาเปิดเผยเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะสินบนใต้โต๊ะเรียกรับเงินรับพองผลประโยชน์ทั้งหลายแหล่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่นะถูกประเด็นเรื่องของรถไฟชนรถเมย์นะเบียดพื้นที่ข่าวไปบ้างแต่เอาเถอะเดี๋ยวก็คงจะต้องมาว่ากันเพราะทั้งสองเรื่องนี้น่าจะมาจากรากเหง้าปัญหาอันเดียวกันผมไม่ใช่สรุปเองนะแต่ผู้รู้สรุปว่าปัญหาเชิงระบบปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหลายแหล่ก็จะต้องมาว่ากันซะเลยทีเดียวคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณมนตรีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตมาวันจันทร์นะครับคุณอภิรักษ์จะมาวันพรุ่งนี้ก็สลับกันนิดหน่อยฮะเขาจะอยู่ต่างแดนนะคุณอภิรักษ์เดินทาง
0: ต่างแดนไป
1: แดนซากุระ
0: นะซากุระบานหรือเปล่า
1: ซากุระบานนะ
0: เดี๋ยวคงจะเก็บมาฝากคุณวิสุทธ์กับผมคนละดอกนะฮะ
1: ขอเป็นช่อได้ไหมขอเป็นช่อได้ไหม
0: ช่อเลยใช่ไหมมันจะยังสดอยู่ไหมล่ะมันจะเฉาหรือเปล่าคุณวิสุทธ์ครับ
1: นะฮะก็วันนี้ก็แผ่นดินไหวนะคุณตีเกิดมายังไม่รู้เนาะ
0: ยังไม่พูดถึงแผ่นดินไหว
1: หลายคนถามว่ารับรู้ถึงอาการไหวไห
0: ม
1: ก็มีพักพวกเพื่อนฝูงหลายคนก็บอกว่ามึนหัวเล็กน้อยนะฮะก็รับรู้ได้ถึงอาการสั่นไหวอยู่บ้างโดยเฉพาะแถวอโศกแถวรัชดาเนี่ยแถวสีลมตอนเนี้ยนะก็รับรู้ได้ถึงแผ่นดินไหวนะฮะแต่ว่าก็ไม่มีผลอะไรมากเท่านี้นะไม่มีความเสียหายไม่มีคนบาดเจ็บนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นข่าวใกล้ตัวเพราะว่าแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายมากมายโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดเวลาพูดถึงแผ่นดินไหวคิดถึงแง่คุณมนตรี
0: ครับ
1: อีซากตึกของ
0: สตง.
1: สตง.เนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันบาดลึกเหมือนที่คุณมนตรีพูดแหละว่าทุกอย่างมัน

0: ทุกเรื่องมันเกี่ยวพันกันหมดเรื่องการทุจริตเรื่องความไม่คอร์รัปชันเรื่องความไม่โปร่งใสนะเรื่องของผู้ตรวจสอบที่ไม่ยอมให้ถูกตรวจสอบทั้งหมดที่เป็นบังบวนแล้วก็สร้างปัญหาต่อเนื่องระยะนานมานะครับ
1: ครับก็เป็นปัญหาการจัดการปัญหาของระบบก็ทำไมอย่างนั้นเนี่ยเราก็ตอนแรกๆเนี่ยนะเราก็เอาหลักการที่เราเองก็รับรู้รับทราบว่าเส้นที่ตีอยู่บนผิวถนนเส้นจราจรจะต้องอยู่หลังเส้นนั้นอยู่แนวเส้นนี้นะครับก็คือนั่นคือหลักพื้นๆแต่บังเอิญว่าเส้นทั้งหลายแหล่ที่ถูกตีไว้บนพื้นผิวการจราจรนั้นเนี่ยเวลาเอามาใช้จริงๆเนี่ยยกตัวอย่างกรณีของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหคุณวิสุทธ์นะมันใครที่ผ่านไปแถวนั้นที่มีประสบการณ์ยิ่งจะต้องผ่านทุกวันผมมันนานครั้งจะผ่านนะฮะก็จะได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตจริงนะฮะไม่ได้หมายถึงว่าจะยุยงส่งเสริมให้ไม่ครบกฎจราจรนะครับเมื่อข้างหน้ามันเป็นไฟแดงนะอยู่แยกเพชรบุรีที่ตัดกับอโศกนะครับซึ่งมันก็ไม่กี่ก้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีสัญญาณไฟปุ๊บนะก็จะต้องเคลื่อนตัวถ้าไม่เคลื่อนตัวรถที่มาจากอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือกำแพงเพชร7นะก็รอเสียบอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าช้าก็จะทำให้เสียจังหวะก็จะต้องจี้ติดไปอันนี้คือสภาพของคนที่ผ่านจุดนั้นเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยข้างหลังก็ไม่ได้ไปหรือไม่ก็มันไม่ทันไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นอันนี้ก็คือจุดอันหนึ่งที่มันเป็นจุดตัดที่มันมีทั้งรถไฟแล้วก็มีทั้งถนนมีทั้งแยกแล้วก็ไฟจราจรเนี่ยมีตอนหลังเขาเริ่มใช้คำว่า plus ไฟแดง plus แดงแล้วแล้วก็ยังมีแดงมาอีกก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าไอ้ที่จะมาต้องจอดอยู่หลังเส้นเหลืองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่รู้ว่ารถไฟจะมาตอนไหนนะถ้าข้างหน้าไปข้างหลังก็ต้องขยับทีนี้เดี๋ยวจะเพื่อให้ความเป็นธรรมเนี่ยหนึ่งก็ต้องเคารพกฎจราจรเส้นอะไรทั้งหลายแหละแต่ถ้ารู้ป้องป้องป้องป้องเนี่ยผมพูดหลายที่แล้วนะคือถ้ารู้แล้วยังฝ่าฝืนอันนั้นถือว่าเป็นปัญหาเมื่อที่เราเห็นในภาพขนาดไม่กั้นลงแล้วเนี่ยก็ยังจะฝ่าไปอีกไอ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นมากกว่าคำว่าลักษณะที่เป็นจุดเสี่ยงในความหมายของจุดตัดทั้งหลายแหละครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: ครับจริงๆเรื่องสาเหตุอะไรจริงๆก็เดี๋ยวพอรู้คร่าวๆจะต้องรอการสรุปนะแต่ว่าที่เห็นแน่ๆเนี่ยคุณมนตรีครับ
1: ครับ
0: เราก็ไม่ใช่ว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะไอ้จุดที่คุณมนตรีเล่าเนี่ยผมก็ดูคลิปเก่าๆก็เกิดสภาพนี้แหละก็คือมันตัดกันวุ่นวายหมดไอ้คนที่เคารพกฎจราจรแล้ว
1: เคารพไม่ได้ไปอะครับ
0: มันไม่ใช่ไม่แต่ข้างหลังดีแต่ไล่อะนี่คือข้อความเป็นจริงเนาะ
1: ครับ
0: กับสภาพในพื้นที่ที่แบบว่าให้มันเกิดจุดตัดเกิดจุดอัดแน่นเนี่ยนะคือก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นนานจนเคยชินหรือเปล่าความจริงถ้าอย่างเนี้ยทั้งการรถไฟทั้งกทม.อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นหรือยังไงหรือเห็นแล้วชินแล้วไม่ได้แก
1: ้ครับ
0: ก็พอเกิดเหตุใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าคนเหตุใหญ่มาพูดทีนะคือมันก็ต้องแก้ไขอ่ะผมว่ามีหลายจุดที่เห็นแล้วชินหรือเห็นแล้วเฉยๆแล้วพอไม่ได้แก้ก็ได้เกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นบ่อยครั้งนะบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นนะครับ
1: ก็เรามักจะใช้คำว่าบทเรียนอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างมาก
0: มันมีเรื่องบทเรียนแล้วมีเรื่องถอดบทเรียน
1: แล้วก
0: ็มันไม่ค่อยมีเรื่องปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทเรียนนี้ไม่ค่อยมี
1: ถูกต้องแต่
0: เ
1: ที่ยวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยได้เห็นปัญหาร่วมกันแล้วไม่ใช่เฉพาะปัญหาพอขอรอนะที่ย่อหย่อนไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นพนักงานที่ดีมีอย่างที่ไหนนะฮะก็เอาละก็ต้องไล่เรียงไปจนถึงหัวหน้างานก็หลายคนก็เราเคยเห็นพนักงานขับรถไฟเขาก็จะมาในชุดฟอร์มอะไรของเขาใช่ไหมครับคุณสุ
0: ร
1: ัมนั้นได้เห็นจุดหนึ่งแล้วว่าก็จะขับรถสินค้าแล้วอนุโลมอลุ่มอรวยกันหรือยังไงจะแต่งชุดอะไรยังไงก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถัดมาปรากฏว่าพบสารเสพติดโอ้โหนี่เป็นเรื่องนะครับ
0: ครับ
1: แล้วไปย้อนดูอ้าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นพขร. อันนั้นอาจจะเป็นรอยต่อระหว่างกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ก็ว่ากันไป ล่าสุดเนี่ยในช่วงบ่ายที่

0: านมาไม่แน่ใจว่าคลิปที่เขาไปเจอเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูอีกทีว่าเอ๊ะตกลงอยู่ไม่อยู่นะแล้วไปอยู่ตรงไหนเพราะในคลิปนั้นดูเหมือนไม่ปรากฏตัวอ่ะอันนั้นน่ะเป็นปัญหาในส่วนของพนักงานขับรถไฟขบวนสินค้าถัดมาเป็นเรื่องของพนักงานที่ทําหน้าที่ให้สัญญาณตีธงนะฮะคนเขาก็ดูคลิปแล้วดูคลิปอีกนะฮะเอ๊ะมันแข็งขันมากน้อยขนาดไหนในการที่จะทําหน้าที่พร้อมไม่พร้อมกับสภาพอะไรทั้งหลายแหละทีนี้ไปถึงระบบถ้าเกิดว่านะมันให้สัญญาณตีธงแล้วไม่หยุดนะหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องส่งสัญญาณไปก่อนไหมเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม้กั้นยังลงไม่ได้แล้วก็รถยังจอดขวางรางรถไฟอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการสื่อสารผ่านระบบอื่นเพื่อที่จะให้ปครนั้นอย่าเพิ่งมาเพราะในความเข้าใจของเราท่านทั่วไปที่เคยอยู่บนรางรถไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นการปฏิบัติในแต่ละแยกนะแต่ก่อนผมผ่านบ่อยๆแยกยมราชแยกสวนีแยกอะไรเอ๊ะแถวใกล้ๆกระทรวงการต่างประเทศ
1: ครับ
0: คือแม้จะป้องแล้วแต่ไม้กั้นยังไม่ลงเนี่ยก็รถไฟก็จะต้องหยุดเพื่อที่จะให้เคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเดินหน้านะรถไฟต่อแต่ทีนี้ปรากฏว่าทุกคนที่คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวรถไฟก็ต้องหยุดรอ
1: ต้องหยุดให
0: ้ไม่หยุดสิครับทีนี้พอไม่หยุดก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าบ่นเลยนะฮะมันเป็นปัญหาที่คงจะไม่ควรให้เกิดขึ้นซ้ำๆอีกครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: ครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดอย่างที่คุณบันทีเล่าฟังคือพบสารเสพติดในตัวพนักงานขับรถไฟนะครับ
0: ครับ
1: ก็จะเจอกันโดนคดีไปแล้วข่าวที่ไม่ยืนยันแต่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ว่าก็มีข่าวว่ามีคลิปว่าตอนไม่มีคนขับรถไฟไม่อยู่ที
0: ่นั่นไงผมถึงบอกว่าไม่อยู่แล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะคุณวิสุทธ
1: ิ์นั่นสิน
0: ะ
1: ผมก็เลยเอ๊ะมันก็เดี๋ยวต้องดูข้อเท็จจริงนะไม่อยู่ที่เรื่องใหญ่นะมีใครช่วยขับอยู่หรือเปล่า
0: ครับ
1: ครับส่วนเจ้าที่คุมไม้กั้นก็เจอข้อหานะฮะทำคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับส่วนพนักงานขับรถเมย์ก็ถูกไฟคลอกนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีคนเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีก็แน่นอนก็ไปเยี่ยมเนาะแล้วก็นายกพูดว่าอย่างนี้อยากจะขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็บอกว่าในอนาคตวงเล็บเองนะน่าจะระยะใกล้นะอาจไม่ใช่ต้องนะอาจพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางหรือขุดอุโมงค์เพื่อความปลอดภัย 100% นะเข้าใจอันนี้เป็นเรื่องใหญ่เนาะ
0: คร
1: ับเป็นเส้นทางอุโมงค์แต่ว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งอ่ะแต่ว่าในอนาคตไม่อยากให้เป็นเราไกลท่านนายกนะฮะแล้วก็จะไม่พึ่งดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณเพียงอย่างเดียวนะฮะลดความผิดพลาดจากความเสี่ยงของมนุษย์ก็เอาละเป็นหนึ่งจุดที่นายกรัฐมนตรีเห็นนะครับแต่ว่าอันนี้จะไปเป็นคนวิตกจริตหรือเปล่ามนุษย์ละคือหลายงานเวลาผู้เข้าบัญชานายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอธิบดีอะไรไปในพื้นที่แล้วก็มอบหมายนโยบายสั่งการก็เงียบไปอาจจะเงียบเพราะว่าทำไม่ได้ทำหรือสิ่งที่นายกพูดบางทีมันก็ทำไม่ได้จริงนะในแง่ระบบระเบียบนะมันก็ต้องทำอะไรมากกว่าคิดแล้วก็สั่งแล้วก็ต้องผมว่าต้องสับสนด้วยนะฮะ
0: เขาบอกว่าตรงจุดนั้นคุณวิสุทธ์ขอไปฟังนักวิชาการซึ่งก็เอาโจทย์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปตีโจทย
1: ์ว่
0: าจะสร้างอุโมงค์เขาก็หลับตานึกภาพว่าจะให้เป็นอุโมงค์แบบไหนจะให้รถลอดอุโมงค์แล้วรถไฟอยู่ที่เดิมหรือจะให้รถไฟมุดอุโมงค์ไปแล้วรถยังอยู่ข้างบนนะฮะแต่คนเขาก็มองว่าคำว่าอุโมงค์นั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุโมงค์ให้รถลอดพออุโมงค์ให้รถลอดเนี่ยเขาก็หลับตานึกภาพอย่างนี้นักวิชานักวิศวกรทั้งหลายแหละโอ้โหถ้าจะเอาจากแยกพระราม9อ่ะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเนี่ยมันความสโลปความอะไรของมันน่าจะไม่ได้เพราะไปโผล่ตรงติดคลองแสนแสบพอดีเลยมันจะต้องไปไกลกว่านั้น

0: ครั้นจะขุดลึกลงไปใต้คลองแสนแสบก็บอกว่าโอ้โหมันก็จะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอบางอันว่าก็คงจะต้องใช้วิธีนะอาจจะให้ต้องรถไฟทำเป็นคูเป็นอะไรลงไปซึ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาระยะยาวที่จะต้องลงทุนแต่เฉพาะหน้านะจุดตัดตรงนั้นเนี่ยที่รถมาจากกำแพงเพชร7เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้นะการจราจรณจุดนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องตัดกันไปตัดกันมาเราจะเห็นภาพอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับว่าพอมีรถเมย์ขอสมกมาขวางเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นจุดนะไม่ให้อีกฝั่งมันขยับอีกฝั่งก็เลยมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เสร็จปุ๊บพอรถไฟชนตูมเนี่ยกวาดไปหมดเลยแล้วก็เห็นภาพอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นเริ่มต้นคงจะต้องจัดระเบียบการจราจรนะถ้าปิดบางคนบอกปิดไปเลยเพราะว่าดูเหมือนเป็นปัญหานะไอ้กำแพงเพชร7แต่ถ้าไม่ปิดก็จะต้องกำหนดว่าจะต้องเลี้ยวได้กี่เลนกี่ช่องหรือมีสัญญาณไฟเพิ่มเข้ามาในจุดนั้นนี่แหละคือปัญหาเร่งด่วนน่าจะจัดการตรงนี้ก่อนอย่างอื่นเลยครับคุณวิสุทธิ์ครับ
1: ครับมาดูเรื่องที่ด่วนเปล่าไม่รู้นะคุณมนตรี
0: ฮะ
1: เรื่องกู้เงิน 400,000 ล้านรัฐบาลบอก
0: ด่วนรับไปแล้วครับ
1: ครับรัฐบาลบอกด่วนฝ่ายค้านบอกไม่ด่วนประชาชนบางกลุ่มลงสมผมด้วยบอกว่าไอ้สองแสน
0: ด่วนไหมคุณที่สุดด่วนไหม
1: ไม่ด่วนสองแสนหลังนะที่พัฒนาระบบไฟฟ้าต่างๆนะพลังงานเนี่ยผมไม่คิดว่ามันด่วนจะต้องมาคือเห็นว่าต้องทำแต่ไม่เห็นว่าด่วนต้องมานั่งแบบยัดอยู่ในแผนกู้เงินสองแสนล้านด้วยนะแต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็วันนี้รับคำร้องนะครับของทางฝ่ายค้านแล้วนะครับก็คือยื่นโดยพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์นะ
0: ครับ
1: ก็สารไว้พิจารณาแล้วก็ให้ครม.ชี้แจงภายใน7วันนะนะอันนี้ก็เป็นไปตามคาดคิดนะแต่ว่าหลังคำชี้แจงแล้วศาลท่านจะมีคำพิจารณาว่ายังไงแล้วไม่เกิน60วันใช่ไหมคุณมนตรีนะฮะ
0: คร
1: ับก็นี่เป็นเหตุที่ก็ถือว่าเป็นตามขั้นตอนของกระบวนการนะฮะก็เอาเป็นว่าสารรับไปแล้วแต่ว่าฟังจากรัฐบาลแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนการเดินหน้าต่อไปเรื่องของการเยียวยาและใช้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ200,000ล้านแรกก็คงไม่รอช้านะคงจะก็ว่าไปตามที่รัฐบาลวางไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดแผนรัฐบาลก็จะเริ่มลงทะเบียนที่25ใช่ไหมคุณตี
0: ลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1มิถุนายน
1: เงินก็จะไหลเข้าไปสู่โทรศัพท์ท่านนะแล้วก็ไหลไปอยู่กระเป๋าตังค์ท่านหรือไปอยู่ในร้านค้าที่ท่านช็อปอ่ะนั่นคือ200,000แรก200,000หลังก็เดี๋ยวก็ต้องลุ้นต่อว่าศาลจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะ
0: ไม่แน่ใจว่า200,000แรกนะครับถ้าจะให้ได้มาเลยเนี่ยมันก็ต้องกู้ต้องกู้โดยที่ด้านหนึ่งก็ให้ศาลท่านรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็มีกรอบเวลา60วันนะตรงนั้นเอาไว้แต่ระหว่างนี้เมื่อรัฐบาลมั่นอกมั่นใจยืนยันว่าสามารถทำได้แล้วก็จะทำควบคู่กันไปนะครับก็อยู่ที่รัฐบาลแต่ถ้าไม่กู้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินมาจากไหนที่จะนำมาใช้ในวันที่1มิถุนายนนะเพราะเงินที่จะเอามาจากพรบ.โอนงบประมาณปี69นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เสนอเข้าสู่สภายกเว้นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก 20,000 ล้านก็คงจะไม่เพียงพอ 20,000 ล้านก็คืองบกลางที่กันเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นต่างๆซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอพูดถึงคำว่างบกลางเนี่ยคนก็ตำหนิกันมากมายแต่รัฐบาลก็ได้มาชี้แจงไปแล้วไม่ใช่คือเอามาใช้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 1,300 ล้านบาทนะจนกระทั่งต้องออกมาอธิบายไม่ใช่เป็นการรับทราบนะฮะมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปเป็นตัวประสานเพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดส่วนเงินทองนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาไปจากงบกลางนั่นแหละคือเกิดเป็นเรื่องเป็นราวครับคุณที่สุดครับ
1: ก็โอ้โหถ้าขืนเอางบกลางไปแล้วป่านนี้ผมว่ารัฐบาลคงอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าตกลงจะได้ดูฟุตบอลไหมเนี่ยกสช.ว่ายังไง
0: เห็นบอกว่าได้ดู
1: แล้วช่องเสียดว่ายังไงเออไม่รู้ความคืบหน้าตอนนั้นเพราะว่ามอบหมายให้ช่อง11ดูแลเขาจะว่าทำแผนประสานงาน

0: ันเลยนะแล้วก็คงจะคุยกับทางกสทช.อ่ะ
1: ครับ
0: ว่าก็หมอครับหมอก็เจ
1: ค
0: ็
1: รับ บต้องรีบครับ
0: ครับ
1: เพ
0: อ
1: รา
0: ย่
1: ะ
0: างนี้
1: ต
0: แ
1: อ
0: หล
1: น
0: ะ
1: นี้หลวมไม่ได้ช่วงน
0: ค
1: ี
0: ร
1: ้
0: าวที่
1: ต
0: แ
1: ้
0: ล
1: อ
0: ้
1: ง
0: ว
1: พ
0: หม
1: ับ
0: อให
1: อ
0: ้
1: ย่าม ง
0: า
1: เด
0: ห
1: ีย
0: ก
1: ว
0: ร้อยใช่ไหมรอบนี้หมอจะต้องให้เยอะหน่อยไงนะ
1: โอ้ครับ
0: ว่าหมอก็คงอยากให้ในใจก็หันซ้ายแลขวาก็หมอตอนนี้มรสุมเยอะอะเอาจริงๆก็ไม่รู้เป็นยังไงนะว่าก็คือไม่รู้จะคืบไม่คืบแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟรีด้วยนะแต่สํา
1: ค
0: ครัญ
1: ับ
0: นะฮะสําคัญก็คืออย่าไปหยิบเงินของประชาวิทยาชนมาดูนะคนเล
1: ก
0: ่
1: ็
0: น
1: เห
0: ง
1: ็น
0: าน
1: เรื
0: แ
1: ่
0: น
1: อง
0: ่
1: ค้างเก่าก็ยังเคลียร์กันไม่จบนะครับว่
0: โอ
1: า
0: ้
1: ตกลง
0: ยังเป็น
1: ไม่
0: เข
1: ม
0: า
1: ี
0: ถู
1: อ
0: ก
1: ำนาจ
0: รู้ส
1: ไ
0: ึ
1: ม
0: ก
1: ่มีอำนา
0: แล้
1: จ
0: วฟ้องร้องกันในกสทช.ด้วยแล้วเนี่ยนะ
1: คุณที่สุดเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะชวนคุยต่อเกี่
0: ค
1: ยว
0: รัก บ
1: ับเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งแล้วพอดีมีเรื่องที่ใหญ่กว่าและปัจจุบันทันด่วนมันก็เลย
0: ค
1: ท
0: ื
1: ํ
0: อ
1: าให้เรื่องของกกร.ไง
0: อ๋อ
1: ซึ่งมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเขาบอกว่าเขาไม่ทนแล้วเพราะมันเป็นปัญหาลูกโซ่ที่จะทําให้การลงทุนเรื่องของภาคธุรกิจเขาเดินต่อไม่ได้อ่ะนะตรงนั้นก็ต้องมีใต้โต๊ะตรงนี้ก็ต้องมีหยอดน้ำมันตรงนั้นก็ขยับช้าตรงนี้อะไรก็ดูเหมือนจะติดขัดไปหมดก็เลยกลายเป็นที่มาของซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนนะฮะแต่พอเปิดตัวออกมาเสร็จปุ๊บดูเหมือนจะมันจะติดขัดๆยังไงเพราะจะมีการฟ้องร้องมีการบอกขีดเส้นกี่วันถ้าไม่มีหลักฐานต้องมาขอโทษมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวและยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แบบรวมๆนะครับว่าก็ถ้ากล้าที่จะกล่าวหาเขาก็ต้องมีข้อมูลและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกลับมันก็เลยกลายเป็นพันกันไปหมดแม้กระทั่งผลสำรวจ
0: ครับ
1: ที่นายกบอกว่าบางทีก็ไปถามว่าคิดว่ามีไหมมีก็ติ๊กช่องที่มีมันก็เลยเป็นความรู้สึกอันเนี้ยมันก็เลยทำให้ถูกตั้งคำถามจากภาคหลายๆภาคส่วนแล้วว่าเอ๊ะจะปราบโกงแล้วภาคเอกชนเขาก็มีข้อมูลแต่ดูเหมือนการตอบรับจากภาครัฐนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะติดขัดคุณที่สุดฮะ
0: เป็นแนวฝ่ามนุษย์นะคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเอาถามความรู้และความรู้สึกคนส่วนใหญ่บอกว่ามีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเห็นรัฐมนตรีบอกว่าโอเคก็เดี๋ยวจะไปแก้ไขเดี๋ยวไปตรวจสอบเดี๋ยวจะเร่งรัดนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าตอนหลังเป็นแนวฝ่ามนุษย์เราแบบเฮ้ยถ้าไม่แน่จริงไม่มีข้อมูลอ่ะฟ้องกลับนะคิดถึงตอนกกต.เลยอ่ะกกต.นี่คนที่มาเคลื่อนเนี่ยนะโดนเป็นคดีกันโอ้โหฟ้องกลับนะเลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแนวใหม่ของ
1: การ
0: ทำงาน
1: เดี๋ยวพักกันก่อนคุณสุดช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: เก้าสิบหกจุดห้าเอฟเอ็มเทคนิคเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: จึงทำให้ทุกอย่างกรอบอร่อยมาก
5: ไหนบอกอมเพียบ
6: ก็ใช้ตาฉลากทองไงเนี่ย
4: กรอบง่ายอร่อยนานต้องตราฉลากทอง
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
8: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
9: ต้องเลิกไปเลยครับ
10: เฮ้ยเดี๋ยว
8: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไป

0: Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาว่ากันต่อนะครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเข้าใจว่าน่าจะถูกมัดรวมกันกับประเด็นที่ทางรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลวาระผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังคือในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเสร็จๆรับฟังข้อเสนอต่างๆนะคุณวิสุทธิ์ยังปิดไมโครโฟนอยู่นะเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ดูจากการแถลงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าจะมีการรวบรวมข้อเสนอต่างๆซึ่งดูเป็นหัวข้อไม่ต่ำกว่า5หัวข้อด้วยกันก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งเข้าใจว่าประเด็นข้อเสนอของกกร.แม้จะมีมุมมองที่ยังแตกต่างกันอยู่แต่ผมเอาเป็นว่าผมเชื่อเป็นการส่วนตัวก็แล้วกันมันน่าจะถูกนำไปนำมัดรวมไว้กับข้อที่3ข้อที่3ก็คือข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนดึงดูดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสของประชาชนในระยะยาวก็คือเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพราะฉะนั้นข้อเสนอต่างๆของกกร.ในวันนั้นนะครับที่ได้ยื่นผ่านท่านรองนายกปกรณ์นินประพันธ์ไปเนี่ยก็น่าจะเอาเข้าครม.ไปพร้อมๆกันด้วยเพราะเขาเองอยากจะให้มีการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเสียทีเพียงแต่ว่าการออกมาสื่อสารตอบคำถามสื่อมวลชนของนายกรัฐมนตรีในวันเสาร์ที่ผ่านมานั้นเนี่ยมันก็เป็นประเด็นจนกระทั่งผมเห็นเนี่ยอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคุณธีรชัยภูวนาถนารานุบาล
4: ครับ
3: ก็มาเขียนใน Facebook ว่าเอ๊ะนะท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยเอาเป็นเหมือนกับเป็นการส่งสัญญาณที่ถูกมองว่านะฮะเนี่ยมันบางประโยคนะคุณธีรชัยยกมานะอย่างคุณอนุทินบอกว่าอย่างที่บอกที่มาของการสำรวจคืออะไรถ้าสำรวจแล้วไม่ได้เป็นไปตามนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องหากเรากล้าที่จะบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับตรงเนี้ยคุณธีรชัยก็บอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่มันทำให้จะบอกว่าส่งสัญญาณหรืออะไรยังไงเนี่ยคือความเชื่อมั่นนะฮะต่อข้อเสนอต่างๆนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะยังไม่ถึงขั้นกับรับมาแล้วก็จะนำไปพิจารณาเอาไปตรวจสอบเพื่อที่จะจัดการชำระสาสางปัญหาต่างๆที่มีอยู่ไปดูอีกสักประโยคนะที่คุณธีรชัยภูนาถนรานุบาลยกมาเนี่ยเป็นคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่อยู่ช่วงหนึ่งบอกว่าถามการสำรวจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสำรวจความรู้สึกถามมีการโกงไหมถ้ามีก็ติ๊กถูกอย่างนั้นจะนำไปวัดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินคดีมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งอย่างที่บอกเป็นตราบาปที่พวกผมก็ต้องมาแก้เป็นตราบาปที่ถูกประทับมาตั้งแต่ในอดีตก็ต้องถือว่าเป็นเวรกรรมของรัฐบาลชุดนี้ของผู้บริหารในชุดปัจจุบันที่จะต้องไปแก้ตราบาปแต่ไม่ใช่ไปเสริมตราบาปไปย้ำเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านย้ำถึงคำว่าตราบาปอยู่หลาย

0: คำในระหว่างประโยคใหญ่ที่ว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดตรงนี้ก็เลยถูกมองว่านะครับสิ่งที่ภาคเอกชนนำเสนอออกมานั้นเนี่ยการตื่นตัวในการที่จะรับฟังหรือนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาที่เขาสะท้อนมานั้นเนี่ยมันยังดูเหมือนยังมีติดขัดๆอยู่คุณที่สุดครับ
1: ครับจริงๆเอ๊ะผมคิดว่าคนหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะเวลาถ้าเกิดใครแจ้งเบาะแสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันมีหลักฐานเนี่ยนะมันควรจะได้รับการปกป้องแล้วก็เชิดชูมันจะเป็นฮีโร่ได้ซ้ำไปหรือเปล่าแต่ว่านี่ปรากฏว่าอาจจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหา
0: ครับ
1: นะฮะคือนี่มันทำให้คนก็ฝ่อแล้วคุณติ
0: ครับ
1: ทีนี้วันนี้มีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนคุณเพียงพนอบุญกลับนี่ถือว่านักบริหารมืออาชีพก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพรรคประชาชนหน้าปฏิรูปรัฐนะจะเล่าให้ฟังนี้ครับว่าผลการสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันเป็นชีวิตจริงของ SME คือที่ไปสำรวจเป็นนะครับสำรวจ401คนไม่รวมโครงการขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าจำนวน401คนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ไปสำรวจนะครับ 70%เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายกฎหมายของ SME
0: ครับ
1: ที่มีการจ้างงานไม่เกิน200คนพูดงี้เพื่ออะไรฮะคุณเตียมนอจะบอกว่านี่ไงขนาดรายย่อยเนี่ยต้องแบกรับอัตราจ่ายสินบนโตเร็วกว่าเศรษฐกิจไทยแล้วนี่ยังไม่รวมโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้สำรวจนะที่เฉพาะขนาดเล็กนะแล้วกำลังจะบอกคนที่ตอบสารเป็นคนที่มีหน้าที่โดยตรงทั้งฝ่ายกฎหมายทั้งฝ่ายจัดซื้อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมสินบนนะผมขออนุญาตดูเป็นข้อเสนอผมคิดว่าก็น่าสนใจรูปธรรมนะครับเช่นยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยลดใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นลดการใช้ดุลพินิจนี่ก็จริงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไอ้ดูพื้นที่เนี่ยน่ากลัวนะครับก็เลยก็มีตัวเลขนะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอย่างเดียวเนี่ยนะครับลดต้นทุนผู้ประกอบการได้ถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องแก้ไขที่สำคัญผมเชียร์เรื่องนี้นะฮะออกกฎหมายคุ้มครองเบาะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสครับ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะพี่กนอบอกว่าอันนี้เป็นมาตรฐานของ OECD OECD คือใคร OECD คือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะร่วมกว่า38ประเทศนะฮะก็คือเป็นองค์กรที่ดูเรื่องมาตรฐานสากลเรื่องการเก็บภาษีการต่อต้านการสินบนอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นองค์กรเขาอยู่แล้วก็ไทยเป็นสมาชิกด้วยแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าให้ข้อมูลทุจริตเพราะว่ามันไม่มีกลไกคุ้มครองไง
0: ครับ
1: บางคนก็เกิดอาการหวาดกลัวและอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอย่างผมก็นะผมรู้ข้อทุจริตข้อมูลผมไม่ชัดแต่รู้มีเบาะแสพอประมาณเนี่ยถ้าแจ้งมาผมโดนฟ้องกลับผมก็ไม่กล้าแจ้งอ่ะอันนี้ก็สำคัญนะเรื่องของการ
0: ค
1: ุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างเอาจริงเอาจังด้วยนะครับ
0: ครับผมขโมยบรรทัดสุดท้ายของคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอยู่ในวงเล็บ6นะวงเล็บเป็นข้อที่6ว่านายกรัฐมนตรีต้องแสดงท่าทีรังเกียจคอร์รัปชันให้จริงจังมากกว่านี้ให้น่าเชื่อถือมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนและวันนี้พอมีการตอบโต้นะครับและผมเห็นอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยเนี่ยในฐานะที่ท่านเองก็เป็นฝ่ายวิชาการของกกร.เนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงว่าการสำรวจนั้นยึดหลักสากลอย่างไรยึดตามหลักของธนาคารโลก OECD ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่แล้วก็หน่วยงานที่ร่วมทำนั้นเนี่ยมีทั้ง TDRI มีทั้งไม่รู้ปปช.ปปท.เอาเป็นว่านำมาอ้างว่าเป็นการทำโดยอิงกับหลักสากลและก็เป็นแม้กระทั่งแนว เกี่ยวกับเรื่องคำถามอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยก็คือมันมีที่มาที่ไปและเป็นกติกาสากลที่เขายอมรับกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นตอบโต้มีประเด็นที่ถูกไม่ใช่เป็นการท้าทายเป็นการโต้กลับจากภาคราชการที่จะต้องให้เอาข้อมูลมาแสดง3วัน7วันถ้าไม่มีก็จะต้องแถลงขอโทษเนี่ยวันนี้เข้าวันที่3แล้วนะเดี๋ยวอีก4วันไม่รู้ว่าทางกรมควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติการฟ้องร้องดำเนินการกับกกร.อย่างไรหรือเปล่าจริงๆถ้าไปดูในไส้ในจริงๆนะคุณวิสุทธ์นะ
1: ครับ
0: ตัวเลขที่ต้องมีการขานชื่อกรมควบคุมมลพิษขึ้นมาเป็นลำดับแรกนั้นเนี่ยเขาวัดจากตัวเลขนะฮะมันมีตัวเลขที่สูงกว่าหน่วยงานอื
1: ่
0: นๆแต่ถ้าไปย้อนดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยนะหน่วยงานที่อยู่ในลำดับแรกนะกลับกลายเป็นเรื่องของตำรวจได้ซ้ำไป
1: แต่ถ้าหน่วยงานเป็นตำรวจถ้าเป็นตัวเลข
0: ก็คงอาจจะไม่มีตัวเลขที
1: ่ควบคุมประเท
0: ศแล้วมันสูงนะ
1: ครับ
0: เพราะนั้นวันนี้ผมเห็นอีกอันหนึ่งที่เขามีการประชุมกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือแม่เขาตั้งกลุ่มกันทำงานภายใต้แนวคิดทนไม่ไหวแล้วโว้ยคือวันก่อนเนี่ยของซีโร่คอร์รัปชันของกกร.เนี่ยและเพื่อนไม่ทนนะ
1: แต่วัน
0: น
1: ี้
0: นะกลายเป็นขับเคลื่อนเพื่อที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อนะเป็นอีกภาคหนึ่งของภาคประชาชนทนไม่ไหวแล้วเว้ยประกอบไปด้วยมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT
1: ครับ
0: โดยดร.มานะนิมิตมงคลดร.มานะก็เป็นประธานนะฮะมูลนิธิต่อต้านการทุจริตโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอาจารย์วิชาก็เป็นประธานมูลนิธินี
1: ้และปปช.เก่า
0: ปปช.เก่านะชื่อชั้นก็เป็นที่ประจักษ
1: ์ชั้นอ๋องชั้นอ๋อง
0: อีกมูลนิธิคือมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะมีพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์เป็นประธานทั้ง3มูลนิธินี้นะฮะรวมทั้งผู้แทนได้ประชุมหารือกันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผมเห็นภาพด้วย
1: ครับ
0: เนื่องจากวิตกกังวลกับสภาพการทุจริตคอร์รัปชันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้ง3มูลนิธิเห็นพ้องกันที่จะผนึกกำลังกันทำงานโดยเบื้องต้นทั้ง3มูลนิธิจะเข้าร่วมกับทีมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันคือกกร.เพื่อทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดทนไม่ไหวแล้วโว้ยก็ถือว่าเป็นภาคประชาชนที่ออกมาขับเคลื่อนนะอีกปีกหนึ่งเพื่อที่จะให้กกร.ได้เห็นว่าไม่ได้ทำงานอย่างลำพังก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาในการที่จะดำเนินการนะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเช้าผมฟังดร.ธนวัฒน์ผลวิชัยนะครับพูดถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าที่ต้องลุกขึ้นมาก็เพราะว่าเปรียบเป็นมะเร็งนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยโดยเฉพาะนะผ่านระบบราชการต่างๆเนี่ยมันเป็นระยะที่3ของมะเร็งครับคุณวิสุทธ์ครับ
1: แล้วไงฮะ
0: ก็ถึงได้ต้องลุกถ้าไม่ลุกขึ้นมาก็อาจจะลุกไม่ขึ้นหรือมั้งครับ
1: นั่นสิผมถามว่าถ้าผมอีกฝ่ายของเราแล้วจะให้ทำไงจริงจริงเห็นด้วยการเขาเคลื่อนหลายรอบนะแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าคือถ้าฝั่งที่ทุจริตเขาเฉยอะ
0: ครับ
1: ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนเพราะจริงๆบางคนสู้มากก็เหนื่อยล้าแต่สำคัญถ้าเกิดทุกฝ่ายช่วยกันยังพอจะเห็นอะไรอยู่บ้างนะ
0: ก็คุณที่สุดนะผมเติมอีกคำหนึ่งคือหลายครั้งเนี่ยอย่างที่ตัวอย่างที่เขาสำรวจออกมาเนี่ยต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นจากการทำธุรกิจซึ่งเขาบอกว่าถ้าตัดต้นทุนตรงนั้นออกไปจะทำให้สามารถลดราคาสินค้าได้ 20-30% อันนั้นคือต้นทุนแฝงที่เกิดจากรายจ่ายที่เขาต
1: ้
0: องจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีอีกหัวข้อหนึ่งเทียบเคียงกันกับจ่ายกับไม่จ่ายปรากฏว่านะถ้า นะฮะไม่จ่ายเนี่ยนะฮะต้นทุนจะสูงกว่าจ่ายโอ้ใช่ฟังเลยน่าตกใจ
1: ใช่ใช่เจอไปแล้วเห็นมาแล้วที่มันก็ฝังรากลึกไงใช่คือไม่รู้อ่ะคือผมว่าเรื่องนี้ก็พูดมานานแล้วพูดมันเยอะวิธีการก็มากมายสำคัญก็คือว่าเอาจริงหรือเปล่าแล้วก็ส่วนหัวก็ต้องเอาด้วยทีนี้ปัญหาการทุจริตเท่าที่ผมมีโอกาสไปทำสำรวจเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
0: ครับ
1: ปัญหาหนึ่งของการทุจริตที่แก้ไม่ได้คือหัวหน้าทุจริตด้วยแล้วถ้าลูกน้องหรือคนในฝ่ายไม่เอาด้วยเนี่ยโดนย้าย
0: ก็กลาย
1: ดีไม่ดีโดนฟ้องคืออย่าง
0: น
1: ี้
0: กลายเป็นแกะขาวเลยฮะ
1: คือมันแกะ
0: ก็เลยจำใจต้องอยู่ให้กลมกลืนกับเขาอย่างนี้
1: ใช่ใช่คือแกะขาวไม่พอบางทีการทำงานระบบราชการหลายงานอิงเอกสารอิงข้อกฎหมายคนที่ไม่ร่วมไม้ร่วมมือเดี๋ยวมันจะเจอข้อหาอื่นเยอะเหมือนกันนะ
0: ครับ
1: อันนี้เป็นเหตุผลหนึ่งครับนะ
0: พอมีสามมูลนิธิออกมาขับเคลื่อนร่วมด้วยก็คงจะทำให้
1: ก็ต้องเชียร์ต้องช่วยกันต้องช่วยกันนะครับ
0: ก็คงจะไม่แผ่วก็ผมฟังดร.ธนวัฒน์พลวิชัยซึ่งกำลังจะกลายเป็นจำเลยของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยผู้ดำเนินรายการก็ถามสิเล่นจริงๆว่ายังไงในจานเนี่ยบอกไม่ถอยเดินหน้าอย่างมากก็ติดคุกก็จบจะได้รู้กันว่ามันถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวกับสังคมให้ช่วยกันจัดการกับปัญหาที่มันฝังรากลึกตรงนี้มานานโอ้ก็แสดงว่าถ้าขู่ว่าจะดำเนินคดีอีกฝั่งหนึ่งก็มั่นอกมั่นใจว่าสุดท้ายถ้าสู้ไม่ได้ก็ยอมติดคุกแสดงว่าเดิมพันครั้งนี้ก็ไม่น้อยครับที่สุดครับ
1: แต่ที่ไม่ถอยก็คือหน่วยงานที่ กกล.ก็ไปสำรวจมาแล้วมีชื
0: ่อ
1: สู้จริงไงนะ คือสู้บอกไม่จริงอะไรถูกกล่าวหาจะฟ้องกลับในหน่วยงานไอ้ที่สู้ไม่ถอยแต่ผมคิดว่ามันต้องมันสู้ถูกทางว่ะคือผมนึกภาพนี้นะถ้าเป็นหน่วยงานที่กกร.ก็พาดพิงถึงเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนท่าทีเป็นแบบขอบคุณสำหรับข้อมูลขอบคุณสำหรับการสำรวจแล้วขอไปตรวจสอบดูถ้าจริงก็จะเอาจริงเอาจังนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาติดตามความคืบหน้าแล้วอีกภายในสัก3เดือนนะจะคือแรกจะแจ้งความคืบหน้าในเรื่องดำเนินการผมว่าอย่างนี้ก็แปลกก็เป็นการสู้ที่มีเหตุมีผลมีหลักมีการนะแต่ขอให้ทำจริงนะแต่ตั้งหน้าสู้เลยว่าให้กูไม่เกี่ยวเว้ยไม่ใช่เว้ยเนี่ยนะโอ้ยนี่ฟังแล้วเหนื่อยใจอ่ะ
0: ก็คือเรื่องนี้นะฮะแหมไม่คงไม่ต้องใช้ภาษาที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้อ่ะนะวินยูชนนะก็น่าจะมีประสบการณ์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมนะพอพูดถึงเรื่องนี้นะมันไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่จริงโดยผ่านการตรวจสอบการให้คะแนนด
1: ั
0: ชนีต่างๆและเราเองก็อยู่ในจุดที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะน้อมรับแล้วก็เอาไปสำรวจตรวจสอบเพื่อที่จะจัดการในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเพราะยังไงเสียเนี่ยท่านไม่ต้องแถลงคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยไม่มีนโยบายนะ
1: แต่
0: บอกว่ามีนโยบายในการที่จะเรียกรับเงินสินบนเรียกเงินใต้โต๊ะอย่างนี้มันไม่มีใครที่ไหนเขาออกนโยบายอย่างนี้เพราะฉะนั้นท่านจะออกมาแถลงว่าเราไม่มีนโยบายเรื่องนี้เพราะฉะนั้นให้เอาหลักฐานมาถ้าไม่มีหลักฐานก็ทำให้บั่นทอนกำลังใจคนทำงานเราก็เสียหายก็จะฟ้องกลับโอ้มันดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่พอสังคมฟังแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอีกด้านหนึ่งครับคุณรู้สึกอ่ะน่าจะประมาณนี้เพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ภาคเอกชนก็คงจะขับเคลื่อนเพียงแต่ว่ายังอาจจะต้องรอความชัดเจนนะจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องเป็นหลังพิงในการที่จะตรวจสอบนะก็อยากจะได้เห็นการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆเพราะสังคมเริ่มตระหนักต่อปัญหานี้ร่วมกันแล้วว่ามันเป็นระยะที่3แล้วของมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายอาจจะรักษายากแต่ก็คงจะต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็ไม่รู้จะปล่อยเอาไว้ก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้ครับที่สุดครับ
1: ครับที่แน่นอนแล้วนะครับ5โมงเย็นนะคุณชาติ
0: โอ
1: ้หมดวาระ กลายเป็นผู้ว่าวันที่ลาออกนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าชัดชาติกับทีมผู้บริหารก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเป็นการอำลาตำแหน่งวันที่ยื่นใบลาออกนะ
0: ครับ
1: แล้วเดี๋ยวจะปั่นจักรยานนะไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตอน5 โมงเย็น
0: แล้วเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าพับพับ
1: พับคุณชัดชาติก็ช่วงหลังวิ่งเยอะแต่ยังไงก็ทำอยู่นะพับจักรยานขึ้นรถไฟฟ้านะวันนี้ก็ถือว่าจริงๆเรารู้แหละแต่ก็เป็นทางการชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณชาชาก็จะลาออกจากผู้ว่ากทมวันนี้แล้วก็กลับไปไม่ใช่กลับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจลูกชายสิลูกชายจะรับปริญญานะฮะแล้วก็จะกลับมาก็ลงสู่สนามเลือกตั้งชิงชัยตำแหน่งผู้ว่ากทมต่อไปดังนั้นก็คือ17 นาฬิกานายกไม่ใช่นายกเสียผู้ว่าชาชาก็ครบวาระ
0: เป็นอดีต
1: การลาออกก่อนจะเป็นอดีตลาออกก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ผู้ว่ากับทีมผู้บริหารนะฮะเขาก็ไปกินข้าวกันไม่ได้โปรโมทร้านนี้ก็ดังหมดแล้วนะข้าวต้มเป็ดอ้วนนะฮะก็เป็นร้านที่ตอนที่รับตำแหน่งเขาก็ไปกินข้าวร้านเนี้ยก่อนคือมากินเป็นร้านแรกที่มากินอาหารที่ร้านนี้ตอนมารับตำแหน่งแล้ววันนี้เนี่ยก็ชวนผู้บริหารมานั่งกินข้าวร้านนี้อำลาตำแหน่งครับโอ้แต่ใหญ่ก็มีกิมมิก
0: ตอนแรกเนี่ยคุณวิสุทธ์ผมเห็นสื่อเขาโปรยข่าวอย่างเนี้ย คือคำว่าสุดท้ายเนี่ยมัน
1: เ
0: ป็นอะไรที
1: ่เออผม
0: เนี่ยสื่อเขาบอกว่าชัดชาติชวนทีมหมายถึงทีมงานกินข้าวกลางวันมื้อสุดท้ายนะฮะ
1: เรียกว่าส่งท้ายได้ไหม
0: มันต้องส่งท้ายก่อนที่จะลาออกแต่พอไปดูเนื้อในข่าวเนี่ย
1: ครับ
0: ท่านพูดของท่านเองนะ
1: ก็เหรอโอ้เหรอ
0: ของท่านเองท่านบอกว่าหนแรกตอนเป็นผู้ว่าหนแรก
1: ครับ
0: ตอนเที่ยงก็ใส่ชุดกากีมากินข้าวที่นี่ก่อนเข้าศาลาว่าการวันนี้มื้อสุดท้ายจึงมากินที่นี
1: ่โอ้
0: ท่านเป็นผู้ว่านะ
1: แต่มันมีฟังแล้วหวาดเสียวแทนเลย
0: ประโยคถัดไปแต่ที่ผ่านมากินมาแล้วหลายครั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งจะมาอีกอ้าวครั้งนั้นมาก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วหลังเลือกตั้งจะมาอีกแสดงว่า
1: จะมาอีกรอบเหรอ
0: ก็จะมาอีกรอบก็ดูเหมือนก็ดูฟังขึ้นอยู่เพราะว่าท่านเป็นเต็งหนึ่งในสนามรอบในฐานะเจ้าของเก้าอี้ครับแชมป์เก่า
1: ครับก็วันนี้ก็ทำภารกิจหลายอย่างนะ
0: ครับ
1: ไปพูดเรื่องคอร์รัปชันให้กับนักเรียนนักเรียนจากก่อนจะไม่ได้ขอไปนะส่งท้ายด้วยเนี่ยเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะก็วันที่28นะก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้ว่า
0: 28มิถุนาย
1: นที่ต้องรู้ก็คือ
0: ไปพ้นลาบวชนะไปพ้นลาบวช28มิถุนายน
1: นี่แปลเลือกตั้งแล้วก็ลองดูว่าจริงเวทีที่สองกอนะว่าใครจะได้สัดส่วนสองกอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ
0: ครับคุณที่สุดแล้วพักฟังข่าวต้นชั่วโมงกันก่อนในช่วงหน้ากลับมาว่ากันต่อครับ
1: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อนมากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: ขณะนี้เวลา17 นาฬิกา
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: มีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันอนุทินสั่งตีรูปขึ้นทำเนียบนายกรัฐมนตรีไม่รอเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าภายในตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลปรากฏว่าได้มีการตีรูปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรีโดยถือเป็นการเปลี่ยนธรรมเนียมปฏิบัติเพราะปกติแล้วทำเนียบนายกรัฐมนตรีภายในตึกไทยคู่ฟ้าจะติดภาพก็ต่อเมื่อนายกรัฐมนตรีคนนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้วแต่ล่าสุดปรากฏภาพของนายอนุทินถูกนำมาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งไม่รอให้พ้นนายกรัฐมนตรีไปก่อนเพื่อเป็นการถือเคล็ดปปช.ชี้มูลบุญทรงร่ำรวยผิดปกติ107ล้านบาทแจ้งที่มาไม่ได้ส่งศาลฎีกานักการเมืองฝันยึดทรัพย์นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงว่าคณะกรรมการปปช.มีมติชี้มูลความผิดนายบุญทรงเตริยาภิรมย์เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ร่ำรวยผิดปกติรวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า107ล้านบาทก็ได้จริงจากการไต่สวนปรากฏว่าในระหว่างวันที่18มกราคม2555ถึง30มิถุนายน2556ขณะที่นายบุญทรงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้รับแต่งตั้งเป็นรองประธานกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติและประธานอนุกรรมการพิจารณาระบายข้าวมีรายได้จากเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งรวมเป็นเงินกว่า2ล้าน 80,000 บาทคู่สมรสมีรายได้จากค่าเช่าที่ดินปีละ200,000บาทส่วนบุตรอยู่ระหว่างการศึกษาเล่าเรียนแต่กลับปรากฏรายงานธุรกรรมเงินฝากจำนวนมากเข้าบัญชีธนาคารของนายบุญทรงคู่สมรสบุตรและบริษัทจำกัด2แห่งที่มีนายบุญทรงเป็นผู้ก่อตั้งโดยปราศจากแหล่งที่มาของรายได้ที่ชัดเจนและต่อมาปรากฏข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาถึงที่สุดของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองว่านายบุญทรงกระทำการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวในระหว่างดำรงตำแหน่งรวมกว่า107ล้านบาทซึ่งไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาของทรัพย์สินได้จึงให้ส่งรายงานสำนวนการไต่สวนไปยังอัยการสูงสุดเพื่อยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเพื่อขอให้ศาลสั่งให้ทรัพย์สินที่ร่ำรวยผิดปกติตกเป็นของแผ่นดินสุริยะชลอชงครม.งบ 6.5 พันล้านแจกปุ๋ยชี้ไม่เข้าเกณฑ์เร่งด่วนนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้ชะลอเรื่องการเสนอของงบกลางเพื่อดำเนินโครงการจะซื้อปุ๋ยอินทรีย์และสารชีวพันธุ์วงเงินประมาณ 6,500 ล้านบาทออกจากวาระการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้ก่อนเพื่อกลับไปพิจารณาทบทวนรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งนี้เนื่องจากการใช้งบกลางจะต้องเข้าหลักเกณฑ์เป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วนจึงต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าโครงการดังกล่าวสามารถดำเนินการได้หรือไม่รวมถึงต้องตรวจสอบแนวทางการใช้งบประมาณให้ถูกต้องและเหมาะสมเพื่อป้องกันปัญหาหรือข้อครหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตนายสุริยะกล่าวว่าเดิมโครงการดังกล่าวมีเป้าหมายช่วยลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีและส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์มากขึ้นภายหลังราคาปุ๋ยเคมีปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศและต้นทุนการนำเข้าที่เพิ่มขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ชนนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามรบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Himeคือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG High บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใดๆ
6: What makes a thinking school student unique?
7: We ask questions. We look for reason and facts. That helps us make better choices and learn with growth mindset.
5: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป
8: ์คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
9: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: ชั่วโมงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569นะครับวันนี้อยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์นะคุณอภิรักษ์นั้นนะมีภารกิจนะครับอยู่ที่ต่างประเทศแต่พรุ่งนี้จะกลับมาประจำการเหมือนเดิมคุณวิสุทธิ์ยังไม่ได้เปิดไมโครโฟนอีกแล้วนะฮะ เดี๋ยวขยับนิดนึงอ่ะก็คุณวิสุทธิ์ได้เห็นข่าวตรงนี้ไหมผมเนี่ยนะก็ดูปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการขาดแคลนการกักตุนเรื่องของน้ำมันหายในช่วงที่เกิดนะวิกฤตนะน้ำมันขาดแคลนต
11: ั
10: ้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมาอันสืบเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในตะวันออกกลางวันนี้ผมเห็นผู้ที่รับผิดชอบนะออกมาแถลงร่วมกันอีกแต่ก็เข้าใจว่าคงเป็นการรายงานความคืบหน้าทั้งพลตำรวจโทรุทธพลนวรักษ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมพลตำรวจเอกทัชชัยปิตานีรบุตรรองผบ.ตร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับน้ำมันเชื้อเพลิงของสำนักงานตำรวจแห่งชาติคุณเอกนัทพร้อมพันรัฐมนตรีพลังงานพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดี DSI แล้วก็มีทั้งกรมสรรพสามิตกรมธุรกิจพลังงานกรมการค้าภายในนะก็แถลงผลการตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้ค้าน้ำมันมาตรา7นะส่วน1นะซึ่งก็ดูในรายละเอียดเอาสักส่วน1นะฮะท่านบอกว่าก็ในกรณีของผู้ค้าน้ำมันมาตรา7นะส่วน1ที่มีสถานีน้ำมันของตนเองมีการประวิงเวลาการจำหน่ายเพื่อกักตุนน้ำมันฉวยโอกาสเก็งกำไรราคาน้ำมันที่ขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นเหตุให้เกิดภาวะวิกฤตขาดแคลนน้ำมันอย่างรุนแรงในเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะฮะท่านก็บอกคณะทำงานตรวจสอบพบว่าสาเหตุที่น้ำมันขาดแคลนโดยเฉพาะอย่างยิ่งน้ำมันดีเซลเกิดจากการประวิงเวลาการจำหน่ายนะการจำหน่ายน้ำมันของผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ที่ว่านี้นะครับที่นะมีสถานีบริการน้ำมันไม่จ่ายน้ำมันออกไปยังสถานีบริการน้ำมันในช่วงปิดช่องแคบฮอร์มุสระหว่าง20ถึง25มีนาคมถึงแม้มีน้ำมันอยู่ในคลังน้ำมันอย่างเพียงพอจนทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากจากการที่สถานีบริการน้ำมันไม่มีน้ำมันจำหน่ายโดยปริมาณน้ำมันดีเซลช่วงหลังจากปิดช่องแคบฮอร์มุสน้ำมันดีเซลได้หายไปจากระบบสะสมแล้วรวม 29.2 ล้านลิตรคิดเป็น 20.2%
11: ครับ
10: นอกจากนั้นแล้วผู้ค้าน้ำมันมาตรา7ยังมีการนำน้ำมันไปกักตุนในการขนส่งทางเรือและทางรถโดยใช้การประวิงเวลาเพื่อให้น้ำมันไปถึงคลังน้ำมันในช่วงเวลาที่ตนเองสามารถที่จะทำกำไรได้อย่างมหาศาลจากการเก็งกำไรราคาน้ำมันโดยพบเรือขนส่งน้ำมันขนาดใหญ่นะวงเล็บ 2.5 ล้านลิตรจำนวน23เที่ยวนะวงเล็บของเดิม2เที่ยวประวิงเวลาเพื่อกักตุนน้ำมันบนเรือจำนวน 50.8 ล้านลิตรและการประวิงเวลาทางรถซึ่งพบว่าไม่มีการระบุปลายทางจำนวน662เที่ยวจำนวนน้ำมัน 2.1 ล้านลิตรซึ่งเชื่อว่ามีพฤติกรรมในการกักตุนน้ำมันไว้บนรถหรือในสถานที่กักเก็บน้ำมันอื่นใดที่นะฮะมีใช้ที่มีใช้ไม่ใช่ของสถานีบริการน้ำมันโดยจะมีการสืบสวนขยายผลต่อไปเนี่ยคือรู้ข้อมูลรู้อะไรต่อไม่อะไรทั้งหมดแล้วผมเห็นประเด็นเนี่ยก็สรุปรวบยอดก็คือการขาดแคลนน้ำมันในช่วงดังกล่าวก็เกิดจากพฤติกรรมพฤติการต่างๆเหล่านี้ที่มีข้อมูลที่ผมนำมาเรียนบางส่วนแล้วยังพบว่ามีการใช้หุ่นเชิดรับเงินแทน
11: ครับ
10: มีหลักฐานเงินหมุนเวียนกว่า 3,000 ล้านบาท
11: 3,000 ล้านบาทโอ
10: ้และทีเนี้ยมันก็ยังอยู่ในระหว่างการสืบสวนและก็ขยายผลมันก็เลยดูเหมือนจากข้อมูลอาจจะเยอะนะฮะจำนวนที่จะต้องตรวจสอบอาจจะมากมันก็เลยยังไม่สามารถที่จะสาวไปถึงตัวผู้ที่กระทำความผิดหรือเข้าสู่กระบวนการในการที่จะดำเนินคดีตามกฎหมายเพราะในรายละเอียดถัดๆไปเนี่ยท่านก็จะบอกถึงความผิดเข้ามาตรานี้พ.ร.บ.นี้มีโทษจำเท่านี้มีโทษปรับเท่านี้นะแล้วก็มีรายละเอียดก็ยังอยู่ในกระบวนการในการที่จะต้องดำเนินการต่อไปเข้าใจว่าเป็นการรายงานความคืบหน้าครับคุณสุดคำ
11: ครับคุณมนตรีผมพาไปดูข่าวเล็กๆแต่ว่าน่าสนใจสำหรับ
10: ครับ
11: คุณสุริยะช่วงนี้เงียบนะสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจฮะซันนี่ของคุณมนตรีอ่ะเงียบ
10: ครับ
11: เงียบนะเห็นว่ากำลังเตรียมหาลู่ทางในการซื้อปุ๋ยอยู่นะ
10: ครับ
11: แต่ว่าในท่ามกลางความเงียบนะครับคุณสุริยะเซ็นแต่งตั้งคุณสมศักดิ์เทพสุทินครับนั่งหัวโต๊ะทีมขับเคลื่อนนโยบายเกษตรเห็นว่าภารกิจก็จัดเต็มฮะแทบจะทำหน้าที่แทนท่านรัฐมนตรีเกษตรได้เลยนะ
10: ครับ
11: นะก็มีข่าวว่าอย่างนั้นแล้วเป็นจริงเมื่อวันที่16ที่ผ่านมาก็แต่งตั้งให้คุณสุริยะครับเป็นประธานคณะกรรมการฮะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อน นะฮะเรื่องของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นโยบายสำคัญของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับ
10: ครับ
11: คือให้รู้ว่าใครเขียนว่าคุณสมศักดิ์เทพสุทินหายไปไหนไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนอกน้อยใจหรือไม่จะเราจะพักหรือเปล่าก็คำสั่งนี้มีผลชัดเจนนะฮะก็คือว่าก็ตับตาดูบทบาทคุณของคุณสมศักดิ์ผมว่าอาจจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรจะเรียกว่าไงฮะตัวคนที่ช่วยคุณสุรัตน์เต็มที่อ่ะ
10: ครับ
11: มีงานทำแล้วก็อาจจะทำแทนได้ก็ได้หลายเรื่องด้วยกันนะมาแล้วมาแล้วคุณสมศักดิ์เทพสุทินอันโอกาสที่บอกคุณสมศักดิ์เคืองมากไม่ได้เป็นรัฐมนตรีนะน่าอกน้อยใจนะช่วงนี้คุณสมศักดิ์มีที่มีทางเรียบร้อยแล้วครับแล้วก็ดูจากอำนาจหน้าที่ก็ถือว่าเต็มไม้เต็มมืออยู่ขอบคุณสมศักดิ์นะฮะ
10: ไม่ใช่มีที่มีทางอย่างเดียวคุณวิสุทธิ์มีอำนาจด้วยเพราะ
11: ใช่ใช่เลยบอกว่ามีอำนาจด้วย
10: ไปดูในหนังสือ
11: ครับ
10: ที่ลงนามในคำสั่งของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเนี่ยก็แจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของอำนาจในการที่จะต้องทั้งเรียกเอกสารเรียกข้อมูลตรวจสอบความคืบหน้าให้เจ้าหน้าที
11: ่
10: คือก็ดูเหมือนจะครอบคลุมเยอะเลยทีเดียวก็ถือว่าเป็นแหมจะบอกว่าเป็นเงาก็ไม่ใช่เพราะว่าท่านก็เป็นตัวเป็นตนของท่าน
11: ดีไม่ดีเราจะเห็นหน้าคุณสมศักดิ์บ้างคุณสุริยะนะ
10: ครับ
11: คุณสมศักดิ์ที่เคยมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่เป็นรัฐมนตรีบ้างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะ
10: ครับ
11: แต่ก็ไม่ได้เป็น
10: โ
11: อ้รอบนี้ไม่ผิดหวังนะไม่จะเป็นแค่ประธานที่ปรึกษาแล้วกับเพื่อนนโยบายนะ
10: ครับ
11: นี่อันหนึ่งนะอย่างหนึ่งที่ในกระทรวงเช่นกันนะคุณยงยุติยะไพรัตน์
10: ผมก็แปลก
11: คนใกล้ชิดคุณทักษิณนะฮะแนบชิดมากนะ
10: ครับ
11: แล้วก็ลูกสาวคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน์นั่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฮะ
10: ครับ
11: ปรากฏว่าคุณพ่อมีตำแหน่งเป็น
10: คณะทำงาน
11: ทีมที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยก็คือลูกสาวเป็นรัฐมนตรี
10: รัฐมนตรีช่วย
11: มีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษา
10: ครับ
11: แล้วเป็นที่ปรึกษาที่วันนี้เนี่ยไปพบนายกรัฐมนตรีครับที่ตึกไทยคู่ฟ้าคุยกันเนี่ยปกติเวลาผมเข้าใจเวลาจะคุยกันเรื่องตำแหน่งเรื่องงานเนี่ยนะจะใช้เวลาไม่นานเนาะนี่ฟาดไป2ชั่วโมงครับโอ้โหท่านที่ปรึกษานะฮะยงยุทธนะฮะติยภัยรัตน์พร้อมลูกสาวรัฐมนตรีช่วยพบคุณทักษิณ2ชั่วโมงเขาบอก
10: แสดงว่ามีเรื่องคุยเยอะ
11: นั่นสิแต่ว่าผมไปส่องดูเขาบอกว่านี่ก็คุยกันเรื่องนี้การลดความชื้นของข้าวนาปรังให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวนะฮะทำไมคุยกันนานจังเห็นว่าไม่เจอกันนานก็เลยคุยกัน2ชั่วโมงไม่ธรรมดาครับนะ
10: ครับ
11: ไม่ธรรมดาก
10: ็ถือว่าไม่ธรรมดาทีเดียวเลย
11: ครับ
10: จริงเนี่ยผมคุยกับคุณอภิรักษ์หรือคุณอภิสุทธิ์ในช่วงวันแรก
11: ๆครับ
10: ในวันที่นะลูกสาวคุณยงยุติยภัยรัตน์ก็คือคุณปิยรัตน์ติยภัยรัตน
11: ์ครับ
10: เข้ารับตําแหน่งนะ
11: ครับ
10: ที่กระทรวงเกษตรในวันนั้นน่ะโอ้โหปรากฏว่าเป็นรัฐมนตรีช่วยที่มาพร้อมกับคณะที่ใหญ
11: ่
10: แล้วก็มีการประชุมคณะทํางานนะฮะคณะทํางานคนที่นั่งหัวโต๊ะคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วยเกษตรณตอนนั้นก็คือคุณยงยุติยภัยรัตน
11: ์
10: นะผมเห็นภาพที่เขาเอามาลงกันข้าราชการก็มาบรีฟมารายงานเกี่ยวกับเรื่องโครงสร้างเกี่ยวกับภาระหน้าที่อะไรทั้งหลายแหละเพื่อที่จะให้คณะทำงานของท่านรัฐมนตรีได้ทราบถึงขอบข่ายอะไรทั้งหลายแหละนะก็ตอนนั้นก็เป็นข่าวและตอนหลังเนี่ยเห็นว่ามีเอารูปหลายๆเยอะเลยล่ะออกจาก Facebook ไปนะดูเหมือนจะเป็นที่สังเกตสังกาอะไรก็ไม่แน่ใจมาเป็นข่าวอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้แหละครับที่เข้าไปที่ทำเนียบรัฐบาลและถ้าจะต่อภาพนะคุณที่สุดเราในฐานะคนข่าวการเมืองเวลามองการเมืองมองข่าวเนี่ยเราก็จะต่อให้เห็นภาพใหญ่นะวันนี้ที่ไปพบกับท่านนายกรัฐมนตรีนะไปในคือมี2สถานะสถานะ1เนี่ยมันเป็นสถานะทางการก็คือ คณะ
11: ปรึกษาคณะทำงานของรัฐมนตรีช่วย
10: แต่หมวกอีกใบหนึ่งท่านเป็นคุณพ่อของรัฐมนตรีนะและย้อนไปไกลๆท่านก็ถือว่าเป็นระดับแก่นแกนเป
11: ็
10: นแม่ทัพ
11: แม่ทัพเลย
10: อดีตประธานรัฐสภา
11: ครับแม่ทัพทางภาคเหนือของเพื่อไทยและคุณทักษิณ
10: นี่ก็คือการปรากฏกายขึ้นของคุณยงยุติยภิรัตในขณะเดียวกันเมื่อวานก็ปรากฏว่ามีข่าวออกมาที่คุณวิสุทธิ์พูดถึงเมื่อสักครู่ที่ทางคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจได้แต่งตั้งประธานคณะทำงานหรืออะไรตรงนั้น
11: ก็คือนโยบาย
10: คุณสัตเทพสุทินนะฮะและย้อนไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยจริงเท็จก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่เมื่อคนการเมืองมีเรื่องราวแบบนี้เขาก็จะนำไปต่อภาพนะฮะวันที่11พฤษภาคมคุณทักษิณนะได้รับการพักโทษนะฮะพอถัดจากนั้นปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยเนี่ยก็มีการลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานของพรรคเพื่อไทยขึ้นมาชุดหนึ่ง
11: ใช่ใช่ใช
10: ่มีคุณสมศักดิ์เทพสุทินอยู่ตรงนั้นด้วยแต่ไม่มีชื่อคุณยงยุติยภิรัตน์นะครับนะเพราะนั้นมันก็เลยคาบเกี่ยวมาจนกระทั่งถึงคำสั่งที่คุณสมศักดิ์ต้องมาทำหน้าที่ตรงนั้นแล้วก็เนี่ยคุณยงยุติก็ขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการพบปะพูดคุยถ้าจะมาวันนี้เดี๋ยวขอแวะไปกินกาแฟหน่อยนะนายกนะ คุยกัน2ชั่วโมงอย่างที่คุณวิสุทธิ์ว่าเนี่ยแสดงว่า
11: ไม่ธรรมดาน
10: าน
11: ไม่ธรรมดาถ้าคุยทำเนียบ
10: ทีนี้วกกลับไปที่กระทรวงเกษตรเที่ยวนี
11: ้
10: นะลำพังคุณสุริยะคุณซันนี่บิ๊กซันคนเดียวเนี่ยก็ถือว่าเริ่มเทิมอยู่แล้วนะนะฮะแต่โอ้โหปรากฏว่ามีประธานคณะทำงานชื่อสมศักดิ์
11: สมศักดิ์
10: สุทิมและไหนจะมี
11: ที่ปรึกษา
10: ที่ปรึกษาของรัฐมนตรีช่วยคุณยงยุติยะเป็นนั้น
11: แล้ววันที่ที่ปรึกษาได้ไปที่เชียงใหม่ไปตรวจงานไปกับรัฐมนตรีอะ
10: โอ้
11: แล้วผมว่านักข่าวไปจับภาพแทนที่จะภาพรัฐมนตรีฮะไปจับภาพท่านที่ปรึกษาคุณพ่อไม่รู้ว่าใครเป็นรัฐมนตรี
10: ผมไม่แน่ใจคุณวิสุทธ์นะว่าพรรคเพื่อไทยไม่แน่ใจว่าท่านจะขับเคลื่อนงานทางด้านเกษตรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันเพื่อที่จะให้ได้รับการตอบรับจากประชาชนอ่ะมันก็เลยทำให้เอาระดับบิ๊กทั้งหลายเนี่ยไปกองไว้ที่นั่นทั้งหมดเลยครับคุณวิสุทธ์นะต้องติดตามดูบทบาทของกระทรวงเกษตรต่อจากนี้ครับแต่วันพรุ่งนี้เห็นบอกว่าปุ๋ยกี่พันล้านตรงนั้นเนี่ยเอาอย่างไม่เข้า
12: ช่องแคบของม
11: ูลได้ใช่ไหมหาประธานใช่ไหม
10: ดูเหมือนอะไรนะคุณวิสุทธิ์มีเสียงแทรก
11: ขอโทษทีมาสักครู่มีเสียงคุณบุญตีเข้ามา
10: เอาเป็นว่าวันพรุ่งนี้วาระของที่ประชุมคณะรัฐมนตรีจะยังไม่มีเรื่องของการซื้อปุ๋ยผมฟังจากข่าวต้นชั่วโมงของสำนักข่าวไทยเมื่อสักครู่นะครับก็จะยังไม่หยิบยกเข้ามาพิจารณาไม่แน่ใจว่าทางกระทรวงเกษตรยังไม่พร้อมที่จะนำเข้าพิจารณาหรือว่าอาจจะต้องไปเพิ่มเติมข้อมูลอะไรต่อมีอะไรแล้วเสนอกลับเข้าไปใหม่ในครั้งถัดไปหรือเปล่าครับคุณวิสุทธิ์ครับ
11: ครับ
10: ก็คุณวิสุทธิ์มันมีข่าวอันหนึ่งต้นชั่วโมงเมื่อสักครู่ผมเห็นข่าวตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วก็ถือว่าเป็นวัฒนธรรมหรือเป็นขนบเป็นประเพณีใหม่ของทำเนียบรัฐบาลนะครับจริงๆวันนี้ความเคลื่อนไหวของนายกรัฐมนตรีอนุทินนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นงานใหญ
11: ่ครับ
10: ท่านเป็นประธานการประชุมสรุปสถานการณ์ด้านความมั่นคงของประเทศ
11: ครับ
10: ผมดูรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมเนี่ยแสดงว่าต้องเป็นความมั่นคงทั้งชายแดนแล้วก็ภาพรวมแต่จุดหลักน่าจะอยู่ที่เรื่องของชายแดนแล้วก็เรื่องราวของภาคใต้เพราะว่ารายชื่อแรกก็คือท่านรองนายกศิริศักดิ์พวงเกตแก้วท่านเป็นรองนายกรัฐมนตรีด้วยแล้วก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของ3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยจากนั้นก็มีชื่อพลโทวนัทลักษิริผู้อำนวยการสำนักงานข่าวกรองกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกรมน.นายชนัทสุวรรณานนท์ผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาติท่านนี้เป็นหัวหน้าคณะพูดคุยท่านใหม่นะฮะเรื่องของการพูดคุยสันติสุขภาคใต้พลโทธีรนันท์นันทขว้างเจ้ากรมข่าวทหารบกพลเรือโทณัฐพลพรมขุนทองเจ้ากรมข่าวทหารเรือพลอากาศโทอังคารอินทราเจ้ากรมข่าวทหารอากาศพลโทสุเมธพรมตรุษ ผู้บัญชาการศูนย์รักษาความปลอดภัยพลตำรวจโทยศวินหัดสมนผู้บัญชาการตำรวจสันติบาลอันนี้ก็คือที่เขาขานชื่อถึงเกี่ยวกับเรื่องที่นายกรัฐมนตรีเรียกประชุมเกี่ยวกับเรื่องของด้านความมั่นคงในท้ายข่าวบอกว่าวาระการประชุมวันนี้จะมีการพูดคุยเรื่องสถานการณ์ความมั่นคงตามแนวชายแดนก่อนจะประชุมสมช.ในวันที่20พฤษภาคมผมก็เลยเข้าใจว่าน่าจะมีทั้งเรื่องชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้านและก็เรื่องของปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้แต่ทีนี้ในท้ายข่าวนี่สิคุณวิสุทธิ์ครับ
11: ครับ
10: นะปรากฏว่ามีการรายงานข่าวภายในตึกไทยคู่ฟ้ามีการติดตั้งรูปนายกอนุทินบนผนังทำเนียบนายกรัฐมนตรี
11: มันจะแปลกตรงไหนครับครับจะมันจะแปลกตรงไหนครับ
10: ก็แปลกตรงที่เดิมนั้นเนี่ยภาพที่จะเอามาติดบนทำเนียบนายกก็ต่อเมื่อท่านนั้นพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว
11: อ๋อต้องเป็นอดีตไปแล้วถึงจะติดได้ใช่ไหมไม่ได้แปลว่ารับตำแหน่งแล้วก็ติดเลยไม่ใช่ไงใช่ไหม
10: ก็เลยกลายเป็นที่สังเกตสังกาว่าเอามาติดภาพในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ก็ไม่มีอะไรอื่นไกลคุณวิสุทธิ์นะ
11: คร
10: ับ ข้อความสุดท้ายนะที่เอามาติดในระหว่างดำรงตำแหน่งโดยไม่รอนะก็เลยไปคาดการณ์กันว่าเพื่อเป็นการนะฮะถือเคล็ดเอาเคล็ดนะคุณวิสุทธิ์นะฮะติดซะตั้งแต่วันนี้ไม่ต้องรอไปจะได้จะได้ยาวๆอย่างนั้นหรือเปล่า
11: ไม่รู้ที่ครับนายกสายมูเหรอฮะ
10: นี่
11: ผมไม่รู้ผมไม่รู
10: ้แต่ถ้าจะมองในเรื่องของหน่วยงานอื่น
11: ๆครับ
10: ก็ผมบางที่ก็เห็นนะคุณวิสุทธิ์ว่าคนเนี้ยจะดำรงตำแหน่งผู้นำองค์กรหน่วยงานเนี้ยป
11: ี
10: นี้ถึงปีนี้ส่วนภาพสุดท้ายนะจะเป็นภาพที่คนปัจจุบันว
11: ่
10: าเข้ารับตำแหน่งเมื่อไหร่แล้วก็ถึงปัจจุบันก
11: ็
10: จะเป็นอย่างนั้นอ่ะก็พอดีทำเนียบอาจจะมีวิธีปฏิบัติอีกแบบหนึ่งพอมีการติดตั้งอย่างนี้นักข่าวเขาก็เลยไปซักไซได้เรีย
11: น
10: พอไม
11: ่
10: ม
11: ี
10: คำตอบก็ถ้าไม่มีคำตอบก็หาคำตอบจากวิธีเดียวก็เอา
11: คือวิธีนี้ทำให้นายกตอบได้ผู้นี้จะตอบคือถ้าบอกว่าเพราะถือแค่เดี๋ยวผมว่านายกคงมาตอบว่าไม่ใช่ไม่เกี่ยวอะไรเงี้ยนะเออนะนี่คือเรื่องนั้นแต่ว่าที่เรื่องที่มันลากยาวมาแล้วก็ไม่ได้ไปต่อคือเรื่องของกฎหมายเรื่องของการแก้รัฐธรรมนูญใช่ไหมครับ
10: ครับ
11: ที่เรียกว่าทางรัฐบาลไม่ได้หยิบมาไปต่อสำหรับกฎหมายที่ค้างไว้นะฮะแล้วก็ทางพรรคภูมิใจไทยคุณพระดอนบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวพรรคเพื่อไทยพรรคภูมิใจไทยเดินหน้าต่อจะเอาเข้าที่ประชุมพรรควันที่19ถ้าเห็นชอบก็จะยื่นต่อประธานสภาเลยนะฮะพักเดียวเลยไม่ต้องพึ่งมือใครนะฮะตัวเหตุผลว่าอะไรนะถ้าเกิดว่าปื้ดถ้าเกิดดึงดันจะทำต่อมันก็ถูกตีตกอยู่แล้วก็เริ่มต้นใหม่ดีกว่านี่คำอธิบายนะล่าสุดคุณพระดอนบอกว่าก็ย้ำอย่างที่ว่าแหละครับวันที่19นี้จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญต่อที่ประชุมส.ส.พรรคภูมิใจไทยแล้วหากเห็นชอบอันนี้ผมเห็นชอบอยู่แล้วล่ะนะ20ก็จะยื่นต่อประธานรัฐสภาคุณสมพงษ์สารัมนะฮะก็โดยสาระเนี่ยจะครอบคลุมเรื่องการแก้ไขมาตรา256นะฮะและเพิ่มเติมหมวด 15/1 ก็คือจัดทำรัฐธรรมนูญกันใหม่เลยนะฮะแล้วก็ที่ล็อกไว้ก็คือว่าไม่ให้สภาร่างรัฐธรรมนูญสสรตกลงเขาจะมีสสรใช่ไหมไม่ให้แก้ไขเนื้อหาหมวด1แล้วก็หมวด2นะฮะก็นี่คือความคืบหน้าล่าสุดนี่คือพรรคภูมิใจไทยส่วนพรรคประชาชนแน่นอนครับประชาชนต้องนี่เป็นเรื่องหัวใจสำคัญนะวันนี้ทางพรรคประชาชนก็บอกว่าจะเสนอร่างรัฐธรรมนูญใหม่เช่นกันนะครับโดยมี3หลักการนะเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนป้องกันการผูกขาดแล้วก็ไม่เพิ่มสิทธิ์ให้กับทางสวนะฮะแล้วก็พิจารณารัฐธรรมนูญปี60มันเป็นปุ๋ยชั้นดีของระบอบสีน้ำเงินเลยจะต้องมีการแก้ไขนะนี่ก็ว่าก็ต้องเดินหน้าต่อไปนะฮะ แล้วก็ย้ำก็คือว่าประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ถ้ามองเยอะคือว่าการร่างรัฐธรรมนูญก็จะเริ่มต้นนะคุณมนตรีอีกครั้งหนึ่งนับหนึ่งใหม่แต่ว่าจะนับได้สักกี่ยกไปให้สุดทางหรือไม่เนี่ยต้องถามคุณมนตรี
10: อ่ะแต่ละยกยกแรกอาจจะเร็ว
11: เร็วใช่ไหม
10: ที่เร็วก็เพราะผมดูจากข่าวที่คุณพลดอนที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู
11: ่ครับ
10: คุณพลดอนซึ่งเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็จริงๆเข้าไปตอบกระทู้ถามเรื่องนี้ในวุฒิสภาตั้งแต่เช้า
11: ครับ
10: มารอบหนึ่งแล้วแล้วก็มาให้สัมภาษณ์ในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งสัมภาษณ์ครั้งนี้เป็นเนื้อเป็นหนังตรงที่บอกว่าวันพรุ่งนี้พรรคภูมิใจไทยในที่ประชุมของพรรคประจำสัปดาห์เนี่ยก็จะพิจารณาร่างเนี่ยร่างเสร็จเรียบร้อยนะเสือปืนไวด้วยนะครับไม่ใช่เล่นจะเล่นเกมเร็วอย่างเดียวนะฮะก็ร่างไว้เสร็จสับถ้าวันพรุ่งนี้ที่ประชุมสสพักภูมิใจไทยเห็นชอบก็จะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพักภูมิใจไทยต่อประธานรัฐสภาในวันที่20เลยเร็วไหมครับนี่คือยก
11: แรกอย่างรวดเร็ว
10: นะฮะนี่คือยกแรกแล้วคุณประดอนในตอนท้ายๆยังบอกว่าเราเห็นความสำคัญและก็ประกาศตัวเป็นพรรคแรกที่จะจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
11: ่
10: หลังจากที่นะก็มีประชามติ21กว่าล้านนะผมก็บอกว่ายกแรกจะเร็วนะแต่เสร็จแล้วเนี่ยยกต่อๆไปเนี่ยก็ต้องดูว่าสถานการณ์การเมืองณเวลานั้นๆเนี่ยมันจะพัดพาไปทางไหนอย่างวันนี้ผมด้วยความที่เราเองก็ติดตามข่าวนะฝ่ายค้านเขาก็กระตุกเขาก็เรียกร้องมาตลอดคือฝ่ายค้านเขาอยากจะเห็นในสิ่งที่มันไม่เกิดแน่ๆก็อยากจะให้นำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่ค้างอยู่กลับมายืนยันซึ่งมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเพราะเป็นร่างของพรรคประชาชนนะและมันคนละแนวกับพรรคภูมิใจไทยนะมันก็เลยกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์ดองเรื่องเอาไว้ช้าแล้วก็และยิ่งแรกๆเนี่ยแกนนำของภูมิใจไทยออกมาสื่อสารอุ้ยปัญหาอื่น
11: ๆโอ้ยพลังงานก็มาเศรษฐกิจก็แย่พระอะไรเงี้ยนะ
10: คือกลายเป็นว่าต้องรอก่อนนะมันอื่นอย่างอื่นมันสำคัญกว่าแต่ดูเหมือนกระแสเอ๊ะฟีดแบ็ก
11: ไม่ได้ไม่ได
10: ้ก็เลยยกแรกเลยเกิดขึ้นและเกิดขึ้นเร็วด้วย
11: ครับ
10: บอกมาไม่จะมาเคลมมาบอกเลยว่าเป็นพรรคแรก
11: เราคือพรรคแรก
10: ยกต่อไปผมไม่แน่ใจว่าจะสั้นจะยาวก็ขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสถานการณ์ณเวลานั้นๆว่า
11: แล้วยกที่น่าเป็นห่วงคือยกสวนั่นเองใช่ไหมอันนี้คือแล้วพักก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วงหน้าคุยกับสุทธิชัย
10: เดี๋ยวมาเติมอีกรอบว่ามันจะมีกระบวนการขั้นตอนอย่างไรถ้ามันจะช้าจะเร็วจะอยู่ที่ตรงไหนพักก่อนครับ
11: สักครู่ครับ
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: ก้าวโจ5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
12: หวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
13: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
5: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน

0: ไปเจอกันแล้วเนี่ยมันจะทำให้สถานการณ์มันผ่อนคลายโดยเฉพาะช่องแคบฮอร์มุสนะจะเปิดได้หรือไม่ได้อย่างไรนะดูเหมือนจะมีคนที่ผิดหวังจากการเฝ้ารอตรงนี้เป็นอย่างไรนะไปติดตามในช่วงสายตรงสุทธิชัยยุนครับ
1: สายตรงสุทธิชัยยุน
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: ถ้าใครคิดว่าการพบปะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเพิ่งจบไปเร็วๆนี้นั้นจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดได้เร็วหรือเปิดได้เกือบจะทันทีคงผิดหวังครับเพราะว่าดูท่าทีแล้วอิหร่านกับอเมริกายังต้องเจรจากันต่อเพราะว่าสังเกตได้ดีครับว่าในถ้อยแถลงฝ่ายจีนนั้นไม่ได้เน้นเรื่องอิหร่านเลยทั้งที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาทันทีที่การประชุมเสร็จถ้อยแถลงที่มาจากทำเนียบขาวบอกว่าทางจีนนั้นได้แสดงความพร้อมที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงแต่ว่าถ้าฝั่งจีนในแถลงการทุกฉบับไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเพียงแต่พูดถึงว่าตะวันออกกลางต้องมีสันติภาพเพราะว่าจีนไม่ต้องการตั้งรับเป็นภาระที่จะต้องเป็นคนไปรับผิดชอบให้อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุสเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงนั้นตอนคุยกันเรื่องอิหร่านลงรายละเอียดแค่ไหนแต่ที่รู้แน่ๆก็คือสีจิ้นผิงไม่ต้องการที่จะให้สหรัฐมองปัญหานี้แต่เพียงฝั่งเดียวจีนสนับสนุนอิหร่านจีนถือว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลโจมตีอิหร่านนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศและจีนก็ต้องการให้มีข้อตกลงชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทางอิหร่านนั้นพอรับได้เช่นเดียวกันดังนั้นล่าสุดตรวจสอบแล้วก็ยังไม่มีทีท่าครับว่าจะสามารถเปิดได้เร็วตามที่คาดเพราะว่าอิหร่านประกาศว่าการจะเปลี่ยนผ่านจากจุดปัจจุบันไปสู่จุดของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสยังต้องเจรจากับสหรัฐอเมริกาและบอกว่าการไหลเทของเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุสนั้นจะเปิดเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอิสราเอลจบสิ้นลงไปคำว่าจบสิ้นของอิหร่านนั้นความหมายไม่ใช่แค่หยุดยิงชั่วคราวครับแต่หมายถึงตกลงกันในทุกประเด็นหลักๆแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการเปิดช่องแคบฮอร์มุสแต่ว่าล่าสุดทั้งสองฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะใกล้เคียงกับการที่จะตกลงอะไรกันได้เพราะว่าจุดยืนก็ยังห่างกันอย่างกว้างขวางยังไม่เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยอมหรือว่าทางฝั่งอิหร่านจะยอมถอยแต่ประการใดเลยเพราะว่าทรัมป์ก็เตือนว่านาฬิกากำลังนับถอยหลังนะเตือนอิหร่านอิหร่านก็บอกว่าข้อเสนอของเรานั้นเป็นข้อเสนอที่เป็นธรรมแล้วและใจกว้างแล้วทรัมป์กลับจากการประชุมสุดยอด2วันปักกิ่งแต่ปรากฏว่าทางอิหร่านนั้นได้แสดงความสนใจไม่มากเลยในการที่จะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสมีความหายความตึงเครียดลงได้ความตึงเครียดยังหนักแน่นอยู่ตรงนั้นโดยที่อิหร่านยืนยันว่าต้องการที่จะควบคุมช่องแคบฮอร์มุสอยู่ในระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อสงครามยุติลงเท่านั้นคำขู่ของอิหร่านต่อเรือที่วิ่งผ่านช่องแคบฮอร์มุสนั้นยังทำให้สถานการณ์รอบโลกเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สและเรื่องสินค้าทั้งหลายแหล่นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ราคาน้ำมันราคาพลังงานก็ยังเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกรวมทั้งปุ๋ย และสินค้าที่

0: มาจากน้ำมันเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเป็นปัญหาคำถามใหญ่เลยครับว่าอ้าวแล้วที่ทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องอิหร่านแล้วซึ่งก็ไม่ได้เนื้อหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยอย่างอื่นๆก็ดูเหมือนจะมีฟอร์มถ้อยคำที่หวานหูจากทรัมป์ไปให้กับสีจิ้นผิงแต่สีจิ้นผิงก็จะเน้นเรื่องสาระของการเจรจาเอ๊ดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงไหนเลยใช่หรือไม่มีคำพูดจากประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูดปาริสเกียนบอกว่าแน่นอนทันทีทันใดที่สถานการณ์แห่งความไม่มั่นคงในช่องแคบฮอร์มุซได้รับการแก้ไขการเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุซก็จะกลับไปสู่ภาวะปกติคำว่าภาวะปกติที่ผู้นำของอิหร่านพูดถึงนั้นหมายความว่าอย่างไรก็ไม่ชัดแจ้งเพราะว่าอิหร่านยังยืนยันจะเก็บค่าผ่านทางอยู่ดีแล้วความจริงเริ่มต้นค่อนข้างอย่างมืออาชีพเลยนะครับอิหร่านได้เริ่มต้นในการใช้มาตรการควบคุมการที่เรือแต่ละลำต้องการผ่านอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่เขียนขึ้นมาใหม่แต่ว่า สิ่งที่จะต้องทำต่อไปนั้นในความเห็นของประธานาธิบดีอิหร่านก็คือจะต้องมีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติสงครามในระยะยาวได้ก่อนเพราะว่าอิหร่านไม่เชื่อใจว่าถ้าเป็นข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วสหรัฐอาจจะเบี้ยวหรือว่าอิหร่านอาจจะไม่ยอมอิหร่านเองอ้างว่าพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงถ้าหากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและก็จะเปิดให้ช่องแคบฮอร์มุซกลับมาเหมือนเดิมได้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้บอกครับว่าช่องแคบโฮมุสควรจะเปิดต่อการเดินเรือโดยเร็วที่สุดนี่คือสำนักข่าวซินหัวของจีนเป็นคนรายงานขณะเดียวกัน ก็เป็นการที่ตอบสนองต่อความคิดเห็นนานาชาติว่าอิหร่านปิดการเดินทางเช่นนี้จีนจะอยู่เฉยๆหรือจีนได้บอกมาตลอดครับว่าจีนไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้อเมริกานั้นหาทางเจรจาหาข้อยุติกับอิหร่านให้ได้เพราะว่าตอนนี้อเมริกายังบล็อกเกตคือยังปิดล้อมอิหร่านอยู่รอบนอกบริเวณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพอประเมินได้ครับว่าทรัมป์ประชุมสุดยอดกับสีจิ้นผิง2วันเต็มๆที่ดูเหมือนมีแต่ข่าวดีมีแต่ข่าวทางบวกนั้นเนี่ยเอาก็จริงๆยังไม่สามารถไปเจาะ2เรื่องหลักคือเรื่องไต้หวันกับเรื่องอิหร่านได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเลยครับนอกนั้นเรื่องซื้อเครื่องบินโบอิ้งก็ตัวเลขก็น้อยกว่าที่คาดคิด200ลำไม่ใช่500 600ลำเรื่องภาษีการค้าระหว่างกันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ที่จะประกาศออกมาเป็นเนื้อหาเป็นรูปธรรมจริงจังเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดที่ทั้งโลกต้องการเห็นแล้วก็ได้ยินก็คือการจัดระเบียบโลกเนี่ยตกลงเป็นไปอย่างที่สีจิ้นผิงบอกไหมที่บอกกับทรัมป์ว่าเราควรจะเป็นหุ้นส่วนแทนที่จะเป็นศัตรูกันไอ้คำว่าเป็นหุ้นส่วนมันเป็นยังไงและจะยุติความเป็นศัตรูนั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีใดไม่มีใครมีความชัดเจนกับเรื่องนี้และคำถามเหล่านี้แต่ประการ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไป
3: ก็สถานการณ์นะครับในตะวันออกกลางสหรัฐกับอิหร่านนะครับก็ยังฮึ่มๆกันอยู่นะครับคุณวิสุทธิ์ซึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีอะไรนะยกระดับขึ้นเมื่อไหร่แต่ก็หลายคนก็คงจะไม่รู้จะเริ่มชินหรือยังนะคุณวิสุทธ์เพราะว่า
4: ใช่ๆคนจะแบบชินหรือจะแบบลุ้นแต่ก็ลุ้นน้อยลงนะเพราะว่าดูข่าวๆแต่วันมันก็ขึ้นๆลง
3: ๆก็คงอาจจะบอกเอาละพอละไม่ลุ้นแล้วเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นอะไรก็เกิดก็ต้องเกิด
4: อย่าง
3: น
4: ั้
3: น
4: ไหมแต่ว่าสิ่งที่เกิดแน่ๆเนี่ยนะผมเป็นคนชอบคุยกับผู้คนระหว่างทางตอนนี้เดือดร้อนทุกวงการเลยนะก คือว่าค่าของชีพแพงทำมากินลำบากทุกคนต้องประหยัดเนี่ยอันนี้กระทบแน่ๆนะฮะก็ไม่รู้จะโทษใครดีโทษทรัมป์โทษอิหร่านหรือว่ารัฐบาลนะไหนๆก็ป่วนหมายถึงว่ามันกระทบเยอะแล้วนะฮะตกลงว่าเราคุยกันเรื่องเงินกู้400,000 ล้านแบ่งเป็น200,000แรกกับ200,000หลังเนี่ยนะครับ
3: ค
4: ุณเอกนิติยืนยันนะครับว่าจะเสนอครม.วันพรุ่งนี้ครับโครงการไทยช่วยไทยพลัสของแท้ต้องของคุณเอกนิตินะกับรัฐบาลชุดนี้ของแท้ต้องมีคำว่าพลัสนะครับเจ้าของจริงจริงคุณเอกนิติเป็นคนที่ถูกกับพลัสเนี่ยนะไทยช่วยไทยพลัสวงเงิน200,000 ล้านบาทจะเข้าครม.วันพรุ่งนี้นะฮะก็เอาไปว่าอย่างที่บอกไว้ก็คือเดินหน้านะฮะไม่รอนะครับก็จะเสนอสองภายใต้เงินสินี่แหละว่าเดินใครที่กำลังลุ้นไงว่าเอ๊พอฝ่ายค้านไปยื่นเรื่องนี้ไปที่สภายื่นไปที่ศาลรัฐธรรมนูญรัฐบาลจะหยุดจะระงับจะดูเกาะไม่นะฮะก็เดินหน้าต่อ200,000 แรกนะครับ
3: ก็ตรงกับที่รองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์ก็ออกมาให้สัมภาษณ์หลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านได้รับคำร้องไว้พิจารณารองนายกประกรณ์ก็บอกว่าขณะนี้กฎหมายตามพรก.มีผลบังคับใช
4: ้ครับ
3: และรัฐบาลยังคงเดินหน้ากระบวนการต่างๆตามปกติเนื่องจากศาลไม่ได้มีคำสั่งให้ระงับหรือชะลอการดำเนินการนะครับเพราะว่าศาลท่านรับแล้วก็ไม่ได้สั่งให้ระงับหรือชะลอเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็ถือว่าไม่ได้ไปสกัดให้หยุดให้อะไรดำเนินการก็ทุกอย่างก็จะเดินหน้านะครับแล้วก็นักข่าวก็ไม่มั่นใจนักข่าวก็ถามเอ๊ะแล้วเมื่อศาลท่านไม่ได้สั่งให้ชะลอแล้วก็ทางนี้ก็จะเดินหน้าก็ยังอยากจะฟังชัดๆอีกว่าแล้วจะกระทบกับโครงการไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่ารองนายกประกรณ์ก็บอกว่าไม่กระทบยังคงดำเนินไปได้ตามปกติส่วนผลคำวินิจฉัยของศาลที่จะออกมานั้นตนไม่ขอพยากรณ์หรือก้าวล่วงอำนาจศาลแต่รัฐบาลพร้อมที่จะให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาที่สุดเพื่อให้ศาลใช้ประกอบการพิจารณาทีนี้ผมตัดภาพกลับไปที่ข้อสงสัยนะครับที่ฝ่ายค้านเองก็นะก้อนแรก200,000แรกไม่ได้ติดใจแต่มาติดใจก้อนหลัง200,000 ล้านบาทหลังเนี่ยนักข่าวก็ถามว่าเนี่ยฝ่ายค้านเขาเนี่ย ก็ติดใจแบบเนี้ยรองนายกประกรณ์ก็บอกว่าเงินกู้ก้อนเนี้ยแม้จะเป็นก้อนเดียวแต่มี2วัตถุประสงค์หลักที่ต้องดำเนินการควบคู่กันไปย้ำนะควบคู่นะฮะเพราะเป็นเรื่องที่เกื้อกูลกันทั้งในส่วนของการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนและการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานที่เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานจากภาครัฐซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อการลดค่าไฟฟ้าของประชาชนแล้วก็ยังย้ำอีกว่าทั้งสองส่วนเนี้ยไม่สามารถแยกออกจากกันได้นะเป็นแฝดอินจันเลยนะทั้งก้อนแรกและก็ก้อนหลังและเป็นแนวทางที่รัฐบาลเคยปฏิบัติมาโดยตลอดในการกู้เงินครั้งที่ผ่านมาเพราะนั้น25นะไม่ต้องตื่นแต่เช้ามารอลงทะเบียนมั้งคุณวิสุทธ์เพราะว่าดูจากตัวเลขแล้วเนี่ย43 ล้านคน13 ล้านแรกนะเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะอีก30 ล้านเป็นตัวเลขจากยอดที่เคยใช้คนละครึ่งในช่วงที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะ
4: ระบบมีแล้วระบบมีแล้ว
3: ได้หมดก็ไม่ต้องว่าอุ้ยมาก่อนได้ก่อนมาช้าถึงแม้จะเดี๋ยวอดน่าจะไม่ถึงขนาดนั้นตั้ง43 ล้านคนจะอดได้ไงคุณที่สุด
4: เขาพยายามอุดไว้ไม่ให้รั่วไม่ให้รั่วอะไร
3: กราบนะฮะแต่เที่ยวนี้จะแตกต่างจากทุกครั้งนะ
4: ครับ
3: อาจจะยังไม่คุ้นต้องไปเรียนรู้หรือว่าไม่ใช่เป็นเรื่องยุ่งยากอะไร60-40
4: ไม่ใช่คนละครึ่งเนี้ย
3: แต่ปัญหาคือของเดิมเนี่ยกินได้3 มื้อเลยนะมื้อละ100เพราะวันหนึ่งไม่เกิน300 คนละครึ่งแต่เที่ยวนี้ก็60-40วันละไม่เกิน100 บาทเพราะให้มา1,000 เดียวต่อเดือนนะ
4: อ๋อใช่ให้เดือนละ1,000 นี่เหรอทำไมไม่ให้เป็นก้อนไปเลย ก็มัน
3: ม
4: ี
3: เฟ
4: ส
3: หนึ่งเฟสสองไง
4: ใช่
3: น
4: ะมันจะมีเฟสสอง
3: เฟสสองก็ต้องรอว่าเฟสสองมันจะมาเมื่อไหร่
4: อืมอ่ะเอาละแต่เนี้ยครับใช่ครับ
3: ผมพาไปอีกอันหนึ่งเนี่ยพอพูดถึงรองนายกประกรณ์นินประพันธ์แล้วเนี่ยคือมันมีประเด็นไงที่เราพูดถึงกันตั้งแต่ชั่วโมงแรกๆว่าเอ๊ะปกรเขาก็ออกมาแถลง
4: ครับ
3: แต่อีกด้านหนึ่งนอกจากจะไม่ตอบรับแล้วยังจะมีการฟ้องปิดปากอีกมันก็เลยเดือดร้อนรองนายกประกรณ์วันนี้โอ้โหนะกกรต้องเข้าทำเนียบอีกรอบหนึ่งเมื่อประมาณสัก4โมงเสร็จ
4: ครับ
3: นะรองนายกประกรณ์ลินประพันธ์พร้อมด้วยผู้แทนภาคเอกชนคือกกรเนี่ยโอ้มากันเกือบครบเลยนะเพราะนะกกรและคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันกกรและเพื่อนไม่ทนคุณพศอารามวัฒนานนท์นะเนี่ยก็เป็นเบอร์หนึ่งนะประธานหอการค้าไทยนะอาจารย์เสาวนีไทยรุ่งโรจน์ที่ปรึกษาสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทยดร.มานะนิมิตมงคลประธาน ACT นะคุณวรกฤตจารุวงศ์พักเลขาธิการสมาคมทหารไทยมาร่วมกันแถลงข่าวเพื่อชี้แจงถึงประเด็นการสำรวจของภาคเอกชนที่ระบุว่าการคอร์รัปชันเป็นอุปสรรคสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงกรณีการเปิดเผยข้อสำรวจความเห็นของภาคเอกชนถึงองค์กรรัฐที่เสี่ยงต่อการทุจริตเขาบอกว่าเป็นผลการศึกษาของของภาคเอกชนและดำเนินการตามหลักวิชาการที่ได้รับการรับรองและสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของ OECD และธนาคารโลกซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับเรื่องการป้องกันและกำจัดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาโดยตลอดทุกรูปแบบซึ่งการกำหนดไว้เป็นนโยบายของรัฐบาลชัดเจนว่าจะมีการปฏิรูปกฎหมายตั้งแต่กรณีกฎหมายล้าหลังกฎหมายระดับรองวิธีการอนุมัติอนุญาตและการให้บริการภาครัฐให้มีการนำระบบดิจิตอลมาใช้และใช้ดุลพินิจให้เหลือเท่าที่จำเป็นก็ดูเหมือนจะเป็นการยืนยันว่าเหมือนกันนะไม่ได้แตกต่างไม่ได้มีอะไรที่ย้อนแย้งทีนี้นักข่าวก็อยากจะฟังคำถามที่มันเป็นประเด็นที่สังคมคาใจถามถึงกรณีที่มีการเสนอข่าวว่านายกรัฐมนตรีไม่ยอมรับผลการสำรวจและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐฟ้องร้องดำเนินคดีกับผู้สำรวจนะคือกฎหมายปิดปากที่ว่านั้นนะครับรองนายกกบประกรณ์ก็บอกว่านายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ตนมาชี้แจงกับประชาชนและสื่อมวลชนว่าคำถามได้รับณเวลานั้นคือคำถามสั้นๆจึงพูดตามหลักกฎหมายว่าใครก็ตามที่ถูกกล่าวหาและคิดว่าตัวเองเสียหายก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องดำเนินคดีต่อศาลเช่นกรณีที่มีการกล่าวหาว่าอาจกระทำการทุจริตก็ให้ไปพิสูจน์กันในศาลยืนยันว่าไม่ได้เป็นการฟ้องปิดปากเพียงแต่หากมีกรณีที่เกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็ควรจะไปดำเนินการทำคดีทางศาลซึ่งก็พูดตามหลักทั่วไปของกฎหมายละเมิดเพื่อเป็นการพิสูจน์ไปได้สนับสนุนให้มีการฟ้องร้องดำเนินคดีหรือมีคำสั่งฟ้องร้องดำเนินคดีต่อใครเอาเป็นว่ามันเป็นคำถาม
4: นี่ใครพูดอ่ะใครพูด
3: ก็ได้รับมอบหมายจากนายกให้มาชี้แจงรองนายก
4: ท่านรองนะโอ้ก็ผมว่านายกพูดเองดูดีกว่าเยอะเอาจริงๆคือท่านนายกเป็นคนพูดเก่งแล้วไม่เจ้าของคำพูดนะ
3: แ
4: ต่ถ้าได้คุยกับข่าวโดยตรงเนี่ยผมคิดว่าดูดีเพราะคุณประกรณ์เองบางทีก็จำได้ครั้งที่แล้วพูดแล้วก็ไอ้เงินกู้เงินนี่แหละ
3: ก็ต้องมาชี้แจงทีหลัง
4: ต้องมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งแล้วตกลงโฆษกรัฐบาลชุดนี้เขาไม่ได้ทำหน้าที่ไม่ได้ชี้แจงไงทำหน้าที่แค่แจ้งข่าวสารของรัฐบาลใช่ไหม
3: ก็วันก่อนก็ชี้แจงก็เกินธงเลยธง
4: ใช่ครับทีแรกแบบปาอะไรพลาดหัวผิดอะไรเงี้ย
3: ไอ้คุณพิสุทธิ์ถ้าเป็นแบบเนี้ยในยุคสมัยจะเป็นสมัยใครนายกเศรษฐาก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการสื่อสารที่ก็ได้รับเสียงวิพากษ์วิจารณ์อยู่ไม่น้อยจนกระทั่งท่านเองก็ยังบอกว่าเอาละต่อไปให้ฟังผมคนเดียวจะแถลงถามตอบแบบม้วนเดียวจบไม่ต้องมาถามกันอีกก็ปรากฏว่าท่านก็มาตอบแล้วม้วนเดียวไม่จบแล้วก็ยัง
4: สื่อท่านจบเองอ่ะ
3: พอมาถึงรัฐบาลชุดนี้นะฮะทีมงานโฆษกก็ออกตัวก็แหมก็แกว่งไปนิดหนึ่ง

0: นายกเนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกนะคุณวิสุทธิ
1: ์ oh.
0: ก็เป็นหลายๆครั้งและครั้งนี้ถือว่าเป็นประเด็นที่แรงจนกระทั่งรองนายกต้องออกมาสื่อสารแทนและเป็นการสื่อสารแทนที่คุณวิสุทธิ์เองก็บอกว่าจริงๆเนี่ย
1: ใช้ตัวพูดเลย
0: ถ้าจะออกมาสื่อสารเองเพราะมันไปไกลแล้วไงตอนนี
1: ้
0: พอสมควรเลยทีเดียว
1: ครับแล้วยังต้องสื่อสารเองป่ะฮะคุณมนตรีครับ
0: ครับ
1: เมื่อเราคุยตอนต้นรายการว่าตกลงฟุตบอลโลกจะได้ดูไม่ได้ดูเนี่ย
0: โ
1: อ้แล้วกสทช.เห็นว่าคุยกันแล้วก็อยากถ่ายทอดแต่ว่าตังค์ไม่มีอ่ะแล้วภายในบอร์ดก็มันไม่ใช่ว่าง่ายเหมือนคราวที่ผ่านมา
0: คร
1: ับ นะก็มีข่าวว่าจะไม่ได้รับสายทอดนะนี่ฟังแล้วไม่ชัดเจนแต่ผมตีความได้ว่าไม่ได้ดูฮะเพราะว่ารัฐมนตรีพราดอนอธิบายอย่างนี้ยอมรับว่ารัฐบาลคิดหนักเรื่องทุ่มเงินซื้อลิขสิทธิ์ 1,700 ล้านบาทมีรายละเอียดเยอะนะแต่ว่าสรุปแล้ว 1,700 ล้านบาทนะ
0: ไม่ได้ต้อง
1: คืออย่างนี้มัน 1,300 คืออย่างนี้มัน 1,300 ค่าภาษีอีก300ค่าดำเนินการอีก100รวมเป็นเงินคุณพลอยใช่ว่าเงินที่รัฐบาลไทยต้องหาทั้งสิ้น 1,700 นะฮะซึ่ง 1,700 เนี่ยแกก็อธิบายเยอะแต่ว่าหมายต้องดูนะว่า 1,700 เนี่ยมันจะไปสนับสนุนเยาวชนให้ต่อยอดวงการกีฬาได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ให้กับกรมประชาสัมพันธ์กทช.ไปคุยกันก็ปรากฏว่าต้องคิดหนักนะเพราะเวลาถ่ายทอด1เดือนเนี่ยมันสั้นน่ะเวลาก็ต่างกันนะบอกไม่เหมาะกับประเทศไทยไม่รู้อ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลถ้าเอกชนเนี่ยจะซื้อลิขสิทธิ์ก็ยินดีนะประมาณนี้นะแต่ผมสรุปว่าไม่ได้ดูอะไรเงี้ย
0: ครับถ้าเอกชนเขาประเมินดูแล้วผลตอบ
1: ไม่คุ้มเออถึงก็ไม่
0: ถ้ามันคุ้มมาเขาซื้อไปตั้งตอนแรกไม่มาถึงตอนนี้หรอก
1: ใช่
0: เขาประเมินแล้วไม่คุ้ม
1: ไม่คุ้ม
0: ต้องหลุดมาถึงรัฐบาล
1: ใช่
0: และท่านนายกพูดคำตัวไว้ว่ารัฐบาลอื่นดูได้ทำไมรัฐบาลนี้จะไม่ได้ดู
1: ตอนนั้นอาจจะไม่ได้คิดถึงเรื่องไม่คุ้มและจะไม่เห็นตัวเลข1,700หรือเปล่าคิดว่า1,300
0: คือถ้าพูดถึงตัวเลขตรงนี้นะคุณวิศ
1: น
0: ุขอให้มันเป็น
1: แล้วเขารู้อยู่แล้วล่ะ1,300ก็หนัก
0: วันก่อนที่ไปรวมที่ทำเนียบวันก่อน
1: ครับ
0: นะ35ท่านเนี่ย
1: ครับ
0: ล้วนแล้วแต่อยู่ในจุดที่สามารถที่จะลงขันกันได้ทั้งนั้นถ้าสมมติว่ามันเป็นประโยชน์และเป็นเรื่องที่จะต้องมาขอร้องเพื่อที่จะให้การศึกษาให้เกิดแรงบันดาลใจให้อะไรต่อไม่อะไรในเชิงมิติของความบันเทิงและก็การศึกษาควบคู่กันไปเนี่ยแต่ไม่รู้ว่า มันจะออกลูกนั้นได้หรือเปล่า
1: โอ้ถึง35ท่านที่รวมก็ จะต้องลงขันก็ต้องคิดหนักนะว่าเดี๋ยวลูกต้องคิดลูกคิดอ่ะเดี๋ยวลูกคิดอ่ะ
0: แต่คุณที่สุดเมื่อสักครู่สรุปจากคำพูดไปแล้วว่าไม่ได้
1: ผมสรุปเองมันไม่ได้ดูหรอกมันไม่ได้ดูฟรีอ
0: ่
1: ะ
0: วันนี้เวลาเราหมดครับคุณที่สุดนะ
1: ครับ
0: เอาประเด็นร้อนวันนี้ลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิม
1: คุณอภิรักษ์กับคุณทีฝนพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดยโปรแกรมบัญชี CD Organizer ตรงความต้องการตอบโจทย์ท่านได้วางระบบงานให้ฟรีถึงที่ CD Organizer 02-370-1955-6

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking RadioThinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่างเสริมแม่แต่ถ้าเรื่องต่อเติมก็ช่างแบงค์เลย
5: ไม่ต้องเยอะทุกเรื่องบ้านจบที่ SCG Heim เพราะสร้างบ้านกับ SCG Heim เรามีบริการหลังการขายแบบครบวงจรโดยช่างผู้เชี่ยวชาญตลอดอายุการใช้งานแก้ทุกปัญหาอย่างฉับไวอุ่นใจได้พร้อมรับประกันโครงสร้างและตรวจเช็คตามระยะฟรีนาน20ปี SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
6: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
7: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดช

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันจันทร์ที่18พฤษภาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดชครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดลบลงไปเล็กน้อยนะครับ 0.21 จุด 0.01% นะครับ insignificant มากๆเลยนะครับปิดไปที่ 1517.74 จุดโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่กลุ่มเดียวนะครับ 1,896 ล้านบาทที่เหลือเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติและบุคคลในประเทศเนี่ยซื้อสุทธินะครับที่280 1,149 และ466ล้านบาทนะครับวันนี้วอลุ่ม 56,223.58 จุดนะครับโดยมี top 5อันดับ1เลยคือ K-Bank นะครับบวกขึ้นมา2บาทปิดไปที่198บาท50สตางค์อันดับที่2 Delta บวกลบลงไป2บาทนะครับปิดไปที่317มูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่3คือ SCB ครับบวกขึ้นมา2บาทปิดไปที่135อันดับที่4นะครับคือปตท.ครับ 2,577 ล้านบาทปิดไปที่36บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์อันดับที่5 True ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,504 ล้านบาทปิดไปที่14บาท50สตางค์ลดลงไป20สตางค์นะครับส่วนอันดับ1 K-Bank เนี่ยมูลค่าการซื้อขาย 3,523 ล้านบาทนะครับ Delta มูลค่าการซื้อขายอันดับที่2 3,178 ล้านบาทอันดับที่3 SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,911.54 ล้านบาทนะครับมาฟังการวิเคราะห์ของคุณกิตพลไพศาลกิจกันหน่อยครับในวันนี้นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Cayman ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: ตัววันนี้ปิดแทบจะมีนัยสำคัญไหมครับตลาดวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับเนี่ย
1: โอเคครับต้องบอกว่าโดยหลักๆแล้วก็เป็นบรรยากาศทั้งปัจจัยภายนอกและภายในนะครับในแง่ปัจจัยภายนอกจริงๆก็คือจะสอดคล้องกับตลาดอื่นๆก็คืออาการปรับขึ้นของตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ที่ในตะวันออกกลางที่ต้องบอกว่าหลังจากที่การหารือระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะช่วยให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายไปได้เลยเนี่ยมันก็ทำให้ฉากทัศน์ของนักลงทุนที่ให้กับเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางก็คือเป็นสถานการณ์ความยืดเยื้อนะครับซึ่งก็แปลว่าความเสี่ยงของตัวราคาพลังงานที่สูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดดันภาพของทางด้านเศรษฐกิจในหลายมิติได้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยลบและขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าบนสถานการณ์ปัจจุบันที่ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นไประดับที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในแง่ของต้นทุนทางการกู้ยืมต้นทุนการเงินของบริษัทต่างๆเนี่ยกระทบมากขึ้นรวมไปถึงในมุมของนักลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าบนสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเราจะรับผลตอบแทนตัวของท่านพันธบัตรที่ประมาณสัก 5% ดีหรือว่าเราจริงๆจะมาเบสกับหุ้นซึ่งอาจจะมีจุดที่มันมีความไม่แน่นอนมากกว่าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นคำถามที่ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงที่มากขึ้นในฝั่งของท่านโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศนะครับทีนี้ในฝั่งของบ้านเราต้องบอกว่ามันมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านมาตัวสภาพัฒน์มีการแถลงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ต้องถือว่าตัวการแถลงเนี่ยต้องถือว่าโดยรวมเขาน่าจะเป็นบวกนะครับก่อนหน้านี้เราอาจจะพอเห็นภาพคร่าวๆว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ย GDP เราอยู่ประมาณใกล้ๆ 2% นะครับแต่ว่าพอเจอสถานการณ์ตอนออกกลางเนี่ยมันก็แต่ละสำนักก็จะคาดการแตกต่างกันไปแต่ก็คือจะลงไปประมาณสัก1กลางๆนะครับทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลเองมีโครงการที่จะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีเงินที่จะอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพที่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีปัจจัยเชิงบวกในการที่ช่วยให้ GDP เนี่ยมันมีตัวช่วยที่ทำให้น่าจะเป็นตัวเติมนะครับก็ทำให้ GDP จากที่น่าจะลงไปเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมานะครับถ้าเราเชื่อคุณเอกนิติเราก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะได้ถึง 0.8% เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปฟังสำนักวิจัยต่างๆก็จะบอกว่าอย่างแย่ๆเนี่ยก็หลายคนก็มองว่าสัก 0.4 0.5 เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจาก GDP แถวใกล้ๆ 2% ลงไป1กลางๆเนี่ยสุดท้ายมันเหมือนกับจะมีตัวช่วยที่จะมาช่วยทำให้สุดท้ายกลับมาได้นะฉะนั้นในนั้นก่อนเราเลยจะเห็นว่าในกลุ่มที่ไม่เคยโดนผลกระทบเชิงลบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว GDP โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแรงปรับพอร์ตไปในช่วงของผลประกอบการไตรมาส1ประกาศเนี่ยสุดท้ายพอมันมีประเด็นตัวช่วยมาแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้หลายคนมองว่าอยากจะลดน้ำหนักหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับคือบางคนก็บอกว่าที่ตอนนี้กลุ่มพลังงานโดยรวมยังดีมากนะครับแต่ว่าสมมติบางคนรู้สึกว่าแต่ว่ามันชักไม่แน่ใจเลยอยากจะเติมน้ำหนักพลังงานแต่ก่อนอันนี้มันไม่รู้จะซึมไปไหนเลยครับเพราะจะทิมไปค้าปลีกก็กลัวเรื่องของการบริโภคก็จะซึมไปกลุ่มที่เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศก็ยังกลัวเรื่องของกำลังซื้อก็ ็เลยสุดท้ายเนี่ยยังกล้าละล้าละหลังแต่พอมันมีจังหวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาบอกว่า GDP น่าจะไม่ได้มีดาวไซด์นะอันนี้ก็เลยทำให้ตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนตัวที่สามารถพักเงินได้นะครับก็เลยเราเลยจะเห็นภาพว่าบางคนยังไม่มั่นใจหุ้นโดเมสติกอื่นก็เอาแบงก์ละกันนะหรือบางคนอาจจะอยากชิมพลังงานบ้างก็มาปาแบงก์ละกันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้ตัวธนาคารพาณิชย์นะครับในระยะสั้นก็เลยจะกลายเป็นกลุ่มพักเงินหรือเป็นตัวที่เข้ามาช่วยประคองตลาดในช่วงจังหวะเวลาที่หลายๆคนเองอาจจะชักลังเลครับระหว่างก็คือจะไปซื้อหุ้นโดเมสติกก็รู้สึกว่าเร็วเกินไปแต่จะขายหุ้นพลังงานก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ภาพของกลุ่มแบงก์เนี่ยมาเป็นตัวพักเงินได้พอดีครับ
0: ครับวันพรุ่งนี้ล่ะครับทิศทางจะไปทางไหนครับ
1: ครับสำหรับตัววันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าในภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาดูในภาพของตลาดโลกโดยรวมเนี่ยไอ้ความเสี่ยงของตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงมากๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะทริกเกอร์ให้เกิดการปรับฐานของตลาดในช่วงไตรมาส2นะครับหรือว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันไปทุกปีว่ามีเซลล์อินเนย์เราก็แอบคาดหวังว่ามันน่าที่จะมีนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยระยะสั้นเราอาจจะเห็นภาพที่ต่างชาติกลับมาซื้อนะครับแต่ถ้ามามองแล้วผมคิดว่าในภาพของการปรับพอร์ตที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่หุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะเหวี่ยงเพียงแต่ว่าอยากจะสื่อสารกับนักลงทุนนะครับว่าเหวี่ยงในรอบนี้เป็นจังหวะที่อาจจะต้องติดตามคือเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าจังหวะของการเหวี่ยงเนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงน่าสนใจคือเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยอย่างฝั่งอเมริกาเองเนี่ยบอนด์ยิวเขาอยู่ประมาณ 5% ถ้าเป็น30ปีนะครับแล้วก็ซึ่งในการที่ตลาดหุ้นเนี่ยซื้อขายด้วย valuation ที่ PE สูงกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของความน่าสนใจเนี่ยถ้าไปมองในทางวิชาการก็จะมีคำเรียกหนึ่งก็คือ earning yield gap นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้ามันยากเกินไปเราสรุปเป็นสั้นๆก็คือว่ามันจะเป็นความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเทียบพันธบัตรซึ่งถ้าวันนี้พันธบัตรสูงๆแต่หุ้นแพงๆเนี่ยในความน่าสนใจตัวนี้มันก็จะเริ่มโน้มเอียงไปในทางของการไปพันธบัตรมากขึ้นนะครับแต่มันจะคนละเรื่องกับบ้านเราในบ้านเราเองเนี่ยบอนด์ยิวเราอยู่แค่ประมาณ10ปีเนี่ยอยู่สัก 2.2% ได้นะ 2.1 กว่า 2.2 แล้วก็ถ้าเรามาดูในฝั่งของหุ้นเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะขี้หมูขี้หมาเนี่ยหุ้นเราก็จะได้ปันผลประมาณ 4% โดยค่าเฉลี่ยแต่จริงถ้าไปดูหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยเราจะหาหลายตัวเลยที่ระดับ 5-7 นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้วเนี่ยลักษณะของความจูงใจของหุ้นกับตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าในฝั่งตลาดหุ้นยังดูดีกว่าในฝั่งของตราสารหนี้อยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าการปรับพอร์ตตัวนี้ในฝั่งของหุ้นไทยเกิดขึ้นได้ครับแต่จะไม่แรงเท่าตลาดต่างประเทศแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าถ้าลองไปย้อนดูในอดีตจะเห็นว่าเวลาเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวเวลา GDP เราพลิกจากลบขึ้นมาเป็นบวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นมักจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ด้วยวัฏจักรทางด้านการเงินของบ้านเราซึ่งดอกเบี้ยหน้าที่จะไม่ได้ขยับขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราตึงดอกเบี้ยไปประมาณสักปีนึงปีครึ่งเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเองเนี่ยมักจะฟื้นตามการตึงตัวดอกเบี้ยตรงนี้ดังนั้นผมคิดว่าภาพของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ครับอาจจะมีความผันผวนในช่วงเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาได้แต่ว่าเราต้องบอกว่านี่จะเป็นรอบที่น่าสนใจมากๆที่สำหรับคนที่ตกรถในรอบที่ผ่านมานะครับก็เรามองว่าความผันผวนตัวนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าจริงๆเป็นจุดที่ต้องจับตาตลาดใกล้ชิดครับ
0: ครับผมกลยุทธ์การลงทุนนะครับถ้าอย่างนั้นแนะนำยังไงดีครับคุณ
1: โอเคครับก็ถ้ามองแล้วผมคิดว่าในภาพของคนที่ยังอยากจะตัดสินใจไม่ได้ถูกนะครับแล้วก็อยากจะมีหุ้นพลังงานอยู่บ้างในฝั่งที่พอได้ก็จะเป็นตัวของท่านปตท.ปตท.สผ.ครับเพราะว่าปตท.เองฐานกำไรก็ต้องถือว่ามีการเติบโตโดยที่ไม่ได้อีแล้วขณะเดียวกันก็มีการกระจายความเสี่ยงในลูกหลายตัวนะครับส่วนถ้ามาเป็นตัวของท่านธนาคารเรามองตัว BBL นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าลงมาได้ในระยะสั้นแต่ว่าน่าสนใจมากๆก็จะเป็นกลุ่มของท่านด้านการแพทย์อย่างเช่น BHS นะครับแล้วก็ตัวทางด้านกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์อย่างเช่นเซนเทลเนี่ยเราก็คิดว่าในภาพของธุรกิจพวกบริการเนี่ยมันมี pricing power ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับในเรื่องต้นทุนที่มีต่อธุรกิจเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าพวกที่เป็นภาคของการผลิตโดยตรงนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าในพวกนี้เป็นหุ้นที่อยากให้ทำการบ้านครับแล้วก็อาจจะกลับจากจังหวะจากจังหวะได้ยากแต่ว่าให้เน้นการของการแบ่งไม้ในการทยอยเข้าลงทุนครับแล้วก็คิดว่าจังหวะที่ดีผมคิดว่าปลายไตรมาส2ต้นไตรมาส3ตอนนั้นเราได้เห็นภาพชัดเจนแล้วครับว่าตลาดนี้จะเริ่มตั้งหลักได้หรือว่าจะเริ่มเทคออฟครับ
0: ครับตรงนี้ให้แนวรับแนวต้านยังไงดีครับ
1: ครับสำหรับตัวแนวรับแนวต้านระยะสั้นก็บอกว่ายังแนวรับยังอยู่ที่ประมาณ 1,500 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังอยู่ที่บริเวณ 1,530 จุดครับ
0: ครับผมขอบคุณมากครับคุณกิตติ์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับคุณกิตติ์ไพศาลกิตติ์นะครับ อยู่กับเราในทุกๆวันจันทร์นะครับในช่วงเวลาของการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kagen ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนติดลบครับหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดรวมถึงยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็บ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าจีนนั้นอาจจะจำเป็นต้องออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้รัฐบาลจีนยังมีท่าทีระมัดระวังในเรื่องของการใช้มาตรการดังกล่าวก็ตามนะครับเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดไปที่ 4,131.53 จุดลดลงไป 3.86 จุดคิดเป็น 0.09% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ข้อความเตือนอิหร่านว่าเวลาของอิหร่านนั้นกำลังนับถอยหลังครับ The clock is tickingอิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำของอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับฮั่งเส็งปิดไปที่ 25,675.1

8จุดลดลงไป280กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.11% นิกเคอิโตเกียวก็ปิดลบครับนักลงทุนพากันเทขายหุ้นพร้อมกับเทขายสกุลเงินเยนและพันธบัตรในเวลาเดียวกันเนื่องจากการพุ่งขึ้นของราคาน้ำมันดิบทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ตลาดการเงินของญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะสินทรัพย์ทั้ง3ประเภทนั้นถูกเทขายหรือว่า triple sell off นะครับนิกเคอิปิดไปที่ 6815.95 จุดลดลงไปเกือบ600จุดครับคิดเป็น 0.97% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับฟื้นตัวจากที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ซึ่งก็รวมถึง Samsung Electronics ด้วยนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือ KOSPI ปิดไปที่ 7516.04 จุดเพิ่มขึ้นมา 22.86 จุดคิดเป็น 0.31% ครับS&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดร่วงลงในวันนี้ดัชนีปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่1เมษายนท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่ทรัมป์ออกมาขู่อิหร่านให้เร่งดำเนินการเพื่อ นำไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้รับปัจจัยลบหลังจากจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 8,505.30 จุดลดลงไป 125.50 จุดคิดเป็น 1.45% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,735.40 จุดลดลงไป 135.20 จุดคิดเป็น 1.52% นะครับข้อมูลโดย InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปริยพันธ์มีสุขนะครับEU อนุมัติวีซ่าแคสเคดให้กับผู้ถือพาสปอร์ตไทยขอวีซ่าเชงเก้นได้สะดวกขึ้นนะครับEU อนุมัติวีซ่าแคสเคดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยขอวีซ่าเชงเก้นได้สะดวกขึ้นผู้ที่มีประวัติการเดินทางที่ดีนั้นจะได้รับการมอบสิทธิพิเศษในการขอวีซ่าเชงเก้นแบบเข้าออกได้หลายครั้งหรือว่า multiple entry ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขั้นสูงสุดถึง5ปีโดยไม่ต้องยื่นขอใหม่ทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมของเราในการเดินทางไปมหาสุดกันระหว่าง EU กับประเทศไทยนะครับ EU Visa Cascade นะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์วันนี้ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับอัปเดตกันนิดนึงว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับรวมถึงภูมิภาคของเราเองนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของอินโดนีเซียเสริมแสนยานุภาพกองทัพรับมอบเครื่องบินรบราฟาเอลล็อตใหม่จากฝรั่งเศสนะครับรัสเซียยิงโดรนถล่มเรือสินค้าจีนในทะเลดำก่อนปูตินบินพบสีจิ้นผิงเพียงแค่วันเดียวอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูกันหน่อยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้รัฐบาลยูเครนระบุนะครับว่าโดรนรัสเซียนั้นโจมตีเรือสินค้าของจีนในทะเลดำใกล้กับเมืองโอเดสซาแม้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับสีจิ้นผิงนะครับโดยขณะเกิดเหตุเนี่ยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือเปล่าที่ไม่มีสินค้าและกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือพิฟเจเนียในภูมิภาคโอเดสซาเพื่อเตรียมโหลดแร่เหล็กเข้มข้นแรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือแต่โชคดีที่ลูกเรือทั้งหมดซึ่งเป็นชาวจีนสามารถช่วยกันคุมเพลิงและจัดการกับความเสียหายได้ด้วยตัวเองนะครับตัวเรือไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีลูกเรือบาดเจ็บเรือลำดังกล่าวนั้นสามารถเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือจุดหมายปลายทางต่อไปได้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดที่สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้แก่รัฐบาลรัสเซียเนื่องจากจีนนั้นถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจและการทูตนับตั้งแต่รัสเซียส่งกองกำลังบุกเข้ายูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022แม้ว่าที่ผ่านมาจีนจะพยายามวางตัวเป็นกลางและเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพโดยไม่เคยออกมาประณามการกระทำของรัสเซียเลยก็ตามนะครับวิกฤตการณ์ในทะเลดำหรือ Black Sea นั้นยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่รัสเซียประกาศถอนตัวจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำที่สหประชาชาติและตุรกีร่วมเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเมื่อปี2023ส่งผลให้เรือสินค้าพลเรือนที่เดินทางเข้าออกพรมแดนยูเครนนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องดูว่าปูตินจะไปเคลียร์กับสีจิ้นผิงอย่างไรในเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับก็ญี่ปุ่นรวบชายอเมริกันบุกพ่อ
ของพันช์คุงหวังทำคอนเทนต์ชิงเหรียญคริปโตนะครับมันก็เป็นหนึ่งในข่าวคิมจองอึนสั่งทหารยกระดับพรมแดนติดเกาหลีใต้เป็นป้อมปราการที่

ไม่มีวันแตกนะครับขณะที่ทางด้านของไดเชอร์บาเนปาลพิชิตเอเวอเรสต์ครั้งที่32ส่วนราชินีขุนเขาพิชิตครั้งที่11นะครับแผ่นดินไหว 5.2 ถล่มเมืองลิวโจของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายสูญหาย1นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวจากทรัมป์นอกจากข่าวเดียวนั่นนะครับที่บอกว่า clock is ticking นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์ออกมาเตือนอิหร่านนะครับว่ามีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีหลังจากกระบวนการเจรจาไม่คืบในขณะที่บ้านเราเองนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับคุณเอกนิติชี้ GDP ไตรมาส1พุ่งครับผลงานรัฐบาลชงไทยช่วยไทย plus เข้าครม.วันพรุ่งนี้นะครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส1ปี69การลงทุนคือพระเอก GDP ของไทยในไตรมาสที่1ครับขยายตัวถึง2.8% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ปัจจัยหลักนั้นก็มาจากการลงทุนของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐโดยเฉพาะเอกชนเติบโตถึง 10.1% นะครับซึ่งก็เป็นการเติบโตระดับเลข2หลักหรือว่า double digits เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนโยบายรัฐเห็นผลนะครับ big win fast track ของคุณเอกนิติตั้งแต่สมัยยังเป็นรัฐบาล4เดือนตอนนั้นนะครับนี่แหละครับคุณเอกนิติก็บอกความสำเร็จนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการ BOIWater of Investment Fast Pass ที่ช่วยปลดล็อกและเร่งรัดการลงทุนให้ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นรวมทั้งการลงทุนภาครัฐเองก็เติบโตขึ้นประมาณ 9% จากการเร่งเบิกจ่ายทำให้การลงทุนรวมทั้งประเทศนั้นเติบโตที่ 9.9% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เนี่ยเป็นเหมือนการมองกระจกหลังเพราะว่าเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์วิกฤตสงครามและพลังงานครับการลงทุนเอกชนโต 10.1%ภาครัฐโต 9% ทำให้การลงทุนรวมทั้งหมดนั้นโต 9.9% เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนทั้งประเทศทั้งเอกชนและรัฐนั้นถือเป็นพระเอกแล้วนี่ก็คือหัวใจสำคัญครับมรสุมเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานและโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเดียวกันนั้นจะทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอีก 1-2 ปีซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและอัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับเวลานี้เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าต่างชาติเริ่มกังวลมากทุกคนเนี่ยพูดออกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน้ำมันมันจะไม่ถูกอีกต่อไปแล้วพายุที่เกิดขึ้นแล้วก็คือวิกฤตพลังงานส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นวันนี้เนี่ยทุกคนยอมรับความเป็นจริงเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นวิกฤตที่เริ่มก่อตัวแล้วเริ่มเป็นพายุแล้วคือวิกฤตต้นทุนตัวเลขเดือนเมษายนอินฟลักชันสูงขึ้น 2.9%ตัวเลขเราจะเห็นว่าต้นทุนค่อยๆขยับสูงขึ้นและน่าจะสูงขึ้นอีกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไทยแต่จะเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกคนส่วนใหญ่จะเห็นต้นทุนของแพงขึ้นอาหารจะเห็นต้นทุนแพงขึ้นเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วและจะค่อยๆรุนแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยวิกฤตต่อไปคือวิกฤตค่าครองชีพอันนี้เนี่ยมองไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่อยากจะฉายให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตในอนาคตเตรียมพร้อมในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนะครับมาตรการกู้400ล้านที่จะมาช่วยบรรเทาด้านค่าครองชีพสิ่งที่กำลังจะทำคือโครงการไทยช่วยไทย plus ที่ทางรัฐบาลเตรียมเสนอโครงการนี้เข้าครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับ19พฤษภาคมมีรูปแบบการช่วยจ่ายครับโคเพย์รัฐสมทบ 60% ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระจายเม็ดเงินลงสู่ร้านค้ารายย่อยและ SME ทั่วประเทศเป็นมาตรการเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตระลอกที่3และ4ซึ่งก็คือวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตปากท้องนะครับส่วนมาตรการเฉพาะกลุ่มหรือว่า targeted นั้นจะมีการช่วยเหลือแบบเจาะจงอย่างเช่นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ energy transition แทนที่จะนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอย่างเดียวรัฐบาลนั้นมีแผนสนับสนุนให้ภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านไปใช้ไบโอดีเซลB20นะครับที่ใช้ปาล์มน้ำมันปาล์มและกำลังหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันการใช้รถหัวลากไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันในระยะยาวด้วยนะครับนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันเรื่องของคนละครึ่ง plus นะครับในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้นะครับว่าภูมิรัฐศาสตร์นั้นกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลลองฮอลนั้นยังเลือกไทยเป็นจุดหมายนะครับ

0: ถาปนิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยว่าปัจจุบันนั้น geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์โลกยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน supply นะครับ supply side ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของโลกตอนนี้อยู่ในภาวะ wait and see นักท่องเที่ยวมีความระมัดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับหากพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผินจะพบว่ามกราคมเมษายน69ตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากอเมริกาและยุโรปนั้นยังใกล้เคียงกับปี68นะครับช่วงเวลาเดียวกันของปี68และยังแต่ตัวเล็กน้อยแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่มีนาคมซึ่งกระสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นั้นก็จะมีช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนะครับและในมุมของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สงบยังเป็น holiday destination นะครับและ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งททการท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็มีส่วนร่วมผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ทั้งจากอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านฮับสำคัญในยุโรปและอเมริกานะครับทำให้การเดินทางเข้าไทยสะดวกและมีความคล่องตัวมีทางเลือกมากยิ่งขึ้น18:27พักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมารีแคปการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงในมุมมองของอาจารย์ปิติกันหน่อยนะครับในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
2: ก้าวสู่จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: วันว่างขับพาน้องหมาเที่ยวห้างหรือหยุดยาวขับพาเจ้าเหมียวเที่ยวต่างจังหวัดก็อุ่นใจได้ทุกเส้นทางแค่มีประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งจากกรุงเทพประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองครอบคลุมไปถึงสุนัขและแมวด้วยเบี้ยเริ่มต้นเพียง 8,100 บาทสมัครทำประกันภัยรถยนต์ชั้นหนึ่งได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวคุณทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
4: เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับ1ตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาดดูซีรีส์ออกใหม่ทุกวันได้ที่เว็บไซต์ thaiwarrant.com ถ้าจะเทรดดีดับบิลเจ้าแรกและเจ้าเดียวที่ทุกคนนึกถึงต้องดีดับบิล13เท่านั้นการลงทุนมีความเสี่ยงนักลงทุนต้องศึกษาข้อมูลดีดับบิลก่อนการลงทุน
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
6: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
8: M-Cord Radio Network ลดพลังงาน

0: างใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับกับผมวารินทร์ สัจเดวครับในช่วงที่2ของรายการคือช่วงเกาะติดเศรษฐกิจและทุกๆวันจันทร์นะครับผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเรามา wrap up การเยือนจีนของผู้นำสหรัฐกันหน่อยนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์ปิตินั้นมองเกมนี้อย่างไรบ้างครับใครเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหรือว่าสหรัฐได้อะไรจีนได้อะไรจากการพบปะกันของสองผู้นำในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับติดตามกันในช่วงนี้เลยครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
6: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
4: ต่อติดเศรษฐกิจครับทุกวันจันทร์อยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับกับทริปหยุดโลกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนนะครับซึ่งถ้าดูจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยออกไปทางเขาใช้คำว่า ridicule ก็คือล้อเลียนทรัมป์นะครับซึ่งคนอเมริกันเองก็ออกมาแสดงความกังวลแล้วนะครับทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทรัมป์แล้วก็ฝ่ายที่ไม่ได้สนับสนุนทรัมป์นะครับว่านี่คือภาพใหญ่ในระยะยาวที่อาจจะดูน่าเป็นห่วงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับผู้นำโลกเนี่ยไม่ใช่แต่จีนนะครับคือไม่ให้ค่าทรัมป์แล้วครับอาจารย์มองอย่างนั้นไหมครับ
7: ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าทรัมป์เองเขาไปจีนเนี่ยเขาไปในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเขาต้องการผลได้ที่มันจับต้องได้ทันทีในระยะสั้นนะซึ่งก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับในขณะที่จีนเองก็จะได้ผลได้ในแง่ว่าโอเคกลายเป็นพี่ใหญ่ที่ดูสุขุมนุ่มลึกนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลให้จีนเนี่ยในทีนี้ผมคิดว่าทั้งโลกไม่มีใครปฏิเสธแล้วแหละว่าจีนขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจที่คู่ขี้สูสีกับสหรัฐหรืออาจจะเหนือกว่าสหรัฐในบางมิติด้วยซ้ำนะครับตอนนั้นจริงๆแล้วการพบกันระหว่างวันที่13-15เนี่ยมันเป็นคล้ายๆ managing rivalries นะครับมันเป็นความพยายามในการบริหารจัดการความแข่งขันภาวะการแข่งขันกันมากกว่าที่จะปล่อยให้แข่งขันแล้วแตกหักซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นสีเองเนี่ยพยายามเสนอวิสัยทัศน์ใหม่นะครับเปิดฉากมาพูดถึงคำที่ทุกคนพูดมากที่สุดก็คือ Thucydides trap นะครับกับดัก Thucydides แต่ในขณะเดียวกันสีเองก็พยายามที่จะเสนอสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวคิดใหม่นะครับconstructive strategic stabilities นะครับว่าในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่า3วันนี้นะครับระหว่างการเยือนของทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องสนใจอยู่5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแน่นอนเรื่อง trade deals นะครับเรื่อง economic deliverables นะครับว่าข้อตกลงทางการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุมีเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อที่2เนี่ยเป็นเรื่อง AI แล้วก็ technology decoupling นะครับว่าทั้งสองมีความร่วมมือเรื่องอะไรมีความแตกแยกเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่3ก็คือเรื่องของ

0: ครับใส่กันทีละเรื่องเลยครับอาจารย
1: ์เรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์กลับมาพร้อมกับประกาศใช่ไหมครับว่าเราได้ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมมาก the great deal นะครับ the greatest deal นะครับถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ที่เราเห็นแน่ๆก็คือจีนจะซื้อ Boeing ล็อตใหญ่อย่างน้อยที่สุดจำนวน200ลำนะครับจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐนะครับโดยเฉพาะบีนใช่ไหมซอยบีนนะครับข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองธัญพืชนะครับเป็นจำนวนหลายๆพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนอันเนี้ยสำหรับทรัมป์แฮปปี้ละพอทรัมป์สามารถที่จะเอาไปโฆษณาได้ทันทีตอบโจทย์คนงานอเมริกันที่อยู่ในอุตสาหกรรม Raspy Belt รัฐต่างๆตอบโจทย์อเมริกันฟาร์เมอร์เกษตรกรต่างๆได้ว่าผมสามารถที่จะสร้างรายได้หลักแสนล้านดอลลาร์ให้กับพวกคุณใช่ไหมครับผมสามารถที่จะสร้างตำแหน่งงานนี่มากมายมหาศาลด้วยนั้นอันเนี้ยเป็นผลดีกับทรัมป์ในเรื่องของการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งปลายปีนี้ใช่ไหมครับเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นอเมริกาก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะไปอยู่ที่สกอตต์แบสเซนต์นะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่บอกว่าอยากที่จะสร้างกลไกใหม่ที่เรียกว่า Board of Trade ใช่ไหม Board of Trade เนี่ยบอกว่าเวลาเราดีลกับจีนการค้าเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือการค้าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับอีกส่วนหนึ่งคือการค้าการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไอ้ non sensitive area ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยทั้งจีนทั้งสหรัฐบอกว่ายังคงต้องรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจเอาไว้เพียงแต่ว่าจะมีกลไกใหม่มารองรับก็คือ Board of Trade ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราเองที่ไม่ใช่คนที่เป็นจีนกับอเมริกันเนี่ยคงจะต้องจับตาดูนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่มากระทบกับเราแล้วว่ากฎกติกาต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับประเด็นที่2นะครับถัดจากเรื่องการค้านะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทรดวอร์มันมาคู่กับเทคโนโลยีวอร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่เราเริ่มเห็นการที่ทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้หลายเรื่องยกตัวอย่างเช่น AI protocol AI protocol คือการที่ทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อที่จะทำให้โมเดล AI ระดับสูง Large Language Model ระดับสูงวิธีการคิดวิเคราะห์ระดับสูงการดูภาพวิเคราะห์ภาพระดับสูงเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มที่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยเฉพาะพวก non-state actor ที่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับสากลนะครับก็ลองนึกภาพดูว่าถ้ากลุ่มที่ก่อการร้ายติด AI เข้าไปเนี่ยมันยิ่งลำบากในการที่จะไปปกป้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับทั้งทุกช็อคทั้งสองฝ่ายนะครับเรื่องชิปคอมพิวเตอร์เองนะครับหลายๆคนก็เห็นมีมแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีเงาอะนะของเจนเซนหวงกระโดดขึ้นเครื่องบินไปจากอลาสก้าในวินาทีสุดท้ายซึ่งแน่นอนมันสร้างความปั่นป่วนมากให้กับปักกิ่งเพราะว่าในรายชื่อของผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยตอนแรกมันมีนักธุรกิจแค่17คนตอนหลังเจนเซนหวงกระโดดขึ้นเครื่องบินมาด้วยเพราะฉะนั้นไอ้โปรโตคอลไอ้พิธีการทูตไอ้การจัดโต๊ะจัดอะไรพวกนี้มันต้องทำใหม่หมดนะครับแต่อย่างน้อยที่สุดทั้งจีนกับอเมริกาก็ตกลงกันว่า Nvidia เนี่ยจะซื้อไม่ใช่ซื้อขอโทษNVIDIA จะสามารถขายชิป AI ที่เป็นตัวแรงที่สุดเบอร์2ไม่ใช่เบอร์1ให้กับบริษัทจีนจำนวน10แห่งแล้วก็มีการผ่อนปรนท่าทีเล็กน้อยนะครับในเรื่องของการควบคุมการส่งออกเซมิคอนดักเตอร์นะครับตรงนี้ก็ดีกันทั้ง2ฝ่ายนะครับอเมริกาเองก็เจนหัวก็คงจะนอนหลับมากขึ้นนะครับเพราะว่าที่ผ่านมาก็บอกว่าการที่คุณไปแบนเทคโนโลยีทั้งหมดเนี่ยจะยิ่งทำให้จีนแข่งขันกับเขาได้เร็วขึ้นเพราะจีนเองก็ต้องทำเองถูกต้องไหมครับแล้วเขาเองขายของไม่ได้เสียตลาดส่วนใหญ่เพราะนั้นเขาก็ตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นไม่ได้ในขณะเดียวกันจีนเองก็จะมีเวลาหายใจซื้อเวลาได้มากขึ้นในการที่จะเดินหน้าพัฒนาเทคโนโลยีของตัวเองนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องเทคโนโลยีนะครับประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงระดับโลกความมั่นคงภูมิรัฐศาสตร์นอกจีนนอกสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนึงที่ช่วยทรัมป์อ่ะอันนี้ถือว่าจีนช่วยทรัมป์มากก็คือหาทางลงให้สหรัฐในกรณีอิหร่านถูกต้องมั้ยเพราะว่าจีนเองบอกแล้วว่าจะไม่ส่งมอบยุทธปกรณ์ทางทหารให้อิหร่านนะครับจะช่วยกดดันเตหะรานนะครับให้ยอมเปิดให้เรือพาณิชย์สามารถที่จะเดินทางผ่านช่องแคบพอร์ทมุดได้ลดความตึงเครียดทางด้านพลังงานของโลกซึ่งแน่นอนผมคิดว่าตอนนี้อเมริกาต้องการทางลงนี้ที่สุด

0: นะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลซึ่งฝ่ายอเมริกาพูดคนเดียวนะฮะจีนเองยังยิ้มและไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปว่าแถลงการของฝ่ายจีนจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีไต้หวันเนี่ยสำนักข่าวจำนวนมากไปวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยไปเป็นมาอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยเอาไต้หวันไปแลกอิหร่านหรือเปล่าคือยอมคือสิ่งเดียวที่ทรัมป์พูดในเรื่องไต้หวันก็คือบอกว่ามีการพูดคุยกันอย่างหนักแน่นมีการพูดคุยกันกับจีนอย่างจริงจังแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจริงจังทางด้านไหนแต่พอนักข่าวถามเรื่องนี้ทรัมป์บอกปัดอย่างเดียวเลยนะครับหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าหรือทรัมป์ไปบอกกับสีจิ้นผิงว่าคุณช่วยผมลงหาทางลงทางอิหร่านคุณช่วยเปิดช่องแคบพอหมดช่วงนี้ผมจะไม่ไปยุ่งย่ามอะไรกับกรณีไต้หวันนะครับแต่มาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ยืนยันว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นผมคิดว่าไปมาเนี่ยสำหรับพวกเราที่อยู่วงรอบข้างนอกเนี่ยเราเห็นสัญญาณแบบนี้เรารู้แล้วแหละว่าภายในปีนี้ อย่างน้อยที่สุดก็ภายในปีนี้สถานการณ์ความรุนแรงระหว่างสหรัฐกับจีนในกรณีช่องแคบไต้หวันไม่เกิดแน่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับถ้าไปดูภาพใหญ่กว่านั้นนะครับ ก็คือภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกประเด็นที่4นะครับผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อเวลาของทั้งสองมหาอำนาจเลยครับสหรัฐเองก็ต้องการผลงานทางเศรษฐกิจใช่ไหมต้องการลดแนวรบทางด้านสงครามในต่างประเทศจีนเองก็ต้องการซื้อเวลาในการที่จะพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีใช่ไหม technological autonomy นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็น managing rivalries นะครับก็คือการบริหารจัดการภาวะการแข่งขันภาวะการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันสิ่งที่เราเห็นการประชาดะกันครั้งนี้ก็คือpassive truce นะครับ passive truce ก็คือหักลบชั่วคราวนะครับ เปิดหน้าต่างให้หลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างอาเซียนอย่างพวกเราเนี่ยมีเวลาหายใจมีเวลาที่จะเร่งสร้างความยืดหยุ่นยั่งยืนให้กับห่วงโซ่ประทานภายในประเทศของเราตัวเองนะครับแต่ถ้าถามเอาจริงๆว่าเที่ยวนี้ตกลงใครชนะใครแพ้นะครับผมคิดว่าเวลาเรามองเกมเนี้ยมันเป็นเกมเขาเรียก strategic gameมันเป็นเกมยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับจีนหลายๆคนก็พูดอย่างแล้วว่าจีนเล่นหมากล้อมถูกต้องไหมครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามันเป็น tactical domestic game มันเล่นกันคนละเกมสหรัฐคือดูจากท่าทางกลโลกติกของทรัมป์อ่ะเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วทรัมป์อ่ะมีสีจิ้นผิงเป็นไอดอลนึกออกไหมทรัมป์เองอยากเป็นผู้นำเข้มแข็งแบบสีทรัมป์เองอยากเป็นผู้นำที่สั่งทุกคนแล้วทุกคนต้องคับนายเหมือนที่สีเป็นทรัมป์อยากจะต่ออายุสมัย3เหมือนที่สีทำสำเร็จไปแล้วเพอร์เฟสซีอาจจะไปต่อสมัย4ด้วยซ้ำเพราะนั้นจริงผมคิดว่าลึกๆจะทรัมป์มองไอดอลมองสีเป็นไอดอลนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองอยากที่จะทำยังไงก็ได้ให้ชนะเกมแท็กติคอลก็คือถ้าจะไปต่อสมัยต่อไปได้ตาแรกที่ต้องทำให้สำเร็จก็คือต้องชนะเรื่องตั้งกลางเทอมให้ได้เสียก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์ได้รับชัยชนะอย่างงดงามในกระดานการเมืองภายในประเทศครับ domestic politics เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะสร้างคะแนนนิยมอย่างมากให้กับคนอเมริกันที่ยังรักทรัมป์อยู่นะครับได้ตัวเลขไปอวดฐานเสียงแน่นอนนะครับได้ tangible win แน่นอนลองนึกภาพว่ากลับไปแล้วบอกว่าโอ้ผมได้ดีลการค้า500,000,000,000 ดอลลาร์สหรัฐมากกว่าคราวที่แล้วผมมาปี2017เนี่ยผมได้ 250,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐผมขายเครื่องบินโบอิ้งได้อีก500ลำเพราะฉะนั้นแรงงานตั้งแต่ระดับบลูคอลาร์ไปจนถึงซูเปอร์ไวท์คอลาร์นักวิชาการนักเทคนิคระดับสูงเนี่ยจะมีงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายๆแสนตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นได้ตัวเลขพวกนี้ได้สัญญาขายสินค้าเกษตรมหาศาลกลับบ้านซึ่งแน่นอนมันเป็นอาวุธชั้นดีนะครับที่ทรัมป์จะไปเคลมกับกลุ่มแรงงานในรัฐอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรกรนะครับว่าเห็นไหมนโยบายที่เขาขึ้นภาษีเนี่ยถึงแม้พวกคุณจะซื้อของแพงขึ้นแต่คุณได้งานมากขึ้นตั้งเยอะแยะมหาศาลนะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อเมริกาชนะ ได้พิสูจน์ครับว่าแนวคิดของทรัมป์แบบ reciprocity ใช่ไหมต่างตอบแทนก็คือในกรณีของบอร์ดออฟเทรดสามารถใช้เป็นอาวุธได้สามารถบีบให้มหาอำนาจระดับ2ของจีนเนี่ยต้องยอมเดินมานั่งที่โต๊ะเจรจาแล้วต้องยอมจ่ายซื้อของ Made in America มากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับในขณะเดียวกันการไปกดดันให้จีนไปกดดันใต้ไปขอโทษไปกดดันอิหร่านอีกทีนึงเพื่อให้เปิดเส้นทางเนี่ยเห็นไหมล่ะสหรัฐอเมริกาทำสำเร็จเราในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาได้เพราะนั้นแค่3อย่างเนี้ยผมคิดว่าทรัมป์กลับไปบ้านก็คนที่ต้องห่วงหน่อยก็ต้องเป็นเดโมแครตอะว่าเอาไงดีวะจะพลิกสถานการณ์ยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วถูกต้องไหมครับหรือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งปีก็จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นถ้าไม่สามารถที่จะหากลยุทธ์ในการที่จะพลิกสร้างคะแนนนิยมให้กับเดโมแครตได้เนี่ยรีพับลิกันก็จะเป็นคะแนนเสียงข้างมากทั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแต่ในขณะจีนผมคิดว่าจีนเนี่ยคือประเทศซึ่งมองเกมระยะยาวครับจีนยอมจ่ายจีนยอมอ่อนข้อให้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดอย่างแรกสุดจีนซื้อเวลาสำเร็จถูกต้องไหมจีนซื้อเวลาสำเร็จในการที่สหรัฐก็จะไม่กลับไปขึ้นภาษี 60% ถึง 140% แบบเหมาเข่งทันทีเพราะตกลงกันไปแล้วนี่ว่าในที่สุดสินค้าจำนวนมากจะไปดีลกันในบอร์ดออฟฟิศไอ้บอร์ดออฟเทรดคุยกันไปแล้วนี่ว่าสินค้าเซมิคอนดักเตอร์สามารถที่จะขายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนหน้านี้เขาเก่งกันว่าอเมริกาจะตัดสิทธิของจีนในเรื่อง most favored nation ทิ้งไปmost favored nation ก็คือตามข้อตกลงของ WTO สมาชิก WTO ให้สิทธิประโยชน์กับใครก็ตามต้องให้สิทธิประโยชน์นั้นกับทุกสมาชิกด้วยเพราะนั้นถ้าตัดจีนออกจาก most favored nation เนี่ยแปลว่าจีนกับสหรัฐจะไม่มีทางค้าขายกันได้อีกดังนั้นไอ้การที่จีนยอมควักกระเป๋าซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำซื้อสินค้าเกษตรเนี่ยมันเหมือนเอาพี่ฝอยไปตกปลากระพงอะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันยังประคับประคองให้จีนยังคงอยู่ในห่วงโซ่ประทานเพราะจีนรู้แล้วว่า10ปีที่ผ่านมาจีนไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีตลาดสหรัฐไม่มีตลาดยุโรปเพราะนั่นเนี้ยยังเป็นการซื้อเวลาให้จีนไปได้ต่อแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ฝังเมล็ดที่จะกลายเป็นการแตกแยกในระยะยาวไปแล้วด้วยถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูว่านักธุรกิจที่มาเนี่ยมันควรจะต้องดิวไปทิศทางเดียวกับสหรัฐใช่ไหมแต่สิ่งที่เราเห็นคนอย่างอีลอนมัสก์วิ่งเต้นไปทั่วเลยเพื่อที่จะบอกว่าขอได้ไหมให้เทสลาสามารถที่จะปลดล็อกระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในจีนได้กลายเป็นเทสลาไปง้อจีนเฉยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่านาทีนี้เนี่ยจีนสามารถที่จะทำให้กลุ่มนักธุรกิจอะในสหรัฐอเมริกายอมรับแบบเดียวกับที่จีนเป็นด้วยนั่นก็คือที่ผลิตอเมริกันไม่สามารถทิ้งตลาดจีนได้ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ไม่ว่าจะเป็นทิมคุกไม่ว่าจะเป็นเจสันหวงนะครับมันไปมามันกลายเป็นทีมนักธุรกิจที่ควรจะเอาไปเป็นวอลเปเปอร์ของทรัมป์อ่ะดันไปสนับสนุนผู้นำระดับสูงแทนผู้นำระดับสูงของจีนแทนเป็นการส่งสัญญาณว่าภาคธุรกิจสหรัฐตัดขาดจีนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาไปดีลกันในบอร์ดออฟเทรดในระยะต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดในบอร์ดออฟเทรดผู้ประกอบการมันมีเสียงมากกว่ารัฐอ่ะไปมาเผลอๆอ่ะในระยะยาวอ่ะอเมริกาอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องต่อรองกับจีนมากกว่าและที่สำคัญที่สุดนะครับเที่ยวเนี้ยภาพลักษณ์ของสีจิ้นผิงในระดับเป็นผู้นำระดับโลกเนี่ยมันยิ่งชัดแต่ว่าเวลาโลกเกิดปัญหานาทีนี้เนี่ยถนนทุกสายวิ่งเข้าปากจีนใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเห็นสเปนเราเห็นอังกฤษเราเห็นแคนาดาเราเห็นเวียดนามเราเห็นอินโดนีเซียไปจีนหมดแล้วอ่ะแล้วเที่ยงนี้เราเห็นทรัมป์อ่ะทันทีที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกเลื่อนจีนบอกเลื่อนทุกคนบอกเลื่อนแต่ในที่สุดนาทีสุดท้ายทรัมป์บอกต้องไปให้ได้เวลาเรามองอำนาจต่อรองต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าคือคนที่นั่งรออยู่เฉยๆและให้คนอื่นวิ่งเข้าไปขอพบใช่ไหม ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ต้องไปหาคนอื่นต้องให้คนอื่นมาหาผมถูกไหมครับ ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ถ้าผมเป็นผู้อาวุโสถ้าผมกำหนดเกมได้เนี่ยผมลุกออกจากห้องประชุมเมื่อไหร่ทุกคนต้องงองอนให้ผมกลับเข้าห้องประชุมซึ่งนาทีนี้ภาพที่เห็นก็คือ อเมริกาตบเท้าไปพร้อมกับรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไปกันครึ่งแคบิเนตอ่ะถูกต้องไหมครับแล้วยังมีทีมนักธุรกิจที่แบบลองนึกภาพดูว่าถ้าเครื่องบินตกปุ๊บนี่วอลสตรีทพังทันทีอ่ะทั้งภาคการเงินทั้งภาคการผลิตไปหมดเลยอ่ะทุกคนไปจิ้มกล้องจีนหมดอ่ะเพราะนั้นสีก็เป็นผู้นำที่นิ่งสุขุมเน้นพิธีการวางบทบาทเป็นสเตทแมนในขณะที่ทรัมป์ก็แบบลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนถูกต้องไหมครับแล้วเป็นฝ่ายคุมเกมได้หมดและที่สำคัญพอไปถึงประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องมีมประเด็นเรื่องดราม่าเนี่ยฝ่ายจีนไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับในขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นตัวตลกในเวทีโลกอ่ะแล้วยังเจอเรื่องที่แบบเสียมารยาทเยอะมากอย่างเช่นห่วงเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงซะจนทิ้งของขวัญทุกชิ้นที่จีนให้ไอ้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องเสียมารยาททางการพูดมากเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมยังให้แต้มทางสายจีนว่าเที่ยวนี้จีนชนะครับเพราะสิ่งที่ทรัมป์ได้เนี่ยมันเป็นผลระยะสั้นเพียงเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งกลางเทอมเท่านั้นเองแต่ถึงแม้สหรัฐแพ้จีนชนะสหรัฐได้บ้างจีนได้มากที่สุดแต่คนที่แพ้มากที่สุดคือคนที่เหลือทั้งโลกครับเดี๋ยวมาประเทศอย่างพวกเราอะมันทำให้เห็นแล้วแหละว่าประเทศขนาดกลางอย่างพวกเราเศรษฐกิจที่ผูกพันกับ global value chain อย่างพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งพาวิธีการค้าแบบพ่อขุนพันกีเราพึ่งพาวิธีการค้าแบบ WTO องค์การการค้าโลกเที่ยวนี้องค์การการค้าโลกก็ขอโทษมีใครเห็นหัวผมบ้างไหมอ่ะกลายเป็นกลไกที่ถูกลืมไปเลยถูกต้องไหมครับไปมาเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของโลกเขาจะดีลกันแบบของเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งปรับตัวเนี่ยเราอาจจะตกขบวนและยิ่งถ้านักธุรกิจทั้งสองฝ่ายมองเห็นแล้วว่าต้องค้าขายกันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อะแล้วเขาจะต้องพึ่งเราไหมอ่ะในเมื่อฝ่ายหนึ่งก็เก่งเรื่อง R&D เรื่องเทคโนโลยีดีไซน์ฝ่ายหนึ่งเก่งเรื่องผลิตและการผลิตปัจจุบันนี้มันก็ใช้ AI humanoid robot อ่ะแล้วก็มีสเกลที่รวมกันแล้วกลายเป็นตลาดขนาดแบบเกือบจะ 2,000 ล้านอ่ะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นอะไรกับพวกเราแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นช้างสารชนกันเนี่ยหญ้าแพรกแหลกลานแต่ถ้าช้างสาร make love กันเนี่ยมันคือมหาวิบัติครับ
1: เอาแต่จีนก็เปิดด้วย to see this trap นั่นเองครับแล้วอเมริกาจะว่าไงครับตกลงอเมริกาจะรับการผงาดขึ้นมาของจีนได้ไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สงครามครับในเมื่ออาจารย์บอกว่าทรัมป์มองระยะสั้น
0: เพราะทำมองระยะสั้นไงฮะทำถึงไม่แคร์เพราะถึงจุดตรงนี้มันยังไม่ถึงจุดสุกงอมที่จะทำให้สหรัฐกับจีนต้องแบบลบกันถูกต้องไหมครับ
1: mm-hmm.
0: แล้วกว่าที่จะถึงเวลาลบกันอ่ะตอนนั้นก็ไม่อาจจะไม่ใช่เวลาของทำแล้วไงเพราะนั้นคนอย่างทำตอนนี้ก็กอบโกยผลประโยชน์ผมให้ได้มากที่สุดถูกต้องไหมคือเลือกตั้งกลางเทอมอ่ะผมต้องชนะให้ได้ mm-hmm. ไปต่อสมัยสามนี้ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะมันก็โอกาสที่จะได้ก็ต่ำถูกต้องไหมครับแต่ถ้าได้ขึ้นมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะทะเลาะกันจะสงครามกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปคิดเวลานั้นก็ได้คนอย่างทรัมป์เขาไม่ได้คิดอะไรยาวขนาดนั้นครับ
1: ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าเดโมแครตจะพลิกเกมยังไงตอนนี้มีทางเลือกอะไรบ้างครับสำหรับเดโมแครตในการที่จะกลับมาเป็นฝ่ายดอมิเนตการเมืองของสหรัฐเนี่ยฮะ
0: ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับประชาชนสหรัฐส่วนใหญ่เนี่ยคนเขาเป็นพวกแบบไหนเป็นพวก aggressive hardcore real politics อารมณ์แบบแฟนมวยปล้ำ WWE หรือเขาเป็นแบบสายที่ราบ liberal สาย green รักสิ่งแวดล้อมโลกสวยนึกออกไหมฮะคือแน่นอนถ้าเป็นอย่างรัฐบางรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยมันเป็นเดโมแครตอะใช่ไหมเออแต่พอไปถึงตอนกลางของประเทศมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอะใช่ไหมครับมิดเวสต์เนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนนะไปถึงแบบเซาท์เวสต์อ่ะอารมณ์แบบเท็กซัสอ่ะโอ้แฟนทรัมป์อ่ะยกเว้นออสตินที่เดียวที่เหลือทั้งรัฐนี่คือทรัมป์หมดเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแบบนี้มันต้องไปดูว่าประชากรอเมริกันส่วนใหญ่เป็นแบบไหน ถ้าประชากรอเมริกันส่วนใหญ่เป็นแบบฮาร์ดคอร์เป็นแบบแอคทีฟเป็นแบบแฟนมวยตั้ม WWE อ่ะเดโมแครตยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะเขาต้องการความเอ็กซ์ตรีมถูกต้องไหมเพราะนั้นเดโมแครตต่อให้จะมาสนับสนุนกำแพงภาษีทำสงครามการค้าฟาดฟันกับจีนยังไงคุณก็ออกอาวุธได้ไม่เท่ากับฝ่ายทรัมป
1: ์
0: คงไม่สะใจแฟนมวยปล้ำอยู่ดีในขณะเดียวกันถ้าแบบโอ้โหไปประมาณคนอเมริกันส่วนใหญ่รักสงบเป็นพวกเสรีนิยมเป็นอุดมคติในเรื่องของliberal ถูกต้องไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เดโมแครตอาจจะมีที่นั่งมากขึ้นแต
1: ่
0: สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าแฟนการเมืองสหรัฐส่วนใหญ่เป็นฮาร์ดคอร์มากกว่า
1: ครับ
0: เพราะนั้นทรัมป์ก็มีแต้มต่อในขณะที่เดโมแครตเองจะลุกขึ้นมาแบบแข็งเป็นสู้กับริพับลิกันกลไกตลาดเต็มที่แอคทีฟเต็มที่ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นผมยังนึกไม่ออกว่าเดโมแครตจะหาจุดเปลี่ยนได้ยังไง
1: ใช่ไหมฮะครับส่วนเรื่องอิหร่านล่ะครับอาจารย์อิหร่านเองเนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็ชัดเจนมากนะครับอับบาสอารักชีบอกว่าสหรัฐเนี่ยไว้วางใจไม่ได้แล้วอิหร่านเองเนี่ยจะต้องฟังจีนมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าช่องแคบก็ไม่ได้ปิดก็เปิดนะครับแต่ว่าปิดสำหรับคนที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเท่านั้นนะครับก็คือเขาก็ยังรักษาศักดิ์ศรีของเขาอยู่ในการออกมาพูดเช่นนี้ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นตลาดสำคัญเป็นลูกค้ารายใหญ่ของน้ำมันอิหร่านก็ตามนะครับอาจารย์คิดว่าเนี่ยฮะข้อมูลที่ยังไม่ชัดจากฝ่ายจีนที่จีนสงวนท่าทีแล้วเนี่ยแล้วบทบาทของจีนกับสงครามอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับจากนี้ไปเพราะว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้มาลาทรัมป์ออกมาพูดแล้วฮะเก็บกดใช่ไหมฮะอยู่จีนไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียได้เนี่ยนะฮะตอนนี้ออกมาพ่นละว่าเวลาเหลือน้อยมากละนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะดับศูนย์มันก็ล้อกับสิ่งที่เคยขู่ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะทำลาย civilization ของอิหร่าน
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าจีนเขาจะแถลงออกมายังไงเพราะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นท่าทีของจีนเลยมีแต่ฝั่งสหรัฐออกมาพูดเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับแล้วผมคิดว่าจีนเองเนี่ยเขามีวิธีการที่แยบคายแยบยลในการที่จะดีลกับเรื่องพวกนี้มากกว่าแล้วเขาสามารถที่จะเล่นได้ทั้ง channel ทางการแล้วก็ channel หลังฉาก ถ้าเขาเล่น channel หลังฉากเนี่ยโอ้โหมันมีความสัมพันธ์ในอีกหลากหลายมิติมากถูกต้องไหมครับไปดีลผ่านประเทศที่อยู่รอบข้างของอิหร่านที่ก็สนิทสนมกับจีนมากอะจะเป็นปากีสถานใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าตัวกลางในการเจรจาอย่างปากีสถานน่ะไม่ออกมาเป็นตัวกลางหรอกถ้าไม่ได้ไฟเขียวจากจีนดังนั้นเขาเองก็ยังมีเครื่องมือพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนก็คงต้อง wait and see ครับรอดูอีกสักนิดนึงนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
1: ครับใช่ครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์ สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์18นาฬิกาหลังเคารพธงชาตินะครับวันนี้อาจารย์ปิติและผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดยข่าวดีคริสตัลซอฟร่วมกับ Next2 มอบโปรแกรมบัญชีให้สำนักงานบัญชีใช้ฟรีตลอดชีพรับสิทธิ์ด่วนโทร095-508-8226
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: หลังเลิกงานคุณเคยรู้สึกไหมว่าร่างกายกลับถึงบ้านแล้วแต่สมองยังไม่หยุดคิดเบรนโคอุปกรณ์ EEG ตรวจวัดคลื่นสมองแบบพกพาที่ช่วยให้คุณเข้าใจสภาวะสมองของตัวเองแบบเรียลไทม์เหมาะสำหรับคนทำงานผู้บริหารหรือทุกคนที่อยากฝึกสมาธิเพื่อความผ่อนคลายและการนอนหลับผ่านแอปที่ดูง่ายวันนี้โปรโมชั่นพิเศษสั่งซื้อได้ที่021368989หรือ LINE @digitalfocus
8: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ EconBiz ปากท้องต้องคิดช่วง EconBiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
10: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ EconBiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดอสมทนะครับติดตามชมติดตามฟังได้ทางหน้าปัดวิทยุหรือแม้แต่ที่ทางบ้านแม้แต่ระบบออนไลน์นะฮะ Facebook ของ 96.5 MHz หรือแอปพลิเคชัน mcord.net เสียงคมชัดเจนเลยนะครับแสดงความคิดเห็นได้ตามประเด็นพูดคุยหรือกระแสข่าวที่เรานำมาเล่าสู่กันฟังเป็นประจำกันนะครับและวันนี้ครับก้าวเข้าสู่สัปดาห์ใหม่นะฮะ18พฤษภาคมซึ่งเป็นวันที่คนไทยได้รู้นะครับว่า3เดือนแรกเศรษฐกิจประเทศไทยนี่นะครับมันโตเท่าไหร่ออกมาโต 2.8% นะครับถ้าเอากันแบบกระชับสั้นๆก็โตจาก3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วขึ้นมา 0.7% เพราะว่า3เดือนสุดท้ายปีที่แล้วนี่ 2.5 นะครับเสร็จแล้วของเรา 2.8 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเรื่องนี้น่าสนใจนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่มันเกิดขึ้นตรงนี้ถ้าถามท่านผู้ชมหลายท่านหลายคนก็ใจตุ้มๆต่อมๆถูกมั้ยฮะเพราะว่าไตรมาสที่1เนี่ยมันจะคล่อมเดือนมีนาคมซึ่งเดือนมีนาคมเนี่ยเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยสงครามอิหร่านนะครับสู้กันแบบยับเลยนี่นะฮะแต่ตรงเนี้ยพอดูจากตัวเลขที่วันนี้มีการแถลง 2.8% เอาแบบว่าไส้ในนะที่เป็นเครื่องจักรแรงๆเนี่ยเราจะเห็นอยู่2ตัวที่เตะตามากคือส่งออกเนี่ยโต 12.6% นะครับแล้วก็การลงทุนเนี่ยโตตั้ง 9.9% ลงทุนนี่คือตัวรวมนะฮะเดี๋ยวมันจะแยกเป็นออกเอกชนแล้วก็รัฐบาลเพราะเรื่องนี้น่าสนใจครับแล้วก็มีหลายสำนักด้วยนะครับบอกว่าไอ้ที่โตได้ไตรมาสหนึ่งเนี่ยนะอันนี้สงส่วนหนึ่งก็มาจากเงินกู้400,000 ล้านบาทเนี่ยนะครับอ้าวเพราะฉะนั้นเรื่องนี้น่าคุยครับเพราะกระแสล่าสุดเห็นบอกว่าการยื่นนะครับให้ศาลพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของเงินกู้400,000 ล้านบาทชักจะมีประเด็นขึ้นแล้วนะครับอยู่ในสายพูดคุยกับท่านของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณธีรชัยภูวนาถนราธิบดีสวัสดีครับอาจารย์ธีรชัยครับ
11: ครับสวัสดีครับ
10: ครับอาจารย์ครับเอาคำถามแรกก่อนเลยครับเราโต 2.8% ใน3เดือนแรกปีนี้ความคิดเห็นส่วนตัวอาจารย์คิดว่าเกินคาดไหมฮะ
11: คือต้องเข้าใจนะว่าถ้าเราเข้าไปดูตัวเลขเนี่ยนะฮะมันโตเนี่ยจาก2รายการใหญ่นะคือรายการที่1เนี่ยคือจากการส่งออกนะฮะแล้วก็รายการที่2เนี่ยคือจากการลงทุนแต่เนี่ยในการส่งออกเนี่ยในถ้าดูในแถลงข่าวเนี่ยนะฮะมันเป็นการส่งออกพวกสินค้าประเภทอิเล็กทรอนิกส์คอมพิวเตอร์อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะ เป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีอัตราการขยายตัวนี่สูงส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็คือว่าเดิมนั่นนะฮะมันมีปัญหาในเรื่องของการเก็บภาษีนำเข้าขาเข้าเนี่ยของทางสหรัฐเนี่ยของทางทรัมป์เนี่ยนะฮะซึ่งเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะพอมันคลายตัวลงมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ตัวเลขส่งออกเนี่ยของทั่วโลกเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ต้องเรียนคุณบัญชาอย่างนี้นะฮะคือผมคิดว่าถึงเวลาเนี่ยถึงยุคเนี่ยที่เราจะเปลี่ยนละเปลี่ยนยุคสมัยละเราไม่ควรจะต้องไปวุ่นวายเนี่ยนะฮะหมกมุ่นอยู่กับตัวเลข GDP แล้วก็ตัวเลขส่งออกถ้าหากว่ามันเป็นในเรื่องของส่งออกพวกสินค้าแบบไฮเทคโดยเฉพาะยิ่งสินค้าเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นตัวโรงงานก็เป็นต่างชาตินะฮะแล้วก็ในเรื่องของไอ้ตัว value add เนี่ยจริงๆเนี่ยที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะที่เป็นการคิดเพิ่มมูลค่าเนี่ยนะฮะจากการอะไรใช้สมองภายในประเทศของเราเองเนี่ยอาจจะไม่มากเนี่ยนะฮะลักษณะอย่างนี้นะฮะนะเราต้องเข้าใจนะว่าไอ้ตัวเลขการโตขึ้นมาเนี่ยของ GDPนะฮะที่มันเป็นเกิดจากการส่งออกทำนองนี้นะฮะเจ้าของ GDP คือเงินที่มันงอกออกมาเนี่ยนะฮะไอ้เงินตรงนั้นเนี่ยนะฮะเจ้าของมันไม่ใช่คนไทยนะ
10: ใช่ครับ
11: เพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะถูกโอเคเราเข้าใจแหละนะฮะว่าตัวเลข GDP มันสูงขึ้นนะฮะแต่ว่ามันจะสูงขึ้นเนี่ยมันอยู่ในมือของต่างชาติเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าถึงเวลาแล้วเนี่ยนะฮะที่เราจะต้องกลับมาถามตัวเองว่าเราจะมีวิธีการเนี่ยนะฮะบริหารประเทศอย่างไรที่จะทำให้ไอ้ตัวการเรียกว่าเขาเรียกเพิ่มมูลค่าการเพิ่ม value add เนี่ยนะฮะในการส่งออกอะไรของเราเนี่ยนะฮะมันเป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากเรียกว่าหนึ่งสมองสองมือของเราเนี่ยนะฮะให้มันมากขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการทำในเรื่องของสินค้าเกษตรให้มันพลิกแปลงให้มันมีมูลค่าความน่ากินน่าใช้อะไรต่างๆนี่สูงขึ้นผมว่าไอ้ตรงนี้นะฮะจะเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าพอตัวเลขมันสูงขึ้นในด้านนั้นเนี่ยนะจะเป็นสิ่งที่เราควรจะต้องเรียกว่าดีอกดีใจเนี่ยมากกว่าในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะในเรื่องของไอ้ตัวเลขการลงทุนเนี่ยผมเองไม่ทราบว่าตัวเลขการลงทุนเนี่ยนะฮะมันไปครอบคลุมถึงในส่วนของที่เขาเรียกว่า data center เนี่ยเท่าไหร
10: ่
11: คืออย่างนี้คุณประชาการลงทุน data center เนี่ยนะฮะถ้าเราเข้าไปดูแล้วเราจะเห็นแหละมันใช้แรงงานภายในประเทศของเราเนี่ยน้อยคือมันเป็นการลงทุนเนี่ยโดยอาศัยไอ้พวกเอาละอาจจะมีการก่อสร้างไอ้ตัวโรงเหมือนกับเป็นโรงเก็บโรงงานอะไรเนี่ยนะฮะอยู่ในประเทศเนี่ยแต่ว่าตัวอุปกรณ์ตัวชิปตัวที่มันเป็นหัวใจจริงๆในการบริหาร data center เนี่ยมันคือนำเข้ามาจากต่างประเทศทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วตัวเลขเบ้อเล่อเท่าท่าเลยก็จริงเนี่ยนะฮะแต่ว่ามันทำให้มันเกิดผลประโยชน์เนี่ยต่อคนในประเทศจริงๆแล้วเนี่ยนะฮะอาจจะเกิดในแง่ที่ว่าเราได้ใช้AI เราได้ใช้การสอบถามผ่านระบบอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะคล่องตัวขึ้นเนี่ยนะแต่ว่าอย่าลืมว่าไอ้โครงการแบบนี้เนี่ยมันกินไฟเยอะกินไฟฟ้าเยอะนะฮะแล้วก็มันก็ทำให้เกิดไอ้เนี่ยการใช้น้ำในการที่จะต้องทำให้เกิดการหล่อเย็นเนี่ยนะฮะเยอะอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนนี้นะฮะผมว่าก่อนที่เราจะเรียกว่าสรุปนะฮะว่าตัวเลขของ GDP ที่มันโตขึ้นมาเนี่ยในไตรมาสแรกนั้นเนี่ยนะฮะแล้วมันสูงเนี่ยเป็นสิ่งที่เราน่าจะพอใจหรือไม่เนี่ยผมว่าต้องเข้าเจาะลึกเข้าไปเนี่ยดูในรายละเอียดซะหน่อย
10: ครับที่อาจารย์พูดในภาพรวมเมื่อสักครู่ก็คือส่งออกกับเรื่องของการทุนเนี่ยนะครับทีนี้พอเราดูตัวเลขลงมาเจาะนิดนึงก็คือไอ้ตัวส่งออกเนี่ยครับอาจารย์ปรากฏว่าถ้าดูมันก็ต้องดูทั้งขาเข้าขาออกถูกไหมฮะปรากฏว่าตัวเลขนำเข้าเนี่ยงานนี้กลับเยอะขึ้นเมื่อไปหักกลบลบหนี้กับส่งออกเนี่ยกลายเป็นว่าเราเริ่มนำเข้ามากกว่าส่งออกอันนี้เกิดอะไรขึ้นล่ะครับ
11: ไอ้ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าขณะนี้นะมันเกิดปัญหาในเรื่องของไอ้ตัว supply chain นะที่มันออกมาจากสินค้าบางอย่างเนี่ยนะฮะที่ควรจะต้องออกมาจากไอ้ตะวันออกกลางมันไม่ออกนะฮะมันอาจจะทำให้เกิดการขยับไอ้ตัว supply chain มีการนำเข้าจากแหล่งโน้นแหล่งนี้อะไรเนี่ยซึ่งมันแตกต่างไปจากแนวเดิมเนี่ยได้แล้วมันอาจจะเป็นตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการนำเข้าไอ้พวกพลังงานด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าไอ้การที่มันจะเหลื่อมกันเนี่ยนะฮะระหว่างตัวเลขส่งออกกับตัวเลขนำเข้าเนี่ยนะฮะซึ่งปกติเดิมมันจะไปด้วยกันเพราะว่าเราใช้วิธีว่าไอ้ส่งออกของเราในส่วนใหญ่มันก็คือการนำเข้า ชิ้นส่วนเนี่ยนะฮะมาจากต่างประเทศแล้วก็มาเพิ่มมูลค่าเข้าไปในประเทศไทยเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวเลขส่งออกและนำเข้าในอดีตก็คือมันจะล้อกันไปเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าในสภาวะที่มันมีความตึงเครียดปัญหาเรื่อง supply chain เนี่ยอย่างขณะนี้นะฮะก็ไม่แน่มันอาจจะเกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาได้
10: ครับแล้วทีเนี้ยมันมีตัวที่เชื่อมกันระหว่างนำเข้ากับส่งออกอยู่จุดหนึ่งที่เขาแถลงในวันนี้นะฮะคือนำเข้าชิ้นส่วนมาแล้วปรากฏว่าส่งออกไปยังประเทศที่3ซึ่งไอ้ตัวเลขตัวนี้บวมขึ้นมากในไตรมาสที่1มันเกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์ครับ
11: ไอ้ตัวนี้หมายความว่านำเข้าสมมติถ้าเกิดนำเข้าชิ้นส่วนเนี่ยจากประเทศอาเซียนด้วยกันหรืออาจจะจากประเทศจีนแล้วเวลาส่งออกก็คือส่งออกไปประเทศที่3ก็หมายถึงไปส่งออกไปที่อเมริกาใช่ไหมฮะ
10: ไปครับ
11: แบบนี้เรามันก็เป็นแบบนี้มาตั้งนานอยู่แล้วนี่ผมดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีอะไรที่แปลกใหม
10: ่ครับฮะก็อาจจะเข้าข่ายว่าเป็น transshipment อย่างนั้นหรือเปล่าครับอาจารย์ครับ
11: ผมว่าถ้าเป็น transshipment เนี่ยนะฮะไอตัวมาดูตัวเลขเรียกว่าแบบโดดๆเลยเนี่ยดูตัวเลขนำเข้าดูตัวเลขส่งออกอย่างเดียวเนี่ยมันบอกไม่ได้ว่ามันเป็น transshipment คือพูดง่ายว่าเอาสินค้าต่างชาติเข้ามาแล้วมาสวมสิทธิ์นะฮะทำทีว่าเป็นสินค้าไทยเนี่ยนะฮะมันจะเกิดขึ้นมากน้อยแค่ไหนยังไงเนี่ยแค่ดูตัวเลขนำเข้าส่งออกแบบโดดๆอย่างเงี้ยดูไม่ได้หรอกแต่ผมคิดว่าขณะนี้นะฮะหลังจากเรามีการเจรจาในเรื่องของภาษีกับทางอเมริกามาแล้วรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะถึงแม้ว่าเวลานี้ทางศาลสูงสุดในของสหรัฐเนี่ยเขาบอกว่าลักษณะของการเก็บภาษีนำเข้าของทรัมป์เนี่ยนะฮะในอดีตนั้นเนี่ยทำไม่ได้ก็จริงเนี่ยแต่ผมคิดว่าไอ้เรื่องของความจำเป็นที่ประเทศไทยเนี่ยจะต้องเข้าไปกำกับดูแลนะป้องกันไม่ให้มีการทำทรานชิปเมนต์นะฮะเอาสินค้าของต่างชาติเนี่ยนะฮะเข้ามาแล้วมาสวมสิทธิ์เนี่ยเป็นสินค้าไทยเนี่ยไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เราจำเป็นจะต้องให้ความสนใจเพราะมันเป็นสิ่งที่ประเทศไม่ได้ประโยชน์อะไรกับการเราเนี่ยนะฮะถูกเพ่งเล็งซะเปล่า
10: ครับซึ่งเป็นปมที่ต้องตามแก้กันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
11: ครับ
10: ทีนี้พอมาถึงอีกจุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนโอ้ตัวเลขการลงทุนภาพรวมที่สภาพัฒน์แถลงอีก 9.9 อัตราตีซะว่า 10% นะครับมันแบ่งเป็นออกเป็นเอกชนลงทุนกับรัฐลงทุนปรากฏว่าเอกชนลงทุนเนี่ยถึง 10% มากกว่ารัฐอีกอันนี้เป็นสัญญาณที่ฟังดูก็ดีนะฮะอาจารย
11: ์ผมคิดว่าดีประการแรกที่ผมย้ำเมื่อกี้คือนะฮะเราต้องแยกไอ้ตัวเลขการลงทุนทำ data center เนี่ยออกไปนะฮะเพราะไอ้ตรงนั้นเนี่ยมันตัวเลขมันมูลค่ามันสูงแต่ว่าผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นอาจจะไม่ถึงกับมากแต่ว่าเราต้องไม่ลืมนะฮะว่าเรามีกระบวนการในการกระตุ้นเนี่ยนะฮะในเรื่องของการผลิตไอ้รถไฟฟ้านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีโปรแกรมที่จะต้องมีการลงทุนโรงงานผลิตโรงงานประกอบเนี่ยรถไฟฟ้าในไทยอยู่แล้วซึ่งอันนี้เป็นเรื่องดีมากอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากเลยนะไอ้ตรงนั้นเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นส่วนที่มันมีผลเนี่ยอยู่พอสมควรอีกประการนึงเนี่ยนะฮะผมดูแล้วเนี่ยในระยะยาวเนี่ยนะฮะทางถ้าเราสามารถที่จะจัดทำกระบวนการอำนวยความสะดวกให้นักลงทุนจีนเนี่ยนะฮะพวกธุรกิจจีนเนี่ยนะฮะให้มาแล้วมายึดหัวหาดมามีโรงงานประกอบหรือโรงงานผลิตอะไรต่างๆเนี่ยในไทยนี่มากขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้ไอ้เนี่ยฮะในแง่ของขั้นตอนนะฮะในแง่ของกระบวนการในการค้าขายเนี่ยของจีนเนี่ยที่จะไปโดยตรงกับทางสหรัฐเนี่ยนะฮะและอาจจะโดนเพ่งเล็งเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่ามาผ่านประเทศไทยมากขึ้นไอ้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นประโยชน์กับทั้งสองฝ่ายได้
10: ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ดีเป็นส่วนที่ดีที่ได้เห็นการลงทุนเพราะว่าพอเวลามันเกิดการลงทุนเนี่ยมันก็เกิดการจ้างงานเกิดทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นในบ้านเรานะฮะอาจารย์ครับที่นี่ที่น่าสนใจตัวต่อไปที่เราเห็นกันชัดเนี่ยคือถ้าถามชาวบ้านชาวช่องนะเขารู้ครับว่าสงครามมันเกิดเดือนมีนาคมแล้วมีนาคมเนี่ยมันเป็นเดือนสุดท้ายของไตรมาสที่หนึ่งแต่ทำไมอยู่ดีๆเนี่ยถึงได้ออกมาโตตั้ง 2.8 ทั้งที่เกิดสงครามแล้วรุนแรงด้วยนะในเดือนแรกนะครับอาจารย์
11: คือสงครามที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะผลที่มันเกิดขึ้นจริงเนี่ยมันหลังจากนั้นอีกพักหนึ่งนะเพราะว่าในแง่ของพลังงานเนี่ยนะฮะที่ถึงแม้ว่ามีการเรียกว่าสู้รบกันแล้วนะฮะกว่าไอตัวพลังงานจะขาด คือที่เขาเรียกกันหลุมอากาศเนี่ยนะฮะเพราะว่าเรือลำสุดท้ายเนี่ยนะฮะที่ออกจากช่องแคบโฮมูสออกมาได้เนี่ยก่อนที่เขาจะมีการรบกันเนี่ยนะฮะกว่าเรือลำสุดท้ายนั่นน่ะจะมาถึงประเทศต่างๆเนี่ยนะฮะมันถึงจะหลังจากนั้นมันถึงจะเกิดอาการเรียกว่าต้นทุนพลังงานสูงขึ้นอะไรต่างๆในส่วนเนี้ยมันภายในเดือนมีนาอาจจะยังไม่ได้เกิดเต็มที่หรอกนะฮะมันจะปรากฏชัดขึ้นมาจริงๆคือไตรมาส2
10: ครับมีนาแล้วครับอาจารย์คือมีคนบอกว่ามันยังเป็นปรากฏการณ์หรือผลกระทบที่มาช้าถูกไหมครับ
11: ครับ
10: โอ้นั้นก็แสดงว่าไตรมาสที่2เนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนที่แท้จริงใช่ไหมครับจากผลกระทบของสงคราม
11: ผมคิดว่าในแง่ของผลกระทบจากสงครามเนี่ยไตรมาส2 3จะเกิดเยอะเลยเพียงแต่ว่ามันอยู่ที่ว่ามันจะเกิดการคลายตัวของไอ้เนี่ยสงครามเนี่ยได้เมื่อไหร่ผมเองเดานะนะฮะดูจากอาการที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยไปคุยกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนเนี่ยนะฮะผมเดาว่าภายในน่าจะอีกสักไม่เกินสัก2สัปดาห์อย่างมากนะฮะการเจรจาคือภายในเดือนนี้นะฮะการเจรจาและหาทางออกเนี่ยอย่างน้อยเพื่อที่จะมีการพักรบระหว่างอิหร่านกับทางสหรัฐเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นได้ถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะฮะทุกอย่างก็จะเริ่มค่อยๆ คลายตัวแต่อย่างว่าละนะฮะในเมื่อมันมีเหมือนกับช่องว่างนะฮะไอ้น้ำมันก๊าซแล้วก็พวกซัพพลายเชนปุ๋ยไอ้ก๊าซซีเลียมอลูมิเนียมซัลเฟอร์อะไรต่างๆเนี่ยไม่ได้ออกมาในพักใหญ่เนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยยังไงยังไงมันก็จะเกิดปัญหาต่อไอ้เนี่ยค่าของชีพเกิดปัญหาต่อไอ้ตัวต้นทุนของซัพพลายเชนในทั่วโลกเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจเนี่ยของทั่วโลกนะฮะในไตรมาส2ไตรมาส3เนี่ยจะแผ่วลง
10: ครับมันเป็นไตรมาสที่ต้องหน้าตามกันต่อไปนะครับเพราะว่าทุกคนก็คิดว่าโอ้เศรษฐกิจ3เดือนแรกแย่แน่ๆเลยสงครามเกิดแต่ว่าพอจะเข้าใจนะฮะว่าผลกระทบที่มันจะส่งต่อมาไตรมาสที่2แต่วันนี้ไอ้ที่เราโต 2.8% เนี่ยนะอาจารย์ครับจากกันทั้งหมดในอาเซียนนะเรากลายเป็นว่าเราโตเสมอฟิลิปปินส์คือเท่ากันเลย 2.8 แต่ที่มันหนักไปกว่านั้นก็คือกลายเป็น2ประเทศนี้ลัง6ชาติอาเซียนคืออยู่สุดท้ายใน6ชาติอาเซียนอันนี้อาจารย์คิดว่าไงอ่ะ
11: คือไอ้การที่ประเทศเราเนี่ยนะคือพูดง่ายเราเคยชินเนี่ยกับการที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะเรียกว่าป้อนนะคือใช้นโยบายที่ผมใช้คำว่าการกุศลนิยมนะฮะ คือชอบกู้เงินมาแล้วก็มาป้อนให้กับประชาชนเนี่ยนะฮะแล้วก็พูดง่ายเวลาเนี้ยเนี่ยเมื่อวานเนี่ยก็ท่านเลขาสภาพัฒน์ก็บอกว่าเนี่ยถ้ามันไม่มีพระราชกำหนด4ฉบับไอ้4แสนล้านเนี่ยนะฮะมันจะทำให้ตัวเลข GDP มันน้อยลงนะฮะแล้วก็มันจะทำให้ไม่สามารถจะรัฐบาลไม่สามารถจะช่วยลดค่าครองชีพให้กับประชาชนได้เนี่ยไอ้ตรงเนี้ยนะฮะการกู้มาแล้วก็มาแจกเนี่ยนะฮะโดยเฉพาะยิ่งที่ผมมองอย่างโครงการเรียกอะไรไทยช่วยไทยแล้วถ้าหากว่าออกมาแล้วมันเป็นการแจกแบบเทกระจาดนะฮะไม่ได้เน้นแต่เฉพาะกลุ่มเปราะบางกลุ่มที่มันมีความเดือดร้อนจริงเนี่ยไอ้ตรงนี้มันทำให้เราเนี่ยนะฮะเรียกว่าไม่ได้สนใจความสามารถในการแข่งขันนะคือสนใจแค่ตัวเลข GDP เป็นรายไตรมาสสนใจแค่ทำให้ทุกอย่างมันดูดีผ่านไปทีละไตรมาสทีละไตรมาสไอ้อย่างเงี้ยนะฮะเราจะหวังให้เรามีความสามารถในการแข่งขันสูงนะฮะเพื่อจะทำให้ตัวเลขขยายตัวของเศรษฐกิจเนี่ยมีความก้าวหน้าเนี่ยคงยากเพราะว่าเราไปสอนประชาชนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวตัวเลข GDP ซื้อได้นะฮะเราก็ไปกู้นี่มาแล้วก็แจกละเลงไปนะฮะละลายแม่น้ำไปตัวเลข GDP ก็ขึ้นนะฮะแต่วันนี้เราก็ขึ้นไปด้วยเนี่ยนะแบบเนี้ยเราไม่ได้กระตุ้นเลยบอกประชาชนเลยบอกโอ้ยเราจะต้องทำเศรษฐกิจของเราให้มันก้าวหน้าทุกคนจะต้องเหนื่อยยากนะขยันแข็งนะนะฮะแล้วก็คิดอ่านทำอะไรให้มันแหวกแนวขึ้นมากว่าเดิมนะอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าหวังรัฐบาลแจกอย่างเดียวนะนะฮะเราต้องเงินรัฐบาลไปแล้วเนี่ยคุณจะต้องไปทำให้มันงอกรัฐบาลจ่ายออกไปร้อยหนึ่งคุณจะต้องไปทำให้มันงอกออกมาเป็นร้อยสองร้อยห้าอะไรเงี้ยนะฮะเราไม่ได้มีการฝึกประชาชนแบบนั้นเราก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ย งอมืองอเท้ากันไปหมดอย่างเงี้ยจะหวังให้ตัวเลขเราเนี่ยนะฮะขยายตัวได้มากมายเนี่ยเป็นไม่ได้
12: ครับเพราะว่านะนี่ขนาดทุกประเทศเจอสงครามเหมือนกันในช่วงเดือนมีนาคมนะฮะเราเองก็อุตส่าห์แม้มาได้แบบ 2.8 นะดีกว่า3เดือนสุดท้ายปีของปีที่แล้วเนี่ยก็ยังไม่คือยังไม่พ้นบ่วงของการรั้งสุดท้ายนะอาจารย์ครับ
11: ครับ
12: ทีนี้เมื่ออาจารย์พูดถึงเมื่อสักครู่คือเรื่อง400ล้านพรบ.เงินกู้แล้ววันนี้ปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ400ล้านบาทไว้วินิจฉัยนะฮะแล้วก็สั่งให้คณะรัฐมนตรีครม.เนี่ยทำคำชี้แจงส่งศาลภายใน7วันด้วยตรงนี้แหละครับมันเกิดผลทางจิตวิทยาไหมครับอาจารย์ครับ
11: ก็มันก็เป็นเรื่องขั้นตอนปกตินะเพราะว่าเมื่อมีทางผู้แทนราษฎรนะฮะเกินกว่าจำนวนที่รัฐมนูลกำหนดไว้คือเกินกว่า1ใน5เข้าชื่อกันแล้วก็ร้องเรียนไปที่ประธานสภานะฮะประธานสภาก็ต้องส่งเรื่องให้ศาลรัฐมนูลวินิจฉัยเมื่อส่งมาเนี่ยผมคิดว่าศาลรัฐมนูลยังไงก็ต้องรับเรื่องเอาไว้นะฮะพอรับเรื่องแล้วขั้นตอนปกติก็คือว่าศาลก็ต้องให้รัฐบาลเนี่ยทำการชี้แจงเหตุผลอันนี้เป็นทุกอย่างเป็นขั้นตอนปกติของขั้นตอนในการดำเนินการในศาลนะครับ
12: ครับจะฟังดูแล้วมันจะมีผลอย่างไรบ้างไหมครับอาจารย
11: ์คือผมคิดว่าในความเห็นผมนะฮะผมคิดว่าลักษณะของการกู้ไอ้พรก. 400ล้านอันนี้ในความเห็นผมเนี่ยอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวผมนะฮะซึ่งอาจจะไม่ตรงกับความเห็นนักของนักกฎหมายหรือนักวิเคราะห์การเมืองบางคนเนี่ยแต่ในความเห็นผมเชื่อว่ามันไม่ตรงกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเพราะว่าไอ้การที่จะเอามาเนี่ยนะฮะแล้วมาเหมือนกับฝึกอบรมนะฮะให้คนเนี่ยใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นไอ้อันนี้มันไม่ใช่งานด่วนนะฮะการพัฒนาตลาดคาร์บอนเครดิตก็ดีการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกก็ดีพวกนี้มันเป็นงานแบบต้องใช้เวลาค่อยๆทำฮะเพราะฉะนั้นมันในความเห็นผมมันไม่รีบด่วนแค่เอ่ยชื่อมาอย่างเงี้ยมันก็รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นงาน10ปีนะฮะแต่ละเรื่องนะครับเสร็จแล้วนอกจากนี้เนี่ยในความเห็นผมเนี่ยรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนไว้ว่าถ้ามันหลีกเลี่ยงได้เนี่ยมันก็ต้องไม่ออกเป็นพระราชกำหนดและในความเห็นผมเนี่ยมันสามารถหาแหล่งเงินอื่นคือความเดือดร้อนมันเกิดจากเรื่องของปัญหาพลังงานราคาพลังงานแพงใช่ไหมฮะแล้วก็รัฐบาลก็ต้องหาทางที่จะแก้ปัญหาพลังงานมันไม่ใช่ลักษณะของเกิดวิกฤตน้ำท่วมใช่ไหมฮะและเกิดความเสียหายอันนั้นเนี่ยไม่รู้จะหาเงินจากแหล่งไหนแต่ว่าวิกฤตที่มันเกิดจากความเดือดร้อนประชาชนเนี่ยที่เกิดจากพลังงานในความเห็นผมนะฮะมันแก้โดยวิธีเข้าไปรื้อไอ้นี่ฮะปฏิรูปโครงสร้างธุรกิจกำไรเนี่ยของธุรกิจพลังงานไม่ว่าจะเป็นน้ำมันก๊าซหรือไฟฟ้าเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะลดค่าครองชีพลดบรรเทาปัญหาค่าครองชีพให้ประชาชนเนี่ยได้อยู่แล้วโดยไม่จำเป็นต้องกู้คือพูดง่ายๆว่านะฮะเราทำให้มันเกิดเม็ดเงินเข้าไปในมือประชาชนเนี่ยเข้าไปในมือของเศรษฐกิจเนี่ยได้แล้วนอกจากนั้นเนี่ยนะฮะแนวคิดเนี่ยนะฮะในเรื่องของการอาจจะพยายามกระตุ้นเนี่ยให้เขามีการติดไอโซล่ารูฟท็อปนะฮะแผงโซล่าไปติดตามหลังคาก็ไม่จำเป็นต้องไปกู้หนี้ให้ประชาชนเป็นหนี้ทั้งประเทศนะฮะแต่ว่าเอาระบบแบงค์เนี่ยนะฮะไม่ว่าจะเป็นแบงค์รัฐหรือแบงค์พาณิชย์เนี่ยเข้ามาแล้วก็ให้กู้กับบ้านใดที่ต้องการจะติดแต่ว่าเสร็จแล้วก็ให้การไฟฟ้าเนี่ยแหละฮะเป็นคนคุมบอกว่าไอ้เงินที่ประหยัดได้นะฮะขอให้แบ่งครึ่งนึงก็ไปใช้คืนหนี้แบงค์นะฮะอีกครึ่งนึงก็ให้เป็นประโยชน์กับครัวเรือนไปไม่กี่ปีก็ใช้หนี้หมดแล้วมันก็ผลประโยชน์ก็จะตกเป็นของประชาชนไปเลยโดยตรงเลยออกแนวเนี้ยนะฮะก็คือไม่จำเป็นจะต้องออกพระราชกำหนดนะฮะเพื่อที่จะกู้เงินใช้เงินจากระบบแบงค์เนี่ยนะฮะเอาเข้ามาเนี่ยเพื่อที่จะให้มันเกิดเม็ดเงินเข้าไปในระบบเศรษฐกิจได้เลยยังมีอีกเรื่องนึงก็คือในเรื่องของอย่างรถไฟฟ้านะฮะที่ว่าถ้าจะสนับสนุนเนี่ยคือเราต้องระวังเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไปเอาเงินไปช่วยโรงงานประกอบรถยนต์เพราะว่าไอ้โรงงานพวกนี้นะฮะมันเป็นของต่างชาติทั้งนั้นเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเราใช้วิธีว่าประชาชนเนี่ยนะฮะถ้าใครเนี่ยซื้อรถไฟฟ้าตามคุณสมบัติที่รัฐบาลกำหนดนะฮะไม่แพงเกินไปประหยัดไฟฟ้าได้ดีอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเนี่ยนะฮะก็ให้เอาไปหักภาษีจำนวนหนึ่งไปหักภาษีเมื่อตอนคุณเสียภาษีเงินได้สิ้นปีเนี่ยอันนี้ก็เป็นวิธีที่จะสามารถหาแหล่งเงินเข้ามาก็คือเอาแหล่งเงินมาจากรายได้รัฐบาลอนาคต ได้ง่ายเลยไม่จำเป็นต้องไปออกไอ้พระราชกำหนดเพื่อจะกู้เงินเพราะฉะนั้นในความเห็นผมนะฮะมันพอมันบอกว่ามันมีแหล่งเงินเพื่อจะมาแก้ปัญหาเฉพาะไอ้ตรงนี้นะฮะมันมีแหล่งเงินอื่นที่สามารถหาได้โดยรัฐบาลก็มีอำนาจนะฮะมีความสามารถจะไปหาได้อยู่แล้วมันก็ทำให้การหาเงินกู้โดยใช้วิธีตราพระราชกำหนดเนี่ยหลีกเลี่ยงได้มันก็มันเข้าตามไอ้เนี่ยฮะตามรัฐธรรมนูญอันนี้เป็นความเห็นส่วนตัวนะฮะ
12: โอ้เพราะฉะนั้นก็แสดงว่าก้อนแรกกับก้อนสองคือก้อนสองนี่ก็ว่ากันด้วยเรื่องของระยะยาวแต่บังเอิญสองก้อนเนี่ยมันอยู่ในร่มเดียวกันก็คือพรก.เงินกู้ใช่ไหมครับอาจารย
11: ์ถูกต้องครับ
12: ตรงนี้แหละมันก็เลยมีการมองน้ำหนักในเรื่องของด่วนจำเป็นเร่งด่วนหรือไม่จำเป็นเร่งด่วนสองก้อนที่ออกมาเนี่ยนะครับทีนี้ศาลท่านก็คงใช้เวลาในการให้รัฐบาลทำคำอธิบายไปภายใน7วันแล้วตรงนี้เรายังไม่รู้นะครับว่าจะหมู่หรือจ่านะฮะแต่ว่าเราคิดกันออกมาในทางที่ว่าถ้าไม่ประสบปัญหาเลยไปต่อได้อันนี้อาจารย์มองไงครับ
11: คือถ้าเกิดศาลวินิจฉัยว่าอันนี้ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญนะฮะสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไประหว่างนี้ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ทางรัฐบาลก็สามารถทำได้แต่ว่ามันต้องระวังนะฮะว่าถ้าหากว่าไปทำแล้วเนี่ยนะฮะมันส่อไปในทางผิดกฎหมายเนี่ยนะฮะในบางด้านเนี่ยนะมันก็จะเกิดความเสี่ยงเดี๋ยวกลายเป็นรัฐบาลจะต้องไปรับผิดชอบส่วนตัวกันเองนอกจากนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าถ้าหากว่าเกิดศาลวินิจฉัยว่าไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันก็เดี๋ยวคงจะมีคนไปร้องปปช.นะฮะแล้วทางคณะรัฐมนตรีก็คงจะต้องไปอธิบายต่อปปช.ว่าทำอันนี้นะฮะมันฝ่าฝืนกฎหมายอาญามาตรา157หรือไม่อะไรอย่างเงี้ย
12: โอ้เหรอครับมันก็ไปทางด้านแนวอารมณ์การเมืองเยอะขึ้นถูกไหมครับเนี่ย
11: ถูกต้องครับ
12: โอ้ครับแต่ถ้าในกรณีสมมติอันนี้สมมตินะฮะเกิดออกมาแล้วมันไม่ใช่ก็ไปอย่างที่ว่าต้องชี้แจงกันแล้วก็คนที่ทำมาก็ไม่มีผลกระทบอะไรถูกไหมครับ
11: คือถ้าออกมาแล้วเนี่ยแล้วบอกแล้วศาลบอกว่าอันเนี้ยผ่านได้นะฮะก็เป็นนั้นว่าจบ
12: โอ้ครับอ่ะแม้มันจะกลายเป็นบรรทัดฐานใหม่ไหมครับอาจารย์ครับ
11: ไอ้ตรงนี้ที่ผมคิดว่าเราต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าคืออย่างนี้ฮะประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยนะฮะทุกประเทศเนี่ยเขาไม่ยอมให้รัฐบาลเนี่ยไปใช้เงินอยู่ฝ่ายเดียวพิจารณาตัดสินใจอะไรกันอยู่ฝ่ายเดียวนะครับเขาบอกว่าการใช้เงินเนี่ยรัฐบาลต้องทำโครงการนั้นเนี่ยก็คือออกมาเป็นเอกสารงบประมาณนะฮะแล้วก็เอาไปเสนอต่อรัฐสภาพิจารณากันหลายฝ่ายใช่มั้ยฮะแล้วไอ้กระบวนการงบประมาณเนี่ยของไทยเนี่ยโอ้โหทำเอาไว้ยอดเยี่ยมนะมีกฎหมายคุมทั้งหมดใน4ฉบับอ่ะนะแล้วก็มีหน่วยงานที่คอยกำกับดูแลตรวจสอบอะไรต่างๆนี่โดยเฉพาะเลยนะฮะเขาเป็นอาชีพของเขาเลยนะสำนักงบประมาณอะไรต่างๆเล็กที่เกี่ยวข้องแต่พอใช้วิธีกู้เนี่ยโดยตราเป็นพระราชกำหนดเนี่ยก็หมายความว่าวิธีการใช้เงินมันก็หลบออกไปจากกระบวนการงบประมาณโดยสิ้นเชิงเลยตรงนี้เขาเรียกภาษาง่ายๆเขาถือว่าอ้อมหลังแต่นี่การอ้อมหลังเนี่ยนะฮะมันก็เท่ากับว่ากระบวนการกำกับดูแลทวงดุลเช็คแอนด์บาลานซ์เนี่ยนะฮะที่มันควรจะต้องมีเนี่ยนะฮะในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยระหว่าง2ฝ่ายเนี่ยนะฮะที่จะต้องทวงดุลแล้วดูกันก่อนที่จะมีการใช้เงินเนี่ยนะฮะมันก็ทำไม่ได้ก็กลายเป็นว่าถ้ายอมให้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะฮะอีกหน่อยเนี่ยกระบวนการงบประมาณของเรามันก็การจะกลายเป็นหมันไปซะ
12: โอ้เหรอฮะครับโอ้เพราะฉะนั้นอันนี้ก็ต้องรอดูอีก7วันข้างหน้านะฮะอาจารย์ครับทีนี้ถ้าสมมติเครื่องยนต์ตัวเนี้ยเข้ามาเสริมในช่วงไตรมาสที่2ถูกมั้ยครับมันก็จะมีผลช่วยชดเชยภาวะไตรมาสที่2ที่เรากำลังกลัวผลกระทบจากราคาน้ำมันกับสงครามได้บ้างนะครับ
11: คืออย่างนี้การที่รัฐบาลเนี่ยนะฮะไปกู้มาแล้วก็มาแจกเนี่ยนะฮะคือมันก็ไม่ต่างจากพ่อคุณพ่อใจดีแล้วก็เห็นลูกๆนะฮะไม่ทำงานแต่ว่าไม่มีมันอยากจะให้เขากินหรูอยู่สบายคุณพ่อก็เลยไปรูดการ์ดรูดนะฮะแล้วก็เอามาแจกให้ลูกนะฮะลูกก็สบายไม่ต้องทำงานกินหรูอยู่สบายได้แบบนี้มันเป็นนโยบายเศรษฐกิจซึ่งมันไม่ค่อยดีนะฮะแต่ว่าถ้ามาแล้วเนี่ยนะฮะเราบอกว่ารัฐบาลกู้มีหนี้สาธารณะเข้าไปเป็นไรแต่ขบวนการในการใช้เนี่ยนะฮะใช้ไปแล้วเนี่ยมันทำให้เกิดความสามารถในการแข่งขันเนี่ยเพิ่มขึ้นเก คือพูดง่ายนะฮะใช้ไปแล้วเนี่ยนะฮะ GDP ของเราเนี่ยนะฮะแล้วก็ไอความสามารถในการหารายได้ของชุมชนของประเทศเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นไม่ใช่เพิ่มขึ้นแวบเดียวนะไม่ใช่ไฟไม่ฟางนะคือพูดง่ายว่าถ้าบอกว่าเราแจกแล้วเอามากินมาใช้ประจำวันเนี่ยนะฮะตัวเลขขึ้นเหมือนกันแต่มันขึ้นแค่แวบเดียวนะฮะอย่างเงี้ยเขาเรียกเอาเงินมาแล้วมาซื้อตัวเลข GDP แต่ถ้าไปแล้วเนี่ยเราไปเพิ่มความสามารถในการแข่งขันเนี่ยทักษะของแรงงานก็ดีนะฮะความเข้าอกเข้าใจเนี่ยนะฮะของผู้ประกอบการ SME ก็ดีนะฮะหรือไม่ก็เอาไปแล้วจัดการนะฮะทำไอ้นี่ฮะลดไอ้เรื่องของการผูกขาดนะฮะเข้าไปลื้อในเรื่องอะไรต่างทั้งหมดเนี่ยนะฮะถ้าทำได้จริงแล้วเนี่ยมันก็จะไปเพิ่มความสามารถในการทำมาหากินของประเทศระยะยาวอันนี้มันจะยั่งยืนถ้าเป็นแบบนี้นะฮะกู้เท่าไหร่ก็ได้ผมว่าต่อให้บรรทะลุ 70% ผมก็คิดว่าไม่ได้อันตราย
12: อ๋อครับหรืออาจจะต้องไปปรับสัดส่วนระหว่าง2ก้อนนี้ไหมฮะ
11: ก็ไม่ฮะผมคิดว่าถ้าจะให้ดีเลยเนี่ยพยายามจะกู้เพื่อจะแจกเอาไปกินเอาไปใช้เนี่ยให้น้อยจริงๆแล้วอย่าแจกกินใช้เลยเนี่ยจะดีที่สุดอ่ะคือแจกออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเอาใช้เงินออกไปแล้วเนี่ยออกมาในลักษณะว่าให้มันเป็นการลงทุนให้มันเป็นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นระดับใหญ่ระดับเล็กระดับนาโนระดับไมโครอะไรเนี่ยนะฮะให้มันติดไว้กับชุมชนเนี่ยนะฮะอย่างที่ผมเคยเสนอไอเดียนะฮะทำออกมาเนี่ยเป็นเขาเรียกผมเรียกเงินผันเงินผันชุมชนลงไปเลยนะฮะแจกลงไปเลยแต่ว่าต้องบังคับว่าคุณจะต้องเอาไปคิดนะฮะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยเอาไปใช้แล้วเนี่ยนะคุณจะเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเนี่ยได้อย่างไรหรือไปลดนะฮะลดค่าใช้จ่ายของในการดำรงชีวิตประจำวันของผู้ชุมชนเนี่ยได้อย่างไรยกตัวอย่างเช่นนะฮะว่าที่ผมเคยไปคุยเนี่ยนะฮะเขาบอกเลยบอกเอ้ยถ้าได้เงินมาสักก้อนหนึ่งเนี่ยเขาจะไปจับมือกันแล้วก็ดัดแปลงบางเกษตรกรบางรายเนี่ยนะฮะบางละแวกจากเกษตรกรเคมีจากเกษตรเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์อย่างเงี้ยนะฮะซึ่งมันจะทำได้มาต้องมีเงินก้อนเพราะว่าภายในสู้2ปีแรกเนี่ยนะฮะไอตัวต้นไม้มันจะไม่ออกดอกออกผลนะอย่างเงี้ยนะฮะหรืออย่างบางแห่งเขาบอกว่าเอาไปแล้วเนี่ยเขาจะไปทำเครื่องมือเกษตรชุมชนนะฮะไปซื้อมาแล้วก็บริหารจัดการเครื่องอัดฟางก็ดีอะไรหรือลดตัดอ้อยเพื่อจะได้ไม่ต้องเผาอ้อยอะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยนะฮะไปแล้วเนี่ยมันทำให้มันเกิด productivity เพิ่มขึ้นในประเทศในระดับชุมชนเนี่ยโอ้โหอย่างนี้ผมว่าขับเคลื่อนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยจะออกเป็นพระราชกำหนดผมก็จะไม่ว่า
12: ครับพอถือว่ามันเห็นผลแล้วชัดเจนนะฮะครับอาจารย์ครับที่สุดแล้วเศรษฐกิจไทยปีนี้ในมุมมองอาจารย์นะฮะผ่านไปแล้ว1ไตรมาสรออีก3ไตรมาสแล้วก็กระบวนการต่างๆในเรื่องของทางกฎหมายเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยอาจารย์คิดว่าเรายังคงโตได้เกิน 2% มั้ยครับปีนี
11: ้ตัวนี้ผมเรียนนำตรงว่าผมไม่ได้มีทีมงานที่จะคอยตามตัวเลขนะแต่ผมอยากจะย้ำอย่างนี้นะฮะว่าถ้ามันโตเนี่ยจากการที่เราเนี่ยนะฮะในระดับชุมชนเนี่ยนะขยันขันแข็งขึ้นนะฮะเป็นพลเมืองที่เรียกว่าช่วยกันคนละไม้ละมือนะในการที่จะพัฒนาทำมาหากินนะฮะอย่างเงี้ยนะผมว่ามันเป็นตัวเลขต่อให้มันเป็นตัวเลขที่เล็กนะฮะมันจะทำให้เราเนี่ยแข็งแกร่งแล้วมันจะโตขึ้นไปได้ในอนาคตแต่ถ้าเราเรียกว่าเอากู้มาแล้วก็มาแจกแล้วก็เอามากินใช้ประจำวันกินใช้แล้วก็หมดไปเราจะหวังให้เรามีความสามารถในการขยายตัวในอนาคตเนี่ยมันก็จะยากมันก็จะกลายเป็นว่าเราก็ต้องหวังไอ้นี่ฮะตัวเลขปลอมๆจากการลงทุนจากต่างประเทศพวกไฮเทคทั้งหลายซึ่งเอาจริงเข้าแล้วเนี่ยการทำงานที่มันเพิ่มมูลค่าvalue add ในเมืองไทยไม่ถึงกับเยอะนะฮะเรียกว่าการใช้สมองไม่ได้เกิดในประเทศไทยเท่าไหร่เลยนะฮะมีแต่ใช้แรงงานอะไรนิดหน่อยอย่างเงี้ยไม่ดีเรื่องของการลงทุนที่ออกไปแล้วเนี่ยนะฮะเราไปดีอกดีใจกับตัวเลขการลงทุนที่มันใช้แต่ตัวเลข import อย่างเช่นพวก data center อย่างเงี้ยเป็นต้นอย่างเงี้ยนะฮะไปดีใจมากเกินไปก็ไม่ดีก็เรียกว่าต้องพยายามเน้นนะฮะว่าทำอย่างไรแล้วเนี่ยนะฮะคนของเราเนี่ยจะกระตือร้นเนี่ยนะฮะในการที่จะทุ่มเทยอมเหนื่อยนะฮะในการที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวกันขึ้นมาเนี่ยให้มากขึ้นรัฐบาลก็ต้องเปิดช่องนะฮะเพื่อที่จะให้เขามีความสามารถในการแข่งขันได้มากขึ้น
12: ครับเอาละครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ธีรชัยภูวนาถนราธิวาสอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังด้วยนะครับขอบคุณครับอาจารย์ธีรชัยครับ
11: ครับสวัสดีครับ
12: สวัสดีครับก็เดี๋ยวรอดูกันต่อไปนะครับสำหรับพ.ร.ก. 400ล้านหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องในการที่จะต้องให้ทางรัฐบาลทำคำชี้แจงกลับไปภายใน7วันนะครับรวมถึงวันนี้ที่เราได้คุยกันว่าโอ้นี่ขนาดมีสงครามอิหร่านนะฮะเป็นการแบบกระทบกระทั่งเปลี่ยนแปลงรุนแรงตั้งแต่เกิดสมัยปฏิวัติอิหร่านเมื่อประมาณเกือบ50ปีที่ผ่านมาเนี่ยเศรษฐกิจทั่วโลกตอนนี้ถือว่าคลอดไตรมาสที่1ได้ครบ

0: ต่อไปจนกระทั่งถึงสิ้นไตรมาสที่2เนี่ยนะฮะอันนี้เดี๋ยวต้องมาดูกันต่อนะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วกลับมาช่วงต่อไปของ Econbiz ครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: โชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เอ็มคอร์ดคอนเน็กต์แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด Air Time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่Line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
6: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์กกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: 1ทุ่ม41นาทีนะครับกับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับติดตามกันได้ทาง 96.5 MHz ขึ้นความคิดกันนะครับแล้ววันนี้ทองคำนะฮะแม่วันแรกของสัปดาห์ก็ออกอาการเรียกได้ว่าโรลเลอร์โคสเตอร์นะฮะท่านผู้ชมเคยนั่งไหมฮะรถไฟหอตีลังกานั่นแหละครับ31รอบวันนี้ฮะสุดที่ลงครับ150บาทนะครับเอาทองคำแท่งรับซื้อ 70,050 บาทโอ้นี่ราคานี้เกือบจะหลุด 70,000 แล้วนะฮะแล้วก็ขายออกใน 72,50 บาทครับรูปพรรณรับซื้อ 68,644 บาท48สตางค์นะครับขายออก 71,050 บาทนะครับโอ้วันนี้เงินบาทของเราเนี่ยลงไปลึกสุดเนี่ยถึง 32.74 บาท74สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับแล้วดูจากตรงนี้เองเนี่ยครับกลายเป็นว่าราคาทองคำวันนี้ที่ปิดเนี่ยเป็นราคาต่ำสุดในรอบประมาณ1เดือนครึ่งนี่ถ้าพรุ่งนี้และอาการทองคำ คืนนี้

0: ที่นิวยอร์กออกเป๋ๆอีกนะฮะพรุ่งนี้มีสิทธิ์ครับหลุดปิดต่ำ6หลุดปิดต่ำ 70,000 เป็นครั้งแรกในรอบ1เดือนครึ่งก็อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในขณะเดียวกันนะครับสำหรับหุ้นไทยวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยเหมือนนักลงทุนยังไม่ค่อยกลับมาเท่าไหร่นะฮะ 0.21 จุดเนี่ยเป็นดัชนีปิดนะครับแล้วก็อยู่ที่ 1,517 จุดด้วยมูลค่าการซื้อขายสุทธิวันนี้มาแค่ 56,000 ล้านไม่ถึง 60,000 ล้านบาทนะครับส่วนสัญญาณการลงทุนนะครับที่จะเกิดขึ้นของตลาดนิวยอร์กสหรัฐในอีกประมาณ45นาทีข้างหน้าวันแรกของสัปดาห์ใหม่เนี่ยนะครับดูก็ยังออกอาการไม่ค่อยจะไปเท่าไหร่นะครับดาวโจนส์นะครับแต่ดัชนีล่วงหน้าดาวโจนส์ถ้าเปิดตอนนี้จะลบ163จุดนะครับดัชนีล่วงหน้า S&P 500ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตก23จุดนะครับแล้วก็ Nasdaq Future ถ้าเปิดตอนนี้ก็ตกไป37จุดส่วนน้ำมันตอนนี้ราคาสวนทางครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์อังกฤษทะเลเหนือตอนนี้ซื้อขายที่กรุงลอนดอนได้นะฮะขึ้นแผ่วๆ13เซนต์เท่านั้นก็ยังเหนือ100ดอลลาร์อยู่ดีครับ109เหรียญ39เซนต์ต่อบาร์เรลในขณะที่ราคาน้ำมันดิบในเม็กนิวยอร์กสหรัฐนะครับอีก45นาทีเปิดทำการเนี่ยตอนนี้หล่นไปถึง41เซนต์นะฮะวิ่งอยู่ที่104เหรียญ99เซนต์นี่ก็แสดงว่ายังเกินร้อยอยู่นะครับส่วนราคาทองคำล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์นะครับแผ่วๆนะลงก็ไม่มากนะครับ2เหรียญ80เซนต์ครับอยู่ที่ 4,558 เหรียญ90เซนต์ก็ยังต้องลุ้นกันต่อไปสำหรับค่ำคืนวันนี้นะครับหลังจากที่ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยออกมาโพสต์นะครับตามเวลาประเทศไทยก็เกือบแถวตอนเที่ยงคืนของเมื่อคืนวานนี้เนี่ยนะครับบอกว่าอิหร่านเวลาคุณหมดแล้วนะฮะคุณต้องรีบเจรจาเท่านั้นนะฮะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นการโจมตีที่รุนแรงอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นสไตล์ทรัมป์เขาชอบจะใช้ประโยคอย่างเงี้ยเนี่ยนะครับเป็นแผ่นเสียงตกล่องมานานพอสมควรแล้วก็ต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับแต่ก็มีรายงานนะครับว่าในค่ำคืนวันนี้เนี่ยซึ่งมันจะตรงกับวันจันทร์ของอเมริกาเนี่ยประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาจะนั่งเป็นประธานการประชุมที่เรียกว่า situation room นะครับหมายถึงเป็นการประชุมของพวกคณะปฏิบัติการทางด้านทางทหารของสหรัฐอเมริการวมกับทุกๆฝ่ายเราเรียกว่า situation room นะครับนั้นเรื่องนี้น่าจับตามองครับว่ามันจะเกิดอะไรกันขึ้นต่อไปนะครับที่พูดถึงเบรกแรกไปเมื่อสักครู่เกี่ยวกับการขยายตัวเศรษฐกิจประเทศไทยว่าทำไปทำมาไตรมาสที่หนึ่งถึงว่าจะแกร่งขึ้นมาเลยนะฮะ 2.8% เนี่ยขาดอีกนิดเดียวก็จะแตะ3เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่าพอไปจับอันดับทั้งหมดในอาเซียนเนี่ยนะฮะเรามาเป็นอันดับที่7ร่วมกับฟิลิปปินส์รังท้ายนะครับอันดับ1รู้ไหมครับประเทศไหนไม่น่าทายยากนะโตเร็วโตแรงโตแบบครองแชมป์มาตลอดเครื่องไม่ผ่อนเลยนะฮะขณะเจอสงครามอิหร่านก็ลงมานิดหน่อยนะครับอันดับ1เวียดนามครับ 7.83%อันดับ2อินโดนีเซีย 5.61% อินโดนีเซียเศรษฐกิจใหญ่อันดับ1นะฮะอันดับ3เนี่ยมาเลเซียครับพรมแดนติดกับเราเนี่ยนะโต 5.4% สิงคโปร์ครับเนี่ยพรมแดนจอติดกับมาเลเซียโต 4.6% นะครับก่อนถึงสิงคโปร์โทษทีครับมีอยู่ประเทศหนึ่งนี่นะครับซึ่งเขาโตได้ถึงอันดับที่3ของรอบนี้ดูนะครับประเทศอะไรรู้ไหมฮะสปป.ลาวหรือเชื่อสปป.ลาวโต 5.5% ครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรียนกันนี่นะฮะอันดับ1เวียดนาม 7.83 อันดับ2อินโดนีเซีย 5.61 อันดับ3อีสปป.ลาว 5.5 นะฮะอันดับ4มาเลเซีย 5.4% อันดับที่5เนี่ยสิงคโปร์ 4.68% และมาอันดับที่7เนี่ยคือกอดคอพร้อมกันเลยเพราะมันเท่ากันเนี่ยฟิลิปปินส์กับประเทศไทย 2.8% นี่คือโตอันดับร่วมรังท้ายใน7ชาติอาเซียนนะครับแต่อย่าไปเทียบกับเอเชียเลยนะถ้าเทียบกับเอเชียเนี่ยโอ้โหอย่างไต้หวันเนี่ย 14% อย่างเงี้ยก็โตได้ไงก็ไม่รู้ว่าไตรมาสที่1เนี่ยนะฮะก็เป็นการเห็นแล้วครับว่าเศรษฐกิจไทยทำผลงานในไตรมาสที่1ออกมานะครับซึ่งทั่วโลกก็เจอปัญหาเรื่องของสงครามอิหร่านเหมือนกันเลยนะฮะอ่ะต่อสำหรับข่าวสารวันนี้ที่เก็บมาเล่าให้กับท่านผู้ชมฟังกันนะครับเนี่ยครับมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะมันก็จะเหมือนเหรียญสองด้านหัวหรือก้อยนะครับมีผลกระทบทั้งบวกแล้วก็ลบตอนนี้ที่ออกมาแล้วเนี่ยนะท่านผู้ชมเห็นภาพที่นายกรัฐมนตรีกับรถพุ่มพวงแล้วก็มีคุณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นั่งซ้อนท้ายนะฮะรถพุ่มพวงที่เป็นรถพุ่มพวงที่ว่าเป็นซาเล้งสามล้อพ่วงข้างเนี่ยนะครับปรากฏว่าเริ่มมีผลกระทบแล้วนะฮะแม่ค้าขายผักสดในต่างจังหวัดตอนนี้ออกมาบอกเลยนะฮะน้ำมันก็แพงแถมไม่ลงแถมเนี่ยเพิ่งจะขึ้น2ครั้ง2วันติดต่อกันครั้งล่าสุดเนี่ยนะครับแล้วแม่ค้าตลาดสดบนเนี่ยมีคาราวานรถพุ่มพวงขายผักถึงหน้าบ้านลูกค้าเพราะฉะนั้นคนเลยไม่ออกมาเดินตลาดสดเพราะว่าถ้าคนจะออกมาเดินตลาดสดสตาร์ทเครื่องปั๊บคิดถึงราคาน้ำมันทันทีนี่นะครับเรื่องนี้ครับนางคำอายุ69ปีนะครับอยู่ที่ตำบลพระรับอำเภอเมืองขอนแก่นเนี่ยนะฮะบอกว่าลูกค้าที่ออกมาซื้อของเนี่ย เขาซื้อจากรถพุ่มพวงเนี่ยนะฮะบอกว่าตอนนี้รถพุ่มพวงเนี่ยเข้าไปขายผักขายสินค้าอื่นๆที่เป็นพวกวัตถุดิบเครื่องปรุงนู่นนี่นั่นเนี่ยถึงบ้านของผู้บริโภคซึ่งก็ทราบมันดีนะฮะว่าบ้านผู้บริโภคเนี่ยก็จะอยู่ตามแต่ตอกซอกซอยตำบลชุมชนไปต่างๆนี่นะครับถามว่าเป็นเรื่องดีไหมดีนะครับแต่เพราะว่ามันสะดวกสบายไงนะครับหรือไม่ต้องขับรถสตาร์ทหรือตีรถเหมานั่งเข้ามาในเมืองกันนี่นะฮะมันก็ประหยัดทั้งน้ำมันนะครับประหยัดทั้งข้าวเสียเวลาก็ไม่ต้องออกจากบ้านนี่นะครับแถมตอนนี้เองเนี่ยนะครับมันก็กลายเป็นว่าสังคมของผู้สูงอายุตามชนบทเยอะขึ้นมากเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องออกไปนะครับแต่ตรงนี้เองเนี่ยนะครับพอไปดูในพื้นที่ตลาดสดเทศบาลหนึ่งของเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะครับไปสำรวจไปสำรวจมาบอกว่าเอ้านี่นะครับนี่คือสิ่งที่เจอนะฮะอย่างคนหนึ่งที่เป็นแผงขายผักอยู่ในตลาดสดเทศบาลนครขอนแก่นเนี่ยนะครับบอกว่าทุกวันนี้นะคนเดินตลาดสดน้อยมากเลยไม่ค่อยมีคนมาเดินตลาดแล้วนะถามว่าลูกค้าไปไหนหมดแกก็ตอบไม่ได้อะคือแกบอกว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าหมู่บ้านรอบนอกตอนนี้รถพุ่มพวงเนี่ยเข้าไปถึงขายถึงหน้าบ้านเลยนะฮะแถมลูกค้าก็ไม่ต้องออกนอกพ้นรั้วบ้านก็ซื้อกันตรงหน้าบ้านนั้นการที่จะเหมารถตีรถเข้าเมืองมาเนี่ยนะครับก็ไม่ลำบากนะครับแถมนะครับมาซื้อในตลาดแป๊บเดียวคนก็หมดแล้วนะครับแล้วแกบอกว่าบางวันนี่นะฮะนอนรอลูกค้าเพราะว่าไม่มีคนเลยเนี่ยครับแต่ว่าไอ้ถามว่าจะต้องขายทั้งที่ไม่มีคนก็ต้องมาเพราะว่าอยู่เฉยๆที่บ้านก็ไม่รู้จะทำอะไรแต่ออกมาแล้วก็ปรากฏว่ารายได้ก็มีรายจ่ายแผงเหมือนมันก็มีมาเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกเหตุการณ์นึงที่ตอนเนี้ยกำลังเกิดระบบเหรียญ2ด้านในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มีขึ้นเนี่ยนะครับแล้วเนี่ยพอเราดูสำรวจของพวกราคาผงราคาผักก็ช่วงนี้เป็นไงฮะเริ่มเข้าหน้าฝนแล้วนะครับพอเริ่มเข้าหน้าฝนด้วยแล้วก็ค่าน้ำมันก็แพงค่าพลังงานก็แพงนี่นะครับการดูราคาของพืชผักสวนครัวต่างๆตามต่างจังหวัดเนี่ยนะฮะปรากฏว่าพอเศรษฐกิจไม่ค่อยดีราคาน้ำมันแพงขึ้นเนี่ยนะครับส่งผลมาถึงราคาผักที่รับมาจากพวกตลาดใหญ่ๆแล้วก็มาขายต่อเขาบอกว่าบางวันนี่นะฮะตั้งราคาขายไม่ถูกเลยเพราะว่ามันขึ้นลงๆเนี่ยประมาณ10ถึง20บาทต่อวันนะครับแล้วแต่ละวันก็ขึ้นอยู่กับปริมาณผักที่ออกมามีมากมีน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเนี่ยก็จะเป็นผลกระทบทางด้านของพ่อค้าแม่ขายนะครับบรรดาที่อยู่ในตลาดสดกันนะครับอันนี้เป็นเศรษฐกิจกลุ่มระดับล่างนะครับขณะเดียวกันผมมาดูกลุ่มเศรษฐกิจที่เป็นระดับกลางขึ้นมาเป็นพวกโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับยอมรับไปแล้วต้นทุนในการผลิตแพ็คเกจจิ้งตอนนี้เริ่มพุ่งเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นกระป๋องเยื่อกระดาษโอ้โหราคาขึ้นมา 15% นะครับคุณปิยวงศ์ศรีแสงงามเลขาธิการสมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปหรือว่า TFPA นะครับเอาบอกงี้ครับว่าตอนนี้เนี่ยนะฮะวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับปิโตรเคมีตอนนี้ตีราคาขึ้นมาแพงตั้งแต่ตอนที่ปัญหาของเรือที่ไม่สามารถออกมาจากช่องแคบฮอร์มุสได้นี่นะครับซึ่งอันนี้เราทราบกันดีมาแล้วพักหนึ่งนะแล้วปรากฏว่าตอนนี้ต้นทุนด้านบรรจุภัณฑ์หรือแพคเกจจิ้งนี่นะครับตอนนี้หาก็ไม่ได้ไอ้หาได้ก็จ่ายแพงกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องไปหาแหล่งใหม่ๆนะครับโดยเฉพาะซื้อจากจีนนี่นะครับเพราะว่าโอเคระยะทางมันใกล้ใช่ไหมปัญหาในการขนส่งก็ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะว่าจีนมาไทยก็ไม่ต้องไปอ้อมอะไรกับตะวันออกกลางเขานี่นะครับที่ตรงนี้เองนี่นะครับพอคนอยากได้ของช่วงนี้เยอะก็เป็นธรรมดาการค้าการขายครับก็ต้องมีการขึ้นราคากันบ้างพวกของมันขายได้เพราะราคาต้องรับซื้อแพงถูกไหมครับตรงนี้เองครับนี่ก็เลยทำให้ต้นทุนในการผลิตตอนนี้เพิ่มสูงขึ้นทีนี้พอคนปลายทางถ้าสมมติว่าจะชดเชยกับราคาในการสั่งวัตถุดิบมาผลิตเช่นแพคเกจจิ้งบรรจุภัณฑ์เนี่ยครับก็ต้องซื้อจำนวนเยอะถูกไหมฮะก็ต้องเล่นโวลูมแล้วเดี๋ยวผมคิดสารตาแล้วเนี่ยอาจจะเท่ากับราคาที่เคยซื้อปกติแต่สิ่งที่ต้องแบกเกลือฮะสต็อกวัตถุดิบที่สูงในจำนวนปริมาณมากๆนะครับเรื่องนี้ก็เลยกลายเป็นปมประเด็นของคนที่อยู่ในวงการอุตสาหกรรมแพ็กเกจจิ้งนะฮะตรงนี้เองครับแพ็กเกจจิ้งไทยก็เลยต้องปรับตัวกันนะครับเพราะว่าต้นทุนวัตถุดิบมาสูง 10-15% นะครับและที่สำคัญถ้ามันมีต้นทุนที่สูงขึ้นไปเงี้ยมันจะไปกระทบกับหลายๆด้านด้วยกันนะครับขณะเดียวกันอุปนายกและประธานกลุ่มผู้ผลิตสับปะรดนะครับนางสาวปรากฏบุตรอากาศเนี่ยบอกว่าตอนนี้ผู้ผลิตสับปะรดกระป๋องเนี่ยนะอยู่ในช่วงการประเมินสถานการณ์ครับประเมินตรงไหนนะต้นทุนสถานการณ์ต้นทุนโดยเฉพาะไตรมาส3กับ4นะครับเพราะว่าบรรจุภัณฑ์ที่ใส่สับปะรดเนี่ยท่านผู้ชมคงนึกภาพออกใช่ไหมสับปะรดกระป๋องแล้วกระป๋องเนี่ยมันทำมาจากแผ่นเหล็กซึ่งเป็นต้นทุนประมาณ 40% ของต้นทุนสับปะรดบรรจุกระป๋องนะฮะอันนี้ปกติเนี่ยคนที่เขาทำไอ้เรื่องสำหรับกระป๋องเนี่ยนะครับเขาก็จะเจรจาพูดคุยสั่งซื้อล่วงหน้ากับลูกค้าที่เขาผลิตเนี่ยนะครับตีซะว่า3เดือนถึงครึ่งปีนะฮะโดยคำสั่งซื้อไตรมาสที่3เนี่ยนะครับตกลงราคาไปแล้วล็อกราคาเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ถ้าเกิดสมมติมันเกิดอะไรขึ้นมาทีนี้เรายุ่งนะฮะเช่นสมมติว่าสงครามจบสงบโอ้โหที่นี่ราคาดิ่งแต่ล็อกราคาไปแล้วนี่นะฮะราคาที่ล็อกแพงด้วยแต่ถ้าสมมติในทางตรงกันข้ามสงครามจะไปต่อ แล้วยังมีการใช้ปฏิบัติการทางการทหารรุนแรงต่อล็อกราคาไปแล้วอันนี้น่าก็น่าจะปลอดภัยนะครับงั้นต้นทุนตรงนี้ต้องมาดูกันอีกทีนะครับว่าผู้ผลิตบรรดาแพคเกจจิ้งไม่ว่าจะเป็นพลาสติกหรือว่าแผ่นเหล็กอลูมิเนียมตอนนี้ปวดหัวนะครับอันนี้ก็เป็นภาคเศรษฐกิจของกลุ่มภาคอุตสาหกรรมนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราก็จะมาดูอีกภาคหนึ่งเนี่ยนะครับก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์โอ้โหชลบุรีนะฮะโดยเฉพาะมีพัทยามีสัตหีบมีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวติดระดับโลกซึ่งไม่ได้ต่างไปจากกรุงเทพนะภูเก็ตสมุยอะไรก็เลยเนี่ยนะครับแล้วอสังหาริมทรัพย์มันน่าจะไปได้ดีถูกไหมฮะแต่ปรากฏว่าข้อมูลล่าสุดอสังหาเมืองชลบุรีตอนนี้สต็อกท่วมตลาดนะเกิดอะไรขึ้นครับเรื่องนี้คุณโสพลพรโชคชัยประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยเนี่ยนะครับเอาบอกงี้ครับว่าตอนนี้ชลบุรีเนี่ยมีโครงการที่อยู่อาศัยมากที่สุดเป็นรองก็เพียงแค่กรุงเทพกับเขตปริมณฑลเท่านั้นเรียกได้ว่าพอท่านผู้ชมขับรถออกจากปริมณฑลเสร็จปั๊บเนี่ยเมืองที่มีอสังหารองมีรองลงมาแล้วก็มากเป็นระดับ2รองจากกรุงเทพปริมณฑลเนี่ยคือชลบุรีนะฮะไม่ใช่เชียงใหม่ไม่ใช่ภูเก็ตนะครับเมืองหรือว่าไม่ใช่ต่างจังหวัดทางอีสานเช่นขอนแก่นนครราชสีมาไม่ใช่เลยนะครับทีนี้คุณโสพลบอกอย่างนี้ครับว่าขณะนี้เนี่ยนะครับในเมืองชนเนี่ยนะฮะมีโครงการอสังหาหมด 1,842 โครงการถ้าตีเป็นยูนิตก็ 3,400,000 ยูนิตถ้าตีเป็นเงินก็ 952,000 ล้านที่กำลังอยู่การขายสิ้นปีเมื่อสิ้นปีที่แล้วแต่มันขายไม่ออกก็มีการต้องยกการขายเข้ามาข้ามในปีนี้นะครับปรากฏว่าเจ้าโครงการทั้งหมดที่ผมพูดไปเมื่อสักครู่1,800กว่าโครงการเนี่ยนะครับอยู่กระจุกอยู่ในเมืองเนี่ยอำเภอเมืองชลบุรีเนี่ย426โครงการปาเข้าไปแล้ว 120,000 กว่าล้านมีตั้ง 61,000 กว่ายูนิตนะครับอำเภอที่2รองลงมาเนี่ยคือบางแสน247โครงการกว่า 29,000 ยูนิตนะฮะตีเป็นเงินก็ 91,000 กว่าล้านอันดับที่3นี่คือศรีราชาเมืองที่เรียกว่าลิตเติ้ลโตเกียวใช่มั้ยฮะเพราะว่าคนญี่ปุ่นไปอยู่เยอะนะครับอย่างที่ศรีราชาเนี่ย222โครงการตีเป็นยูนิตก็ 37,000 ยูนิตมูลค่าก็ 1,500 ล้านบาทนะครับอันดับ4ที่แหลมฉบัง91โครงการนะครับตีเป็นยูนิตก็13,000 กว่ายูนิตนะฮะแล้วก็ 26,000 กว่าล้านบอวินเนี่ยพวกนิคมเนี่ยชอบไปตั้งกัน150โครงการนะครับปรากฏว่าพัทยาเนี่ยเอาเข้าจริงนะฮะพัทยาเอาเข้าจริงเนี่ยมาเป็นอันดับเนี่ยถ้าผมไล่ดูนะก็มีอำเภอเมืองบางแสนศรีราชาแหลมฉบังถูกไหมฮะเสร็จแล้วก็บอวินเนี่ยพัทยาเนี่ยมาอันดับ6นะพัทยาฝั่งติดทะเลเนี่ย284โครงการแต่มูลค่านี้เยอะ 380,000 กว่าล้านบาท 94,000 หน่วยนะครับอันดับที่7นี่นะพื้นที่อันดับ7คือพัทยาฝั่งเนินเขา303โครงการมูลค่าสูงนะเกินแสนล้านนะครับ 121,000 กว่าล้านก็จะเห็นอย่างเงี้ยเนี่ยลักษณะของโครงการจำนวนยูนิตในแต่ละอำเภอที่ของเมืองชลบุรีนะครับปรากฏว่าสต็อกมันเหลือเยอะที่สุดเลยที่อำเภอเมืองแปดนะอำเภอเมืองนี่สต็อกโครงการอสังหาริมทรัพย์เหลือเยอะที่สุดเลยนะครับและการเป็นว่ากว่าจะปิดการขายได้จะต้องใช้เวลา58เดือนนะเกือบ5ปีนี่เคลียร์หมดนะครับถามว่าทำไมมันเหลือบานเบิกขนาดนี้เนี่ยนะครับเป็นเพราะอะไรทราบไหมฮะตอนนี้เกิดปรากฏการณ์ที่เรียกว่าโรงงานใหญ่ย้ายตัวออกไปประเทศอื่นไม่ได้ย้ายข้ามจังหวัดนะฮะไม่ได้ย้ายไปอยู่ที่นิคมใหม่ในประเทศไทยนะแต่ออกนอกประเทศไทยไปเลยนะครับย้ายไปคือพูดง่ายย้ายฐานการผลิตไปต่างประเทศออกไปประเทศอื่นเลยนะครับทำให้คนตกงานขณะเดียวกันปัจจัยที่2คือแม้จะมีโรงงานจีนเกิดขึ้นก็จริงแต่ปรากฏว่าอย่างที่ทราบกันดีครับศูนย์เหรียญแบบสมบูรณ์แบบเพราะฉะนั้นก็ไม่มีการจ้างคนไทยมาทำงานมากเหมือนเมื่อก่อนนะครับและในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับพื้นที่ท่องเที่ยวพัทยาตอนนี้ถ้าถามว่าฟื้นไหมก็ยังไม่ฟื้นกลับมาเต็มที่ก็เลยกลายเป็นเรื่องที่ว่าตอนนี้ปวดหัวกับเรื่องของสต็อกของอสังหาเมืองชลบุรีนะครับเหลือขายบ้านเบิกเลยเพราะฉะนั้นเกือบ6ปีกว่าจะเคลียร์สต็อกทุกอย่างหมดเนี่ยนะครับเนี่ยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เกิดปัญหาขึ้นมานะครับพอพูดถึงอสังหาริมทรัพย์นี่มันมีหลายแบบถูกไหมอสังหาแบบก็จริงๆเลยอสังหาเพื่อสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อการอยู่หรือเพื่อการลงทุนอสังหาเชิงพวกภาคอุตสาหกรรมเช่นนิคมอุตสาหกรรมถูกไหมครับที่มันมีอสังหาทางด้านพวกโรงแรมนะครับปรากฏว่าเนี่ยอันนี้เกี่ยวกับท่องเที่ยวอัตราการเข้าพักโรงแรมเมษายนตอนนี้ลบ 62% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้เพราะฉะนั้นคาดว่าไตรมาสที่2ที่ตอนนี้เราอยู่เนี่ยนะครับลูกค้าต่างชาติน่าจะลดลงนะเป็นผลจากสงครามอิหร่านราคาน้ำมันแพงตั๋วเดินทางแพงและเที่ยวบินถูกตัดหั่นลดหมดเพราะว่าสายการบินเขาไม่รับความเสี่ยง เรื่องของค่าใช้จ่ายที่สูงนะครับอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากสมาคมโรงแรมไทย THA ไปสำรวจความเชื่อมั่นของเจ้าของโรงแรมในเดือนเมษายนนะครับแล้วก็ปรากฏว่าตรงเนี้ยอัตราการเข้าพักตอนนี้นะพอผลสงการมาเนี่ย อยู่ที่ 62% มันชะลอลงมา 62% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับและประตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็เลยกลายเป็นประเด็นที่ค่อนข้างจะเป็นกังวลว่าในช่วงที่เหลืออีกครึ่งสุดท้ายเนี่ยนะฮะต่างชาติจะเดินทางมากน้อยแค่ไหนก็อย่างที่ปัจจัยที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่ซึ่งมันจะมีผลอยู่นะครับแล้วก็มาปิดท้ายกันตรงนี้ครับท่านผู้ชมรู้จัก Buy Now Pay Later นะมันภาษาอังกฤษนิดนึงนะฮะแต่ถ้าภาษาไทยก็คือซื้อก่อนผ่อนทีหลังปรากฏว่าอย่างนี้ครับคุณวรชัตลักขณาโรจน์นะฮะประธานกรรมการกลุ่มบริษัท PC2P by Anthem นะครับก็เป็นเกี่ยวกับทางด้านของพวกฟินเทคนะครับ Financial Technology เนี่ยเขาเปิดผลสำรวจออกมาล่าสุดปรากฏว่าภายในปี2572ตอนนี้เรา2559ถูกไหมครับกลยุทธ์การเงินที่เรามาซื้อก่อนผ่อนทีหลังเนี่ยมาแรงมากและตรงเนี้ยมันจะเติบโตถึง 174% คือเป็นมูลค่า600,000,000,000 บาทแต่ท่านผู้ชมครับนี่แหละครับถึงได้บอกว่าไอ้ภาวะหนี้ที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่สิ้นสุดจริงๆนะฮะก็กลายเป็นว่าความต้องการการใช้เงินของคนเนี่ยนะครับมันเยอะจริงๆนะฮะแต่ว่าใช้แล้วก็ต้องมีวินัยในการจ่ายหนี้คืนนะครับถึงจะเรียกได้ว่าไม่สร้างภาระทางการเงินหรือหนี้ที่ตอนนี้คนไทยทุกหัวระแหงกำลังเผชิญอยู่กับภาระหนี้และประเดี๋ยวสุดกำลังซื้อมันก็ไม่โตสักปีนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับอีคอนเบสของเรานะฮะกลับมาติดตามกันได้ใหม่นะครับทุ่มถึง2ทุ่มในวันพรุ่งนี้กับผมบัญชาชุนชัยเวททาง 90.5 ไม่เกินครับวันนี้ลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: อีคอนเบสปากท้องต้องคิดช่วงอีคอนเบสบายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวท
2: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่นๆ
3: ดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
4: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
5: Mcord Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
6: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
5: Mcord Radio Networkปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
7: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท Mcord Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
9: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
10: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันจันทร์ที่18พฤษภาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระเจ้าโน้งนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรคตวรคัตติยราชนารีทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์วันนี้เวลา 10:31 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวรรควัฒน์วรคัตติยราชนารีเสด็จไปอาคารวิทยาลัยแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เขตหลัก4ทรงเปิดงาน1ทศวรรษในโอกาสครบรอบ11ปีแห่งการก่อตั้งคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์โดยทรงมีพระปณิธานมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้มีความก้าวหน้าทันสมัยได้มาตรฐานสากลรวมถึงการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญเฉพาะทางเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการด้านการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกันจึงทรงมีพระดำริให้จัดตั้งสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขขึ้นเมื่อวันที่18พฤษภาคม2558เพื่อรองรับการผลิตและพัฒนาบุคลากรทางด้านการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีศักยภาพระดับสากล ต่อมาสำนักวิชาแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขได้ปรับเปลี่ยนชื่อล่าสุดคือคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ปัจจุบันคณะได้พัฒนาเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องมีผลงานต่างๆเป็นที่ประจักษ์คณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เปิดสอนหลักสูตรที่ทันสมัยในระดับปริญญาตรี2หลักสูตรปริญญาโท3หลักสูตรปริญญาเอก1หลักสูตรและหลักสูตรฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด4สาขามีบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาแล้วในระดับปริญญาตรี4รุ่นระดับปริญญาโท8รุ่นนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาแล้วได้เข้าทำงานในสายวิทยาศาสตร์สุขภาพและอื่นๆทั้งในภาครัฐและเอกชนนอกจากนี้ยังมีผลงานด้านวิชาการวิจัยและนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลระดับชาติและนานาชาติรวมทั้งที่สร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อวงการแพทย์และสาธารณสุขอย่างต่อเนื่องจากนั้นทรงฟังบรรยายพิเศษในหัวข้อการรักษาเนื้องอกในสมองด้วยเซลล์บำบัดโดยศาสตราจารย์ดร.ลูคัสบุนเซอร์แพทย์ชั้นนำระดับโลกจากศูนย์วิจัยมะเร็งแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและมหาวิทยาลัยไฮเดลเบิร์กเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทวิทยาภูมิคุ้มกันและเป็นเจ้าของรางวัลไฮส์ไมเออร์ไลนิตเป็นผู้บุกเบิกการพัฒนาวัคซีนรักษามะเร็งสมองและการบำบัดด้วยทีเซลล์เฉพาะบุคคลเพื่อรักษาเนื้องอกสมองชนิดรักษายากนับเป็นบุคคลสำคัญที่ร่วมผลักดันการรักษาโรคมะเร็งระบบประสาทด้วยภูมิคุ้มกันบำบัดที่แม่นยำและมีประสิทธิภาพสูงในปัจจุบันโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการประวัติคณะแพทยศาสตร์ศรีสวรรควัฒน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรมของคณาจารย์และนักศึกษาซึ่งเป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับนานาชาติอาทินวัตกรรมการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องตรวจ3มิติเพื่อประเมินตำแหน่งมะเร็งได้อย่างแม่นยำในการวินิจฉัยและรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพนวัตกรรมแผ่นเจลเย็นกล่ำปลีแก้ปวดการพัฒนาโครงการ Tiger X Thailand Innovative Very Emancipation Research for Space Exploration เป็นการศึกษาวิจัยการผสมน้ำมันกับน้ำในสภาวะไร้น้ำหนักบนสถานีอวกาศนานาชาติเพื่อต่อยอดทำการผสมอาหารหรือยาสำหรับผู้ป่วยทั่วไปทั้งบนโลกที่สามารถต่อยอดให้การแพทย์และอาหารอวกาศไปที่ดวงจันทร์และดาวอังคาร

0: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคลF.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
4: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
8: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแทนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
9: เวทีความคิดครับท่านผู้ฟังครับผมวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์อยู่ท่านผู้ฟังนะครับวันนี้18พฤษภาคม2569นะครับเป็นวันที่ท่านผู้ว่าชาติชาติก็ลาออกจากตำแหน่งผู้ว่านะครับก็วันนี้ออกจากศาลากทม.ก็ปั่นจักรยานไปเดี๋ยวไปนั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านนะก็เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งครั้งที่2ส่วนเรื่องที่เศร้าสะเทือนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับเรื่องของรถไฟชนกับรถเมล์สูญเสียมากมายมหาศาลตอนนี้กำลังหาว่าสาเหตุจริงเกิดจากอะไรที่สำคัญคือสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราจะแก้เราจะตั้งรับเราจะป้องกันอย่างไรขณะที่เรื่องที่คิดว่าจะต้องหยุดแล้วนะครับเรื่องของรัฐธรรมนูญที่รัฐบาลไม่หยิบขึ้นมาทำต่อหลังจากกฎหมายค้างคาอยู่แต่ว่าล่าสุดไม่รู้ภูมิใจใจคิดได้หรือพลิกเกมยังไงนะครับประกาศลั่นเพราะเป็นพรรคการเมืองแรกที่จะนำหน้าสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญและยังมีเรื่องน่าสนใจหลายเรื่องที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับอาจารย์สุขุมนวลสกุล จะมาวิเคราะห์เจาะลึกประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นนะครับสวัสดีอาจารย์สุขุมครับ
10: สวัสดีครับรถไฟชนรถเมล์นะ
9: โอ้โหอาจารย์สูญเสียมากมายมหาศาล
10: อย่างนี้นะรถไฟไม่เคยชนกับเรือจ้าง
9: ถ้าชนแล้วยุ่งเลยนะ
10: ก็ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่พูดคุยเป็น talk of the town นะ
9: ใช่ครับใช่ครับ
10: ผมเองผมว่าผมไม่โทษคนขับรถเมล์นะที่ขับไปค้างอยู่บนทาง
9: ตรง
10: บนทางรถไฟนะ
9: ว่ามันแน่น
10: เ
9: ล
10: ยนะกรุงเทพต้องยอมรับนะครับจราจรกรุงเทพเนี่ยขืนจอดรอโดยที่ไม่สัญญาณไม่ลงมาเนี่ยแล้วขึ้นไม่ยอมเข้าไปข้างหลังบีบแต่ตายเลย
9: ใช่คือข้างหลังก็บีบแต่ไล่อยู
10: ่ก็เนี่ยทุกวันเนี่ยลองดูป้ายมันมีป้ายเลี้ยวซ้ายจำได้ไอ้เห็นไหมเลี้ยวซ้ายปวดรอสัญญาณไฟกับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดนะมันที่เราไปจอดรอรถที่รถไฟที่เขาเขียนว่าจอดเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณ
9: รอสัญญาณไฟ
10: แต่บังเอิญยังไม่มีรถข้างหน้าข้างหลังจอด
9: ไปแล้ว
10: แต่แล้วจุดที่ต้องเอามือออกมานอกประตูนอกหน้าต่างรถชี้ดูป้ายรถบางที่มีลักไก่นะคุณ
9: ยังไงให้จับ
10: เลี้ยวไปเจอตำรวจนี
9: ่
10: ไฟไม่เขียวเลี้ยวมาทำไมก็เขียนไม่ใช่เหรอ เลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟอ่ะนะ
9: อันนี้เจอด่านหลัง
10: เพราะว่าจราจรกรุงเทพนี่โดยเฉพาะไอ้ถนนตรงที่อะไรนะที่เป็นไอ้พวกทางเชื่อมทั้งหลายเนี่ยนะมันแน่นจริงๆอ่ะ
9: มันแน่นที่ไม่ได้พูดว่าระเบิดกฎจราจรแต่บางทีว่าม
10: ันก็จอดรอนี่รถจะตัดหน้ารถจะตู
9: ้ครับ
10: ขับกรุงเทพมันต้องขับแบบเนี่ยผมเคยไปขับรถไอ้แบบอะไรผู้ฟ้าอยู่ที่อเมริกาโดนตำรวจจับมันถามมาจากไหนผมมาประเทศไทยบอกไอ้เข้าใจแล้วว่าทำไมอยู่ขับรถแบบนี
9: ้ไอ้เข้าใจอยู่นะ
10: แต่อยู่ต้องรู้บ้างว่านี่บ้านเมืองไอ้ขับแบบนั้นไม่ได้
9: งั้นดูก็โดนปรับไป
10: คือถ้ามีช่องเราต้องไปอ่ะ
9: ครับ
10: เนี่ยตรงนี้นะแต่ก็นั่นแหละก็มีผมว่าไอ้ลักษณะวัวหายแล้วล้อมคอของเราในชำนาญอยู่แล้วนะตอนนี้ก็มีไอเดียดีๆตัวอย่างเช่นรถไฟโดยเฉพาะรถสินค้าเนี่ยมันควรวิ่งในชั่วโมงเร่งด่วนไห
9: ม
10: อะไรเงี้ยนะเ
9: พราะว่าที่นี่
10: ถ้าว่าไปเนี่ยอย่างทางไอตรงอะไรนะที่รถไฟเข้าม
9: ักกะสันนี่แหละ
10: น้อยลงนะรถไฟฟ้
9: าน้อยลงเพราะไปอยู่ที่บางซื่อหมดนะ
10: ครับ
9: อันนี้พี่วัด
10: บางซื่อซะตรงนี้ไอ้ทางนี้ยังไม่มีแต่ว่าถ้าดูให้ดีมันมีรางข้างบนน่ะ
9: ครับ
10: แต่ไปเขาเรียกอะไรนะไปแค่นู้นไงไปทางด้านในสุวรรณภูมิอ่ะ
9: ค
10: ่ะแต่ตอนในเมืองนี่ถัดไปวิ่งข้างบนได้ไหม
9: มันแน่นใช่
10: นะ
9: แต่ว่าก็มีหลายไอเดียเดี๋ยวก็บอกจะต้องสร้างวงอะไรเงี้ยนะฮะหร
10: ือ
9: ต้องไม่ให้คนมาเป็นคนที่ตัดใจเรื่องสัญญาณฟงสัญญาณไฟนะก็ไม่อยากให้แบบเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วใครจะใครก็ระดมความเห็นแล้วก็หายไปจ้ะ
10: แต่นี่ตอนนี้ก็คงเป็นทอล์คกับเดอะทาวน์อีกหลายวันนะ
9: ครับ
10: นะทีนี้มาเรื่องที่ผมว่าวันนี้น่าพูดถึงก็วันนี้คุณชัชชาติลาออกแล้ว
9: ครับก็ลาออกแล้วก็ไปเยี่ยมลูกชายแล้วให้กำลังใจลูกชาย
10: จนครบตำแหน่งก็วันที่21ใช่ไหม
9: แต่ถ้าครบก็อย่างที่บอกฮะเมื่อต้องรักษาการอะไรเงี้ยนะ
10: เพราะนั้นตรงนี้ลาออกเนี่ยออกก่อน2-3 วันแต่เรียกว่าหาคะแนนนิยมได้อย่างนึงเหมือนกันนะ
9: โอ้
10: แสดงความเป็นสุภาพบุรุษไง
9: เราไม่ผูกติดเราไม่เอาเปรียบนะ
10: แ
9: ล้วก็เราจะได้มาตั้งรักษาการด้วยเราจะได้ไปเยี่ยมลูกชายให้กำลังใจลูกชายรับปริญญาก็แล้ววันนี้อีเวนต์เยอะอาจารย์ใช่ไหมอาจารย์ชาติชาติตั้งแต
10: ่ใช่
9: วันนี้ไปกินร้านอาหารจำอะไรนะเป็ดอ้วนหรือเป็ดเนี่ยนะที่ใกล้ๆสากลทมเป็นร้านแรกที่ตอนมารับตำแหน่งแล้ววันนี้ตอนอำลาตำแหน่งก็ไ
10: ปอาจารย์ฟื้น
9: ขี่จักรยานจากสารกลทมโอ้โหอาจารย์นักข่าวตามกันไปทั่วโลกไม่ใช่แค่ประเทศไทยนะแค่นี้ก็ตุนคะแนนอื้อ
10: แล้วนะวันนี้ผมแล้วก็รู้สึกว่าจะทุกโพลนะ
9: ครับ
10: มองดูว่านี่คือเต็งหนึ่งเต็งแบบชนิดที่ว่าหาคนล้มไม่ได้
9: อาจารย์คิดอย่างนั้นไหม
10: อะไรนะผมคิดอย่างนั้นเหมือนกัน
9: คิดอย่างนั้นเหมือนกันใช่ไหม
10: เพราะว่าคุณชาติ ถึงแม้จะไม่มีผลงานเด่นๆนะ
9: ครับ
10: แต่ความรู้สึกดีขึ้นเนี่ยมันมีนะ
9: เอออาจารย์รู้สึกไงว่า
10: ท่าน
9: ที
10: ่บอกในเรื่องการแก้ปัญหานี่เห็นนะตรงนี้นะนี่อย่างผมเนี่ยที่บ้านบ้านเก่าโบราณใช่ไหม
9: ครับ
10: สร้างมาตอนนั้นก็นั่นแหละสูงกว่าถนนข้างหน้าเดี๋ยวนี้ต่ำกว่าถนนข้างหน้าเพราะนั้นก็บ้านผมเนี่ยไอ้ตู้เย็นเนี่ย
9: ครับ
10: อยู่ต้องเอาหินเอา
9: อ๋อพื้น
10: นะ
9: ครับครับถล่มยกสูงขึ้นครับ
10: เพื่อกันเวลาฝนตกน้ำท่วมน้ำขุ่นกว่าจะระบายอะไรเนี่ยนะ
9: ครับ
10: ตอนหลังตู้เสียไงแล้วก็ไปเอาช่างมาซ่อมเขาบอกไงอาจารย์ไม่ต้องลองแล้วแหละตั้งแต่คุณชาติมาน้ำไม่ท่วมแล้วนะ
9: เออ
10: นี่สัมผัสได้นะจากความรู้สึกของคนตรงเนี้ย
9: ครับ
10: แต่ผมก็ยังไม่เชื่อนะ
9: ว่าวันนั้นจะไม่ท่วมใช่ไหม
10: ไม่ใช่ของผมระบายไม่ทันไง
9: อ
10: ๋
9: อ
10: พอท่วมก็จะขังสักพัก
9: ครับ
10: นะก็วันนี้บ้านเราเตี้ยเดี๋ยวนี้เตี้ยกว่าถนนแล้ว
9: ค่ะ
10: มันบ้านเก่าผมสร้างตัว00
9: ที่กรุงเทพใช่ไหมจ๊ะ
10: ตอนนี้เก่าที่สุดในซอย
9: อ๋อละ
10: ข้างหน้าก็ถนนข้างหน้าก็เคยท่วมก็ท่วมถมจนตอนน
9: ี
10: ้น้ำไหลเข้าบ้าน
9: จนบ้านอาจารย์อยู่นู่นแหละจุดระดับสูงต่ำกว่าถนนไปเลย
10: ครับครับ
9: แต่อาจารย์คิดว่าคุณชาติจะแลนสไลด์ไม่รอบที่เห็นคุณชาติบอกสองตัวไม่แลนสไลด์หรอกรอบนี
10: ้ไอ้โกงแลนสไลด์นะถ้าพูดกันในความเชื่อของผมนะถามว่าทำไมผมว่าการเลือกตั้งกรุงเทพเนี่ยไม่ใช่เลือกอุดมการณ์นะเลือกตามความชอบนะหมายความว่าชอบคนคุณจำลองเนี่ย
9: สมัยก่อนสีเมืองก็แลนสไลด์จริงๆนะ
10: ไม่ได้
9: คุณสมบัติสุทรเวชก็ไม่ได้เรื่องนโยบายนะ
10: เพิ่งมีตอนนั้นแหละเพิ่งมีตอนใครนะตอนคุณพงศพัฒน์กับสุขุมพันธ์
9: เพื่อไทยเพื่อไทยแข่งกับคุณสุขุมพันธ์ตอนนั้นอุดมการถึงกระทั่งไม่เลือกเขาเรามาแน่กันนะ
10: เนี่ยแต่ว่าตอนหลังนี่นะฮะเหมือนอย่างสโลแกนของพรรคประชาชนเห็นไหมแม้แต่เอามาลงเลือกก็ไม่กล้าอุดมการมาใช้ใช่ครับกรุงเทพง่ายๆ
9: กรุงเทพง่ายๆคือไม่ได้พูดถึงเรื่องเปลี่ยนแปลงเนาะ
10: เป็นเรื่องของแก้ปัญหาไอ้ปัญหาพื้นที่เลยแหละฝนตกน้ำท่วมแล้วจอดคือดัดอะไรเงี้ยนะนี่เพราะนั้น
9: ตรงนี้
10: คุณชาติชาติเนี่ยตลอดเวลา4ปีเนี่ยผมว่าผู้คนพอใจอ่ะที่เห็นท่านเอาจริงกับปัญหานะ
9: ครับ
10: แม้ว่ามันอาจจะแก้ไม่ได้เด็ดขาดแบบเห็นชัดมากแต่ว่า
9: คนก็สัมผัสได้ถึงการเปลี่ยนแปลง
10: ขยันขันแข็งทำจริง
9: อ่ะ
10: แล้วก็ที่สำคัญคือไม่มีข่าวทุจริตนะเพราะนั้นตรงเนี้ยผมว่ามาแล้วในขณะเวลาเดียวกันเนี่ยเราก็ค่อนข้างเห็นว่ากรุงเทพนี่ผู้ว่ากรุงเทพน่าจะปลอดการเมืองอ่ะนะ
9: ใช่ๆก็ถือว่าเป็นอิสระพิสูจน์ได้หลังจาก4ปีที่ผ่านมาเมื่อก่อนคนจะสงสัยว่าเอ๊ะไปอิงเพื่อไทยหรือเปล่านะตอน4ปีที่แล้วนะ
10: อย่างสมัยก่อนถ้าจำได้นะ
9: ครับ
10: คุณจำลองนี่โหนแรกลงอิสระใช่ไหม
9: พลังธรรมอิสระแล้วก็เป็นพลังธรรมใช่ไหมเป็นอิสระก่อนจำลองสีเมือง
10: แล้วตั้งพรรคแล้วตั้งพรรคแล้วโหนหลังที่ลงเนี่ยลงแล้วอยู่2ปีออกมาเลือกผู้แทนไง
9: ครับ
10: พอกลับมาแพ้ดร.โจไง
9: แพ้สมพิจิตรตอนนั้น
10: คนบอกว่าตอนนั้นทิ้งไว้นี่หว่า
9: ครับ
10: หันไปเอ
9: ากลับมาทีไม่ได้แล้ว
10: นั้นกลับมาอีกทีนึงแพ้นะฮะเม็ดคุณจำลองไม่ได้ชนะตลอดชนะสองครั้ง
9: แม้จะแลนสไลด์สุดๆในช่วงแรก
10: เพราะนั้นหนนี้เนี่ยแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยพอเลือกตั้งขึ้นมาเนี่ยคำว่าการเมืองมันหนีไม่พ้น
9: ถ้าอาจารย์คิดว่าคุณชัดชาติแลนสไลด์ทำไมผู้คนสมัครมากมายเหลือเกิน
10: เอ้านี่กรุงเทพนั่นอย่างหนึ่งนะ
9: แล้ว
10: ความหมายของกรุงเทพเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่เฉพาะการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ย
9: มันอยู่ที่ระดับชาติ
10: การเลือกตั้งระดับชาติด้วยเพราะนั้นกรุงเทพนี่การเลือกตั้งระดับชาตินี่ต้องยอมรับว่าคนกรุงเทพเนี่ยนะเปลี่ยนใจได้ง่ายนะ
9: หวนชัดพิสูจน์มาแล้วหลายทีครับ
10: พิสูจน์หลายทีนะ
9: คือไม่ใช่รักใครรักจริงนะ
10: เห็นไหม
9: ไม่พอใจก็ทิ้งได้นะ
10: ประชาธิปัตย
9: ์สูญพันธุ์ไปแล้ว
10: สมัยสู้กับจอมพลป.สมัยสู้กับทหารเนี่ยนะ
9: ครับ
10: พอประชาธิปัตย์หันไปคบทหารนั่นแหละ
9: ไม่เอาเลย
10: ก็กลายมาเป็นพรรคประชากรไทย
9: ที่ของคุณสมัคร
10: นะก็มาเป็นพรรคพลังธรรมของคุณ
9: จำลอง
10: มันกรุงเทพมันเปลี่ยนได้อะ
9: ครับ
10: กลับมาประชาธิปัตย์อีกอะไรเงี้ยในเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยคนที่ปรารถนาพื้นที่กรุงเทพในการเลือกตั้งระดับชาติเนี่ย
9: ครับ
10: ถ้ามีเลือกตั้งหนีไม่พ้นนะต้องลงถามว่าทำไม
9: ครับ
10: จะได้รักษาฐานเพราะว่าในกรุงเทพก็ต้องยอมรับพวกกลุ่มหลายกลุ่มนะ
9: ครับ
10: เขาต้องหาสังกัดอะสมมุติว่าคนนี้เราไม่เอาละจะเอาเฉพาะแต่การเลือกตั้งระดับชาตินะเขาเกิดไปคบกับกลุ่มไหนเขาไปเลยนะ
9: ใช่
10: ไม่ใช่เขาจะพักดีต่อเราตลอดบางทีมันเลยกลายเป็นพักอื่นเกี่ยวไปซะแล้ว
9: ครับ
10: นะตรงนี้นะเพราะนั้นตรงเนี้ยถ้าเราเห็นอย่างหนึ่งก็คือพรรคที่ต้องพยายามครองพื้นที่กรุงเทพให้ได้กับพรรคประชาชน
9: ประชาชนกับพรรคประชาธิปัตย์ด้วย
10: พรรคประชาธิปัตย์สองพรรคนี่ต้องเอาจริงในการเลือกตั้งท้องถิ่นของการเลือกตั้งไม่ใช่เฉพาะระดับชาติระดับท้องถิ่นในกรุงเทพก็ต้องเอาไว้รักษาฐานรักษาหัวคะแนนรักษากลุ่มที่สนับสนุนตัวนะเนี่ยเพราะนั้นตรงเนี้ยพรรคประชาชนเนี่ยเขาตำหนที่แล้วนี่พรรคระดับชาติเขาได้ครบหมดเลยทุกพื้นที่ใช่ไหม
9: ใช่ครับ
10: เพราะนั้นหนนี้เนี่ยยังไงเขาก็ต้องเต็มที่กับการเลือกตั้งแล้วอีกอย่างหนึ่งเขาก็คิดว่าคุณชัชชาติเองก็ดูหมายแต่เฉพาะตำแหน่งผู้ว่
9: า
10: แต่ตำแหน่งสกเนี่ยเขาก็มีสิทธิ
9: ์ครับ
10: แต่วันนี้เนี่ยรู้สึกคุณท่านผู้ว่าท่านมีกลุ่มคนทำงานใช่ไหม
9: ที่ก็หนุนอยู่นะแต่คุณชาติจะบอกว่าไม่เกี่ยงแต่ไม่เกี่ยวแต่ผมคิดว่าเขาแตะบ้างรอบนี้นะ
10: ไม่ใช่แตะบ้างผมว่าแต่จริงแต่จังอ
9: ่ะแต่จริงแต่จังนะ
10: เพราะว่าไม่มีซะเลยนี่ไม่ได้หรอกเพราะว่าเวลาทำงานในสภาเนี่ย
9: เข้าไปลุยเดี่ยวเหนื่อยๆนะ
10: การออกข้อบัญญัติไม่ต้องผ่านสภาทุกครั้ง
9: ครับ
10: คนที่แล้วนี่คนบอกว่าคุณชัชชาติเนี่ยอิงอยู่กับเพื่อไทยถูกไหม
9: ครับ
10: แต่ว่าเอาเข้าจริงๆนี่คนแล้วเนี่ยเขาว่าการสนับสนุนของพรรคประชาชนต่อกทมในสมัยในโทษท่านผู้ว่าชัชชาติเนี่ยปรากฏว่าได้การสนับสนุนจากกลุ่มอื่นที่ไม่ใช่เพื่อไทยมากกว่านะ
9: ครับ
10: แล้ววันนี้ของประชาชนนี่เขาพร้อมทุกที่ใช่ไหม
9: ครับ
10: คนลงนี่อุตส่าห์ลาออกจากอะไรนะสสบัญชีรายชื่อ
9: ของประชาธิปัตย์นะครับโจ
10: ไทยวัฒน์ชัยวัฒน์ตาพรวิจิตร
9: ใช่ครับ
10: ครับตรงนี้นะประชาธิปัตย์อีกที่เอาด็อกเตอร
9: ์อนุชา
10: เอมอนุชาใช่ไหมอ
9: าจารย์คิดว่ายังไงเข้ารอบไหม
10: คือดูแล้วท่านอนุชาเนี่ยถ้าดูผมว่ามาหลายพรรคเต็มทีแล้ว
9: เค
10: ยอยู่ประชาธิปัตย์แล้วก็ไปอยู่รวมไทยสร้างชาติใช่ไหม
9: แล้วก็อยู่พลังประชารัฐก่อนครับแล้วก็มาอยู่รวมไทยสร้างชาติแล้วก็ภูมิใจไทย
10: ก็นั่นสิ
9: แล้วก็มาใช้ฝ่ายกลับมาเรียกกลับมาลงผู้ว่าไปใช้ฝ่ายอีกรอบนึงครับ
10: ดูคุณสมบัติก็คราวที่แล้วนี่ไปได้ปัดนี่เป็นที่สองนะเพียงแต่ห่างกันมาก
9: ดร.เอครับที่แล้วนะ
10: ครับที่แล้วสุวรรณอะไรนะ
9: สุชัชวีสุรัตดร.เอสุชัชวี
10: ดร.เอ
9: จะได้ที่สองใช่ไหมนะ
10: จำชื่อ
9: รอบนี้ไม่เข้าไม่ลงสมัครนะยังคิดว่าดร.เอเผื่อจะลงสมัครผู้ว่าก็ท
10: ำคราวที่แล้วนี่ก็ลงกับทีมคุณหญิงกัลยาไง
9: มันในโลกสอสอใช่ฮะ
10: ในโลกสอสออ่ะวันนี้ก็เลยไม่เอาละ คงรู้ว่าลงไปก็ไม่ชนะใช่ไหมแพ้หลายคนแล้วหนเข้ามันหน้าจำนะคุณ
9: บางทีก็ต้
10: องการของเสียไปแต่ตอนนี้ยังไม่ได้มีโอกาสแสดงฝีมือนะ
9: ครับ
10: เนี่ยสามพักเนี่ยประชาธิปัตย์ประชาชน
9: ครับ
10: ผมว่าเขาเต็มที่เพราะว่าเขาหวังอย่างพักประชาธิปัตย์เนี่ยคุณ
9: อภิสิทธิ์เหรอคุณอนุชา
10: คุณอภิสิทธิ์หวังเต็มที่ในการเลือกตั้งระดับชาติเพราะคราวที่แล้ว
9: ใช่
10: คราวที่แล้วได้จากกรุงเทพเป็นเนื้อเป็นหนังนะ
9: สกใช่ไหม
10: บัญชีรายชื่อไง
9: อ๋อบัญชีรายชื่อโอเคบัญชีรายชื่อใช่
10: เพราะนั้นตรงนี้ผมว่ากรุงเทพกับประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ขาดกันสักทีนะ
9: ครับ
10: นะ
9: อาจารย์เป็นไปได้ไหมที่รอบนี้ประชาธิปัตย์พูดตรงๆคงจะไม่ได้คาดหวังผู้ว่า
10: แต่ว่า
9: ต้องรักษาสกต้องคาดหวังสก
10: คาดหวัง
9: แต่ไม่ส่งผู้ว่าก็กระไรอยู่ก็ต้องส่งถูกไหมท่าน
10: เต็มที่เลยแหละระหวังเต็มที่ระหวังได้ด้วย
9: หวังได้ด้วย
10: หวังได้สกน่ะ
9: ใช
10: ่ครับ
9: เพราะสกก็มีสกเดิมแล้วก็มีสกของพรรคอื่นอย่างพรรค
10: เ
9: พื่อไทยก็มาอยู่
10: ของนี่แหละของเพื่อไทยเก่านี่แหละมา
9: ก็มา
10: คร
9: ับแล้วโอกาสของสกในกทมของประชาธิปัตย์ยังมีอยู
10: ่ผมว่าอย่างนั้นนะ
9: ครับ
10: ส่วนสีสันเนี่ยน่าจะอยู่ที่ดร.มาริกาเนี่ย
9: จะไม่ได้สีสันแล้ว
10: นะ
9: มีดร.มาริกาบุญมีตระกูลใช่ไหม
10: ครับแล้วดร.เอมงคลกิจ
9: ตกลงจะได้ลงไหมเนี่ยมีผมไม่ได้เช็คข่าวมีใครบอกว่าดร.เอเนี่ยบ้านอยู่นนทบุรี
10: อะไรนะอ๋อไม่ได้คนพื้นที่กทมใช่ไหม
9: คือเขตเชื่อมต่ออะไรไงนี่ผมไม่กล้าคอนเฟิร์ม
10: นะครับนั่นก็สมัครไม่ได้ดิ
9: โอ้ถ้าไม่ได้จริงก็ถือว่าแหมวืดแต่ทำข้อมูลไม่ดีพอถ้าเกิดว่าเป็นเพราะว่าเขตมันครอบระหว่างนนทบุรีกรุงเทพนี่ไม่ได้นะต้องเป็นคนกรุงเทพมาแล้วก่อนที่ก็มีอีกหลายคนลง
10: นะ
9: ครับ
10: ว่าที่น่าสนใจก็คือสมัครทำไมอ่ะนะในความรู้สึกของผม
9: ผมก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์ที่ใบพักผมเข้าใจแล้วมีคนอีกจำนวนหนึ่งอ่ะหลายคนที
10: ่
9: พูดตรงๆคงไม่ได้แต่สมัครทำไม
10: เศรษฐกิจใช่ไหม
9: เศรษฐกิจก็เออไม่ส่งเลยนะ
10: เราดูความเป็นมาของพักเนี่ย
9: ครับ
10: พักนี้ก็ใครนะพลเอกรังสีใช่ไหม
9: หัวหน้าพักแต่ปฏิริษีอันดับ10เสียงไม่ได้ลงไม่ได้เข้าสภา
10: แต่วันที่แล้วถ้าพูดถึงผลสำเร็จไม่เลวนะได้มันตั้ง3คนบัญชีรายชื่อ
9: ใช่
10: ท่านไปสมัครอันดับ10นะคือหวังอุ้มมา9คนนะ
9: อันนั้นคือเหตุผลที่พี่อธิบายป่ะจ๊ะ
10: ท่านคิดว่าแต่ถ้าคนอยากให้ท่านเข้าก็ต้องระดมกันมานะจะได้เอามา9คนตรงเนี้ยนะ
9: ครับ
10: เพราะนั้นท่านเองก็เชื่อมั่นในตัวหัวหน้าพรรคพลเอกรังสีเนี่ยนะเพราะว่าต่อออกทีวีที่ไรก็พูดจาผมว่าประทับใจผู้คน
9: ยิ่งกระแส
10: น
9: ี
10: ่ก็เหมือนกับรักษาฐานที่เคยเลือกท่านไว
9: ้ที่
10: เคยศรัทธาท่านนะให้มีทางออกคือนี่ลงให้แล้วนะช่วยแสดงให้เห็นทีได้ไม่ได้มานับคะแนนดูแล้วก็สบายใจระดับชาติคงได้มาอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับตรงนี้
9: แต่อาจารย์คิดว่าพรรคเศรษฐกิจส่งลงผู้ว่ากทมมันตอบโจทย์พรรคหรือตอบโจทย์คนกรุงเทพไหม
10: ผมว่าตอบโจทย์พรรคมากกว่าไม่ใช่ตอบโจทย์
9: กรุงเทพว่าเขาเข้าใจเอาว่าตรงเขาอาจจะคนละเส้นทางกันนะมากกว่าพี่ยง
10: ตอบโจทย์พรรคมากกว่าว่า
9: ได้ส่งได้ส่งนะอาจารย์พูดก็ถูกอย่างน้อยก็คือพรรคการเมืองต้องการเคลื่อนไหวนะแต่ก็มีผู้สมัครอีกบางคนที่เรียกว่าก็มีชื่อเสียงเฉพาะทางก็สมัครอยู่เหมือนกันนะจ๊ะนะผมก็จะว่าหลายคนจะต้องการขายไอเดียหมายความว่ารู้ว่าไม่ได้แต่ว่าต้องการที่จะแบบ
10: ขาย
9: ความคิดขายทัศนะขายอะไรให้รู้ว่าจะเป็นอย่างนั้น
10: คร
9: ับ นะครับพอดีเหลือหนึ่งนาที
10: ทิ้งท้ายอาทิตย์น
9: ี้
10: น
9: ะเรื่องแกรับรู้เปล่า
10: จ๊ะใหม
9: ่ทำไมอยู่ภูมิใจไทยขึ้นมาล่ะ
10: ก็ผมคือว่าตอนนี้ประชาชนก็ชิงจะนำเสนอ ประชาธิปัตย์ก็จะนำเสนอที่สำคัญเนี่ยในพรรครัฐบาลเนี่ยพรรคเพื่อไทยขยับก่อนแล้วเนี่ย
11: ครับ
10: เพราะนั้นตรงนี้ภูมิใจไทยก็ต้องนั่นเพราะผมก็สงสัยอยู่เหมือนกันนะ
11: เ
10: ราทำประชามติกันนะรัฐบาลชุดที่ให้ทำก็คือชุดนี้แหละ
9: ชุด
10: ภูมิใจไทย
9: คุณอนุทินนี่แหละนายกนี่แหละ
10: ประชาชนก็ลงเสียงไปตั้ง21ล้านกว่าใช่ไหม
9: โอ้เยอะนะเยอะนะ
10: ให้ทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แล้วทำไมถึงไม่เห็นมีคนรับผิดชอบเลย
9: ก็แทนที่ได้บอกเฮ้ยไม่เอาไม่ไปต่อละก็จะไปข้างทางสภาก็ไม่ดึงกลับมาเป็น
10: จบตรงที่ยุบสภา
9: เ
10: ลือกตั้งมันก็ชัดเจนอยู
9: ่ครับ
10: ว่าความจริงแล้วนะรัฐบาลใหม่ก็ต้องมีนโยบายสอดคล้องกับที่ประชาชนประกาศ
9: นี่ก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้เลยนะ
10: ครับแต่ว่าที่นี่เข่งกันขยับกันแล้วก็ดูกันแล้วกัน
9: อาจารย์คิดสมัยภูมิใจไทยเกิดมาขยับช่วงท้ายๆหลังจากเปลี่ยนท่าทีย
10: ังไงก็หนีไม่พ้นที่จะต้องมีการเสนอเข้าฝ่ายค้านก็รวมกันได้เนี่ยทีนี้เวลาที่มันเข้าแล้วถ้าเกิด อนุมัติเนี่ยมันต้องมีตั้งกรรมธิการปกติก็จะเอาร่างใครเป็นต้นไง
9: ครับ
10: เพราะนั้นตรงนี้ถ้ารัฐบาลไม่เสนอเนี่ยก็ต้องเอาร่างฝ่ายค้านเป็นหลักอ่ะ
9: ครับ
10: ทีนี้ทางฝ่ายต้องยอมรับว่าฝ่ายภูมิใจไทยเนี่ย
9: คะแนนเยอะกว่า
10: คะแนนเยอะกว่าแล้วก็
9: การสภาสูงก็เหนือกว่า
10: เขาอยากจะรักษาไอ้เขาเรียกโครงสร้างของรัฐของรัฐธรรมนูญเก่าไว
9: ้ครับอ๋อเพราะว่าถือว่าเขาได้เปรียบนะ
10: เขาได้เปรียบตรงนี้นะก็ตัดตาดูเห็นว่าพรุ่งนี้แต่ละพรรคก็จะประชุมกันเนี่ย
9: ครับแต่ว่าน่าสนใจคือที่หลักก็คือพรรคภูมิใจไทยจะเสนอรูปแบบเป็นยังไงเพราะว่าต้องยอมรับว่าคะแนนเสียงในสภาผู้แทนเขาก็เยอะ
10: เขาต้วม
9: แล้วเราต้องฝ่าด่านสภาสูงด้วยสิ
10: ครับ
9: ซึ่งไอ้นี่ไม่ต้องฝ่าก็ได้แหละ
10: นี่ฝ่าด่านคุณใช้คำว่าฝ่าด่านเนี่ยพรรคอื่น
9: โอ้โหใช่พรรคนี้ไม่ได้ใช่ไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์ต้องใช้คำว่าอะไรดีอาจารย์สำหรับพรรค
10: นี้ความเชื่อของผู้คนก็คือแนวโน้มที่วุฒิสภาจะไปตามพรรคภูมิใจไทยไปทางเดียวกันมันสูงริ้ว
9: อาจารย์ไม่สูงธรรมดานะครับโอ้ครบรถลึกนะฮะขอบพระคุณอาจารย์สุขุมนนสกุลท่านอาจารย์พบกับอาจารย์หน้าครับสวัสดีครับพักกันสักครู่ครับท่านผู้ฟังช่วงหน้าคุยกับคุณแคนสาริกาครับ
12: รองศาสตราจารย์สุขุมนนสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
13: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
15: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
16: M-Code Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
17: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
18: ต้องเลิกไปเลยครับ
19: เฮ้ยเดี๋ยว
17: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: อบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
0: ๆรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลแคนสาริการ่วมด้วยวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: วันนี้เรื่องของข่าวคราวทางการเมืองก็มีความเคลื่อนไหวหลายอย่างนะครับแก้รัฐธรรมนูญภูมิใจไทยก็รีบจริงตัดหน้านะฮะบอกว่าจะเสนอกฎหมายแล้วนะฮะขณะที่พรรคภูมิใจไทยจะเสนอพรรคประชาชนพรรคเพื่อไทยก็จะเดินหน้าต่อไปเหมือนกันนะครับแต่ว่าเรื่องของการทำงานครม.นี่ค่อนข้างจะเงียบหายไปนะจำได้ไหมฮะที่กระทรวงเกษตรเนี่ยตอนประเดิมงานแรกของอธิบดีกรมฝนหลวงกับพระนัมตีตอนรัฐมนตรีสุริยะหลังนั้นก็เงียบหายไปแต่กระทรวงนี้อยู่ในสายตาของแกนสาริกานะครับเป็นกระทรวงที่พรรคเพื่อไทยเป็นกระทรวงใหญ่ที่พรรคเพื่อไทยนั่งที่นี่คุณสุริยะมานั่งที่นี่

0: โครงนักแต่ว่าเป็นที่น่าจับตามากว่าเกิดอะไรขึ้นที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ฐานที่มั่นใหม่ของทางคุณสุยะและพรรคเพื่อไทยเราไปวิเคราะห์เจาะลึกกันเรื่องนี้กับคุณแกนสาริกาครับพี่แกนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่สุครับ
0: ที่กระทรวงเกษตรมันเป็นการเคลื่อนไหวที่เงียบเงียบแต่ลึกหรือเปล่าพี่แกนหรือว่ายังไงครับ
1: ครับใช่ครับใช่ครับก็เป็นคือเรื่องรีกองหืองก็จบแล้วครับ
0: ครับจบแล้วต่างฝ่ายต่างก็ถอย
1: ไม่เจ็บเจ็บไม่เจ็บ
0: ไม่นั้นเจ็บหมดนะ
1: ก็ยอมไปนั่งเป็นผู้ตรวจนะครับผู้ตรวจจนกระทั่งเกษียณ
0: เกษียณ
1: ครับแล้วก็คุณรู้จักไงเข้ากระทรวงเกษตรเมื่อสัปดาห์ก่อนนะครับ
0: ไปทำอะไรช่วงนั้นตอนไม่มีคำสั่งแต่งตั้งอะไรไม่ใช่เหรอคุณสมศักดิ์เข้าไปทำไม
1: เพิ่งมีคำสั่งแต่งตั้งเมื่อวันที่16เพิ่งมี
0: 16นี้เพิ่งจะมี
1: เพิ่งจะมีครับวันที่16คุณสุริยะก็แต่งตั้งคุณรู้จักเป็นประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาลเกษตรและสหกรณ
0: ์ครับ
1: ก็หมายความว่าคุณจักก็เป็นคุณซื้อเป็นประธานคุณซื้อแล้วก็แต่มีอำนาจนะครับไม่ใช่เป็นประธานไม่ใช่เป็นประธานที่ปรึกษา
0: ไม่ใช่ลอยลอยแบบตั้งให้ดูเท่ๆอย่างนี้ไม่ใช่เหรอ
1: ไม่ใช่ครับไม่ใช่มีอำนาจ
0: ครับอำนาจคืออะไร
1: ก็ส่งสัญญาณว่าคุณจักรก็จะมาช่วยคุณสุริยะ
0: ไม่ได้ทิ้งกันไปไหนสองสอยังอยู
1: ่ก็ช่วยกันขับเคลื่อนนโยบายให้มีนโยบายออกมานะครับ ให้ก็หลายเรื่องนะครับคุณคืออย่างคุณจักรไปกระทรวงเกษตรวันก่อนที่คุณจักรบอกว่าไม่ต้องถามเรื่องครัวรัดตัวไม่เรื่องจบละ
0: แมวแล้ว
1: มันจะมีเรื่องใหม่นะครับ
0: ครับ
1: เรื่องที่คุณรู้จักพยายามผลักดันมาแต่ตอนปี2561เรื่องซอฟต์พาวเวอร์เรื่อง
0: ครับ
1: ชนโคเรื่องไก่ชนหลายเรื่องครับเดี๋ยวคงจะมีต้องให้เห็นไปอริยะเพราะคุณรู้จักก็คิดว่าอีกส่วนใหญ่คงจะเข้ากระทรวงนะครับ
0: ครับ
1: แล้วถึงวันนั้นน่ะตอนเนี้ยในกำลังของคุณสุริยะเนี่ยแต่งตั้งคุณหลักเป็นประธานใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็มีอดีตสสนครสวรรค์คนหนึ่งคุณทรงศักดิ์ทรงเสริมอุดมชัย
0: ทรงเสริมอุดมชัยเป็นกรรมการเลขานุการคุณทรงศักดิ์เป็นใครอ่ะ
1: คนนี้เป็นอดีตสสนครสวรรค์คนสนิทของคุณสมศักดิ์ครับ
0: อ๋อทรงศักดิ์ทรงเสริมเป็นคนสนิทของคุณสมศักดิ์อดีตสสสุโขทัยนะ
1: ฮะนครสวรรค์ครับ
0: นครสวรรค์ขอโทษทีฮะ
1: ชื่อเล่นชื่อสสแปะยิ้ม
0: แปะยิ้มนี่ชื่อน่ารัก
1: เพราะว่ามันเป็นเจ้าของโรงสีใหญ่แล้วก็ครั้งปี66เราสอบได้แต่ครั้งนี้สอบตกก็มาทำงานการเมืองกับคุณทุกท่าน
0: ครับ
1: เดี๋ยวคุณทุกท่านก็จะตั้งกรรมการเพิ่มคอยจับตาดู
0: นะครับว่าจะใครได้สามารถตั้งกรรมการได้เพราะดูดีภารกิจนี้ก็คือว่าสามารถแต่งตั้งอนุกรรมการหรือคณะทำงานได้วัน
1: ถ้าใช่ครับใช่ครับก็จะมีคนนึงวิสุทธิ์จับตาเลยคุณจำชื่อไม่ได้เคยเป็นโฆษกรัฐบาลยุคเศรษฐกุจฉา
0: โฆษกรัฐบาลคุณเศรษฐา
1: เป็นผู้ชายที่ชำนาญเรื่องการเกษตรมากๆเลย
0: เดี๋ยวเรานึกอยู่นะโคศกผู้ชายใช่ไหม
1: ผู้ชายอย่าง
0: โคศกรัฐบาล
1: ชื่อออกคนเนี้ยแน่นอนต้องมาช่วยคุณทุกท่านโดยเฉพาะเรื่องไก่ชนไก่ชน
0: ไอ้คุณหลักจะลุยไก่ชนต่อใช่ไหม
1: ตัวเนี้ยเป็นคือเรื่องเหล่านี้คุณเราจะผลักดันในซอฟต์แวร์เรื่อง
0: นี่ซอฟต์แวร์ยังใช้ได้อยู่เหรอเขาเปล่าเห็นคุณลุงอิงแกขายเรื่องนี้ตอนนี้ไม่อยู่แล้วยังจะดันต่อใช่ไหม
1: ก็อันนี้เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรไม่เกี่ยวกับที่คุณยิ่งทำเป็นงานของกระทรวงเกษตรครับคือคุณหลักเนี่ยพยายามยกระดับชนโคกับเรื่องไก่ชนให้เป็นงานระดับนานาชาติ
0: ครับ
1: คือผูกคือชนโคมันก็ส่งเสริมการเลี้ยงโคโคตรไว้ชนอ่ะที่สุด

0: ซึ่งโคโรนาโ
1: อ
0: ไต่เชิงก็ส่งเสริมเกษตรกรเลี้ยงไก่ไอ้เหล่านี้จะกลับมาแล้วก็อีกอะไรเรื่องครับ
1: คนที่ผมเดี๋ยวนะครับ
0: คนฮัลโหล
1: โฆษกรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยใช่คุณชัยหรอที่เป็นจอมที่ไก่ชนนะ
0: ใช่
1: นำคุณจำคุณไม่ได้เนี่ยหมอชัย
0: คุณหมอชัยวัชรง
1: ค์อ๋อใช่หมอชัยวัชรงค์เป็นใช่วัชรงค์เป็นโฆษกรัฐคุณเศรษฐานี่เขาเรียกสายยาจอมที่ไก่ชนเนี่ย
0: เขาคนนี้แหละคนนี้แหละครับจะมาช่วยเป็นเรื่องแบบ
1: โอ้โหล่าสุดก็อยู่ไหนเนี่ยหลังจากไม่ได้เป็นโฆษกไหมมีตำแหน่งอยู่นิดหนึ่ง
0: ไหมอยู่ไม่มีตำแหน่งใจอยู่กับคุณสมศักดิ์นี่แหละครับ
1: เราอยู่คุณสมศักดิ์
0: ผมไม่แน่ใจว่าแต่งตั้งล่าสุดเนี่ยมีคนชัยอยู่ที่กระทรวงเกษตรหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
1: เขาได้เห็นสองชื่อ
0: มีชื่อเป็นตำแหน่งแล้วไม่แน่ใจ
1: ครับก็น่าจับตานะครับคุณชัยวัชรงค์
0: ใจก็อยู่กับคุณสมศักดิ์นี่แหละ
1: ครับ
0: เพราะว่าตอนช่วงหาเสียงเปลี่ยวก้าวก็ยังเดินหาเสียงด้วยกัน
1: คร
0: ับ ยังขายฝันอยู
1: ่ตกลงคุณสมศักดิ์กับคุณสุริยะสองก็แฮปปี้ดีนะหมายถึงว่าไม่น่าจะมีปัญหาในประการใดก็ได้ทำงานด้วยกัน
0: แล้วไม่มีมาแล้วแถมคุณยงยุทธจิยภัทรภัยรัตน์นะครับเดี๋ยวมาช่วยงานอีก
1: ช่วยงานลูกสาวเหรอ
0: ช่วยงานลูกสาวแล้วช่วยงานคุณสุริยะด้วย
1: ช่วยงานคุณสุริยะด้วยเหรอ
0: ครับเพราะว่าตอนนี้คุณยงยุทธกับคุณสมศักดิ์จับมือกัน
1: ยงยุทธจิยภัทรกับคุณสมศักดิ์เทพสุริยะจับมือกัน
0: มาเป็นพันธมิตรทางการเมืองนะครับ
1: ครับ
0: จะช่วยกันผลักดันกระทรวงเกษตรโดยคุณยุทธก็เปิดหน้าเป็นตัวละเป็นพี่สาวมีเชื่อเกษตรครับ
1: เราเห็นไปพี่แกส่งให้ดูไปเชียงใหม่ก็ติดตามทีมรัฐมนตรีช่วยไปด้วยนะคนเริ่มไปโฟกัสก็คุณประยุทธ์ไอ้คุณอะไรนะยงยุทธแทน
0: คุณโฮมคุณโฮม
1: คุณโฮมคุณโฮม
0: ปิยรัตน์ปิยภัทรก็เป็นเชื่อเกษตร
1: ปิยรัตน์ปิยภัทรปิยภัทร
0: วันนี้ที่คุณยงยุทธตามลูกสาวเข้าไปเข้าพบมีอันนึงก็เป็นงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์เองเถอะ
1: ที่ผมแปลกใจพี่แก่นะคุณยงยุทธคุยกับนายก2ชั่วโมงเลยเหรอนายกมีเวลามากงั้นเลยแหละต้องมีเรื่องอะไรน่าสนใจเยอะแต่คุยกัน2ชั่วโมงอ่ะ
0: คุณยงยุทธไปสัมภาษณ์นะครับว่าคุยเรื่องหลักก็คือเรื่องเกี่ยวงานของกรมส่งเสริมสหกรณ์
1: อะไรเรื่องข้าวชื้นอะไรประมาณนี้ใช่ไหม
0: เรื่องของงบอภิรมบอกของงบอะ
1: ตรงนั้นอ๋อเรื่องของงบเอาตรงตัวเรื่องของงบโอเคเข้าใจได
0: ้แต่ว่าคุณรู้หรือเปล่าด้วยความที่ไม่เจอกับคุณอรินมานาน
1: ครับ
0: ก็เคยพูดกันก็เลยคุยกันยาวนะครับไม่มีเรื่องการเมืองไม่มีเรื่องความรักอะไรที่คุยกันในฐานะคนรู้จักกันมาก่อน
1: ครับ
0: เพราะว่าคุณนรินทร์เริ่มต้นทางการเมืองที่พรรคแคบมาก็จริงแต่ว่ามาเป็นปีสมัยรัฐบาลไทยรัฐไทย
1: ครับ
0: ทำไมคุณได้ถึงไม่ได้ยึดอย่างไรฉันคุณอันนึงก็จะคุ้นเคยกับคนเก่าแก่ของพรรคไทยรัฐไทย
1: ครับ
0: เพราะว่าเราก็ว่าตามนี้คือก่อนหน้านี้ถือว่าตามคุณ
1: คร
0: ับ ว่ามีอะไรครับคุณนรินทร์ก็บอกว่าจะคุยความลับไม่มาคุยที่ลำเนียบหรอกไปนัดเจอที่ไหนก็ได้แต่ประมาณนี
1: ้ครับ
0: ก็น่าสนใจคือการที่คุณยิ่งจากเชฟพิธีนะครับคุณยิ่งยุติยภัทรปรากฏตัวที่กระทรวงเศรษฐกิจโอ้ไม่ทำเวลาไม่อย่างไรกระทรวงนี้กระทรวงสมบัติเป็นเรือธงของเพื่อไทย
1: ครับ
0: เพราะว่าเดี๋ยวรู้ว่าพิเศษ
1: ครับ
0: ตอนคุณพรรคก้าวทำอยู่เนาะสามารถเอาชนะในภาคเหนือได้ส่วนใหญ่เลยรู้สึกไหมไม่ว่าจะที่เชียงใหม่เชียงรายลำปางนะครับที่นั่นก็จอดได้เนี่ยของก้าวทำอยู
1: ่ครับ
0: คุณทำมาใช้กระทรวงเก

0: เสียต้องหยุดด้วยเรือธงขับเคลื่อนขับเคลื่อนแล้วเน้นหนักมากถ้าจำไม่ได้ช่วงระบายหนึ่งเนี่ยคุณทำไว้ก็จะมอบให้คุณนักเล่นนะครับอดีตเป็นสองเชียงใหม
1: ่ครับ
0: เป็นที่ช่วยเกษตรแล้วคุณนักเล่นเนี่ยปักหลักอยู่เชียงใหม่เลยที่สุดครับ
1: ครับ
0: เอางานเกษตรลงที่เชียงใหม่จนกระทั่งกล้าทำปักธงได้ที่เชียงใหม
1: ่ครับ
0: แล้วก็เพื่อไทยถึงมันเลยนี่แหละครับที่เป็นโจทย์ที่ฟังเพื่อไทยวันนี้ทั้งคุณสมศักดิ์ทั้งคุณยงยุทธต้องมาแก้ไขมาแก้ไขจุดอ่อนของเมื่อไหร่ให้ได้โดยขับเคลื่อนผ่านกระทรวงเกษตร
1: จริงๆกระทรวงเกษตรเป็นกระทรวงที่สำคัญโดยเฉพาะยิ่งเป็นกระทรวงที่เกี่ยวพันกับพี่น้องเกษตรกรนะ
0: ใช่คร
1: ับเอาในแง่ทางการเมืองก็มีผลเยอะนะฮะถ้าใครสามารถทำอะไรที่ตอบโต้ได้
0: ก็อย
1: ่
0: างนั้นกล้าทำปักธงได้ที่เชียงใหม่อ่ะพี่จุดเพราะถ้าคุณทำไม่คุมกระทรวงเกษตรมายาวนานเนี่ยไม่ทาง
1: จะยากใช่ไหมที่จะได้ส.ส.เชียงใหม
0: ่ใช่ครับใช่ไม่น้อยแต่ว่าสังเกตดูเลยอ่ะสสเชียงใหม่ของกล้าทำเนี่ยไม่อยู่ชายขอบไม่อยู่เขตที่เกษตรกรมีปัญหาเรื่องที่ดินทำกินนะครับเรื่องที่ดินทำกินเรื่องน้ำ
1: ครับ
0: อันเนี้ยซึ่งแหล่งน้ำซึ่งคุณก็ไปทำให้ไปรู้เขาทำชาวบ้านจับต้องได้
1: จับต้องได้เห็นผล
0: ครับพอจับต้องได้ชาวบ้านก็ลืมคุณทักษิณ
1: ครับ
0: ต้องใช้ว่าเพราะเราก็มองว่าเอ้ยเชียงใหม่เนี่ยคนเชียงใหม่ทิ้งคุณทักษิณได้ไงทิ้งตระกูลชินวัตรได้ยังไงครับอันนี้แหละ
1: นี่คือคำตอบ
0: ที่ผมที่ผมส่งคลิปให้ที่สุดดูอะที
1: ่ครับ
0: คุณยงยุทธครับ
1: ในเชียงใหม่
0: เชียงใหม่นั่งฮอกันไปดูตามตัวแยกจิตการต่างๆเนี่ยแล้วพักเพื่อไทยก็จะทำแบบนี้แหละคุณจุ๊บ
1: นั่นแปลว่าพักเพื่อไทยจะสูญเสียฐานที่มั่นในเชียงใหม่รอบนี้เอาคืน
0: ใช่แน่นอนไม่ใช่เชียงใหม่ที่เดียวคุณจุ๊บเชียงรายด้วย
1: เอาเชียงรายที่เขตคุณดวงยุทธด้วยดิ
0: ใช่ใช่ครับเพราะเชียงรายเนี่ยมีสส8คน7 8คนจำไม่ได้แต่ว่าเพื่อไทยเหลือแค่สองคน
1: โอ้เหลือแค่สองก็ต้องไปเอาคืนทำคืนมา
0: ใช่ครับหรืออย่างลำปางเนี่ย
1: ครับ
0: ปางเนี่ยเพื่อไทยก็เสียไปเลยครับ
1: เสียไปเลยใช่ไหม
0: ลำพูนด้วยลำพูนด้วย
1: ซึ่งการเมืองการขับเคลื่อนในภาคเหนือรอบนี้เนี่ยรอบนี้ก็เป็นระหว่างพรรคพลังเพื่อไทยทวงพื้นที่คืนจากทางกล้าทำ
0: แน่นอนแน่นอนครับเพราะว่าทางภาคเหนือตอนบนเนี่ยนะครับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่เป็นเป้าหมายเท่าไหร่เพราะว่าแม้จะมีสสภูมิใจไทย1คนที่เชียงรายแต่นั่นก็เป็นเพื่อไทยที่ได้เป็นภูมิใจไทยที่ผูกติดกับบ้านใหญ
1: ่ที่
0: บ้านใหญ่ที่เป็นคุมอบจ.เชียงรายวันเนี้ยเขาอยู่กับกล้าครับการทำครับอันเนี้ยไม่แปลกทำไมวันนี้ยงคุณยุทธตั้งใจไปหาคุณอรินทร์ท่านเนี่ยครับเพราะว่าพื้นที่ทางภาคเหนือเนี่ยยังไม่ใช่เป้าหมายหลักของน้ำเงิน
1: ภูมิใจไทย
0: ครับกลับแขกกลับแขก
1: ก็สนุกดีนะแล้วคุณสุริยะแกจะเป็นรัฐมนตรีเกษตรตัวจริงอยู่ใช่ไหม
0: ยังเป็นอยู่ครับยังไปอยู่แต่มีคนมาช่วยที่สุดต้องเยอะต้องมีคนมาช่วยปั้นงานต้องมีงานออกมา
1: ก็ต้องยอมรับว่าคุณสุริยะก็เอาตรงแกมไม่ค่อยถนัดงานกระทรวงเกษตรอยู่แล้วถูกไหมฮะมาตัดสาย
0: แน่นอนครับอันนี้
1: สายเศรษฐกิจสายอุตสาหกรรมสายอะไรไปไหน
0: นะฮะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งผมเล่าย้อนนิดนึงสิ
1: ครับ
0: วันที่คุณทักษิณออกมาจากเรือนจำ
1: ครับ
0: คุณสมศักดิ์กับคุณยงยุทธไปด้วยกันที่สุด
1: ไปด้วยกันเลยไปต้อนไปรับไปรับคุณทักษิณ
0: ไปเป็นยกทีมเดียวกันเป็นทีมเดียวกันเลยไปต้อนรับครับแล้วถ้าใครดูพี่ก็เห็นภาพคุณ
1: สมศักดิ
0: ์คุณทักษิณเข้ามาทักทายคุณยงยุทธแล้วก็โอบไหล่ก่อนคุณสมศักดิ
1: ์ทำให้คิดถึงช่วงคุณสมศักดิ์เป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรียุติธรรมเลยนะ
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่ใช่ใช่ใช่ใช
0: ่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใ
1: ช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่คือต้องไปทั้งวันคือเพื่อไทยจะเนี่ยต้องใช้เทคโนโลยีเอาดึงฐานเสียงรากหญ้าขึ้นมาเพราะอย่างว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันจะยุบไทยและไทยจะหนีด้วยอะไรเนี่ยฐานเสียงหลักในเชิงเขตเชิงหมดเนี่ยรากหญ้าเนี่ยเป็นของคุณ
1: ทักษิณเพื่อไทยทักษิณนี่
0: คร
1: ับ
0: ใช่ครับ
1: แสดงว่าถ้า
0: อีกนิดนึงเดี๋ยว
1: เชิญพี่เชิญครับ
0: ไปต่อเรื่องเรื่องเกษตรมีหวานเรื่องกรุงเทพ
1: คร
0: ับ
1: ครับกทมนะฮะ
0: กทมนะต่อไปท้ายนิดนึงเพราะว่าเรื่องกระทรวงเกษตรคงไม่มีอะไรคงมีเท่านี้แหละไม่ไ
1: งครับ
0: ก็รอดูผลงานของสองคนนี้คุณยุทธกับคุณยุทธ
1: ขอบคุณจงยุทธแล้วกทมในสายตาที่แคนมองยังไงครับ
0: ครับก็น่าสนใจนะครับพอมีคุณอนุชา
1: คุณบ้านจากประชาธิปัตย์
0: ก็เจอ3คนนะครับที่
1: คู่ชิงหน่อยถือเป็นคู่ชิงได
0: ้ก็จะมีคุณชาติ
1: ตุโจตุโจประชาชน
0: อน
1: ุชาประชาธิปัตย์ครับ
0: ก็จะมีสีสันมากขึ้นแล้วที่สุด
1: ครับ
0: แล้วก็จะแข่งกันจริงๆก็จะเป็นคุณชาติชาติกับดร.โจ
1: ประชาชนกับดร.ชาตินี่แหละ
0: ใช่ครับใช
1: ่ประชาชนต้องไปใช้ปัดต้องการสกมากกว่านะ
0: ทั้งทั้งยืนแล้วอีกถึงได้แ
1: ล้วประชาธิปัตย์หวังเรื่องที่นั่งหวังเรื่องสกมากกว่าผู้ว่าอยู่แล้วใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเพราะว่าเดิมทีประชาธิปัตย์มีสก9คนเนาะ
1: ครับ9คน
0: ก็มีย้ายออกไปอีกเพื่อใน2คน3คนแต่ว่าก็มีคนเข้ามาเติมจากแล้วกรุงเทพแล้วก็อื่นแล้วก็จากพรรคก้าวไกลเก่าตอนนี้เขาเท่ากับว่าพรรคประชาธิปัตย์มีสกเก่า12คน
1: 12คน
0: 2คนก็คือถ้าได้ประมาณ10หรือ12คนนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้ว
1: ใช่
0: เพื่อประชาธิปัตย์ในช่วงนี้นะ
1: ตอนนี้ก็น่าจะมีโอกาสอยู่ด้วยใช่ไหมเพราะว่าถึงว่าสกหลายเขตก็ย้ายไปอยู่ประชาธิปัตย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับใช่ครับก็อย่างสกกลุ่มรักของเจยกลุ่มคุณอาทิตย์น่ะพี่สุด
1: ครับ
0: ก็มานะครับคุณก็มาก็หมายว่า9 20คนน่ะน่าจะได้ครับ
1: ใช่ครับจากประชาธิปัตย์นะ
0: ครับประชาธิปัตย์แต่ตอนนี้ก็ทางพรรคประชาธิปไตยก็หวังสูงครับเพราะสกคราวที่แล้วเนี่ยพรรคประชาธิปไตยได้พรรคก้าวไกลได้แค่12คน
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้เขาก็ต้องหวังมากกว่านี้เพราะว่าเขามีสสเต็มพื้นที่อ่ะ
1: เต็มพื้นที่อ่ะ
0: แล้วเพื่อไทยไม่ลงด้วยนะครับก็เขาก็แข่งในเชื่อปัดแล้วก็แข่งกับกลุ่มคนทำงานครับ
1: ทำงานนี่แหละ
0: กลุ่มใช่ไม่ใช่ครับกลุ่มชื่อคนทำงานเลยที่สุด
1: ชื่อคนทำงานอันนี้คือคุณชาติหรือคุณชาติหรือเปล่ากลุ่มคนทำงาน

0: กลุ่มคนเนี้ยเขาก็บอกว่าไม่ใช่กลุ่มเดียวคนละกลุ่มคนเรื่องกลุ่มชาติแต่เป็นผู้สลักสกอิสระที่เชียร์คุณชาติแล้วก็มีคุณดวงฤทธิ์นะเป็นหัวหน้าทีมงาน
1: ครับ
0: หัวหน้าทีมคนเองก็จะส่งผู้สลัก33เขต
1: ครับ
0: แล้วก็มี10เขตมีสสเก่า10คนมาจากที่ใด
1: ครับ
0: แล้วก็มีอดีตผู้ใหญ่สสเพื่อประชาคมก็แล้วที่เหลือเนี่ยเป็นคนหน้าใหม่ซึ่งคุณดวงฤทธิ์เป็นคนกระป๋อง
1: ครับ
0: วันที่23ก็จะเปิดตัวละ
1: 23นี่เปิดตัวละ
0: ผมว่าก็คือกลุ่มคุณที่ท่านั่นแหละที่สุดถึงจะแยกกันเดิน
1: อ๋อแยกกันเดินไม่เพราะว่าคุณที่ชาติคุณทนได้ทำงานยากขึ้นแต่ถ้าไม่มีสกในมือเลยอย่างนั้นใช่ไหมครับ
0: ใช่ใช่ครับใช่ครับ
1: ครับ
0: เพราะว่าประสบการณ์จากทางที่ได้อยู่บอกคุณที่ชาติว่าไปยืมอะไรเพื่อให้มันไม่เท่ากับมือของตัวเอง
1: ใช่ใช่นะได้ครับเวลาพอดีพี่แคร์สอบพวกคุณมากสำหรับข้อมูลที่ลึกนะฮะแล้วก็ฝาฟังที่ไหนไม่ได้ขอบพระคุณคุณแคร์สาริกาแล้วครับ
0: ครับ
1: ขอบพระคุณครับและนี่คือเวทีความคิดกับอาจารย์สุขุมนรสกุลและคุณแคร์สาริกาผมวิสุทธิ์ลาไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันนะครับสวัสดีครับ
2: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยสัสิธรกวังคดิโลกอนุทินลงนามตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตระดมหน่วยงานรัฐเอกชนเดินหน้าต่อต้านการทุจริตนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตประเด็นสำคัญที่ต้องผลักดันคือการต่อต้านทุจริตและการสร้างความซื่อตรงทั้งในภาครัฐและเอกชนประกอบกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันโดยคณะทำงานและซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนมีข้อเสนอแนะให้รัฐบาลยกระดับการต่อต้านการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติซึ่งรัฐบาลพิจารณาแล้วเป็นเรื่องที่ตรงกับนโยบายและความมุ่งหมายของรัฐบาลจึงตั้งคณะกรรมการดังกล่าวคำสั่งดังกล่าวให้มีคณะกรรมการประสานงานเพื่อต่อต้านการทุจริตเรียกโดยย่อว่าคตท.นายกรัฐมนตรีเป็นประธานรองนายกรัฐมนตรีนายประกรณ์นินประพันธ์เป็นรองประธานกรรมการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นรองประธานกรรมการและคณะกรรมการจากหน่วยงานต่างๆมีหน้าที่เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาทุจริตต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมซายสก็อตเปิดใจใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีเผยเรื่องราวที่ถูกกระทำเตรียมเปลี่ยนนามสกุลเป็นสมุดซิรณะสก็อตหรือซายสก็อตนักอนุรักษ์ชื่อดังเปิดใจกับสื่อมวลชนหลังออกมาเรียกร้องความยุติธรรมให้ตัวเองปมถูกพี่ชายกระทำและถูกมารดาฟ้องร้องเรื่องที่ดินพร้อมยอมรับว่าการออกมาพูดครั้งนี้ต้องใช้ความกล้าหาญทั้งหมดที่มีต้องการให้เรื่องของตนเป็นตัวอย่างให้สังคมเห็นว่าเรื่องลักษณะนี้ไม่ควรถูกมองเป็นเรื่องที่ปล่อยผ่านได้เพราะยังมีเด็กและคนอีกจำนวนมากที่กำลังเผชิญสถานการณ์เดียวกันซายย้ำว่าเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องภายในครอบครัวเพราะหากเด็กคนหนึ่งกล้าออกมาพูดแสดงว่าคนในบ้านไม่สามารถปกป้องได้แล้วและสังคมควรช่วยกันรับฟังและแก้ปัญหา

0: ไม่ใช่ผลักให้เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนที่เพิ่งออกมาพูดตอนนี้เพราะเป็นช่วงที่พร้อมและกล่าวว่าไม่กลัวตายเพราะสิ่งที่ถูกกระทำถือว่าตนตายมาหลายรอบแล้วสิ่งที่ทำให้ยังคงยืนอยู่ได้คือกำลังใจจากประชาชนในส่วนคดีความได้ขึ้นศาลไปแล้ว1ครั้งแต่ฝ่ายมารดาไม่มาศาลและมีการใส่ชื่อพี่ชายเป็นพยานในคดีโดยนัดพิจารณาครั้งต่อไปคือวันที่10มิถุนายนนี้พร้อมระบุว่ายังมีหลักฐานอีกจำนวนมากรวมทั้งคลิปเสียงความยาว20นาทีที่อาจถูกเปิดเผยในอนาคตนอกจากนี้ศาลยังเปิดเผยว่าเตรียมเปลี่ยนนามสกุลใหม่เป็นสมุทรโดยจะใช้ชื่อว่าสายสมุทรผู้ว่ากระบี่เผยยังคงค้นหานักท่องเที่ยวชาวเนเธอร์แลนด์ที่ประสบเหตุเรือคยักล่มเมื่อวันที่16พฤษภาคมหวังปาฏิหาริย์อาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและรอดชีวิตนิตยามณีรัตน์รายงานค่ะ
1: นายอังคูลศรีลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์นักท่องเที่ยว2พ่อลูกชาวเนเธอร์แลนด์ซึ่งไม่สวมเสื้อชูชีพประสบอุบัติเหตุเรือคยักล่มในขณะพายเรือชมทะเลเส้นทางเกาะประดะหาดไร่เรจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่16พฤษภาคมที่ผ่านมาจนทำให้ผู้เป็นพ่อจมหายไปในทะเลส่วนลูกสาวก็ได้รับความช่วยเหลือจนปลอดภัยจนขณะนี้หน่วยงานทั้งศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือจังหวัดกระบี่เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหาดพระวรารามหมู่เกาะพีพีตำรวจน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่และชมรมผู้ประกอบการเรือประมงกระบี่ได้บูรณาการค้นหาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมเป็นต้นมาแต่ยังไม่พบตัวนักท่องเที่ยวผู้เป็นพ่อนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ยังกล่าวด้วยว่ากองศูนย์เนเธอร์แลนด์ประจำภูเก็ตได้โทรสอบถามความคืบหน้าเหตุการณ์ดังกล่าวซึ่งตนได้รายงานไปว่าจังหวัดกระบี่ยังคงระดมค้นหาอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะพบยังหวังว่าจะเกิดปฏิหารจึงสั่งการให้ผู้นำชุมชนและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เดินเท้าสำรวจชายฝั่งควบคู่กับการค้นหาทางทะเลเพราะนักท่องเที่ยวรายดังกล่าวอาจถูกคลื่นซัดขึ้นฝั่งและยังมีชีวิตอยู่พร้อมกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ฝากให้ผู้ประกอบการแจ้งเตือนนักท่องเที่ยวในเรื่องของการสวมเสื้อชูชีพก่อนลงเล่นในส่วนของกิจกรรมทางน้ำเพื่อความปลอดภัยและห้ามลงเล่นน้ำช่วง 18-22 พฤษภาคมนี้เนื่องจากทะเลมีคลื่นลมแรง 2-3 เมตรนิตยามณีรัตน์สำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดกระบี่ค่ะ
0: และทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้สัสิธรกุวังคดีหลกรายงานค่ะ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: สูงจุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
9: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
10: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
11: เปรี้ยวหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
12: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
13: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
14: CEO Vision Plus ปรับโฉมใหม่รับวันใหม่กับเรื่องราวอัปเดตใหม่ในเรื่องเศรษฐกิจล้วนๆที่คุณต้องรู้ทั้งเรื่องเงินทองน้ำมันหุ้นและการเงินภาพรวมทั่วโลกยิ่งยาวจันถึงศุกร์ 8:30 น.โดยซาลีนาผู้เอี่ยมพร้อมฟังมุมมองบทวิเคราะห์และแง่คิดจาก CEO แถวหน้าของเมืองไทยในสถานการณ์ต่างๆรอบโลกทั้งเรื่องแนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนการเมืองรอบโลก
15: วิกรมกรมบดิตดร.สุภวุฒิสายเชื้อดร.พิพัฒน์ยอดพฤติการดร.ปริญญาหอมอเนกปีเตอร์จอห์นแวนฮาเรนและ CEO รับเชิญ
14: ดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิตและวิชัยวรธานีวงศ์ CEO Vision Plus โฉมใหม่ให้คุณอ่านสถานการณ์รอบโลกก่อนใครจันทร์ถึงศุกร์ 8:30 น.ถึง 10:00 น.ที่ Thinking Radio ทั้งสดและย้อนหลังทุกช่องทางทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสื
12: ออย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
0: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะบอกเล่า965จะมาเจอกันจันทร์ถึงอาทิตย์เลยนะคะหลังข่าว3ทุ่มวันจันทร์และวันอังคารอยู่กับดิฉันเก่งพัชราพรซึ่งทุกวันจันทร์ก็จะมีคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาคิดอย่างป๊อปคุยกันในช่วงแรกนะคะแล้วก็วันอังคารจะเป็นคุยอย่างนิรุตกับคุณนิรุตสิริจัญญาแล้ววันนี้ก็เชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังจะต้องรอชมอยู่แน่นอนเพราะว่าแฟนคลับใน IG คุณป๊อปอริยานั้นจะได้เห็นบทบาทของคุณป๊อปในฐานะเป็นเทสเตอร์นักชิมทุเรียนของเราวันนี้คุณป๊อปพร้อมจะมาคุยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
1: สวัสดีพี่เก่งโอ้ยในการเที่ยวสนุกไปกินชะนีให้เราจัดใจไปเลยนะคะสนุกมากไม่เคยกินชะนีเยอะขนาดนี้มาก่อน
0: เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดในชีวิตคือการตะลุยกินชะนีครั้งนี้ของคุณป๊อปนะคะว่าได้สัมผัสกับทุเรียน GI ซึ่งมันมีความสำคัญมากในระดับชาติเลยนะคุณป๊อปนะ
1: ไม่รู้มาก่อนว่าเกาะช้างขึ้นชื่อมาก
0: ค่ะ
1: แล้วก็เกาะช้างมันขึ้นชื่อเรื่องชะนีหรือว่าพวงมณีหรือหลายๆชะนีนะคะ
0: ไม
1: ่เคยรู้มาก่อนไม่รู้ว่ารสชาติแล้วคือว่าแบบหนามก็ไม่เหมือนกันข้างในสีก็ไม่เหมือนกันรสชาติก็เหมือนกันแล้วคือต้องเวลาต้องคอยให้มันสุกก่อนถึงจะกินได
0: ้
1: โอ้แล้วแบบที่สุดมากแล้วพี่เก่งเนาะไปแบบไปเก็บชะนีจังเขาแบบว่าเอาแบบ
16: ปีนกันสดๆแล้วก็เอาถุงกระสอบไปรับจากใต้ต้นเลย
17: ใช่
16: เนี่ยจะมีคลิปคุณป๊อปลงใน IG แล้วก็ในแฟนเพจของเราตอนนี้ที่กำลังสัมภาษณ์คุณป๊อปอยู่นี่ก็จะเอาภาพบรรยากาศของการไปชิมทุเรียนเห็นคุณป๊อปบอกว่าน่าจะมีการแข่งขันชิมทุเรียนระดับโลกแบบเราดีไหมแต่ไม่ต้องเน้นบุฟเฟ่เอาแบบหลับตาชิมแล้วรู้ว่าอันเนี้ยพันอะไรอันนี้แบบเป็นทุเรียนชิดนิดไหนอะไรอย่างเงี้ย
17: เราว่านะคะบอกว่าเราไม่รู้จริงๆมาก่อนว่ามีเยอะขนาดนี้ก็ประเทศไทยทุกอย่างก็มีบอกว่าน้ำมะม่วงก็มีหลายพัน
16: ใช่
17: ไหมคะ
16: ใช่
17: ทุเรียนก็มีหลายพันเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้มันเป็นอะไรบ้างแต่มันเป็นแบบควรจะแบบให้คนรู้บ้างนะคะให้ความรู้เพราะว่าคนเราก็ไปครั้งแรกกันเนา
16: ะ
17: เห็นว่าไม่รู้มาก่อนว่าไซส์ก็ไม่เหมือนกันหมอนทองจะใหญ่กว่าถ้าเขาจะคว้างเอาทุเรียนลงมาแบบโหยหนักขนาดนั้นนะแขนติดจริงๆแน่นอนเลย
16: แล้วก็นอกจากมีหลายสายพันธุ์เขาเรียกว่า300กว่าสายพันธุ์แล้วเนี่ยที่จันทบุรีที่ตราดเนี่ยก็ขึ้นชื่อตรงที่ว่าเขาจะออกตามฤดูกาลใช่ไหมที
17: ่
16: ไล่ไปตามเดือนต่างๆเมษาพฤษภามิถุนายนก็จะไล่มาจากตราดจันทบุรีระยองแล้วค่อยลงไปใต้เนาะแล้วคุณป๊อปได้ชิมอะไรบ้างจำชื่อพันธุ์ได้ไหมนอกจากชะนีแล้วนอกจากต
17: ี
16: น
17: ชื่อ
16: หล
17: งพวงมณี
16: พวงมณีมันเป็นลักษณะสีเข้มๆเลยใช่ไหมเหลืองเข้ม
17: จะออกมาจะเหลืองเข้มมันจะกำลังจะไปทางส้มเลยละ
16: ค่ะ
17: แล้วก็คือก็รสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วคือต้องให้แบบคนที่เป็นโปรทุเรียนเอามาวางแล้วคือทั้งเปลือกแกะมาสดๆนะคะเอามาจากต้นมาเลยนะคะไม่ได้ไปห้างไหนมา
16: ใช่
17: คือไปสวนจริงๆของคนที่ขายเลยแหละแล้วเอากลับมานะคะแล้วคอปอกๆสอนให้แบบคอฟังเสียงป๊อกป๊อกนะคะเสียงโล่งๆให้ฟังว่ามันสุกเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็หนุกดีอ่ะเรื่องตอนนี้เป็นทุเรียนเอ็กซ์เพิร์ทไปแล้วล่ะ
16: เรามีความคิดว่านอกจากเขาจัดเทศกาลทุเรียนชะนีเกาะไข่ที่เมื่อวันที่8 9 10 11พฤษภาคมที่ผ่านมาก
17: ็
16: คนอาจจะยังรู้น้อยเพราะว่าคนไปเที่ยวช่วงสัปดาห์ลองวีคเอนด์วันที่1พฤษภาคมไปแล้วไงเนาะคุณป๊อปนะคนไปเที่ยวช่วงนั้นกันแน่นก็เลยไม่ได้มาช่วงเทศกาลชิมทุเรียนกันเมื่อช่วง8 9 10 11พฤษภาคมเราไปทีหลังสัก2วันเราไปกันวันที่12ใช่ไหมคะก็ยังมีทุเรียนสุกซึ่งเขาบอกว่าถ้าตัดกินกันที่ใต้ต้นเนี่ย80-90% จะต้องหวานจัดอยู่ใต้ต้นน่ะแหละแล้วถึงจะได้กินได้ส่วนส่งขายเข้ามาในเมืองเนี่ยเขาจะตัดแค่ 70-80% เนาะเพราะเผื่อเวลาเดินทาง
17: ใช
16: ่ใช่
17: แต่รสชาติมันแบบอยู่บนต้นแล้วมันสูบบนต้นแล้วก็ลงมา มันไม่เหมือนที่เรากินในห้างเลยอ่ะ
16: ใช่ใช่
17: แล้วมันคือความหอมความสดของมันเนี่ยจากต้นออกมามันโอ้โหรสชาติแบบคนละอย่างไปเลยแบบว้าเพิ่งเข้าใจแล้วมันอร่อยแบบไหนค
16: ือ
17: บางทีเรากินไปบางทีมันแข็งไปหรือว่ามันรสชาติกลิ่นไม่มีเนาะแล้วมันแบบโอ้ยเป็นอย่างนี้เอง
16: ไม่ลองไม่รู้ไม่ชิมไม่ทราบใช่ไหม
17: ใช่แล้วก็เอามาทำไอติมทุเรียน
16: คือเมื่อก่อนเนี้ยคนโบราณก็อาจจะแปลรูปถนอมอาหารในการเอาไปกวนใช่ไหมกวนโดยใส่น้ำตาลมันก็จะเป็นสีเข้มๆแล้วก็ม้วนเป็นแท่งๆอันนี้ทุเรียนกวนแล้วถ้าเผื่อมันอ่อนมากๆเขาก็เอาทุเรียนอ่อนที่กำจัดฤทธิ์ต้นที่ให้มันเหลือผลที่แข็งแรงที่สุดเขาก็จะมาทุเรียนทอดทุเรียนอบกันแล้วพอตอนนี้เราไปเจอทำอะไรนะไอติมทุเรียนใช่ไหม
17: ไอติมทุเรียนงามมากใส่กะทินะคะใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ปั่นวันนี้ค่ะพี่เก่งคะคือเด็กที่ร้านออกไปนะคะเราก็คือขอสมัครงานบอกว่าป๊อปตกงานนะคะเขาให้นิ้งให้เราทำไอติมละกันก็วันนี้ก็ไปทำไอติมกะทิกันใหญ่เลยอ่ะนะคะก็เป็นแบบว่าเครื่องมาทำแบบเจลาโต้กันโอ้โหนั่งฟังทำแบบว่าเป็นแบบโอ้ยนี่เป็นแบบไอติมทำไอติมกันไปดูเรื่องอาหารนะคะสนุกดีพี่เก่ง
16: ใช่ใช่เราได้เรียนรู้จาก วัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการกินอาหารด้วยถูกไหมแล้วเราก็ได้ผสมผสานผลไม้พื้นบ้านท้องถิ่นของเราโดยการถนอมอาหารในรูปแบบใหม่ซึ่งสากลมากขึ้นฝรั่งอาจจะไม่เคยกินทุเรียนกวนแต่เขากินไอศกรีมกันเขาก็จะมาทดลองดูเรียนไอศกรีมดูเรียนเจลาโต้กันความเนียนนุ่มหวานหอมได้ข่าวว่าเขาไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมที่ร้านนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของร้านเขากันในช่วงชั่วสุดท้ายเบรกหน้า
17: เนาะก็มันก็จริงนะคะคือว่าถ้ามันบางทีก็จะโดนฉีดสารนั้นสารนี้ไปใช่ไหมคะ
16: อ
17: ันนี้มันคือมันในสวนเลยแล้วก็ไปถึงต้นเจ้าของมาออกมาใช่ไห
16: ม
17: คะใช่ไห
16: ม
17: แล้วก็คือมาตัดจากต้นมาก็อยากจะสอบตัดเก็บมาคือไม่เคยแบบไปแบบนี้มาต้องนานแล้วอะนะคะแบบว่าไปถึงสวนแล้วก็เอากระสอบแบบรับทุเรียนมาซื้อไปเท่าไหร่ตอนนั้นคือบอกว่าในสวนก็คือขายบอกว่ากิโลละร้อยใช่ไหม
16: ร้อยร้อยห้าสิบนะที่พี่เก่งซื้อมาเนี่ย
17: คุณป้าคนแรกอ่ะร้อยหนึ่งนะคะแล้วอันที่สองก็ร้อยห้าสิบนะคะ
16: แต่เขาบอก
17: ว่าแตกต่างด้วยนะคะ
16: ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเด็กเส้นเนี่ยก็จะซื้อถูกหน่อยถ้าแม่ค้าเจอลูกค้าขาจรอย่างพี่เก่งนี่ก็ซื้อราคาท้องตลาดนะกิโลกรัมละ150บาทแต่ถ้าเป็นคนกันเองในพื้นที่เนี่ยลูกค้าประจำเขาก็จะซื้อกันอีกราคาหนึ่งแล้วก็มีพวกลงที่มาเหมาไปเนาะคุณป๊อปก็จะกดราคาอีกราคาหนึ่งโอ้ได้ความรู้ใหม่ด้วยว่ามีน้องท่านหนึ่งที่ทำสวนทุเรียนแล้วก็เงินหายวับไปกับตา 600,000 บาทเพราะว่าน้ำหนักทุเรียนมันลดลงด้วยการตัดแล้วก็มาวางรอพ่อค้าเหมาพ่อค้าเหมาเนี่ยเขาช่างตามน้ำหนักใช่ไหมคะเขาอาจจะเหมากิโลกรัมละ60อะไรอย่างเงี้ยพอพันกิโลปุ๊บมันหายวู้ไปกับการที่น้ำในผลไม้มันระเหยไปเงี้ยวางทิ้งไว้หนึ่งวันปุ๊บวันนี้ช่างสดๆก็จะน้ำหนักสมมติ10กิโลพอวันรุ่งขึ้นมันช่างน้ำหนักมันจะลดลงมีไอ้น้ำระเหยไปน้องๆเขาบอกว่าเงินหายไป 600,000 ภายใน2วันอะนะคุณป๊อป
17: ก็ด้วยความที่แบบว่าเขาบอกแพงก็มีมันเป็นหลายตันนะทุเรียนแล้วคนที่มาตัดทุเรียนเขาก็ต้องแบบใส่มาเกรด A B C ใช่ไหมคะแล้วบางทีก็คือก็คว้างไปทางแบบนั่นคือเขาคนเจ้าของสวนก็คือไม่มีเวลาจะได้ดูคนเก็บทุเรียนแล้วก็จะใช้แบบว่ากล่องไหน A B C ขึ้นไปแล้วก็คือถ้ามันเกรด B เกรด C ขึ้นไปคือยังไม่พร้อมให้เอาดอกต้นหรืออะไรขึ้นมาก็มันก็เป็นเกรดต่ำกว่าราคาก็ถูกกว่าอยู่บอกว่าเสียตังค์ไปนะมันคุ้มไม่ได้ถ้าแบบมีแบบสวนทุเรียนเยอะนะคะแล้วบางสวนที่เพิ่งรู้มาว่าสวนที่อร่อยที่เราไปกินมาต้นแบบว่าแก่60ปี
16: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งหวานหอมใช่ไหม
17: แล้วก็คือต้องถามต่อว่าถ้าแบบต้นไม้ทุเรียนเนี่ยคือมันใช้เวลาต้อง5ปีก่อนที่จะได้ผลออกมาใช่ไหมคะ
16: ใช่
17: แล้วก็เราไปกินหอมว่าต้นไม้ทุเรียนที่มันยังเด็กกว่าก็จะรสชาติอันนึงแต่นะเหมือนมนุษย์แหละ
16: ความเก่าความเก่าย
17: ิ่งเก่าค่ะ
16: โอ้แล้วต้นเขานี่นะจะมีตะไคร้ขึ้นเขียวเลยนะพี่เก่งถ่ายรูปมาเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ดูกันใน Facebook ใน YouTube นะก็จะมีโอ้โหความชุ่มชื่นเนื้อต้นไม้เขาเนี่ยบางต้นเนี่ยผูกเชือกผูกตะข่ายผูกบันไดเอาไว้คนปีนนี่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะมันก็อาจจะลื่นตกมาได้เหมือนกันนะคุณป๊อป
17: ตอนที่เขาคว้างมาเนี่ยเพื่อนก็เขียนมาว่าระวังหัวจริงๆอ่ะต้องระวังเท้าค่ะ
16: ใช
17: ่มั้ยคะพวกเราใส่รองเท้าแตกกันเนี่ยแม่บอกง่ายบอกว่าตกลงมานะคะหนามมันแบบโอ้โหนะแล้วก็ต้องบอกว่าจับให้ดีแล้วก็รับให้เป็นนะคะให้กระสอบก็คือรับแค่คนเดียวไม่ใช่2คนถ้าเป็นแบบหมอนทองก็อาจจะ2คนได้แต่มันหนักกว่า
16: อ
17: ันนี้ถือว่าให้รับคนเดียวไม่เคยมาก่อนเนี่ยว่าใช้กระสอบแบบรับคนเดียวอ
16: ่
17: ะแต่มันที่พอมันหนักหนามก็ติดกระสอบทันทีปึ้ง
16: ใช่
17: ช้อนขึ้นมาเลยช้อนขึ้นมาเลย
16: จังหวะของการสะบัดผ้ากระสอบใช่ไหมคะเอาขึ้นไปรับให้หนามมันเกี่ยวมันก็จะอุ้มไว้แทนถ้าถือไว้เฉยๆมันก็จะไหลตกลงไปกับพื้น
17: ใช
16: ่ราคาของน้องทุเรียนก็อาจจะเสียเล็กน้อยหล่นตกพื้นทีนี้ถ้าที่คุณป๊อปได้เห็นเองเนื่องจากเราได้สัมผัสกับเจ้าของสวนคนทำการเกษตรแล้วเราไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยเนาะประจำเกาะที่อายุเกือบร้อยปีใช่ไหมคุณป๊อปคุณป๊อปคิดยังไงบ้าง
17: อืม เห็นก็คือเขาก็แบบดีบ้านเขาสวยมากนะคะ อาจจะบ้านแบบอาจจะอายุเท่าแบบเจ้าของนะคะ มันจะ90กว่าปีใช่ไหมคะ โอ้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันก็อยู่คือคนต่างจังหวัดจะรู้สึกอายุจะยืนกว่า
16: ใช่
17: นะคะใช่ไหมคะ
16: ใช่
17: คือเขามีอะไรทำแบบไม่มีแบบอยู่นิ่งเลยนะผ
16: ู้
17: สูงวัยก็จะตัดนั่นตัดนี่ทำนั่นทำนี่ตลอดเวลาเขามีอะไรทำน
16: ะคะ
17: ถ้าอยากตายเร็วนะคะก็เสียแล้วก็อยู่นิ่งๆนะคะมันจะเชงไปแหละแต่ว่าคนทำงานนะ
16: คะ
17: แบบทำนั่นทำนี่มันมีเป้าหมายทำงานไม่ได้ต้องคิดมากอ่ะนะคะแล้วคุณยายที่แบบว่าอะไรพบมาด้วยกันก็คือเขาไม่ได้เนาะเขามีอะไรทำอ่ะเนี่ยแบบมือไม่นิ่งเลยนะคะ
16: คุณยายสลวยอายุ98คุณป้าสำรวมอายุ81อ่าแล้วก็มีลูกชายเป็นผู้ใหญ่บ้านทำสวนทุเรียนแกก็เล่าว่าแกเคยทำเงาะทำมังคุดทำมะพร้าวพอราคาทุเรียนดีก็ขยายสวนทุเรียนเยอะขึ้นเขาเอาทั้งพวงมณีทั้งหลงทั้งชะนีมาให้ชิมก็มีคนมาซื้อกันถึงที่บ้านสวนกันเลยเนาะคุณปอบที่เราเห็นกันเป็นของที่ต้องทานอ่ะคือมาแล้วต้องทานคนท้องถิ่นเขายังซื้อกันที4ลูก5ลูกหิ้วกลับบ้านไปทานกันเลยอ่ะเหมือนผลไม้แบบเราซื้อส้มเนี้ยใช่ไหมคุณปอบซื้อส้มที่ 2-3 โล 2-3 กิโลกรัมกลับบ้านนี่เขาก็ซื้อทุเรียนกัน 3-4 ลูกกลับไปทานที่บ้านแล้วก็
17: มันน่ารักเลยครับ
16: ที่เราเห็นครอบครัวผู้เฒ่าอยู่กันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กันตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำสวนแล้วตอนนี
17: ้
16: คุณย่าอายุ98เนี่ยก็เป็นรุ่นที่2ถูกไหมตอนนี้รุ่นที่3ที่4ก็กลับมาทำสวนทุเรียนต่อโอ้แล้วสร้างบ้านอยู่ริมทะเลนะฮะแกทำต่อชานออกไปนั่งดูวิวพระอาทิตย์ตกในทะเลอู้มีความสุขมีเก้าอี้ดูแบบธรรมชาติอ่ะ
17: ชาวประมงก็ยังมีแบบว่ามีเก็บปลานะคะก็บอกว่า
16: เลี้ยงปลาในกระชัง
17: เอาปลาด้วยนะมันก็คือมันน่ารักถึงว่าที่แบบว่าคนที่อยู่บนเกาะแบบเกาะช้างเนี่ยนะคะ
16: ค
17: ือบางทีเอาแบบไอติมกะทิไปแบบแลกกับแบบทุเรียนนะคะที่ต่อไปแล้วนะมีแบบแล้วคือเอาของไปแลกกันเนี่ยคือไม่ต้องแบบแค่จะใช้เงินมันด้วยความมันแบบกลุ่มเพื่อนกันเนาะ
16: ค่ะ
17: ตอนนี้ไปแลกกันนั้นเอาของซองไปแลกกันนี่นู่นนั่นนะก็มีอ่ะนี่ทำกันที่อาทิตย์ไปต่อไปจะไปแลกของคนนั้นคนนี้ต่อค่ะ
16: พี่เก่งถ้าคุณผู้ฟังได้ดูทางออนไลน์นะบน YouTube กับ Facebook ก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่เราได้ไปเก็บมาฝากคุณผู้ฟังทั้งบรรยากาศบ้านชาวประมงบ้านชาวสวนที่อยู่ริมทะเลเลี้ยงปลาในกระชังรอบเกาะช้างนะแล้วก็คุณยายคุณย่าอายุเกือบร้อยเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงสภาพอากาศดีเขาบอกว่าอากาศที่เกาะช้างเนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ประมาณ 80% ของพื้นที่เกาะอ่ะคุณป๊อปคุณป๊อปอากาศดี
17: มั้ยเป็นที่นำบอกว่ารายได้ที่สูงสุดในประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนมาดำน้ำเยอะ
16: อือ
17: นะคะแล้วก็ด้วยความว่าสมมติว่าเขาคิดราคาให้คนไทยไปดำน้ำอาจจะสัก40บาทนะคะว่าไปฝรั่งโดน400ค่ะ
16: ค่ะ
17: นะก็คือเก็บรายได้เยอะพอสมควรที่จะมาที่นี่ค่ะ
16: ค่ะเขามีเกาะรอบๆเกาะช้างเนี่ยสำหรับดำน้ำนี่เขาเรียกว่าดังระดับโลกอ่ะคนต่างชาติต้องมากันแล้วก็มีวันเดย์ทริปใช่ไหมเรือประมงพาผู้โดยสารออกไปดำน้ำทานอาหารอะไรกันอย่างเงี้ยรอบอุทยานแห่งชาติเกาะช้างนะคะคุณป๊อปนอกจากจะได้ไปสัมผัสผลไม้ได้ไปจ่ายตลาดด้วยเป็นยังไงไปดูชีวิตวิถีชุมชนเกาะช้างจ่ายตลาดของเราไปเดินหลายตลาดเหมือนกันนะใช่ไหม
17: ตลาดไหนคะพี
16: ่ตลาดที่ไปดูของสดไปซื้อผักมะเขือยาวซื้อผักซื้อปลากระพงมาที่ว่าไปเดินกับทาง
17: ตลาดไม่ใช่เหรอเรียกคนแล้วเขาบอกว่าเขาเอามาจากบ้านคุณยายอ่ะไม่ใช่เหรอคะ
16: ไม่ใช่อันนั้น ตลาดที่ไปดูตลาดไม้ไผ่ไงได้ดูมาได้ดูตลาดไม้ไผ่ที่ไปซื้อปลากระบอกมาซื้อมะเขือยาวนั่นก็เป็นร้านบนชุมชนที่เขาขับรถมาตลาดไทยทุก2วันนะแล้วก็ขนของจากตลาดไทยข้ามฝั่งไปเกาะช้างเพื่อไปขายของอันเนี้ยก็จะเป็นที่คุณหนิงเล่าให้ฟังว่าม
17: ัน
16: ตลาด
17: เราว่าที่นี่นะคะอย่าไปคิดเป็นตลาดละกันนะคะของช้ำนะคะของช้ำเล็กๆมากนะคะ
16: ตอนนี้
17: ม
16: ัน
17: ช่วงโลนะของช้ำเราว่ามันไม่ใช่ตลาดพี่เก่งอยู่โลกเองเป็นแบบซื้อมะเขือเองนะคะพี่เก่งอยากกินเป็นคนซื้อเองนะเราก็ให
16: ้ใช่ใช่
17: ร้อยกว่าบาทมันไม่ใช่ในของช้ำมันแบบเล็กๆนะคะมันมีน้อยๆมาก
16: ๆ
17: ตอนนี้มันช่วงโลนะคะแล้วก็ยังไม่มีคนเท่าไหร่นะคะก็มันคือทุกเกาะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเกาะเต่าก็จะเป็นวัยรุ่นกว่าคนนักดำน้ำจะไปที่นั่นมากกว่าวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าพายุแรงมากนะคะคนที่นั่งเรือไปเกาะเต่าไปถึงสมุยก็นะคะกระเป๋าลอยน้ำเลยอ่ะเพราะว่าคลื่นแรงมาก
16: คล
17: ื่นแรงมากมากเลยอ่ะ
16: ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฝนด้วยมาแล้วใช่ไหมคะ
17: วันนี้ก็ฝนตกเลยค่ะวันนี้ก็ฝนตก
16: มีเขาเรียกอะไรพายุงวงช้างที่เกาะช้างด้วยมีคนถ่ายภาพไปได้นะคะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ลมทะเลแรงอยู่ช่วงโลซีซันของเกาะต่างๆในฝั่งอ่าวไทยเนี่ยก็จะเหมือนกับชุมชนได้พักฟื้นธรรมชาติได้พักฟื้นเพื่อรอรับไฮซีซันตุลาคมใช่ไหมคุณป๊อป
17: มันปกติไปที่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเนาะก็คือเขาก็ต้องแบบมันพายุเข้าจนช่วงเวลานี้แล้วก็เช่นบอกว่าเกาะลันตาตอนช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็หลายคนจากนอร์เวย์ที่เป็นแบบว่าชาวนอร์เวย์ตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีMidnight Sunใช่ไหมคะแล้วก็หลายอย่างที่ตอนช่วงซัมเมอร์จะเป็นอย่างนี้เขาก็จะกลับไปบ้านเขาตอนช่วงมิถุนาตอนอากาศมันอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็เกาะลันตาก็จะแบบเงียบเหงาใช่เนาะทุกที่มันจะดีไม่เหมือนกันแล้วเกาะช้างคือเราไม่ได้มาต้องนานมากๆ
16: 20ปีอ่ะไม่กี่ทศวรรษเอง2ทศวรรษใช่ไหม20ปีที่เราไม่ได้ไปกัน
17: ค่ะใช่มันไม่ได้แปลกเด็ดมันคือมันที่นี่อุทยานแห่งชาติมันเยอะมันก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู่นะคะเราตอนเดินทางไปที่พักของเราก็จะมีต้นไม้มีเป็นภูเขาม
16: ัน
17: ไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวแต่ว่าเป็นภูเขาและทะเลด้วยนะคะเกาะช้างมันจะมีความพิเศษตรงนี้แหละแล้วก็จะมีแบบเนาะดอกไม้ฟลอรัลคือมีน้ำตกด้วยหลายอย่างนะคะมันก็อุทยานอ่ะมันจะอุทยานกว่ามันจะไม่ทำแบบฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ภูเก็ตละกันและไม่ใช่สมุยละกันแต่มันเป็นเกาะที่3ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะแล้วก็ซ้ายกำลังดีชอบค่ะชอบมากแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือว่าไม่ต้องนั่งรถไปไกลเหมือนเกาะเต่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องบินไปที่เราเขาบอกว่าเขาจะเปิดสนามบินแถวนี้ที่ตราดแต่เราว่าก็นั่งรถก็มาไปกับกลุ่มเพื่อนก็เฮฮาเลยเนา
16: ะ
17: แล้วก็คือก็มาเสร็จก็มันก็แบบไม่ยากที่จะนั่งรถมา
16: ค่ะ
17: นะคะตอนช่วงวันธรรมดาที่เราไปกันเนี่ยพี่เก่งก็มาวันอังคารก็ไม่รถก็ไม่ติดเน
16: า
17: ะ
16: ใช่ค่ะ
17: ถ้าจะเลือกวันที่ดี
16: ใช่ค่ะเที่ยวหลังไฮซีซั่นลองวีคเอนด์เที่ยววันธรรมดานะคะจะได้ทานอาหารของสดด้วยแหละอาหารทะเลที่นี่เขาก็สดเขามีอาหารท้องถิ่นฤดูนี้มีปลามีกุ้งมีเคยกะปิมีเรื่องหนึ่งที่ได้ข้อมูลกันว่าคนเกาะช้างเขาบอกว่าเคยก็คือประเภทสัตว์ทะเลในทะเลตัวเล็กๆคล้ายๆกุ้งใช่ไหมคะเขาก็จะช้อนกันขึ้นมาตักเพื่อทำกะปิทีนี้มีคนโฆษณาไว้ช่วงหนึ่งที่พี่เก่งเคยไปทำข่าวเขาโฆษณาว่าเคยน้ำลึกแต่ที่เกาะช้างเขาบอกไม่ใช่เคยอยู่น้ำตื้น เราก็เลยบอกว่าสงสัยมันเป็นเคยที่เคยอยู่น้ำลึกและไหลมาโดนช้อนอยู่ที่น้ำตื้นประมาณนี้นะ ถ้าใครเคยช้อนเคยก็เล่าให้ฟังได้ว่าตกลงมันเป็นเคยอยู่น้ำลึกแล้วก็มาตายน้ำตื้นหรือเปล่าเนาะ ภาษาไทยของเราเคยอยู่น้ำลึกก็แสดงว่าตอนนี้อยู่น้ำตื้นค่ะอีกเมนูหนึ่งที่คุณป๊อปชอบที่ได้ไปที่เกาะช้างนี่มีเมนูโปรดอะไรไหมคะตลอด6วัน7วันที่ได้อยู่เนี่ย
17: ก็ทุกอย่างละค่ะกินไปค่ะ
16: สตอใช่ไหมสตอคุณป๊อปชอบสตอ
17: ก็มีค่ะก็มีกินแล้วก็มีร้านอาหารทำให้กินค่ะก็อร่อยดีนะคะกินกับกุ้งที่แบบว่าเป็น กุ้งเล็กๆแต่ว่ารสชาติดีกว่าที่จะเป็นกุ้งทั่วไปลูกค้าส่วนใหญ่ก็เบื่อกุ้งไงพี่เก่งคือเป็นไห
16: ม
17: เบื่อกุ้งเนี่ยมันรสชาติมันเหมือนไม่มีรสชาติแต่ว่าถ้าเจอของที่มันแบบไม่เป็นแบบแมสเยอะเกินไปก็อร่อยดี
16: ค่ะ
17: นั่นแหละนะคะมีกะปิดี

0: ีตอนนั้นเราฟังตั้งนานแล้วพี่เจมส์พูดว่าครีลภาษาอังกฤษได้คน KRILL มันเรียกว่าครีลค่ะ
1: ครีล
0: มันเป็นแบบ double L อ่ะรู้เข้าใจว่าคนไทยไม่ใช่ LL นะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจแต่ถ้าใครอยากจะเข้าใจว่าพี่เจมส์ที่พูดอยู่ไรเคลียวเนาะที่มันบอกว่าเป็นเล็กๆๆอ่ะที่มาทำเป็นกะปิ
1: เคยที่
0: พี่เจมส์เคลียว
1: ค่ะเคลียวอันนี้ของภาษาอังกฤษเคลียวใช่ไหมได้
0: เคลียวเคลียวแล้วแต่นะคะคือว่าอย่าไปว่าแล้วกันนะว่าพูดไม่ชัดนะครับพูดภาษาอังกฤษชัดเจนมากค่ะมันแบบสำเนียงไทยก็ได้เคลียวค่ะเคลียวค่ะไม่เป็นไรตามสบาย
1: มันก็มีภาษาหลายๆภาษาที่ใช้เรียกคำเขาเรียกว่าอาหารแต่ละชนิดนะอย่างบ้านเราเนี่ยเรียกแกงพะแนงมัสมั่นใช่ไหมเขียวหวานต้มยำต้มข่าต้มส้มแกงเหลืองอ๋อแล้วได้กินแกงปลาเรียวเซียวยังคะคุณป๊อปคะ
0: แกงอะไรนะคะ
1: ปลาเรียวเซียวยังใช่ไหมยังใช่ไหม
0: พี่เก่งเราไปด้วยกันไม่ใช่หรอคะ
1: เห็นบอกว่าวันอาทิตย์กับวันจันทร์นี้จะได้กินปลาเรียวเซียวเดี๋ยวต้องถามแม่ครัวเจ้าของร้าน
0: แม่ครัวดีกว่าอยู่กันฝ่ายกินอย่างเดียวแล้วพี่บอกว่าทำไปด้วยกันไม่ใช่หรอพี
1: ่ยังไม่ได้ชิมเราได้ชิม3เหม็นคือไข่เจียวชะอมกับพริกปลาทูอร่อยมากฝีมือแม่ครัวที่ร้านที่เราจะพูดถึงที่ได้เปิดพิสดารในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราคุยกันส่งท้ายวันนี้กันค่ะคุณป๊อปขาคิดอย่างป๊อปได้การไปสัมผัสเกาะช้างครั้งนี้ได้แง่คิดอะไรบ้างนะ
0: เรารู้สึกการที่มาเที่ยวครั้งนี้นะคะมันอยากจะไปเจอคนพื้นเมืองมากกว่าที่จะไปสถานที่เป็นนักท่องเที่ยวบางทีแบบเราไปกระบี่หรือไปสถานที่ที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะๆมานะร้านอาหารมันทำอาหารเพื่อนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนพื้นเมืองที่พี่เก่งพอเห็นว่าห้าไหมคะเหมือนแบบอาหารฝรั่งแล้วก็แบบว่าอะวคาโดโทสต์นะคะแบบว่าชิ้นละ400 บาทอะนะคะเราไม่ได้เด็ดขาดที่อย่างนี้นะครับไปกินข้าวผัดกะเพราหรือว่าไปกินสตอดีกว่าน
1: ะ
0: นั่นแหละก็คือเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันเป็นพื้นเมืองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนไทยอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะนะคะไม่ใช่แบบว่าเสิร์ฟแค่นักท่องเที่ยวถ้าไม่อะไรบ้างก็เนี่ยขับรถไปจากกรุงเทพมาปึ้งนะคะก็ขึ้นเฟอร์รี่ไปก็เที่ยวสุดท้ายก็คือ6:30นะคะก็เฉลี่ยละวาลาไปละกันเนาะมันเป็นอะไรที่เอื้อมถึงได้คือส่วนใหญ่ก็นักศึกษาจะไปเที่ยวกันตอนช่วงแบบปิดเทอมอะไรขึ้นมาเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เราก็เคยมากับกลุ่มอเดย์ตอนนั้นเป็นนักเขียนด้วยเมื่อ20 ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้มาเนี่ยมันสื่อคล้ายว่าแบบว่าเพื่อนๆที่ไม่เจอมันนานมากมันกลับมาเป็นเพื่อนทีนึง
1: ค่ะ
0: แต่มันก็แบบโอ้ยมันเจอเผ่าตัวเองเจอพี่เก่งนะกินของเหมือนเรากินของเหม็นๆเหมือนเราถ้าคนเราจะหาเพื่อนที่กินของเหม็นด้วยกันได้นะคะคือว่ามันเหม็นด้วยกันผมก็ไม่เหม็นนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าทานอาหารแล้วรสปากเดียวกันนะอันนี้นะก็เรียกว่าคบกันได้นานก็เรียกเพื่อนกินหายากนะสมัยนี้แต
0: ่
1: แล้วยิ่งกินของเหม็นเหมือนกันนี่นะหายากยิ่งกว่านะทั้งผัดสะตอทั้งชะอมแล้วก็มีอะไรอีกนะกระเทียมดองกะปิอะไรพวกนี้นะอ่ะเดี๋ยววันจันทร์หน้ากลับมาพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อป
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะทุกวันจันทร์ค่ะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME

0: บริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
3: ลับเข้าสู่บอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับเก่งพัชราพรนะคะอากาศร้อนแม้จะมีฝนตกนะคะคูลพลัสช่วยคุณค่ะสามารถลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาเลยนะคะเพียงใส่น้ำและน้ำแข็งเข้าไปค่ะคูลพลัสปรับแรงลมได้3ระดับนะคะสายขวาซ้ายขวาสายหน้าได้อัตโนมัติเย็นทั่วห้องค่ะมีดีไซน์สีขาวสีเทาสุดมินิมอลนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกเพราะว่ามีล้อจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นรับแขกก็เย็นได้ทุกที่นะคะคูลพลัสรุ่น AV 514คูลพลัสรุ่น AV 514ค่ะจะเย็นได้ทุกที่มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้อากาศร้อนๆแบบนี้แม้จะฝนตกบ่อยก็จะมีช่วงที่คุณร้อนคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะราคาเพียง1,190 บาทค่ะ 1,190 บาทรับฟรีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะโทรสั่งจองได้เลย02-114-3990 02-114-3990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ยค่ะแล้วก็ช่วงที่ดิฉันได้คุยกับคุณป๊อปไปและบอกคุณป๊อปว่ามันเป็นความสุขของการได้สัมผัสชุมชนวิถีของประมงพื้นบ้านเกาะช้างคนพื้นถิ่นที่เกาะช้างอาหารไทยที่เกาะช้างแล้วก็อาหารนานาชาติที่เกาะช้างก็ได้รับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปทีนี้ก็มีอยู่หลายท่านที่ทำสวนทำงานทำที่พักทำรีสอร์ทที่เกาะช้างเป็นทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ค่ะดิฉันได้เจอ SME สาวเก่งคนนึงไปหลงรักเกาะช้างอยู่ที่นู่นมา20ปีแล้วปีนี้ก็ปีที่21คล้ายๆกับคลื่นความคิดนะคะเพราะเราก็เป็นสาวกำลังสวยวัย22ขวบเหมือนกันอ่ะมาพบกับคุณหนิงแห่งร้านกะทินะคะหรือคุณรัชนีวันวีเรียกมาเวเรียกใช่ไหมคะ
4: โอเรียกค่ะ
3: โอเรียกโอเรียกขออภัยค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ
4: อยู่ร้านกะทิค่ะ
3: อยู่ร้านกะทินะคะร้านกะทินี่เป็นร้านที่ได้รับรางวัลเปิดพิสดารมาพี่สันติเสวยวิมลนะคะแม่ช้อยนางรำไปชิมไปทานมาแล้วแล้วก็มอบโอ้โหป้ายประกาศเปิดพิสดารให้ของแม่ช้อยนางรำแล้วดิฉันก็เชื่อว่าร้านอาหารไทยเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าแหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่กะทิเนี่ยพิเศษสุดๆชื่อร้านก็กะทิเรียบง่ายแต่เก๋ไก่ทุกคนรู้จักกะทิหมดเลยจุดเด่นของกะทิที่คุณหนิงตั้งมา20ปีนี่คืออะไรคะคุณหนิงคะ
4: เด่นมาถึงทำไมถึงกะทิอะเหรอคะ
3: ทำไมถึงเป็นกะทิ
4: เพราะว่ากะทิมันค่ะ
3: กะทิมันใช่ไหมคะ
4: ตอนแรกที่แบบเปิดร้านเลยอะเราก็ต้องเลือกชื่อเนาะตอนนั้นก็เราคิดว่าเอ้ยเราเปิดร้านเนี่ยช่วงเวลาช่วงตอนนั้นก็อายุ30-38เอง30นิดนึง
3: ค่ะ
4: เสร็จแล้วก็เราก็คิดว่าเออมันเป็นช่วงแบบชีวิตกำลังสนุกสนานมากเลยตอนนั้นเราคิดว่าเออมันดันแล้วก็เลย

0: เราใช้ชื่อกะทิเพราะ
1: ค
0: ว่า
1: ่ะ
0: มันเราทําเกี่ยวกับอาหารไทย
1: ออ
0: ะไร
1: ือ
0: ย่างเงี้
1: ม
0: ย
1: อ
0: ซ
1: ื
0: ึ่ง
1: ม
0: กะทิกับอาหารไทยมันก็
1: คู่
0: มีค
1: ก
0: วา
1: ั
0: ม
1: น
0: สําคัญต่อกันอยู่แล้ว
1: ค
0: ถู
1: ่
0: ก
1: ะ
0: ต้อง
1: ค่ะ
0: ก็เลยเลือกชื่อนี้ค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวคําว่ากะทิมากเลย
1: ควา
0: แต่
1: ม
0: ว่า
1: ส
0: ก่
1: น
0: อนที
1: ใ
0: ่
1: จ
0: จะมาเปิด
1: เอ
0: ร้าน
1: อ
0: เนี่ย
1: นั่นแ
0: โ
1: ห
0: ท
1: ละ
0: ษครับ
1: นั่
0: ก่
1: น
0: อ
1: แ
0: น
1: หล
0: จ
1: ะ
0: ะมาเปิดร้านคือ
1: ค
0: มี
1: ่ะ
0: โอกาสได้จัดรายการก็มีโอกาสได้เป็นดีเจของ
1: ว
0: ตอน
1: ้
0: นั้
1: าน ว
0: มีวิทยุชุมชนเนาะ
1: โอ้
0: เราก็จะใช้ชื่อว่ากะทิสดตอนนั้นนะคะก่อนที่จะมาเปิดร้านใช่ค่ะ
1: เป็นดีเจที่ชื่อกะทิสด
0: ใช่ก่อนจะเปิดร้าน
1: อย่างนี้คุณหนิงก
0: ค
1: ็
0: ่ะ
1: อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะคุณรัชนีวันโอเรียกนะฮะเจ้าของ
0: ค่ะ
1: ร้
0: ต
1: า
0: ้อ
1: น
0: ง
1: อาหารไทยแท้แม่ทำเองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาหารไทยแท้แม่ทำเอง
1: คุณแม่มาเกี่ยวข้องกับร้านอาหารได้ยังไงเพราะปกติเนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีแม่ครัวถ้าไม่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคุณแม่คุณป้ารวมตัว
0: ก
1: ต
0: ็
1: ามคุณหนิงไปเกาะช้างได้ยังไงคะ
0: จริงๆแล้วก็หนีมาก่อนเนาะเราหนีมาเกาะช้างมาแบบว่า
1: ค่ะ
0: มานู่นนี่นั่นจนแบบว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เปิดร้านแล้วก็เลย
1: ค่ะ
0: เปิดร้านขึ้นมาตอนแรกคิดว่าทําเล็กๆเองอะค่ะเพราะว่าทําเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารก่อนแล้วก็คิดว่าเราเปิดร้านเล็กๆสัก4-5 โต๊ะ
1: ค่ะ
0: พอแล้วที่แบบทำกันแบบ2-3 คนได้เล
1: ค
0: ย
1: ่ะอืม
0: แล้วก็พอเราเปิดมาได้สักแป๊บนึงก็พอดีลูกค้าเยอะแล้วเนี่ยตอนปีใหม่แล้วตอนนั้นแม่ก็ขายของอยู่ในขายอาหารอยู่ในมองเทพอะค่ะ
1: ค่ะค่
0: แ
1: ะ
0: ล้วก็เอิญในช่วงปีใหม่ที่แบบโรงเรียนมหาลัยปิด
1: ค
0: แล
1: ่
0: ้
1: ะ
0: วก็เลยชวนแม่มาเที่ยวเกาะช้างค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วแม่มาถึงแม่ก็ต้องจอดวางทุกอย่างเสร็จแล้วแม่ก็เข้าครัวไปค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะตอนปีใหม่
1: อื
0: แล้วแม่ก็ยังเที่ยวอยู่ค่ะนะปัจจุบันนี้
1: ค่ะคุณแม่เนี่ยทำอาหารอร่อยมาตั้งแต่สาวๆอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะก็
0: ใช่
1: มี
0: ค
1: ค
0: ่ะ
1: ว
0: ค
1: า
0: ุณ
1: ม
0: แม่บอกว่าทำกับข้าวมาตั้งแต่เด็กเองเนี่ย
1: แต่เด็กก
0: แล้
1: ็
0: วก็ชอบเลย
1: ชอบท
0: ผมไม่
1: ำด
0: ต้
1: ้
0: อ
1: ว
0: ง
1: ย
0: ทำอาหารมาตลอดเลยจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเลยหนีเกาะช้างมาเอ้ยหนีมาอยู่เกาะช้างเพราะว่าไม่ได้อยากทําร้านอาหารเหมือนอย่างที่แม่ทำเพราะว่าเราก็ช่วยเขามาแต่เล็กนะ
1: อื
0: แล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยตื่นแต่เช้าไปตลาดไปซื้อกับข้าวอะไรเงี้ย
1: ฮะ
0: แล้วก็มาทำกับข้าวตอนนั้นไม่ขายข้าวแกงอะไร
1: ค
0: เง
1: ่
0: ี
1: ะ
0: ้ยเราก็แบ
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: โอ้มันงานมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช
0: เราไ
1: ่
0: ม่อยาก
1: ใช
0: ท
1: ่
0: ำเราก็เลยหนีมาเกาะช้างแต่ว่าเราก็หนีอาชีพนึงด้วยเพราะว่าเราชอบกิน
1: เขาเรียกว่า
0: ใช่
1: ยิ่ง
0: ค
1: หน
0: ่ะ
1: ียิ่งใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะไม่
0: ใช
1: อยาก
0: ่
1: ทำร้านข้าวแกงแบบคุณแม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้เปิดร้านอาหารแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเลยนี่พี่เก่งไปชิมมานะคะแกงมัสมั่นทั้งพะแนงทั้งชูชีแล้วที่น่ารักที่สุดเลยคือมีโรงเรียนสอนทำอาหารให้ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่สนใจไปเรียนคุกกิ้งทำอาหารไทยสอนตำน้ำพริกแกงแกงแดงแกงเขียวแกงป่าด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณหนิงคิดมายังไงคะเริ่มต้นทำโรงเรียนสอนอาหารทำอาหาร
0: ก็จริงๆเลยเราทําจริงๆเลยหนึ่งชอบสอนทําอาหารใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าโรงเรียนสอนทําอาหารเนี่ยมันง่ายกว่าทําร้านอาหารเพราะมันต้องใช้คนเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยบอกว่าเปิดเป็นโรงเรียนสอนกลางวันเนี่ยเราสอนเป็นเราเปิดเป็นโรงเรียนสอนทําอาหารเสร็จแล้วตอนเย็นเราค่อยแบบขายอาหารที่เราทำเมื่อตอนกลางวันอะไรอย่างเงี้ยเป็นเซตเมนูอันนั้นคือเริ่มต้นเลยที่เริ่มทําร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: ก็คิดแค่นี้
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอเราสอนไปสอนมาเอ้าร้านอาหารคนก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยต้องให้แม่มาช่วยค่ะ
1: ค่ะมันเติบ
0: ด้
1: โต
0: วย
1: ไ
0: ค
1: ป
0: วาม
1: ต
0: เป
1: า
0: ็
1: ม
0: น
1: สเต็ปถูกไหม
0: ใช
1: ก็
0: ่
1: ถือ
0: ค
1: ว
0: ่
1: ่
0: ะ
1: า
0: แล้
1: เร
0: ว
1: าไม่ได้บุ่มบามค่อ
0: เร
1: ย
0: าไม่ได้ดูก็ค่อยทำไปแล้วก็ขยายไปเรื่อยๆนะคะ
1: กลางวัน
0: ตา
1: ส
0: ม
1: อน
0: จ
1: ท
0: ำน
1: ำ
0: ว
1: อ
0: น
1: าหาร
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนเย็นทำร้านอาหารแล้วมันลามมาเป็นร้านเบเกอรี่กับร้านไอติมเจลาโต้ได้ยังไงคะคุณ
0: โอ
1: หนิ
0: ้
1: งคะ
0: ร้านไอติมร้านไอติมเนี่ยคือเราที่ร้านกะทินะคะเราทำไอติมอยู่แล้วเราทำเจลาโต้ของเราอยู่แล้วมาตั้งแต่เปิดร้านเลยทำมาตั้งแต่แรกเลยค่ะ
1: ค่
0: จ
1: ะ
0: ะเป็นเจลาโต้ปั่นเองอย่างเงี้ยที่บอกว่าเราไม่ใช้สารเสริมใดๆเลยก็ใช้วัตถุดิบสดๆที่เรามีอย่างผลไม้เราก็ใช้ผลไม้จริงจังมาก
1: ค่ะ
0: อย่างมะพร้าวเราก็มะพร้าวเพียวๆค่ะเราไม่ใช้นมไม่ใช
1: ค
0: ้
1: ่ะ
0: อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทํามาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะขยาย
1: ค่ะ
0: ร้านไอติมอยากจะทําร้านไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นโฮมเมดมัน
1: ค
0: ยั
1: ่
0: ง
1: ะ
0: เป็นแบบทุกอย่างมันยังโฮมเมดมากเลย
1: ค่
0: มั
1: ะ
0: นก็มีข้อจํากัดในการเตรียมวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ย
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วไอ้เบเกอรี่เนี่ยเมื่อเนื่องมาจากตอนโควิดแล้วมันโควิด ทุกอย่างก็ชัตดาวน์ขายของก็ไม่ได้อะไรเง
1: ี
0: ้ยแล้วมันก็มีเวลาเยอะเราก็เลยไปหัดทำขนมปังตอนนั้นทำโชกุปังค่ะทำขนมปังอยู่แล้วก็มันส่งขายได้เนาะเราก็เลยส่งไปขายส่งทางไปรษณีย์อะไรเงี้ยค่ะก็เริ่มมีขายแล้วก็ทำมาตั้งแต่นั้นแล้วก็จริงๆเลยเริ่มแรกเลยที่ทำขนมปังเพราะว่าตอนโควิดเรามาติดอยู่ที่นี่แล้วคือมีลูกชายลูกชายเนี่ยแพ้น
1: ม
0: แพ้นมแพ้เนยเราก็เลยหัดทำขนมปังที่แบบว่าไม่ได้ใช้นมใช้เนยให้เขากินแล้วเราก็เลยอ่ะต่อยอดมาเรื่อยๆจนเป็นต้องขายขนมปังรอดมาได้จากโควิดก็ขนมปังนี่แหละ
1: ค่ะก็เลย
0: พออ่านหลังตายหลังจากโควิดมาเราก็อ่ะเริ่มเข้าที่เราก็กลับมาบูกับร้านอาหารกับโรงเรียนสอนทำอาหารอะไรเงี้ย
1: แ
0: ล้วตอนนี้จังหวะมันดีเรามีได้ที่มาว่าเราก็ไปเปิดเป็นร้านไอติมไม้แยกออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นร้านไอติมร้านขนมปังที่เรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยไปทำเพิ่ม
1: ค่ะไอศครีมเจลาโต้มาจากความรักความชอบแล้วก็สุขภาพของลูกด้วยความเป็นคุณแม่นะฮะเราเป็นคุณลูกมาแล้วใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนนี้มาเป็นคุณแม่แล้วก็ห่วงลูกก็เลยทำขนมปังกับไอติมอะที่ปลอดสารเคมีเลยพูดง่ายๆเราใช้ผลไม้แท้กะทิแท้ 100% กันเลยนะคะแล้วดิฉันนะคะไปพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าอร่อยจริงอร่อยแท้แน่นอนอุ้มมาจากเกาะช้างมาถึงกรุงเทพเนี่ยให้ทีมงานได้ชิมกันเนี่ยนะคะอร่อยมากทำกันแบบสดๆยังกรอบจนถึงตอนนี้เลยค่ะคุณหนิงค่ะ
0: จริงเหรอคะ
1: จริงอ่ะก็เอามาใส่อบลมร้อนเมื่อเที่ยง
0: เมื่อเที่ยงใส่อบลมร้อนมันจะ
1: ใช่ใช
0: ่
1: ครัวซองตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าฝ่ามือดิฉันอีกนะคุณผู้ชม
0: ให้เลยฝรั่งเศสแท้นะคะมีไขมันทราน
1: ใช่
0: แล้วก็แป้งก็เป็นแป้งฝรั่งเศสแล้วเราใช้ยีสต์สดทำค่ะ
1: เนี่ยเห็นไหมเขาใส่ใจยีสต์สดแป้งฝรั่งเศสเนยฝรั่งเศสคุ้มค่ากับที่ดิฉันอุ้มกลับมาทานที่กรุงเทพแน่นอนค่ะน้องๆทุกคนก็อร่อยอุดหนุนกันได้ทีนี้ตอนนี้ยังส่งไหมคะยังส่งกรุงเทพไหมเผื่อมีคุณผู้ฟังอยากทานก่อนที่จะไปตะลุยที่เกาะช้างกัน
0: ก็ถ้าเกิดว่าจะสั่งก็สั่งมาได้เพจได้เลยค่ะถ้าหนิงขึ้นกรุงเทพหนิงจะหิ้วไปให้ค่ะแล้วก็ไปส่งไลน์แมนไปให้อะไรอย่างเงี้ย
1: อันนี้เพราะว่าตอนรอบใช่ไหมเพราะว่า
0: ใช่ถ้าเกิดว่าส่งคนส่งเดี๋ยวหนิงขออีกนิดนึงเพราะว่าเนาะมันเพราะว่าที่เกาะช้างมันไม่มีรถขนส่งแบบเย็นมันก็เลยบอกว่ามันจะไม่สวยงามแต่ถ้าเกิดปกติหนิงจะไปกรุงเทพทุกเดือนอยู่แล้วค่ะหนิงก็จะรับเปิดรับออเดอร์เป็นรอบๆไปว่าเออช่วงไหนอะไรเงี้ยไอ้ถึงหนิงก็จะกระจายเลยบอกว่าใช้ไลน์แมนใช้เลล่ามูฟอะไรเงี้ยค่ะก็คืออินบ็อกมาสั่งไว้ได้ค่ะ
1: ร้านกะทินี่ก็คือมีเพจ Facebook ชื่อกะทิ KATI ส่วนร้านทำขนมปังกับเจลาโต้นี่ชื่อร้านอะไรคะ
0: ร้านโอคุปังค่ะเป็นโอคุปังคาเฟ่โอคุปัง
1: สะกดหน่อยค่ะ
0: สระโออ่านนะคะตอไก่สระอิตอปลาไม่หันอากาศลงโอคุปัง
1: โอคุปังเดี๋ยวลงรูปไว้ให้ในFacebook กับ YouTube นะคะอยากให้คุณหนิงแนะนำนิดนึงเมนูเด็ด
0: เอาเมนูเด็ดของร้านกะทิเหรอคะที่บอกว่าไก่มาแล้วก็ต้องกินใช่ไหม
1: ใช่
0: ก็อ่ะเริ่มต้นจากของที่เล่นแล้วเป็นไก่ตะไคร้นะคะ
1: ค่ะ
0: ไก่ตะไคร้ซึ่งแบบตะไคร้เราเนี่ยจะเป็นพิเศษมากคนจะกินได้มันจะละลายในปากคนไก่ใหม่อะไรเงี้ย
1: ค่ะ
0: ปีกไก่ที่บอกว่าหมักกับตะไคร้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ทอดไม่รสชาติไม่หวานไม่เค็มมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไก่ตะไคร้ปลาขี้โมโห
0: ปลาขี้โมโหอันนี้เป็นเมนูที่กินตั้งแต่เด็กเลยนะคะสมัยแม่ทำให้กินแล้วก็ใส่ในเมนูเราชอบ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเมนูปลาหน้าพริกนี่นะคะแต่ว่าเราใช้พริกไทยดำพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแห้งนะคะพริกแห้งเราก็มีพริกสองสามชนิดรวมกันให้แบบว่า
1: ค่ะ
0: แล้วก็ผัดแห้งๆเลยค่ะแล้วก็กินกับปลาทอดมันเข้ากันมาก
1: อันนี้ต้องไปชิมที่ร้าน
0: ส่วนที่แกงกะทิทุกชนิด
1: พอ
0: มาสมันเพราะว่าม าสมันพะแนงแกงเผ็ดแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ขายดีมากค
1: ่ะ
0: แล้วก็ใช่แล้วก็อะไรอะแกงเขียวหวานก็อร่อย คือในพริกแกงเราทำเองแล้วเราใช้กะทิสดที่นี่เราจะใช้กะทิสดถ้ากะทิสดหมดเราวันนั้นเราจะไม่ขายแกงกะทิค่ะเราจะขายแกงปลาขายแกงส้ม
1: กะทิคั้นเองทุกลูกทุกมือ
0: ด้วยใช่ค่ะคั้นมือ
1: คั้นมือ
0: วันนี้เราปั่นไอติมกะทิกันน้อย20โล
1: อ
0: ือน้ำกะทิ20ลิตรอะค่ะชั้นมือค่ะ
1: ค่ะจำได้เลยนะคะต้องนั่งกระต่ายขูดมะพร้าวเอากะทิขาวๆล้วนๆมาบีบมาคั้นแล้วโอ้โหต้องเฟ้นผ่านผ้าขาวบางกว่าจะได้น้ำกะทิแต่ละช้อนทัพพีเนาะอีกอันนึง
0: อีกนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะจากที่เราทำ
1: น้ำพริก
0: กิ้งสกูใช่ไหมแล้วน้ำพริกแกงเหล่านี้เราก็เพิ่งจะมีผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเป็นน้ำแกงกะทิเนี่ยค่ะเป็นน้ำแกงคอนเซนเทรตที่แบบว่าสามารถที่จะเอาฉีกซองปุ๊บมาผสมน้ำแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักแล้วก็เป็นแกงกะทิได้เลยค่ะโดยที่ไม่ต้องไปหาวัตถุดิบ
1: ตอนนี้เป็น6ซอง6แบบ
0: ใช่ค่ะ
1: มีมัสมั่นแผนงแล้วก
0: ็
1: มีต้มยำต้มข่าไก่มีอะไรอีก
0: แกงเผ็ดแกงเขียว
1: แกงเขียวโอเคจะไปเจอกันที่ไหนยังไงคะเนี่ยได้ข่าวว่าจะมาตะลุยกรุงเทพ
0: ใช่ค่ะจะไปเปิดตัวงานไทยเฟกเนี่ยค่ะวันที่26ถึง30พฤษภาคมที่ไทยเฟกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาเจอกันได้ที่บูธ SN Food นะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีไปนัดเจอกันที่นั่นงานไทยเฟกเราไปกันทุกปีนะคะไปหานวัตกรรมกับอาหารไทยใหม่ๆของคนไทยคนไทยเราต้องเลื่องลือไปทั่วโลกค่ะเพราะเราครัวอาหารโลกถูกไหมคะนี
0: ่
1: มีอีกเมนูนึงคุณผู้ฟังมันคือกล้วยทอดกล้วยทอดกะทินี
0: ่กล้วยหอมทอด
1: กล้วยหอมทอดแปลกมากค่ะเขาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็คลุกมะพร้าวขูดฝอยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าทานต้องไปทานกันส่วนไอศครีมชนีเจลาโต้มีที่นี่ที่แบบชนี 100% เนื้อล้วนๆ
0: เพ
1: ีย
0: วค่ะ
1: เพียวเพียวไม่บอกได้เลยไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยเขาทำกันแบบกะทิกับชนีกับกะทิ
0: ถ้าเกิดว่าอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาอารมณ์แบบว่าน้ำกะทิทุเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใส่แบบกินกับมันก็เหนียวนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วกับเจลาโต้ของเรามันก็คือน้ำกะทิขั้นเหนียวทุเรียนนี้เลยค่ะ
1: ค่ะมันเข้มข้นมากเลย
0: ใช่ค่ะมันเข้มข้นมากขนาดนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ได้เลี่ยนเกินไปนะคะอร่อยใส่แล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปด้วย
1: ยืนยันได้ค่ะเก่งไปอยู่นั่น3วันให้กินวันละสกู๊ปอะค่ะเหมือนกิน
0: คิดถึงยังคะ
1: ฮะคิดถึงมากเลยค่ะเนี่ยรอทุเรียนที่ซื้อจากสวนคุณอดุลอยู่เนี่ยค่ะว่าจะมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยนะกำลัง
0: พรุ่งนี้ถึง
1: ใช่ไหมคะโอ้ซื้อแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าชิมจนมั่นใจว่าของแท้อร่อยแน่นอนเนี่ยต้องซื้อกลับมากินที่กรุงเทพพอซื้อทานที่นู่นแล้วก็ยังไม่สะใจใช่ไหมขนาดกินกัน3มื้อเลยนะทุเรียน ต้องขอบคุณคุณหนิงมากๆเลยที่มาเป็นตัวแทนของคนที่รักอาหารไทยแม้เราจะหนีนะร้านข้าวแกงที่มันเหนื่อยยากแสนเค้นหนีไม่อยากทำร้านอาหารแบบคุณแม่นะสุดท้ายก็ต้องมาลงรักทำอาหารไทยเป็นร้านกะทิเพิ่งได้เปิดพิสดารไปแล้วก็เมนูของไทยก็ไปยุคสู่น้ำแกงสำเร็จรูปต่อยอดแล้วก็ทำร้านไอติมเจลาโต้ซึ่งเป็นผลไม้ไทยนะคะแล้วก็เป็น GI ด้วยนะชนี GI ของเกาะช้างแล้วก็ทำขนมปังฝรั่งเศสได้อร่อยมากเลยเพราะว่าก็เรียกว่าได้ดุลหนุ่มฝรั่งเศสมาด้วยนะคะอันนี้ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณหนิงหาทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่อยเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปชิมอุดหนุนร้านกะทิที่เกาะช้างค่ะ
0: ค่ะ081-903-0408
1: นะคะก็ไปดูใน Facebook กันได้เดี๋ยวเก่งแชร์ลิงก์ไว้ให้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหนิงรัชนีวันโอริยะค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟังlow season เนี่ยเป็นช่วงดีที่เราจะได้ช่วย SME ให้รอดแล้วก็คลื่นความคิดนะคะก็อยากจะให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีของดีของเด่นของอร่อยอะไรแนะนำกันเข้ามาได้มาในช่วง SME ต้องรอดของเราเราจะ เริ่มโปรโมตในรายการต่างๆของสถานีโดยที่จะมีรายการ Modern Market ในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะมาช่วยให้พวกเรา SME แล้วก็อสมท.เคลื่อนความคิด

รอดไปด้วยกันค่ะเรามีรายการ Thinking Connect ที่จะมาช่วยแนะนำเรื่อง e-commerce ขายออนไลน์เรามี Business Connection กูรูคุณธัญวัฒน์แนะนำ SME เรื่องกลยุทธ์การตลาดเรามี Econ World ให้คุณรู้ทันโลกเศรษฐกิจเรามี Econ Biz ปากท้องต้องคิดนะก็ให้คุณผู้ฟังได้เกาะติดกับเรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัวเรามีรายการรู้ใช้เข้าใจเงินที่จะให้คุณผู้ฟังเองได้ทำงานไปด้วยมีเงินออมแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมจากการบริหารจัดการเงินออมของคุณดิฉันไม่อยากให้คุณใช้คำว่าเก่งกำไรเอากำไรเพราะว่าถ้าวันใดที่คุณคิดเอาเงินจากตลาดหุ้นแสดงว่าต้องมีคนขาดทุนในตลาดหุ้นเพราะซื้อหุ้นด้วยราคาที่ขาดทุนคือมันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่งอกเงยโดยขายสินค้าแต่มันเป็นราคาหุ้นตกหุ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนขาดทุนนะถึงมีคนไปได้กำไรจากราคาหุ้นอันนี้ก็เลยอยากให้คุณบริหารเงินออมให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วกันมีมูลค่ามากขึ้นสิ่งสุดท้ายค่ะรายการออนไลน์รายการออนไลน์ของคลื่นความคิดนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังไปติดตามช่วงของทุก1ทุ่มวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีรายการออนไลน์ใหม่ๆเช่นพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ของ Thinking Radio เข้าไปดูได้มีคอร์สเกรดเบเตเลตเรื่องเล่ามีคุยอย่างเสือนะคะโดยพี่เสือสุวรรณชัยมีในบริบทโดยดร.สมเกียรติอมิมลมี Think to Go โดยน้องสแตมมี CEO Cozy โดยคุณวรพงษ์แล้วก็คุณเอวิชัยนะคะแล้วเดือนหน้าเราจะมีการปรับเปลี่ยนครึ่งปีให้ทันต่อโลกทันต่อภาวะสงครามน้ำมันแพงแล้วก็เศรษฐกิจวุ่นวายนะคะเราจะเติบโตในทีม Wealth มั่งคั่งทางความคิดเพื่อความมั่นคงในชีวิตค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะคลื่นความคิดก็จะมีรายการรีรันของโทรทัศน์แล้วก็รายการรีรันของ 96.5 ไปจนถึงตี 5แล้วก็เจอกันกับบอกเล่าตอนช่วงตี 4ด้วยค่ะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
5: ต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: อาจารย์ที่ผ่านมาที่อาจารย์ไปทริปต่างประเทศอะค่ะที่ไปเยือนจีนอาจารย์ก็ไปปักกิ่งเหมือนกันนะ
2: ไอ้เนี่ยแหละที่ไอ้จตุรัสเทียนอันเหมินนี่แหละ
1: ไปมาก
2: ว่าจะเข้าไปข้างในต้องตรวจตั้ง3ล็อกอ่ะตรวจทั้งบัตรตรวจทั้งไอ้อะไรพาสปอร์ตตรวจทั้งเวลาที่เข้าชมเพราะผมไปนี่ไอ้ตัวเทียนอันเหมินเนี่ยมันไม่มีอะไรหรอกมันก็เป็นลานกว้างๆเหมือนลานพระบรมรูปทรงม้าแต่มันใหญ่กว่า
1: ค่ะ
2: เพียงแต่ว่าถ้าจะไปพระราชวังต้องห้ามเนี่ยกู้กงอ่ะอันนี้มันต้องไปมันอยู่ตรงจตุรัสเทียนอันเหมินแล้วก็สภาอะไรมหาศาลาประชาชนอะไรนั่นน่ะ
1: ประคม
2: นั่นน่ะที่เป็นรัฐสภาเนี่ยก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็รู้สึกที่ทำการของรัฐบาลก็อยู่แถวนั้นเน
1: ี่
2: ยก็เนี่ยที่ตั้มเขานั่งรถมอเตอร์รถขบวนที่วิ่งเนี่ยเป็นถนนฉางอานยาวๆนั่นแหละนะก็เขาก็คุยกันจบแล้ว
1: เดี๋ยวๆจงหนานไห่นี่คือตรงไหนนะ
2: นั่นแหละจงหนานไห่เนี่ยคือทำเนียบรัฐบาล
1: ค่ะ
2: แล้วก็จะมีถ้าเป็นบ้านพักรับรองแขกเนี่ยเตียวยู่ไถเตียวยู่ไถจงหนานไห่นี่คือสถานที่ราชการแถวนั้นก็กระทรวงเต็มไปหมดละ
1: เป็นเขตที่ทำการของพรรคคอมมิวนิสต์จีนนะ
2: ไม่ของรัฐบาลจีน
1: ของรัฐบาลจีน
2: อันนี้ก็สังเกตดูสิ
1: ชื่นมื่นนะอาจารย์นะ
2: อันนี้คือเป็นการหารือเห็นไหมปกติทำมันไม่นั่งอย่างนั้นเห็นไหม
1: โอ้อาจารย์อ่านภาษากายของเขาแล้วเป็นไงอะคะ
2: ปกติถ้าเป็นพวกผู้นำอเมริกันมันชอบนั่งไขว่ห้าง
1: ค่ะ
2: เนี่ยรอบนี้มันไม่มันก็ดูเท่าเทียมกันเห็นไหม
1: ดูสุขุมนะมาครั้งนี้ค่ะ
2: รอบนี้นิ่มๆเอาเป็นว่าหลักการก็คือว่าต่างฝ่ายต่างยอมรับกัน
1: ยอมรับเรื่องอะไร
2: คือประเด็นเรื่องการร่วมมือกันเป็นพาร์ทเนอร์กันไม่ใช่ศัตรูกัน
1: นะ
2: อันนี้แหละเป็นไฮไลท์นะไอ้เรื่องซื้อเครื่องบินซื้อถั่วซื้อถั่วเหลืองเปิดตลาดให้คนอเมริกันบริษัทอเมริกันเข้าไปหรือว่าขายชิปของอะไรพวกนี้อันนี้มันเป็นเรื่องปกติจุกจิก
1: การค้าระหว่างกัน
2: อันนี้มันก็คือว่าคือเรื่องสงครามภาษีตอบโต้ก็จบแล้วเรื่องข้อกีดกันต่างๆก็คลายตัวไประดับหนึ่ง
1: อ
2: ันนี้แต่ว่ามันก็ยังเหลือเรื่องคาราคาซังคือทางนี้ก็บอกชัดเรื่องไต้หวันส่วนเรื่องอิหร่านเนี่ยสหรัฐพูดอย่างจีนพูดอย่างนึงไม่ตรงกัน
1: ไม่ตรงยังไงอะคะอาจารย์
2: คือเขาไม่ได้บอกว่าจีนเรื่องอาวุธนิวเคลียร์ของอิหร่านเนี่ยมันสหรัฐพูดเอง
1: มีความรู้สึกที่คล้ายกันมากเกี่ยวกับสงครามอิหร่านนี่แปลว่าอะไรล่ะคะ
2: ก็แปลว่าคือต้องการให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซกับมึงเลิกไปปิดล้อมอ่าวโอมาน
1: อ้าวแล้วใครเป็นคนพูดว่าเราได้พูดคุยกันเรื่องอิหร่านเรามีความรู้สึกคล้ายกันมากอิหร่านเนี่ยเราต้องการให้สงครามยุติลงเราไม่ต้องการให้พวกเขามีอาวุธนิวเคลียร
2: ์อันนี้มันเพิ่มมาทีหลัง
1: เอาเ
2: หรอมันเพิ่มมาเพราะผมดูอะไรล่ะโฆษกกระทรวงต่างประเทศของจีนน่ะ
1: ค่ะ
2: เขาพูดอ่ะเขาก็ชี้แจงว่าบางอันมันไม่ใช่ยังไงจำไม่ได้นะ
1: อ้าวแล้วประโยคนี้
2: เราต้องยังไม่ได้ต้องนั่นอ่ะเอาเป็นว่าใครอยากรู้อะไรที่เกี่ยวกับจีนโดยเรื่องของจีนเองเนี่ย
1: ค่ะ
2: คุณก็เปิดแอปนะเปิดแอป CGTN
1: CGTN นี่ของ
2: นี่คือสำนักข่าวเป็นโทรทัศน์ของจีนเขาที่เป็นภาษาอังกฤษ
1: ค่ะ
2: เนี่ยไปอัพไปบาลานซ์ที่นั่นเราก็ฟังข่าวตะวันตกบ้างฟังข่าวจีนบ้างอะไรบ้างคราวนี้บรรยากาศที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ผ่อนคลาย
1: เขาเรียกว่าอะไรล่ะคะ

0: จันทร
1: ์แล้วก็ตกลงกันว่ามันคล้ายๆกับว่าเขาใช้คำอย่างนี้นะผมก็ไม่รู้ภาษาจีนเขาว่าไงเนี่ย constructive strategic security ความมั่นคงทางด้านยุทธศาสตร์อย่างสร้างสรรค์เนี่ยอันนี้คือข้อใหญ่ใจความของการเจอกันรอบนี
0: ้
1: นะมันก็กลายมาเป็นผลว่าสีเจิ้นผิงจะเดินทางเยือนสหรัฐอเมริกาในฐานะประธานาธิบดีเป็นสเตทวิสิตกำหนดวันว่าเป็นวันที่24กันยายนแต่ว่าจะกี่วันอันนี้ไม่ทราบอันนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าตอนประชุม G20 ในเดือนธันวาคมที่ฟลอริดาเนี่ยสีเจิ้นผิงอาจจะไม่ไปอาจจะให้นายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงเนี่ยไปแทนในระหว่างเนี้ยปูตินก็มีนัดจะมาเจอกับสีเจิ้นผิงอาทิตย์หน้า
0: เอามาอาทิตย์หน้าเลย
1: วันที่20พฤษภา
0: ค่ะ
1: เพื่อจะ follow up ว่ามึงคุยอะไรกันเกี่ยวกับกูไหมประมาณน
0: ี้เขาบอกมาแล้วเหรอ
1: มันแน่น
0: กับปูตินมาเยือน
1: มันต้องอย่างนี้อยู่แล้วนะแต่ว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคนไปหาจีนมากกว่าจีนไปหาคนอื่น
0: อันนี้บ่งบอกได้ถึงอัน
1: นี้บ่งบอกว่าเขาเฟิร์ม
0: ๆค่ะ
1: นะส่วนที่สื่อตะวันตกบอกว่าเขามีปัญหาเศรษฐกิจลุมเล้าอะไรเนี่ยผมว่ามันก็มีทั้งนั้นแหละทุกประเทศไม่ใช่ว่าไม่มี
0: ค่ะ
1: เอาเป็นว่าสาระสำคัญเนี่ยก็คงอย่างที่ได้อ่านกันผมคงไม่ต้องขยายความนะนี่กลับมาบ้านเรา
0: อย่าเพิ่งกลับมาบ้านได้ไหมคะพอดีว่าวันนี้เรามีช่วงของถามมาต่อไปด้วยและคำถามมาก็เกี่ยวข้องกับที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่เนี้ยค่ะ
1: จะถามเลยไหม
0: ถามได้เลยค่ะอาจารย์คะถามต่อเลยค่ะแล้วคำถามที่ส่งเข้ามาเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานของเราก็จะคัดเลือกผู้โชคดีนะคะเพื่อรับมอบของที่ระลึกจากบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยมอบให้อีกด้วยถามต่อเนื่องค่ะว่าการประชุมสุดยอดจีนสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ที่มหาอำนาจเขาเจอกันแบบนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยดูแล้วจีนอยู่เหนือไหมคะอาจารย
1: ์ไม่ได้เหนือแต่ก็ไม่ได้ใต้ผมว่าเท่าเทียมกัน
0: เท่าเทียมกัน
1: แต่ว่าจีนอาจจะสามารถที่จะรับมือกับสหรัฐอเมริกาแบบตาต่อตาฟันต่อฟันได้ดีกว่าเมื่อก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะแต่ก็จะลืมว่าสีเจิ้นผิงเขาก็จะมีเรื่องต้องสะสางภายในของเขา
0: ค่ะ
1: สหรัฐอเมริกาก็มีปัญหาติดลมสงครามในอ่าวเปอร์เซียเรื่องตะวันออกกลางอยู
0: ่
1: นะแต่ว่าถ้าดูแล้วเนี่ยอีเวนต์แต่คนที่เชียร์จีนเนี่ยก็จะบอกว่าจีนดูเหมือนจะเหนือกว่า
0: ค่ะ
1: อะไรประมาณนี้แต่ว่าการหารือแบบเต็มรูปเนี่ยนะก็เรียกว่าอย่างที่เราเห็นน่ะมีคนสำคัญของจีนก็ไม่ได้มาหมดนะเมื่อก่อนเนี่ยเวลาคุยกับผู้นำระดับเนี้ยของเขา7คนที่เป็นโปลิตบูโรเนี่ยมาครบเลยเนี่ยแต่รอบนี้รู้สึกจะมาแค่4คน
0: ค่ะ
1: มาแค่4คนส่วนทางสหรัฐอเมริกาก็นอกจากทูตแล้วเนี่ยก็จะมีรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีกลาโหมรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีคลังใช่มั้ยแล้วก็ยังมีทูตอเมริกันเนี่ยเค้าก็มีการขึ้นชื่อให้ดูอะไรต่ออะไรแต่ว่าเวทีที่คนไม่ได้ตามเลยจริงๆเนี่ยมันคือการประชุมของนายกรัฐมนตรีหลี่เฉียงกับผู้บริหารบริษัทเอกชนของสหรัฐอเมริกาที่เดินทางร่วมไปกับทรัมป์ครั้งนี
0: ้
1: ซึ่งเท่าที่นักข่าวเขาไปดักถามก็ส่วนใหญ่ก็ออกมาบูทแอนด์โทนแบบดูดี
0: ดีเยี่ยม
1: อะไรประมาณน
0: ั้
1: น
0: การเจรจาดี
1: ใช่ใช่ใช่ตอนนั้นเอาเป็นว่าลดเขาจะเป็นอย่างนี้ไปประมาณ3ปีจนกว่าจะหมดสมัยของทรัมป์จะไม่มีลักษณะแบบที่ดูแล้วก้าวร้าวอย่างเมื่อก่อนก็มีอยู่คนหนึ่งซึ่งเป็นตัวตั้งตัวตีค้านสหรัฐดูเดือดชื่อสตีเฟนมิลเลอร์เนี่ยตอนที่สีเจิ้นผิงไปจับมือเนี่ยเขาจับแน่นๆอย่างนี้เขายื่นมืออย่างนี้แต่เขาไม่ได้อย่างนี้นะแล้วเขาก็มองหน้าแล้วเขาไม่พูดอะไรมึงเนี่ยมึงเนี่ยประมาณว่ามึงก็ได้ตัวป่วนประมาณนี้
0: แต่นุ่นก็เห็นหลายช็อตนะของเวลานั่นอ่านภาษากายของเขาโอ้โหถึงจับมือแน่นแต่ตาเขาเนี่ยมองไม่ปล่อยเลยอ่ะทางบ้านเขา
1: ไม
0: ่
1: คือถ้าปกติอ่ะ
0: ค่ะ
1: สหรัฐผู้นำสหรัฐเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้โดยเฉพาะทรัมป์ถ้าไปเจอผู้นำชาติอื่นเนี่ยจะโอบ
0: ค่ะ
1: แต่กับสีเจิ้นผิงไม่กล้าเต็มที่ก็คือเอามือซ้ายเนี่ยไปจับข้างบนอีกทีนึงแต่สีเจิ้นผิงเขาก็มือเดียว ใช่ไหมเออประมาณนั้น
0: แล้วตอนนั้นน่ะที่เขาก็เคยเจอกันภาพที่ปรากฏแต่ตอนนั้นน่ะทรัมป์มีการตบไหล่ท่านสีจิ้นผ
1: ิ
0: ง
1: ใช่แต่รอบนี้ไม่มีเนี่ยเขาเดินแตะมือแตะมือแต่สีจิ้นผิงเขาก็ใช้มือขวามือเดียวมือซ้ายเขาไม่ใช
0: ้
1: นะแล้วก็มันเท่ากันไงส่วนสูงน้ำหนักพอกัน
0: เรื่องรูปร่างร่างกายนะอาจารย์ทางการทูตทางการเมืองการพบปะนักธุรกิจแหมบ้านเราค่ะผู้นำประเทศก็พบกับผู้นำทางด้านของธุรกิจด้วยวันนี้ค่ะ
1: ก็เห็นว่ามี10อุตสาหกรร
0: ม
1: แล้วก็มีตัวแทนของภาคธุรกิจเนี่ย34คนมาคุยเป็นอะไรเขาใช้ชื่อว่าอะไรอะไรพูด
0: ผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟัง
1: เออก็ไม่มีอะไรหรอกก็จะมีคนที่เรารู้จักที่เป็นบิ๊กเนมอ่ะนะจากภาคนู้นภาคเนี้ยน
0: ะ
1: ผมไม่ต้องไล่ชื่อหรอกนะเอาเป็นว่าอ้าวอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: คณะกรรมการ
1: เขาเอากลุ่มก็แล้วกัน
0: เอากลุ่ม
1: กลุ่มพลังงานกลุ่มโรงแรมพลังงานก็สารัตคงกระพันอะไรพวกนี้ชัยวัฒน์เน
0: ี่
1: ยแล้วก็จากเกาจากปตท.จากบางจากกลุ่มโรงแรมนะกลุ่มโรงแรมกลุ่มธุรกิจสุขภาพพวกโรงพยาบาลธุรกิจก่อสร้างใช่ไหมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ผู้ประกอบการ SME นะธุรกิจค้าปลีกธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยก็มาหมดนะเซ็นทรัลสหพัฒน์ดับเบิ้ลเออะไรพวกนี
0: ้
1: นะก็ไม่มีอะไร
0: เขาหาลือ
1: ก็คือทั้งเอกชนก็เล่าอะไรเขาฟังเห็นว่าให้เวลาคนละ3นาที3นาที35คนก็เกือบ2ชั่วโมงนะ
0: ใช่
1: ถูกไหมเออให้พูดคนละ3นาทีเนี่ยนะ
0: ค่ะ
1: เอาคูณด้วยชั่วโมงครึ่ง
0: เออ
1: ถ้าบวกแนะนำด้วยแนะนำด้วย2ชั่วโมงอ่ะ
0: 34 35คนละเนี่ยค่ะคือหลักๆอ่ะเขาที่พบกันครั้งนี้จะหาแนวทางในการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศนะคะ
1: รัฐบาลก็อยากจะซาวเสียงดู
0: ค่ะ
1: สมัยจำได้ไหมสมัยประยุทธ์อ่ะ
0: ท่านประยุทธ์ทำไมคะ
1: ให้เขียนจดหมายไงเขียนจดหมายไปถึง
0: เปิดผนึก
1: อะไรนั่นน่ะ
0: ค่ะ
1: ครับ
0: แต่ครั้งนี
1: ้ก็คือรัฐบาลก็พยายามจะบอกว่าเขาจะเป็นคนอำนวยความสะดวกไม่ได้มีบทบาทนำอะไรเงี้ยแต่ในภาคปฏิบัติรัฐบาลเป็นคนตัดสินเนี่ยเรื่องโครงการเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี
0: ้
1: แต่เขาก็อยากฟังจากเอกชนว่ามีอะไรที่รัฐบาลจะทำไหมเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ย
0: ค่ะ
1: ทั้งรูปแบบของการหารือกันทั้งสิ่งที่จะร่วมมือกันต่อไปในอนาคตอะไรอย่างเงี้ยก็มันคนละแบบกัน
0: เราก็ต้องดูจากฐานตัวเลขเศรษฐกิจที่มันออกมาหลายอย่างแต่มันจะมีตัวเลขเศรษฐกิจที่สำคัญวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก่อนจะพบกับผู้ประกอบการเจ้าสัวต่างๆเรียกคุณดนุชามาพบก่อนนะคะอาจารย
1: ์ก็เห็นว่าแต่ว่าถ้าโดยมารยาทก็ไม่ควรถามนะเพราะปกติแล้วเนี่ยการแถลงตัวเลขไตรมาสแต่ละไตรมาสอันนี้จะเป็นไตรมาสแรกนะตัวเลขเศรษฐกิจจริงของปี2569แล้วก็คาดหมายประมาณการเศรษฐกิจของเหลือที่เหลือต่อปีคือเขาจะแถลงเป็นทางการเนี่ยวันจันทร์ที่18
0: ก็จันทร์หน้าค่ะ
1: เออก็ไม่ควรจะมีใครรู้ก่อนที่เขาจะแถลงโดยวัดปฏิบัตินะแต่อันนี้ก็ไม่รู้แต่ปกติพวกนายกรองนายกอะไรก็คงที่เป็นดูด้านเศรษฐกิจคงอยากรู้ตัวเลขเป็นยังไงอยากรู้ก่อนนะ
0: ทิศทางอาจจะอยากรู้ทิศทางตัวเลขอาจจะไม่บอกไม่รู้ว่าเขาคุยอะไรกันเน
1: า
0: ะ
1: อาจจะอยากรู้ตัวเลข
0: ประเด็นอื่นๆอาจจะมีก็ได
1: ้
0: มิติทางสภาบ้างค่ะอาจารย
1: ์สภาเนี่ยมีประเด็นอย่างนี้คือวันนี้ที่สำคัญคือเรื่องของกฎหมายที่มันค้างการพิจารณาอยู่ในสภาแล้วก็อยู่ในวุฒิสภา
0: ค่ะ
1: รัฐบาลก็เลือกออกมาจากทั้งหมดที่มีกี่ฉบับไม่รู้ว่าเลือกมา34ฉบับแล้ววันนี้ก็ลงมติกันโอเคว่าเดินหน้านะอยู่ในขั้นตอนไหนก็ต่อจากขั้นตอนนั้นไปถ้าอยู่ในชั้นกรรมาธิการก็ว่ากันต่ออยู่ในชั้นรับหลักการวาระอยู่ในชั้นที่ผ่านสภาผู้แทนราษฎรไปค้างที่วุฒิสภาก็วุฒิสภาก็เดินต
0: ่อ
1: ก็34ฉบับก็คงไปเปิดดูเองกันละกันนะเปิดเว็บไซต์ของรัฐสภามีรายชื่อกฎหมายแต่ว่าก็จะมีคนสนใจกฎหมายที่รัฐบาลไม่เอามาต่ออย่างเฉพาะอย่างยิ่งที่พูดกันก็จะมีเรื่องร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญปี2560ฉบับที่พ.ศ.ซึ่งผ่านรับหลักการวาระแรกไปแล้วอยู่ในขั้นพิจารณาในขั้นวาระที่2แล้วมันจบตรงนั้นไม่ไปต่อ
0: ค่ะ
1: ไม่ไปต่อตรงนั้นพอไม่ไปต่อตรงนั้นปั๊บก็ตามมาด้วยการยุบสภาคราวนี้รัฐบาลคราวนี้สิ่งที่พรรคประชาชนพูดอ่ะอาจจะมิสลีดดิ้งนิดหน่อยทำให้เข้าใจผิดว่าถ้ารัฐบาล ไม่ดำเนินการสารต่อตัวร่างพระราชบัญญัติร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เหมือนกับว่าจะไม่มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม
0: ่ค่ะ
1: ซึ่งที่จริงผมคิดว่าพูดไม่หมดนะคืออันนั้นมันเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งและการทำประชามติอันนี้แน่นอนน่ะประชาชน21ล้านคนต้องการให้มีการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คราวนี้การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็จะต้องไปแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา256ซึ่งเดิมเนี่ยมันมาแล้วมันไม่จบแล้วรัฐบาลมองว่าเดินอย่างเงี้ยทางสวเขาไม่โหวตให้มันก็ยากนะก็เลยพลิกเกมแล้วก็จบไปตามด้วยยุบสภา
0: ค
1: ราวนี้ถ้าเกิดว่าถ้าจะแก้มันก็ต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ก็ต้องทำร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญเนี่ยมาทางอันนี้เป็นเรื่องงานทางรัฐสภาผมเข้าใจว่าพรรคภูมิใจไทยก็คงจะเดินหน้าแต่มันอาจจะไม่เร็วไม่รวดเร็วนะแล้วขั้นตอนมันก็ยืดยาวนะถ้าเกิดมันจะต้องทำมาอภิปรายรับหลักการวาระแรกตั้งกรรมธิการวิสามันมาผ่านวาระ 2-3 แล้วก็ต้องดูว่ามันเข้าองค์ประกอบเวลาลงมติมันจะต้องใช้เสียงเท่าไหร่ตามรัฐธรรมนูญที่เขียนไว้เนี่ยมันก็ต้องทำให้กลมกลืนกันเพราะมีสวด้วยไม่ใช่มีเฉพาะสสอาจจะลงมติแล้วก็ว่ากันไปแต่อันเนี้ยไม่เกี่ยวกับเรื่องที่เขา34ฉบับอันนั้นก็จะเดินหน้าไปนะก็ไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ค่ะ
1: แล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งคือหลังจากที่มีการมีรายชื่อของกรรมาธิการสามัญของสภาผู้แทนราษฎรเมื่อวานนี้วันนี้เขาก็ตั้งประธานแต่ละชุดแต่ละชุดไล่ไปดูผมขี้เกียจไล่ช
0: ื่อทั้งหมด
1: ม
0: ี35
1: คณะใช่ไหมคะใช่อันนี้ส่วนกรรมาธิการนี่ต้องเป็นสสอย่างเดียวคือกรรม
0: า
1: ธิการสามัญคณะกรรมาธิการสามัญประจำสภาเนี่ยเป็นต้องเป็นสสอย่างเดียว คนอื่นไปก็เป็นที่ปรึกษาเป็นอะไรพวกนี้ส่วนคณะกรรมาธิการวิสามัญอันนี้คนนอกได้อันนี้มันต่างกันตรงนี้แหละ
0: ค่ะสนใจตรงวิสามัญเนี่ยแหละอาจารย์งั้นถามเป็นความรู้เลยค่ะเมื่อไหร่จะพิจารณางบประมาณรายจ่ายคะเนี่ย
1: อ้าวตามตารางที่คุณพลดอนพูดทางท่านรัฐมนตรีครั้งพูดก็น่าจะเป็นเข้าสภาวันเข้าสภารับหลักการในวาระแรกเนี่ยอภิปรายกันเนี่ยวันที่1ถึงวันที่3กรกฎาคม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าตอนนี้เรายังไม่เห็นร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570สิ่งที่เรารู้ตอนนี้มีเพียงแค่ว่าวงเงินงบประมาณรายจ่ายเท่าไหร
0: ่
1: ประมาณการรายได้เท่าไหร่จัดทำงบประมาณแบบขาดดุลเป็นเงินเท่าไหร
0: ่
1: อันที่สองก็คือในเงินงบประมาณรายจ่ายเนี่ยแบ่งออกเป็นงบประจำเท่าไหร
0: ่
1: งบลงทุนเท่าไหร่งบชำระคืนเงินต้นเท่าไหร่ส่วนเมื่อลงในรายกระทรวงยังไม่เห็นลงในรายโครงการยังไม่เห็น
0: ค
1: ่
0: ะ
1: อันนี้จะต้องไปว่ากันตอนที่ทำร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเสร็จแล้วแล้วก็เข้าไปประชุมเสร็จแล้วถึงจะไปดูในรายละเอียดว่าจะมีการตัดทอนตรงไหน
0: อ
1: ันนี้ก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ค่ะตอบคำถามให้กับผู้ชมไปหลายข้อแล้วเหมือนกันนะคะแต่มีคำถามที่ต่อเนื่องค่ะเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์เดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันค่ะมาตอบคำถามกันต่อค่ะถามเกี่ยวกับเรื่องของโครงการแลนด์บริดจ์อะค่ะอาจารย์ที่เขาจะให้ไปศึกษาเนี่ยจะศึกษาอะไรกันนะคะแล้วศึกษายังไงแบบไหน
1: นี่มาถามผมได้ยังไง
0: เมาก็จริงๆอะในรายการฟังหูไว้หูก็ได้ความรู้เกี่ยวกับโครงการนี้จากอาจารย์ที่จับหลักอะจับต้นชนปลายให้ว่ามันมีการศึกษาของอะไรไปแล้วบ้าง
1: คือตอนเนี้ยถ้าเป็นลักษณะไม่ลงลึกมี2ฉบับของสภาผู้แทนราษฎรกับของวุฒิสภา
0: ค่ะ
1: ถ้าลงลึกก็จะมี2ฉบับของจุฬาที่สำนักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจ้างให้ทำ
0: สภาพัฒน
1: ์กับที่อีกฉบับหนึ่งของกระทรวงคมนาคม
0: ค่ะ
1: จ้างที่ปรึกษาทำของสำนักงานแผน
0: นโยบายและแผนการขนส่งและจราจรสนคค่ะ
1: ใช่ก็คงจะเอาจากตรงเนี้ยมาดูแล้วก็ขยายอะไรออกไป
0: ค่ะ
1: นะคราวนี้คณะกรรมการที่ขับเคลื่อนเนี่ยเขามีเวลา90วันที่คุณเอกนิติเป็นประธานตอนเนี้ยมันมีความคืบหน้าหลังจากเขาที่เขาประชุมแล้วเนี่ยก็วางกรอบ
0: ค่ะ
1: พอวางกรอบเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มีจะมีการตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมา3ชุดชุดแรกคือ
0: คณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการขับเคลื่อนโครงการแลนด์บริดจ์ค่ะมีผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนและก็นักวิชาการเข้าร่วม
1: มีคุณดนุชาเป็นประธานคณะกรรมการชุดนี
0: ้
1: แล้วก็ชุดที่2
0: เป็นคณะอนุกรรมการประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมค่ะจะมีปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรม

0: ชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเป็นประธานแล้วก็มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและผู้แทนหน่วยงานเนี่ยเป็นกรรมการค่ะ
1: แล้วชุดที่3
0: ชุดที่3คือคณะอนุกรรมการพิจารณาและขับเคลื่อนกระบวนการมีส่วนร่วมและการสื่อสารสาธารณะมีปลัดกระทรวงคมนาคมเนี่ยเป็นประธานค่ะ
1: แล้วก็เขาจะทำเสร็จแล้วก็ภายในเดือนมิถุนาเนี่ยก็จะส่งเรื่องให้คณะกรรมการชุดใหญ
0: ่
1: แต่ว่าคณะกรรมการชุดใหญ่ก็อย่างที่บอกมีเวลา3เดือนนะก็คงต้องดูในหลายมิติอ่ะ
0: ค่ะ
1: นะครับ
0: เดี๋ยวอาจารย์คณะอนุกรรมการเนี่ยมันมีภาคประชาชนหรือคนอื่นๆเข้าไปร่วมด้วยเนาะ
1: ใช
0: ่ไม่มีอาจารย์บ้างเหรอเขาให้ไปเป็นบ้างไหมเนี่ยมีหลายคณะกรรมการเหลือเกินอันนี้แอบถามเฉยๆนะคะไม่ได้ต้องการคำตอบแต่อย่างใดแต่การศึกษากรมการแลนด์ดินการชอบอมยิ้มแบบนี้นี่นุ่นยังไม่ถามเลยนะว่ากรรมาธิการวิสามันเรื่องงบประมาณปี70เนี่ยอาจารย์จะไปไหมคณะกรรมการอื่นๆเวลาพอไหมคะเนี่ยในชีวิตประจำวันของตัวเองแล้วก็ทำงานด้วยอะ
1: ไม่ผมเรียกอย่างนี้นะ
0: ค่ะ
1: ผมใช้คำของพอลโวเกอร์อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยงานแบบเนี้ยเขาเรียกว่าพับลิกเซอร์วิสเราก็ต้องดูว่าเรามีความรู้มีประโยชน์ที่จะไปทำงานตรงนี้ในเรื่องที่เราสามารถทำได้ไหมถ้ามันไม่เข้ากับคุณสมบัติหรือความรู้ความสามารถที่เรามีเนี่ยผมก็จะปฏิเสธ
0: ค่ะ
1: ไอ้ชุดเนี้ยก็เหมือนกัน
0: คณะอนุเนี่ยนะ
1: มีคณะอนุชุดหนึ่งเนี่ยเขาก็โทรศัพท์มาคุยกับผม
0: ค่ะ
1: ผมก็ตอบเข้าไปว่าไม่ถนัดแล้วก็มีคณะกรรมการระดับชาติอีกคณะหนึ่งเขาก็ส่งเอกสารมาผมนั่งดูแล้วผมก็อาจจะไม่เหมาะที่จะทำผมก็ไม่ได้ปฏิเสธอย่างเป็นทางการเลยแต่ว่าก็คือเมื่อเขาครบกำหนดเวลาที่คณะกรรมการสรรหาจะให้ส่งรายละเอียดไปผมก็ไม่ส่งก็คือจบผมก็ใช้วิธีแต่ผมจะไม่ปฏิเสธเขาในตอนแรกที่เขามาชวนหรอกถ้าเขาผู้ใหญ่เขาโทรศัพท์มาเราก็ไม่ปฏิเสธหรอกเพียงแต่ว่าขั้นตอนกรรมวิธีหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีวิธีที่เราจะปฏิเสธได้เพียงแต่ว่าอันนี้ใช่ไหมแต่อะไรที่มีเรื่องข้อจำกัดเรื่องอายุเนี่ยก็ปีนี้เป็นปีสุดท้ายที่ผมจะรับได้หมายความว่าถ้าเป็นงานที่มันเกี่ยวข้องว่าต้องมีคุณสมบัติเรื่องอายุไม่เกิน70เนี่ยก็ปีนี้ถ้าเกิดผมรับก็โอเคก็รับได้แล้วหลังจากนั้นมันไม่เกี่ยวกับอายุแล้วก็ทำไปจนครบวาระก็จบไปแต่ถ้าเกิดเป็นปีหน้าเนี่ยไม่มีละคณะกรรมการอะไรผู้ทรงคุณวุฒิเขากำหนดอายุ70ก็ผมก็เป็นไม่ได้
0: แต่ถ้าไม่กำหนดอายุก็คือเป็นได
1: ้มันก็หลายอย่างก็แล้วแต่คือเราการจะทำงาน public service เนี่ยการบริการสาธารณะมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าเราอะมีอะไรจะไปให้เขาใช้บริการไหมผมเคยพูดหลายทีอะเหมือนกับพรน่ะถ้าเขามาขอพรน่ะเราต้องถามตัวเองว่า1เขาต้องการอะไรสองอะไรที่เขาต้องการเนี่ยเรามีไห
0: ม
1: ถ้าเราไม่มีเราก็ให้พรเขาไม่ได้ก็เหมือนกันนะถ้าเราไม่มีเราก็ไม่มีคุณสมบัติที่จะไปทำงานตรงนั้นเราก็อย่าแสลง
0: อาจารย์ให้พรหนูหน่อยอาจารย์ก็ถามว่าอ้าวแล้วนุ่นอยากได้พรอะไรแล้วนุ่นบอกว่าอยากร่ำรวยอย่างเงี้ยเป็นต้น
1: ผมก็ไม่สามารถ delivery ให้ได้
0: อาจารย์ก็บอกว่าให้ขยันทำงาน อาจารย์ทีนี้กลับมาที่โครงการแลนด์บีชค่ะแต่ก่อนอื่นต้องกล่าวขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เชิญอาจารย์วีระธีรพัฒน์นะคะแล้วก็ให้เกียรติมากๆไปเป็นคณะกรรมการต่างๆเอาเป็นว่าความรู้ความสามารถของอาจารย์ถ้าเกิดว่าตรงกับตรงไหนแล้วก็เป็นประโยชน์ให้กับส่วนรวมเดี๋ยวอาจารย์พิจารณาแล้วกันนะคะทีนี้กลับมาที่โครงการแลนด์บีชค่ะคงไม่ได้ศึกษาใหม่ตั้งแต่ต้นแต่เขาจะต้องใช้ฐานของอะไรเป็นหลัก
1: ผมคิดว่าฐานที่เป็นฐานหลักเนี่ยน่าจะเป็นการดูสมมุติฐานถ้าในส่วนของการใช้ลงใช้เรือเนี่ยก็คงดูว่าเขาทำมันถูกคือเอาที่เขาศึกษามาแล้วเนี่ยผมคิดว่าหลักๆเนี่ยน่าจะใช้2ฉบับฉบับที่จุฬาทำฉบับที่จุฬาทำที่ทำปี66หรือ65เนี่ยกับฉบับที่สนขจ้างเขาทำปี68ผมคิดว่า2อันเนี้ยมากพอเยอะพอที่จะลงความเห็นได้ระดับหนึ่งบวกกับสถานการณ์ปัจจุบันที่จริงมันยังมีมากกว่านั้นรายงานของสนขเนี่ยเขาส่ง ไปให้ที่ปรึกษาวินิจฉัยอีกทีนึงนะ
0: ค่ะ
1: คือให้ที่ปรึกษาอ่านทั้งหมดที่เป็นรายงานฉบับสมบูรณ์เนี่ยแล้วทําความเห็นมาซึ่งเป็นความเห็น3เรื่องเรื่องการเงินเรื่องอะไรเนี่ยผมก็เคยส่งไปให้คุณอ่านนะอันนั้นน่
0: ะ
1: นะอันนั้นก็น่าจะเป
0: ็
1: นเอกสารอีกอันที่ประกอบคงไม่ได้ไปนั่งนับหนึ่ง
0: คุณอนุชาก็บอกอย่างนั้นคณะกรรมการเนี่ยจะใช้ผลการศึกษาที่มีอยู่โดยหลักๆเนี่ยคือของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจรหรือว่าสนคนะคะซึ่งเป็นผลการศึกษาล่าสุดที่มีรายละเอียดค่อนข้างมากรวมไปถึงรายงานจากวุฒิสภาที่ได้ศึกษาไว้มาประกอบ
1: ไอ้นั่นน่ะทั้งสองอันน่ะทั้งของสภาผู้แทนราษฎรทั้งของวุฒิอ่ะ
0: ค่ะ
1: คือเขาเพียงแต่ขอความคิดเห็นจากผู้คนต่าง
0: ๆ
1: นะไม่ใช่ลงทำฟีดแบบถ้าของสนขเนี่ยมันศึกษาลงออกแบบด้วยอะไรด้วยไปไกลพอสมควร
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะว่าสุดท้ายก็ต้องมาโบกลบคูณหาร
0: ค่ะ
1: ว่ามันจะทำไม่ทำก็มันก็แล้วแต
0: ่อาจารย์ตอนนี้ค่ะผลประกอบการในไตรมาสแรกของบริษัทต่างๆเนี่ยเขาออกมาแล้วนะคะ อยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์บริษัทด้านพลังงานหน่อยค่ะว่าเป็นยังไง
1: เอ้ยผมก็ยังดูไม่ทั่วนะแต่ว่าเอาหนังตัวอย่างอันนึงก่อน
0: ค่ะ
1: กลุ่มที่ทำโรงกลั่นไม่ว่าจะเป็นไทยออยล์ไม่ว่าจะเป็นบางจากไม่ว่าจะเป็นIRPC ไม่ว่าจะเป็น PTTGC ที่ผมยังไม่เห็นอีกอันคือ SPRC โรงกลั่นน้ำมันระยองนี่ยังไม่เห็นเพราะไม่รู้ออกมาหรือยังเนี่ยอันนี้ก็เป็นอย่างที่เราคิด
0: ค่ะ
1: กำไรจากสต๊อกน้ำมันมีเป็นตัวเลขพอสมควรแต่ว่าเขาก็เขียนเพิ่มเติมในคำอธิบายว่ามันจะไปส่งผลในไตรมาสที่2ไตรมาสที่3ที่เขาอาจจะมีเรื่อง loss in stock ซึ่งก็ไม่ได้ผิดความคาดหมายแล้วเขาก็เขียนละเอียดว่ามันเป็นเงินเท่าไหร่แล้วก็ไอ้ส่วนที่เขากังวลมันยังไงเขาก็เขียนละเอียด
0: ค่ะ
1: อันนี้สำหรับกลุ่มที่ทำโรงกลั่นนะแต่กลุ่มพลังงานมันมีมากกว่านั้นนะคือสิ่งที่ผมอยากจะบอกว่าก็คือสำหรับใครที่สนใจนะสำหรับใครที่สนใจความเป็นไปของธุรกิจภาคต่างๆนะถ้าเราไม่รู้จะเริ่มต้นดูข้อมูลจากที่ไหนเนี่ยก็ขอให้ดูข้อมูลของบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในธุรกิจประเภทนั้นจะเป็นธุรกิจโรงแรมจะเป็นธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจะเป็นธุรกิจพลังงานจะเป็นค้าปลีกจะเป็นบริการจะเป็นทางด้านอาหารอะไรต่ออะไรพวกนี้เรื่องเกษตรเนี่ยท่านก็ไปเลือกดูเอาซึ่งพวกนี้เป็นบริษัทใหญ่ๆทั้งนั้น
0: ค่ะ
1: เราก็เลือกดูแล้วก็นั่งอ่านนะอันนึงที่ผมสังเกตผมเวลาเอานี้อันนี้พูดถึงว่าคุณไปเปิดดูเองก็แล้วกันนะเขาจะมีรายไตรมาสที่1ผลประกอบการแล้วก็คำอธิบายแล้วก็การวิเคราะห์ของฝ่ายบริหารอะไรเงี้ยเนี่ยนั่งอ่านอ่ะ10หน้า20หน้าบางอันก็อาจจะเยอะเนี่ยอย่างอันนี้เยอะหน่อยเนี่ยอ
0: าจารย์ก็ปริ้นออกมาแล้ว
1: อันนี้ของปตท.เนี่ยมันต้อง30กว่าหน้าเนี่ยกำลังจะนั่งเริ่มอ่านอยู่อะไรเงี้ยนะประเด็นที่น่าสนใจผมอยากจะพูดสิ่งที่เราต้องดูเนี่ยก็คือเวลาเราจะดูบริษัทมันเฮลธี่ไม่เฮลธี่เนี่ยนะอันแรกเลยเนี่ยต้องดูรายได้รายได้มันเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะยิ่งรายได้จากการขายสินค้าและบริการอันนี้ต้องดูนะบางบริษัทเนี่ยมันแฟลตว่ะผมสังเกตดูหลายๆบริษัทเนี่ยที่ผมดูเบื้องต้นเนี่ยรายได้มันไม่เพิ่ม
0: ค่ะ
1: หลังจากนั้นเนี่ยค่อยมาดูเรื่องกำไรขาดทุนนะรายได้ไม่เพิ่มแต่มีกำไรเพิ่มหลายบริษัทก็ต้องไปดูมึงทำไมกำไรเพิ่มมันมีรายการเลยที่ไม่เกี่ยวกับการขายสินค้าและบริการโดยตรงหรือเปล่านี่ก็อีกอันนึง
0: ค่ะ
1: แล้วถ้าใครชอบมากกว่านั้นเนี่ยทุกบริษัทเขาทำให้ดูหมดอะว่าสภาพคล่องเงินสดเขาเป็นยังไง
0: ค่ะ
1: เงินต้นงวดมีเท่าไหร่ปลายงวดมีเท่าไหร่เงินสดที่มีเนี่ยมันมาจากไหนมาจากการดำเนินงานมาจากการระดมเงินอะไรเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูไปเราก็จะเข้าใจว่าเฮ้ยบริษัทบางบริษัทมีกำไรแต่เป็นตัวเลขบัญชีไว้ไม่มีเงินสดเลย
0: สภาพคล่องไม่มีอะไรอย่างเงี้ย
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: ก็ ผมก็เลือกดูนะผมไม่ได้ดูทั้ง 5-600 บริษัทแล้วผมก็เลือกดูบางบริษัท
0: ค่ะเอาที่เราสนใจนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นเป็นภาพ Big Picture แบบนั้นก็จะตอบได้เนี่ยนะคะบางบริษัทที่อาจารย์บอกไปว่ารายได้ของบริษัทเขาไม่เพิ่มอย่างนี้จะส่งผลต่อการจ้างงานของเราท่านๆหรือเปล่าในช่วง

0: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นพวกเซอร์วิสเป็นบริการเพราะมันเป็นการประมวลผลอาจจะเพิ่มประสิทธิภาพนั้นที่จะกระทบก็อาจจะเป็นพวกฝ่ายขายพวกอะไรพวกนี้หรือพวกทำอะไรที่เป็นงานธุรการอะไรพวกนี้จะกระทบแต่ผมเฉยๆนะถ้าถามผมนะถ้าถามผมก็คือว่าเราต้องเอามันมาช่วยให้เราทำงานได้ดีขึ้นไม่ใช่มานั่งกังวลว่ามันจะมาแย่งงานเราเพราะมันเป็นอุปกรณ์มันเป็นซอฟต์แวร์มันเป็นเครื่องมือ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างที่ผมคิดว่าน่าจะกระทบอย่างเช่นพวกทำกราฟิกดีไซน์
1: อันนี้กระทบเต็ม
0: อันนี้กระทบเลยไอ้พวกที่เมื่อก่อนเนี่ยดีดดิ้นมากนะลีลาวดีมากไอ้พวก 4G เน
1: ี่
0: ย
1: เป็นวรรณาธิการ
0: ไอ้พวก 4G เนี่ยนะโดยเฉพาะโทรทัศน์โอ้ยดีดดิ้นมากใส่ข้อมูลไปปั๊บแม่งทำออกมาได้เลย
1: ใช่
0: เนี่ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยพวก 4G เนี่ยกลับบ้านนอนได
1: ้
0: พวกทำโฆษณาอะไรพวกเนี้ยใช่ไหมเพราะว่ามันมีคนคิดทำให้อันนี้ไม่ได้ไปนั่นนั่นได้ดูจากข้อเท็จจริงอ่ะคือมันชอบอ่ะคือเราใส่ข้อมูลถามข้อมูลมันเสร็จปั๊บเนี่ยนะเราให้ข้อมูลมันเสร็จปั๊บมันก็ถามว่าจะให้ผมทำเป็นอะไร
1: พ
0: อถามปั๊บมันเสนอตัวเนี่ยประมาณนั้นแต่ว่าถ้าถามผมนะอยู่ที่ตัวเรา
1: อาจารย์แล้วประเทศไทยเราต้องเปลี่ยนระบบการศึกษาของเราไหมล่ะคะเมื่อเราเรียนวันนี้แล้วโอ้โหเราเรียน4ปีกว่าจะจบแล้วสุดท้าย
0: มันเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดมันเป็นเรื่องที่ผมไม่คิดละเพราะว่าผมไม่ได้อยู่ในวัยที่จะคิดเรื่องพวกนี
1: ้แล้วคนรุ่นใหม่อ่ะเขาควรเก็บเงินหรือว่าลงทุนกับตัวเองมากกว่ากันคะอาจารย์
0: ผมไม่เข้าใจคำถามคุณ
1: เขาบอกว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยคนรุ่นใหม่ควรเก็บเงินหรือว่าควรเอาเงินของเราเนี่ยไปลงทุนกับตัวเองให้มันมากข
0: ึ้
1: น
0: คำว่าลงทุนกับตัวเองคืออะไร
1: นุ่น
0: ไปเที่ยวเงี้ยเหรอ
1: คงไม่ใช่นะอาจารย์เอาแบบเป็นนิดหน่อยเช่นไปหาความรู้เพิ่มเติมอ่ะควรอยู่แล้ว
0: อันนี้ไม่ต้องมาถาม
1: อ
0: ะไรที่จะทำให้ฉลาดขึ้นหลักมันมีอยู่แค่นี
1: ้อะไรคะ
0: หลักสำคัญที่สุดนะ
1: ค่ะ
0: คิดเป็นทำเป็นคิดได้ทำได้
1: ค่ะ
0: คิดเป็นทำได้คิดได้ทำเป็น
1: ค่ะ
0: คุณเอาอันเนี้ยไปใช้กับทุกอย่างได้หมดมันจะ AI มันจะอะไรไม่รู้ถ้าคุณคิดได้แล้วทำได้มันก็จบ
1: ค่ะ
0: แต่คุณก็ต้องคิดเป็นด้วยนะ
1: แล้วก็ต้องทำเป็นด้วยนะคิดอย่างเดียวไม่ได้
0: ใช่ใช่ใช่เนี่ยแหละมันไม่มีอะไรซับซ้อนหรอก
1: อ
0: ันนี้มันเป็นเรื่องคือคุณต้องเข้าใจนะว่าวิชาที่เราเรียนมันมี2ประเภทประเภทหนึ่งเป็นวิชาเอาไปประกอบอาชีพ
1: ค่ะ
0: อีกประเภทหนึ่งเนี่ยเป็นวิชาที่เพิ่มสมรรถนะและศักยภาพตัวเราไม่แค่นี
1: ้ค่ะ
0: ถ้าคุณทำได้ทั้ง2อย่างคุณก็ทำมาหากินไปได้ตลอดรอดฝั่งแล้วไม่ต้องกลัวว่าเปลี่ยนอาชีพไม่ได้เมื่อก่อนคนมีคิดว่าถ้ากูทำอาชีพนี้กูต้องทำอาชีพนี้ไปจนตายผมบอกไม่ใช่ประสบการณ์ของผมก็คือว่าเราขายข้าวแกงไม่ดีเราก็ไปขายก๋วยเตี๋ยว
1: แค่นั้น
0: อ้าว
1: ก็ยังเป็นอาหารอยู่ดี
0: ก็แล้วแต่งถ้าก็เลยทำอย่างอื่นได้เราก็ทำอ่
1: ะ
0: แต
1: ่
0: ว่ามันก็ต้องกลับมาต้องคิดเป็นทำเป็นคิดได้ทำได้คิดได้ทำเป็นคิดเป็นทำได
1: ้ให้หลักไว้แต่เพียงเท่านี้นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดีนะคะลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ฟังหูไว้หูจาก M-Cod HD หมายเลข30
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ขับรถไปก็บ่นไปว่าทำไมน้ำมันแพงจังแต่เคยลงไปดูล้อรถบ้างหรือไม่ว่าน้องยางยังไหวอยู่หรือเปล่ารู้หรือไม่ว่าแค่ปล่อยให้ลมยางอ่อนกว่ามาตรฐานนิดเดียวรถจะกินน้ำมันเพิ่มขึ้นทันที 2-3% เลยนะเพราะยางที่แบนมันจะหนืดถนนจนเครื่องยนต์ต้องออกแรงลากเหนื่อยแทบขาดใจแค่แวะปั๊มเช็คลมยางให้เป๊ะสัปดาห์ละครั้งนอกจากรถจะวิ่งปรี๊ดแล้วยังช่วยเซฟเงินค่าน้ำมันไปซื้อกาแฟได้อีกหลายแก้วเลย
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: คุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
7: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยาก

0: สูตรแกะเน็กไทและเป็นจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันเจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์มว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิธิดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแรงอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
4: ๆสายตรงสุทธิชัยหยุ่น
5: ถ้าใครคิดว่าการพบปะระหว่างโดนัลด์ทรัมป์กับสีจิ้นผิงที่ปักกิ่งเพิ่งจบไปเร็วๆนี้นั้นจะทำให้ช่องแคบฮอร์มุสจะเปิดได้เร็วหรือเปิดได้เกือบจะทันทีคงผิดหวังครับเพราะว่าดูท่าทีแล้วอิหร่านกับอเมริกายังต้องเจรจากันต่อเพราะว่าสังเกตได้ดีครับว่าในถ้อยแถลงฝ่ายจีนนั้นไม่ได้เน้นเรื่องอิหร่านเลยทั้งที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาทันทีที่การประชุมเสร็จถ้อยแถลงที่มาจากทำเนียบขาวบอกว่าทางจีนนั้นได้แสดงความพร้อมที่จะเจรจากับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงแต่ว่าถ้าฝั่งจีนในแถลงการทุกฉบับไม่พูดถึงเรื่องนี้โดยตรงเพียงแต่พูดถึงว่าตะวันออกกลางต้องมีสันติภาพเพราะว่าจีนไม่ต้องการตั้งรับเป็นภาระที่จะต้องเป็นคนไปรับผิดชอบให้อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มุซเพราะว่าเราไม่รู้จริงๆว่าทรัมป์กับสีจิ้นผิงนั้นตอนคุยกันเรื่องอิหร่านลงรายละเอียดแค่ไหนแต่ที่รู้แน่ๆก็คือสีจิ้นผิงไม่ต้องการที่จะให้สหรัฐมองปัญหานี้แต่เพียงฝั่งเดียวจีนสนับสนุนอิหร่านจีนถือว่าการที่อเมริกากับอิสราเอลโจมตีอิหร่านนั้นเป็นเรื่องผิดกฎหมายระหว่างประเทศและจีนก็ต้องการให้มีข้อตกลงชัดเจนจากสหรัฐอเมริกาว่าจะเป็นเงื่อนไขที่ทางอิหร่านนั้นพอรับได้เช่นเดียวกันดังนั้นล่าสุดตรวจสอบแล้วก็ยังไม่มีทีท่าครับว่าจะสามารถเปิดได้เร็วตามที่คาดเพราะว่าอิหร่านประกาศว่าการจะเปลี่ยนผ่านจากจุดปัจจุบันไปสู่จุดของการเปิด

ช่องแคบโฮมุสยังต้องเจรจากับสหรัฐอเมริกาและบอกว่าการไหลเทของเรือผ่านช่องแคบโฮมุสนั้นจะเปิดเกิดขึ้นได้ทันทีเมื่อสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐอิสราเอลจบสิ้นลงไปคำว่าจบสิ้นของอิหร่านนั้นความหมายไม่ใช่แค่หยุดยิงชั่วคราวครับแต่หมายถึงตกลงกันในทุกประเด็นหลักๆแล้วจึงจะเข้าสู่กระบวนการเปิดช่องแคบโฮมุสแต่ว่าล่าสุดทั้งสองฝ่ายไม่มีทีท่าว่าจะใกล้เคียงกับการที่จะตกลงอะไรกันได้เพราะว่าจุดยืนก็ยังห่างกันอย่างกว้างขวางยังไม่เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์จะยอมหรือว่าทางฝั่งอิหร่านจะยอมถอยแต่ประการใดเลยเพราะว่าทรัมป์ก็เตือนว่านาฬิกากำลังนับถอยหลังนะเตือนอิหร่านอิหร่านก็บอกว่าข้อเสนอของเรานั้นเป็นข้อเสนอที่เป็นธรรมแล้วและใจกว้างแล้วทรัมป์กลับจากการประชุมสุดยอด2วันจากปักกิ่งแต่ปรากฏว่าทางอิหร่านนั้นได้แสดงความสนใจไม่มากเลยในการที่จะทำให้ช่องแคบโฮมุสนั้นมีความหายความตึงเครียดลงได้ความตึงเครียดยังหนักแน่นอยู่ตรงนั้นโดยที่อิหร่านยืนยันว่าต้องการที่จะควบคุมช่องแคบโฮมุสอยู่ในระดับที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่ว่าจะเปลี่ยนแปลงได้ต่อเมื่อสงครามยุติลงเท่านั้นคำขู่ของอิหร่านต่อเรือที่วิ่งผ่านช่องแคบโฮมุสนั้นยังทำให้สถานการณ์รอบโลกเกี่ยวกับเรื่องน้ำมันเรื่องแก๊สและเรื่องสินค้าทั้งหลายแหล่นั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทุกวันนี้ราคาน้ำมันราคาพลังงานก็ยังเป็นประเด็นร้อนไปทั่วโลกรวมทั้งปุ๋ยและสินค้าที่มาจากน้ำมันเมื่อเป็นเช่นนี้มันจึงเป็นปัญหาคำถามใหญ่เลยครับว่าอ้าวแล้วที่ทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยนอกเหนือจากเรื่องอิหร่านแล้วซึ่งก็ไม่ได้เนื้อหาอะไรเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยอย่างอื่นๆก็ดูเหมือนจะมีฟอร์มถ้อยคำที่หวานหูจากทรัมป์ไปให้กับสีจิ้นผิงแต่สีจิ้นผิงก็จะเน้นเรื่องสาระของการเจรจาเอ๊ดูเหมือนว่าจะไปไม่ถึงไหนเลยใช่หรือไม่มีคำพูดจากประธานาธิบดีอิหร่าน มาซูดปาริสเกียนบอกว่าแน่นอนทันทีทันใดที่สถานการณ์แห่งความไม่มั่นคงในช่องแคบโฮมุสได้รับการแก้ไขการเดินเรือในช่องแคบโฮมุสก็จะกลับไปสู่ภาวะปกติคำว่าภาวะปกติที่ผู้นำของอิหร่านพูดถึงนั้นหมายความว่าอย่างไรก็ไม่ชัดแจ้งเพราะว่าอิหร่านยังยืนยันจะเก็บค่าผ่านทางอยู่ดีแล้วความจริงเริ่มต้นค่อนข้างอย่างมืออาชีพเลยนะครับอิหร่านได้เริ่มต้นในการใช้มาตรการควบคุมการที่เรือแต่ละลำต้องการผ่านอย่างเคร่งครัดภายใต้กฎเกณฑ์กติกาที่เขียนขึ้นมาใหม่แต่ว่า สิ่งที่จะต้องทำต่อไปนั้นในความเห็นของประธานาธิบดีอิหร่านก็คือจะต้องมีการเจรจาเพื่อหาข้อยุติสงครามในระยะยาวได้ก่อนเพราะว่าอิหร่านไม่เชื่อใจว่าถ้าเป็นข้อตกลงหยุดยิงชั่วคราวแล้วสหรัฐอาจจะเบี้ยวหรือว่าอิหร่านอาจจะไม่ยอมอิหร่านเองอ้างว่าพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงถ้าหากทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันและก็จะเปิดให้ช่องแคบโฮมุสกลับมาเหมือนเดิมได้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนหวังอี้บอกครับว่า ช่องแคบโฮมุสควรจะเปิดต่อการเดินเรือโดยเร็วที่สุดนี่คือสำนักข่าวซินหัวของจีนเป็นคนรายงานกันในเดียวกัน ก็เป็นการที่ตอบสนองต่อความคิดเห็นนานาชาติว่าอิหร่านปิดการเดินทางเช่นนี้จีนจะอยู่เฉยๆหรือจีนได้บอกมาตลอดครับว่าจีนไม่เห็นด้วยกับการกระทำเช่นนี้ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้อเมริกานั้น
หาทางเจร

0: จะหาข้อยุติกับอิหร่านให้ได้เพราะว่าตอนนี้อเมริกายังบล็อกเขตคือยังปิดล้อมอิหร่านอยู่รอบนอกบริเวณนั้นเมื่อเป็นเช่นนี้จึงพอประเมินได้ครับว่าทรัมป์ประชุมสุดยอดกับสีจิ้นผิง2วันเต็มๆที่ดูเหมือนมีแต่ข่าวดีมีแต่ข่าวทางบวกนั้นเนี่ยเอาก็จริงๆยังไม่สามารถไปเจาะ2เรื่องหลักคือเรื่องไต้หวันกับเรื่องอิหร่านได้อย่างเป็นรูปธรรมจริงๆเลยครับนอกนั้นเรื่องซื้อเครื่องบินโบอิ้งก็ตัวเลขก็น้อยกว่าที่คาดคิด200ลำไม่ใช่500 600ลำเรื่องภาษีการค้าระหว่างกันก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรใหม่ที่จะประกาศออกมาเป็นเนื้อหาเป็นรูปธรรมจริงจังเช่นเดียวกันแต่ว่าที่สำคัญที่สุดที่ทั้งโลกต้องการเห็นแล้วก็ได้ยินก็คือการจัดระเบียบโลกเนี่ยตกลงเป็นไปอย่างที่สีจิ้นผิงบอกไหมที่บอกกับทรัมป์ว่าเราควรจะเป็นหุ้นส่วนแทนที่จะเป็นศัตรูกันไอ้คำว่าเป็นหุ้นส่วนมันเป็นยังไงและจะยุติความเป็นศัตรูนั้นเกิดขึ้นด้วยวิธีใดไม่มีใครมีความชัดเจนกับเรื่องนี้และคำถามเหล่านี้แต่ประการใดครับ
1: สายตรงสุทธิชัยหยุ่น
2: Yeah.

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณ Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Leo Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังตอนรับคุณฟังเข้าสู่รายการ Leo Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็ผ่านไปสำหรับการประชุมสุดยอดใช่ว่าประชุมสุดยอดผู้นำได้ไหมฮะเพราะว่ามีทั้งประธานาธิบดีสองประเทศแล้วก็มีทั้งผู้นำองค์กร CEO ระดับสูงของโลกนะครับที่เดินทางไปเยือนจีนในรอบนี้นะครับแต่ว่าผลการประชุมผลการเจอกันเป็นยังไงภาพตอนเดินทางไปเนี่ยค่อนข้างสวยหรูดูดีทีเดียวแต่ว่าเราคงมานั่งคุยกันต่อนะครับว่าหลังจากนั้นจะเป็นยังไงกับดร.สุภวุฒิสายเชื้อเป็นประจำทุกวันจันทร์อยู่กับอาจารย์นะครับผมสวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับท่านผู้ฟังครับ
2: ตอนที่มีการเดินทางไปที่ปักกิ่งไปที่จีนนะครับก็ไม่คิดว่าจะมีการเชิญผู้นำหรือ CEO ระดับแบบท็อปของสหรัฐอเมริการะดับโลกเนี่ยไปเยอะมากขนาดนี้นะอาจารย์มันตอนเดินทางไปแล้วภาพที่มันออกมาดูเป็นภาพที่ดูดีมากนะครับอาจารย
3: ์ก็ดูดีนะครับแต่มันก็ไม่ค่อยอาจจะตรงตามปกขนาดนั้น
2: ไม่ตรงปกอย่างนี้นะ
3: ขนาดนั้นนึกภาพนะครับแต่ตามข่าวเนี่ยเห็นว่าคนที่ได้รับสั่งให้ไปร่วมคณะคนสุดท้ายต้องวิ่งไปขึ้นเครื่องบินที่阿拉斯加คือเจสันห่วงใช่ไหม
2: ครับในครับเหตุการณ์อาจจะดูมีสะดุดบ้างเล็กน้อยครับผม
3: CEO ของ Nvidia เนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูที่คนที่ไปส่วนใหญ่เนี่ยจะมีหลักๆจริงๆน่าจะมีสัก3เซกเตอร์คือเซกเตอร์ที่เซกเตอร์ด้านการเงินมีทั้งวีซ่าก็ไปนี่ของเขามีแบงก์เบิร์นไปกองทุน Blackstone ไล่ไป
2: ใช
3: ่แล้วก็มีภาคเกษตรใช่ไหมครับ
2: ครับ
3: ที่ไปเราก็มีการคาดหวังมากเลยเรื่องการซื้อเครื่องบินโบอิง
2: โบอิง
3: ที่เข้าไปแล้วเนี่ยถ้ากลับไปดูผลของการประชุมเนี่ยมันไม่ค่อยจะมีสาระชัดเจนเท่าไหร่วันที่ประธานาธิบดีเดินทางออกไปมันไม่ได้มี joint statement ออกมาสังเกตไม่มีนะครับ
2: คร
3: ับ เพิ่งมีสเตทเมนต์จากทางไวท์เฮาส์ทางทำเนียบขาวมาทีหลังเราก็มีสเตทเมนต์ออกมาทางกระทรวงพาณิชย์ของจีนมาทีหลัง
2: คร
3: ับ ผมคิดว่าคงต้องเอาสเตทเมนต์ของทางไวท์เฮาส์มาดูก่อนนะเพราะละเอียดที่สุดของจีนเนี่ยจะเขียนไปในเชิงที่บอกว่ายังทุกอย่างใช้คำว่า preliminary คือเป็นการตกลงกันแบบเบื้องต้นต้องมีการเจรจาในรายละเอียดก่อนฉะนั้นก็ย้ำว่าดูเหมือนว่ามีข้อตกลงกันในหลักการแล้วก็ยังต้องเจรจาในรายละเอียดนี่ในรายละเอียดทุกอย่างแล้วก็สเตทเมนต์ทุกอันเนี่ยจะสังเกตไม่เห็นย้ำนะครับไม่เห็นเรื่องเทคโนโลยีโดยเฉพาะไอ้ขาย Nvidia chip ไม่เห็นนะครับซึ่งตอนอันเรื่องนี้มันแปลกเพราะว่าตลาดคาดหวังว่าไอ้การขายคงจะขาย Nvidia chip ได้เยอะไอ้ H200 ของ Nvidia เนี่ยซึ่งจริงๆในทางอเมริกาอนุมัติไปตั้งนานแล้วแต่ตลาดเอาไปเล่นเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ทำให้ตลาดหุ้นขึ้นตอนที่ทรัมป์เดินทางไปแล้วมาภาพไอ้เรื่องนี้มันเงียบติ้งไปเลยเนี่ยตลาดก็เลยตกด้วยส่วนหนึ่งนะครับเพราะว่าไอ้ชิปอันเนี้ยอเมริกาอนุมัติไปตั้งนานแล้วแต่ทางจีนเองทำท่าไม่ได้อยากที่จะซื้อด้วยซ้ำนะครับถ้าตามข่าวเนี่ยเหมือนกับว่ารัฐบาลจีนก็ไปดึงไว้ว่าอย่าไปต้องไปซื้อหรอกไอ้ชิปอันนี้อย่าไปพึ่งพาอเมริกาซะเลยฉะนั้นในส่วนที่อเมริกาได้เปรียบคือตัว advanced chip เนี่ยดูเหมือนกับมันไม่ได้มีอะไรออกมาชัดเจนกันเท่าไหร่แม้ว่าจะเรียกเจนเซนฮวงเข้าไปร่วมคณะ
2: ใช
3: ่คราวนี้ไอ้ที่ใน White House เขียนเนี่ยอันนี้จะเขียนโดยฝ่ายอเมริกันนะครับทางจีนผมไม่ได้เห็นข้อมูลชัดเจนขนาดนั้น
2: ครับ
3: เขียนบอกว่า China will address US concerns regarding supply chain shortages related to rare earth and other critical minerals แล้วก็ list ไปหมดเลยนะครับ yttrium scandium อะไรเนี่ยไปไล่ไปหมดเลยคือฝ่ายอเมริกาเนี่ยเขียนไปในทำนองที่ว่าจีนเนี่ยจะตอบโจทย์ของอเมริกาเรื่องเกี่ยวกับการขายแร่เอื้อให้กับอเมริกาเนี่ยเขียนดูก็เป็นในเชิงแบบนั้นนะครับเราก็บอกว่า China will also address US concern ในเรื่องเดียวกันเนี่ยด้วยนะครับในกระบวนการผลิตในกระบวนการขนส่งไอ้แร่เอื้อต่างๆโดยที่ โดยที่ทางอเมริกาเองเนี่ยก็จะไปดูที่ว่าไอ้สิ่งที่อเมริกาจำกัดเทคโนโลยีต่างๆที่เกี่ยวข้องการผลิตเนี่ยจะทำยังไงคือก็พยายามพูดว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยเหมือนกับแก้ปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วอันนี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากว่าในทางปฏิบัติจริงๆจะแก้ปัญหาได้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าไอ้แร่เอิร์ธอย่างที่เราทราบเนี่ยมันเป็นอะไรที่สำคัญมากสำหรับการผลิตอาวุธไงครับที่อเมริกาใช้จนกระสุนหมดกระสุนจรวดเนี่ยยิงไปเยอะมากอะไรต่างๆเนี่ยก็คงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่จีนเนี่ยสามารถที่จะมีอำนาจต่อรองสูงกับอเมริกาได้นะครับนี่คือเรื่องที่ผมคิดว่าค่อนข้างจะสำคัญมากตรงนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับเรื่องความมั่นคงอีกอันนึงก็คือเรื่องที่บอกว่าทั้งสองผู้นำทั้งสองคนเนี่ยเห็นพ้องต้องกันว่าอิหร่านเนี่ยจะมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ได้อิหร่านจะต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ไม่ให้มีใครมาควบคุมหรือมาบงการการหรือการเก็บค่าตงในการเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสอันนี้ฝ่ายอเมริกาเขียนไว้อย่างนั้นไม่เห็นฝ่ายจีนเขียนอย่างนั้นนะครับแต่ว่าจริงๆท่าทีของจีนในอดีตมานานแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ต้องการให้อิหร่านมีอาวุธนิวเคลียร์ไม่ต้องการให้แน่นอนจีนก็ไม่ต้องการให้มีการปิดช่องแคบฮอร์โมสจีนต้องการให้เปิดแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือก็ไม่ต้องการให้เป็นที่พื้นที่ที่มีใครจะมาเก็บค่า
2: ครองด้วยง่าย
3: นะครับก็เป็นอย่างนั้นฉะนั้นอันนี้ก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดคาดไปแต่อย่างใดเนี่ยคือภาพรวมๆภาพใหญ่ๆคราวนี้สิ่งที่สำคัญมากๆเนี่ยที่ทรัมป์พยายามไปพูดว่าเราแก้ปัญหาได้เยอะแยะเลยเนี่ยหลายคนวันไหนว่าแก้ปัญหาอะไรเยอะแยะมันไม่ได้อะไรชัดเจนเท่าไหร่เนี่ยผมคิดว่ามันมีความสำคัญตรงที่ว่าทางจีนเน้นนำเสนอกรอบของการบริหารความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกากับจีนที่ใช้คำว่า constructive relationship of strategic stability นะครับอันนี้เป็นทางที่ทางประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเนี่ยผลักดันมากเลยย้ำนะครับ constructive relationship of strategic stability
2: คืออะไร
3: ก็แปลเป็นภาษาไทยก่อนแล้วกันว่าถ้าแปลตรงตัวก็มาเป็นความสัมพันธ์เชิงสร้างสรรค
2: ์
3: เพื่อความมีเสถียรภาพทางยุทธศาสตร์แปลตรงตัวเลยนะครับคำถามคือแปลว่าอะไร
2: ให้แปลไทยทีอาจารย์
3: ยังไงโอเคผมคิดว่าประเด็นหลักๆเนี่ยสิ่งที่จีนต้องการมากที่สุดจากการที่พยายามติดตามข้อมูลจากแนวคิดของทางจีนนะครับคีย์เวิร์ดคือคำสุดท้าย stability เสถียรภาพคือจีนเนี่ยเขาบอกว่าเคยดีลกับอเมริกาเนี่ยดีลได้นะในหลายๆเรื่องจะแข่งขันกันบ้างจะเป็นคู่อริกันบ้างจะร่วมมือกันบ้างได้ในอดีตแต่ตอนหลังเนี่ยสิ่งที่มันไม่ไหวจริงๆคือมันไม่มี stability คือทรัมป์แกเล่นใช่ไหมครับอย่างที่เราทราบเนี่ยแกเล่นแบบไปทางโน้นทีทางนี้ทีแก disrupt ไปหมดเนี่ยครับงั้นสำหรับจีนเนี่ยจีนเขาต้องการ stability ซึ่ง stability เนี่ยมันพ่วงกับคำว่า strategic ด้วย stability ในเรื่องหลักๆที่จีนให้ความสำคัญนะครับถ้าแปลเป็นภาษาคนธรรมดาบอกเฮ้ยถ้าคุณไปทำอย่างโน้นอีกเรื่องนั้นแล้วเราปรับตัวไม่ทันรู้จะทำยังไงจะดีลอะไรกับคุณเนี่ยจะทำมันก็จะทำให้เกิดปัญหาแล้วก็ทรัมป์เองก็ทำให้เกิดปัญหาไปทั่วโลกอย่างเช่นเรื่องของการไปโจมตีอิหร่านปิดช่องแคบฮอร์มูสราคาน้ำมันขึ้นเดี๋ยวเศรษฐกิจโลกตกต่ำแล้วจีนมีของจะขายโลกเยอะแยะเนี่ยจีนก็จะมีปัญหาสำหรับจีนเนี่ยคือพูดกันตรงๆว่าจีนเนี่ยเขาก็มองว่าอเมริกาเนี่ยนี่คือความคิดของจีนจริงๆคืออเมริกาเนี่ยเป็นมหาอำนาจที่อยู่ในขาลงมหาอำนาจที่อยู่ในขาลงนะครับไอ้ตอนขาลงเนี่ยมันยังมีศักยภาพด้านการทหารอะไรอื่นอยู่จะทำให้โลกป่วนได้งั้นสำหรับจีนเนี่ยไอ้ strategic stability เนี่ยจะเป็นเรื่องสำคัญในความเห็นผมนะครับว่าคีย์เวิร์ดจริงๆมันอยู่สองคำหลังคือ stability ในเรื่องที่เป็นที่สำคัญ strategic อะไรที่มันมีความสำคัญจริงเนี่ยขอให้มัน stable
2: ครับ
3: ส่วนไอ้ข้างหน้าที่เป็น constructive relationship นี่แน่นอนว่ามันก็ต้องหาอะไรที่มัน มีความสัมพันธ์แล้วมัน constructive หรือมันเป็นในเชิงสร้างสรรค์เป็นเชิงบวกด้วยเพื่อจะให้ไอ้ข้างหลังเนี่ยมันไปต่อได้ถ้าสมมติไม่มีข้างหน้าเลยก็ไม่รู้จะไปข้างหลังทำไม
2: เ
3: น
2: ี่ยคร
3: ับคือมันต้องมีคบกันได้มองหน้ากันได้ไอ้ constructive นั้นเพื่อให้ตรงข้างหลังเนี่ยมันไม่ว่าข้างหลังเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ฉันลึกๆจริงๆเนี่ยผมคิดว่าคงเป็น stability คงเป็น strategic นะครับแล้วก็
2: เป็นเหมือนกับภาพกว้างอย่างเดียวไม่ได้ลงเฉพาะเจาะจงว่า1 2 3 4อะไรบ้างถูกไหม
3: มันพอจะเฉพาะเจาะจงได้เหมือนกันมันยังพอมีบางอย่างยื่นหูยื่นหมูยื่นแมวได้อย่างเช่น
2: ครับ
3: ใช่มั้ยครับจำได้ว่าโบอิ้งเขาก็อยากขายเครื่องบินก็ตกลงว่าจีนจะซื้อจริงๆ200ลำแต่ไอ้200ลำเนี่ยก็ต่ำกว่าที่เคยคาดเอาไว
2: ้
3: ว่าจะซื้อ500ลำแล้วทรัมป์ยังไปพูดอีกนะว่าเอ้ยจริงๆแล้วโบอิ้งถ้าทำดีๆจะขายได้750ลำเนื่องว่าทรัมป์อยากขายของเยอะเลย
2: จ
3: ีนก็โอเคเอาให้ตรง constructive relationship นี่คือตรงซื้อ200แต่ว่านึกออกไหมมันไม่ไปกักไม่ได้ซื้อ500ไม่ได้ซื้อ750
2: ครับ
3: ก็พอมีจุดยืนที่พอจะหาจุดร่วมกันได้จุดร่วมกันอีกอันนึงก็คือที่ตกลงกันว่าจะตั้ง Board of Trade ครับ Board of Trade เนี่ยจะมีเส้นเกลียวคือผู้แทนการค้าสหรัฐเนี่ยก็พูดว่าให้ความสำคัญมากกับอันนี้ว่าเอออันเนี้ยเราจะมาคุยกันนะว่าเออบางอย่างสินค้าอะไรที่ไม่มีความอ่อนไหวเนี่ยที่อเมริกาอยากซื้อจากจีนแล้วดีไม่ดีจะลดภาษีศุลกากรให้มันเป็นอีกแค่ๆเป็นฮุกอีกอันนึงอ่ะเป็นอีกตัวนึงที่จะมาดึงให้มาคุยกันว่าโอเคอเมริกาอยากซื้อนะสินค้าพวกนี้จะไม่เก็บภาษีล่ะ
2: ครับ
3: ส่วนอีกขานึงก็หวังว่าจีนก็จะทำเหมือนกันเพราะว่าในสเตทเมนต์ของ White House เนี่ยก็พูดถึงว่าจีนเขาก็จะเริ่มกลับมาซื้อเนื้อวัวของจีนของอเมริกาอีกจีนจะกลับมาซื้อไก่จากอเมริกาอีก
2: มันมีถั่วเหลืองด้วยใช่ไหมถึงสิ
3: บใช่ครับจีนจะซื้อจะยืนยันที่จะซื้อถั่วเหลืองตามที่เคยสัญญาเอาไว้ก็คือสัญญาไว้ว่าจะซื้อถั่วเหลืองใน25ล้านตันต่อปีไปเรื่อยๆนะครับซึ่งที่ผ่านมาจีนก็ทำตามคำพูดตรงนี้แต่ on top เนี่ยคือเพิ่มขึ้นไปอีกเนี่ยก็ยังจะมีการจะมีการซื้อสินค้าเกษตรอื่นๆมีมูลค่า 17,000 ล้านเหรียญต่อปีนี่คือที่อยู่ในสเตทเมนต์ของ White House นะครับ
2: รวมทั้งน้ำมันด้วยไหมอาจารย์ได้ยินว่าจะซื้อน้ำมันจากอเมริกาด้วยนะ
3: อ๋อน้ำมันเนี่ยจีนเขาคือผมคิดว่าในหลักการมันต้องซื้ออยู่แล้วแหละครับเพราะว่าทั้งโลกมันขาดแคลนอยู
2: ่
3: น้ำมันเนี่ยยังไงก็ต้องซื้อเพียงแต่ว่าซื้อมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ถ้าเกิดช่องแคบพอมูสมันเปิดมันก็ไม่ต้องซื้อเยอะจริงไหมครับแต่ว่าเรื่องน้ำมันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีปัญหาตรงนั้นเ
2: รื่อง ของ
3: ภาพโดยรวมๆเนี่ยเป็นงี้แล้วก็นอกจากนั้นแล้วยังมี Board of Investment ด้วยนะครับเมื่อกี้ Board of Trade ก็คือเพื่อจะดูว่าโอเคสินค้าอะไรที่พอจะค้าขายกันได้แล้วก็จะลดภาษีอีกอันนึงคือ Board of Investment เนี่ยก็จะเป็นบอร์ดที่อันนี้รัฐบาลคุยกันเองระหว่างรัฐบาลจีนรัฐบาลอเมริกันว่าโอเคแล้วเราสองฝ่ายเนี่ยอเมริกาอยากให้จีนมาลงทุนในอเมริกาแต่ต้องลงทุนในสิ่งที่อเมริกาบอกว่าไม่อ่อนไหวเพราะว่าถ้าอ่อนไหวเนี่ยมันจะมีที่อเมริกาก็เรียกว่า Six Fears เนี่ยนะครับ
2: คือ
3: มีคณะกรรมการอันนึงชื่อ Committee on Foreign Investment in the US เนี่ยซึ่งรัฐมนตรีคลังเขาเป็นประธานสกอตต์ Bessent เป็นประธานเนี่ยอันนี้ก็จะห้ามไม่ให้จีนลงทุนนี่ถ้าตั้ง Board of Investment เนี่ยจีนจะได้รู้ก่อนที่จะพยายามไปลงทุนนั่นลงที่แล้วต่อหลังว่าถูกซิฟเฟียสปฏิเสธมันก็เสียหน้าดูไม่ดีฉะนั้นเขาหวังว่าตั้งบอร์ดออฟอินเวสเมนต์เนี่ยจะได้รู้กันเลยว่าโอเคถ้าจีนอยากมาลงทุนด้านขยายการผลิตสมมติว่าการผลิตถั่วเหลืองในอเมริกาเพื่อขายไปจีนอะไรเงี้ยให้ลงทุนได้เนี่ยหรอไหมครับแต่ถ้าจะมาลงทุนตามข่าวถ้าจีนมาลงทุนแบบจะลุยผลิต EV ในอเมริกาโหยสงสัยไม่ได้ GM ไม่ยอมใช่ไหม Chrysler ไม่ยอมก็จะได้ไม่ต้องให้ไปทำซะเลยเพราะว่า Board of Investment จะได้บอกว่าเอออันนั้นอย่าไปทำนะอะไรเงี้ยผมเข้าใจว่าจะพยายามมีกรอบอย่างนี้เพื่อให้ความสัมพันธ์มันคำว่า constructive คือมันมีความคืบหน้ามีการความสัมพันธ์ที่มันสร้างสรรค์
2: ก็เรียกว่าไปรอบนี้ไปขายของอย่างเดียวเลยถูกไหมฮะ
3: ก็ไปขายของหนึ่งคือไปขายของ
2: ครับ
3: สองนึกว่าจะไปบีบให้จีนกดดันอิหร่านใช่ไหมครับแต่จีนเนี่ยไม่อกกดดันแต่จีนเนี่ยพูดในหลักการว่าโอเคเห็นด้วยนะว่าอิหร่านไม่ควรจะมีอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านต้องเปิดช่องแคบฮอร์มูสแต่ก็ไม่ได้บอกว่าโอ้โหเดี๋ยวจีนจะ
2: ทำอะไร
3: รับอาสาไปคุยกับอิหร่านให้จบกันสักทีไม่มีนะครับ
2: ประเด็นนี้จีนเขาถ้าจีนเขาไปคุยกับอิหร่านอิหร่านจะฟังไหมอาจารย์เรียนถามนิดนึง
3: ก็ไม่แน่ไงเพราะไม่แน่ไงว่าอิหร่านจะฟังหรือเปล่าเพราะอิหร่านเขาบอกเขาจะต้องต่อสู้แบบของเขาเขาจะต้องอยู่รอดฉะนั้นจีนเองเขาก็รู้ว่าคือตามที่นักวิเคราะห์เขาประเมินเนี่ยคือเขาบอกว่าจีนไม่รู้จะไปใช้บารมีตัวเองในเรื่องนี้ยังไงเพราะว่าใช้อาจจะต้องใช้เยอะแล้วอาจจะไม่สำเร็จด้วยฉะนั้นอย่าไปเปลืองตัวดีกว่า
2: อย่าอาจจะเปลืองตัวคร
3: ับ ครับในเซนส์ของจีนคืออย่าไปเปลืองตัวดีกว่าแม้ว่าไอ้การปิดช่องแคบฮอร์มูซนี่เรื่องใหญ่นะครับคุณวรพงศ์
2: ครับ
3: ใช่ยืนยันว่าถ้าเป็นอย่างนี้ยืดเยื้อต่อไปอีกสักหนึ่งเดือนอีกหนึ่งเดือนเนี่ยโลกเศรษฐกิจโลกมีปัญหาแน่นอนผมค่อนข้างมั่นใจงั้นจากการอ่านงานวิจัยต่างๆของแต่ละฝ่ายเพราะว่าไอ้สต็อกน้ำมันของโลกมันถูกดรอดาวน์ถูกใช้ไปเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันจะขาดแคลนไอ้พวกสินค้าปิโตรเลียมต่างๆซึ่งสำคัญมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกนะคร
2: ับแสดงว่าเรื่องอิหร่านก็ไม่ได้มีการรับปากว่าจะทำอะไรให้เพียงแต่ว่าเห็นด้วยว่าควรจะเปิดช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็เรื่องของการยุติเรื่องนิวเคลียร
3: ์ครับซึ่งอันนี้มันก็หลักการอยู่แล้วแล้วก็จีนก็ไม่ได้เปลี่ยนท่าทีเดิมทีแต่ไหนแต่ไรก็คิดแบบนั้นอยู่แล้ว
2: ก็ดูเหมือนมีประเด็นเรื่องไต้หวันด้วยนะจ๊ะรอบนี้ดูเขาดูจีนจะให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากกว่าเรื่องอื่น
3: ไต้หวันเนี่ยจีนให้ความสำคัญอยู่แล้วนะครับคือผมว่าข้อสังเกตอีกอันนึงที่สำคัญมากก็คือว่าอย่างที่ผมเคยพูดนะครับว่าอเมริกาส่วนใหญ่เนี่ยเวลาไปเจรจากับประเทศไหนเงี้ยรวมทั้งประเทศไทยด้วยเขาจะมาแบบฟอร์มใหญ่มหาอำนาจแล้วเขาจะมาบอกว่าไทยต้องทำ1 2 3 4 5เนี่ยก็จะเป็นแบบนั้นนะครับเพราะว่าเขาเป็นมหาอำนาจจริงในกรณีของจีนครั้งนี้ถ้าจำได้ขอถอยหลังนิดนึงจำได้ไหมตอนที่โจไบเดนสมัยโจไบเดนเนี่ยนะครับเราก็มีการเจรจากันครั้งแรกที่阿拉斯加นะครับรัฐมนตรีต่างประเทศก็ไปตัวที่ปรึกษาด้านความมั่นคงก็ไปเนี่ยไปเลคเชอร์จีนที่阿拉斯加เรื่อง human rights เรื่องนี้จีนก็ตอบกลับมาเราก็คุยกันแทบไม่รู้เรื่องตอนนั้นก็ครั้งนี้จะตรงกันข้ามครั้งนี้จะกลายว่าทรัมป์เนี่ยไปถึงแล้วไปชมสีจิ้นผิงอย่างโน้นอย่างนี้อย่างนั้นดูเห็นว่าชมว่าอย่างนี้กันว่าเออเราสนิทกันดีนะโหท่านเป็นคนที่เก่งมากเกินอย่างว่าอย่างนี้กันทั้งที่สีจิ้นผิงไม่ได้ชมตอบนะครับไม่ได้ชมแล้วทรัมป์ไม่ได้พูด
2: อะไรทรัมป์ก็จะปากหวานอะไรฮะ
3: ทรัมป์ไม่ได้พูดเรื่อง human rights อะไรเลยไม่ได้ไปข่มขู่เลยนึกภาพสิทรัมป์กับเซเลนสกี้กับทรัมป์กับสีจิ้นผิงนี่คนละทรัมป์เลยนะ
2: คนละคนกัน
3: ครับแล้วก็ตรงกันข้ามเนี่ยสีจิ้นผิงกลับมาเป็นคนบอกว่าเฮ้ยทรัมป์เรื่องหนึ่งที่อย่ามายุ่งอย่ามาข้ามเส้นนะคือเรื่องไต้หวันใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้นักวิเคราะห์ที่เขาเกี่ยวข้องกับเรื่องไต้หวันเนี่ยเขาก็เริ่มบางคนเขาก็เริ่มเป็นห่วงเพราะว่าเรื่องไต้หวันเนี่ยดูเหมือนกับว่าทรัมป์เปลี่ยนท่าทีของอเมริกาอย่างมีนัยยะสำคัญคืออย่างนี้ครับก่อนหน้าที่ทรัมป์จะเดินทางไปเจอสีจิ้นผิงเนี่ยได้มีการไต้หวันเนี่ยได้ซื้ออาวุธจากอเมริกาไปแล้วแล้วรัฐสภาก็อนุมัติการซื้ออาวุธไปแล้ว
2: ครับ
3: มันจะมี2ล็อตรวมกัน 25,000 ล้านเหรียญไอ้ล็อตแรกเนี่ยซื้อไปแล้วนะครับนี่พอล็อตแรกซื้อไปแล้วเนี่ยปรากฏว่ามันไปติดอยู่ที่ทรัมป์ยังไม่อนุมัติทั้งที่ไต้หวันเนี่ยจ่ายเงินไปแล้วรัฐสภาเห็นชอบไปแล้ว 11,000 ล้านเหรียญ
2: ครับ
3: เพราะว่าเกรงใจสีจิ้นผิงคราวนี้พอ ประชุมกันเสร็จพบกันเสร็จแล้วกลับมาเนี่ยตอนขึ้นอยู่ใน Air Force One เนี่ยทรัมป์ก็ยังไม่ได้บอกชัดเจนว่าจะยอม sign off จะอนุมัติอันนี้ทันทีหรือเปล่าซึ่งมันแปลกมากเพราะว่าในอดีตอเมริกาขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยไม่เคยต้องมาคล้ายๆกับคุยกับจีนก่อนไม่เคยเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนตามสนธิสัญญาระหว่างอเมริกากับไต้หวันว่าอเมริกาเนี่ยถ้าไต้หวันร้องขอหรือขอให้ช่วยเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งถ้าไต้หวันจะซื้ออาวุธเนี่ยก็จะสามารถซื้ออาวุธได้แล้วอเมริกาก็จะขายให้นะครับฉะนั้นกลายเป็นว่าไอ้ทั้งแพ็กเกจคือ 25,000 ล้านเหรียญเนี่ยไอ้แพ็กเกจแรกเนี่ยอนุมัติแล้วทรัมป์ก็ไม่ปล่อยแพ็กเกจ2ก็เลยยิ่งเอ๊ะไม่แน่ใจว่าตกลงมันจะได้หรือเปล่าอย่างนี้หรือเปล่าว่าจะดีเลย์มากมาย
2: ครับ
3: กลายเป็นว่าทรัมป์ไปพูดว่าเรื่องนี้เป็นอะไรที่เขาเป็นใช้เป็นชิปได้เป็นอำนาจต่อรองได้ซึ่งฟังดูดีนะครับเหมือนกับโอ้โหเอาเรื่องขายอาวุธให้ไต้หวันเป็นอำนาจต่อรองแต่ในอดีตอเมริกาไม่เคยต้องไปต่อรองกับจีนเลยคล้ายๆกับอเมริกาจะขายนะครับเพราะว่ามีเงื่อนไขตกลงเอาไว้อย่างดิบดีกับไต้หวันกลายเป็นว่าเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องที่ให้เอามาเจรจากันได้เหรอแล้วอย่างนี้ไต้หวันก็จะเวอร์หรือเปล่ากลัวหรือเปล่าแล้วถ้าไต้หวันเป็นแบบนี้แล้วก็ที่ญี่ปุ่นล่ะแล้วก็ที่เกาหลีใต้ล่ะไอ้ความมั่นคงความสามารถในการพึ่งพาอเมริกาเนี่ยมันมีความเสถียรแค่ไหนถ้าทำแบบนี้ก็เป็นอาจจะเป็นคำถามของทางญ
2: ี่
3: ปุ่นของทางไต้หวันและของทางเกาหลีด้วย
2: แต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นเหมือนกับทรัมป์เองก็พูดในทำนองว่าถ้าเขายังคงอยู่ในตำแหน่งในวาระอยู่เนี่ยไต้หวันอย่าเพิ่งขยับขยื่นเคลื่อนไหวอะไรใดอย่าเพิ่งประกาศเอกราชนะรออนาคตไม่รู้แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งทำนองนั้นมันก็เกรงใจจีนนะเพราะว่าตอนนี้มาเจอกันแล้วรู้สึกจีนจะกล้าวเรื่องไต้หวันมากครับ
3: ประเด็นคือมันไม่ควรจะพูดอย่างนั้นจริงไหมครับเพราะว่าท่าทีของประเทศนโยบายของประเทศมันต้องขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเป็นทรัมป์หรือไม่ใช่ทรัมป
2: ์ครับ
3: ไม่อย่างนั้นเนี่ยโดยเฉพาะประเทศประชาธิปไตยเนี่ยงั้นเราจะไปคบกับประเทศประชาธิปไตยได้ไงเพราะประเทศประชาธิปไตยจะต้องเปลี่ยนผู้นำไปเรื่อยๆฉะนั้นพูดแบบนี้มันก็ไม่เวิร์กสำหรับประเทศประชาธิปไตยประเทศประชาธิปไตยเนี่ยต้องเป็นประเทศที่มีหลักการแล้วก็มีผลประโยชน์แล้วก็ออกมาชัดเจนว่านโยบายเป็นแบบนี้จะเปลี่ยนผู้นำก็นโยบายก็ไม่เปลี่ยนตรงเนี้ยมันไม่เวิร์กสำหรับแม้กระทั่งสำหรับประเทศที่เป็นประเทศที่มีคนรวบอำนาจก็เถอะว่าอายุมากขึ้นแก่ไปตายไปแล้วทำยังไงมันก็เกิดความไม่มีเสถียรภาพครับ
2: ครับมาเดี๋ยวขออนุญาตพักเบรกกันก่อนนะครับแต่สิ่งที่บอกว่าอเมริกานั้นไปขายของอย่างเดียวหรือเปล่าแต่ว่าในทางกลับกันเองดูเหมือนจีนก็มีการพูดถึงเรื่องของการเปิดให้เข้าถึงข้อจำกัดเรื่องของชิปคอมพิวเตอร์ขั้นสูงของอเมริกามากขึ้นด้วยซึ่งอันเนี้ยมันคงจะตรงกับที่ Nvidia เดินทางไปแต่ผลลัพธ์เป็นยังไงไม่แน่ใจว่าทางอเมริกายอมไหมเพราะว่าไม่ใช่ว่าเอาแต่ว่าจีนจะต้องซื้อของจากอเมริกาอย่างเดียวแต่ว่าจีนน่าจะได้ประโยชน์อะไรมากขึ้นมากในแง่ของ AI ในแง่ของโรบอทที่เขากำลังจะพัฒนาไปสู่ระดับโลกนะครับผมเดี๋ยวพักเบรกกันก่อนนะครับช่วงหน้ามาขยายความเรื่องอื่นกันต่อเพิ่มเติมสักครู่ครับ
0: PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยคร
6: ับเฮ้ยเดี๋ยว
5: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ PEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
5: โดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
6: กลับเข้าสู่ช่วงที่2 CEO Vision Plus นะครับประเด็นเรื่องขายอาวุธให้กับไต้หวันเนี่ยถ้าเกิดว่า มันกลับมาในจุดที่ทรัมป์ยังไม่ได้ตัดสินใจผมไปดูข่าวเนี่ยบอกผู้สื่อข่าวถามทรัมป์ทรัมป์ให้สัมภาษณ์บน Air Force One ระหว่างกับจีนเรื่องนี้ประเด็นนี้ยังไม่ได้มีการพูดคุยกันคงจะสรุปกันเร็วๆนี้นั่นหมายความว่าเขาจะต้องอาจจะทำให้ไต้หวันไม่พอใจสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นหรือเปล่าอาจารย์
7: ไม่พอใจคงไม่พอใจอยู่แล้วเพียงแต่ว่าไม่ออกแล้วครับมันเป็นมันอย่างที่บอกมันเป็นการซื้ออาวุธที่มี2ล็อตแล้วล็อตแรกอนุมัติแล้วสภาจ่ายเงินแล้วตามข่าวนะครับเพราะฉะนั้นทรัมป์ยังไปไม่ยอมอนุมัติเป็นขั้นสุดท้ายมันก็ดูแปลกแล้วมันก็ความผมคิดว่ากลายเป็นว่าต้องดูในรายละเอียดว่าเรื่องนี้เป็นยังไงเป็นไปได้เหมือนกันว่าที่ยังไม่สามารถจะทำไม่อนุมัติเนี่ยจะเป็นเพราะว่าสต็อกไม่มีก็ได้เพราะว่าไปใช้ที่อิหร่านเยอะมากนะครับแล้วก็เลยคล้ายๆกับตกกระไดพลอยโจรไปก่อนเลยต้องดีเลยไปก่อนก็ได้ไม่รู้ว่าเขาจะคุยกันภายในยังไงแต่ว่าแน่นอนถ้าผมเป็นไต้หวันผมก็ชักเอ๊ะงงเหมือนกันว่าอันนี้ถูกดีเลยแล้วก็ยังมีอีก 14,000 ล้านนะครับก็เป็นอีกส่วนหนึ่งครับ
6: เรื่องไต้หวันก็อาจจะต้องเหมือนถูกซัสเปนไปก่อนสำหรับเรื่องการขายอาวุธแต่ก็แน่นอนแต่ว่าคงตอนนี้ผู้นำไต้หวันก็เป็นไช่อิงหวนอยู่ใช่ไหมอาจารย
7: ์เปลี่ยนแล้วครับเปลี่ยนเป็นประธานาธิบดีคนผู้ชายครับที่ขึ้นมาแทนอ๋อ
6: แต่ว่าบารมีจะสู้คนนี้ไม่ได
7: ้ก็เสียงในสภาเนี่ยยังมีไม่พอเสียงในสภาล่างเข้าใจว่ามีไม่พอเพราะฉะนั้นเดิมทีที่ของบประมาณไปขยายงบประมาณภาคกลาโหมไปเนี่ยขอไปตั้งเข้าใจว่า 40,000 ล้านเหรียญแล้วได้ไม่แค่ 25,000 นะครับก็ตัดขาดเอาไว้ทั้งนั้นที่ไต้หวันอเมริกาเองก็กดดันให้ไต้หวันเนี่ยคล้ายๆกับดูแลตัวเองอย่ามาให้อเมริกาต้องช่วยนะครับก็พยายามเขาก็พยายามแล้วก็ว่าแต่ว่าผู้นำพรรคฝ่ายค้านคือก๊กมินตั๋งเนี่ยก็ถ้าตามข่าวที่เคยเล่าให้ฟังเนี่ยแกก็เป็นผู้หญิงนะครับบินไปที่จีนแล้วก็ได้ไปเจอสีจิ้นผิงด้วย เพราะทางสีจิ้นผิงทางจีนก็สนับสนุนฝ่ายค้านอย่างมากฝ่ายค้านก็พยายามจะแซะบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวถ้าฝ่ายค้านชนะเลือกตั้งเนี่ยฝ่ายค้านจะทําให้ความสัมพันธ์มันดีขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็ตรงกันข้ามกับฝ่ายรัฐบาลที่บอกว่าถ้าไม่รีบบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงไม่รีบสร้างศักยภาพทางด้านการทหารเนี่ยเดี๋ยวก็จะเจอแบบยูเครนนะครับถึงตอนก
6: ็ชื่อไล่จริงเต๋ออาจารย์คนใหม่ไม่ได้เอ่ยชื่อเลย
7: ครับก็เนี่ยเป็นการเมืองของไต้หวันเองคนไต้หวันเองก็คงร้อนร้อนหนาวหนาวอยู่เนี่ยครับว่าจะเอายังไงดีนะครับภาพรวมเป็นอย่างนั้นผมเห็นตัวเลขเศรษฐกิจไทยไตรมาสหนึ่งของสภาพัฒน
6: ์วันนี้ออกแล้วโอเคครับเดี๋ยวผม
7: ก็บอกว่ามันค่อนข้างผิดคาดไปในเชิงบวกมากๆนะครับเพราะว่าการขยายตัวของ GDP เราโตได้ดีมากเลยโตทั้ง 2.8 ตลาดคาดการแค่ประมาณหนึ่งของนั้นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่โตมากเลยโตไปหมดเลย

0: สาขาขนส่งก็โต3.6%การค้าโตทั้ง6%แล้วก็ก่อสร้างโตทั้ง6%คือถ้าดูอย่างนี้ก็คงแค่ว่าตัวที่ขับเคลื่อนคือสาขาการค้ากับก่อสร้างซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ว่ากลายเป็นก็แปลกๆที่ว่าการส่งออกสินค้าและบริการเนี่ยโต12.6ตอนส่งออกสินค้า15.5บริการโตก็แค่1%เท่านั้นเองนะครับก็ไตรมาสหนึ่งเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าในเดือนสุดท้ายของไตรมาสหนึ่งมันจะได้รับผลกระทบใช่ไหมครับจากเรื่
1: ค
0: อง
1: ร
0: ข
1: ั
0: อ
1: บ
0: งน้ำมันที่ปรับสูงขึ้นแต่ดูเหมือนกับมันยังไม่ได้กระทบกับตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมานะครับยกเว้นอย่างที่ผมบอกไงส่งออกสินค้าโตทั้ง15.5แล้วก็สาขาอุตสาหกรรมโตแค่0.9%เนี่ยมันจะยังแย้งกันอยู่ก็คงเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามีการนําเข้าสินค้ามาจากประเทศจีนค่อนข้างเยอะแล้วก็อาจจะมีการส่งต่อออกไปนะครับแล้วก็มีสินค้าบางอย่างบางส่วนจริงๆที่เร่งผลิตจริงๆพวกสินค้าพวกอิเล็กทรอนิกส์นะครับเพราะว่าเวลามี AI อะไรก็ตามเนี่ยกลายเป็นว่าไอ้ AI ที่ว่าในการมันต้องใช้ฮาร์ดแวร์เยอะเลยใช้ชิปใช้ไอ้พวกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เยอะมากนะคร
1: ค
0: ับ
1: รับ
0: ใช้ฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์ของเราเนี่ยที่เราผลิตเยอะเนี่ยเยอะมากอีกเหมือนกันนะครับเป็นภาพโดยรวมคิดว่าก็เป็นอย่างนี้น่าจะเป็นอย่างนี้นะครับ
1: เขาสัญญาณก็ออกมาดีกว่าที่คาดทั้งนั้นครับ
0: ดีกว่าที่คาดมากครับโดยเฉพา
1: ใ
0: ะ
1: ช
0: ท
1: ่
0: ็อปไล
1: ครัน บ
0: ก็ดีกว่าที่คาดมากเพราะว่าทั้งการบริโภคเอกชนก็ยังแข็งแรงอยู่มากๆเลยรัฐบาลก็เร่งการลงทุนการลงทุนภาคเอกชนเนี่ยโตทั้ง10.1%ก
1: ค
0: าร
1: รับ
0: ภาครัฐเนี่ย9.4%ไอ้10.1อาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่นี่คือการลงทุนจริงนะครับอาจจะเป็นที่รัฐบาลพยายามเร่งไอ้การอนุมัติการลงทุนไอ้เรียกว่า fast pass ที่
1: ครับ
0: รัฐมนตรีเอกนิติเขาขับเคลื่อนอยู่เมื่ออาจจะมาลงเข้ามาลงในไตรมาสนี้พอดีแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยการนําเข้าสินค้าเราก็นําเข้าเยอะมากเลยนําเข้าสินค้าเพิ่มขึ้นตั้ง25.4%นะครับภาพโดยรวมๆก็เป็นอย่างนี้ซึ่งก็ดีแต่ผมไม่ค่อยแน่ใจผมต้องลองถามท่านผู้ฟังด้วยนะครับว่าแล้วไตรมาสหนึ่งเนี่ยรู้สึกดีหรือเปล่าตัวเลขมันดีแต่พวกเราอ่ะรู้สึกดีหรือเปล่าว่าสถานะทางเศรษฐกิจเรามันดีขึ้นเยอะขนาดนั้นนะครับก็ลองก็อยากจะถามดูเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมคิดว่าหลายคนคงไม่ได้รู้สึกขนาดนั้นนะว่า
1: ครับ
0: ตัวเองดีขึ้นเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อเช้าผมเห็นไอ้การทำโพลเห็นไหมครับที่ออกมาโพลทางการเมืองออกมาถามประชาชนว่ารู้สึกยังไงก็ประชาชนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ค่อยจะรู้สึกดีเท่าไหร่กับเศรษฐกิจเข้าใจว่าเป็นโพลของอะไรนะจำไม่ได้โทษจำได้จริงแต่
1: คร
0: เพ
1: ั
0: ิ่
1: บ
0: งเช้าเนี่ยครับ
1: คือมันอาจจะยังไม่ถึงก็ดีเพราะว่ามันต่อเนื่องกันมาตั้งแต่สถานการณ์ราคาพลังงานจนกระทั่งราคาสินค้าอุปโภคบริโภคที่ถูกขึ้นมาตลอดในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมากับสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางมันก็ยังไม่เห็นทิศทางว่ามันจะดีขึ้นยังไงเพียงแต่ว่าตัวเลขมันอาจจะถูกรีเฟอร์จากก่อนช่วงสถานการณ์น้ำมันเนี่ยเกี่ยวไหมอาจารย์
0: คือจริงๆแล้วมันผมคิดว่ามันควรจะไม่ได้ดีขนาดนี้
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าเดิมทีมีการคาดการณ์กันว่ามันน่าจะโตได้แค่สัก1.3, 1.4, 1.5%เท่านั้นเองไตร
1: คร
0: ม
1: ั
0: า
1: บ
0: สแต่กลายเป็นว่าโตค่อนข้างสูงมากคือทั้ง2.8นะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็อย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ครับว่าโตเยอะเพราะส่งออกเยอะแต่ก็นําเข้าเยอะเหมือนกันแล้วก็กลายเป็นว่าภาคอุตสาหกรรมซึ่งควรจะเป็นตัวขับเคลื่อนเนี่ยการส่งออกในกลายว่าโตแค่ไม่ถึง1%เป็นเซกเตอร์ใหญ่ที่โตน้อยที่สุดด้วยซ้ำไปจะไม่เป็นไรเดี๋ยวในรายละเอียดเราค่อยๆมาเก็บตกกันทีหลังนะครับเพราะว่าเรายังไม่เห็นรายละเอียดเต็มตัวครับก็เขาเพิ่งประกาศมาเมื่อเช้านี้เองเมื่อสัก10 นาทีนี้เองครับ
1: ครับก็ต้องมาดูผลลัพธ์กันต่อไปว่าสถานการณ์จะเป็นยังไงบทสรุปของการเดินทางไปเยือน จีนของทรัมป์แล้วก็ผู้นำบริษัทนี่ถ้ามองในภาพรวมถือว่าเป็นบวกไหมอาจารย์ถูกไหม
0: คือมันก็เป็นบวกในเชิงที่ว่าไม่ได้มีอะไรแย่

0: ถ้าเกิดขึ้นนะครับเขาก็เป็นของเชิงนั้นแต่ถามว่ามีอะไรที่ดีเป็นพิเศษเกิดขึ้นไหมก็ต้องบอกว่ามันก็ยังไม่ได้มีอะไรโดดเด่นออกมาแต่ว่าถ้าดูในเชิงของนักวิเคราะห์ก็จะว่าอาจจะมีโดดเด่นที่เรื่องที่ผมว่าเมื่อกี้นะครับว่าทางอเมริกายอมรับแนวทางกรอบการดำเนินความสัมพันธ์กับจีนที่ประธานาธิบดีจิ้นผิงเสนอคือไอ้ constructive relationship of strategic
1: ครั
0: stability
1: บ
0: ก็น่าอาจจะเป็นประโยชน์ได้ถ้าสังเกตดูท่าทางของประธานาธิบดีทรัมป์ก็เป็นท่าทางที่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับจีนหาทางอยู่ร่วมกันไม่เหมือนกับทรัมป์หนึ่งจากนั้นเข้าไปถึงตอนแรกก็เปรี้ยงปร้างขึ้นภาษีศุลกากรเลยแม้กระทั่งทรัมป์สองตอนแรกเข้ามาถึงก็ไม่ดูตาม้าตาเรือขึ้นภาษีศุลกากรกันใหญ่เนี่ยจีนเนี่ยไม่ชอบแบบนั้นเลยความสัมพันธ์จีนบอกว่าต้องให้มันแบบให้มันมี stability มีเสถียรภาพนะครับก็ผมคิดว่านั่นคือข้อดีแล้วก็อย่างที่ผมบอกไงทรัมป์ก็นั่งชมสีจิ้นผิงชมแล้วชมอีกตั้งหลายครั้งนะครับดังนั้นมองในแง่บวกเนี่ยดูเหมือนกับทรัมป์รู้ตัวแล้วว่าอเมริกาเนี่ยจะต้องประพฤติตัวยังไงกับจีนเพื่อจะให้มันมีอะไรที่มีเสถียรภาพอย่างที่ว่าก็อาจจะเป็นถ้ามองในแง่บวกแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าก็ต้องดูต่อไปยาวๆอีกเหมือนกันต้องดู
1: ค
0: ไป
1: รับ
0: เหมือนกันเพราะว่าพูดอย่างแต่มันจะทำอีกอย่างหนึ่งหรือเปล่าอันนี้นี่เป็นความเห็นของผมเองนะครับถ้าดูตั้งแต่ประธานาธิบดีทรัมป์เจอกับประธานาธิบดีจิ้นผิงเดือนตุลาปีที่แล้ว
1: ครับ
0: มาเจอปีที่แล้วแล้วตอนนั้นเนี่ยก็คุยกันว่าโอเคเดี๋ยวทรัมป์จะเดินทางไปที่ปักกิ่งเนี่ยตอนนั้นพูดกันว่าจะไปเมษาแล้วก็มีข้อตกลงนี่แหละซื้อซอยบีนซื้ออะไรต่างๆเนี่ยนะแล้วก็ได้ยุติการแข่งกันขึ้นภาษีศุลกากรอเมริกาก็ถอยทรัมป์ก็ถอยจากภาษี140%ก็ไหลลงมาเหลือ10 กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วก็บอกว่าไอ้เทรดทรูซเนี่ยคือการสงบศึกด้านการค้าเนี่ยจะสงบไป1 ปีเต็มถึงตุลาปีนี้นั่นคือที่ประชุมที่พบกันเดือนตุลาปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ครั้งนี้เนี่ยนึกว่าเขาจะต่ออายุไอ้ตุลา26เนี่ยต่อไปก็ยังไม่ได้คุยกันนะครับแต่ที่สำคัญที่น่าสนใจในความเห็นผมคือว่าหลังจากตุลานั้นน่ะทรัมป์แกก็ไล่บี้ประเทศต่างๆในภูมิภาคลาตินอเมริกาทั้งหมดจำได้ไหมแกไปบี้
1: ครับ
0: มาแกไปบี้โคลอมเบียเม็กซิโกโดนอยู่แล้วแคนาดาก็โดนบี้อยู่เยอะเลยนะครับแล้วแกก็ไปบี้คิวบาแล้วก็ไปบี้นิการากัวไปประเทศต่างๆแล้วก็อย่างที่เราทราบเป็นเวเนซุเอลาคราวนี้ประเด็นคืออย่างนี้ครับประเทศพวกนี้เป็นประเทศที่เขาคบค้ากับจีนมาต่อเนื่องเลยแล้วก็โดยเฉพาะเวเนซุเอลาเนี่ยความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากคิวบาเนี่ยความสัมพันธ์ใกล้ชิดมากดูเหมือนกับว่าทรัมป์เนี่ยกำลังจะไล่นึกออกไหมครับใกล้ไล่ทำให้พันธมิตรของจีนตรงแถวแถวภูมิภาคเนี่ยล่มสลายไปทั้งหมดเลย
1: ครับ
0: ซึ่งรวมทั้งอิหร่านด้วยอิหร่านก็เป็นประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับจีนมากเป็นที่รู้กันว่าประเทศสามเกลอที่สนิทสี่เกลอที่สนิทกันนี่ก็คือเกาหลีเหนือรัสเซียจีนแล้วก็อิหร่าน
1: ครับ
0: อิหร่านถ้าดูพฤติกรรมของทรัมป์เนี่ยนะครับตั้งแต่เวเนซุเอลาปานามาอิหร่านคิวบาเนี่ยเหมือนกับทรัมป์เนี่ยถ้าทำสำเร็จในทั้งสี่ที่เนี่ยทรัมป์ไปที่จีนเนี่ยจีนจะกลัวเลยนะเพราะเล่นไปนึกออกว่าไปล้มล้างหรือไปตัดแข้งตัดขาของประเทศที่เป็นพันธมิตรของจีนไปหมดเลย
1: ครับ
0: แต่พอดีทำไม่สำเร็จไงครับพอดีเมื่อ
1: ทีแล้ว
0: ทำไม่สำเร็จไงมันก็เลยนนก็เลยต้องอาจจะดีไม่ดีก็เลยไม่สามารถที่จะไปแบบพังงาดกลับไปได้คือเดิมทีทรัมป์แกคงนึกว่าหลังจากโดยเฉพาะที่ประสบความสำเร็จที่นี่ที่เวเนซุเอลาเนี่ยแกคงนึกว่าเดี๋ยวไปที่อิหร่านเนี่ย3 อาทิตย์จบจำได้ที่เราคุยกันแกคงนึกว่า3 อาทิตย์จบปรากฏว่านี่มันกลายเป็น2 เดือนแล้วก็ยังเฉยๆเข้าเดือนที่สามแล้วใช่ไหมครับก็ยังไม่จบเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นว่า แกไม่ได้มีสิ่งที่แกคงคาดหวังเอาไว้หรือเปล่าว่าแกจะทําให้จีนดูว่าเนี่ยที่คุณไปพยายามแบบนึกออกไปสนิทสนมกับประเทศรอบล่างอเมริกาแล้วคุณจะคืบคลานเข้าไปในเม็กซิโกครับการเข้าไปในเวเนซุเอลาเข้าไปในปานามาเนี่ยทําจัดการเรียบหมดเลยรวมทั้งอิหร่านด้วยเนี่ยนะครับก็ผมคิดว่าอาจจะเป็นอันนี้ด้วยส่วนหนึ่ง
1: เรื่องของชิป AI ของ Nvidia เรื่องการเปิดให้เข้าถึงข้อมูลเรื่องนี้มากขึ้นที่มีการพูดคุยกันเนี่ยเป็นไปได้ที่จีนจะได้ข้อตกลงหรือข้อเสนอรับอเมริการับข้อเสนอนี้ได้ไหม
0: คืออย่างนี้ครับเรื่องชิป Nvidia เนี่ยเดิมทีเนี่ยพูดกันว่าจีนเนี่ยต้องการใช้ชิปของ Nvidia เพราะเป็นชิปที่มีความทันสมัยล่าสุดที่สุดใช่ป่ะนะครับซึ่งอเมริกาเนี่ยไม่ยอมอยู่แล้วแล้วก็ Nvidia ก็เลยผลิตชิปที่ดีลงมาอีกนิดนึงเพื่อจะขายให้จีนโดยเฉพาะคือ H200 เนี่ยใช่ไหมครับอันนี้พอผลิตออกมาแล้วเนี่ยแล้วก็ซัพพลายอเมริกาอนุมัติแล้วตั้งแต่เดือนธันวาเนี่ย
1: ครับ
0: ว่าไอ้คนที่ไม่ซื้อคือจีนนะครับคือแปลว่าอเมริกาเนี่ยอนุมัติให้ขายชิป Nvidia อันเนี้ย H200 เนี่ยให้กับบริษัทจีน40บริษัทแต่ละบริษัทถ้าจำตัวเลขไม่ผิดถ้าผิดขอประทานโทษด้วยเนี่ยขายให้ได้เจ้าละประมาณ 70,000 ชิป 70,000 ชิ้นเนี่ยก็ปรากฏว่ากลายเป็นว่ารัฐบาลจีนเหมือนกับพยายามไปกระตุกบริษัทพวกนี้ว่าอย่าไปซื้อเลยเดี๋ยวไปพึ่งพาอเมริกาซะเปล่าๆอย่าไปซื้อเลย
1: ครับ
0: แล้วก็ให้ไปร่วมกันช่วยพัฒนาชิปของหัวเว่ยดีกว่าซึ่งเขากำลังพัฒนาอยู่ว่าให้มันมีความศักยภาพใกล้เคียงเทียบเท่ากับของอเมริกาจะได้ไม่ต้องพึ่งของอเมริกาอีกเพราะฉะนั้นดีไม่ดีเนี่ยก็ไม่ใช่สิ่งที่จีนต้องการด้วยซ้ำในตอนนี
1: ้ครับ
0: ต้องยอมรับโอเคไอ้เรื่องของชิป Nvidia เนี่ยความต้องการมีสูงมากทั่วโลกเพราะทุกคนเอาไปใช้ทำไอ้ Data Center ทำ AI แล้วของคุณก็ไม่ว่ากันนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องนึงครับนี่ผมคิดว่าเป็นประเด็นใหญ่ของโลกเนี่ยมองไปข้างหน้าเนี่ยเมื่อกี้เรามัวแต่พูดเรื่องการเมืองระหว่างประเทศอะไรค่อนข้างเยอะแต่เรื่องเศรษฐกิจนี่เรื่องสำคัญมันอยู่2เรื่องเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
0: เรื่องที่1ก็คือว่าไอ้น้ำมันสต๊อกน้ำมันมันเริ่มค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆแล้วจะถึงจุดนึงเนี่ยที่โลกจะขาดแคลนน้ำมันจริงๆเลยซึ่งจุดนั้นเนี่ยจะมาถึงภายในประมาณสัก1เดือนถ้าสมมติว่าช่องแคบของบริษัทแบบนี้ภายใน1เดือนเนี่ยจะมีปัญหาแน่ๆว่าจะขาดแคลนตอนแรกเนี่ยนึกว่าจะขาดแคลนเรื่องของน้ำมันดิบอย่างเดียวไม่ใช่เพราะว่าน้ำมันดิบเนี่ยอาจจะขาดแคลนจนกระทั่งทำให้สิ่งที่ขาดแคลนมากกว่าคือผลผลิตของน้ำมันดิบผลผลิตน้ำมันดิบโดยเฉพาะยิ่งน้ำมันเครื่องบินโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาจจะมีดีเซลด้วยแล้วก็เรื่องของไอ้ปุ๋ยก็จะสำคัญมากที่จะขาดแคลนนะครับอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งนี่ขาดแคลนแบบนี้เนี่ยมันจะเกิดผลอยู่สองด้านด้านหนึ่งคือราคาน้ำมันต้องขึ้นสูงมากเลยเพื่อจะทำให้ดีมานด์มันลดลงเขาเรียกว่าดีมานด์ destruction price อาจจะเกิดขึ้นได้นักวิเคราะห์ก็ยังเป็นห่วงอยู่ว่าเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเนี่ยราคาน้ำมันที่ปัจจุบันเบรนท์อยู่ที่105เหรียญเนี่ยมันจะไปเจอที่150มากกว่านะครับหรือในอีกขาหนึ่งก็คือว่าไอ้ราคาแม้กระทั่ง105เหรียญเนี่ยมันก็รุนแรงค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะประเทศกำลังพัฒนาเนี่ยดีมานด์มันจะคอลแลปส์เลยประเทศหลายประเทศเนี่ยเศรษฐกิจจะเข้าสภาวะถอยไปเลยก่อนด้วยซ้ำแล้วพอเข้าไปสู่เดือนมิถุนายนกรกฎาช่วงที่ประเทศตะวันตกเขาเริ่มใช้น้ำมันเยอะๆเพราะเป็นช่วงที่จะขับรถไปเที่ยวจุลายฟอสอะไรต่างๆเนี่ยช่วงหน้าร้อนของเขาเนี่ยมันก็จะทำให้ขาดแคลนค่อนข้างมากราคาน้ำมันก็ปรับขึ้นไปนั่นคือส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งคือราคาสินค้าเนี่ยนะครับมันก็จะปรับขึ้นเพราะหนึ่งราคาของน้ำมันที่ว่ากับอีกสองหนึ่งก็คือมีบูมด้าน AI ซึ่งเป็นการยังมีการเร่งใช้ซื้อนอนซื้อนี่นะครับกลายเป็นว่าไอ้ AI เนี่ยซื้อฮาร์ดแวร์เยอะมากไม่ได้ซื้อนึกออกมันไม่ใช่เวลาคุณจะสร้างไอ้ AI เนี่ยคุณต้องไปซื้อชิปคุณต้องไปซื้อชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์คุณต้องไปสร้าง Data Center คุณก็ทำให้เกิดเงินเฟ้อได้อีกฉะนั้นไอ้แรงเรื่องเงินเฟ้อมันก็จะมีค่อนข้างเยอะแล้วก็มีความเสี่ยงเลยว่าถ้าแรงขับเคลื่อน2อันไปด้วยกันเนี่ยดีไม่ดีเดี๋ยวถึงจุดนึงแบงค์ชาติต่างๆเนี่ยอาจจะต้องยอม ชิปต้องขึ้นดอกเบี้ยทั้งที่เศรษฐกิจเป็นขาลงได้ซ้ำนั่นคือความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลกเข้าไปในไตรมาสที่3ไตรมาสที่4ของปีนี้นะครับก็เล่าให้ฟังว่าไอ้ภาพใหญ่เนี่ยมันดูไม่ดีเลยมันดูเหมือนกับจะเป็น perfect storm ได้เลยในไตรมาส3ไตรมาส4แม้ว่าตัวเลข GDP ไตรมาส1เราจะดูดีมาก
1: เอฟเฟกต์อาจจะเห็นภาพในไตรมาส2หรือไตรมาส3ด้วยซ้ำเลยถ้าเกิด
0: ไตรมาส2ไตรมาส2อาจจะยังไม่เห็นดีแต่รับรองถ้ามีปัญหาต่อเนื่องไปไตรมาส3เนี่ยดูไม่ดีแน่ๆครับ
1: ครับก็ต้องดูความเคลื่อนไหวของสถานการณ์ต่อไปแต่ตอนนี้รู้สึกเบรนท์นี่จะทะลุ110เหรียญแล้วนะอาจารย์ผมเช็คเมื่อเช้า
0: ไม่ค่อย110เหรียญนี่ยัง
1: เบาไป
0: เบาไปฮะเบาไปการขาดแคลนน้ำมันแบบที่เกิดขึ้นอยู่ปัจจุบันเนี่ยนักวิเคราะห์เขาเรียกว่าควรจะไปเจอกันที่150ถึง200ตอนนี้มันไปไม่ถึงเพราะว่ามีการเอาสต็อกเก่ามาใช้ไงครับแล้วก่อนหน้านี้มีการสต็อกเอาไว้เยอะเพราะว่าก่อนหน้านี้โลกเนี่ยน้ำมันเหลือมันก็เลยมีบัฟเฟอร์เยอะไอ้บัฟเฟอร์ที่เยอะเนี่ยจะหมดภายในสักกลางเดือนปลายเดือนหน้าครับ
1: ครับผมก็เดี๋ยวจันหน้ามาดูสถานการณ์ความเคลื่อนไหวกันต่อไปวันนี้ขอบคุณมากครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับผมก็ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะครับคงจะมีสเตทเมนต์อะไรแถลงออกมาอีกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะเรื่องของ2เรื่องหลักๆกับสถานการณ์ยุติสงครามที่อิหร่านหรือเรื่องของการเปิดช่องแคบฮอร์มุสให้มีการเดินเรือได้ภายใต้กรอบที่ว่าต้องไม่มีการเก็บค่าผ่านทางนะครับผมอ่ะเชียวชั่นพลัสลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับพรุ่งนี้พบกันใหม่สวัสดีครับ
2: CEO Vision Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดยดร.สุภวุฒิสายเชื้อ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งรับประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ 4:00 น. ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: ขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้นะครับอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์เดี๋ยวคุณวิสุทธิ์ก็คงจะตามเข้ามาสมทบขณะที่คุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับยังติดภารกิจอยู่ต่างประเทศเข้าใจว่าเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะกลับมาทำหน้าที่ตามปกตินะฮะทุกครั้งนะครับจันนะครับก็ผมกับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับก็จนถึงวันศุกร์ยกเว้นนะครับวันอังคารและก็วันพฤหัสบดีนะที่คุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็จะเข้ามาทำหน้าที่นะครับโดยวันอังคารนั้นนะครับก็สลับกับผมส่วนวันพฤหัสบดีก็สลับกับคุณอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชนะครับข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับอยู่กับ3หนุ่ม3มุมนะฮะก็จริงๆเนี่ยคุณวิสุทธิ์ก็อยู่มาตั้งแต่ต้นแล้วคนนั้นเข้ามาเติมคนนี้เข้ามาเติมก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เข้าใจว่าจำไม่ได้แล้วน่าจะเกิน10ปีนะอาจจะมากกว่านั้นด้วยซ้ำไปเอาละครับท่านผู้ฟังครับข่าวเด่นประเด็นร้อนในวันนี้วันจันทร์เนี่ยน่าจะเป็นความต่อเนื่องจากในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งนะครับเป็นเสาร์อาทิตย์เป็นวันหยุดที่มีข่าวสารค่อนข้างนะฮะมากเลยทีเดียวอันเนื่องมาจากนะโศกนาฏกรรมเหตุเกิดกรณีรถไฟชนรถเมย์ขอสอมกนะครับก็นานทีปีหนนะข่าวแบบนี้นานๆจะมีสักครั้งหนึ่งนะครับอย่างมากอาจจะได้ยินข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของอุบัติเหตุรถไฟชนกับรถต่างๆยานพาหนะต่างๆในพื้นที่ต่างจังหวัดที่อาจจะยังมีจุดที่ไม่มีไม้กั้นบ้างไม่มีเจ้าหน้าที่บ้างเป็นจุดที่คนในท้องถิ่นนะครับที่คุ้นเคยเขาก็จะก็ใช้เป็นเส้นทางลัดหรือว่าเช่นเส้นทางในท้องถิ่นต่างหากอันนั้นก็เป็นปัญหาที่มักจะเกิดขึ้น อยู่บ่อยๆแต่ตอนหลังเข้าใจว่าทางการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับก็จะไปแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านั้นแล้วแต่กรณีที่เกิดขึ้นที่อโศกเพชรชลบุรีนะเมื่อวันเสาร์ประมาณบ่ายสามโมงเล็กน้อยนะครับก็เป็นอะไรที่เกิดขึ้นใจกลางกรุงเพราะฉะนั้นความต่อเนื่องที่มาจนถึงวันนี้ก็คือจะต้องนะครับค้นหาสาเหตุที่เกิดขึ้นนะครับว่าเกิดจากอะไรนะครับปัญหาตัวบุคคลปัญหาในเรื่องของการระบบควบคุมนะแต่ก็ปรากฏว่าเป็นลักษณะเฉพาะจริงๆของพื้นที่ตรงนั้นนะทุกอย่างเป็นปัญหาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวบุคคลนะที่เป็นพนักงานขับรถไฟพขร.นะครับหรือผู้ที่ให้สัญญาณธงนะครับณจุดตัดที่เกิดเหตุนะรวมถึงเรื่องระบบต่างๆแม้กระทั่งนะครับจุดตัดหน้าที่ตรงนั้นนะซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นปัญหามาไม่กี่วันแต่เป็นปัญหาอย่างนั้นมานานแล้วแต่เนื่องจากนะสามารถบริหารจัดการได้ไม่มีเหตุเหมือนอย่างวันเสาร์เกิดขึ้นก็เลยยังปล่อยผ่านไปแต่เข้าใจว่าครั้งนี้อย่างน้อยที่สุดนะฮะสาเหตุต่างๆก็คงจะต้องกลับมาทบทวนนะตกลงใครผมไม่ต้องถามหาว่าใครผิดบ้างซึ่งจริงๆก็ต้องถามหาอยู่ดีนั่นแหละแต่อีกด้านหนึ่งก็คงจะต้องอุดช่องโหว่ช่องว่างนะโลคอลโรสตรงนั้นนะครับกำแพงเพชร7เป็นส่วนหนึ่งของปัญหาอย่างที่ได้มีการพูดถึงกันณเวลานี้นะกี่มากน้อยหรือว่าที่ตัดกันไปตัดกันมาสัญญาณไฟก็ไม่มีรวมแล้วทั้งหมดนะเป็นปัญหาของระบบนะซึ่งบางคนก็เอาไปเชื่อมโยงกับเรื่องของประเด็นใหญ่นะฮะแม่ก็บังเอิญว่ามีกรณีของรถไฟชนรถเมย์ขอสมก.ก็เลยทำให้ประเด็นที่ทางกกร.นะครับภาคเอกชนเขาเปิดเผยเรื่องของ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันนะสินบนใต้โต๊ะเรียกรับเงินรับทองผลประโยชน์ทั้งหลายแหล่ตรงนั้นก็เลยกลายเป็นปัญหาใหญ่ที่นะถูกประเด็นเรื่องของรถไฟชนรถเมล์นะเบียดพื้นที่ข่าวไปบ้างแต่เอาเถอะเดี๋ยวก็คงจะต้องมาว่ากันเพราะทั้งสองเรื่องนี้น่าจะมาจากรากเหง้าปัญหาอันเดียวกันผมไม่ใช่สรุปเองนะแต่ผู้รู้สรุปว่าปัญหาเชิงระบบปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งหลายแหล่ก็จะต้องมาว่ากันซะเลยทีเดียวคุณวิสุทธ์เข้ามาแล้วนะครับสวัสดีครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณมนตรีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้ขออนุญาตมาวันจันทร์นะครับคุณอภิรักษ์จะมาวันพรุ่งนี้ก็สลับกันนิดหน่อยฮะเขาจะอยู่ต่างแดนนะคุณอภิรักษ์เดินทาง
2: ต่างแดนไป
3: แดนซากุระ
2: ซากุระบานหรือเปล่า
3: ซากุระบานนะ
2: เดี๋ยวคงจะเก็บมาฝากคุณวิสุทธ์กับผมคนละดอกนะฮะ
3: ขอเป็นช่อได้ไหมขอเป็นช่อได้ไหม
2: ช่อเลยใช่ไหมมันจะยังสดอยู่ไหมล่ะมันจะเฉาหรือเปล่าคุณวิสุทธ์ครับ
3: นะฮะก็วันนี้ก็แผ่นดินไหวนะคุณที่เกิดมายังไม่รู้เนาะ
2: ยังไม่พูดถึง
3: แผ่นดินไหวหลายคนถามว่ารับรู้ถึงอาการไหวไห
2: ม
3: ก็มีพรรคพวกเพื่อนฝูงหลายคนก็บอกว่ามึนหัวเล็กน้อยนะฮะก็รับรู้ได้ถึงอาการสั่นไหวอยู่บ้างโดยเฉพาะแถวอโศกแถวรัชดาเนี่ยแถวสีลมตอนเนี้ยนะก็รับรู้ได้ถึงแผ่นดินไหวนะฮะแต่เห็นว่าก็ไม่มีผลอะไรมากเท่านี้นะไม่มีความเสียหายไม่มีคนบาดเจ็บนะครับก็เดี๋ยวนี้ก็เป็นข่าวใกล้ตัวเพราะว่าแผ่นดินไหวก็สร้างความเสียหายมากมายโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดเวลาพูดถึงแผ่นดินไหวคิดถึงเนี่ยคุณมนตรี
2: ครับ
3: อีซากตึกของ
2: สตง.
3: สตง.เนี่ยนะ
2: ครับ
3: มันบาดลึกเหมือนที่คุณตีพูดแต่ว่าทุกเรื่องมันเกี่ยวพันกันหมดเรื่องการทุจริตเรื่องความไม่คอร์รัปชันเรื่องความไม่โปร่งใสนะเรื่องของผู้ตรวจสอบที่ไม่ยอมให้ถูกตรวจสอบทั้งหมดนี้เป็นบังบวนแล้วมันก็สร้างปัญหาต่อเนื่องและยาวนานมานะครับ
2: ครับก็เป็นปัญหาการจัดการปัญหาของระบบก็ทำไมอย่างนั้นเนี่ยเราก็ตอนแรกๆเนี่ยนะเราก็เอาหลักการที่เราเองก็รับรู้รับทราบว่าเส้นที่ตีอยู่บนผิวถนนเส้นจราจรจะต้องอยู่หลังเส้นนั้นอยู่แนวเส้นนี้นะครับก็คือนั่นคือหลักพื้นๆแต่บังเอิญว่าเส้นทั้งหลายแหล่ที่ถูกตีไว้บนพื้นผิวการจราจรนั้นเนี่ยเวลาเอามาใช้จริงๆเนี่ยยกตัวอย่างกรณีของจุดที่เกิดเหตุเนี่ยโอ้โหคุณวิสุทธ์นะมันใครที่ผ่านไปแถวนั้นที่มีประสบการณ์ยิ่งจะต้องผ่านทุกวันผมนานๆครั้งจะผ่านนะฮะก็จะได้รับรู้ถึงการใช้ชีวิตจริงนะไม่ได้หมายถึงว่าจะยุยงส่งเสริมให้ไม่รบกฎจราจรนะครับเมื่อข้างหน้ามันเป็นไฟแดงนะอยู่แยกเพชรบุรีที่ตัดกับอโศกนะครับซึ่งมันก็ไม่กี่ก้าวเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามีสัญญาณไฟปุ๊บนะก็จะต้องเคลื่อนตัวถ้าไม่เคลื่อนตัวรถที่มาจากอีกด้านหนึ่งนั่นก็คือกำแพงเพชร7นะก็รอเสียบอยู่แล้วเอาเป็นว่าถ้าช้าก็จะทำให้เสียจังหวะก็จะต้องจี้ติดไปอันนี้คือสภาพของคนที่ผ่านจุดนั้นก็ทำไมอย่างนั้นเนี่ยข้างหลังก็ไม่ได้ไปหรือไม่ก็มันไม่ทันไฟเขียวไฟแดงตรงนั้นอันนี้ก็คือจุดอันหนึ่งที่มันเป็นจุดตัดที่มันมีทั้งรถไฟแล้วก็มีทั้งถนนมีทั้งแยกแล้วก็ไฟจราจรเนี่ยมีตอนหลังเขาเริ่มใช้คำว่า plusไฟแดง plus แดงแล้วแล้วก็ยังมีแดงมาอีกก็เลยกลายเป็นปัญหาว่าไอ้ที่จะมาต้องจอดอยู่หลังเส้นเหลืองนั้นเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทำได้เพราะไม่รู้ว่ารถไฟจะมาตอนไหนนะถ้าข้างหน้าไปข้างหลังก็ต้องขยับทีนี้เดี๋ยวจะเพื่อให้ความเป็นธรรมเนี่ยหนึ่งก็ต้องเคารพกฎจราจรเส้นอะไรทั้งหลายแหละนะแต่ถ้ารู้ป้องป้องป้องป้องเนี่ยผมพูดหลายที่แล้วนะคือถ้ารู้แล้วยังฝ่าฝืนอันนั้นอ่ะถือว่าเป็นปัญหาเมื่อกี้ที่เราเห็นในภาพขนาดไม่กั้นลงแล้วเนี่ยก็ยังจะฝ่าไปอีกไอ้เนี่ยเป็นปัญหาเรื่องของการไม่เคารพกฎจราจรเพราะฉะนั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนั้นเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นมากกว่าคำว่าลักษณะที่เป็นจุดเสี่ยงในความหมายของจุดตัดทั้งหลายแหละครับที่สุดครับ
3: ครับจริงๆ เรื่องสาเหตุอะไรจริงๆก็เดี๋ยวพอรู้คร่าวๆจะต้องรอการสรุปนะแต่ว่าที่เห็นแน่ๆเนี่ยคุณมนตรีครับเราก็ไม่ใช่ว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บนะไอ้จุดที่คุณมนตรีเล่าเนี่ยนะ ผมก็ไปดูคลิปเก่าๆก็เกิดสภาพนี้แหละก็คือมันตัดกันวุ่นวายหมดไอ้คนที่เคารพกฎจราจรแล้ว
2: เคารพไม่ได้ไปอะครับ
3: เหมือนไม่ใช่ไปแต่ข้างหลังบีบแต่ไล่อะนี่คือข้อความเป็นจริงเนาะ
2: ครับ
3: กับสภาพในพื้นที่ที่แบบว่าให้มันเกิดจุดตัดเกิดจุดอัดแน่นเนี่ยนะคือก็คิดว่าเรื่องนี้มันก็เกิดขึ้นนานยังเคยชินหรือเปล่าความจริงถ้าอย่างเนี้ยทั้งการรถไฟทั้งกทม.อะไรเงี้ยเขาไม่เห็นหรือยังไงหรือเห็นแล้วชินแล้วไม่ได้แก
2: ้ครับ
3: ก็พอเกิดเหตุใหญ่ก็ไม่ใช่ว่าเหตุใหญ่มาพูดทีนะคือมันก็ต้องแก้ไขอ่ะผมว่ามีหลายจุดที่เห็นแล้วชินหรือเห็นแล้วเฉยๆแล้วพอไม่ได้แก้ก็ได้เกิดเหตุอย่างนี้เกิดขึ้นแล้วก็ไปบ่อยครั้งนะบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นนะครับ
2: เรามักจะใช้คำว่าบทเรียนอันนี้ก็จะเป็นบทเรียนราคาแพงอย่างมาก
3: มันมีเรื่องบทเรียนและมีเรื่องถอดบทเรียน
2: แล้วก็
3: มันไม่ค่อยมีเรื่องปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทเรียนนี่ไม่ค่อยมี
2: ถูกต้องแต่เที่ยวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆฝ่ายเนี่ยได้เห็นปัญหาร่วมกันแล้วไม่ใช่เฉพาะปัญหาพขรที่ย่อหย่อนไม่ปฏิบัติตัวให้เป็นพนักงานที่ดีมีอย่างที่ไหนนะฮะก็เอาละก็ต้องไล่เรียงไปจนถึงหัวหน้างานก็หลายคนก็เราเคยเห็นพนักงานขับรถไฟเขาก็จะมาในชุดฟอร์มอะไรของเขาใช่ไหมครับคุณสุ
3: ร
2: ัมนั้นได้เห็นจุดหนึ่งแล้วว่าก็จะขับรถสินค้าแล้วอนุโลมอลุ่มอร่วยกันหรือยังไงจะแต่งชุดอะไรยังไงก็ได้ก็ไม่ว่ากันแต่ถัดมาปรากฏว่าพบสารเสพติดโอ้โหนี่เป็นเรื่องนะครับ
3: ครับ
2: แล้วไปย้อนดูอ้าวยังไม่ได้รับใบอนุญาตให้ทำหน้าที่เป็นพขร. อันนั้นอาจจะเป็นรอยต่
3: อ
2: ระหว่างกฎหมายเก่ากฎหมายใหม่ก็ว่ากันไปล่าสุดเนี่ยในช่วงบ่ายที่ผ่านมาไม่แน่ใจว่าคลิปที่เขาไปเจอเดี๋ยวต้องตรวจสอบดูอีกทีว่าเอ๊ะตกลงอยู่ไม่อยู่นะแล้วไปอยู่ตรงไหนเพราะในคลิปนั้นดูเหมือนไม่ปรากฏตัวอันนั้นน่ะเป็นปัญหาในส่วนของพนักงานขับรถไฟขบวนสินค้าถัดมาเป็นเรื่องของพนักงานที่ทำหน้าที่ให้สัญญาณตีธงนะฮะคนเขาก็ดูคลิปแล้วดูคลิปอีกนะฮะเอ๊ะมันแข็งขันมากน้อยขนาดไหนในการที่จะทำหน้าที่พร้อมไม่พร้อมกับสภาพอะไรทั้งหลายแหละทีนี้ไปถึงระบบถ้าเกิดว่านะมันให้สัญญาณตีธงแล้วไม่หยุดนะหรือก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องส่งสัญญาณไปก่อนไหมเพราะรู้อยู่แล้วว่าไม้กั้นยังลงไม่ได้แล้วก็รถยังจอดขวางรางรถไฟอยู่ก็ไม่แน่ใจว่าได้มีการสื่อสารผ่านระบบอื่นเพื่อที่จะให้ปคร.นั้นอย่าเพิ่งมาเพราะในความเข้าใจของเราท่านทั่วไปที่เคยอยู่บนรางรถไฟเนี่ยเราก็ได้เห็นการปฏิบัติในแต่ละแยกนะแต่ก่อนผมผ่านบ่อยๆแยกยมราชแยกสวนีแยกอะไรแถวใกล้ๆกระทรวงการต่างประเทศ
3: ครับ
2: คือแม้จะป้องป้องป้องป้องป้องแล้วแต่ไม้กั้นยังไม่ลงเนี่ยก็รถไฟก็จะต้องหยุดเพื่อที่จะให้เคลียร์ทางให้เรียบร้อยก่อนแล้วถึงจะเดินหน้านะรถไฟต่อแต่ทีนี้ปรากฏว่าทุกคนที่คิดเหมือนกันว่าเดี๋ยวรถไฟก็ต้องหยุดรอ
3: ต้องหยุดให
2: ้ไม่หยุดสิครับทีนี้พอไม่หยุดก็โอ้โหนี่คือสิ่งที่จะบอกว่าบ่นเลยนะฮะมันเป็นปัญหาที่คงจะไม่ควรให้เกิดขึ้นซ้ำๆอีกครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับส่วนความคืบหน้าล่าสุดอย่างที่คุณติราฟังคือพบสารเสพติดในตัวพนักงานขับรถไฟนะครับ
2: ครับ
3: ก็จะเจอกันโดนคดีไปแล้วข่าวที่ไม่ยืนยันแต่เห็นว่าอันนี้ยังไม่ยืนยันแต่ว่าก็มีข่าวว่ามีคลิปว่าตอนไม่มีคนขับรถไฟไม่อยู่ที่
2: นั่นไงผมถึงบอกว่าไม่อยู่แล้วไปอยู่ตรงไหนอ่ะคุณวิสุทธ
3: ิ์เออนั่นสิน
2: ะ
3: ผมก็เลยเอ๊ะมันก็เดี๋ยวต้องดูข้อเท็จจริงนะไม่อยู่นี่เรื่องใหญ่นะมีใครช่วยขับอยู่หรือเปล่า
2: ครับ
3: กับส่วนเจ้าที่คุมไม้กั้นก็เจอข้อหานะฮะทำคนบาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตนะครับส่วนพนักงานขับรถเมย์ก็ถูกไฟคลอกนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีคนเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับส่วนนายกรัฐมนตรีก็แน่นอนก็ไปเยี่ยมเนาะแล้วก็นายกพูดว่าอย่างนี้อยากจะขีดเส้นใต้ไว้นะครับก็บอกว่าในอนาคตวงเล็บเองนะน่าจะระยะใกล้นะอาจไม่ใช่ต้องนะอาจพิจารณาเปลี่ยนเส้นทางหรือขุดอุโมงค์เพื่อความปลอดภัย 100% นะ ข้าใจว่านี่เป็นเรื่องใหญ่เนาะ
2: ครับ
3: เป็นเส้นทางอุโมงค์แต่ว่าก็เป็นช่องทางหนึ่งอ่ะแต่ว่าในอนาคตไม่อยากให้เป็นเราไกลท่านนายกนะฮะแล้วก็จะไม่พึ่งดุลพินิจของนายสถานีหรือผู้ให้สัญญาณเพียงอย่างเดียวนะฮะลดความผิดพลาดจากความเสี่ยงของมนุษย์ก็เอาละเป็นหนึ่งจุดที่นายกรัฐมนตรีเห็นนะครับแต่ว่าอันนี้จะไปเป็นคนวิตกจริตหรือเปล่ามนุษย์ล่ะคือหลายงานเวลาผู้ข้าราชการนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีอธิบดีอะไรไปในพื้นที่แล้วก็มอบหมายนโยบายสั่งการน่ะก็เงียบไปอาจจะเงียบเพราะว่าทำไม่ได้ไม่ได้ทำหรือสิ่งที่นายกพูดบางทีมันก็ทำไม่ได้จริงนะในแง่ระบบระเบียบนะมันก็ต้องทำอะไรมากกว่าคิดแล้วก็สั่งแล้วก็ต้องผมว่าต้องสับสนด้วยนะฮะ
2: เขาบอกว่าตรงจุดนั้นคุณวิสุทธ์ขออภัยฟังนักวิชาการซึ่งก็เอาโจทย์ของนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปตีโจทย
3: ์
2: ว่าจะสร้างอุโมงค์เขาก็หลับตานึกภาพว่าจะให้เป็นอุโมงค์แบบไหนจะให้รถลอดอุโมงค์แล้วรถไฟอยู่ที่เดิมหรือจะให้รถไฟมุดอุโมงค์ไปแล้วรถยังอยู่ข้างบนนะฮะแต่คนเขาก็มองว่าคำว่าอุโมงค์นั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นอุโมงค์ให้รถรอดพออุโมงค์ให้รถรอดเนี่ยเขาก็หลับตานึกภาพนี้นักวิชานักวิศวกรทั้งหลายแหละโอ้โหถ้าจะเอาจากแยกพระราม9อ่ะนะเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปทางอโศกเนี่ยมันความสโลปความอะไรของมันน่าจะไม่ได้เพราะไปโผล่ตรงติดคลองแสนแสบพอดีเลย
3: ครับ
2: มันจะต้องไปไกลกว่านั้นครั้นจะขุดลึกลงไปใต้คลองแสนแสบก็บอกว่าโอ้โหมันก็จะไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีข้อเสนอบางอันว่าก็คงจะต้องใช้วิธีนะอาจจะให้ต้องรถไฟทำเป็นคูเป็นอะไรลงไปซึ่งอันนั้นก็เป็นปัญหาระยะยาวที่จะต้องลงทุนแต่เฉพาะหน้านะจุดตัดตรงนั้นเนี่ยที่รถมาจากกำแพงเพชร7เขาบอกว่ามันเป็นปัญหาสำคัญที่จะทำให้การจราจรณจุดนั้นเนี่ยมันก็เลยต้องตัดกันไปตัดกันมาเราจะเห็นภาพอีกด้านหนึ่งเห็นไหมครับว่าพอมีรถเมย์ขอสมกมาขวางเอาไว้เนี่ยเหมือนกับเป็นจุดนะไม่ให้อีกฝั่งมันขยับอีกฝั่งก็เลยมากันใหญ่เลยมากันใหญ่เสร็จปุ๊บพอรถไฟชนตูมเนี่ยกวาดไปหมดเลยแล้วก็เห็นภาพอีกด้านหนึ่งเพราะนั้นเริ่มต้นคงจะต้องจัดระเบียบการจราจรนะถ้าปิดบางคนบอกปิดไปเลยเพราะว่าดูเหมือนเป็นปัญหานะไอ้กำแพงเพชร7แต่ถ้าไม่ปิดก็จะต้องกำหนดว่าจะต้องเลี้ยวได้กี่เลนกี่ช่องหรือมีสัญญาณไฟเพิ่มเข้ามาในจุดนั้นนี่แหละคือปัญหาเร่งด่วนน่าจะจัดการตรงนี้ก่อนอย่างอื่นเลยครับคุณวิสุทธ์ครับ
3: ครับมาดูเรื่องที่ด่วนเปล่าไม่รู้นะคุณมนตรี
2: ครับ
3: เรื่องกู้เงิน400,000น่ะล้านรัฐบาลบอก
2: รับไปแล้วครับ
3: ครับรัฐบาลบอกด่วนฝ่ายค้านบอกไม่ด่วนประชาชนบางกลุ่มลงทุนผมด้วยบอกว่าไอ้200,000
2: ด่วนไหมคุณวิสุทธ์ด่วนไหม
3: ไม่ด่วนอ่ะ200,000,000น่ะที่พัฒนาระบบไฟฟ้าต่างๆนะพลังงานเนี่ยผมไม่คิดว่ามันด่วนจะต้องมาคือเห็นว่าต้องทำแต่ไม่เห็นว่าด่วนต้องมานั่งแบบยัดอยู่ในแผนกู้เงิน200,000,000ด้วยนะ
2: คร
3: ับ แต่ว่าศาลรัฐธรรมนูญก็วันนี้รับคำร้องนะครับของทางฝ่ายค้านแล้วนะครับก็คือยื่นโดยพรรคประชาชนกับประชาธิปัตย์นะ
2: ครับ
3: ศาลรับไว้พิจารณาแล้วก็ให้ครม.ชี้แจงภายใน7 วันนะอันนี้ก็เป็นไปตามคาดคิดนะแต่ว่าหลังคำชี้แจงแล้วศาลท่านจะมีคำพิจารณาว่ายังไงแล้วไม่เกิน60 วันใช่ไหมคุณมนตรีนะฮะ
2: ครับ
3: ก็นี่เป็นเหตุที่ก็ถือว่าเป็นตามขั้นตอนของกระบวนการนะฮะก็เอาเป็นว่าสารับไปแล้วแต่ว่าฟังจากรัฐบาลแล้วเรื่องของการขับเคลื่อนการเดินหน้าต่อไปเรื่องของการเยียวยาและใช้ว่ากระตุ้นเศรษฐกิจ200,000,000แรกก็คงไม่รอช้านะคงจะก็ว่าไปตามที่รัฐบาลวางไว้ถ้าไม่มีอะไรผิดแผนรัฐบาลก็จะเริ่มลงทะเบียนที่25ใช่ไหมคุณมนตรี
2: ลงทะเบียน25แล้วก็ใช้วันที่1 มิถุนายน
3: เงินก็จะไหลเข้าไปสู่โทรศัพท์ท่านนะฮะแล้วก็ หลายไปอยู่กระเป๋าตังค์ท่านหรือไปอยู่ในร้านค้าที่ท่านช็อปอ่ะนั่นคือสองแสนแรกสองแสนหลังก็เดี๋ยวก็ต้องลุ้นต่อว่าศาลจะวินิจฉัยว่าอย่างไรนะ
2: ไม่แน่ใจว่าสองแสนแรกนะครับถ้าจะให้ได้มาเลยเนี่ยมันก็ต้องกู้ต้องกู้โดยที่ด้านหนึ่งก็ให้ศาลท่านรับเรื่องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาแล้วก็มีกรอบเวลา60วันนะตรงนั้นเอาไว้แต่ระหว่างนี้เมื่อรัฐบาลมั่นอกมั่นใจยืนยันว่าสามารถทำได้แล้วก็จะทำควบคู่กันไปนะครับก็อยู่ที่รัฐบาลแต่ถ้าไม่กู้ก็ไม่แน่ใจว่าจะเอาเงินมาจากไหนที่จะนำมาใช้ในวันที่1มิถุนายนนะเพราะเงินที่จะเอามาจากพรบ.โอนงบประมาณปี69นั้นเนี่ยก็ยังไม่ได้เสนอเข้าสู่สภายกเว้นมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งก็น่าจะประมาณสัก 20,000 ล้านก็คงจะไม่เพียงพอ 20,000 ล้านก็คืองบกลางที่กันเอาไว้ใช้จ่ายในยามจำเป็นต่างๆซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอพูดถึงคำว่างบกลางเนี่ยคนก็ตำหนิกันมากมายแต่รัฐบาลก็ได้มาชี้แจงไปแล้วไม่ใช่คือเอามาใช้จ่ายซื้อลิขสิทธิ์ฟุตบอลโลก 1,300 ล้านบาทนะจนกระทั่งต้องออกมาอธิบายไม่ใช่ไม่ใช่เป็นการรับทราบนะฮะมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปเป็นตัวประสานเพื่อที่จะให้มีการถ่ายทอดส่วนเงินทองนั้นเนี่ยไม่ใช่เอาไปจากงบกลางนั่นแหละคือเกือบเป็นเรื่องเป็นราวครับคุณที่สุดครับ
3: ก็โอ้โหถ้าขืนเอางบกลางไปแล้วป่านี้ผมว่ารัฐบาลคงอยู่ไม่ได้แล้วนะถ้าตกลงจะได้ดูฟุตบอลไหมเนี่ยกสช.ว่ายังไง
2: เห็นบอกว่าได้ดู
3: แล้วช่องเสร็จว่ายังไงเออไม่รู้ความคืบหน้าตอนแรกเพราะว่ามอบหมายให้ช่อง11ดูแลเขาจะว่าทำแผนประสานงานเลยนะแล้วก็คงจะคุยกับทางกสทช.ว่าเออก็หมอครับหมอก็เ
2: จ็บต้องรีบครับ
3: ครับ
2: ตอนนี้หลวมไม่ได
3: ้คราวที่แล้วหมอให้มา600ใช่ไหมตอนนี้หมอจะต้องให้เยอะหน่อยไงนะผมว่าหมอก็คงอยากให้ใจก็หันซ้ายแลขวาเพราะหมอตอนนี้มรสุมเยอะเอาจริงๆก็ไม่รู้เป็นไงนะว่าก็คือไม่รู้จะคืบไม่คืบแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าคนไทยต้องได้ดูฟรีด้วยนะแต่สำคัญนะฮะสำคัญก็คืออย่าไปหยิบเงินของภาษีประชาชนมาดูนะคนเล่น
2: งานแค่ครั้งเก่าก็ยังเคลียร์กันไม่จบนะครับว่า
3: โอ้ยังเป็น
2: เขาหลุดอำนาจไม่มีอำนาจ
3: แล้วฟ้องร้องกันในกสทช.ด้วยเรื่องนี้นะ
2: คุณที่สุดเราพักกันก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าจะชวนคุยต่อเกี่ยวกับเรื่องใหญ่อีกเรื่องหนึ่งและพอดีมีเรื่องที่ใหญ่กว่าและปัจจุบันทันด่วนมันก็เลยทำให้เรื่องของกกร.ไงมันเป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่ภาคเอกชนเขาบอกว่าเขาไม่ทนแล้วเพราะมันเป็นปัญหาลูกโซ่ที่จะทำให้การลงทุนเรื่องของภาคธุรกิจเขาเดินต่อไม่ได้อะนะตรงนั้นก็ต้องมีใต้โต๊ะตรงนี้ก็ต้องมีหยอดน้ำมันตรงนั้นก็ขยับช้าตรงนี้อะไรก็ดูเหมือนจะติดขัดไปหมดก็เลยกลายเป็นที่มาของซีโร่คอร์รัปชันกกร.และเพื่อนไม่ทนนะฮะแต่พอเปิดตัวออกมาเสร็จปุ๊บดูเหมือนจะมันจะติดขัดๆยังไงเพราะจะมีการฟ้องร้องมีการบอกขีดเส้นกี่วันถ้าไม่มีหลักฐานต้องมาขอโทษมันก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวและยิ่งท่านนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์แบบรวมๆนะครับว่าก็ถ้ากล้าที่จะกล่าวหาเขาก็ต้องมีข้อมูลและเขาก็มีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกลับมันก็เลยกลายเป็นพันกันไปหมดแม้กระทั่งผลสำรวจที่นายกบอกว่าบางทีก็ไปถามว่าคิดว่ามีไหมมีก็ติ๊กช่องที่มีมันก็เลยเป็นความรู้สึกอันนี้มันก็เลยทำให้ถูกตั้งคำถามจากภาคหลายๆภาคส่วนแล้วว่าจะปราบโกงแล้วภาคเอกชนเขาก็มีข้อมูลแต่ดูเหมือนการตอบรับจากภาครัฐนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะติดขัดๆคุณที่สุดฮะ
3: เป็นแนวแบบนู้นนะคือเรื่องคอร์รัปชันเนี่ยถ้าเอาถามความรู้และความรู้สึกคนส่วนใหญ่บอกว่ามีนะ
2: ครับ
3: แต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเห็นรัฐมนตรีบอกว่าโอเคก็เดี๋ยวจะไปแก้ไขเดี๋ยวไปตรวจสอบเดี๋ยวจะเร่งรัดนะแต่ว่าตอนหลังเป็นแนวแบบนู้นเราแบบเฮ้ยถ้าไม่แน่จริงไม่มีข้อมูลอ่ะฟ้องกลับนะคิดถึงตอนกกต.เลยอ่ะกกต.นี่ไอ้คนที่มาเคลื่อนเนี่ยนะโดนเป็นคดีกันโอ้โหฟ้องกลับนะ เลยไม่รู้ว่าอันนี้เป็นแนวใหม่ป่ะของ
2: เดี๋ยวพักกันก่อนคุณสุช่วงหน้ากลับมาว่ากันครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ครับผมสุขปันพัดเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
4: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
5: ทุกเวลาไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีสีสิงกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดเด็ดทุกรายการที่Thinking Radio ครับ
4: Mcot Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcot Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcot ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcot ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcot Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
7: ๆอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: กลับมาว่ากันต่อนะครับกับข่าวเด่นประเด็นร้อนอยู่กับคุณวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์และก็ผมมนตรีจอมพันธ์คุณวิสุทธิ์เราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเข้าใจว่าน่าจะถูกมัดรวมกันกับประเด็นที่ทางรัฐบาลคือนายกรัฐมนตรีเปิดทำเนียบรัฐบาลวาระผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังคือในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาประมาณสัก2ชั่วโมงเสร็จรับฟังข้อเสนอต่างๆคุณวิสุทธิ์ยังปิดไมโครโฟนอยู่นะเสร็จสับแล้วเนี่ยก็ ดูจากการแถลงของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณรัชดาธนาดิเรกก็บอกว่าจะมีการรวบรวมนะข้อเสนอต่างๆซึ่งดูเป็นหัวข้อไม่ต่ำกว่า5หัวข้อด้วยกันก็จะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อกำหนดเป็นแผนปฏิบัติการหรือ Action Plan เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยและก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนซึ่งเข้าใจว่าประเด็นข้อเสนอของกกร.แม้จะมีมุมมองที่ยังแตกต่างกันอยู่แต่ผมเอาเป็นว่าผมเชื่อเป็นการส่วนตัวก็แล้วกันมันน่าจะถูกนำไปนำมัดรวมไว้กับข้อที่3ข้อที่3ก็คือข้อเสนอการปรับปรุงกฎระเบียบและเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐจะช่วยเสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนดึงดูดเงินลงทุนใหม่เข้าสู่ประเทศอันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสของประชาชนในระยะยาวก็คือเรื่องของการปรับปรุงกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะเพิ่มความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐเพราะฉะนั้นข้อเสนอต่างๆของกกร.ในวันนั้นนะครับที่ได้ยื่นผ่านท่านรองนายกปกรณ์นินทร์ประพันธ์ไปเนี่ยก็น่าจะเอาเข้าครม.ไปพร้อมๆกันด้วยเพราะเขาเองอยากจะให้มีการกำหนดเป็นวาระแห่งชาติในการที่จะจัดการกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจังเสีย

0: หากเรากล้าที่จะบอกว่าคุณทำผิดคุณโกงคุณทำไม่ดีเราก็ต้องพร้อมที่จะถูกฟ้องกลับตรงเนี้ยคุณธีรชัยก็บอกว่าเป็นการสัมภาษณ์ที่มันทำให้จะบอกว่าส่งสัญญาณหรืออะไรยังไงเนี่ยคือความเชื่อมั่นนะฮะต่อข้อเสนอต่างๆนั้นเนี่ยมันดูเหมือนจะยังไม่ถึงขั้นกับรับมาแล้วก็จะนำไปพิจารณาเอาไปตรวจสอบเพื่อที่จะจัดการชำระสาสางปัญหาต่างๆที่มีอยู่ไปดูอีกสักประโยคนะที่คุณธีรชัยภูนาถนรานุบาลยกมาเนี่ยเป็นคำสัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีที่อยู่ช่วงหนึ่งบอกว่าถามการสำรวจเนี่ยส่วนหนึ่งก็มาจากสำรวจความรู้สึกถามมีการโกงไหมถ้ามีก็ติ๊กถูกอย่างนั้นจะนำไปวัดว่าเป็นเรื่องที่จะต้องดำเนินคดีมันไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของความรู้สึกซึ่งอย่างที่บอกเป็นตราบาปที่พวกผมก็ต้องมาแก้เป็นตราบาปที่ถูกประทับมาตั้งแต่ในอดีตก็ต้องถือว่าเป็นเวรกรรมของรัฐบาลชุดนี้ของผู้บริหารในชุดปัจจุบันที่จะต้องไปแก้ตราบาปแต่ไม่ใช่ไปเสริมตราบาปไปย้ำเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านย้ำถึงคำว่าตราบาป อยู่หลายคำในระหว่างประโยคใหญ่ที่ว่าเพราะฉะนั้นโดยรวมทั้งหมดตรงนี้ก็เลยถูกมองว่านะครับสิ่งที่ภาคเอกชนนำเสนอออกมานั้นเนี่ยการตื่นตัวในการที่จะรับฟังหรือนำไปสู่การคลี่คลายปัญหาที่เขาสะท้อนมานั้นเนี่ยมันยังดูเหมือนยังมีติดขัดๆอยู่คุณที่สุดครับ
1: ครับจริงๆผมคิดว่าคนหลายคนอาจจะคิดว่าเวลาถ้าเกิดใครแจ้งเบาะแสเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันมีหลักฐานเนี่ยนะมันควรจะได้รับการปกป้องแล้วก็เชิดชูมันจะเป็นฮีโร่เลยซ้ำไปหรือเปล่าแต่ว่านี่ปรากฏว่าอาจจะต้องกลายเป็นผู้ต้องหา
0: ครับ
1: นะฮะคือนี่มันทำให้คนรู้ฟอร์แล้วคุณติ
0: ครับ
1: ทีนี้วันนี้มีการประชุมครม.เงาของพรรคประชาชนคุณเพียงพนอบุญกลับนี่ถือว่านักบริหารมืออาชีพก็เป็นหนึ่งในทีมงานของพรรคประชาชนหน้าปฏิรูปรัฐนะสไลด์ฝั่งนี้ครับว่าผลการสำรวจของคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกรเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: มันเป็นชีวิตจริงของ SME คือที่ไปสำรวจเป็นนะครับสำรวจ401คนไม่รวมโครงการขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าจำนวน401คนเนี่ยกลุ่มเป้าหมายที่ไปสำรวจนะครับ 70% เป็นผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อหรือฝ่ายกฎหมายของ SME
0: ครับ
1: ที่มีการจ้างงานไม่เกิน200คนพูดอย่างนี้เพื่ออะไรฮะคุณเพียงพนอจะบอกว่านี่ไงขนาดรายย่อยเนี่ยต้องแบกรับอัตราจ่ายสินบนโตเร็วกว่าเศรษฐกิจไทยแล้วนี่ยังไม่รวมโครงการขนาดใหญ่ที่ไม่ได้สำรวจนะที่เฉพาะขนาดเล็กนะแล้วกำลังจะบอกว่าคนที่ตอบสารเป็นคนที่อยู่ที่โดยตรงทั้งฝ่ายกฎหมายทั้งฝ่ายจ่ายต้นแต่ซื้อเนี่ยนะครับก็เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมสินบนนะผมขออนุญาตดูเป็นข้อเสนอผมคิดว่าก็น่าสนใจรูปธรรมนะครับเช่นยกเลิกกฎหมายที่ล้าสมัยลดใบอนุญาตที่ไม่จำเป็นลดการใช้ดุลพินิจนี่ก็จริงเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจไอ้ดุลพินิจเนี่ยน่ากลัวนะก็เลยก็มีตัวเลขนะบอกว่าถ้าเกิดว่ามีการปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตก่อสร้างอย่างเดียวเนี่ยนะครับลดต้นทุนผู้ประกอบการได้ถึง 1,200 ล้านบาทต่อปีในกรุงเทพนะแล้วก็เป็นเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างอันนี้ก็มีรายละเอียดเพิ่มเติมก็ต้องแก้ไขที่สำคัญผมเชียร์เรื่องนี้นะฮะออกกฎหมายคุ้มครองเบาะคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสครับ
0: อ
1: ันนี้ไม่ได้พูดลอยๆนะพี่กนอบอกว่าอันนี้เป็นมาตรฐานของ OECD OECD คือใคร OECD คือองค์กรเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาร่วมกว่า38ประเทศนะฮะก็คือเป็นองค์กรที่ดูเรื่องมาตรฐานสากลเรื่องการเก็บภาษีการต่อต้านการสินบนอะไรเงี้ยนะฮะก็เป็นองค์กรเขาอยู่แล้วก็ไทยเป็นสมาชิกด้วย

0: แต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่กล้าให้ข้อมูลทุจริตเพราะว่ามันไม่มีกลไกคุ้มครองไง
1: ครับ
0: บางคนก็เกิดอาการหวาดกลัวแล้วอย่างที่บอกถ้าเกิดว่าบางคนอาจจะอย่างผมก็ได้ผมรู้ข้อทุจริตข้อมูลผมไม่ชัดแต่รู้มีเบาะแสพอประมาณเนี่ยถ้าแจ้งมาแล้วผมโดนฟ้องกลับผมก็ไม่กล้าแจ้งอ่ะอันนี้ก็สำคัญนะเรื่องของการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างอธิโยจังด้วยนะครับ
1: ครับผมขโมยบรรทัดสุดท้ายของคุณธีรชัยภูวนาถนรานุบาลอยู่ในวงเล็บ6นะวงเล็บเป็นข้อที่6ว่านายกรัฐมนตรีต้องแสดงท่าทีรังเกียจคอร์รัปชันให้จริงจังมากกว่านี้ให้น่าเชื่อถือมากกว่านี้ก็ถือว่าเป็นภาพสะท้อนและวันนี้พอมีการตอบโต้นะครับและผมเห็นอาจารย์ธนวัฒน์ผลวิชัยเนี่ยในฐานะที่ท่านเองก็เป็นฝ่ายวิชาการของกกร.เนี่ยอาจารย์ก็พยายามที่จะออกมาชี้แจงว่าการสำรวจนั้นยึดหลักสากลอย่างไรยึดตามหลักของธนาคารโลก OECD ที่คุณวิสุทธ์พูดถึงเมื่อสักครู่แล้วก็หน่วยงานที่ร่วมทำนั้นเนี่ยมีทั้ง TDRI มีทั้งไม่รู้ปปช.ปปท.เอาเป็นว่านำมาอ้างว่าเป็นการทำโดยอิงกับหลักสากลแล้วก็เป็นแม้กระทั่งแนวเกี่ยวกับเรื่องคำถามอะไรทั้งหลายแหล่นี่ก็คือมันมีที่มาที่ไปและเป็นกติกาสากลที่เขายอมรับกันเพราะฉะนั้นเมื่อมีประเด็นตอบโต้มีประเด็นที่ถูกไม่ใช่เป็นการท้าทายเป็นการโต้กลับจากภาคราชการที่จะต้องให้เอาข้อมูลมาแสดง3วัน7วันถ้าไม่มีก็จะต้องแถลงขอโทษเนี่ยวันนี้เข้าวันที่3แล้วนะเดี๋ยวอีก4วันไม่รู้ว่าทางกรมควบคุมมลพิษนั้นเนี่ยจะต้องปฏิบัติการฟ้องร้องดำเนินการกับกกร.อย่างไรหรือเปล่าจริงๆถ้าไปดูในไส้ในจริงๆนะคุณวิสุทธ์นะ
0: ครับ
1: ตัวเลขที่ต้องมีการขานชื่อกรมควบคุมมลพิษขึ้นมาเป็นลำดับแรกนั้นเนี่ยเขาวัดจากตัวเลขนะฮะมันมีตัวเลขที่สูงกว่าหน่วยงานอื
0: ่
1: นๆแต่ถ้าไปย้อนดูข้อมูลอีกด้านหนึ่งนั้นเนี่ยนะหน่วยงานที่อยู่ในลำดับแรกนะกลับกลายเป็นเรื่องของตำรวจได้ซ้ำไป
0: แต่ถ้าหน่วยงานเป็นตำรวจถ้าเป็นตัวเลข
1: อาจจะไม่มีตัวเลขที
0: ่ควบคุม
1: เฉลี่ยแล้วมันสูงนะ
0: ครับ
1: เพราะนั้นวันนี้ผมเห็นอีกอันหนึ่งที่เขามีการประชุมกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือแม่เขาตั้งกลุ่มกันทำงานภายใต้แนวคิดทนไม่ไหวแล้วโว้ยคือวันก่อนเนี่ยของซีโร่คอร์รัปชันของกกร.เนี่ยและเพื่อนไม่ทนเนี่ย
0: แต่วันนี
1: ้นะกลายเป็นขับเคลื่อนเพื่อที่จะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องนี้ต่อนะเป็นอีกภาคหนึ่งของภาคประชาชนทนไม่ไหวแล้วเว้ยประกอบไปด้วยมูลนิธิองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือ ACT
0: ครับ
1: โดยดร.มานะนิมิตมงคลดร.มานะก็เป็นประธานนะฮะมูลนิธิต่อต้านการทุจริตโดยศาสตราจารย์พิเศษวิชามหาคุณอาจารย์วิชาก็เป็นประธานมูลนิธินี
0: ้และปปช.เก่า
1: ปปช.เก่านะชื่อชั้นก็เป็นที่ประจักษ
0: ์ชั้นอ๋องชั้นอ๋อง
1: อีกมูลนิธิคือมูลนิธิส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตนะมีพลอากาศเอกวีรวิทย์คงศักดิ์เป็นประธานทั้ง3มูลนิธินี้นะฮะรวมทั้งผู้แทนได้ประชุมหารือกันเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาผมเห็นภาพด้วย
0: ครับ
1: เนื่องจากวิตกกังวลกับสภาพการทุจริตคอร์รัปชันที่ทวีความรุนแรงขึ้นทั้ง3มูลนิธิเห็นพ้องกันที่จะผนึกกำลังกันทำงานโดยเบื้องต้นทั้ง3มูลนิธิจะเข้าร่วมกับทีมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันคือกกร.เพื่อทำงานร่วมกันภายใต้แนวคิดทนไม่ไหวแล้วโว้ยก็ถือว่าเป็นภาคประชาชนที่ออกมาขับเคลื่อนนะอีกปีกหนึ่งเพื่อที่จะให้กกร.ได้เห็นว่าไม่ได้ทำงานอย่างลำพังก็ถือว่าเป็นการขับเคลื่อนของภาคประชาชนที่ลุกขึ้นมาในการที่จะดำเนินการนะตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันเมื่อเช้าผมฟัง ดร.ธนวัฒน์พลวิชัยนะครับพูดถึงเรื่องนี้ท่านบอกว่าที่ต้องลุกขึ้นมาก็เพราะว่าเปรียบเป็นมะเร็งนะฮะการทุจริตคอร์รัปชันในประเทศไทยโดยเฉพาะนะผ่านระบบราชการต่างๆเนี่ยมันเป็นระยะที่สามของมะเร็งครับคุณวิสุทธ์ครับ
0: แล้วไงฮะ
1: ก็ถึงได้ต้องลุกถ้าไม่ลุกขึ้นมาก็อาจจะลุกไม่ขึ้นหรือมั้งครับ
0: นั่นสิไม่ผมถามว่าถ้าผมมีฝ่ายของเราแล้วจะให้ทำไงจริงๆเห็นด้วยการเขาขึ้นหลายรอบนะแต่มันไปไม่ได้เพราะว่าคือถ้าฝั่งที่ทุจริตเขาเฉยอะ
1: ครับ
0: ทนไม่ได้ก็ไม่ต้องทนเพราะจริงๆบางคนสู้มากก็เหนื่อยล้าแต่สำคัญถ้าเกิดทุกฝ่ายช่วยกันยังพอจะเห็นอะไรอยู่บ้างนะ
1: ก็คุณที่สุดนะผมเติมอีกคำหนึ่งคือหลายครั้งเนี่ยอย่างที่ตัวอย่างที่เขาสำรวจออกมาเนี่ยต้นทุนที่มันเพิ่มสูงขึ้นจากการทำธุรกิจซึ่งเขาบอกว่าถ้าตัดต้นทุนตรงนั้นออกไปจะทำให้สามารถลดราคาสินค้าได้ 20-30% อันนั้นคือต้นทุนแฝงที่เกิดจากรายจ่ายที่เขาต
0: ้
1: องจ่ายเพื่ออำนวยความสะดวกเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันไม่ตรงไปตรงมาของเจ้าหน้าที่รัฐนะครับแต่ทีเนี้ยมันมีอีกหัวข้อหนึ่งเทียบเคียงกันกับจ่ายกับไม่จ่ายนะปรากฏว่านะฮะถ้านะฮะไม่จ่ายเนี่ยนะฮะต้นทุนจะสูงกว่าจ่ายโอ้โหฟังแล้วน่าตกใจ
0: ใช่ใช่เจอไปแล้วเห็นมาแล้วที่มันก็ฝังรากลึกไงจ้ะคือไม่รู้อ่ะคือผมว่าเรื่องนี้ก็พูดมานานแล้วพูดมันเยอะวิธีการก็มากมายสำคัญก็คือว่าเอาจริงหรือเปล่าแล้วก็ส่วนหัวก็ต้องเอาด้วยที่ปัญหาการทุจริตเท่าที่ผมมีโอกาสไปทำสำรวจเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
1: ครับ
0: ปัญหาหนึ่งของการทุจริตที่แก้ไม่ได้คือหัวหน้าทุจริตด้วยแล้วถ้าลูกน้องหรือคนในฝ่ายไม่เอาด้วยเนี่ยโดนย้าย
1: ก็กลาย
0: ดีไม่ดีโดนฟ้องคืออย่าง
1: น
0: ี้
1: กลายเป็นแกะขาวเลยฮะ
0: คือมันแค่แกะ
1: ก็เลยจำใจต้องอยู่ให้กลมกลืนกับเขาอย่าง
0: น
1: ี้
0: ใช่ใช่คือแกะขาวไม่พอบางทีการทำงานระบบราชการหลายงานอิงเอกสารอิงข้อกฎหมายคนที่ไม่ร่วมไม้ร่วมมือเดี๋ยวมันจะเจอข้อหาอื่นเยอะเหมือนกันนะ
1: อันนี้
0: เป็นเหตุผลหนึ่งครับนะ
1: พอมีสามมูลนิธิออกมาขับเคลื่อนร่วมด้วยก็คงจะทำให้
0: ก็ต้องเชียร์ต้องช่วยกันต้องช่วยกัน
1: ก็คงจะไม่แผ่วก็ผมฟังดร.ธนวัฒน์พลวิชัยซึ่งกำลังจะกลายเป็นจำเลยของกรมควบคุมมลพิษเนี่ยผู้ดำเนินรายการก็ถามสิเล่นจริงๆว่ายังไงในจานเนี่ยบอกไม่ถอยเดินหน้าอย่างมากก็ติดคุกก็จบจะได้รู้กันว่ามันถึงเวลาที่จะต้องลุกขึ้นมาบอกกล่าวกับสังคมให้ช่วยกันจัดการกับปัญหาที่มันฝังรากลึกตรงนี้มานานโอ้ก็แสดงว่าถ้าขู่ว่าจะดำเนินคดีอีกฝั่งหนึ่งก็มั่นอกมั่นใจว่าสุดท้ายถ้าสู้ไม่ได้ก็ยอมติดคุกแสดงว่าเดิมพันครั้งนี้ก็ไม่น้อยครับที่สุดครับ
0: แต่ที่ไม่ถอยก็คือหน่วยงานที่ กกล.ก็ไปสำรวจมาแล้วมีชื
1: ่อ
0: สู้จริงนะ คือสู้บอกไม่จริงอะไรถูกกล่าวหาจะฟ้องกลับในหน่วยงานไอ้ที่สู้ไม่ถอย แต่ผมคิดว่ามันต้องมันสู้ถูกทางว่ะคือผมนึกภาพนี้นะถ้าเป็นหน่วยงานที่กกร.ก็พาดพิงถึงเนี่ยถ้าจะเปลี่ยนท่าทีเป็นแบบขอบคุณสำหรับข้อมูลขอบคุณสำหรับการสำรวจแล้วขอไปตรวจสอบดูถ้าจริงก็จะเอาจริงเอาจังนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะมาติดตามความคืบหน้าแล้วอีกภายในสัก3เดือนนะจะคือแรกจะแจ้งความคืบหน้าในเรื่องดำเนินการผมว่าอย่างนี้ก็แปดก็เป็นการสู้ที่มีเหตุมีผลมีหลักมีการนะแต่ขอให้ทำจริงนะแต่ตั้งหน้าสู้เลยว่าให้กูไม่เกี่ยวเว้ยไม่ใช่เว้ยเนี่ยนะโอ้ยนี่ฟังแล้วเหนื่อยใจอ่ะ
1: ก็คือเรื่องนี้นะฮะแหมไม่คงไม่ต้องใช้ภาษาที่ศาลรัฐธรรมนูญท่านใช้อ่ะนะวินยูชนน่ะนะก็น่าจะมีประสบการณ์ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมนะพอพูดถึงเรื่องนี้มันไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่จริงโดยผ่านการตรวจสอบการให้คะแนนด
0: ั
1: ชนีต่างๆและเราเองก็อยู่ในจุดที่ต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานมาเป็นระยะเวลาหนึ่งแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็น่าจะน้อมรับแล้วก็เอาไปสำรวจตรวจสอบเพื่อที่จะ จัดการในสิ่งที่มันไม่ถูกไม่ควรเพราะยังไงเสียเนี่ยท่านไม่ต้องแถลงคนเขาก็รู้อยู่แล้วว่าหน่วยงานราชการทุกหน่วยไม่มีนโยบายนะจะบอกว่ามีนโยบายในการที่จะเรียกรับเงินสินบนเรียกเงินใต้โต๊ะอย่างเนี้ยมันไม่มีใครที่ไหนเขาออกนโยบายอย่างเนี้ยเพราะฉะนั้นท่านจะออกมาแถลงว่าเราไม่มีนโยบายเรื่องนี้เพราะฉะนั้นให้เอาหลักฐานมาถ้าไม่มีหลักฐานก็ทำให้บั่นทอนกำลังใจคนทำงานเราก็เสียหายก็จะฟ้องกลับโอ้มันดูเหมือนมันเป็นสิ่งที่พอสังคมฟังแล้วเนี่ยมันเกิดความรู้สึกอีกด้านหนึ่งครับคุณนิสุทธ์อ่ะน่าจะประมาณนี้เพราะเป็นเรื่องที่ใหญ่แล้วก็ภาคเอกชนก็คงจะขับเคลื่อนเพียงแต่ว่ายังอาจจะต้องรอความชัดเจนจากหน่วยงานของรัฐหรือผู้ที่เป็นฝ่ายบริหารเนี่ยจะต้องเป็นหลังพิงในการที่จะตรวจสอบนะก็อยากจะได้เห็นการจัดการเรื่องนี้อย่างจริงๆจังๆเพราะสังคมเริ่มตระหนักต่อปัญหานี้ร่วมกันแล้วว่ามันเป็นระยะที่3แล้วของมะเร็งซึ่งเป็นโรคร้ายอาจจะรักษายากแต่ก็คงจะต้องรักษาถ้าไม่รักษาก็ไม่รู้จะปล่อยเอาไว้ก็จะยิ่งแย่ไปกว่านี้ครับที่สุดครับ
0: ครับที่แน่นอนแล้วนะครับ5โมงเย็นนะคุณชาชาติ
1: โอ้
0: หมดวาระการเป็นผู้ว่าวันที่ลาออกนะฮะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาท่านผู้ว่าชัดชาติกับทีมผู้บริหารก็สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์กับเป็นการอำลาตำแหน่งวันนี้ยื่นใบลาออกนะ
1: ครับ
0: แล้วเดี๋ยวจะปั่นจักรยานนะไปขึ้นรถไฟฟ้ากลับบ้านตอน5โมงเย็น
1: แล้วเอาจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าพับ
0: คุณชัดชาติก็ช่วงหลังวิ่งเยอะแต่ยังไงก็ทำอยู่นะพับจักรยานขึ้นรถไฟฟ้าแต่วันนี้ก็ถือว่าจริงๆเรารู้แหละแต่ก็เป็นทางการชัดเจนแล้วนะครับว่าคุณชาชาก็จะลาออกจากผู้ว่ากทมวันนี้แล้วก็กลับไปไม่ใช่กลับไปเยี่ยมไปให้กำลังใจลูกชายสิลูกชายจะรับปริญญานะฮะแล้วก็จะกลับมาก็ลงสู่สนามเลือกตั้งชิงชัยตำแหน่งผู้ว่ากทมต่อไปดังนั้นก็คือ17 นาฬิกานายกไม่ใช่นายกเสียผู้ว่าชาชาก็ครบวาระ
1: เป็นอดีต
0: ลาออกก่อนจะเป็นอดีตลาออกก่อนนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็ถือว่าวันนี้ก็ผู้ว่ากับทีมผู้บริหารเนี่ยเขาก็ไปกินข้าวกันไม่ได้โปรโมทร้านนี้ก็ดังหมดแล้วนะเขาต้มเป็ดอ้วนนะฮะก็เป็นร้านที่ตอนที่เราตำแหน่งเขาก็ไปกินข้าวร้านเนี้ยก่อนคือมากินเป็นร้านแรกที่มากินอาหารที่ร้านนี้ตอนมารับตำแหน่งแล้ววันนี้เนี่ยก็ชวนผู้บริหารมานั่งกินข้าวร้านนี้อำลาตำแหน่งครับโอ้ แต่ใหญ่ก็มีกิมมิค
1: นะตอนแรกเนี่ยคุณวิสุทธ์ผมเห็นสื่อเขาโปรยข่าวอย่างเนี้ย คือคำว่าสุดท้ายเนี่ยมัน
0: เป็นอะไรที่ผม
1: เนี่ยสื่อเขาบอกว่าชัดชาติชวนทีมหมายถึงทีมงานกินข้าวกลางวันมื้อสุดท้ายนะ
0: เขาว่าส่งท้ายได้ไหม
1: มันต้องส่งท้ายก่อนที่จะลาออกแต่พอไปดูเนื้อในข่าวเนี่ยเขาท่านพูดของท่านเองนะ
0: ก็เหรอโอ้เหรอ
1: ของท่านเองท่านบอกว่าผลแรกตอนเป็นผู้ว่าผลแรก
0: ครับ
1: ตอนเที่ยงก็ใส่ชุดกากีมากินข้าวที่นี่ก่อนเข้าศาลาว่าการวันนี้มื้อสุดท้ายจึงมากินที่นี
0: ่โอ้
1: ท่านเป็นคนพูดนะ
0: แต่มันมีบางระหว่างเสียวแทนเลย
1: ประโยคถัดไปแต่ที่ผ่านมากินมาแล้วหลายครั้งแล้วก็หลังเลือกตั้งจะมาอีกอ้าวครั้งนั้นมาก่อนเข้ารับตำแหน่งแล้วหลังเลือกตั้งจะมาอีกแสดงว่า
0: จะมาอีกรอบเหรอ
1: ก็จะมาอีกรอบก็ดูเหมือนก็ดูฟังขึ้นอยู่เพราะว่าท่านเป็นตัวเป็นเต็งหนึ่งในสนามรอบในฐานะเจ้าของเก้าอี้ครับแชมป์เก่า
0: ครับก็วันนี้ก็ทำภารกิจหลายอย่างนะไปพูดเรื่องคอร์รัปชันให้กับนักเรียนแค่นักเรียนแต่ก่อนจำไม่ได้ขออภัยนะส่งท้ายด้วยเนี่ยเรื่องของคอร์รัปชันนะฮะก็วันที่28นะก็จะรู้ว่าใครเป็นผู้ว่า
1: 28มิถุนา
0: ที่ต้องรู้ก็คือ
1: พ้นลาบวชนะไปพ้นลาบวช28มิถุนา
0: เนี่ยแปลกการเลือกตั้งแล้วก็ลองดูว่าจริงเวทีที่สองกอนะว่า
1: ครับ
0: ว่าใครจะได้สัดส่วนสองกอมากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับ
1: ครับ เอาวันนี้เวลาเราหมดครับคุณ
0: คร
1: ับ นะฮ
0: ะ
1: เอาเด่นประเด็นร้อนวันนี้ลาไปก่อนแล้ววันพรุ่งนี้เวลาเดิม
0: คุณอภิรักษ์กับคุณตีวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชย์มนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: ร้อนร้อนร้อน
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
10: ต้องเลิกไปเลยคร
11: ับเฮ้ยเดี๋ยว
9: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิด

0: การเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinkingradio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวรินทร์ สัจเดวครับวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดลบลงไปเล็กน้อยนะครับ 0.21 จุด 0.01% นะครับ insignificant มากๆเลยนะครับปิดไปที่ 1,517.74 จุดโดยมีสถาบันในประเทศเนี่ยเป็นฝ่ายขายสุทธิอยู่กลุ่มเดียวนะครับ 1,896 ล้านบาทที่เหลือเนี่ยบริษัทหลักทรัพย์ต่างชาติและบุคคลในประเทศเนี่ยซื้อสุทธินะครับที่280 1,149 และ466ล้านบาทนะครับวันนี้วอลุ่ม 56,223.58 จุดนะครับโดยมี Top 5อันดับ1เลยคือ K-Bank นะครับบวกขึ้นมา2บาทติดไปที่198บาท50สตางค์อันดับที่2 Delta บวกลบลงไป2บาทนะครับติดไปที่317มูลค่าการซื้อขายสูงสุดอันดับที่3คือ SCB ครับบวกขึ้นมา2บาทติดไปที่135อันดับที่4นะครับคือปตท.ครับ 2,577 ล้านบาทติดไปที่36บาท50สตางค์เพิ่มขึ้นมา25สตางค์อันดับที่5 True ครับมูลค่าการซื้อขาย 2,504 ล้านบาทติดไปที่14บาท50สตางค์ลดลงไป20สตางค์นะครับส่วนอันดับ1 K-Bank เนี่ยมูลค่าการซื้อขาย 3,523 ล้านบาทนะครับ Delta มูลค่าการซื้อขายอันดับที่2 3,178 ล้านบาทอันดับที่3 SCB มูลค่าการซื้อขาย 2,911.54 ล้านบาทนะครับมาฟังการวิเคราะห์ของคุณกิตพลไพศาลกิจกันหน่อยครับในวันนี้นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB KKN ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับสวัสดีครับคุณกิตพลครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: ตัววันนี้ปิดแทบจะมีนัยสำคัญไหมครับตลาดวันนี้มีอะไรเป็นปัจจัยขับเคลื่อนบ้างครับเนี่ย
3: โอเคครับต้องบอกว่าโดยหลักๆแล้วก็เป็นบรรยากาศทั้งปัจจัยภายนอกและภายในนะครับในแง่ปัจจัยภายนอกจริงๆก็คือจะสอดคล้องกับตลาดอื่นๆก็คืออาการปรับขึ้นของตัวผลตอบแทนพันธบัตรเนี่ยแล้วก็สถานการณ์ที่ในตะวันออกกลางที่ต้องบอกว่าหลังจากที่การหารือระหว่างสหรัฐกับจีนเนี่ยมันไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะช่วยให้สถานการณ์ในตะวันออกกลางผ่อนคลายไปได้เลยเนี่ยมันก็ทำให้ฉากทัศน์ของนักลงทุนที่ให้กับเรื่องสถานการณ์ตะวันออกกลางก็คือเป็นสถานการณ์ความยืดเยื้อนะครับซึ่งก็แปลว่าความเสี่ยงของตัวราคาพลังงานที่สูงเนี่ยมันมีโอกาสที่จะกดดันภาพของทางด้านเศรษฐกิจในหลายๆในหลายๆมิติได้นะครับซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นปัจจัยลบและขณะเดียวกันเนี่ยเราจะเห็นว่าบนสถานการณ์ปัจจุบันที่ผลตอบแทนพันธบัตรขยับขึ้นไประดับที่สูงมากๆเนี่ยมันก็จะเริ่มเป็นระดับที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในแง่ของต้นทุนทางการกู้ยืมต้นทุนการเงินของบริษัทต่างๆเนี่ยกระทบมากขึ้นรวมไปถึงในมุมของนักลงทุนด้วยนะครับเพราะว่าบนสถานการณ์ที่ความไม่แน่นอนหลายๆอย่างมันเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องมาชั่งน้ำหนักว่าเราจะรับผลตอบแทนตัวของท่านพันธบัตรที่ประมาณสัก 5% ดีหรือว่าเราจริงๆจะมาเบสกับหุ้นซึ่งอาจจะมีจุดที่มันมีความไม่แน่นอนมากกว่าเนี่ยมันจะเริ่มเป็นคำถามที่ทำให้เกิดแรงเหวี่ยงที่มากขึ้นในฝั่งของท่านโดยเฉพาะตลาดต่างประเทศนะครับทีนี้ในฝั่งของบ้านเราต้องบอกว่ามันมีตัวช่วยนะครับเพราะว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านกระทรวงสภาพัฒน์มีการแถลงในเรื่องของตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็ต้องถือว่าตัวการแถลงเนี่ยต้องถือว่าโดยรวมเขาน่าจะเป็นบวกก่อนหน้านี้เราอาจจะพอเห็นภาพคร่าวๆว่าตัวเศรษฐกิจไทยเนี่ย GDP เราอยู่ประมาณใกล้ๆ 2% นะครับแต่ว่าพอเจอสถานการณ์ตะวันออกกลางเนี่ยมันก็แต่ละสำนักก็จะคาดการแตกต่างกันไปแต่ก็คือจะลงไปประมาณสัก1กลางๆนะครับทีนี้ปรากฏว่าหลังจากที่ทางรัฐบาลเองมีโครงการที่จะกู้เงิน 400,000 ล้านบาทมีเงินที่จะอัดฉีดเข้ามาในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันก็กลายเป็นภาพที่ว่าเฮ้ยมันน่าจะมีปัจจัยเชิงบวกในการที่ช่วยให้ GDP เนี่ยมันมีตัวช่วยที่ทำให้น่าจะเป็นตัวเติมนะครับก็ทำให้ GDP จากที่น่าจะลงไปเนี่ยอาจจะกลับขึ้นมานะครับถ้าเราเชื่อคุณเอกนิติเราก็บอกว่าเอ้ยมันอาจจะได้ถึง 0.8% เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเราไปฟังสำนักวิจัยต่างๆก็จะบอกว่าอย่างแย่ๆเนี่ยก็หลายคนก็มองว่าสัก 0.4 0.5 เป็นไปได้นะครับดังนั้นก็เลยกลายเป็นว่าจาก GDP แถวใกล้ๆ 2% ลงไป1กลางๆเนี่ยสุดท้ายมันเหมือนกับจะมีตัวช่วยที่จะมาช่วยทำให้สุดท้ายกลับมาได้ดังนั้นในนั้นก่อนเราเลยจะเห็นว่าในกลุ่มที่มันเคยโดนผลกระทบเชิงลบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของตัว GDP โดยเฉพาะกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่มีแรงปรับพอร์ตไปในช่วงของผลประกอบการไตรมาส1ประกาศเนี่ยสุดท้ายพอมันมีประเด็นตัวช่วยมาแบบเนี้ยก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้หลายคนมองว่าเอ๊ะ อยากจะลดน้ำหนักหุ้นในกลุ่มพลังงานนะครับคือบางคนก็บอกว่าที่ตอนนี้กลุ่มพลังงานโดยรวมยังดูดีมากนะครับแต่ว่าสมมติบางคนรู้สึกว่าเอ๊ะแต่ว่ามันชักไม่แน่ใจเลยอยากจะทริมน้ำหนักพลังงานแต่ก่อนหน้านี้มันไม่รู้จะทริมไปไหนเลยครับเพราะจะทริมไปค้าปลีกก็กลัวเรื่องของการบริโภคก็จะทริมไปกลุ่มที่เกี่ยวกับกิจการภายในประเทศก็ยังกลัวเรื่องของกำลังซื้อก็เลยสุดท้ายเนี่ยยังการละล้าละหลังแต่พอมันมีจังหวะที่ตัวเลขเศรษฐกิจมันออกมาบอกว่า GDP น่าจะไม่ได้มีดาวไซน์นะอันนี้ก็เลยทำให้ตัวกลุ่มธนาคารพาณิชย์เนี่ยมันเลยกลายเป็นเหมือนตัวที่สามารถพักเงินได้นะครับก็เลยเราเลยจะเห็นภาพว่าบางคนยังไม่มั่นใจหุ้นโดเมสติกอื่นก็เอาแบงก์ละกันนะหรือบางคนอาจจะอยากทริมพลังงานบ้างก็ปลาแบงก์ละกันก็เลยกลายเป็นภาพที่ทำให้ตัวธนาคารพาณิชย์นะครับในระยะสั้นก็เลยจะกลายเป็นกลุ่มพักเงินหรือเป็นตัวที่เข้ามาช่วยประคองตลาดในช่วงจังหวะเวลาที่หลายๆคนเองอาจจะชักลังเลครับระหว่างก็คือจะไปซื้อหุ้นโดเมสติกก็รู้สึกว่าเร็วเกินไปแต่จะขายหุ้นพลังงานก็ไม่รู้จะไปไหนก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ภาพของกลุ่มแบงค์เนี่ยมาเป็นตัวพักเงินได้พอดีครับ
2: ครับวันพรุ่งนี้แหละครับทิศทางจะไปทางไหนครับ
3: ครับสำหรับตัววันพรุ่งนี้นะครับผมคิดว่าในภาพของตลาดหุ้นไทยเนี่ยต้องบอกว่าถ้ามาดูในภาพของตลาดโลกโดยรวมเนี่ยไอ้ความเสี่ยงของตัวเลขผลตอบแทนพันธบัตรที่สูงมากๆเนี่ยจริงๆแล้วต้องบอกว่าเราก็คิดว่ามันมีโอกาสที่จะทริกเกอร์ให้เกิดการปรับฐานของตลาดในช่วงไตรมาส2นะครับหรือว่าจริงๆแล้วที่เราคุยกันไปทุกปีว่ามีเซลล์อินเนย์เราก็แอบคาดหวังว่ามันน่าที่จะมีนะครับในฝั่งของตลาดหุ้นไทยเนี่ยระยะสั้นเราอาจจะเห็นภาพที่ต่างชาติกลับมาซื้อนะครับแต่ถ้ามามองแล้วผมคิดว่าในภาพของการปรับพอร์ตที่มันมีโอกาสจะเกิดขึ้นเนี่ยยังไงก็แล้วแต่หุ้นไทยก็มีโอกาสที่จะเหวี่ยงเพียงแต่ว่าอยากจะสื่อสารกับนักลงทุนนะครับว่าเหวี่ยงในรอบนี้เป็นจังหวะที่อาจจะต้องติดตามคือเราอาจจะตอบไม่ได้ว่าจังหวะของการเหวี่ยงเนี่ยมันจะมากแค่ไหนนะครับแต่ถามว่าทำไมถึงน่าสนใจคือเทียบกับต่างประเทศแล้วเนี่ยอย่างฝั่งอเมริกาเองเนี่ยบอนด์ยิลด์เขาอยู่ประมาณ 5% ถ้าเป็น30ปีนะครับแล้วก็ซึ่งในการที่ตลาดหุ้นเนี่ยซื้อขายด้วย valuation ที่ PE สูงกว่าเพราะฉะนั้นในแง่ของความน่าสนใจเนี่ยถ้าไปมองในทางวิชาการก็จะมีคำเรียกหนึ่งก็คือ earning yield gap นะครับแต่ว่าตัวนี้ถ้ามันยากเกินไปเราสรุปเป็นสั้นๆก็คือว่ามันจะเป็นความน่าสนใจของการลงทุนในหุ้นเทียบพันธบัตรซึ่งถ้าวันนี้พันธบัตรสูงๆแต่หุ้นแพงๆเนี่ยไอ้ความน่าสนใจตัวนี้มันก็จะเริ่มโน้มเอียงไปในทางของการไปพันธบัตรมากขึ้นนะครับแต่มันจะคนละเรื่องกับบ้านเราในบ้านเราเองเนี่ยบอนด์ยิวเราอยู่แค่ประมาณ10ปีเนี่ยอยู่สัก 2.2% ได้นะ 2.1 กว่า 2.2 แล้วก็ถ้าเรามาดูในฝั่งของหุ้นเนี่ยเราเห็นว่าเอ๊ะขี้หมูขี้หมาเนี่ยหุ้นเราก็จะได้ปันผลประมาณ 4% โดยค่าเฉลี่ยแต่จริงถ้าไปดูหุ้นใหญ่ๆหลายๆตัวอย่างเช่นกลุ่มพลังงานเนี่ยเราจะหาหลายตัวได้เลยที่ระดับ 5-7 นะครับเพราะฉะนั้นถ้ามาดูแล้วเนี่ยลักษณะของความจูงใจของหุ้นกับตราสารหนี้ในบ้านเราเนี่ยต้องถือว่าในฝั่งตลาดหุ้นยังดูดีกว่าในฝั่งของตราสารหนี้อยู่นะครับดังนั้นผมคิดว่าการปรับพอร์ตตัวนี้ในฝั่งของหุ้นไทยเกิดขึ้นได้ครับแต่จะไม่แรงเท่าตลาดต่างประเทศแล้วก็น่าจะเป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าถ้าลองไปย้อนดูในอดีตจะเห็นว่าเวลาเศรษฐกิจเราเริ่มฟื้นตัวเวลา GDP เราพลิกจากลบขึ้นมาเป็นบวกเนี่ยส่วนใหญ่แล้วตลาดหุ้นมักจะเพอร์ฟอร์มได้ดีแล้วก็ด้วยวัฏจักรทางด้านการเงินของบ้านเราซึ่งดอกเบี้ยหน้าที่จะไม่ได้ขยับขึ้นนะครับแล้วก็เวลาเราเจอดอกเบี้ยไปประมาณสักปีนึงปีครึ่งเนี่ยภาพของเศรษฐกิจเองเนี่ยมักจะฟื้นตามการตรึงตัวดอกเบี้ยตรงนี้ดังนั้นผมคิดว่าภาพของตลาดหุ้นไทยในรอบนี้ครับอาจจะมีความผันผวนในช่วงเดือนพฤษภาเดือนมิถุนาได้แต่ว่าเราต้องบอกว่านี่จะเป็นรอบที่น่าสนใจมากๆที่สำหรับคนที่ตกรถในรอบที่ผ่านมานะครับก็เรามองว่าความผันผวนตัวนี้เกิดขึ้นได้แต่ว่าจริงๆเป็นจุดที่ต้องจับตาตลาดใกล้ชิดครับ
2: ครับผมกลุ่มการลงทุนนะครับถ้าอย่างนั้นแนะนำยังไงดีครับคุณ
3: โอเคครับก็ถ้ามองแล้วผมคิดว่าในภาพของคนที่ยังอยากจะตัดสินใจไม่ค่อยถูกนะครับแล้วก็อยากจะมีหุ้นพลังงานอยู่บ้างในฝั่งที่พอได้ก็จะเป็นตัวของธนัตเตอร์พอปตท.สผ.ครับเพราะว่าปตท.เองฐานกำไรก็ต้องถือว่ามีการเติบโตโดยที่ไม่ได้อีแล้วขณะเดียวกันก็มีการกระจายความเสี่ยงในลูกหลายตัวนะครับส่วนถ้ามาเป็นตัวของธนาคารเรามองตัว BBL นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันถ้าเป็นกลุ่มที่เราคิดว่าลงมาได้ในระยะสั้นแต่ว่าน่าสนใจมากๆก็จะเป็นกลุ่มทางด้านการแพทย์อย่างเช่น BHS นะครับแล้วก็ตัวทางด้านกลุ่มท่องเที่ยวที่เป็นกลุ่มไฮเอนด์อย่างเช่นเซนเทลเนี่ยเราก็คิดว่าในภาพของธุรกิจพวกบริการเนี่ยมันมี pricing power ค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการปรับในเรื่องต้นทุนที่มีต่อธุรกิจเนี่ยมันจะค่อนข้างน้อยกว่าพวกที่เป็นภาคของการผลิตโดยตรงนะครับดังนั้นก็ต้องบอกว่าในพวกนี้เป็นหุ้นที่อยากให้ทำการบ้านครับแล้วก็อาจจะกลับจากจังหวัดจังหวัดได้ยากแต่ว่าให้เน้นการของการแบ่งไม้ในการทยอยเข้าลงทุนครับแล้วก็คิดว่าจังหวะที่ดีผมคิดว่าป ลายไตรมาส2ต้นไตรมาส3ตอนนั้นเราได้เปลี่ยนภาพชัดเจนแล้วครับว่าตลาดนี้จะเริ่มตั้งหลักได้หรือว่าจะเริ่มเทคออฟครับ
2: ครับตรงนี้ให้แนวรับแนวต้านยังไงดีครับ
3: ครับสำหรับตัวแนวรับแนวต้านระยะสั้นต้องบอกว่ายังแนวรับยังอยู่ที่ประมาณแถว 1,500 นะครับแล้วก็แนวต้านเนี่ยยังอยู่ที่บริเวณ 1,530 จุดครับ
2: ครับผมขอบคุณมากครับกิตคุณครับ
3: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณกิตคุณไพศาลกิตนะครับอยู่กับเราในทุกๆวันจันทร์นะครับในช่วงเวลาของการวิเคราะห์หลักทรัพย์นะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ UOB Kagen ประเทศไทยจำกัดมหาชนครับส่วนภูมิภาควันนี้นะครับก็มีความเคลื่อนไหวชางไฮคอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดลบครับหลังจากจีนเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอเกินคาดรวมถึงยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมซึ่งก็บ่งชี้นะครับว่าเศรษฐกิจนั้นชะลอตัวเป็นวงกว้างและทำให้เกิดการคาดการณ์ว่าจีนนั้นอาจจะจำเป็นต้องออกมาตรการฟื้นฟูเศรษฐกิจแม้รัฐบาลจีนยังมีท่าทีระมัดระวังในเรื่องของการใช้มาตรการดังกล่าวก็ตามนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 4,131.53 จุดลดลงไป 3.86 จุดคิดเป็น 0.09% ฮั่งเส็งฮ่องกงวันนี้ปิดลบครับความขัดแย้งในตะวันออกกลางกลับมาตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งซึ่งก็ก่อให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะชะงักงานของอุปทานน้ำมันในตลาดโลกหลังจากที่ทรัมป์โพสต์ข้อความเตือนอิหร่านว่าเวลาของอิหร่านนั้นกำลังนับถอยหลังนะครับ The clock is ticking อิหร่านจะไม่เหลืออะไรเลยหากผู้นำของอิหร่านไม่ดำเนินการอย่างรวดเร็วนะครับทั้งเสียงปิดไปที่ 25,675.18 จุดลดลงไป 280 กว่าจุดนะครับคิดเป็น 1.11%นิกเกอิโตเกียวก็ปิดลบครับนักลงทุนพากันเทขายหุ้นพร้อมกับเทขายสกุลเงินเยนและพันธบัตรในเวลาเดียวกันเนื่องจากการขึ้นของราคาน้ำมันดิบทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อส่งผลให้ตลาดการเงินของญี่ปุ่นเผชิญกับภาวะสินทรัพย์ทั้ง3ประเภทนั้นถูกเทขายหรือว่า triple sell off นะครับนิกเกอิปิดไปที่ 6,815.95 จุดลดลงไปเกือบ600จุดครับคิดเป็น 0.97% นะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดบวกครับฟื้นตัวจากที่ดิ่งลงอย่างหนักเมื่อวันศุกร์เนื่องจากนักลงทุนเข้าช้อนซื้อหุ้นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ซึ่งก็รวมถึง Samsung Electronics ด้วยนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้หรือ KOSPI ปิดไปที่ 7,516.04 จุดเพิ่มขึ้นมา 22.86 จุดคิดเป็น 0.31% ครับ S&P ASX 200ตลาดหุ้นออสเตรเลียปิดร่วงลงในวันนี้ดัชนีปิดที่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่1เมษายนท่ามกลางความวิตกกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางหลังจากที่ทรัมป์ออกมาขู่อิหร่านให้เร่งดำเนินการเพื่อ นำไปสู่การทำข้อตกลงสันติภาพนอกจากนี้เนี่ยตลาดยังได้รับปัจจัยลบหลังจากจีนซึ่งเป็นประเทศคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรเลียเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอนะครับS&P ASX 200ปิดไปที่ 8,505.30 จุดลดลงไป 125.50 จุดคิดเป็น 1.45% และดัชนี All Ordinaries ปิดไปที่ 8,735.40 จุดลดลงไป 135.20 จุดคิดเป็น 1.52% นะครับข้อมูลโดย InfoQuest เรียบเรียงโดยคุณปรียพันธ์มีสุขนะครับ EU อนุมัติวีซ่าแคสเคดให้กับผู้ถือพาสปอร์ตไทยขอวีซ่าเชงเก้นได้สะดวกขึ้นนะครับEU อนุมัติวีซ่าแคสเคดอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหนังสือเดินทางไทยขอวีซ่าเชงเก้นได้สะดวกขึ้นผู้ที่มีประวัติการเดินทางที่ดีนั้นจะได้รับการมอบสิทธิพิเศษในการขอวีซ่าเชงเก้นแบบเข้าออกได้หลายครั้งหรือว่า multiple entry ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขั้นสูงสุดถึง5ปีโดยไม่ต้องยื่นขอใหม่ทุกครั้งนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่น่าจะอำนวยความสะดวกให้กับการทำธุรกรรมของเราในการเดินทางไปมหาสุกันระหว่าง EU กับประเทศไทยนะครับ EU Visa Cascade นะครับส่วนภูมิรัฐศาสตร์วันนี้ล่าสุดนะครับที่เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับอัปเดตกันนิดนึงว่ามีพัฒนาการอย่างไรบ้างในเรื่องของสงครามตะวันออกกลางนะครับรวมถึงภูมิภาคของเราเองนะครับก็มีตั้งแต่เรื่องของอินโดนีเซียเสริมสัญญานุภาพกองทัพรับมอบเครื่องบินรบราฟาเอลล็อตใหม่จากฝรั่งเศสนะครับรัสเซียยิงโดรนถล่มเรือสินค้าจีนในทะเลดำก่อนปูตินบินพบสีชิ้นผิงเพียงแค่วันเดียวอ้าวเกิดอะไรขึ้นนะครับเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าเกิดอะไรขึ้นมาดูกันหน่อยนะครับรายละเอียดเรื่องนี้รัฐบาลยูเครนระบุนะครับว่าโดรนรัสเซียนั้นโจมตีเรือสินค้าของจีนในทะเลดำใกล้กับเมืองโอเดซ่าแม้ไม่มีผู้บาดเจ็บแต่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง1วันก่อนที่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินจะเดินทางเยือนจีนอย่างเป็นทางการเพื่อหารือกับสีจิ้นผิงนะครับโดย ขณะเกิดเหตุเนี่ยเรือลำดังกล่าวเป็นเรือเปล่าที่ไม่มีสินค้าและกำลังแล่นเข้าสู่ท่าเรือพิฟเจเนียในภูมิภาคโอเดซ่าเพื่อเตรียมโหลดแร่เหล็กเข้มข้นแรงระเบิดทำให้เกิดเพลิงไหม้ขึ้นบนเรือแต่โชคดีที่ลูกเรือทั้งหมดซึ่งเป็นชาวจีนสามารถช่วยกันคุมเพลิงและจัดการกับความเสียหายได้ด้วยตัวเองนะครับตัวเรือไม่ได้รับความเสียหายและไม่มีลูกเรือบาดเจ็บเรือลำดังกล่าวนั้นสามารถเดินทางมุ่งหน้าสู่ท่าเรือจุดหมายปลายทางต่อไปได้นะครับเหตุการณ์นี้เนี่ยนะครับถูกมองว่าเป็นความผิดพลาดที่สร้างความกระอักกระอ่วนใจให้แก่รัฐบาลรัสเซียเนื่องจากจีนนั้นถือเป็นพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของรัสเซียทางด้านเศรษฐกิจและการทูตนับตั้งแต่รัสเซียส่งกองกำลังบุกเข้ายูเครนเมื่อเดือนกุมภาพันธ์2022แม้ว่าที่ผ่านมาจีนจะพยายามวางตัวเป็นกลางและเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพโดยไม่เคยออกมาประณามการกระทำของรัสเซียเลยก็ตามนะครับวิกฤตการณ์ในทะเลดำหรือ Black Sea นั้นยังคงทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนับตั้งแต่รัสเซียประกาศถอนตัวจากข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำที่สหประชาชาติและตุรกีร่วมเป็นตัวกลางในการไกล่เกลี่ยเมื่อปี2023ส่งผลให้เรือสินค้าพลเรือนที่เดินทางเข้าออกพรมแดนยูเครนนั้นตกเป็นเป้าการโจมตีจากรัสเซียอย่างต่อเนื่องนะครับก็ต้องดูว่าปูตินจะไปเคลียร์กับสีจิ้นผิงอย่างไรในเรื่องนี้มันเป็นอุบัติเหตุนะครับก็ญี่ปุ่นรวบชายอเมริกันบุกพ่อของพันช์คุงหวังทำคอนเทนต์ชิงเหรียญคริปโตนะครับก็เป็นหนึ่งในข่าวคิมจองอึนสั่งทหารยกระดับพรมแดนติดเกาหลีใต้เป็นป้อมปราการที่ไม่มีวันแตกนะครับขณะที่ทางด้านของไกด์เชอร์ปาเนปาลพิชิตเอเวอเรสต์ครั้งที่32ส่วนราชินีขุนเขาพิชิตครั้งที่11นะครับแผ่นดินไหว 5.2 ถล่มเมืองลิวโจของจีนเสียชีวิตอย่างน้อย2รายสูญหาย1นะครับวันนี้ไม่ค่อยมีข่าวจากทรัมป์นอกจากข่าวเดียวนั่นนะครับที่บอกว่า clock is ticking นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ทรัมป์ออกมาเตือนอิหร่านนะครับว่ามีเวลาเหลือน้อยลงทุกทีหลังจากกระบวนการเจรจาไม่คืบในขณะที่บ้านเราเองนะครับวันนี้ก็มีความเคลื่อนไหวหลายเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามนะครับในส่วนของความเคลื่อนไหวทางเศรษฐกิจนะครับคุณเอกนิติชี้ GDP ไตรมาส1พุ่งครับผลงานรัฐบาลชงไทยช่วยไทย plus เข้าครม.วันพรุ่งนี้นะครับคุณเอกนิตินิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังพูดถึงภาพรวมเศรษฐกิจไตรมาส1ปี69การลงทุนคือพระเอก GDP ของไทยในไตรมาสที่1ครับขยายตัวถึง 2.8% ซึ่งดีกว่าที่ตลาดคาดการไว้ปัจจัยหลักนั้นก็มาจากการลงทุนของทั้งภาคเอกชนและภาครัฐโดยเฉพาะเอกชนเติบโตถึง 10.1% นะครับซึ่งก็เป็นการเติบโตระดับเลข2หลักหรือว่า double digits เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีนโยบายรัฐเห็นผลนะครับ big win fast track ของคุณเอกนิติตั้งแต่สมัยยังเป็นรัฐบาล4เดือนตอนนั้นนะครับนี่แหละครับคุณเอกนิติก็บอกความสำเร็จนี้เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งมาจากมาตรการ BOI Board of Investment Fast Pass ที่ช่วยปลดล็อกและเร่งรัดการลงทุนให้ไหลเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้เร็วขึ้นรวมทั้งการลงทุนภาครัฐเองก็เติบโตขึ้นประมาณ 9% จากการเร่งเบิกจ่ายทำให้การลงทุนรวมทั้งประเทศนั้นเติบโตที่ 9.9% นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามตัวเลขนี้เนี่ยเป็นเหมือนการมองกระจกหลังเพราะว่าเป็นผลลัพธ์ที่มันเกิดขึ้นก่อนเหตุการณ์วิกฤตสงครามและพลังงานครับการลงทุนเอกชนโต 10.1% ภาครัฐโต 9% ทำให้การลงทุนรวมทั้งหมดนั้นโต 9.9% เพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนทั้งประเทศทั้งเอกชนและรัฐนั้นถือเป็นพระเอกแล้วนี่ก็คือหัวใจสำคัญครับมรสุมเศรษฐกิจข้างหน้าเนี่ยที่กำลังเผชิญกับวิกฤตพลังงานและโลกที่กำลังเผชิญกับวิกฤตเดียวกันนั้นจะทำให้ราคาน้ำมันทรงตัวอยู่ในระดับที่สูงต่อไปอีก 1-2 ปีซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุนสินค้าและอัตราเงินเฟ้อเนี่ยขยับสูงขึ้นนะครับเวลานี้เนี่ยคุณเอกนิติบอกว่าต่างชาติเริ่มกังวลมากทุกคนเนี่ยพูดออกเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าน้ำมันมันจะไม่ถูกอีกต่อไปแล้วพายุที่เกิดขึ้นแล้วก็คือวิกฤตพลังงานส่งผลให้ราคาน้ำมันสูงขึ้นวันนี้เนี่ยทุกคนยอมรับความเป็นจริงเพราะว่าราคาน้ำมันสูงขึ้นวิกฤตที่เริ่มก่อตัวแล้วเริ่มเป็นพายุแล้วคือวิกฤตต้นทุนตัวเลขเดือนเมษายนอินเฟลชันสูงขึ้น 2.9%ตัวเลขเราจะเห็นว่าต้นทุนค่อยๆขยับสูงขึ้นและน่าจะสูงขึ้นอีกนะครับไม่ใช่เพียงแค่ไทยแต่จะเป็นวิกฤตของคนทั้งโลกคนส่วนใหญ่จะเห็นต้นทุนของแพงขึ้นอาหารจะเห็นต้นทุนแพงขึ้นเกือบ 10% เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเราจะค่อยๆรุนแรงขึ้นดังนั้นเนี่ยวิกฤตต่อไปคือวิกฤตค่าครองชีพอันนี้เนี่ย มองไปข้างหน้านี่คือสิ่งที่อยากจะฉายให้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมพร้อมสำหรับวิกฤตในอนาคตเตรียมพร้อมในการรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นนะครับมาตรการกู้400,000 ล้านที่จะมาช่วยบรรเทาด้านค่าครองชีพสิ่งที่กำลังจะทำคือโครงการไทยช่วยไทยพลัสที่ทางรัฐบาลเตรียมเสนอโครงการนี้เข้าครม.ในวันพรุ่งนี้นะครับ19 พฤษภาคมมีรูปแบบการช่วยจ่ายครับโคเปย์รัฐสมทบ 60% ประชาชนจ่าย 40% เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพและกระจายเม็ดเงินลงสู่ร้านค้ารายย่อยและ SME ทั่วประเทศเป็นมาตรการเตรียมพร้อมรองรับวิกฤตระลอกที่3และ4ซึ่งก็คือวิกฤตค่าครองชีพและวิกฤตปากท้องนะครับส่วนมาตรการเฉพาะกลุ่มหรือว่า targeted นั้นจะมีการช่วยเหลือแบบเจาะจงอย่างเช่นโครงการปุ๋ยคนละครึ่งเพื่อช่วยลดต้นทุนให้กับเกษตรกรด้านการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานหรือ energy transition แทนที่จะนำเงินไปอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซลอย่างเดียวรัฐบาลนั้นมีแผนสนับสนุนให้ภาคขนส่งเปลี่ยนผ่านไปใช้ biodiesel B20 นะครับที่ใช้ปาล์มน้ำมันปาล์มและกำลังหารือกับกระทรวงคมนาคมเพื่อผลักดันการใช้รถหัวลากไฟฟ้าหรือ EV เพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันในระยะยาวด้วยนะครับนะวันพรุ่งนี้เดี๋ยวรอดูความชัดเจนกันเรื่องของคนละครึ่งพลัสนะครับในขณะที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็ออกมาชี้นะครับว่าภูมิรัฐศาสตร์นั้นกระทบกับการท่องเที่ยวแต่ว่านักท่องเที่ยวตลาดระยะไกลลองฮอลนั้นยังเลือกไทยเป็นจุดหมายนะครับผู้ถามปณิเกียรติไพบูลย์ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยครับพูดถึงสถานการณ์การท่องเที่ยวไทยว่าปัจจุบันนั้น geopolitics หรือภูมิรัฐศาสตร์โลกยังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน supply นะครับ supply side ต้นทุนการดำเนินงานที่สูงขึ้นจากราคาน้ำมันเป็นต้นทุนหลักของสินค้าและบริการทั่วโลกทุกประเทศต่างได้รับผลกระทบในลักษณะเดียวกันขณะเดียวกันนะครับบรรยากาศการเดินทางท่องเที่ยวของโลกตอนนี้อยู่ในภาวะ wait and see นักท่องเที่ยวมีความระมัดระวังมากขึ้นภายใต้ความไม่แน่นอนของสถานการณ์ระหว่างประเทศนะครับหากพิจารณาเชิงลึกไม่ใช่มองแบบผิวเผยจะพบว่ามกราคมเมษายน69ตลาดนักท่องเที่ยวระยะไกลจากอเมริกาและยุโรปนั้นยังใกล้เคียงกับปี68นะครับช่วงเวลาเดียวกันของปี68และยังแต่ตัวเล็กน้อยแม้ว่าสถานการณ์ความตึงเครียดมันจะเริ่มรุนแรงขึ้นตั้งแต่มีนาคมซึ่งก็สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางระดับคุณภาพนะครับปัจจัยสำคัญที่ทำให้ตลาดยังคงรักษาระดับได้นั้นก็จะมีช่วงเวลาดังกล่าวเป็นไฮซีซั่นของตลาดระยะไกลนะครับและในมุมของนักท่องเที่ยวตะวันตกประเทศไทยยังเป็นประเทศที่สงบยังเป็น holiday destination นะครับและ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งททการท่าอากาศยานสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยก็มีส่วนร่วมผลักดันการเปิดเส้นทางบินตรงใหม่ทั้งจากอเมริกาและยุโรปรวมถึงเพิ่มความสะดวกด้านการต่อเชื่อมผ่านฮับสำคัญในยุโรปและอเมริกานะครับทำให้การเดินทางเข้าไทยสะดวกและมีความคล่องตัวมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นพักสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเกาะติดเศรษฐกิจกันนะครับกับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามมารีแคปการพบปะกันระหว่างทรัมป์กับสีจิ้นผิงในมุมมองของอาจารย์ปิติกันหน่อยนะครับในช่วงหน้าครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดว
4: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นดร.สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวรินทร์สัจเดว
4: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กันต่อนะครับกับผมวรินทร์สัจเดวครับในช่วงที่2ของรายการคือช่วงกอบติดเศรษฐกิจและผมอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามเรามา wrap up การเยือนจีนของผู้นำสหรัฐกันหน่อยนะครับว่าในมุมมองของอาจารย์ปิตินั้นมองเกมนี้อย่างไรบ้างใครเป็นฝ่ายได้เปรียบเสียเปรียบนะครับหรือว่าสหรัฐได้อะไรจีนได้อะไรจากการพบปะกันของสองผู้นำในสัปดาห์ที่ผ่านมานี้นะครับติดตามกันในช่วงนี้เลยครับเกาะติดเศรษฐกิจครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
4: เกาะติดเศรษฐกิจครับอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับก็เสร็จสิ้นไปแล้วครับกับทริปหยุดโลกมาสัปดาห์ที่ผ่านมาการพบปะกันระหว่างผู้นำสหรัฐและผู้นำจีนนะครับซึ่งถ้าดูจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเกินครึ่งเนี่ยออกไปทางเขาใช้คำว่า ridicule ก็คือล้อเลียนทรัมป์นะครับซึ่งคนอเมริกันเองก็ออกมาแสดงความกังวลแล้วนะครับทั้งฝ่ายที่สนับสนุนทรัมป์แล้วก็ฝ่ายที่ไม่ได้สนับสนุนทรัมป์นะครับว่านี่คือภาพใหญ่ในระยะยาวที่อาจจะดูน่าเป็นห่วงนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับผู้นำโลกเนี่ยไม่ใช่แต่จีนนะครับคือไม่ให้ค่าทรัมป์แล้วอะครับอาจารย์มองอย่างนั้นไหมครับ
5: ก็จริงๆแล้วผมคิดว่าทรัมป์เองเขาไปจีนเนี่ยเขาไปในเชิงยุทธศาสตร์นะครับเพราะว่าเขาต้องการผลได้ที่มันจับต้องได้ทันทีในระยะสั้นนะซึ่งก็ถือว่าเขาประสบความสำเร็จนะครับในขณะที่จีนเองก็จะได้ผลได้ในแง่ว่าโอเคกลายเป็นพี่ใหญ่ที่ดูสุขุมนุ่มลึกนะครับแล้วก็น่าจะส่งผลให้จีนเนี่ยในทีนี้ผมคิดว่าทั้งโลกไม่มีใครปฏิเสธแล้วแหละว่าจีนขึ้นมาเป็นอภิมหาอำนาจที่คู่ขี้สูสีกับสหรัฐหรืออาจจะเหนือกว่าสหรัฐในบางมิติด้วยซ้ำนะครับเพราะนั้นจริงๆแล้วการพบกันระหว่างวันที่13-15เนี่ยมันเป็นคล้ายmanaging rivalries นะครับมันเป็นความพยายามในการบริหารจัดการความแข่งขันภาวะการแข่งขันกันมากกว่าที่จะปล่อยให้แข่งขันแล้วแตกหักซึ่งกันและกันนะครับเพราะนั้นสีเองเนี่ยพยายามเสนอวิสัยทัศน์ใหม่นะครับเปิดฉากมาพูดถึงคำที่ทุกคนพูดมากที่สุดก็คือ Thucydides ครับนะครับกับหลัก Thucydides แต่ในขณะเดียวกันสีเองก็พยายามที่จะเสนอสิ่งที่เรียกว่าเสถียรภาพเชิงยุทธศาสตร์ที่เป็นแนวคิดใหม่นะครับconstructive strategic stabilities นะครับว่าในอีก3ปีข้างหน้าเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมคิดว่า3วันนี้นะครับระหว่างการเยือนของทรัมป์ไปหาสีจิ้นผิงเนี่ยมันมีเรื่องที่เราต้องสนใจอยู่5เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คือแน่นอนเรื่อง trade deals นะครับเรื่อง economic deliverables นะครับว่าข้อตกลงทางการค้าการลงทุนที่ทั้งสองฝ่ายบรรลุมีเรื่องอะไรบ้างนะครับข้อที่สองเนี่ยเป็นเรื่อง AI แล้วก็เทคโนโลยี decoupling นะครับว่าทั้งสองมีความร่วมมือเรื่องอะไรมีความแตกแยกเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่สามก็คือเรื่องของ geopolitics นะครับเรื่องของ security เรื่องของความมั่นคงเรื่องของประเทศอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งแน่นอนกรณีอิหร่านกรณีไต้หวันนะครับเรื่องที่สี่ก็คือนัยยะต่อgeopolitics ระดับโลกในยะต่อโครงสร้างทางด้านสถาปัตยกรรมระดับภูมิภาคไทยจะเป็นยังไงอาเซียนจะเป็นยังไงตกลงการขึ้นมาของอภิมหาอำนาจเป็นยังไงนะครับ แล้วก็เรื่องที่5ก็คือดราม่าควันหลงหลังฉากเรื่องฟันแฟกต์นะครับที่มันเกิดขึ้นเรื่องน่าอายเรื่องดราม่าต่างๆนะครับก็น่าจะมีอยู่5เรื่องนี้นะครับคุณว่าเลยครับ
4: ครับไปกันทีละเรื่องเลยครับอาจารย
5: ์เรื่องแรกเนี่ยผมคิดว่าทรัมป์กลับมาพร้อมกับประกาศใช่ไหมครับว่าเราได้ข้อตกลงที่ยอดเยี่ยมมาก The Great Deal นะครับ The Greatest Deal นะครับถึงแม้จะยังไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดนะครับว่าจะทำอย่างไรต่อไปแต่ที่เราเห็นแน่ๆก็คือจีนจะซื้อ Boeing ล็อตใหญ่อย่างน้อยที่สุดจำนวน200ลำนะครับจะซื้อสินค้าเกษตรจากสหรัฐนะครับโดยเฉพาะบีนใช่ไหมซอยบีนนะครับข้าวโพดนะครับถั่วเหลืองธัญพืชนะครับเป็นจำนวนหลายๆพันล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนอันนี้สำหรับทรัมป์แฮปปี้ละเพราะทรัมป์สามารถที่จะเอาไปโฆษณาได้ทันทีตอบโจทย์คนงานอเมริกันที่อยู่ในอุตสาหกรรม Raspberry Belt รัฐต่างๆตอบโจทย์อเมริกันฟาร์เมอร์เกษตรกรต่างๆได้ว่าผมสามารถที่จะสร้างรายได้หลักแสนล้านดอลลาร์ให้กับพวกคุณใช่ไหมครับผมสามารถที่จะสร้างตำแหน่งงานได้มากมายมหาศาลเพราะนั้นอันนี้เป็นผลดีกับทรัมป์ในเรื่องของการเดินหน้าสู่การเลือกตั้งปลายปีนี้ใช่ไหมครับเลือกตั้งกลางเทอมเดือนพฤศจิกายนเพราะนั้นอเมริกาก็ได้นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือจะไปอยู่ที่สกอตแบสเซนต์นะครับรัฐมนตรีคลังสหรัฐที่บอกว่าอยากที่จะสร้างกลไกใหม่ที่เรียกว่า Board of Trade ใช่ไหม Board of Trade เนี่ยบอกว่าเวลาเราดีลกับจีนการค้าเนี่ยมันมีอยู่2ส่วนส่วนหนึ่งคือการค้าการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงกับอีกส่วนหนึ่งคือการค้าการลงทุนที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงไอ้ non sensitive area ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยทั้งจีนทั้งสหรัฐบอกว่ายังคงต้องรักษามูลค่าทางเศรษฐกิจเอาไว้เพียงแต่ว่าจะมีกลไกใหม่มารองรับก็คือ Board of Trade ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราเองที่ไม่ใช่คนที่เป็นจีนกับอเมริกันเนี่ยคงจะต้องจับตาดูนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องที่มากระทบกับเราแล้วว่ากฎกติกาต่างๆมันเปลี่ยนไปนะครับประเด็นที่2นะครับถัดจากเรื่องการค้านะครับก็จะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเทรดวอร์มันมาคู่กับเทคโนโลยีวอร์ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับแต่เราเริ่มเห็นการที่ทั้ง2ฝ่ายตกลงกันได้หลายเรื่องยกตัวอย่างเช่น AI protocol AI protocol คือการที่ทั้งสหรัฐกับจีนเนี่ยจะสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อที่จะทำให้โมเดล AI ระดับสูงLarge Language Model ระดับสูงวิธีการคิดวิเคราะห์ระดับสูงการดูภาพวิเคราะห์ภาพระดับสูงเนี่ยไม่ตกไปอยู่ในมือของกลุ่มที่มีปัญหาด้านความมั่นคงโดยเฉพาะพวก Non-State Actor ที่จะเป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงระดับสากลนะครับก็ลองนึกภาพดูว่าถ้ากลุ่มที่ก่อการร้ายติด AI เข้าไปเนี่ยมันยิ่งลำบากในการที่จะไปปกป้องดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ถือว่าน่าจะเป็นเรื่องที่ดีกับทั้งสองฝ่ายนะครับเรื่องชิปคอมพิวเตอร์เองนะครับหลายๆคนก็เห็นมีมแล้วใช่ไหมครับว่ามันมีเงาอะนะของเจนเซนหวงกระโดดขึ้นเครื่องบินไปจากอลาสก้าในวินาทีสุดท้ายซึ่งแน่นอนมันสร้างความปั่นป่วนมากให้กับปักกิ่งเพราะว่าในรายชื่อของผู้ที่จะเข้ามาเนี่ยตอนแรกมันไม่มีมันมีนักธุรกิจแค่17คนตอนหลังเจนเซนหวงกระโดดขึ้นเครื่องบินมาด้วยเพราะฉะนั้นไอโปรโตคอลไอพีดีการทูตไอการจัดโต๊ะจัดอะไรพวกนี้มันต้องทำใหม่หมดนะครับ

ส่วนใหญ่เพราะนั้นเขาก็ตอบโจทย์ผู้ถือหุ้นไม่ได้ในขณะเดียวกันจีนเองก็จะมีเวลาหายใจซื้อเวลาได้มากขึ้นในการที่จะเดินหน้าพัฒนาทุกเทคโนโลยีของตัวเองนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้ผมคิดว่าเป็นสัญญาณที่ดีในเรื่องเทคโนโลยีนะครับประเด็นที่3ก็จะเป็นเรื่องความมั่นคงระดับโลกความมั่นคงภูมิรัฐศาสตร์นอกจีนนอกสหรัฐนะครับซึ่งแน่นอนเรื่องนึงที่ช่วยทำอ่ะอันนี้ถือว่าจีนช่วยทำมากก็คือหาทางลงให้สหรัฐในกรณีอิหร่านถูกไหมเพราะว่าจีนเองบอกแล้วว่าจะไม่ส่งมอบยุทธกรทางทหารให้อิหร่านนะครับจะช่วยกดดันเตหะรานนะครับให้ยอมเปิดให้เรือพาณิชย์สามารถที่จะเดินทางผ่านช่องแคบพอร์ตได้ลดความตึงเครียดทางด้านพลังงานของโลกซึ่งแน่นอนผมคิดว่าตอนนี้อเมริกาต้องการทางลงนี้ที่สุดนะครับแต่ยังไงก็ตามทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลซึ่งฝ่ายอเมริกาพูดคนเดียวนะฮะจีนเองยังยิ้มและไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นต้องดูต่อไปว่าแถลงการของฝ่ายจีนจะเป็นยังไงในขณะที่กรณีไต้หวันเนี่ยสำนักข่าวจำนวนมากไปวิเคราะห์กันว่าเฮ้ยไปเป็นมาอเมริกาโดยเฉพาะทรัมป์เนี่ยเอาไต้หวันไปแลกอิหร่านหรือเปล่าคือยอมคือสิ่งเดียวที่ทรัมป์พูดในเรื่องไต้หวันก็คือบอกว่ามีการพูดคุยกันอย่างหนักแน่นมีการพูดคุยกันกับจีนอย่างจริงจังแต่ไม่ได้บอกนะครับว่าจริงจังทางด้านไหนแต่พอนักข่าวถามเรื่องนี้ทรัมป์บอกปัดอย่างเดียวเลยนะครับหลายฝ่ายวิเคราะห์ว่าหรือทรัมป์ไปบอกกับสีจิ้นผิงว่าคุณช่วยผมลงหาทางลงทางอิหร่านคุณช่วยเปิดช่องแคบพอหมดช่วงนี้ผมจะไม่ไปยุ่งย่ามอะไรกับกรณีไต้หวันนะครับแต่มาโครูบิโอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐก็ยืนยันว่านโยบายของสหรัฐต่อไต้หวันเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะครับตอนนั้นผมคิดว่าไปมาเนี่ยสำหรับพวกเราที่อยู่วงรอบข้างนอกเนี่ยเราเห็นสัญญาณแบบนี้เรารู้แล้วแหละว่าภายในปีนี้ อย่างน้อยที่สุดก็ภายในปีนี้สถานการณ์ความรุนแรงระหว่างสหรัฐกับจีนในกรณีช่องแคบไต้หวันไม่เกิดแน่ซึ่งก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับถ้าไปดูภาพใหญ่กว่านั้นนะครับ ก็คือภูมิรัฐศาสตร์ระดับโลกประเด็นที่4นะครับผมคิดว่าการประชุมครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการซื้อเวลาของทั้งสองมหาอำนาจนะครับสหรัฐเองก็ต้องการผลงานทางเศรษฐกิจใช่ไหมต้องการลดแนวรบทางด้านสงครามในต่างประเทศจีนเองก็ต้องการซื้อเวลาในการที่จะพัฒนาความสามารถในการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีใช่ไหม technological autonomy นะครับเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าครั้งนี้เนี่ยมันเป็น managing rivalries นะครับก็คือการบริหารจัดการภาวะการแข่งขันภาวะการเป็นศัตรูซึ่งกันและกันสิ่งที่เราเห็นการปะฉาดะกันครั้งนี้ก็คือ passive truce นะครับ passive truce ก็คือพักลบชั่วคราวนะครับ เปิดหน้าต่างให้หลายๆประเทศโดยเฉพาะอย่างอาเซียนอย่างพวกเราเนี่ยมีเวลาหายใจมีเวลาที่จะเร่งสร้างความยืดหยุ่นยั่งยืนให้กับห่วงโซ่ประทานภายในประเทศของเราเองนะครับแต่ถ้าถามเอาจริงๆว่าเที่ยวนี้ตกลงใครชนะใครแพ้นะครับผมคิดว่าเวลาเรามองเกมเนี้ยมันเป็นเกมเขาเรียก strategic game มันเป็นเกมยุทธศาสตร์ระยะยาวสำหรับจีนหลายๆคนก็พูดอย่างแล้วว่าจีนเล่นหมากล้อมถูกต้องไหมครับในขณะที่สหรัฐอเมริกามันเป็น tactical domestic game มันเล่นกันคนละเกมสหรัฐคือดูจากท่าทางกลโลกติกของทรัมป์อ่ะเราเห็นเลยว่าจริงๆแล้วทรัมป์อ่ะมีสีจิ้นผิดเป็นไอดอลนึกออกมาทรัมป์เองอยากเป็นผู้นำเข้มแข็งแบบสีทรัมป์เองอยากเป็นผู้นำที่สั่งทุกคนแล้วทุกคนต้องคับนายเหมือนที่สีเป็นทรัมป์อยากจะต่ออายุสมัย3เหมือนที่สีทำสำเร็จไปแล้วเผลอๆสีอาจจะไปต่อสมัย4ด้วยซ้ำเพราะนั้นจริงผมคิดว่าลึกๆจะทรัมป์มองไอดอลมองสีเป็นไอดอลนะครับเพราะฉะนั้นเขาเองอยากที่จะทำยังไงก็ได้ให้ชนะเกมแท็กติคอลก็คือถ้าจะไปต่อสมัยต่อไปได้ตาแรกที่ต้องทำให้สำเร็จก็คือต้องชนะเรื่องตั้งกลางเกมให้ได้ซะก่อนเพราะฉะนั้นสำหรับฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยทรัมป์ได้รับชัยชนะอย่างงดงามในกระดานการเมืองภายในประเทศครับ domestic politics เพราะว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันจะสร้างคะแนนนิยมอย่างมากให้กับคนอเมริกันที่ยังรักทรัมป์อยู่นะครับได้ตัวเลขไปอวดฐานเสียงแน่นอนนะครับได้ tangible win แน่นอนลองนึกภาพว่า
กลับไปแล้วบอก

0: บอกว่าโอ้ผมได้ดีลการค้า $500,000,000มากกว่าคราวที่แล้วคราวที่แล้วผมมาปี2017เนี่ยผมได้$250,000,000ผมขายเครื่องบินโบอิ้งได้500ลำเพราะฉะนั้นแรงงานตั้งแต่ระดับบลูคอล่าไปจนถึงซูเปอร์ไวท์คอล่านักวิชาการนักเทคนิคระดับสูงเนี่ยจะมีงานเพิ่มขึ้นอีกเป็นหลายๆแสนตำแหน่งนะครับเพราะฉะนั้นได้ตัวเลขพวกนี้ได้สัญญาขายสินค้าเกษตรมหาศาลกลับบ้านซึ่งแน่นอนมันเป็นอาวุธชั้นดีนะครับที่ทรัมป์จะไปเคลมกับกลุ่มแรงงานในรัฐอุตสาหกรรมกลุ่มเกษตรกรนะครับว่าเห็นไหมนโยบายที่เขาขึ้นภาษีเนี่ยถึงแม้พวกคุณจะซื้อของแพงขึ้นแต่คุณได้งานมากขึ้นตั้งเยอะแยะมหาศาลนะ เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อเมริกาชนะได้พิสูจน์ครับว่าแนวคิดของทรัมป์แบบ reciprocity ใช่ไหมต่างตอบแทนก็คือในกรณีของบอร์ดออฟเทรดสามารถใช้เป็นอาวุธได้สามารถบีบให้มหาอำนาจระดับ2ของจีนเนี่ยต้องยอมเดินมานั่งที่โต๊ะเจรจาแล้วต้องยอมจ่ายซื้อของเมดินอเมริกันมากยิ่งขึ้นและแน่นอนครับในขณะเดียวกันการไปกดดันให้จีนไปกดดันใต้ไปขับรถไปกดดันอิหร่านอีกทีนึงเพื่อให้เปิดเส้นทางเนี่ยเห็นไหมล่ะสหรัฐอเมริกาทำสำเร็จเราในอนาคตเนี่ยเดี๋ยวน้ำมันจะกลับมาเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันจะช่วยลดเงินเฟ้อในสหรัฐอเมริกาได้เพราะฉะนั้นแค่สามอย่างเนี้ยผมคิดว่าทรัมป์กลับไปบ้านก็คนที่ต้องห่วงหน่อยก็ต้องเป็นเดโมแครตอะว่าเอาไงดีวะจะพลิกสถานการณ์ยังไงดีเพราะว่าตอนนี้เดือนพฤษภาคมแล้วถูกต้องไหมครับหรือเวลาอีกไม่ถึงครึ่งปีก็จะเดินหน้าเข้าสู่การเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนตอนนั้นถ้าไม่สามารถที่จะหากลยุทธ์ในการที่จะพลิกสร้างคะแนนนิยมให้กับเดโมแครตใต้เนี่ยรีพับลิกันก็จะเป็นคะแนนเสียงข้างมากทั้งสมาชิกวุฒิสภาทั้งสภาผู้แทนราษฎรต่อไปแต่ในขณะจีนผมคิดว่าจีนเนี่ยคือประเทศซึ่งมองเกมระยะยาวครับจีนยอมจ่ายจีนยอมอ่อนข้อให้นะครับแต่อย่างน้อยที่สุดอย่างแรกสุดจีนซื้อเวลาสำเร็จถูกต้องไหมจีนซื้อเวลาสำเร็จในการที่สหรัฐก็จะไม่กลับไปขึ้นภาษี 60% ถึง 140% แบบเหมาเข่งทันทีเพราะตกลงกันไปแล้วนี่ว่าในที่สุดสินค้าจำนวนมากจะไปดีลกันในบอร์ดออฟฟิศไอ้บอร์ดออฟเทรดคุยกันไปแล้วนี่ว่าสินค้าเซมิคอนดักเตอร์สามารถที่จะขายได้และที่สำคัญที่สุดก็คือก่อนหน้านี้เขาเก่งกันว่าอเมริกาจะตัดสิทธิของจีนในเรื่อง most favored nation ทิ้งไปmost favored nation ก็คือตามข้อตกลงของ WTO สมาชิก WTO ให้สิทธิประโยชน์กับใครก็ตามต้องให้สิทธิประโยชน์นั้นกับทุกสมาชิกด้วยเพราะนั้นถ้าตัดจีนออกจาก most favored nation เนี่ยแปลว่าจีนกับสหรัฐจะไม่มีทางค้าขายกันได้อีกดังนั้นไอ้การที่จีนยอมควักกระเป๋าซื้อเครื่องบิน Boeing 200ลำซื้อสินค้าเกษตรเนี่ยมันเหมือนเอากิ้งฝอยไปตกปลากระพงอะเพราะอย่างน้อยที่สุดมันยังประคับประคองให้จีนยังคงอยู่ในห่วงโซ่ประทานเพราะจีนรู้แล้วแหละว่า10ปีที่ผ่านมาจีนไม่สามารถจะอยู่ได้ถ้าไม่มีตลาดสหรัฐไม่มีตลาดยุโรปเพราะนั่นเนี้ยยังเป็นการซื้อเวลาให้จีนไปได้ต่อแต่ในขณะเดียวกันจีนก็ฝังเมล็ดที่จะกลายเป็นการแตกแยกในระยะยาวไปแล้วด้วยถูกต้องไหมครับลองนึกภาพดูว่านักธุรกิจที่มาเนี่ยมันควรจะลงดีลไปที่ทางเดียวกับสหรัฐใช่ไหมแต่สิ่งที่เราเห็นจงเห็นคนอย่างอีลอนมัสก์วิ่งเต้นไปทั่วเลยเพื่อที่จะบอกว่าขอได้ไหมให้เทสลาสามารถที่จะปลดล็อกระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในจีนได้กลายเป็นเทสลาไปง้อจีนเฉยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเราเห็นแล้วแหละว่านาทีนี้เนี่ยจีนสามารถที่จะทำให้กลุ่มนักธุรกิจอะในสหรัฐอเมริกายอมรับแบบเดียวกับที่จีนเป็นด้วยนั่นก็คือผู้ผลิตอเมริกันไม่สามารถทิ้งตลาดจีนได้ไม่ว่าจะเป็นอีลอนมัสก์ไม่ว่าจะเป็นทิมคุกไม่ว่าจะเป็นเจสันหวงนะครับมันไปๆมาๆมันกลายเป็นทีมนักธุรกิจที่ควรจะเอาไปเป็นวอลเปเปอร์ของทรัมป์อ่ะดันไปสนับสนุนผู้นำระดับสูงแทนผู้นำระดับสูงของจีนแทนเป็นการส่งสัญญาณว่าภาคธุรกิจสหรัฐตัดขาดจีนไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเวลาไปดีลกันในบอร์ดออฟเทรดในระยะต่อไปเนี่ยแล้วถ้าเกิดในบอร์ดออฟเทรดผู้ประกอบการมันมีเสียงมากกว่ารัฐอ่ะไปมาๆเผลอๆอ่ะในระยะยาวอ่ะอเมริกาอาจจะเป็นฝ่ายที่ต้องต่อรองกับจีนมากกว่าและที่สำคัญที่สุดนะครับเที่ยวนี้ภาพลักษณ์ของสีจิ้นผิงในระดับเป็นผู้นำระดับโลกเนี่ย มันยิ่งชัดแต่ว่าเวลาโลกเกิดปัญหานาทีนี้เนี่ยถนนทุกสายวิ่งเข้าปากจีนใช่ไหมก่อนหน้านี้เราเห็นสเปนเราเห็นอังกฤษเราเห็นแคนาดาเราเห็นเวียดนามเราเห็นอินโดนีเซียไปจีนหมดแล้วอ่ะแล้วเที่ยวนี้เราเห็นทรัมป์อ่ะทั้งที่ก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกเลื่อนจีนบอกเลื่อนทุกคนบอกเลื่อนแต่ในที่สุดนาทีสุดท้ายทรัมป์บอกต้องไปให้ได้เวลาเรามองอำนาจต่อรองต้องอย่าลืมนะครับว่าคนที่มีอำนาจต่อรองสูงกว่าคือคนที่นั่งรออยู่เฉยๆและให้คนอื่นวิ่งเข้าไปขอพบใช่ไห
1: ม
0: ถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ผมไม่ต้องไปหาคนอื่นต้องให้คนอื่นมาหาผมถูกไหมครับถ้าผมเป็นผู้ใหญ่ถ้าผมเป็นผู้อาวุโสถ้าผมกําหนดเกมได้เนี่ยผมลุกออกจากห้องประชุมเมื่อไหร่ทุกคนต้องงอนให้ผมกลับเข้าห้องประชุมซึ่งนาทีนี้ภาพที่เห็นก็คืออเมริกาตบเท้าไปพร้อมกับรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีต่างประเทศรัฐมนตรีกระทรวงสงครามไปกันครึ่งแคบิเนตอะถูกไหมครับแล้วยังมีทีมนักธุรกิจที่แบบลองนึกภาพดูว่าถ้าเครื่องบินตกปุ๊บนี่วอลสตรีทพังทันทีอะทั้งภาคการเงินทั้งภาคการผลิตไปหมดเลยอ่ะทุกคนไปจิ้มกล้องจีนหมดอ่ะเพราะนั้นสีก็เป็นผู้นำที่นิ่งสุขุมเน้นพิธีการวางบทบาทเป็นสเตทแมนในขณะที่ทรัมป์ก็แบบลุกลี้ลุกลนลุกลี้ลุกลนถูกต้องไหมครับแล้วเป็นฝ่ายคุมเกมได้หมดและที่สำคัญพอไปถึงประเด็นสุดท้ายก็คือประเด็นเรื่องมีมประเด็นเรื่องดราม่าเนี่ยฝ่ายจีนไม่มีเรื่องพวกนี้เลยนะครับในขณะที่ฝ่ายสหรัฐอเมริกาเนี่ยกลายเป็นตัวตลกในเวทีโลกอ่ะแล้วยังเจอเรื่องที่แบบเสียมารยาทเยอะมากอย่างเช่นห่วงเรื่องความปลอดภัยความมั่นคงซะจนทิ้งของขวัญทุกชิ้นที่จีนให้ไอ้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นเรื่องเสียมารยาททางการพูดมากเพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้เนี่ยผมยังให้แต้มทางสายจีนว่าเที่ยวนี้จีนชนะครับเพราะสิ่งที่ทำได้เนี่ยมันเป็นผลระยะสั้นเพียงเพื่อที่จะให้เขาสามารถที่จะชนะการเลือกตั้งกลางเทอมเท่านั้นเองแต่ถึงแม้สหรัฐแพ้จีนชนะสหรัฐได้บ้างจีนได้มากที่สุดแต่คนที่แพ้มากที่สุดคือคนที่เหลือทั้งโลกครับเนื่องมาประเทศอย่างพวกเราอะมันทำให้เห็นแล้วแหละว่าประเทศขนาดกลางอย่างพวกเราเศรษฐกิจที่ผูกพันกับ global value chain อย่างพวกเราที่ผ่านมาเนี่ยเราพึ่งพาวิธีการค้าแบบพ่อผูกพันกีเราพึ่งพาวิธีการค้าแบบ WTO องค์การการค้าโลกเที่ยวนี้องค์การการค้าโลกก็ขอโทษมีใครเห็นหัวผมบ้างไหมอ่ะกลายเป็นกลไกที่ถูกลืมไปเลยถูกต้องไหมครับไปมาเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองของโลกเขาจะดีลกันแบบของเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เร่งปรับตัวเนี่ยเราอาจจะตกขบวนและยิ่งถ้านักธุรกิจทั้งสองฝ่ายมองเห็นแล้วว่าต้องค้าขายกันต้องอยู่ด้วยกันให้ได้อะแล้วเขาจะต้องพึ่งเราไหมในเมื่อฝ่ายหนึ่งก็เก่งเรื่อง R&D เรื่องเทคโนโลยีดีไซน์ฝ่ายหนึ่งเก่งเรื่องผลิตและการผลิตปัจจุบันนี้มันก็ใช้ AI humanoid robot อะแล้วก็มีสเกลที่รวมกันแล้วกลายเป็นตลาดขนาดแบบเกือบจะ 2,000 ล้านอะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นอะไรกับพวกเราแล้วถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นช้างสารชนกันเนี่ยยากแพร่แหลกลานแต่ถ้าช้างสาร make love กันเนี่ยมันคือมหาวิบัติครับ
2: เอาแต่จีนก็เปิดด้วย to see this trap นั่นเองครับแล้วอเมริกาจะว่าไงครับตกลงอเมริกาจะรับการผงาดขึ้นมาของจีนได้ไหมครับหรือว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะนำไปสู่สงครามครับในเมื่ออาจารย์บอกว่าทรัมป์มองระยะสั้น
0: พอทรัมป์มองระยะสั้นเนี่ยฮะทำถึงไม่แคร์เพราะถึงจุดตรงนี้มันยังไม่ถึงจุดสุดงอมที่จะทำให้สหรัฐกับจีนต้องแบบลบกันถูกต้องไหมครับ
2: mm-hmm.
0: แล้วกว่าที่จะถึงเวลาลบกันอ่ะตอนนั้นก็ไม่อาจจะไม่ใช่เวลาของทรัมป์แล้วไงเพราะนั้นคนอย่างทรัมป์ตอนนี้ก็กอบโกยผลประโยชน์ของผมให้ได้มากที่สุดถูกต้องไหมคือเลือกตั้งกลางเทอมอ่ะผมต้องชนะให้ได้ไป mm-hmm. ต่อสมัยสามนี้ถ้าได้ก็ดีถ้าไม่ได้ก็ไม่ได้เพราะมันก็โอกาสที่จะได้ก็ต่ำถูกต้องไหมครับ mm-hmm. แต่ถ้าได้ขึ้นมาเบอร์หนึ่งกับเบอร์สองจะทะเลาะกันจะสงครามกันหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยไปคิดเวลานั้นก็ได้คนอย่างทรัมป์เขาไม่ได้คิดอะไรยาวขนาดนั้น
2: ครับแล้วที่อาจารย์บอกว่าเดโมแครตจะพลิกเกมยังไงตอนนี้มีทางเลือกอะไรบ้างครับสำหรับเดโมแครตในการที่จะกลับมาเป็นฝ่ายดอมิเนตการเมืองของสหรัฐเนี่ยฮะ
0: ผมคิดว่ามันขึ้นอยู่กับประชาชนสหรัฐส่วนใหญ่เนี่ย คนเขาเป็นพวกแบบไหนเป็นพวก aggressive hardcore real politics อารมณ์แบบแฟนมวยปล้ำ WWE หรือเขาเป็นแบบสายที่ราบ liberal สายกรีนรักสิ่งแวดล้อมโลกสวยนึกออกไหมฮะคือแน่นอนถ้าเป็นอย่างรัฐบางรัฐอย่างแคลิฟอร์เนียอย่างเงี้ยมันเป็นเดโมแครตอะใช่ไหมเออแต่พอไปถึงตอนกลางของประเทศมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะใช่ไหมครับมิดเวสต์มันไม่เป็นอย่างนั้นแน่นอนใช่ไหมไปถึงแบบเซาท์เวสต์อะอารมณ์แบบเท็กซัสอะโอ้แฟนทรัมป์อะยกเว้นออสตินที่เดียวที่เหลือทั้งรัฐนี่คือทั้งหมดเพราะฉะนั้นวิธีการคิดแบบนี้มันต้องไปดูว่าประชากรอเมริกันส่วนใหญ่เป็นแบบไหนถ้าประชากรอเมริกันส่วนใหญ่เป็นแบบฮาร์ดคอร์เป็นแบบ aggressive เป็นแบบแฟนมวยปั้ม WWE อ่ะเดโมแครตยังไงก็สู้ไม่ได้เพราะเขาต้องการความ extreme ถูกต้องไหมเพราะนั้นเดโมแครตต่อให้จะมาสนับสนุนกำแพงภาษีทำสงครามการค้าฟาดฟันกับจีนยังไงคุณก็ออกอาวุธได้ไม่เท่ากับฝ่ายทรัมป์คงไม่สะใจแฟนมวยปล้ำอยู่ดีในขณะเดียวกันถ้าเปิดโอ้โหไปมาคนอเมริกันส่วนใหญ่รักสงบเป็นพวกเสรีนิยมเป็นอุดมคติในเรื่องของliberal ถูกต้องไหมถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยก็อาจจะได้เดโมแครตอาจจะมีที่นั่งมากขึ้นแต่สำหรับผมเนี่ยผมมองว่าแฟนการเมืองสหรัฐส่วนใหญ่เป็นฮาร์ดคอร์มากกว่าเพราะนั้นทรัมป์ก็มีแต้มต่อในขณะที่เดโมแครตเองจะลุกขึ้นมาแบบแข็งเป็นสู้กับ Republican กลไกตลาดเต็มที่ aggressive เต็มที่ก็ทำไม่ได้เพราะนั้นผมยังนึกไม่ออกว่าเดโมแครตจะหาจุดเปลี่ยนได้อย่างไร
2: ใช่ไหมฮะครับส่วนเรื่องอิหร่านล่ะครับอาจารย์อิหร่านเองเนี่ยทางรัฐมนตรีต่างประเทศก็ชัดเจนมากนะครับอับบาสอารักชีบอกว่าสหรัฐเนี่ยไว้วางใจไม่ได้แล้วอิหร่านเองเนี่ยจะต้องฟังจีนมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าเขาก็บอกว่าช่องแคบก็ไม่ได้ปิดก็เปิดนะครับแต่ว่าปิดสำหรับคนที่เป็นพันธมิตรกับสหรัฐในการทำสงครามกับอิหร่านเท่านั้นนะครับก็คือเขาก็ยังรักษาศักดิ์ศรีของเขาอยู่ในการออกมาพูดเช่นนี้ถึงแม้ว่าจีนจะเป็นตลาดสำคัญเป็นลูกค้ารายใหญ่ของน้ำมันอิหร่านก็ตามนะครับอาจารย์คิดว่าเนี่ยฮะข้อมูลที่ยังไม่ชัดจากฝ่ายจีนที่จีนสงวนท่าทีแล้วเนี่ยแล้วบทบาทของจีนกับสงครามอิหร่านในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างครับจากนี้ไปเพราะว่าล่าสุดเมื่อเช้านี้มาลาทรัมป์ออกมาพูดแล้วเก็บกดใช่ไหมฮะอยู่จีนไม่สามารถเข้าโซเชียลมีเดียได้เนี่ยนะฮะตอนนี้ออกมาพ่นละว่าเวลาเหลือน้อยมากละนะครับก่อนที่ทุกอย่างจะดับศูนย์มันก็ล้อกับสิ่งที่เคยขู่ไว้ก่อนหน้านี้ว่าจะทำลายซิวิลิเซชันของอิหร่าน
0: ผมคิดว่าอันเนี้ยมันขึ้นอยู่กับว่าจีนเขาจะแถลงออกมายังไงเพราะจนถึงทุกวันนี้เนี่ยเรายังไม่ได้เห็นท่าทีของจีนเลยมีแต่ฝั่งสหรัฐออกมาพูดเต็มไปหมดถูกต้องไหมครับแล้วผมคิดว่าจีนเองเนี่ยเขามีวิธีการที่แยบถ่ายแยบยนต์ในการที่จะดีลกับเรื่องพวกนี้มากกว่าแล้วเขาสามารถที่จะเล่นได้ทั้งชแนลทางการแล้วก็ชแนลหลังฉากถ้าเขาเล่นชแนลหลังฉากเนี่ยโอ้โหมันมีความสัมพันธ์ในอีกหลากหลายมิติมากถูกต้องไหมครับไปดีลผ่านประเทศที่อยู่รอบข้างของอิหร่านที่ก็สนิทสนมกับจีนมากจะเป็นปากีสถานใช่ไหมครับซึ่งหลายๆคนก็บอกว่าตัวกลางในการเจรจาอย่างปากีสถานน่ะไม่ออกมาเป็นตัวกลางหรอกถ้าไม่ได้ไฟเกิดจากจีนดังนั้นเขาเองก็ยังมีเครื่องมือพวกนี้อยู่นะครับดังนั้นตอนนี้เรายังไม่เห็นภาพที่ชัดเจนก็คงต้อง wait and see ครับรอดูอีกสักนิดนึงนะครับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นครับ
2: ครับใช่ครับคงต้องติดตามกันต่อไปนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามผมวารินทร์สัจเดลและทีมงานลาไปพร้อมกันเลยนะครับติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วันนี้อาจารย์ปิติและผมและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีนะครับอาจารย์ครับ
0: สวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
4: ก้าวสู่จุด 5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
5: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซ้ำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
9: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
10: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเราสองคนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
9: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
10: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
11: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา5 นาฬิกา

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้ก็มาเจอกันเหมือนเช่นเคยนะอยู่กับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงษ์ธีรภัทรานนท์นะครับเป็นวันที่ข่าวสารยังต่อเนื่องนะจากเหตุการณ์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะตอนเย็นนะครับตอนช่วง15:40 นนะที่เกิดอุบัติเหตุนะครับรถไฟนะซึ่งเป็นขบวนขนส่งสินค้านะต้นทางเนี่ยมาจากแหลมเชาบังนะเพื่อจะไปที่ชุมทางบางซื่อชนเข้ากับรถปออนะรถเมย์ปรับอากาศสาย206แล้วก็มีรถยนต์รถจักรยานยนต์นะที่จอดค้างนะตรงทางข้ามทางรถไฟอโศกเพชรเนี่ยใกล้กับสถานีแอร์พอร์ตเรลลิงเนี่ยนะจนมีผู้เสียชีวิตนะ8คนแล้วก็ได้รับบาดเจ็บ30คนนะก็เป็นประเด็นที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หลายคนวิตกกังวลนะเพราะว่าใช้เส้นทางนั้นเนี่ยผ่านสัญจรเป็นจำนวนมากนะครับแล้วก็ใครที่ผ่านเส้นทางนั้นก็คงพอทราบแหละนะว่า1ก็คือว่าการจราจรเนี่ยนะก็คือพอจะถึงแยกเพชรบุรีเพื่อจะข้ามไปอโศกเนี่ยตรงนั้นต้องบอกว่าติดขัดมากนะตรงนั้นมันมีสถานีรถไฟใต้ดินด้วยใช่ไหมนะแล้วก็ข้างบนเนี่ยมันเป็นแอร์พอร์ตเรลลิงนะแล้วก็มีถนนกำแพงเพชร7นะที่อยู่กับขนานกับทางรถไฟนะซึ่งทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะแล้วก็ขณะเดียวกันมันเป็นเส้นตัดจากรัชดาภิเษกที่จะมุ่งหน้าเข้าสู่อโศกแล้วก็จะตรงไปยาวไปฮะเส้นนี้มันยาวไปจริงๆมันเป็นวงแหวนมันก็จะยาวไปนู่นอ่ะผ่านหน้าศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์แล้วก็ตรงไปนะเป็นถนนพระราม3นะก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะผมเชื่อว่าหลายต่อหลายคนนะคงคุณผู้ฟังทุกท่านนะคงได้ติดตามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะแล้วก็จนถึงตอนนี้นะหลายคนก็อยากรู้นะว่าความคืบหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะครับล่าสุดนะล่าสุดนี่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันนะพนักงานสอบสวนก็ได้เชิญผู้ต้องหา2รายนะซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการของฝั่งรถไฟเนี่ยเข้ามาสอบปากคำเพิ่มเติมอย่างละเอียดนะของวันนี้นะช่วงเช้าที่ผ่านมาช่วง 11:00 นเนี่ยนะครับก็มี2คนนะคนนึงก็คือพนักงานขับรถไฟและอีกคนหนึ่งก็คือเจ้าหน้าที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟในช่วงเวลาที่เกิดเหตุนะโดยหลังจากที่สอบปากคำเสร็จสิ้นนะทางพนักงานสอบสวนเนี่ยก็ควบคุมทั้งสองคนเนี่ยนะเดินทางไปยังศาลอาญารัชดานะเพื่อยื่นคำร้องฝากขังผัดแรกนะตามขั้นตอนตามกฎหมายนะโดยมีทางเจ้าหน้าที่นิติกรของการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยเดินทางไปรอที่ศาลอาญาอยู่แล้วนะซึ่งในระหว่างควบคุมตัวเนี่ยผู้สื่อข่าวเขาก็พยายามสอบถามนะทางผู้ที่ควบคุมสัญญาณไม้กั้นการรถไฟในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยผู้ต้องหารายแรกเนี่ยนะขณะเกิดเหตุเนี่ยได้มีการโบกธงนะหรือว่าการกดปุ่มนะเพื่อจะให้ไอ้ไม้กั้นเนี่ยนะมันลงมาเพื่อจะขวางเส้นทางการจราจรเนี่ยนะไม่ให้รถสัญจรผ่านข้ามทางรถไฟเนี่ยนะเจ้าตัวเขาก็พยักหน้าเบาๆนะแล้วผู้สื่อข่าวก็เลยถามต่อนะบอกว่าเหตุใดเนี่ยระหว่างโบกรถไอ้โบกธงเนี่ยนะจึงไม่หันกลับไปมองที่ขบวนรถไฟอันนี้เราเห็นจากคลิปที่มีการเผยแพร่นะจาก CCTV เนี่ยนะแล้วก็เหตุใดจึงลดธงอย่างรวดเร็วนะทางนั่นเจ้าตัวก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้อย่างไรนะครับนอกเหนือจากนี้พอขึ้นรถควบคุมตัวผู้ต้องหาเนี่ยนะผู้สื่อข่าวก็บอกว่าอยากจะกล่าวอะไรไหมนะเขาก็กล่าวเพียงสั้นๆนะบอกว่าขอโทษนะครับขณะที่ผู้ต้องหาอีกรายนะก็คือพนักงานขับรถไฟนะผู้สื่อข่าวก็พยายามสอบถามเช่นกันนะแต่ก็ไม่ได้ตอบไม่ได้พูดอะไรนะฮะไม่ได้อะไรเลยนะครับอันเนี้ยนะเขาก็จะถามเยอะนะถามหลายอย่างเลยว่าเห็นสัญญาณไฟแจ้งเตือนก่อนหรือไม่อยากขอโทษหรือเปล่าก่อนปฏิบัติหน้าที่เนี่ยได้มีการเสพอะไรมาหรือไม่นะเพราะว่าทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสารเสพติดนะไปพบเจอฉี่เป็นฉี่สีม่วงใช่ไหมแล้วก็เห็นว่ามีตัวฉี่ม่วงเนี่ยที่มันทำปฏิกิริยาเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเดียวนะมีการเบรกกระทันหันหรือไม่นะเพราะว่ามันทำให้มีผู้เสียชีวิตเนี่ยถึง8คนนะก็ไม่ได้ตอบคำถามใดๆนะก้มหน้าอยู่ตลอดเวลาเขาก็สังเกตนะบอกว่าแววตา ของคนขับรถไฟเนี่ยก็สีหน้าเคร่งเครียดนะก่อนที่จะควบคุมตัวผู้ต้องหาส่งไปที่ศาลนะครับส่วนทางฝั่งของพนักงานขับรถขสมกนะปอสาย206คันเนี้ยซึ่งจอดขวางอยู่ทางรถไฟเนี่ยนะแล้วก็รถไฟเข้าพุ่งชนเนี่ยแล้วจนมีผู้เสียชีวิต8คนเนี่ยตอนนี้ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็ถูกไฟคอกด้วยนะปัจจุบันยังคงนอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะแล้วก็แพทย์ได้มีการตรวจเลือดผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายนะครับอ่ะก็ทางเจ้าหน้าที่นะเบื้องต้นเนี่ยเท่าที่ผมตามเนี่ยก็มีการแจ้งข้อกล่าวหานะข้อหาก็คือประมาทนะทำให้ผู้อื่นเสียชีวิตนะหรือว่าบาดเจ็บสาหัสนะแล้วก็ส่วนของคนขับรถปอนะตอนนี้ยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาแต่อย่างใดเพราะว่ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนะอันนี้ก็ค่อยๆติดตามแล้วกันส่วนที่ไปตรวจมาทางเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจที่พบเจอเนี่ยเขาไปดูกล่องดำครับของรถไฟขบวนดังกล่าวซึ่งเป็นรถไฟขนส่งสินค้าขบวนแหลมฉบังชุมทางบางซื่อเนี่ยนะก็ไปพบฮะว่าความเร็วขณะที่วิ่งผ่านเนี่ยในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็ในช่วงเส้นทางดังกล่าวเนี่ยมีความเร็วอยู่ที่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะถามว่ามีการเบรกไหมนะเขาก็ไปตรวจเจอกล่องดำเขาบอกว่ามันมีใช้ emergency brake เนี่ยหรือว่าเบรกฉุกเฉินระยะทางก็คือ100เมตรก่อนที่จะมีการชนกับรถปอสาย206นะฮะส่วนคำอธิบายของทางเจ้าหน้าที่กรมขนส่งทางรางที่บอกว่าโอ้โหรถคันนี้นะเป็นรถไฟที่บรรทุกหรือว่าขนส่งสินค้าน้ำหนักเป็นหลายตันเนี่ยนะเขาบอกเป็นพันตันอะนะแต่ว่ามันก็น้ำหนักเยอะอะนะระยะทางที่จะใช้เบรกจริงๆเนี่ยเขาบอกอยู่ที่ประมาณสัก2กิโลเมตรโอ้โหคือในสภาพความเป็นจริงเอางี้ดีกว่านะผมคือผมอ่านแล้วผมก็คือก็เป็นคำชี้แจงนะก็ถามว่าถูกต้องไหมผมก็เข้าใจว่าตามหลักวิชาการหรือว่าการคำนวณแรงเฉื่อยอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะแล้วก็น้ำหนักรถนะแล้วก็กับความเร็วนะระยะเบรกมันควรจะอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้ใครที่เรียนฟิสิกส์มาเนี่ยผมว่ามันสามารถที่จะคำนวณได้แต่ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นจริงนะเราต้องเข้าใจอีกอันนึงก็คือเรื่องของสภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมเส้นทางการเดินรถต่างๆด้วยใช่ไหมฮะคุณลองนึกดูว่าขนาด2กิโลเนี่ยมันจากแยกอะไรแยกอโศกเพชรเนี่ย2กิโลนี่มันต้องที่ไหนอะต้องตรงไปอย่างเดียวถูกไหมแล้วมันต้องเป็นทางตรงด้วยนะใช่ไหมฮะผมว่านู่นอะอาจจะอยู่แถวไหนอะแถวตรงถนนศรีนครินทร์อะที่จะขึ้นมอเตอร์เวย์อะนะเลยคลองตันเลยอะไรไปอีกอ่ะนะอีกไกลอ่ะนะ2กิโลอ่ะนะแถวๆนั้นอ่ะนะแล้วเราลองนึกสภาพว่าโอ้มันเลี้ยวมันโค้งอะไรมาก่อนหรือเปล่าอันนี้ไอ้อย่างเงี้ยมันคือถ้าจากการมองวิสัยทัศน์ในการมองเห็นเนี่ยอันนี้เราตัดไปได้เลยแต่ว่าสิ่งที่ต้องถามต่อก็คือกระบวนการในการแจ้งขั้นตอนระหว่างทางเจ้าหน้าที่เนี่ยที่เขามีการดูหรือว่าให้สัญญาณเกี่ยวกับไม้กั้นนะที่เรียกว่าเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมสัญญาณไม้กั้นทางรถไฟเนี่ยนอกเหนือจากตัวธงที่เราเห็นนอกเหนือจากการกดปุ่มเพื่อให้ไม้กั้นมันลงมามันก็มีวอลหรือวิทยุสื่อสารระหว่างกันเนี่ยเขาได้มีการแจ้งเตือนกันก่อนมากน้อยขนาดไหนนะอันเนี้ยหรือว่าระเบียบของทางการรถไฟแห่งประเทศไทยเนี่ยนะตอนนี้มันคือแต่ละคนตอนนี้ก็โอ้โหเรียกว่าคือก็อยากทราบเนาะสาเหตุที่แท้จริงอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองก็คือก็อยากรู้นะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นเนี่ยจะต้องตกอยู่ที่ฝ่ายไหนอย่างไรนะก็ผมเห็นหลายท่านที่ออกมาแสดงความเห็นในช่วง2วันที่ผ่านมาก็มีความหลากหลายนะบางท่านอาจจะช่วยกันหาทางออกว่าจะทำยังไงมันมีเรื่องของการเบียดเรื่องของเลนรถถนนกำแพงเพชร7ใช่ไหมที่บังคับหรือว่าที่ตีออกมาเพื่อจะอ้อมไอ้เส้นที่เขาให้เลี้ยวซ้ายอ่ะที่มันมีเกาะกลางอยู่นิดนึงแล้วก็มีช่องให้เลี้ยวซ้ายเพื่อจะเข้าถนนรัชดาภิเษกเพื่อจะมุ่งหน้าข้ามสะพานหรือว่าจะเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเพชรบุรีก็สุดแท้แต่มันอ้อมออกมามันก็เลยเป็นอีกจุดนึงที่ทำให้เก การสัญจรในช่วงดังกล่าวหรือว่าในช่วงหรือว่าในถนนดังกล่าวเนี่ยมันคับข้างแล้วไปกีดขวางเส้นทางทางตรงถนนรัชดาภิเษกเพื่อจะข้ามให้พ้นทางรถไฟดังกล่าวมันหลายอย่างจริงนะคือมันประจวบเหมาะแบบทุกอย่างจริงๆนะเป็นอุบัติเหตุที่คือจริงๆไม่คาดฝันผมก็ไม่อยากจะใช้คำนั้นนะเพราะว่ามันเคยเกิดนะไม่ใช่ว่าไม่เคยเกิดมันเคยเกิดอาจจะไม่ได้แบบรุนแรงขนาดนี้ผมจำได้นะแต่ผมจำไม่ได้ว่าปีไหนแล้วหลังจากนั้นมันก็มีการพูดถึงเรื่องของไอ้ missing link อะไรเนี่ยนะคือมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เราทำ airport rail link เสร็จแล้วข้างล่างก็จะมีเนี่ยจำได้ใช่ไหมฮะรถไฟใต้ดินแล้วตอนนั้นก็มีข้อเสนออะไรออกมาเยอะแยะเลยบอกโอ้โหทำไมเนี่ยคนที่เขาเดินทางเขาขึ้นเขาลงเครื่องจากสุวรรณภูมิถูกไหมเพื่อเขาจะมาที่แยกอโศกแล้วจะมาต่อรถไฟใต้ดินนะที่ไหนล่ะที่ไอสถานีตรงอโศกตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่าใช้ชื่อสถานีอโศกหรือว่าสถานีเพชรบุรีอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้เขาจะลงไปข้างล่างระยะทางเขาไกลนะแล้วมันยังไม่ได้แบบมีการทำเส้นทางที่มันจะเดินไปได้สะดวกนะก็ทำให้โอ้หลายคนก็บ่นนะหลังจากนั้นก็จำได้เลยว่ามีการคุยกันว่าอ้าวถ้าอย่างนั้นมันจะต้องทำดิจะทำยังไงจะทำอุโมงค์แล้วก็เชื่อมขึ้นมาข้างบนหรือว่าจะทำเป็นสกายวอล์กเดินไปแล้วก็ลงบันไดแล้วก็เดินข้ามทางรถไฟไปให้มันไม่มิสซิลิงก์อ่ะให้มันสามารถที่จะเชื่อมกันต่อได้นะตอนนั้นก็มีการทำมีการพูดกันเยอะมีการไปศึกษาข้อมูลแล้วก็บอกว่าไอ้ข้างล่างเนี่ยตรงบริเวณดังกล่าวเนี่ยอย่าลืมมันมีการก่อสร้างรถไฟฟ้าใต้ดินหนึ่งอันที่สองก็คือมันมีเสาต่อหม้อของ Airport Rail Link อีกหนึ่งนี่เราเห็นชัดๆแค่สองอย่างนะใกล้ๆกันมันมีเสาอะไรของการทางพิเศษหรือว่าจะมีอะไรของหรือว่ามันเป็นโครงสร้างอะไรที่มันอยู่ใต้ดินอีกเต็มไปหมดอ่ะแถวๆนั้นอ่ะนะตอนนั้นก็บอกว่าโอ้ถ้าจะไปเจาะข้างล่างมันก็ลำบากแต่ว่าเขาก็พยายามที่จะศึกษานะก็ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกันนะแต่ตอนนี้มันก็เริ่มมีการพูดถึงอีกแล้วว่าสุดท้ายมันอาจจะต้องหากระบวนการหาวิธีนะจะทำยังไงสำหรับเส้นนี้นะเพื่อจะให้ทั้งสะดวกแล้วให้ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะก็มีการพูดถึงทำอุโมงค์ข้ามแยกตรงนี้ไหมหรือจะทำลอยฟ้าผ่านข้ามไปหรือจะยังไงเนี่ยนะหรือจะต้องมีการสังคายนาการเดินรถในเส้นทางดังกล่าวที่มันอาจจะกีดขวางได้หรือยังไงหรือจะต้องย้ายรางรถไฟไปไว้ที่อื่นอันนี้ก็เริ่มมีการพูดกันอีกครั้งหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูแล้วกันนะไม่อยากจะให้มันเกิดขึ้นอีกนะความสูญเสียที่มันเกิดขึ้นเนี่ยนะยิ่งโดยเฉพาะหลายคนที่มีคนรู้จักอยู่นะจริงๆก็หลังจากที่มีข่าวเสียชีวิต8คนพอมีรายชื่อออกมาเนี่ยนะผมก็เป็นสมาชิกองค์กรลับนะก็อยู่ในโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยนี่แหละฮะใน Facebook เขาก็มีการแชร์ข้อมูลก็มีน้องนักเรียนอยู่ท่านหนึ่งนะเป็นรุ่นน้องที่สวนกุหลาบรุ่น128ปี128นะก็เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะเพราะขึ้นรถโดยสารประจำทางหรือว่ารถเมย์ไอ้ปอ206เนี่ยนะครับอันนี้ก็คนที่ทั้งเสียชีวิตบาดเจ็บก็ต้องคือยังไงก็ตามทีก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยนะแต่ว่าขณะเดียวกันก็คงจะต้องหาทางนะว่าจะทำยังไงนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะแล้วก็เป็นความคืบหน้าจริงๆเรื่องนี้นี่กลบข่าวใหญ่อยู่ 2-3 ข่าวนะทั้งเรื่องของประชุมครม.เศรษฐกิจที่จะมีการพิจารณาเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยใช่ไหมเขาต้องผ่านครม.เศรษฐกิจวันนี้ก่อนเพื่อจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในวันพรุ่งนี้วันที่19เพราะว่าเขาจะเตรียมที่จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนี่วันที่25ใช่ไหมเรื่องนี้ก็เลยถูกกลบไปนะหรือแม้แต่นะทางสภาพัฒน์นะทางคุณดนุชาพิชยนันท์นะเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเนี่ยเมื่อเช้าเนี่ยที่แถลงข่าว GDP ไตรมาสที่1ของ2569เนี่ยนะออกมาขยายตัว 2.8% นะก็เร่งตัวขึ้นนะจากการขยายตัวในไตรมาสที่4ของ2568เนี่ย ที่ 2.5% นะฮะโดยภาคการเกษตรขยายตัว 1.2% นะฮะมีอะไรอีกล่ะนอกการเกษตรก็ขยายตัวนะสินค้าอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้านะสาขาที่พักแรมบริการด้านอาหารอะไรพวกนี้นะอันนี้ก็ขยายตัวคือส่วนหนึ่งคือตอนช่วงต้นปีด้วยนะมันเป็นไฮซีซันนะของเรื่องของท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นมันพวกพักแรมพวกบริการมันก็จะได้ด้วยเหมือนกันนะครับส่วนด้านการใช้จ่ายฮะค่าใช้จ่ายนะเขาบอกว่าการใช้จ่ายเพื่อการอุปโภคบริโภคขั้นสุดท้ายของภาคเอกชนนะก็ขยายตัวร้อยละ 3.2 นะต่อเนื่องจากร้อยละ 3.3 ในไตรมาสที่4ทับ2568นะส่วนการใช้จ่ายขั้นสุดท้ายของภาครัฐนะก็ขยายตัวเหมือนกันมีเร่งการเบิกจ่ายอะไรพวกเนี้ยนะขยายตัวที่ร้อยละ 3.4 นะเร่งขึ้นจากการขยายตัวที่ 1.3 ในไตรมาสที่1ไตรมาสที่4ทับ2568นะครับส่วนทั้งปี2569นะทางด้านของคุณดนุชานะก็บอกว่าทั้งปีเนี่ยน่าจะโตที่ 2.0% นะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปดูไส้ในนะมันต้องไปดูว่าไอ้ 2.0% เนี่ยที่จะขยายตัวเนี่ยมันรวมปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการประคองเศรษฐกิจหรือไม่นะเพราะว่าอย่างที่ทราบแล้วนะว่าสมมติฐานอันเนี้ยส่วนหนึ่งหรือว่าตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยนะถึงแม้ว่ามันจะเกี่ยวพันนะกับเรื่องของไอ้ราคาพลังงานที่มันสูงขึ้นนะแต่ว่ามันไตรมาสที่1ใช่มั้ยส่งออกมันยังดีอยู่แต่ว่าพอหลังจากนี้สิไตรมาสที่2ที่มันรับเต็มๆแล้วสำหรับเรื่องของราคาพลังงานเนี่ยนะที่เรารู้อยู่แล้วว่าดีเซลนะจ๋าไอ้40เท่าไหร่40บาท50บาทเนี่ยมันเห็นแล้วใช่มั้ยฮะต่อลิตรนะซึ่งมันเป็นต้นทุนโลจิสติกต่างๆของภาคขนส่งแล้วขณะเดียวกันมันก็ไปสะท้อนถึงต้นทุนของราคาสินค้าบริการต่างๆที่มันปรับเพิ่มขึ้นมันเลยทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นทั้งปีเนี่ยสภาพัฒน์ก็ยังบอกเงินเฟ้อน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 3% เนี่ยก็ต้องดูก็ต้องติดตามต่อนะว่าจะเป็นยังไงนะอันนี้สำหรับเรื่องของสภาพัฒน์นะข่าวนี้ก็เลยเบาไปเลยนะครับช่วงเช้าที่ผ่านมาจริงๆก็มีอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนอาจจะเห็นข่าวแล้วก็โอ้เกิดอะไรขึ้นนะคือเกิดเหตุแผ่นดินไหวฮะขนาด 5.3 นะที่เมียนมาห่างจากกรุงเทพมหานครเขาบอกว่าห่างจากทางแม่สอดก่อนแม่สอดเนี่ยประมาณสัก247กิโลเมตรนะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวเนี่ยแต่ถ้าดูจากกรุงเทพมหานครเนี่ยระยะทางก็ประมาณสัก500กิโลเมตรนะ528กิโลเมตรนะความลึกของแผ่นดินไหวเนี่ยนะลึกลงไปเพียงแค่10กิโลเมตรนะฮะที่นครย่างกุ้งนะของเมียนมานี่เขาบอกว่ารับรู้ถึงแรงสั่นไหวได้นะในกรุงเทพมหานครนะโดยเฉพาะตึกสูงเขาบอกว่าสูงขึ้นไป10ชั้น15ชั้นเนี่ยนะบางตึกนี่รับรู้ของอาการของแผ่นดินไหวหลายคนก็ตั้งข้อสังเกตทันทีว่าโอ้นี่มันแผ่นดินไหวมันใกล้ประเทศไทยนี่ที่เมียนมานี่นะห่างจากบ้านเราห่างจากที่แม่สอดแค่ยังไม่ถึง300กิโลเลย247กิโลใช่ไหมฮะขนาด 5.3 มันไม่มีคำเตือนหรอใช่ไหมเพราะคือเซลล์บอสแคสมันเคยเตือนดีๆทำไมอยู่ๆอันนี้มันไม่มีคำเตือนนะผมก็ไปเจอครับสำหรับเกณฑ์ของไอการเตือนของเซลล์บอสแคสโดยปอพอแล้วก็ทางอะไรล่ะกรมอุตุนิยมวิทยานะนะเขาก็แบ่งเป็นเลเยอร์เหมือนกันนะถ้าเกิดแผ่นดินไหวในประเทศขนาดเท่าไหร่ถ้าเกิดแผ่นดินไหวที่ประเทศที่อยู่รอบข้างเรามันต้องขนาดเท่าไหร่ถึงจะเตือนนะถ้าไกลกว่านั้นขนาดเท่าไหร่ถึงจะเตือนนะในทะเลอะไรอย่างเงี้ยนะเขามีเป็นเลเยอร์นะเขาบอกว่าถ้าเกิดแผ่นดินไหวบนบกในประเทศเพื่อนบ้านเราอย่างเมียนมาเนี่ยต้องเป็นขนาด6ขึ้นไปฮะถึงจะมีการเตือนนะแต่นี่โชคดีนะที่ถึงแม้ว่าจะเป็น 5.3 มันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะแล้วก็ไม่ได้มีคำเตือนเพราะว่าส่วนหนึ่งก็คือเนี่ยอย่างที่ผมบอกเขาก็มีเกณฑ์ในการประกาศนะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งนะอันนี้ก็ต้องติดตามเหมือนกันนะมันเพิ่งเกิดเมื่อเช้าเนี่ยนะจริงๆมันมี after shock อะไรแล้วก็มันเกิดที่เมืองจีนด้วยทางตอนใต้ของจีนน่ะนะอันนั้นก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมีอพยพตั้ง 7,000 8,000 คนน่ะนะถึงแม้ว่ามันจะขนาดประมาณสัก5กว่าๆเหมือนกันนะครับแต่ก็เ เป็นเหตุที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะก็เป็น 3-4 เรื่องนะที่เกิดขึ้นและต้องติดตามนะครับเรื่องอื่นๆนะมีอะไรไหมคุณชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะวันนี้จะลาออกจากตำแหน่งเข้าใจว่าไปยื่นแล้วนะแต่ว่าผลเนี่ยน่าจะเป็นวันนี้เวลา 17.00 นนะเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปต่างประเทศด้วยจะไปแสดงความยินดีกับลูกชายนะคุณแสนดีนะรับปริญญานะแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาด้วยนะเรื่องของการเป็นผู้ว่ารักษาการอะไรพวกนี้นะครับอันนี้ของทางด้านของคุณชัชชาติสิทธิพันธ์นะก็บอกว่าเดี๋ยวจะลงสมัครนะเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2นะในนามอิสระนะครับอันนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะเรื่องอื่นๆเท่าที่ดูก็ไม่น่ามีอะไรแต่จริงๆอีกข่าวหนึ่งที่หายไปจากจอเลยนะก็หลังจากที่ไปคุยนะกินข้าวไปรับฟังกับผู้ประกอบการธุรกิจขนาดใหญ่30กว่าแห่งเนี่ยนะก็ต้องดูนะว่าทางรัฐบาลเนี่ยจะผลักดันยังไงบ้างนะเพราะว่ารับฟังมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันเศรษฐกิจพวกอุตสาหกรรมดิจิตอลพลังงานสะอาดอะไรอย่างเงี้ยเทคโนโลยีขั้นสูงต้องไปสร้างโครงสร้างพื้นฐานระบบชลประทานระบบน้ำอะไรต่างๆนานานะรวมไปถึงต้องไปปรับปรุงกฎเกณฑ์ระเบียบต่างๆเพื่อเพิ่มความโปร่งใสนะแล้วก็ช่วยกับกลุ่มของโดยเฉพาะผู้ประกอบการรายเล็กรายน้อย SME นะไมโคร SME พวกเนี้ยที่รับฟังมาเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าแผนของทางรัฐบาลนะพอฟังมาเสร็จแล้วเนี่ยจะมาทำแผนจะมาทำยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนยังไงนะครับอันนี้ก็เลยข่าวนี้ก็เลยหายไปจากจอเรดาร์ด้วยเหมือนกันนะหลังจากที่เหตุที่เกิดขึ้นวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับคุณวีระธีรพัฒน์อยู่กับผมแล้วสวัสดีครับคุณวีระครับ
1: สวัสดีครับคุณณัฐพงษ์แล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ครับ
1: วันนี้เข้าครึ่งหลังของเดือนพฤษภาแล้วก็ไฮไลท์วันนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นทางเศรษฐกิจก็เป็นตัวเลขเศรษฐกิจไตรมาสที่1
0: ครับ
1: ตัวเลขจริงขยายตัวร้อยละ 2.8 ค่อนข้างสูง
0: ครับ
1: ต้องดูไตรมาสที่2แล้วตอนนี้ว่าจะยังไงเมื่อวานโทษเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจจะรวมวันนี้ด้วยน่าจะสัปดาห์ที่แล้วบริษัท

0: เบียนในตลาดหลักทรัพย์ส่วนใหญ่นะก็รายงานผลประกอบการไตรมาสที่1ออกมาด้วย
1: ครับ
0: นะผมก็นั่งไล่เช็คดูอะไรอยู่มีข้อสังเกตนิดหน่อยว่าบริษัทใหญ่ๆจำนวนหนึ่งเนี่ยยอดขายไม่เพิ่ม
1: อ
0: ันนี้ผมสังเกตดูคร่าวๆนะยอดขายไม่เพิ่มกำไรนี่ยังพอถูไถนะแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยอาจจะเฉพาะที่ผมดูนะยอดขายไม่เพิ่มหรือเพิ่มน้อยมากนะอันนี้ก็ต้องไปเจาะดูละเอียดอ่ะที่จริงต้องดูเป็นกลุ่มๆไปอ่ะนี่ผมก็เลือกดูแล้วก็ไอ้กลุ่มที่ทำโรงกลั่นคุณรัฐพงศ
1: ์ครับ
0: อันเนี้ยจะมีอะไรล่ะเนื่องจากว่าส่วนต่างของราคาน้ำมันสำเร็จรูปกับน้ำมันดิบอ่ะในช่วงเดือนมีนาคมอ่ะมันค่อนข้างสูง
1: ครับ
0: นะก็ดูคร่าวๆนะทั้งไทยออยทั้ง GC IRPC บางจากแล้วก็ SPRC นะเท่าที่รวมตัวเลขในใจนะน่าจะมีกำไรจากสต๊อกน้ำมันเนี่ยประมาณ30,000 ล้านห้าบริษัท6โรงกลั่นเนี่ย
1: ครับ
0: แต่ว่าเขาก็ทำคอชั่นไว้ทำเตือนเอาไว้ในการวิเคราะห์ผลงานเขาว่าเดี๋ยวเขาคงจะมีขาดทุนจากราคาน้ำมันดิบที่ลดลงแต่ว่าเขาซื้อไปในราคาที่แพงขึ้นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย
1: ครับ
0: นะในไตรมาสที่2หรืออาจจะขย่งไปถึงไตรมาสที่3อะไรอย่างเงี้ยต้องดูกันต่อส่วนที่ถูกหักค่าการกลั่นก็มีการแจ้งตัวเลขมาว่าเขาเสียรายได้ไปเท่าไหร่นะแล้วก็ด้วยเหตุที่เขาต้องใช้เงินในการซื้อน้ำมันดิบแล้วก็ทำสัญญาล่วงหน้าอะไรของเขาเนี่ยเขาก็จะกระทบกับสภาพคล่องที่เป็นเงินสดของเขาส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งก็คือที่กองทุนน้ำมันตะเขายังไม่ได้เงินอีกส่วนหนึ่ง
1: อ
0: ันนี้เขาก็พูดทำหมายเหตุไว้ค่อนข้างเทคนิคหน่อยแต่ว่าก็อย่างที่เห็นนะว่าเป็นไปอย่างที่เราประเมินอยู่แล้ว
1: ครับ
0: ต้นทุนน้ำมันดิบเก่าราคาน้ำมันสำเร็จรูปใหม่อันนี้ทำให้ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยเขากำไรเยอะถัดจากนี้ก็จะเป็นต้นทุนน้ำมันดิบที่ใหม่แค่ไหนเราไม่รู้ราคานะ
1: ครับ
0: มันก็ต้องไปดูราคาน้ำมันสำเร็จรูปว่ามันเหลือส่วนต่างมากน้อยแค่ไหนเขาเรียกแครกสปีดเอ้ยโทษแครกสเปรดอันนี้เขาทำรายละเอียดให้ดูเลยล่ะใครที่เป็นคนสนใจเรื่องนี้ก็เชิญนะรายงานผลประกอบการของไทยออยล์ไตรมาสที่หนึ่งเนี่ยน่าอ่านละเอียดดีนะอันนี้ก็อะไรล่ะอัปเดตให้ท่านทราบกันแล้วกัน
1: ครับ
0: วันนี้มีประชุมครม.เศรษฐกิจไหม
1: ข่าวคือควรจะต้องมีแต่ก็แต่ว่าหลังจากนั้นมันไม่มีข่าวอะไรเลย
0: แล้วก็มันมีข่าวหนึ่งที่มันลอยลมมากนะไม่รู้มาอย่างไรในเว็บไซต์ของกรุงเทพธุรกิจพูดถึงเรื่องมรดกโลกหลวงพระบางแล้วก็การสร้างโรงไฟฟ้าพลังน้ำหลวงพระบางมันไม่มีที่มาที่ไปแต่ว่าพาดหัวดูแล้วค่อนข้างจะน่ากลัวนะอันนี้ในฐานะคนที่ไปดูของมาแล้วเนี่ย
1: ครับ
0: นะเรื่องเมืองมรดกโลกหลวงพระบางกับเขื่อนพลังน้ำที่จะทำโรงไฟฟ้าในลาวต้องบอกว่าตัวเขื่อนห่างจากตัวแม่น้ำตัวเมือง
1: หลวงพระบาง
0: เนี่ย25กิโลเมตร
1: ครับ
0: ถ้าวัดตรงๆนะแต่ถ้าวัดเป็นลำน้ำผมไม่รู้ว่ากี่กิโลเพราะว่านั่งเรือล่องมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะไม่ได้อยู่ในเขตบัฟเฟอร์โซนเขตกันชนไม่ได้อยู่นะแล้วก็ทางยูเนสโกเขาก็อะไรล่ะไม่ได้ติดใจเรื่องนี้แล้วในแง่ของผลกระทบนะมีการทำรายงานมีอะไรต่ออะไรกันครบถ้วนแล้วอันนี้ผมก็ไม่รู้อยู่ดีๆข่าวนี้มายังไงก็ไม่รู้

0: ม่ได้บอกที่มาที่ไปนะก็ไม่เป็นไรก็อันนี้เล่าให้ฟังเผื่อสำหรับเพราะว่าเราเห็นกับเราเห็นบากาตาแล้วนะไม่ใช่แบบว่าเราไม่เคยเห็นเราก็เข้าใจว่าอาจจะมีคนที่เขาคัดค้านในแง่นี้ซึ่งก็ทำต่อเนื่องส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เขาเป็นนักเคลื่อนไหว
1: ครับ
0: นะซึ่งไม่ใช่เฉพาะกรณีนี้เขื่อนหลวงพระบางที่มีการติดตั้งเครื่องผลิตไฟฟ้าแล้วก็ใช้น้ำผ่านแม่น้ำไม่ได้ทำเป็นอ่างเก็บน้ำเนี่ยบนแม่น้ำโขงก่อนหน้านี้ก็เขาก็เคยคัดค้านในเขื่อนสยบุรีนะซึ่งก็เขาก็เป็นปกตินะอันนี้ส่วนอันนี้ยังกำลังสร้างอยู่ตอนนี้ไปประมาณสัก 70% ผมเข้าใจว่าปีหน้าหรือปีน่าจะเดินเครื่องประมาณปลายปี72แล้วก็เข้าสู่ระบบที่จะจ่ายไฟให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตเนี่ยด้วยการลากสายส่งมาเนี่ยนะน่าจะประมาณต้นปี73ก็คือจากนี้ไปอีก4ปีแต่ว่าความคืบหน้าของงานก็ไปเรื่อยๆแล้วนะเข้าใจว่าปีหน้าเนี่ยคงจะเริ่มติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้านะแล้วก็ถึงตอนที่เขาจะเดินเครื่องจริงเนี่ยที่จะต้องมีการจัดระบบทางน้ำใหม
1: ่
0: ให้น้ำเหนือเขื่อนกับน้ำใต้เขื่อนมันมีความสมดุลอะไรกันเนี่ยเอาไว้ถึงตอนนั้นค่อยว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะบางทีอ่านข่าวแล้วก็งงเกิดเรื่องนี้ได้ยังไงก็บางส่วนบางคนที่เขาอาจจะไม่ได้ไปก็ได้นะ
1: อ
0: ันนี้ก็เป็นไปได้นะโอเคนะก็อัปเดตให้ท่านทราบส่วนที่เหลือก็เดี๋ยวค่อยคุยกันคุณรัฐพงศ์
1: ครับผมนะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
2: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
3: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
4: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร 02-201-6543

0: ช่วงที่2นะฮะของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับ
1: ก็อะไรนะเปิดสายเน
0: า
1: ะ
0: เปิดสายเปิดสายครับ
1: เดี๋ยวก่อนจะเปิดเปิดเลยก็ได้แล้วค่อยคุยไปก่อนแล้วค่อยเรื่องผมค่อยว่ากันทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรไม่ได้ซีเรียส
0: ครับผมคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะก็เชิญนะครับเดี๋ยวมาไหม
1: เดี๋ยวรอนิดนึง
0: ครับ
1: โอเคมาแล้วได้ยินเสียงโทรศัพท์แล้ว
0: ครับ
1: เดี๋ยวรอดูนิดนึงว่ามันเดินหน้าถอยหลังแบบไหน
0: มาแล้วครับสายแรกคุณอะไรเอ่ยคุณวิรัตนะสายสอง
1: คุณวิรัตเชิญ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: เชิญครับ
2: คือจะถามว่าปัจจุบันหนังสือพิมพ์กระดาษนะครับเขาไม่ให้คนมาร้องเรียนแล้วลงหนังสือพิมพ์ของเขาแล้วใช่ไหมฮะ
1: มันเดี๋ยวนี้มันไม่จำเป็นแล้วอ่ะเพราะว่ามันร้องเรียนด้วยตัวเองก็ได้แล้วโพสต์ใน Facebook ของตัวเองมันก็ทำได้อยู่แล้วครับ
2: อ๋อก็คือ
1: เดี๋ยวนี้ช่องทางนี่มันไม่ค่อยมีคนทำแล้วอันนี้ก็แล้วกัน
2: อ๋อก็คือที่อาจารย์บอกว่าลงของตัวเองเลยอย่างเช่น Facebook อย่างนี้ใช่ไหมฮะ
1: ไม่คือเราเดือดร้อนเรื่องอะไรเอางี้อ่ะผมจะได้นั่นให้อ่ะเขามีคอลัมน์ร้องทุกเขาก็มีอยู่ในหน้า6เขาก็มีนะของไทยรัฐอะไรก็ยังมีอยู่ที่เป็นจดหมาย
2: อยู่เหมือนกัน
1: คุณไม่ได้อ่านหนังสือพิมพ์มาสิ่งนี้
2: ไม่ได้อ่าน
1: เหรอไม่ได้อ่านก็จะไปยุ่งเลย
2: โอ้ครับขอบคุณมากนะคร
1: ับ ครับขอบพระคุณ
0: ครับ
1: คือไม่อ่านก็เลยไม่รู้เขามีแต่ว่ามันคนอ่านหนังสือพิมพ์มันน้อยลงอ่ะคุณณัฐพงศ์คอลัมน์ร้องทุกยังมีถามว่าคอลัมน์ร้องทุกยังมีเพียงแต่ว่าเดี๋ยวนี้ก็ไม่มีคนแห่ไปหนังสือพิมพ์ไปอะไรไปแจ้งความแจ้งเพิ่มก็เป็นเรื่องรูปแบบอื่นนะบางคนก็อะไรสายไหมต้องรอดอะไรอย่างงี้มั้ยณัฐพงศ์
0: ใช่ครับ
1: รอดไม่รอดผมไม่รู้โอเค
0: ครับ
1: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาก็เชิญในระหว่างที่รอนะครับขออนุญาตแจ้งให้ท่านทราบว่าผมมีหนังสือเล่มใหม่กำลังพิมพ์จะเสร็จอาทิตย์หน้า
0: ครับ
1: หรือว่าไปปลายอาทิตย์หน้าอะไรอย่างเงี้ยนะสามารถจัดส่งได้ประมาณสักวันที่26 27พฤษภาคมอะไรแถวๆเนี้ยนะถ้านับจากวันนี้ไปก็อาทิตย์เดียวนะตะปง
0: ครับ
1: เป็นหนังสือในชุดท่องไปในต่างแดนนะจากโปรตุเกสถึงสเปนอันนี้คือเล่ม2แล้วเล่มแรกนี่มันจากแคนาดาถึงอเมริกานะที่จริงมีแวะฮ่องกงด้วยนะจากแคนาดาถึงอเมริกาแวะมาฮ่องกงอะไรเงี้ยนะประมาณนั้นนะเล่มแรกก็ขายดิบขายดีนะแต่ก็ยังพอมีเหลือส่วนนั้นเล่ม2นะกำลังพิมพ์นะแล้วก็ทางสำนักพิมพ์โรนินก็เปิดให้จองนะครับหนังสือเล่มบางๆคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เนี่ยอย่างที่เห็นเนี่ย200หน้าพิมพ์4สีตลอดเล่มเลยคุณณัฐพงศ
0: ์
1: เพราะฉะนั้นภาพที่ผมบันทึกเอาไว้ในระหว่างที่ผมเดินทางไปเที่ยวเนี่ยก็ท่านก็จะเหมือนกับขี่คอผมไปเที่ยวด้วยแล้วกันนะแต่นี้ด้วยการอ่านนะพิมพ์จำนวนเท่าไหร่ผมไม่รู้แต่ว่าราคาปกเนี่ย275บาทนะถ้าใครสนใจก็ติดต่อไปที่ LINE ID @ronin5 ส่วนท่านที่อยู่ใน LINE ID @ronin5 อยู่แล้วเนี่ยนะเข้าใจว่าวันนี้เขาเมื่อเช้ามั้งเขาส่งข้อความไปถึงท่านถ้าท่านมีเวลาท่านก็เปิดอ่านกันแล้วกันเดี๋ยวผมดูนิดนึงว่าเขาส่งอะไรมาให้ @ronin5 นะอ๋อเขาบอกว่าใกล้ปิดจองแล้วหนังสือใหม่จากโปรตุเกสถึงสเปนแล้วก็จากแคนาดาถึงอเมริกาหนังสือขายดีในสต็อกของสำนักพิมพ์โรนินที่หลายท่านพลาดไปวันนี้สั่งซื้อได้แล้วแล้วเขาก็พ่วงอีก2เล่มซึ่งไม่เกี่ยวกับหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนนะ
0: ครับ
1: เป็นหนังสือชุดศาสนาแล้วก็ชุดศิลปะก็มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่มหนึ่ง

0: ื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเล่ม2แล้วก็ศิลปะชิ้นเอกของโลกก็เท่ากับมีหนังสือมานำเสนอรอบนี้5เล่ม4เล่มเป็นเล่มที่พิมพ์ไว้แล้วยังพอมีเหลือให้ซื้อกับเล่มใหม่ที่เปิดให้จองจากโปรตุเกสถึงสเปนนะครับจากโปรตุเกสถึงสเปน217หน้า275บาทถูกมาก
1: ครับ
0: ถูกจริง
1: ๆถูกจริง
0: ๆขายหมดตามจำนวนที่พิมพ์เนี่ยยังไม่พอค่าเครื่องบินผมไปเที่ยวเลย กำไรอะนะ เล่มนี้เหมือนก็ทำแจกอะคุณณัฐพงศ
1: ์ครับ
0: เออเกือบจะเท่ากับต้นทุนเลยล่ะคุณณัฐพงศ์ถ้ารวมค่าส่งเรื่องอะไรต่ออะไรได้หลายอย่างแล้วก็เกือบจะไม่ได้มีกำไรกำไรเลยล่ะแต่ว่าอยากทำเล่มที่แล้วก็เหมือนกันไอ้นั้น295หรือไงเนี่ย
1: 285
0: 295
1: อ๋อล่ะ
0: 295
1: ครับ
0: ไอ้นั้นถ้าเกิดใครก็จะซื้อเป็นชุดก็570 2เล่ม295กับ275 570บาท
1: ใช่
0: แล้วก็ยังมีหนังสือชุดพระไตรปิฎกเล่ม1เล่ม2ด้วยนะแล้วก็มีหนังสือศิลปะชิ้นเอกของโลกคือถ้าซื้อได้หลายเล่มเนี่ยมันก็จะคุ้ม ถั่วๆกันไปนะแต่อันนี้เล่มใหม่นะจากโปรตุเกสถึงสเปนนะเป็นหนังสือชุดท่องไปในต่างแดนปีนี้ผมตั้งใจจะทำหนังสือชุดเนี้ย4เล่มคุณณัฐพงศ
1: ์
0: นะอันนี้เป็นเล่มที่2นะเล่มที่3เขา
1: เอามาแล้วเหรอ
0: เล่มที่3ทำรูปเล่มให้ผมตรวจแล้ว
1: โอ
0: ้แต่ผมยังไม่บอกก็เป็นอะไร
1: ครับ
0: นะก็ปีนี้ต้องขยันหน่อยแล้ว ขายของแพงยาก
1: ครับ
0: ปีนี้ของแพงๆหนังสือเล่มหนาๆเนี่ยปีนี้พยายามหนีเลยเพราะฉะนั้นไอ้หนังสือที่เกี่ยวกับศิลปะที่ผมกำลังทำอยู่เนี่ยผมคงไม่รีบร้อนเกรงใจคุณ
1: ครับ
0: เอาหนังสืออ่านง่ายๆเพลินๆไปอ่านก่อนแล้วกัน
1: คุณพรชัยครับสาย3
0: พรชัย
2: ครับสวัสดีครับ
0: เชิญครับ
2: ขอบคุณอาเราอ่านได้อินอีออนไลน์นี้ถ้าเราจะเป็นเจ้าบ้านนะ
0: คร
2: ับคุณอาอีผมจะอ้อนให้หันญาติผมมาให้อยู่ที่ถนนสุวิทเซนน่ะนะครับบอกว่าที่ดินนี้ผมอยู่ที่ฮารัม5เลยเขาจะไม่เอาเขาไม่เอาแล้วนะครับแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเราหาเขาไม่เจอครับคุณหมอเนี่ยอย่างนี้เราอ้อนทำยังไงฮะ
0: หมอคือหมอมาเกี่ยวยังไง
2: คุณหมอเนี่ยเขามีชื่ออี
0: ไม่คุณไม
2: ่มีชื่อในที่ดินบ้านผมด้วยไงเขาผมเป็นเจ้าบ้านเนี่ยเขารับรู้ด้วยฮะ
0: ตกลงใครเป็นเจ้าบ้าน
2: นี่ผมจะเป็นเจ้าบ้านเพราะคุณพ่อคุณแม่ไม่อยู่แล้ว
0: ไม่ปัจจุบันใครเป็นเจ้าบ้าน
2: เดิมทีเป็นคุณพ่อครับผม
0: ก็พอคุณพ่อตายแล้วก็เราก็ไปเป็นเจ้าบ้านได้มีชื่อเราอยู่ในบ้านป่ะล่ะ
2: แต่ว่าให้ญาติเขาเซ็นด้วยญาติที่สุวิทย์ครับ
0: ต้องมีคนเซ็นด้วยเหรอทางเขตเขาบอกงั้นเหรอ
2: ใช่ครับ
0: โอ้ถ้าทางเขตคือถามเขตเขาดีกว่าแหละผมไม่รู้รายละเอียดอย่างนั้นหรอกพรใจ
2: เหร
0: อ
2: เพราะว่าเราอย่างนี้ที่คุณอฮีคุณหญิงเนี่ยอฮีแม่เขาอับลูกสาวเนี่ยเขาไม่เอาที่ดินผมเลยแต่ว่าคุณหมอเนี่ยเราอามหาเขาไม่เจอ
0: เ
2: ด
0: ี๋
2: ยว
0: นี้
2: เราหาเอาในเฟซบุ๊กได้ไหมหรือว่าเอาหาไม่ได้ทำเวลาว่าโอ้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าใช่ไหมครับ
0: ลองถามดูก่อนลองถามดู
2: ใช่
0: ครับ
2: อย่าคุยแบบนี้ดีกว่าแล้วอย่าไปคุยเรื่องอื่นแล้วคุยเรื่องคนมัน
0: ได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับ
1: ครับ
2: ผมมาชอบผมครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่พรชัยเนี่ยคุณต้องตั้งใจฟังดี
1: ๆครับ
0: เพราะเสียงเขาไม่เหมือนคนอื่น
1: ครับ
0: แล้วเรื่องของเขาเนี่ยจะเป็นเรื่องที่เราไม่รู้เรื่องเลยเป็นเรื่องแปลกๆ อ่ะคุณผู้ฟังท่านอื่นครับ
1: ครับ02-248-1657 02-248-1657นะครับ
0: อ่ะมาคุณผู้ฟังที่จะพูดคุยสนทนากันต่อก็เชิญนะครับ
1: อ้
0: าว
1: เดี๋ยวรอ
0: ศาลรัฐธรรมนูญรับพระราชบัญญัติรับเรื่องพิจารณานะ
1: ครับ
0: รับคำร้องกู้เงิน400,000,000 บาทแล้วก็ให้แจงภายใน7วันก็ให้รัฐบาลแจ้งไปใน7วันแล้วก็ทางผู้ร้องด้วยเนาะ
1: ครับ
0: อย่างนี้เร็ว
1: นะ
0: เพราะว่า ผมว่าเขาไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องข้อเท็จจริง
1: อ
0: ันนี้น่าจะเป็นปัญหาเรื่องข้อกฎหมายโดยแท้เนาะ
1: ครับ
0: งั้นถ้า7วันบวกๆก็ไม่น่าเกินกลางมิถุนาก็น่าจะมีผลแล้วเร็วกว่าไม่ใช่ยาวคิดว่าไม่ยาวนะก็อันนี้เล่าความคืบหน้าให้ทราบ
1: ครับ
0: โอเคอ่ะยังไงต่ออ
1: ่ะ
0: โอเคถ้าเกิดคุณผู้ฟังจะโทรศัพท์มา
1: ครับ
0: อ้าวเฮ้ยอันนี้มันยังไงวะ
1: อ
0: ื
1: ม
0: โอเคอืมหนาไหม
1: เดี๋ยวต้องรอนิดนึง
0: อืม
1: นะ
0: อะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับมีเวลาประมาณสัก2นาทีจะทันไห
1: ม
0: อ่ามาละโอเค
1: คุณอะไรเอ่ยคุณเอ็มครับสายสาม
0: คุณเอ็มครับ
3: ตื่นเต้นคุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
1: ครับครับ
0: ครับ
3: โอ้ตื่นเต้นอาจารย์ช่วงนี้อาจารย์อารมณ์ดีผมเลยโทรอ่ะเห็นอาจารย์อารมณ์ดี
0: ครับ
3: เรื่องเนปาลก่อนเรื่องที่คุณณัฐพงศ์ไปก่อน
1: ครับ
3: เรื่องนี้มันก่อนที่มาเขาถามว่าอะไรนะเสียในหัวใช่ไหม
1: ครับ
3: เขาถามที่ถามคุณณัฐพงศ์ว่าเสียในหัวผมแต่ผมคิดว่าฟังเล่าแล้วมันแต่ว่าถ้าไปมันยากดีงั้นเ
1: นี่ยไม่ยากทำได้ทำได้แต่ต้องเตรียมร่างกายแค่นั้นเอง
3: ไม่ผมคิดผมถ้าสมมติผมมีปัญญาผมคิดว่ามึงไปเรียนรู้ก่อนดีไหมมันคืออะไรอะไรเงี้ยใช่ไหมตอนที่เขาไปคืออะไรความหมายมันคืออะไรอะไรเงี้ยผมคิดนะ
1: ครับ
3: คิดส่วนตัว
1: ครับ
3: แล้วก็เรื่องการเมืองอาจารย
1: ์
3: ถ้าเรื่องการเมืองก็น่าจะเป็นพระราชกำหนดไหม
0: ไม่มีอะไรตอนนี
3: ้ยังมีตอนนี้ไม่มีอะไรใช่ไหมคร
0: ับ ไม่มีอะไรดูแล้วไม่มีอะไร
3: โอ้
0: ไม่มีอะไรตื่นเต้น
3: โอ้ยังไม่มีอะไรครับ
0: ใช่โอเค
3: ครับผมใช่ไหมครับอาจารย์สวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีครับ
0: พี่เขาก็ไม่มีประเด็นอะไรเหมือนกัน
1: ครับ
0: คือเขาเอาเป็นว่าผมอารมณ์ดีอย่างเดียวนะ
1: เ
0: รื่องอื่นไม่มี
1: เ
0: มื่อวานก็มีคนอะไรมิตรรักนักเพลงนะ
1: ครับ
0: เขาก็มาแสดงความยินดีรายการคุยให้คิด
1: อ๋อ
0: เมื่อคืนนี้เขามีพิธีรับรางวัล
1: อะไรฮาร์ททอล์กดีเด่น
0: ฮาร์ททอล์กดีเด่นไปทุกปีผมคับคล้ายคับคาว่าเคยได้แล้วครั้งหนึ่ง
1: ครับ
0: ไม่แน่ใจไปถามเด็กเขาบอกปี66เคยได้แต่ไม่รู้ได้ในแคตตากอรี่ไหนนะ
1: ครับ
0: แต่ปีนี้เขาส่งรายการที่ผมทำอะไปชิงกันเอง
1: ฟังหูด้วยเหรอ
0: ฟังหูไว้หูแล้วก็คุยให้คิดแล้วก็มีอะไรรายการโหนกระแส
1: ครับ
0: อะไรเนี่ยห้ารายเข้าชิง
1: ครับ
0: ผม
1: ไปแล้ว2
0: ผมมีโอกาสมากกว่าคนอื่นนะเพราะว่าคุยให้คิดก็ชิง
1: ครับ
0: ฟังหูไว้หูก็ชิงถ้าในอนาคตไม่รู้นะว่าฟังหูไว้หูจะได้รางวัลหน้าตลาดหรือเปล่านะทีมงานเขาก็ลุ้นอยู่เหมือนกันนะผมยังไงก็ได้แต่ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรนะ
1: ครับ
0: ผมไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าเขาจัดจนมีคนมาบอกแล้วเขาก็เอาไอ้ที่เป็นช่วงที่คุณวิสุทธ์อ่ะ
1: ครับ
0: วิสุทธ์คมวัชราพงษ์เนี่ยไปเป็นตัวแทนรับมอบรางวัลกับทางผู้บริหารของไทย PBS ผมถึงได้รู้แต่ผมมารู้ตอนเช้านะ
1: ครับ
0: ไม่ใช่รู้เมื่อคืนนะรู้ตอนเช้าว่าเขามีรางวัลนี้แล้วก็เลยไปเปิดเว็บไซต์เปิด Facebook ของคุณวิสุทธ์แกก็เขียนอะไรต่ออะไรพวกนี้นะจริงก็พูดก็พูดเถอะคุณรัฐพงศ์มันไม่น่าได้วะ
1: ทำไมครับน่าได้ต้องน่า
0: ไม่คือรายการมันคือที่เขาควรจะได้แต่ว่าไอ้ที่มันติดขัดมาเนี่ยที่ไม่ทำให้ไม่ได้เนี่ยส่วนหนึ่งมันเป็นผม เพราะอาจจะผมเป็น controversial อ่ะ
1: ครับ
0: เวลาพูดเพิดอะไรพวกนี้ใช่ไห
1: ม
0: อาจจะไม่ค่อยเอะมาเทิ
1: ม
0: นะไม่ใช่เป็นแบบแผนที่เขาทำกันเลยอย่างเงี้ยนะงั้นกรรมการตัดสินนี่เขาก็ต้องระมัดระวังหน่อยเวลาจะให้รางวัลอะไรที่ผมไปเกี่ยวข้องเท่านี้ก็คงมองผ่านไปมั้ง
1: ครับ
0: นะก็โอเคละนะ อ่ะโอ
1: ้เดี๋ยวพักกันก่อน
0: ได้
1: ครับผมพักสักครู่ครับ

0: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ร้อนร้อนร้อน
4: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปบ้านเนี่ย
5: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: เรื่องเงินทองปัจจุบันนี้ทุกคนจะคิดว่าเป็นเรื่องยากแต่จริงๆแล้วถ้าเรามาฟังรายการพวกเรานะคะพบกับพี่
7: จูสังกมาสารวัตร
6: และพี่ก้อยกสิราท่องอนันต์นะคะในรายการรู้เรื่องเงินทอง
7: เรื่องง
6: ่ายง่ายนะคะก็จะรู้ทุกเรื่องใช้ภาษาง่าย
7: ๆอยากรู้เรื่องเงินทองแบบเข้าใจง่ายค้นหารายการรู้เรื่องเงินทองเรื่องง่ายง่ายทางช่อง YouTube Thinking Radio อัปเดตให้คุณทุกวีค
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

0: ครับชั่วโมงที่2 ของคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับก็เปิดสายคุยกันต่อนะฮะสำหรับคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มานะครับ
1: มาคุณผู้ฟังที่จะพูดคุยสนทนาก็เชิญ
0: ครับ
1: ครับเรื่องรถไฟชนรถเมล์คนเสียชีวิตในวันรัตพงศ
0: ์ครับ
1: เกิดขึ้นกลางเมืองเลยเนาะ
0: ใช่
1: น่ากลัวมากมันต้องสังคายนากันครั้งใหญ
0: ่
1: คือถ้ามันเกิดเรื่องเดี๋ยวก็มาสตริกกันที่จริงไม่ใช่เฉพาะนั่นหรอกรถตามสี่แยกมอเตอร์ทรงมอเตอร์ไซค์มั่วซั่วนะบางทีก็รถยนต์ด้วยนะไม่ใช่เฉพาะมอเตอร์ไซค์
0: ครับ
1: อันตรายนะเราเห็นเรื่องการละเมิดจราจรนี่เป็นเหมือนกับเรื่องรูทีนรัฐพงศ์นะคือไปได้จะไปก่อนนะบางทีผมเลี้ยวรถสั่งซ้ายทางขวามาเนี่ยน่ากลัวมากทั้งที่ไฟแดงอยู่นะเจอทุกวัน
0: เจอทุกวัน
1: ต้องสมทรเนี่ยเจอทุกวัน
0: ครับ
1: แยกอื่นก็คงไม่ต่างกันนะ
0: ครับ
1: คุณ
0: หมูฮะสายหนึ่ง
1: คุณหมูครับเชิญ
2: ฮัลโหล
1: เชิญ
2: ครับ
1: เชิญครับ
2: ว่าครับสวัสดีครับพี่วีระ
1: ครับคร
2: ับ จะโทรมาเล่าให้ฟังช่วงนี้ลูกชาย2คนไม่รู้เป็นยังไงชอบไปดูย้อนคลิปเด็ดของพี่วีระที่ตัดเป็นช็อตสั้นๆน่ะแล้วมีคนเอาไปโพสต์บน YouTube อ่ะครับ
1: โอ้
2: กลับบ้านนี่ไปรับนะเขานั่งฟังบนรถเนี่ย3 4เรื่องแล้วก็หัวล้อกันจิ๊กๆพี่ติ๊กกัน
1: อ่าช็อตเด็ดช็อตเด็ด
2: ช็อตน่าจะเรียกว่าช็อตเด็ดก็ได้ดี
1: ช็อตเด็ด
2: แล้วก็นั่งฟังกันในย้อนฟัง10กว่าครั้งแล้วก็หัวเราะกันท้องคัดท้องแสงก
1: ็
2: ถามเขาว่าตลกอะไร
1: เออแล้วเขาว่าไง
2: เขาบอกว่าเขาขำเวลาคนฟังรายการโทรเข้าไปแล้วทำให้พี่วีระโกรธพอแบบเสียงโกรธแล้วเขาก็จะตลกไปจังหวะที่พี่ขึ้นเสียงอย่างนั้น
1: อ
2: ่ะ
1: อ๋อมันนานแล้วนั่นอ่ะนานแล้ว
2: บอกไม่แน่ใจฉันเนี่ยเดี๋ยวนางสองคนจะนั่งฟังอยู่แต่กี้เนี่ย
1: บอกหลาน
2: บอกคุยไหม
1: บอกหลานก็บอกหลานก็มานาน
2: ลูกชายจะคุยด้วย
1: อ้าวชื่ออะไรชื่ออะไร
3: ตาลครับ
1: ครับผม
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับฟังเรื่องอะไรอ่ะ
3: ผมมีคำถามครับอาจารย์ยังจำได้ไหมที่จะมีคนโทรไปถามแล้วเขาจะมีชื่อด้วยคือเขาไม่ชื่อว่าคุณใหญ่อ่ะแต่เขาชอบเปลี่ยนชื่ออ่ะจำได้ไหมครับ
1: จำไม่ได้แล้วทำไมเขามีอะไรเขาว่าอะไรไงเขาว่าไง
3: ที่เขาจะโทรไปอ่ะสมัยก่อนแล้วแบบผมจำได้ผมดูไปวันก่อนอ่ะแล้วเขาจะแล้วอาจารย์โกรธเขามากเลยเพราะว่าเขาจะชอบโทรไปแล้วเขาจะแบบโทรไปแล้วแบบเขาจะคุยเรื่องแบบคุยไปทำไมก็ไม่รู้ คุยไปงั้นๆอ่ะ
1: นี่อยู่ชั้นอะไรแล้วเนี่ยโทษชื่ออะไรโทษ
3: ผมอยู่ป.5ครับ
1: โรงเรียน
3: TSI International ครับ
1: โอ้ชื่ออะไรเนี่ยโทษ
3: พิงคูครับ
1: ชื่ออะไรนะ
3: พิงพู
1: แปะทิมพูเหรอมันสะกด
3: พิง PINGTU
1: ทิงทู
3: ทิงพู
1: ทิงพู
3: พออีงอพิงพออูพู
1: โอ้มันแปลว่าอะไรหลานเอ้ยไม่มีคำแปลถ้ามั้งชื่อนี้
0: พิงพูพิงพู
3: ก็อาจารย์
1: แล้วจะถามอะไรเมื่อกี้นี้
3: จะถามเกี่ยวกับว่าอาจารย์จำได้ไหมที่จะมีลุงคนนึงชื่อว่าคุณใหญ่จะโทรไป
1: จำไม่ได้เรื่องมันนานแล้วมั้งเรื่องน่าจะนานแล้ว
3: ก็นานแล้วแต่มีอีกคนนึงที่โทรไปอันนี้เป็นป้าคนหนึ่งนะเขาจะโทรไปแล้วเขาจะถามเกี่ยวกับผีแล้วเขาจะบอกว่าบ้านเขาหลอนอ่ะแล้วเขาจะบอกว่าป้าโตสว่างจ้าง
1: อ๋อเรื่องผีใช่ไหมเรื่องผีใช่ไหมที่แกเจอผีอ๋อันนี้ดังมากนะอันนี้ดังมากคนชอบแชร์กันในเรื่องผีเนี่ยใช่ไหม
3: ใช่ผมไปดูมาผมไปดูรายการอาจารย์แบบสมัยก่อน
1: อ
3: ะไปดูมาตลกดีที่เขาบอกว่ามันไม่ใช่คน
1: โอเคครับผมขอบพระคุณครับ
3: โอเคขอบพระคุณครับ
1: ขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: โอ้โหเด็กเดี๋ยวนี้เขากล้าเนาะคุณณัฐพงศ์นะ
0: ใช่ครับ
1: เสียงดังฟังชัด
0: ครับ
1: ทอดต้อยทัดคำนะไอ้เรื่องเล่าเรื่องผีใช่ไหมนะทุกเล่าเรื่องผีนะอันนี้ดังมากที่มีคุณป้าโทรขึ้นนะ
0: อวสานรายการผี
1: ไอ้นั่นมันโอ้โหมันเขาทำอันนี้ต้องขอบคุณคุณเล็กวงสว่าง
0: ครับ
1: แกทำช็อตเด็ดมาให้ เป็นชิ้นๆๆๆๆน่ะแล้วเรามาเปิดใหม่อะไรใหม่ทำเป็นแผ่นทำเป็นเทปอะไรกันอุตลุดอ่ะเดี๋ยวนี้ก็อาจจะฝังๆอยู่ใน YouTube บ้างในพอดแคสต์อะไรเนี่ย
0: ครับ
1: เดี๋ยวนี้มีใหม่คุณณัฐพงษ์ล่าสุด
0: เป็นไงฮะ
1: มีคนเอารูปผมเนี่ยไปแปะไปแปะแล้วพูดเรื่องอะไรต่อมีอะไร
0: ก็หรอ
1: เออเอารูปผมไปแต่งอ
0: ่
1: ะเออคำแนะนำเรื่องนั้นเรื่อง
0: ไปทำ AI อะไรอย่างเงี้ยเป็นดีฟอะไรอย่างเงี้ยเหรอเป็นเฟกไปอย่างเงี้ยเหรอ
1: เออไม่รู้มันออกมาอย่างนั้น
0: เ
1: นี่ยมีคนเนี่ยเดี๋ยวคุณณัฐพงษ์มาดูสิเนี่ยเดี๋ยวผมให้คุณณัฐพงษ์ดูเนี่ยเขาเอาไปทำผมก็ไม่รู้นะก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวมีคนส่งมาให
0: ้
1: มีคนส่งมาให้ว่าเนี่ยเขามาถามผมว่าเนี่ยผมเป็นคนไปทำอันนี้หรือเปล่าคุณณัฐพงษ์มาดู
0: ครับ
1: เนี่ยเนี่ยในยูทูบในยูทูบเออเนี่ยในยูทูบผมไม่ได้เป็นคนพูดนะเขาพูดนะเออเนี่ยแต่เขาผมไปแต่งตัวใหม่คุณณัฐพงษ์เนี่ยอย่างเออเนี่ยอย่างนี้ผมไม่มี
0: เออ
1: เอาไม่รู้อย่างนี้มันยังไงอย่างนี้เขาทำได้ไหม
0: ฮะ
1: เขาทำได้ไหมเหมือนกับว่าผมเป็นคนพูด
0: ครับ
1: เอาหน้าผมเนี่ยไปทำ
0: เป็นโปสเตอร์
1: เป็นโปสเตอร
0: ์
1: เออแล้วก็แต่ว่าเรื่องผมไม่ได้เป็นเสียงผมนะไม่ได้เป็นวิดีโอนะเป็นคลิปเสียง
0: ครับ
1: ไม่ใช่เสียงผมไม่ใช่เสียง
0: ไม่ใช่เสียงคุณวีระด้วย
1: ไม่ใช่เสียงผมแต่หน้าเป็นหน้าผม
0: อ๋อแต่เอาหน้าคุณวีระเอารูปคุณวีระไปเป็นพรีเซนเตอร์อย่างเงี้ยนะ
1: ประมาณนั้นแต่ว่าก็ไม่รู้เขาก็อยู่ใน YouTube
0: ครับ
1: นะแต่ผมไม่บอกนะว่าเป็นอันไหนก็แล้วกันคุณก็ส่งให้ดูเขาสงสัย
0: ครับ
1: นะก็ไม่รู้ อ่ะต่อ
0: คุณแจ็คครับสาย2
1: คุณแจ็คครับคุณเดี๋ยวนะคุณแจ็คไม่อยู
0: ่ครับผม
1: โทรมาใหม่ก็แล้วกันเพราะถ้าโทรมาตอนเนี้ยถ้าเป็นเรื่องจะคุยยาวๆมันจะสะดวก
0: ครับ
1: เพราะว่าเป็นช่วงกลางเป็นช่วงที่ชั่วโมงที่2แล้วก็ยังเป็นช่วงกลางของเบรกอ่ะ
0: ครับ
1: ใครที่คิดว่าจะคุยแบบหนักๆนะคุยแบบต้องการข้อมูลคุยแบบต้องการอะไรที่มันต้องใช้เวลาในการอธิบายชี้แจงกันเนี่ยก็ใช้เวลาช่วงเนี้ยจะสะดวกนะผมก็จะได้ไม่ต้องไปกังวลเพราะส่วนใหญ่จะชอบโทรมาตอนท้ายๆชั่วโมงผมก็เกรงใจครับเพราะว่าเวลามันก็ไม่ได้อะไรเงี้ยอ่ะมาคุณแจ็คกลับมาละ
0: สายสองครับ
1: คุณแจ็ค
4: สวัสดีครับอาจารย์วีระครับสวัสดีคุณณัฐพงษ์ครับ
1: เชิญ
4: ครับวันนี้ไม่กล้าคุยเรื่องหนักเลยอาจารย
1: ์ทำไมอ่ะ
4: มันหนักมาหลายวันแล้วไงหนักจริงอาจารย์โหทั้งโอ้สารพัดเรื่องเลยตอนนี้ทั้งบุญทั้งบู๊อะไรเละเทะ
1: เหรอ
4: ครับก็คือผมรู้สึกว่ามันก็ยากนะคนที่จะจัดการเรื่องพวกนี้อาจารย์มันจริงๆอย่างเอาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นแบบใหญ่ๆเนี่ยมันก็มีจริงๆมันมีคนดูแลอยู่แล้วแต่ว่ามันก็ไม่ได้บังคับใช้อ่ะพูดถึงตรงผมมองมุมนี้นะไม่ได้บังคับใช้หรือว่าไอ้แบบเรื่องที่ปากท้องก็แย่เห็นมันวันก่อนนี้แม่ค้าขายข้าวเหนียวปิ้งขับรถเข็นรถผ่านหน้าบ้านก็บ่นบอกเนี่ยขายเงียบมากตลาดไม่มีคนซื้อเลยอะไรเงี้ยมันลามปามไปหมดหลายเรื่องเลยว่าจะคุยถึงเรื่องช็อตเด็ดอาจารย
1: ์
4: ผมมีแผ่นช็อตเด็ดอาจารย์อยู่ก็เลยบอกถ้าเกิดทำเป็นแบบ MP3 เสียบฟังรถได้มันก็จะเวิร์กนะอาจารย
1: ์มันเหมือนลมพัดผ่านหน้าไปแล้ว มันเลยไปแล้วเราทิ้งไว้ข้างหลังแล้วผมทิ้งอะไรไปข้างหลังหลายเรื่องนะไม่แล้วไม่กลับมารื้อฟื้นเยอะนะ
4: ครับมีค้างๆไว้เยอะเห็นอาจารย์บอก
1: แต่ว่าผมต้องเคลียร์งานของผมที่มันค้างๆอ่ะที่เอาให้จบอ่ะบางงานต้องตั้งเป้า
4: ตอนนี้คือเดินหน้าอย่างเดียว
1: ไม่อย่างปีถ้าเป็นงานเขียนเนี่ยก
4: ็
1: เอาชุดเนี่ยท่องไปในต่างแดนอันนี้ตั้งใจว่าปีนี้จะทำเนี่ย4เล่มออกมาแล้ว1เล่มนะวันนี้เล่มที่2เนี่ยกำลังพิมพ์อยู่ก็คิดว่าประมาณปลายเดือนนี้จะเสร็จก็ตอนนี้ก็เปิดให้จองแล้วเขาก็ส่งเล่มที่3ที่เป็นต้นฉบับที่เป็นต้นฉบับเป็นหนังสือมาให้ตรวจแก้ละนะแล้วผมก็กำลังทำเล่มที่4ที่จะส่งต้นฉบับไปให้เขาทำเป็นรูปเล่มบัดปีนี้จะมีหนังสือใหม่ออก4เล่ม
4: พ
1: อปีนี้แต่ว่าเป็นเรื่องเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับการท่องเที่ยวโดยเฉพาะเลยประมาณนี้ครับ
4: ผมว่าดีฮะอาจารย์ก็รอรออ่านนี่อ่านเล่มหนึ่งเล่มแคนาดาถึงอเมริกาจบไปแล้ว
1: โอ้อ้าวอ้าวอ้าวขอบพระคุณ
4: จะรอเล่มสองต่อเนี่ยอาจารย
1: ์ได้ครับได้ครับขอบพระคุณครับ
4: ขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับ
0: สว
4: ั
0: สด
4: ี
0: คร
4: ับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณ
0: อดิเรกครับสายหนึ่ง
1: คุณอดิเรกครับ
5: ครับผมสวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญครับเชิญ
5: อยากจะคุยถึงเรื่องว่ากับผมคนใหม่คนปัจจุบันเป็นยังไงบ้างครับผม
1: ผู้ว่าจังหวัดอะไรครับ
5: ผู้ว่ากรุงเทพครับ
1: อ๋อผู้ว่ากรุงเทพมหานครก็แกลาออกแล้วใช่ไหมคุณณัฐพงศ
0: ์มีผล5โมงเย็นวันนี้ครับ
1: โอ้เอ๊ะทำไมแกต้องลาออกการออกก่อนอยู่จนครบวาระไม่ได้เลย
0: ได้
1: อยู่จนถึงวันเลือกตั้งเลยไม่ได้เลย
0: ได
1: ้มันมีข้อได้เปรียบเสียเปรียบอะไรไหม
0: ก็เห็นว่ารักษาการคือจะเป็นผู้ว่ารักษาการเขาก็เลยไม่อยากให้เป็นผู้ว่ารักษาการถ้าถือว่าออกก่อนเนี่ยจะเป็นปลัดกรุงเทพมหานครที่ทำหน้าที่เป็นผู้ว่า
1: ถ้าเกิดว่าจะเลือกตั้งในระยะหนึ่งจะต้องเป็นรักษาการก็เป็นผู้ว่าเต็มตัวไม่ได้ว่างั้นถือคล้ายๆกับนายกรอเลือกตั้งงั้นใช่ไหม
0: ใช่ใช่ใช่ใช
1: ่แกไม่เอา
0: แกไม่เอา
1: แกก็ลาออก
0: ก็ทั้งสองอย่างทั้งสองฝั่งนะคือฝั่งที่แกไม่เอาด้วยหนึ่งแล้วก็ฝั่งที่อยากให้แกออกก่อนเพราะไม่งั้นกลัวว่าจังหวะที่แกไปเป็นรักษาการแล้วก็อยู่ระหว่างการเลือกตั้งเนี่ยว่าจะมีการได้เปรียบก็คือทั้งสองฝั่งทั้งสองฝั่ง
1: แต่ว่าก็จะมีปลัดกรุงเทพมหานครมาทำหน้าที่รักษาการผู้ว่าการกทม.
0: ใช่ครับ
1: โอ้อะอย่างอะไรไงต่ออะคุยมาเป็นพื้นอย่างนี้แล้วอะไงต่อ
5: ครับผมกำลังอยากจะลงว่าระหว่างส้มกับผู้ว่าคนนี้จะอันไหนจะโอเคกว่ากันครับ
1: พูดถึงผู้สมัครใช่ไหม
5: ใช่ครับ
1: ผู้สมัครของพรรคประชาชนใครนะ
0: ดร.โจชัยวัฒน
1: ์อ๋อคุณชัยวัฒน์ทำไมล่ะ
5: ฝั่งไหนจะน่าเลือกกว่ากับแต่ผู้ว่านี่เห็นผลงานแต่ว่าก็ไม่ได้โดดเด่นมากแต่ว่าก็โอเคในระดับหนึ่งครับ
1: ครั้งที่แล้วเลือกใครอ
5: ่
1: ะ
5: ก็คนนี้ครับ
1: แล้วครั้งนี้จะเลือกใครล่ะ
5: เนี่ยครับตัดสินใจไม่ได้มาถามอาจารย
1: ์เฮ้ยบ้าครั้งที่แล้วคุณเลือกคุณยังไม่เห็นว่าต้องมาถามผมเลยอ่ะทำไมรอบนี้คุณต้องมาถามผมอ่ะ
5: คือสิ่งที่ผมอยากได้มันไม่ได้ไง
1: คืออะไรล่ะ
5: ก็ผมเคยเสนออาจารย์บอกว่าเนี่ยถ้าเกิดผู้ว่าชาติมาเนี่ยผมอยากได้ผมขับมอเตอร์ไซค์ใช่ไหม
1: ได้อะไรนะ
5: ผมอยากได้ไอ้หลังคาที่อยู่ตรงแยกไฟแดงครับตรงที่จอดมอเตอร์ไซค์ครับ
1: หลังคาคืออะไรไม่เข้าใจ
0: หลบร้อนหรือ
5: ใช่เวลาฝนตกเวลาเราจอดมอเตอร์ไซค์ตรงแยกไฟแดงครับมันจะมีที่จอดมอเตอร์ไซค์เห็นไหมฮะตรงนี้อยากได้หลังคาที่เป็นหลังคากันฝนกันร้อนอะไรอย่างเงี้ยครับสำหรับมอเตอร์ไซค์
1: บนถนนน่ะเหรอ
5: ครับใช่ใช่หลังคาที่ครอบตรงแยกทุกแยกเลยอ่ะครับคืออยากได้แต่ว่าปีที่แล้วผมไม่ได้
1: ไงมันจะสร้างได้ยังไงมันจะสร้างได้ยังไงอ่ะมันจะสร้างได้ยังไงมันจะห้อยจากไหนอ่ะมันต้องตอกเสาเข็มเนี่ยงั้นอ่ะ
5: ไม่ต้องถึงขนาดตอกเสาเข็มหรอกอาจารย์ก็คือทำโครงให้มันสูงขึ้นไปครับ
1: แล้วไม่ห้อยกับอะไรอ่ะถ้าสี่แยก
5: ก็ต้องมีวิธีไม่ต้องมีวิธีจนได้ครับ
1: มันต้องตั้งเสาถ้ามันอยู่สี่แยกธรรมดาไม่มีห้อยจากข้างบนลงมามันลอยอยู่บนอากาศไม่ได
5: ้
1: อะ
5: ก็ต้องตั้งเสาครับแต่ว่าทีนี้มันควรจะมีไงครับมันควรจะมีตรงแยกมอเตอร์ไซค์ครับ
1: สี่แยกทุกแยกเลยว่างั้นเถอะ
5: ใช่ครับเพราะว่าเวลาขับมอเตอร์ไซค์เวลาขับเร็วๆอ่ะฝนตกมาเนี่ยผมไม่ค่อยเป็นไรนะแต่เวลาจอดเนี่ยผมเปียกโชกเลยนะหรือว่าร้อนๆเนี่ยถ้าขี่มาเนี่ยมันร้อนๆเนี่ยมันไม่เป็นไรนะมันมีลมช่วยครับ
1: เออ
5: ใช่ไหมแต่ว่าเวลาผมจอดเนี่ยมันร้อนมากเลยนะครับ
1: เออตอนรอไฟแดงนะตอนรอไฟแดง
5: ใช่ตอนรอไฟแดงมันร้อนมากเลยใครๆก็อยากจะผ่าไฟแดงเลยนะจริง
1: ๆโอ้ครับ
5: ใช่ไหมครับก็อยากได้ตรงนี้แต่แหม4ปีที่แล้วผมไม่ได้ไงเขางัวได้เอาเงินไปใช้รถไฟฟ้าหมด
1: โอ้โอเคครับขอบพระคุณครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: คุณณัฐพงศ์ผมนึกภาพไม่ออกนะ
0: ครับ
1: ว่าจะทำการสาดบนถนนยังไงยังนึกภาพไม่ออกแต่ยกเว้นมันอยู่ใต้ทางด่วนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันยังพอเป็นไปได้แต่อยู่ใต้ทางด่วนมันก็ไม่ต้องใช้การสาดสิ
0: มันก็วิ่งคือเขาก็ทำกันอยู่แล้วก็วิ่งหลบเข้าไปรอในซึ่งมันก็ผิดจราจรอยู่แล้ว
1: คุณนัท
0: คุณนัทสายสอง
1: คุณนัทครับ
6: สวัสดีครับคุณอา
1: เชิญเชิญ
6: คุณนัทพงศ์
1: เชิญเชิญเชิญเชิญ
6: ก็ที่คุณนัทเกินเรื่องโหไอ้รถไฟชนรถเมย์ก่อนหน้านี้เราเคยมีคุยกันเรื่องบีบตรงบีบแตรคุณอาบอกว่าไอ้ดัชนีอย่างนึงของประเทศที่พัฒนาแล้วนี่มันก็คือเขาไม่ค่อยมีเสียงแตรใช่ไหมฮะ
1: ใช่ใช่ใช่ใช
6: ่ใช่แล้วอีกอย่างที่คุณอาไปผมเคยไปขับรถที่ญี่ปุ่นนะคุณอา
1: ครับ
6: สมมติทางรถไฟเนี่ยมันต้องจอดแล้วหยุดถึงจะไปมันก็ต้องจอดแล้วหยุดผมไปขับผมก็ต้องจอดแล้วหยุด
1: ไม่ว่าจะมีรถไฟหรือไม่มี
6: ถูกต้องถูกต้องมันก็ทำได้นะมันก็ได้คุณนาแล้วอย่างสมมติอย่างไปขับรถที่ฮอกไกโดเนี้ยมันเป็นเลนเดียวนะคุณนาส่วนกันเนี่ยก็ต้องขับตามกันไปไปสักระยะหนึ่งมันถึงจะเปิดมันก็จะมีสัญญาณบอกล่วงหน้าเดี๋ยวช่วงข้างหน้าอีกประมาณ1-2กิโลเมตรข้างหน้าเนี่ยจะเป็นทาง2เลนใครจะแซงก็ไปแซงกันช่วงนั้นนะแล้วก็จำกัดความเร็วก็คือทีนี้ผมก็เลยแบบตอนนี้ผม56นะคุณนาผมจะทันเห็นไหมเมืองไทยที่แบบมันเคารพกฎจราจรจริงจังอะไรอย่างเงี้ยมันเราต้องรณรงค์กันยังไงอยู่คุณนา
1: อาจจะทัน
6: เริ่มจากอะไร
1: ไม่ต้องรณรงค์หรอกมันคนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมันก็รู้จักปรับตัวเองอะเหมือนกับจีนเนี่ยที่เราไปเนี่ยคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เมื่อก่อนเราก็ดูแล้วขัดหูขัดตาใช่ไห
0: ม
1: หลังๆก็เข้าที่เข้าทางนะมากขึ้นเรื่อย
0: ๆครับ
6: เริ่มดีขึ้นผมก็ไปตั้งแต่อดีตนะคุณนา
1: ก็ใช่ก็อย่างเนี้ยบนถนนไม่มีขากถุยไม่มีละชัดๆอย่างนึงนะเข้าคิวไม่ลัดคิวไม่ลัดคิวเดี๋ยวนี้เห็นชัดๆนะ
6: ดีขึ้น
1: อ๋ออันนี้ดีขึ้นอย่างผิดหูผิดตาเลยถ้าเป็นเมืองใหญ่นี่เรียกว่ามาตรฐานแล้วตอนเนี้ยอย่างไปเซี่ยงไฮ้ไปอะไรพวกเนี้ยนะเข้าแถวก็จะมีบ้างเล็กน้อยแต่ว่าส่วนใหญ่อ่ะเขารักษากติกา
0: ครับ
1: ช่วยกันดู
6: อย่างคุณอาที่ไปต่างประเทศเมืองอย่างเงี้ยอย่างผมไม่ค่อยได้ไปทางยุโรปนะฮะไปส่วนใหญ่ญี่ปุ่นอย่างเงี้ยคือในช่วงเวลารถติดเขาก็รถติดก็เยอะเขาเข้าใจแต่ว่ามันติดเพราะรถมันเยอะจริงๆมันไม่ได้ติดเพราะมันมีการละเมิดกฎหรือจอดขวางอะไรมากมายแต่ที่คุณอาไปเห็นส่วนใหญ่ที่มันรถเยอะๆรถติดนี่ก็คือ
1: ก็มันติดมันพอรถเยอะ
6: ใช่ไหมแต่บ้านเราบางทีมันติดแต่บางทีเขาแบบไอ้เส้นห้ามหยุดเขาก็หยุดกันไงแล้วมันก็ไปแต่ไอ้ตรงแยกที่มันเกิดเหตุเนี่ยถ้าเราหยุดรอมันไม่ได้ไปไงคุณนารถอีกทางหนึ่งมันก็จะไหลมาตลอดแทรกมาตลอดอะไรอย่างเงี้ย
1: ไม่นึกภาพไม่ออกอ่ะคือผมวันหนึ่งนี่อยู่บนถนนน้อยมากวันหนึ่งช่วงเวลาที่อยู่บนถนนเนี่ยของผมเนี่ยวันหนึ่งไม่เกิน2ชั่วโมง
0: อ
1: ันที่สองก็คือว่า 80% ของการเดินทางของผมในชีวิตประจำวันเนี่ยผมอยู่บนทางด่วนเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่ค่อยได้เห็นอะไรอย่างที่คุณเห็นกัน
6: ตัวอย่างง่ายๆอย่างข้ามแยกไฟแดงอย่างเงี้ยคุณนะปัจจุบันนี้ถ้าเป็นผมกะว่าไปแล้วมันไปขวางแยกผมก็ยังไม่ออก
1: แต่มันก็อาจจะมีบางกรณีฉุกเฉินน่ะแต่ว่าที่มันเบะที่ว่ามันกะว่าจะพ้นแล้วมันเกิดเหลืองและแดงพุ่งภาพแล้วก็อาจจะมีบ้างแต่อันนี้เราก็ต้องระวังเองอ่ะคุณผมไอ้นี่ผมยังไม่เท่าไหร่นะไอ้เรื่องไฟแดงไฟเขียวอะไรเนี่ยแต่ประเภทที่แดงก็วิ่งอย่างเงี้ยก็ไม่เอาอ่ะอย่างเงี้ย แดงก็วิ่งอ่ะ แดงวิ่งมาเลยเห็นชัดๆเลยอย่างเนี้ยตรงแยกอสมทเนี่ยไอ้เนี่ยตรงเนี่ยชัดๆเนี่ยมอเตอร์ไซค์เขาเวลาจังหวะนึงมันเราออกจากอสมทเลี้ยวซ้ายเข้าถนนพระราม9เนี่ยมันเป็นจังหวะที่เราไปได้เกี่ยวคือมันมีรถมาทางข้างหน้ามาตัดแล้วแต่ว่าไอ้ฝั่งที่จะเป็นฝั่งที่จะมาทางขวาของเราอ่ะเขาเป็นไฟแดงอยู่เนี่ยบางทีเขาก็ขับให้เฉยงั้น
0: อ
1: ่ะเราเลี้ยวไปอ้าวไม่ต้องคอยดูนะไม่ใช่ว่าแล้วไม่แล้วทั้งซ้ายทั้งขวานะต้องคอยดูไม่งั้นต้องชนกันนะ
0: ครับใช
1: ่เนี่ยเป็นประจำทุกวันซึ่งเขาก็มีเส้นให้เขาไม่ได้สนใจอะไรกันไอ้ที่มีเส้นให้มันล้ำมากันจนเกือบจะใช่ไหม
6: เป็นปกติ
1: จนเราคิดว่าเนี่ยคือวัฒนธรรมในการใช้รถใช้ถนนของบ้านเราไปแล้ว เอออ
6: ย่างนี้ผม
1: ไม่ทันเห็นนะไม่ก็ไม่ได้เห็นหรอกไอ้ทางม้าลายก็ไม่ต้องพูด
6: เฮ้ยแต่ทางม้าลายอยู่นานผมไม่เอาที่อื่นนะเอาในซอยบ้านผมเนี่ยเดี๋ยวนี้ดีขึ้นเยอะ
1: ไม่รู้ว่าแต่ถนนที่ผมขับดูนี่รถแม่งบีบแต่เลยคนจะข้ามถนน
6: ละแวกอื่นยังพอมีแต่ละแวกบ้านผมตอนนี้เริ่มดีขึ้น
1: ไม่แล้วอีกอันนึงนะผมว่าเราอาจจะคิดผิดในเรื่องทำไอ้ทางม้าลายสูงๆอ่ะ
0: สะพานลอย
1: อ่ะ
0: ครับ
1: ถือถ้ารถมันมีติดไฟแดงเป็นท่อนๆเนี่ยผมว่ามันเซฟนะมันเซฟกว่าให้รถวิ่งโฟลว์แบบนั้นนะมันก็จะตัดรถเป็นรอบๆอ่ะรถที่จะเลี้ยวจะกลับลงกลับรถมันก็จะได้ทำได้สะดวกกับคุณณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เดี๋ยวนี้ต้องมานั่งชั่งน้ำหนักกันนะเวลาทำไปยูเทิร์นตามถนนเนี่ยไม่ว่าสมัยก่อนเนี่ยลาดพร้าวเนี่ยยูเทิร์นยากมากถูกไหมเพราะถนนมันก็แคบด้วยอะไรด้วยเนี่ยใช่ไหม
0: ครับ
6: ใช่ฮะ
1: ไม่รู้คือผมไม่รู้ว่าเราคือที่อื่นเขาไม่ใช่ที่อื่นนะญี่ปุ่นผมว่ามีสะพานลอยน้อยมากกว่าม ีอ่ะแต่ว่าไม่มาก
0: ครับ
1: งี้แล้วกันมีเฉพาะจุดที่จำเป็นจริงๆเขาไม่ต้องการให้คนข้ามถนนนะถ้าเป็นรัสเซียเนี่ยใช้อุโมงค
0: ์
1: อุโมงค์ทางลอดข้างล่าง
0: ครับ
1: แต่อันนี้ลงทุนสูงนะ
0: ครับ
1: ลงทุนสูงกว่าทำทางม้าลาย
0: ใช่
1: ของเรานี่เพราะเราใช้หลักคาสุปรีมาซีคุณณัฐพง
0: ศ์ใช่รถเป็นที่หนึ่ง
1: ให้รถแม่งเป็นใหญ่ไงเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดูดิไอ้ฟุตบาทเนี่ยขยายถนนก็คือตัดฟุตบาทเล็กลงจนแล้วก็ปากเสาไฟฟ้าเลยจนเดี๋ยวนี้มันเดินไม่ได้แล
6: ้
1: วไม่ต้องพูดถึงเรื่องขี่จักรยานเลยนะเดินไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี
0: ้
1: มันแคบจนมันเดินไม่ได้แล้วมันปักเสาอะไรต่ออะไรกันมันแล้วก็ขยายถนนทีไรผมก็เห็นว่ามันก็ดันไอ้ฟุตบาททิ้งหมดอ่ะ
0: ครับ
1: เดิมมันก็เล็กอยู่แล้วตอนนี้ยิ่งขยายถนนเมื่อไหร่นะมีขยายถนนเมื่อไหร่ก็เสร็จทุกทีคุณณัฐพงศ
0: ์ไม่ฟุตบาทก็คลองอ่ะแล้วก็น้ำท่วมแล้วก็วนกลับมาที่เดิม
1: วนลูกโอเคนะ
0: ขอบพระคุณสวัสดีครับ
1: ขอบพระคุณพูดไปแล้วผมก็บ่นไปเรื่อยเปื่อยคุณคณิศสอน
0: สายสาม
1: คณิศสอนอยู่ไหมไม่อยู่
0: คุณวรวุฒิครับสายหนึ่ง
1: วรวุฒิสายหนึ่งครับวรวุฒิ
7: สวัสดีครับอาจารย
1: ์เชิญเชิญ
7: คุณณัฐพงศ์สวัสดีครับ
0: ครับ
7: พูดถึงไอ้รถไฟตรงมักกะสัน
1: เออ
7: ผมก็เป็นตั้งผมวัยรุ่นแล้วนะที่มันติดอยู่ตรงนั้นน่ะรถมันติดแถวประตูน้ำแถวราชปารถแถวนั้นน่ะหมดน่ะโอ้โหรถมันคารางกันผมมาตั้งวัยรุ่นแล้วผมมีความคิดอยู่ว่าต้องรอให้มันเกิดเรื่องร้ายแล้วค่อยวัวหายล้อมคอก
1: โอ้มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะเอาไอ้แผงกั้นลงก็มุดอ่ะไม่ใช่
7: เพราะรถไฟมันมาช้าตรงนั้น
1: มันจะช้าม
7: ันส่วนใหญ่เป็นรถขบวนสินค้า
1: ไม่รู้มันจะช้าคือมันจะช้าจะเร็วก็เรื่องนึงแต่ตรงนั้นมันเป็นล็อกไงมัน
7: แต่คือพูดง่ายๆเราไม่มีวินัยกัน
1: เราไม่มีอยู่แล้วครับ
7: แล้วก็สองเรื่องไอ้เนี่ย
1: มันคือตัวอย่างของความ
7: สับเท่าม
1: ักง่ายเอาแต่ได้แม่งศีลอยู่แค่นี้แหละมักง่ายเอาแต่ได้เนี่ยจะเป็นแบบเนี้ยอ่ะโอเคว่างไงต่อ
7: แล้วก็ไอ้จุดที่ว่าทำไฟแดงให้คนข้ามอ่ะเพราะก่อนเนี่ยทางอย่างเส้นบ้านผมเนี่ยบางทีผมเหวอะนะอาจารย์ผมลื
1: ม
7: ผมขับเลยคือมันไม่เคยมีไฟแดงนะไอ้จุดไอข้ามถนนอ่ะเดี๋ยวนี้มันมีเยอะมาก
1: อ
7: าจารย์บอกคนดีอย่างคือมันจะช่วยเซฟว่าเวลาเรากลับลำแล้วก็มีไฟแดงตรงนั้น
1: ใช่มันเซฟคือมันจะทำให้กลับรถง่าย
7: ไม่งั้นรถมันไม่ยอมกัน
1: ไม่ยอมวิ่งเร็วมากเลย
7: ใช่อ
1: ย่าง
7: ไอประเภทมาช้าๆนะพอใกล้กับลำเนี่ยนะ
1: ไ
7: อรถกำลังกลับนะมันยิบเหยียบเบรกไอเหยียบคันเร่งเลย
1: จะไม่ให้มึงกลับไม่ให้มึงยูเทิร์น
7: ใช่เนี่ยผมรับเจอบ่อยมากตรงเนี้ยแล้วก็ผมว่าข้อดีอย่างทำการทำไฟแดงผมว่ามันประหยัดกว่าการทำสะพานลอยสะพานลอยทำทีเป็น10ล้านนะอาจารย
1: ์ไม่รู้อะแต่ว่าเราใช้หลักก่อนหน้านี้ว่ารถเป็นใหญ
7: ่
1: รถยนต์เป็นใหญ่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเดินถนนหรือคนใช้รถอย่างอื่นเนี่ยเป็นรองเมื่อก่อนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ชิดซ้ายเดี๋ยวนี้ก็เลิกไปหมดแล้วมั้งณัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เมื่อก่อนรถกระบะก็ต้องชิดซ้ายแล้วก็เกิดกลายเป็นช่องทางให้พี่เขา เออๆอะไรสักอย่าง
0: ติดติดอันดับหนึ่งที่มีความเสี่ยงมากที่สุด
7: ขวา
1: ไม่รู้อ่ะคือและอีกอันนึงนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่าทำไมวัฒนธรรมมันเป็นแบบนั้นคุณรัฐพงศ
0: ์ครับ
1: เวลาเราขับรถเนี่ยเราสังเกตอย่างนึงว่านอกจากรถยนต์ที่แซงเรานะมอเตอร์ไซค์นี่จะแซงเราตลอดนะผมไม่เคยเห็นมอเตอร์ไซค์เขาขับตามว่ะ
0: ครับ
1: เพราะว่ารถยนต์ขับไม่มอเตอร์ไซค์ก็ขับตามรถยนต์ผมไม่เคยเห็นนะผมเห็นแต่ว่าเขาแซงแสดงว่าเขาใช้ความเร็วมากกว่าเรา
0: ใช่
1: เขาถึงแซงเรา
0: ถูกต้องครับ
1: สมมติเราวิ่งในเมือง60เนี่ย
0: ถ้าเขาบิด
1: เขาก็ต้อง70 80
0: 70 80แล้วใช
1: ่ใช่ถูกมั้ย
0: ใช่
1: ส่วนใหญ่อ่ะเขาแซง
0: ครับ
1: ไม่มีที่ขับรถแบบตามผมไม่เห็นนะมีมั้ย
7: เนาะน้อยครับส่วนใหญ่เป็นต่างจังหวัดครับรถใหญ่จะวิ่งเร็ว
1: แ
7: ต่ในเมืองรถใหญ่มันวิ่งไม่ได
1: ้
7: วิ่งไปหน่อยแล้วก็ติดไฟแดงละ
1: แต่เขาก็ขับตามได้ไม่ใช่เหรอเขาต้องแซงไม่แต่ว่า
7: สัญชาตญาณ
1: สัญชาตญาณเออ
7: ของผมเหมือนกันผมก็ต้องขับแซงรถอาจารย
1: ์ไม่เราไม่จอดท้ายรถยนต์เวลารถติดเน
7: า
1: ะ
7: จอดอาจารย์โอ้โหแดดก็เปรี้ยงอะไรก็ร้อนควันอะไรเยอะแยะ
1: เอออ
7: ันนี้มีส่วนอาจารย
1: ์มีส่วน
7: อันนี้แก้ตัวแทนให้เลยเพราะผมก็ขับ
1: ไม่แล้วเวลาอยู่ไฟแดงเราทำไมต้องขยับล้นเข้าไปจนเกือบจะใกล้คือเลยเส้นไป 2-3 เส้นน่ะแม้แต่เส้นที่เป็นเส้นทางม้าลายตรงสี่แยกไฟแดงนะอันนี้เลยอยู่แล้วนะเขายังมีขีดเส้นที่เขียนว่าจอยอยอนะ
0: อ
1: ีกเส้นนึงมันเลยเส้นนั้นไปอีกอ่ะมันจะไปไหนกันเหรอ
7: ไม่รู้ว่าขอให้ได้อยู่หน้าสุดอ่ะ
1: ขอให้อยู่หน้าสุดแล้วบางทีรถว่างๆนะแต่ตัวเองไฟแดงอยู่นะขับไปเลยนะ
7: เนี่ยเนี่ยอาจารย์ผม
1: ไอ้เนี่ยอันตรายมากนะไอ้เนี่ยอันนี้
7: เนี่ยผมจะคุยอยู่อย่างนี้เนี่ยผมขอร้องพวกพี่แก๊ปๆทั้งหลาย
1: เออแก๊ป
7: ๆที่ชอบฝ่าไฟแดงมาก
1: มันรีบ
7: พี่รีบทำรอบ
1: เออทำรอบ
7: แต่พี่อันตรายนะเพราะว่าผมเห็นจ่าพี่แก๊ปเนี่ย
1: เ
7: ลี้ยวขวาฝ่าไฟแดงแล้วก็รถเข้ามาทางตรงเขาเสียหลักเขาพุ่งรถจักรมอเตอร์ไซค์เนี่ยนะถ้าไม่ชนแก๊ปเขาไปชนเบน
1: ซ์
7: แยกบางบอน5เนี่ย
1: เออ
7: ผมอยู่ข้างหน้าผมก็จะขับตามไปแล้วผมแมวไม่อยากเป็นคนเมืองดี
1: แล้วสรุปความว่าแล้วสรุปความว่า
7: ก็รถที่มาทางตรงที่มาไฟเขียวอะไปบวกกับรถเบนซ์ที่จอดอยู่ฝั่งตรงข้ามแล้วก็ผมก็กลับมาผมก็ยังเห็นคู่กรณียังยืนไก่เกียร์กันอยู่นะ
1: แต่ไม่เป็นไรไม่เกิดอุบัติเหตุรุนแรง
7: ก็เจ็บอะคนขับก็เจ็บอะอาจารย์มอเตอร์ไซค์บวกกับหน้าเบนซ์ก็เจ็บอะ
1: อ๋อเบนซ์ขับชนมอเตอร์ไซค์ที่ตัด
7: ไม่เบนซ์ก็จอดไฟแดงอยู่แล้วทีนี้แก๊สมันฝ่าไฟแดง
1: ไปชนเบนซ์
7: มาเลี้ยวขวา
1: โอ้
7: จากมันเขาจะมุ่งหน้าไปสมุทรสาครแต่มันเลี้ยวขวาไปเข้าเส้นบางบอน5คือมันฝ่าไฟแดงมันเลี้ยวแล้วรถที่ทางตรงมาเนี่ยจะไปทางพระราม2เนี่ยเขามาถูกทางอยู่แล้วแล้วทีเนี้ยไอ้แก๊ปเนี่ยมันเลี้ยวตัดหน้าเขาฝ่าไฟแดงตัดหน้าแล้วรถเขาว่าแถเขาหลบนะไอ้แก๊ปเนี่ยมันก็เลยไปชนกับ

0: รถเบน
1: ซ์
0: มันเบรกไม่ทันอยู่แล้วตรงสี่แยกนั้นน่ะเพราะรถเป็นช่วงจังหวะปล่อยไฟเขียวไงรถไหลอ่ะ
1: เ
0: นี่ยผมเลยบอกขอร้องพี่แจ็คหน่อย
1: เย
0: อะมากเส้นเนี้ยพี่อะครับบางทีเยอะมองกล้องเอ้ยมองโทรศัพท์อ่ะ
1: ขับรถอ่ะโทรศัพท์มือถืออีกอันนึงนะแต่บางทีเขาอาจจะดูไอ้นั่นอ่ะดูไอ้อะไร
2: Google Map
1: Google GPS ก็ได้แล้วก็ไม่แน่
0: ผมหลายที่อยู่ผมเมื่อกี้ผมก็เตือนพี่เขาบอกพี่ดูรถหน่อยคือพี่ไม่มองผมเลยพี่แม่งมองแต่โทรศัพท
1: ์โอเค
0: ขอเตือน
1: โอเค
0: ข้าวทาง
1: โอเคขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
1: โอเค
2: ก็เก่งเนาะกล้าเตือน
1: โคตรเลยอ้าวคุณณัฐพงษ
2: ์พักกันก่อนนะพักสักครู่ครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3ทุ่มถึง4ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 15นาทีนะคุณผู้ฟังที่จะโทรศัพท์มาคุยกันก็เชิญรับมาเหลือเวลาสัก15นาทีนะคุณตู่นะฮะสาย2คุณตู
1: ่สวัสดีครับผมตู่แก๊ปคาครับ
0: ตู่แก๊ปคาครับตู่ปิดวิทยุก่อนสิ
1: ปิดเรียบร้อยครับ
0: เรียบร้อยครับเชิญครับ
1: ผมจะถามว่ารถ NGV กับปั๊ม NGV เนี่ยครับเวลามันเกิดอุบัติเหตุอ่ะปั๊ม NGV พอมันระเบิดนี่มันจะแตกสลายหมดเลยไม่มีประกายไฟพอมันมาอยู่กับรถบัสรถเมล์เนี่ยเวลามันเกิดอุบัติเหตุทำไมมันเกิดประกายไฟได้อ่ะครับแล้วมันทำไมไหม้ได้ครับ
0: เอ้ามันเป็นเชื้อเพลิงอ่ะหนึ่ง
1: ไม่เขาเคยบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันติดไฟยากตั้งแต่ผมเคยใช้มานะตั้งแต่แรกนะตั้งแต่มันแบบถูกอ่ะ
0: ไม่เข้าใจติดไฟยากไม่ได้แปลว่าไม่ติดไฟนะแล้วก็อันที่สองก็คือมันต้องได้รับแรงกระทบอ่ะที่จะต้องทำให้ไอ้ถังอ่ะที่มันเป็นเก็บความดันอะไรของมันเนี่ยมันมีปัญหาจนทำให้แก๊สเนี่ยมันเกิดการติดไฟได้ไม่ใช่ว่ามันจะไม่ติดไฟนะ
1: อะไรไปหรือเปล่าคร
0: ับ แล้วไม่แล้วเราต้องแยกก่อนว่าไม่ใช่ว่ามันไม่ติดไฟนะมันเป็นเชื้อเพลิงยังไงมันก็ต้องติดไฟนะแต่ว่ามันต้องไปดูว่าจุดที่มันติดไฟมันต้องยังไงแล้วว่าไอ้การป้องกันการติดไฟมันขนาดไหนถ้ามันเกินขีดความสามารถมันก็ติดไฟอยู่ดีคุณ
1: ของผมเนี่ยถ้าเป็น NGV เวลามันรั่วชนรั่วนะมันจะระเหยขึ้นข้างบน
0: ก็เข้าใจแต่ในคุณจะเทียบกับอะไรล่ะ
1: LPG
0: คุณเทียบกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นใช่ไหมล่ะสิ่งที่คุณกำลังพูดเน
1: ี่
0: ยก็คุณ LPG ไม่เห็นหรอเวลาตอนที่มันชนน่ะความเร็วความแรงที่มันเกิดขึ้นอ่ะมันจะระเหยทันหรอ
1: ไม่ผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมมันอยู่ในรถแท็กซี่มันชนซะเละเลยนะอาจารย
0: ์เข้าใจเข้าใจ
1: ไม่อะไรเลยนะ
0: เข้าใจไม่เหมือนกันเทียบไม่ได้สิ่งที่คุณถามเทียบไม่ได้กับสิ่งที่มันเกิดขึ้น
1: ครับสวัสดีครับ
0: ผมครับขอบพระคุณสวัสดีครับคุณบิวครับสาย3
2: ฮัลโหลครับ
0: ครับเชิญครับ
2: ฮัลโหลสวัสดีครับคุณณัฐพงษ
0: ์เชิญ
2: ผมจะโทรมาแซวอาจารย์
0: จะว่า
2: อาจารย์จะบอกว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีให้เก็บเงินผมก็เลยลังเลจะไปนิวซีแลนด์หรือว่าจะเก็บเงินดี
3: ก็แล้วแต่แล้วแต่เงินเรา
2: พอดีไลน์มันเด้งขึ้นมาพอดีครับเลยโทรมาแซวอาจารย์
3: อ๋อเหรอโอ้าวไลน์ไลน์อะไรเด้งอ่ะ
2: วันเดอร์แลนด์เนี่ยครับวันเดอร์แลนด
3: ์จะไปนิวซีแลนด์เหรอ
2: เห็นอาจารย์เห็นเขาส่งมาอาจารย์จะไปนิวซีแลนด์นะครับ
3: อ๋อเหรอไปเมื่อไหร่ล่ะ
2: เดี๋ยวผมเปิดไลน์แป๊บนึง
3: ดูหน่อยสิไปเมื่อไหร่
2: วันที่23ถึง31สิงหาครับ
3: อ๋อเหรอโอ้เหรอ
2: ครับโอ้แต่พอแต่จริงๆผมไปไม่ได้แล้วผมติดทำงานพอดีครับ
3: ดีผม
2: ไม่ ตั้งใจโทรมาแซวอย่างเดียว
3: คือต้องบอกก่อนนะว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมไม่ได้เสียตังค์นะ
2: ครับผมเข้าใจครับ
3: เพราะว่าคนที่ไปเขาก็ออกกันคนละนิดคนละหน่อยให้ผมอ่ะ
2: ยินดีให้ยินดีออกให้คร
3: ับ อันนี้ก็เป็นปกติผมไปไหนก็ไม่ต้องเสียตังค์อ่ะยังอยู่ในข่ายที่ไม่ต้องเสียตังค์ไปเที่ยวแต่ว่าในอนาคตก็คงจะต้องเสียตังค์ไปเที่ยวเหมือนพวกคุณแหละแต่ตอนนี้ผมยังไม่ต้องเสียตังค์ไปเที่ยว
2: โอ้โหอีกนานครับอาจารย
3: ์ก็ไม่แน่หรอกคุณนะ
2: คุยแฟนคลับอาจารย์เขาอยากไปกับอาจารย์ทุกคนนะครับผมก็ด้วยครับ
3: ก็เข้าใจแต่ว่ามันก็มีวันเริ่มต้นแล้วก็วันสิ้นสุดคุณ
2: ก็จริงครับอาจารย์
3: เราไม่ใช่พระพรหม พระพรหมเนี่ยคุณณัฐพงษ
0: ์ครับ
3: ความที่แกอยู่นานมากอ่ะแกเลยนึกว่าตัวเองเนี่ยเป็นไม่ตาย
0: เหรอภูมิลุกฟักอะไรเนี่ยเหรอ
3: ไม่จะฟักไม่ฟักอะไรไม่รู้คือความที่แกอยู่นานมากแต่แกเห็นแต่คนอื่นเกิดดับเพราะไทม์ช่วงเวลาของแกยาวกว่าคนอื่นเยอะ
0: ครับ
3: ก็เลยเกิดความเชื่อว่าตัวเองอ่ะไม่ตายตัวเองไม่ตายนะ
0: หลงผิด
3: หลงผิด
0: หลงผิด
3: หลงผิดเขาเรียกว่า สัญญาวิปลาส

0: โอเคโอเคครับ
1: โอเคขอบคุณครับ
2: ครับครับสวัสดีครับ
3: เดี๋ยวผมต้องบรัชอัพแล้วผมมีนัดคนนู้นคนนี้มาอิดอุตลุดเลยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับผม
3: นะคนนั้นก็จะชวนไปนี่คนนู้นก็จะชวนไปนั่นนะยังไม่ได้จัดคิวเลยต้องว่ากันเป็นอาทิตย์อะคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: อาทิตย์นี้ก็มีนัดอาทิตย์หน้าก็มีนัดแต่ว่าไม่ได้เกี่ยวกับงานไม่ได้เกี่ยวกับมากระทบกับเวลางานนะ
2: ครับ
3: ที่จริงวันนี้ผมต้องไปสภาเพราะว่าทางคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาข้อดีข้อเสียในการยกเลิก MOU 4344เนี่ยเขาเสนอรายงานต่อ
2: วุฒิ
3: รู้สึกจะจบไปแล้ว
2: ครับ
3: นะก็ทำงานจบแล้ว
2: ครับ
3: นะต่อ
2: คุณชายครับสายหนึ่ง
3: คุณชายครับอยู่ไหมไม่อยู
4: ่สวัสดีครับ
3: เชิญเชิญ
4: ครับคุณอาจารย์คุณณัฐพงศ
3: ์เชิญครับเชิญ
4: เรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะ
3: ครับ
4: ผมว่ามันผิดกันหลายฝ่ายนะครับท
3: ุ
4: กฝ่ายบกพร่องกันทั้งนั้นน่ะ
3: ครับ
4: แต่มันมีเรื่องนึงที่ผมว่ามันเป็นเรื่องหลักเลยคือเรื่องของจราจรตำรวจนะครับ
3: ครับ
4: เพราะว่าโดยกฎหมายแล้วเนี่ยในที่ตรงนั้นมันเป็นที่ของไอ้ทางที่รถไฟผ่านน่ะ
3: ครับ
4: ถนนมันเป็นส่วนของทางรถการรถไฟอยู่แล้วเขามีอภิสิทธิ์ในการดูแลตรงนั้น
3: ครับ
4: อีกอันนึงคือการที่ข้อห้ามเรื่องไม้ลงหรือไม้ไม่ลงเนี่ยนะมันจะเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งแต่เรื่องอันหนึ่งที่เราละเลยกันมากๆเนี่ยคือเรื่องกากบาทเหลืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยกากบาทเหลืองนะครับไม่สามารถเข้าไปหยุดนิ่งในนั้นได้เลยนะครับ
3: ครับ
4: จะไปได้ก็คือขับผ่านเท่านั้นนะครับต้องเคลื่อนไหลไป
3: ครับ
4: ถ้าข้างหน้าเนี่ยรถติดอยู่เขาไม่เปิดช่องพ้นกากบาทเหลืองไปคุณก็เคลื่อนรถไปไม่ได้ครับ
3: ครับ
4: มันต้องเคลื่อนไปจนพอรถจะเคลื่อนไปแล้วคุณถึงจะเคลื่อนรถออกไปได้และคันหลังก็ต้องมาหยุดต่อตรงไอ้กากบาทเหลืองนะครับเข้าไปในกากบาทเหลืองไม่ได
3: ้
4: ไม่มีประเทศไหนยอมให้รถเข้าไปนิ่งอยู่ในกากบาทเหลืองแต่ผมคิดว่าทางจราจรเนี่ยไม่ได้สื่อสารกับประชาชนผู้ขับรถเนี่ยนะครับให้ทราบว่าความสำคัญของกากบาทเหลืองเนี่ยมันขนาดไหนหน้าโรงพยาบาลหรือหน้าอะไรต่างๆเนี่ยมันมีกากบาทเหลืองทั้งนั้นผมก็เห็นคนยังล้ำเข้าไปจอดอยู่หมดปิดบังทางเข้าของรถER อะไรต่างๆมันไม่ถูกต้อง
3: ครับ
4: นะครับถ้าเราหยุดตรงนั้นนะครับเส้นทางรถไฟมันก็เคลียร
3: ์ครับ
4: ถึงเขาจะแหวกออกมาผิดระเบียบอะไรมามันก็จะไม่มีโอกาสเกิดการชนกัน
3: ครับ
4: เพราะอย่างน้อยเส้นทางเขามันอยู่บนรางอ่ะเขาไปตามนั้นอยู่แล้วเขาไม่ได้วอกแวกออกจากรางแล้ว
3: ครับ
4: ถ้ามันไม่มีใครไปขวางถึงเขาจะผิดยังไงมันก็ยังจะไม่มีการอุบัติเหตุประเภทนี้เกิดขึ้นได
3: ้ครับ
4: เพราะฉะนั้นผมว่าในหลักแล้วอ่ะจราจรเคลียร์เรื่องนี้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งไปดูเรื่องความรับผิดไอ้เรื่องของพนักงานเสพยาหรืออะไรต่างๆคนโน้นคนนี้อะไรนะผมว่าคุณเคลียร์ช่องทางของระบบรางให้เขาวิ่งได
3: ้
4: อะไรผิดพลาดขึ้นมาแล้วก็ผ่านได้โดยไม่ชนใครนั่นแหละสำคัญ
3: โอเคครับขอบพระคุณครับ
4: แต่อันหนึ่งที
3: ่ผม
4: เห็นด้วยกับอาจารย์นะ
3: คือ
4: เรื่องมอเตอร์ไซค์เห็นอยู่เยอะเลยครับบ่อยมาก
3: เอาละพอละครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
4: ขอบคุณ
2: สวัสดีครับ
3: เดี๋ยวคนอื่นจะไม่ได้คุย
2: ครับคุณมนครับสายสอง
3: คุณมน
5: ฮัลโหลสวัสดีทั้งสองท่านครับผม
3: เชิญ
5: โอ้ก่อนอื่นก็ต้องขอความแสดงความเสียใจกับคนเสียชีวิตและญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะอาจารย
3: ์ครับ
5: โอ้โหน่าสงสารนะนั่งรถเมย์ยังเสียชีวิตให้ผมขับรถมา30ปีนี่ก็เพิ่งจะมีไหมอาจารย์ที่ว่ารถไฟชนรถเมย์เนี่ยผมพวกเจ้าที่ผมจำได้ว่าเพิ่งจะเคยเห็นเนี่ยนะ
3: แต่รถไฟ
2: ต่างจังหวัด
3: ไอ้รถไฟชนรถนี่มันมีเยอะต่างจังหวัด
2: ที่จังหวัดรถบัสอะไรก็มี
5: มันมีเยอะอาจารย์แต่ว่ารถเมล์เนี่ย
3: หนึ่งเทพเนาะ
5: เคสแรกหรือเปล่า
3: ไม่รู้เหมือนกัน
5: ครับ
3: ไอ้นี่ใช่ตรงไอ้นี่มันอยู่ตรงไอ้ที่มันชนนี่มันอยู่ตรงไหนคุณรัตพงศ
2: ์เนี่ยตรงแยกอโศกที่มันจะรัชดาพิเศษที่จะวิ่งไปเข้าถนนอโศกครับ
3: ถนน
5: นี่มันจะไปตัดกับเพชรบุรีอาจารย
3: ์นึกออกแล้วนึกออกแล้ว
5: เช่นรัชดาม
3: ันอันนี้ก็อันนึงอีกอันนึงตรงราชเทวีก็เหมือนกันนะ
2: ใช
3: ่ตรงราชเทวีก็ใช่นะแบบนี้แหละ
2: ใช่
3: มุดไปมุดมากันเนี่ยเนาะที่ราชเทวีตรงที่เป็นจุดตัดส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนี้หมดอ่ะ
2: มันจะมีตรงนี้ราชเทวีแล้วก็ไอ้ตรงที่ขึ้นยมราชตรงนั้นก็อันตราย
3: เ
2: พราะว่ามันลงมาจากทางด่วนอะไรเงี้ย
3: เออใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แต่ตรงนั้นมันยังห่างหน่อย
2: ครับใช่
3: ยังห่างหน่อยแต่อันนี้รู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกว่ามันมีถนนเรียบคู่ขนานด้วยเนี่ยโลโก้โรดด้วย
2: ใช่กำแพงเพชรเจ็ด
3: อะไรนั่นอ่ะมันมีโลโก้โรดด้วยแล้วมันก็มีถนนขวางด้วยเลยด้วยใช่ไหม
2: ใช่ครับ
3: อืมอ่ะก็นั่นแหละเขาจะ
5: แต่ละตอนมันวุ่นวายมากอาจารย์ตรงแถวแถวนั้น
3: อ
5: ่ะ
3: รถมันติดอ่ะรถมันติดอ่ะรถมันติดคนก็คล้ายๆกับว่ารถไฟมันก็ไม่ได้มาตลอดเวลาแล้วหยุดหยวนกันไปมันก็เลยเกิดเรื่องนะผมว่า
5: ใช่ก็ต้องแก้ไขกันไป
3: ต้องแก้ใช่
5: แต่ผมอยากให้เวลาผู้ไอ้เนี่ยนะไอ้การรถไฟเขาอยากผมอยากให้ตรวจไอ้คนที่ขับหน่อยว่ามีสารเสพติดไหมก่อนขึ้นรถขับ
3: อืมได้ครับ
5: เหมือนคนขับรถทัวร์อะไรพวกนี้
3: ได้ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับ
5: คร
2: ับ สว
5: ั
2: สดีครับ
5: สวัสดีครับ
2: คุณก๊อฟคุณก๊อฟใส่สาม
3: คุณก๊อฟไม่อยู
2: ่
3: เอาแค่นี้ก่อนไหม
2: ได้ครับ
3: นะ
2: ครับ
3: เดี๋ยวผมขอตอนท้ายนิดเดียว
2: ครับ
3: นะอันนี้ขอแจ้งกันละกันนะว่าผมออกหนังสือเล่มใหม่นะกำลังพิมพ์อยู่แล้วก็จะเสร็จพร้อมส่งเนี่ยประมาณไม่เกินสิ้นเดือนพฤษภาก็อีกสักอาทิตย์สองอาทิตย์เนี่ยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: เห็นว่าเขาจะส่งประมาณวันอังคารวันพุธหน้าอะไรเรื่องนี้ก็เท่ากับรอ7วัน8วันน่ะนะเป็นหนังสือชื่อจากโปรตุเกสถึงสเปนเป็นหนังสือชุดใหม่ชุดท่องไปในต่างแดนอันนี้เป็นเล่มที่2เล่มแรกเนี่ยจากอเมริกาถึงแคนาดาเนี่ยก่อนหน้านี้ก็มาแจ้งให้ทราบแล้วก็มีคนสั่งซื้อสั่งจองกันไปพอสมควรแต่ยังเหลือหนังสือชุดนี้จะเป็นหนังสือที่ราคาปกต่ำราคาปกไม่แพงเล่มนี้217หน้า4สีทั้งเล่มเนี่ย275บาท
2: ครับ
3: นะไม่ต้องพูดถึงขายหมดขายไม่หมดนี่ขาดทุนอยู่แล้วคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: ขายหมดก็ได้กำไรแบบหักนู่นหักนี่แล้วก็นิดๆหน่อย
2: ๆ
3: แต่ผมเนี่ยอยากให้อ่านกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ไม่เคยไปเที่ยวกับผมจะได้รู้ว่าเวลาผมไปเที่ยวเนี่ยผมเที่ยวแบบไหนแล้วก็มีภาพประกอบอะไรต่ออะไรไม่ต้องไปจินตนาการนะ
2: ครับ
3: นะในนั้นอุดมไปด้วยหน้าผมเต็มไปหมดก็เปิดให้จองนะครับเปิดให้จองตอนนี้ท่านจะซื้อเล่มแรกพ่วงไปด้วยก็ได้นะอันนั้นจากแคนาดาถึงอเมริกานั้นรู้สึกจะ295บาท
2: ครับ
3: ส่วนจากโปรตุเกสถึงสเปนเนี่ย275บาทรวมกันก็570บาทถ้าเอา2เล่มแล้วก็มีหนังสือเหลืออีกชุดหนึ่งคือชุดเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกอันนี้มีเล่มหนึ่งกับเล่มสอง
2: อ
3: ันนี้ก็เอาไปอ่านเถอะได้ประโยชน์ทั้งนั้นนะส่วนใครที่ชอบพวกศิลปะก็มีอีกเล่มหนึ่งเป็นเล่มหนาแต่นี่แพงหน่อยนะ700กว่าบาทศิลปะชิ้นเอกของโลกนะห้าเล่มนะที่เหลือให้คุณซื้อได้ไอ้ที่นอกจากนี้จะเป็นจุกจิกละเป็นเล่มปลีกละแทบจะไม่เหลือของละก็เอาเป็นว่าถ้าใครสนใจก็ถ้าอยู่ในไลน์ ID โทษอยู่ใน LINE OA @rodin5 อยู่แล้วก็เปิดอ่านกันแล้วกัน
2: ครับ
3: ส่วนใครที่ไม่ได้อยู่ก็เข้าไปแอดที่ LINE ID @rodin5 แล้วก็สอบถามแอดมินเขาว่าจะต้องโอนเงินยังไงบัญชีที่จะต้องโอนเงินอะไรตรงเนี้ยนะเขาจะได้มีเวลาไปทำทะเบียนแล้วก็จัดส่งเข้าใจว่าอีกวัน2วันเขาคงปิดการจองละแต่ว่าจะเป็นวันไหนเดี๋ยวติดตามเขาก็แล้วกันก็ขอบพระคุณคุณผู้ฟังนะที่สนับสนุนอุดหนุนนะปีนี้ต้องขยันหน่อยคุณณัฐพงศ
2: ์ครับ
3: นะออกมันเลย4เล่มรวด4เล่ม
2: ไปจองกันไปจองกัน
3: เอาเอาเอา
2: ครับผมหมดเวลาครับวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ครับคุณวีระและผมณัฐพงศ์สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: ร้อนร้อนร้อน
3: ร้อนนี้ต้องคูลพลัสเปลี่ยนหน้าร้อนให้เย็นฉ่ำกับพัดลมไอเย็นคูลพลัสรุ่น AV514 แค่เติมน้ำใส่น้ำแข็งก็เย็นทันทีช่วยลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาลมแรงปรับได้3ระดับทรายอัตโนมัติเย็นทั่วห้องมีล้อเคลื่อนย้ายสะดวกรับประกัน1ปีเต็มพิเศษเพียง 1,190 บาทแถมฟรีคูลิ่งแพ็ค4ชิ้นโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: Mcord Connectแอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จะ

0: แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเน็กไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟังไมด์เซ็ตของผู้นำยุคใหม่การสร้าง work life balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบอกเล่า965ค่ะกับดิฉันเก่งพัชราพรซึ่งก็จะมีคุณป๊อปอริยาสิริโสดาจะมาคิดอย่างป๊อปคุยกันในช่วงแรกนะคะแล้ววันนี้ก็เชื่อเลยค่ะว่าคุณผู้ฟังจะต้องรอชมอยู่แน่นอนเพราะว่าแฟนคลับใน IG คุณป๊อปอริยานั้นจะได้เห็นบทบาทของคุณป๊อปในฐานะเป็นเทสเตอร์นักชิมทุเรียนของเราวันนี้คุณป๊อปพร้อมจะมาคุยกันแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณป๊อป
4: สวัสดีพี่เก่งโอ้ยในการเที่ยวสนุกไปกินชะนีให้ก็สัตว์ใจไปเลยนะคะสนุกมากไม่เคยกินชะนีเยอะขนาดนี้มาก่อน
3: เป็นเรื่องที่ต้องบอกว่าเป็นที่สุดในชีวิตคือการตะลุยกินชะนีครั้งนี้ของคุณป๊อปนะคะว่าได้สัมผัสกับทุเรียน GI ซึ่งมันมีความสำคัญมากในระดับชาติเลยนะคุณป๊อปนะ
4: ไม่รู้มาก่อนว่าเกาะช้างขึ้นชื่อมาก
3: ค่ะ
4: แล้วก็เกาะช้างมันขึ้นชื่อเรื่องชะนีหรือว่าพวงมณีหรือหลายๆชนิดนะคะไม่เคยรู้มาก่อนไม่รู้ว่ารสชาติแล้วคือว่าแบบหนามก็ไม่เหมือนกันข้างในสีก็ไม่เหมือนกันรสชาติก็ไม่เหมือนกันแล้วคือต้องเวลาต้องคอยให้มันสุกก่อนถึงจะกินได
3: ้
4: โอ้แล้วแบบที่สุดมากพี่เก่งเนาะไปแบบไปเก็บชนิดจนเขาแบบว่าเอาแบบ
3: ปีนกันสดๆแล้วก็เอาถุงกระสอบไปรับจากใต้ต้นเลย
4: ใช่
3: เนี่ยก็จะมีคลิปคุณป๊อปลงใน IG แล้วก็ในแฟนเพจของเราตอนนี้ที่กำลังสัมภาษณ์คุณป๊อปอยู่นี่ก็จะเอาภาพบรรยากาศของการไปชิมทุเรียนเห็นคุณป๊อปบอกว่าน่าจะมีการแข่งขันชิมทุเรียนระดับโลกแบบเราดีไหมแต่ไม่ต้องเน้นบุฟเฟ่เอาแบบหลับตาชิมแล้วรู้ว่าอันเนี้ยพันอะไรอันนี้แบบเป็นทุเรียนชนิดไหนอะไรเงี้ย
4: เราว่านะคะบอกว่าเราไม่รู้จริงๆมาก่อนว่ามีเยอะขนาดนี้ก็ประเทศไทยทุกอย่างก็มีบอกว่าน้ำมะม่วงก็มีหลายพัน
3: ใช่ไ
4: หมคะทุเรียนก็มีหลายพันเหมือนกันแต่ว่าเราไม่รู้มันเป็นอะไรบ้างแต่มันเป็นแบบควรจะแบบให้คันรู้บ้างนะคะให้ความรู้เพราะว่าคนเราก็ไปครั้งแรกกันเนา
3: ะ
4: เห็นว่าไม่รู้มาก่อนว่าไซส์ก็ไม่เหมือนกันหมอนทองจะใหญ่กว่าถ้าเขาจะคว้างเอาทุเรียนลงมาแบบโหยหนักขนาดนั้นนะแขนติดเด็กแน่นอนเลย
3: แล้วก็นอกจากมีหลายสายพันธุ์เขาเรียกว่า300กว่าสายพันธุ์แล้วเนี่ยที่จันทบุรีที่ตราดเนี่ยก็ขึ้นชื่อตรงที่ว่าเขาจะออกตามฤดูกาลใช่ไหมที
4: ่
3: ไล่ไปตามเดือนต่างๆเมษาพฤษภามิถุนายนก็จะไล่มาจากตราดจันทบุรีระยองแล้วค่อยลงไปใต้เนาะแล้วคุณป๊อปได้ชิมอะไรบ้างจำชื่อพันธุ์ได้ไหมนอกจากชะนีแล้วนอกจาก
4: ตีนชะนีพวงมณี
3: มันเป็นลักษณะสีเข้มๆเลยใช่ไหมเหลืองเข้ม
4: จะออกมาจะเหลืองเข้มมันจะกลับจะไปทางส้มเลยละ
3: ค่ะ
4: แล้วก็คือก็รสชาติมันก็จะไม่เหมือนกันแล้วก็คือต้องให้แบบคนที่เป็นโปรทุเรียนเอามาวางแล้วคือทั้งเปลือกแกะมาสดๆนะคะเอามาจากต้นมาเลยนะคะไม่ได้ไปห้างไหนมาคือไปสวนจริงๆของคนที่ขายเลยแหละแล้วเอากลับมานะคะแล้วคอปอกๆสอนให้แบบคอฟังเสียงป๊อกนะคะเสียงโล่งๆให้ฟังว่ามันสุกเมื่อไหร่ยังไงแล้วก็หนุกดีอ่ะเรื่องตอนนี้เป็นทุเรียนเอ็กซ์เพิร์ทไปแล้วล่ะ
3: เรามีความคิดว่านอกจากเขาจัดเทศกาลทุเรียนชะนีเกาะไข่ที่เมื่อวันที่8 9 10 11พฤษภาคมที่ผ่านมาก
4: ็
3: คนอาจจะยังรู้น้อยเพราะว่าคนไปเที่ยวช่วงสัปดาห์ลองวีคเอนด์วันที่1พฤษภาคมไปแล้วไงเนาะคุณป๊อปนะคนไปเที่ยวช่วงนั้นกันแน่นก็เลยไม่ได้มาช่วงเทศกาลชิมทุเรียนกันเมื่อช่วง8 9 10 11พฤษภาคมเราไปทีหลังสัก สองวันเราไปกันวันที่12ใช่ไหมคะก็ยังมีทุเรียนสุกซึ่งเขาบอกว่าถ้าตัดกินกันที่ใต้ต้นเนี่ย 80-90% จะต้องหวานจัดอยู่ใต้ต้นน่ะแหละแล้วถึงจะได้กินได้ส่วนส่งขายเข้ามาในเมืองเนี่ยเขาจะตัดแค่ 70-80% เนาะเผื่อเวลาเดินทาง
4: ใช
3: ่ใช่
4: แต่รสชาติมันแบบอยู่บนต้นแล้วมันสูงบนต้นแล้วก็ลงมา มันไม่เหมือนที่เราที่ในห้างเลยอ่ะ
3: ใช่ใช่
4: แล้วมันคือความหอมความสดของมันเนี่ยจากต้นออกมามันโอ้โหรสชาติเหมือนคนละอย่างไปเลยแบบว้าเพิ่งเข้าใจแล้วมันอร่อยแบบไหนค
3: ือ
4: บางทีเรากินไปบางทีมันแข็งไปหรือว่ามันรสชาติกลิ่นไม่มีเนาะแล้วมันแบบโอ้ยเป็นอย่างนี้เอง
3: ไม่ลองไม่รู้ไม่ชิมไม่ทราบใช่ไหม
4: ใช่แล้วก็เอามาทำไอติมทุเรียน
3: คือเมื่อก่อนเนี้ยคนโบราณก็อาจจะแปลรูปถนอมอาหารด้วยการเอาไปกวนใช่ไหมกวนโดยใส่น้ำตาลมันก็จะเป็นสีเข้มๆแล้วก็ม้วนเป็นแท่งๆอ่ะอันนี้ทุเรียนกวนแล้วถ้าเผื่อมันอ่อนมากๆเขาก็เอาทุเรียนอ่อนที่กำจัดฤทธิ์ต้นที่ให้มันเหลือผลที่แข็งแรงที่สุดเขาก็จะมาทุเรียนทอดทุเรียนอบกันแล้วพอตอนนี้เราไปเจอทำอะไรนะไอติมทุเรียนใช่ไหม
4: ไอติมทุเรียนงามมากใส่กะทินะคะใส่เกลือหน่อยนึงแล้วก็ปั่นวันนี้ค่ะพี่เก่งคะคือเด็กที่ร้านออกไปนะคะเราก็คือขอสมัครงานบอกว่าปั๊บตกงานนะคะเราให้นิ้งให้เราทำไก่ตีนละกันก็วันนี้ก็ไปทำไอติมกะทิกันใหญ่เลยอ่ะนะคะก็เป็นแบบว่าเครื่องมาทำแบบเจลาโต้กันโอ้โหนั่งฟังทำแบบว่าเป็นแบบโอ้ยนี่เป็นแบบไอติมทำไอติมกันไปดูเรื่องอาหารนะคะสนุกดีเลยพี่เก่ง
3: ใช่ใช่เราได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยการกินอาหารด้วยถูกไหมแล้วเราก็ได้ผสมผสานผลไม้พื้นบ้านท้องถิ่นของเราโดยการถนอมอาหารในรูปแบบใหม่ซึ่งสากลมากขึ้นฝรั่งอาจจะไม่เคยกินทุเรียนกวนแต่เขากินไอศกรีมกันเขาก็จะมาทดลองทุเรียนไอศกรีมทุเรียนเจลาโต้กันนะความเนียนนุ่มหวานหอมได้ข่าวว่าเขาไม่ใช้สารเคมีเลยใช่ไหมที่ร้านนี้เดี๋ยวเราจะคุยกับเจ้าของร้านเขาวันในช่วงทุกสุดท้ายเบรกหน้า
4: เนาะก็มันก็จริงนะคะคือว่าถ้ามันบางทีก็จะโดนฉีดสารนั้นสารนี้ไปใช่ไหมคะ
3: อ
4: ันนี้มันคือมันในสวนเลยแล้วก็ไปถึงต้นเจ้าของมาออกมาใช่ไห
3: ม
4: คะใช่ไหมแล้วก็คือไปตัดจากต้นมาก็เนี่ยจะสอบตัดเก็บมาคือไม่เคยแบบไปแบบนี้มาต้องนานแล้วอะนะคะแบบว่าไปถึงสวนแล้วก็เอากระสอบแบบรับทุเรียนมาซื้อไปเท่าไหร่ตอนนั้นคือบอกว่าในสวนก็คือขายบอกว่ากิโลละร้อยใช่ไหม
3: น้อย150นะที่พี่เก่งซื้อมาเนี่ย
4: คุณป้าคนแรกอ่ะ101นะคะแล้วอันที่สองก็150นะคะ
3: แต่เขาบอก
4: ว่ามีแตกต่างด้วยนะคะ
3: ใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าเด็กเส้นเนี่ยก็จะซื้อถูกหน่อยถ้าแม่ค้าเจอลูกค้าขาจรอย่างพี่เก่งนี่ก็ซื้อราคาท้องตลาดนะกิโลกรัมละ150บาทแต่ถ้าเป็นคนกันเองในพื้นที่เนี่ยลูกค้าประจำเขาก็จะซื้อกันอีกราคาหนึ่งแล้วก็มีพวกลงที่มาเหมาไปเนาะคุณป๊อปก็จะกดราคาอีกราคาหนึ่งโอ้ได้ความรู้ใหม่ด้วยว่ามีน้องท่านหนึ่งที่ทำสวนทุเรียนแล้วก็เงินหายวับไปกับตา 600,000 บาทเพราะว่าน้ำหนักทุเรียนมันลดลงด้วยการตัดแล้วก็มาวางรอพ่อค้าเหมาเนี่ยเขาช่างตามน้ำหนักใช่ไหมคะเขาอาจจะเหมากิโลกรัมละ60อะไรอย่างเงี้ยพอพันกิโลปุ๊บมันหายวู้ไปกับการที่น้ำในผลไม้มันระเหยไปเนี่ยวางทิ้งไว้หนึ่งวันปุ๊บวันนี้ช่างสดๆก็จะน้ำหนักสมมติ10กิโลพอวันรุ่งขึ้นมันช่างน้ำหนักมันจะลดลงมีไอ้น้ำระเหยไปน้องๆเขาบอกว่าเงินหายไป 600,000 ภายใน2วันน่ะนะคุณป๊อป
4: ก็ด้วยความที่แบบว่าเขาบอกแผ่ก็มีมันเป็นหลายตันนะทุเรียนแล้วคนที่มาตัดทุเรียนเขาก็ต้องแบบใส่มาเกรด A B C ใช่ไหมคะแล้วบางทีก็คือก็คว้างไปทางแบบนั้นคือเขาคนเจ้าของสวนก็คือไม่มีเวลาจะได้ ดูคนเก็บทุเรียนแล้วก็จะไปแบบไปกล่องไหน A B C ขึ้นไปแล้วก็คือถ้ามันเกรด D เกรด C ขึ้นไปคือยังไม่พร้อมให้เอาดอกต้นหรืออะไรขึ้นมาก็มันก็เป็นเกรดต่ำกว่าราคาก็ถูกกว่า
3: อ
4: ยู่บอกว่าเสียตังค์ไปนะมันคุ้มไม่ได้ถ้าแบบมีแบบสวนทุเรียนเยอะนะคะแล้วบางสวนที่เพิ่งรู้มาว่าสวนที่อร่อยที่เราไปกินมาต้นแบบว่าแก่60ปี
3: ใช่ยิ่งแก่ยิ่งหวานหอมใช่ไหม
4: แล้วก็คือต้องถามต่อว่าถ้าแบบต้นไม้ทุเรียนเนี่ยคือมันใช้เวลาต้อง5ปีก่อนที่จะได้ผลออกมาใช่ไหมคะ
3: ใช่
4: แล้วก็เราไปกินของแบบต้นไม้ทุเรียนที่มันยังเด็กกว่าก็จะรสชาติอันนึงแต่นะเหมือนมนุษย์แหละ
3: ความเก่าความเก่าย
4: ิ่งเก่าค่ะ
3: โอ้แล้วต้นเขานี่นะจะมีตะไคร้ขึ้นเขียวเลยนะพี่เก่งถ่ายรูปมาเดี๋ยวให้คุณผู้ฟังได้ดูกันใน Facebook ใน YouTube นะคะก็จะมีโอ้โหความชุ่มชื่นเนื้อต้นไม้เขาเนี่ยบางต้นเนี่ยผูกเชือกผูกตะข่ายผูกบันไดเอาไว้คนปีนนี่ก็ต้องระมัดระวังนะเพราะมันก็อาจจะลื่นตกมาได้เหมือนกันนะคุณป๊อป
4: ตอนที่เขาคว้างมาเนี่ยเพื่อนก็เขียนมาว่าระวังหัวจริงๆต้องระวังเท้าค่ะ ใช่ไหมคะพวกเราใส่รองเท้าแตกกันเนี่ยมองหน้าบอกว่าตกลงมานะคะหนามมันแบบโอ้โห นะเราก็ต้องบอกว่าจับให้ดีแล้วก็รับให้เป็นนะคะให้กระสอบก็คือรับแค่คนเดียวไม่ใช่สองคนถ
3: ้
4: าเป็นแบบหมอนทองก็อาจจะสองคนได้แต่มันหนักกว่า
3: อ
4: ันนี้ถือว่าให้รับคนเดียวไม่เคยมาก่อนเลยว่าใช้กระสอบแบบรับคนเดียวอ
3: ่
4: ะแต่มันคือพอมันหนำหนามก็ติดกระสอบทันทีปึ้งช
3: ้
4: อนขึ้นมาเลยช้อนขึ้นมาเลย
3: จังหวะของการสะบัดผ้ากระสอบใช่ไหมคะเอาขึ้นไปรับให้หนามมันเกี่ยวมันก็จะอุ้มไว้แทนถ้าถือไว้เฉยๆมันก็จะไหลตกลงไปกับพื้น
4: ใช
3: ่ราคาของน้องทุเรียนก็อาจจะเสียเล็กน้อยอย่าหล่นตกพื้นทีนี้ถ้าที่คุณป๊อปได้เห็นเองเนื่องจากเราได้สัมผัสกับเจ้าของสวนคนทำการเกษตรแล้วเราไปเจอผู้เฒ่าผู้แก่ด้วยเนาะประจำเกาะที่อายุเกือบร้อยปีใช่ไหมคุณป๊อปค
4: ุ
3: ณป๊อปคิดยังไงบ้าง
4: เห็นก็คือเขาก็แบบดีลบ้านเขาสวยมากนะคะ อาจจะบ้านแบบอาจจะอายุเท่าแบบเจ้าของนะคะ มันจะ90กว่าปีใช่ไหมคะโอ้ยแล้วก็อยู่ด้วยกันก็อยู่คือคนต่างจังหวัดจะรู้สึกอายุจะยืนกว่า
3: ใช่
4: นะคะ
3: ใช
4: ่ไหมคะ
3: ใช่
4: คือเขามีอะไรทำแบบไม่มีแบบอยู่นิ่งเลยนะผ
3: ู
4: ้สูงวัยก็จะตัดนั่นตัดนี่ทำนั่นทำนี้ตลอดเวลาเขาไม่อะไรทำนะคะถ้าอยากตายเร็วนะคะก็เสียแล้วก็อยู่นิ่งๆนะคะมันจะเชงไปแหละแต่ว่าคนทำงานนะ
3: คะ
4: แบบทำนั่นทำนี่มันมีเป้าหมายทำงานไม่ได้ต้องคิดมากอะนะคะแล้วคุณยายที่แบบว่าอะไรพบมาด้วยกันก็คือเขาไม่ได้เนาะคุณยายทำแบบเนี่ยแบบมือไม่นิ่งเลยนะคะ
3: คุณยายสลวยอายุ98คุณป้าสำรวมอายุ81แล้วก็มีลูกชายเป็นผู้ใหญ่บ้านทำสวนทุเรียนแกก็เล่าว่าแกเคยทำเงาะทำมังคุดทำมะพร้าวพอราคาทุเรียนดีก็ขยายสวนทุเรียนเยอะขึ้นเขาเอาทั้งพวงมณีทั้งหลงทั้งชะนีมาให้ชิมก็มีคนมาซื้อกันถึงที่บ้านสวนกันเลยเนาะคุณป๊อปที่เราเห็นกันเป็นของที่ต้องทานอะคือมาแล้วต้องทานคนท้องถิ่นเขายังซื้อกันที4ลูก5ลูกหิ้วกลับบ้านไปทานกันเลยอะเหมือนผลไม้แบบเราซื้อส้มเงี้ยใช่ไหมคุณป๊อปซื้อส้มที 2-3 โล 2-3 กิโลกรัมกลับบ้านนี่เขาก็ซื้อทุเรียนกัน 3-4 ลูกกลับไปทานที่บ้านแล้วก็
4: มันน่ารักเลย
3: ที่เราเห็นครอบครัวผู้เฒ่าอยู่กันเนี่ยเขาบอกว่าอยู่กันตั้งแต่สมัยคุณพ่อทำสวนแล้วตอนนี
4: ้
3: คุณย่าอายุ98เนี่ยก็เป็นรุ่นที่2ถูกไหมตอนนี้รุ่นที่3ที่4ก็กลับมาทำสวนทุเรียนต่อโอ้แล้วสร้างบ้านอยู่ริมทะเลนะฮะแกทำต่อชานออกไปนั่งดูวิวพระอาทิตย์ตกในทะเลอู้มีความสุขมีเก้าอี้ดูแบบธรรมชาติอ่ะ
4: ชาวประมงก็ยังมีแบบว่ามีเก็บปลานะคะก็บอกว่า
3: เลี้ยงปลาในกระชัง
4: เอาปลาด้วยเนี่ยมันก็คือมันน่ารักถึงว่าที่แบบว่าคนที่อยู่บนเกาะแบบเกาะช้างเนี่ยนะคะคือบางทีเอาแบบไอติมกะทิไปแบบแลกกับแบบทุเรียนนะคะที่เราไปแล้วนะมีแบบแล้วคือเอาของไปแลกกันเนี่ยคือไม่ต้องแบบให้ใจช้าเกินมันด้วยความมันแบบ ลุ่มเพื่อนกันเนาะ
3: ค่ะ
4: คราวนี้ไปแชร์คนนั้นเอาโคซองไปแลกกันนี้นึงนั่นนะก็มีอ่ะให้ทำกันที่อาชีพไปต่อไปเดี๋ยวไปแลกกับคนนั้นคนนี้ต่อค่ะพี่เก่ง
3: ถ้าคุณผู้ฟังได้ดูทางออนไลน์นะบน YouTube กับ Facebook ก็จะเห็นภาพบรรยากาศที่เราได้ไปเก็บมาฝากคุณผู้ฟังทั้งบรรยากาศบ้านชาวประมงบ้านชาวสวนที่อยู่ริมทะเลเลี้ยงปลาในกระชังรอบเกาะช้างนะแล้วก็คุณยายคุณย่าอายุเกือบร้อยเนี่ยสุขภาพดีแข็งแรงสภาพอากาศดีเขาบอกว่าอากาศที่เกาะช้างเนี่ยดีมากๆเพราะว่ามันเป็นอุทยานแห่งชาติอยู่ประมาณ 80% ของพื้นที่เกาะอ่ะคุณป๊อปคุณป๊อปอากาศดี
4: เป็นที่นำเป็นที่นำบอกว่ารายได้ที่สูงสุดในประเทศไทยนะคะเพราะว่าคนมาดำน้ำเยอะใช่ไหมคะแล้วก็ด้วยความว่าสมมติว่าเขาคิดราคาให้คนไทยไปดำน้ำอาจจะสัก40 บาทนะคะว่าไปฝรั่งโดน400ค่ะ
3: ค่ะ
4: นะก็คือเก็บรายได้เยอะพอสมควรที่จะมาที่นี่ค่ะ
3: ค่ะเขามีเกาะรอบๆเกาะช้างเนี่ยสำหรับดำน้ำเนี่ยก็เรียกว่าดังระดับโลกอ่ะคนต่างชาติต้องมากันแล้วก็มี one day trip ใช่ไหมเรือประมงพาผู้โดยสารออกไปดำน้ำทานอาหารอะไรกันอย่างเงี้ยรอบอุทยานแห่งชาติเกาะช้างนะคะคุณป๊อปนอกจากจะได้ไปสัมผัสผลไม้ได้ไปจ่ายตลาดด้วยเป็นยังไงไปดูชีวิตวิถีชุมชนเกาะช้างจ่ายตลาดของเราไปเดินหลายตลาดเหมือนกันนะใช่ไหม
4: ตลาดไหนคะพี
3: ่ตลาดที่ไปดูของสดไปซื้อผักมะเขือยาวซื้อผักซื้อปลากระพงมาที่ว่าไปเดินกับทาง
4: อันนั้นตลาดไม่ใช่เหรอเรียกคนแล้วก็บอกว่าเขาเอามาจากบ้านคุณยายอ่ะไม่ใช่เหรอคะ
3: ไม่ใช่อันนั้น ตลาดที่ไปดูตลาดไม้ไผ่ไงได้ดูมาได้ดูตลาดไม้ไผ่ที่ไปซื้อปลากระบอกมาซื้อมะเขือยาวนั่นก็เป็นร้านบนชุมชนที่เขาขับรถมาตลาดไทยทุก2วันนะแล้วก็ขนของจากตลาดไทยข้ามฝั่งไปเกาะช้างเพื่อไปขายของอันเนี้ยก็จะเป็นที่คุณหนิงเล่าให้ฟังว่าม
4: ันเราว่าที่นี่นะคะอย่าไปคิดเป็นตลาดละกันมันแค่ของทำนะคะของทำเล็กๆมากนะคะ
3: ตอน
4: น
3: ี้
4: ตอนนี้มันช่วงโลนะของทำเราว่ามันไม่ใช่ตลาดเลยพี่เก่งอยู่โรงเองไปซื้อมะเขือเองนะคะพี่เก่งอยากกินเป็นคนซื้อเองนะเราก็ให้
3: ใช่ใ
4: ช่ร้อยกว่าบาทเป็นไปไม่ใช่ของทำมันแบบเล็กๆนะคะมันมีน้อยๆมาก
3: ๆ
4: ตอนนี้มันช่วงโลนะคะแล้วก็ยังไม่มีคนเท่าไหร
3: ่
4: นะคะก็มันคือทุกเกาะมันจะไม่เหมือนกันนะคะเกาะเต่าก็จะเป็นวัยรุ่นกว่าคนนักดำน้ำจะไปที่นั่นมากกว่าวันนี้ก็ได้ข่าวมาว่าพายุแรงมากนะคะคนที่นั่งเรือไปเกาะชาเกาะเต่าไปถึงสมุยก็นะคะกระเป๋าลอยน้ำเลยอ่ะเพราะว่าคลื่นแรงมากคล
3: ื
4: ่นแรงมากมากเลยอ่ะ
3: ค่ะช่วงนี้เป็นช่วงฝนด้วยมาแล้วใช่ไหมคะ
4: วันนี้ก็ฝนตกเลยค่ะวันนี้ก็ฝนตก
3: มีเขาเรียกอะไรพายุงวงช้างที่เกาะช้างด้วยมีคนถ่ายภาพไว้ได้นะคะช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแล้วก็ลมทะเลแรงอยู่ช่วงโลซีซั่นของเกาะต่างๆในฝั่งอ่าวไทยเนี่ย ก็จะเหมือนกับชุมชนได้พักฟื้นธรรมชาติได้พักฟื้นเพื่อรอรับไฮซีซั่นตุลาคมใช่ไหมคุณป๊อป
4: มันปกติไปที่นี่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะเนาะก็คือเขาก็ต้องแบบมันพายุเข้าจนช่วงเวลานี้แล้วก็เช่นบอกว่าเกาะลันตาตอนช่วงต้นเดือนมิถุนายนก็หลายคนจากนอร์เวย์ที่เป็นแบบว่าชาวนอร์เวย์ตอนช่วงหน้าหนาวเนี่ยมันจะมีมิดไนท์ซันใช่ไหมคะแล้วก็หลายอย่างที่ตอนช่วงซัมเมอร์จะเป็นอย่างนี
3: ้
4: เขาก็จะกลับไปบ้านเขาตอนช่วงมิถุนาตอนอากาศมันอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็เกาะลันตาก็จะแบบเงียบเหงาใช่เนาะทุกที่มันจะมีไม่เหมือนกันแล้วเกาะช้างคือเราไม่ได้มาต้องนานมากๆ
3: 20ปีอ่ะไม่กี่ทศวรรษเอง2ทศวรรษใช่ไหม20ปีที่เราไม่ได้ไปกัน
4: ค่ะใช่มันไม่ได้แปลกเด็ดคือมันที่นี่อุทยานแห่งชาติมันเยอะ

0: ันก็ยังอนุรักษ์ไว้อยู
1: ่
0: นะคะเราเดินทางไปที่พักของเราก็จะมีต้นไม้มีเป็นภูเขาม ันไม่ใช่แค่ทะเลอย่างเดียวแต่ว่าเป็นภูเขาและทะเลด้วยนะคะก็ช้ามันจะมีความพิเศษตรงนี้แหละแล้วก็จะมีแบบเนาะดอกไม้ฟลอรัลคือมีน้ำตกด้วยหลายอย่างนะคะมันก็อุทยานอ่ะมันจะอุทยานกว่ามันจะไม่ทำแบบฟุ้งซ่านมันไม่ใช่ภูเก็ตละกันแล้วไม่ใช่สมุยละกันแต่มันเป็นเกาะที่3ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทยค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ซ้ายกำลังดีชอบค่ะชอบมากแล้วก็ที่ชอบที่สุดคือว่าไม่ต้องนั่งรถไปไกลเหมือนเกาะเต่าแล้วก็ไม่จำเป็นต้องนั่งเครื่องบินไปที่เราเขาบอกว่าเขาจะเปิดสนามบินแถวนี้ที่ตราดแต่เราว่าก็นั่งรถก็มาไปกับกลุ่มเพื่อนก็เฮฮาเนาะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คือก็มาเสร็จก็มันก็แบบไม่ยากที่จะนั่งรถมา
1: ค่ะ
0: นะคะตอนช่วงวันธรรมดาที่เราไปกันเนี่ยพี่เก่งก็มาวันอังคารก็ไม่รถก็ไม่ติดเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าจะเลือกวันที่ดี
1: ใช่ค่ะเที่ยวหลังไฮซีซั่นลองวีคเอนด์เที่ยววันธรรมดานะคะจะได้ทานอาหารของสดด้วยแหละอาหารทะเลที่นี่เขาก็สดเขามีอาหารท้องถิ่นฤดูนี้มีปลามีกุ้งมีเคยกะปิมีเรื่องหนึ่งที่ได้ข้อมูลกันว่าคนเกาะช้างเขาบอกว่าเคยก็คือประเภทสัตว์ทะเลในทะเลตัวเล็กๆคล้ายๆกุ้งใช่ไหมคะเขาก็จะช้อนกันขึ้นมาตักเพื่อทำกะปิทีนี้มีคนโฆษณาไว้ช่วงหนึ่งที่พี่เก่งเคยไปทำข่าวเขาโฆษณาว่าเคยน้ำลึกแต่ที่เกาะช้างเขาบอกไม่ใช่เคยเนี่ยอยู่น้ำตื้น เราก็เลยบอกว่าสงสัยมันเป็นเคยที่เคยอยู่น้ำลึกและไหลมาโดนช้อนอยู่ที่น้ำตื้นประมาณนี้นะ ถ้าใครเคยช้อนเคยก็เล่าให้ฟังได้ว่าตกลงมันเป็นเคยอยู่น้ำลึกแล้วก็มาตายน้ำตื้นหรือเปล่าเนาะภาษาไทยของเราเคยอยู่น้ำลึกก็แสดงว่าตอนนี้อยู่น้ำตื้นค่ะอีกเมนูหนึ่งที่คุณป๊อปชอบที่ได้ไปที่เกาะช้างนี้มีเมนูโปรดอะไรไหมคะตลอด6วัน7วันที่ได้อยู่เนี่ย
0: ก็ทุกอย่างละค่ะกินไปค่ะ
1: สตอใช่ไหมสตอคุณป๊อปชอบสตอ
0: ก็มีค่ะก็มีกินแล้วก็มีร้านอาหารทำให้กินค่ะก็อร่อยดีนะคะกินกับกุ้งที่แบบว่าเป็นกุ้งเล็กๆแต่ว่ารสชาติดีกว่าที่จะเป็นกุ้งทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ก็เบื่อกุ้งไงพี่เจนคือเป็นไห
1: ม
0: เบื่อกุ้งแต่รสชาติมันเหมือนไม่มีรสชาติแต่ว่าถ้าเจอของที่มันแบบไม่เป็นแบบแมสเยอะเกินไปก็อร่อยดี
1: ค่ะ
0: นั่นแหละนะคะมีกะปิดีดี
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ตอนนั้นเราฟังตั้งนานแล้วพี่เจมส์พูดว่าเคลลภาษาอังกฤษได้คน K I R I L L มันเรียกว่าเคลลค่ะ
1: เคลล
0: มันเป็นแบบ double L อันรู้เข้าใจว่าคนไทยไม่ใช่ LL นะคะ
1: ค่ะ
0: เข้าใจแต่ถ้าใครอยากจะเข้าใจว่าพี่เจมส์ที่พูดอย่างไรเคลียวเนาะที่มันบอกว่าเป็นเล็กๆๆอ่ะที่มาทำเป็นกะปิ
1: เคยที่
0: เคลียวค่ะเคลียว
1: อันนี้ของภาษาอังกฤษเคลียวใช่ไหมได้
0: เคลียวเคลียวแล้วแต่นะคะคือว่าอย่าไปว่าแล้วกันนะว่าพูดไม่ชัดนะครับพูดภาษาอังกฤษชัดเจนมากค่ะมันแบบสำเนียงไทยก็ได้เคลียวค่ะมันเคลียวค่ะไม่เป็นไรตามสบาย
1: มันก็มีภาษาหลายๆภาษาที่ใช้เรียกคำเขาเรียกว่าอาหารแต่ละชนิดนะอย่างบ้านเราเนี่ยเรียกแกงพะแนงมัสมั่นใช่ไหมเขียวหวานต้มยำต้มข่าต้มส้มแกงเหลืองเออแล้วได้กินแกงปลาเรียวเซียวยังคะคุณป๊อปค่ะ
0: แกงอะไรนะคะ
1: ปลาเรียวเซียวยังใช่ไหมยังใช่ไหม
0: พี่เก่งเราไปด้วยกันไม่ใช่หรอคะ
1: เห็นบอกว่าวันอาทิตย์กับวันจันทร์นี้จะได้กินปลาเรียวเซียวเดี๋ยวต้องถามแม่ครัวเจ้าของร้าน
0: แม่ครัวดีกว่าอยู่กันฝ่ายกินอย่างเดียวแล้วพี่บอกว่าทำไมไปด้วยกันไม่ใช่หรอพี
1: ่ยังไม่ได้ชิมเราได้ชิม3เหม็นคือไข่เจียวชะอมกับพริกปลาทูอร่อยมากฝีมือแม่ครัวที่ร้านที่เราจะพูดถึงที่ได้เปิดพิสดารในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราคุยกันส่งท้ายวันนี้กันค่ะคุณป๊อปขาคิดอย่างป๊อปได้การไปสัมผัสเกาะช้างครั้งนี้ได้แง่คิดอะไรบ้างนะ
0: เรารู้สึกการที่มาเที่ยวครั้งนี้นะคะ มันอยากจะไปเจอคนพื้นเมืองมากกว่าที่จะไปสถานที่เป็นนักท่องเที่ยวบางทีแบบเราไปกระบี่หรือไปสถานที่ที่แบบนักท่องเที่ยวเยอะๆมานะร้านอาหารมันทำอาหารเพื่อนักท่องเที่ยวไม่ใช่คนพื้นเมืองที่พี่เก๋พอเห็นว่าห้าไหม
1: คะ
0: เหมือนแบบอาหารฝรั่งแล้วก็แบบว่าอะว
1: ค
0: าโดโทสต์นะคะแบบว่าชิ้นละ400บาทอะนะคะเราไม่ได้เด็ดขาดที่อย่างนี้นะคะไปกินข้าวผัดกะเพราหรือว่าไปกินสตอดีกว่าน
1: ะ
0: นั่นแหละก็คือเราก็ต้องไปหาอะไรที่มันเป็นพื้นเมืองแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นคนไทยอยู่ที่นี่ด้วยอ่ะนะคะไม่ใช่แบบว่าเสิร์ฟแค่นักท่องเที่ยวถ้าไม่อะไรบ้างก็เนี่ยขับรถไปจากกรุงเทพมาปึ้งนะคะก็ขึ้นเฟอร์รี่ไปก็เที่ยวสุดท้ายก็คือ6โมงครึ่งนะคะก็เฉลี่ยระวาลาไปละกันเนาะมันเป็นอะไรที่เอื้อมถึงได้คือส่วนใหญ่ก็นักศึกษาจะมาเที่ยวกันตอนช่วงแบบปิดเทอมอะไรขึ้นมาเนา
1: ะ
0: แล้วก็เราก็เคยมากับกลุ่มอเดย์ตอนนั้นเป็นนักเขียนด้วยเมื่อ20ปีที่แล้วแต่ครั้งนี้มาเนี่ยมันสื่อใช้ว่าแบบว่าเพื่อนๆที่ไม่เจอมานานมากมันกลับมาเป็นเพื่อนทีนึงแต่มันก็แบบโอ้ยมันเจอเผ่าตัวเองเจอพี่เก่งนะกินของเหมือนเรากินของเหม็นๆเหมือนเราถ้าคนเราจะหาเพื่อนที่กินของเหม็นด้วยกันได้นะคะคือว่ามันเหม็นด้วยกันผมก็ไม่เห็นนะคะ
1: ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดว่าทานอาหารแล้วรสปากเดียวกันอ่ะนี่นะก็เรียกว่าคบกันได้นานก็เรียกเพื่อนกินหายากนะสมัยนี้แต
0: ่
1: แล้วยิ่งกินของเหม็นเหมือนกันนี่นะหายากยิ่งกว่านะทั้งผัดสตอทั้งชะอมแล้วก็มีอะไรอีกนะกระเทียมดองกะปิอะไรพวกนี้นะอ่ะกลับมาพูดคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณป๊อป
0: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะคิดอย่างป๊อปนะคะ
2: บอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดา
3: เก้าสิบหกจุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
1: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
2: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
0: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
3: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 minute market ที่จะเปิด air time ให้ผู้ประกอบการโฟนอินประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการฟรีภายใน2นาทีและช่วง SME ต้องรอดที่เราจะต่อสายตรงพูดคุยกับผู้ประกอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็คเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจร

0: ที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนๆเดือดๆจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มจิตติ้งกิ้งเรดิโอ 96.5 FM คลื่นความคิด
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงคิดอย่างป๊อปโดยป๊อปอริยาสิริโสดาก
4: ลับเข้าสู่บอกเล่า965ในช่วงสุดท้ายค่ะอยู่กับเก่งพัชราพรนะคะอากาศร้อนแม้จะมีฝนตกนะคะคูลพลัสช่วยคุณค่ะสามารถลดอุณหภูมิได้ 3-4 องศาเลยนะคะเพียงใส่น้ำและน้ำแข็งเข้าไปค่ะคูลพลัสปรับแรงลมได้3ระดับนะคะสายขวาซ้ายขวาสายหน้าได้อัตโนมัติเย็นทั่วห้องค่ะมีดีไซน์สีขาวสีเทาสุดมินิมอลนะคะเคลื่อนย้ายสะดวกเพราะว่ามีล้อจะไปห้องนอนห้องนั่งเล่นรับแขกก็เย็นได้ทุกที่นะคะคูลพลัสรุ่น AV514 คูลพลัสรุ่น AV514 ค่ะจะเย็นได้ทุกที่มั่นใจด้วยการรับประกันมอเตอร์นาน1ปีเต็มหน้าร้อนนี้อากาศร้อนๆแบบนี้แม้จะฝนตกบ่อยก็จะมีช่วงที่คุณร้อนคูลพลัสดูแลคุณเย็นสดชื่นคลายร้อนตัวจริงค่ะราคาเพียง1,190 บาทค่ะ 1,190 บาทรับฟรีคูลิ่งแพ็คอีก4ชิ้นมีค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทนะคะโทรสั่งจองได้เลย021143990 021143990สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียค่ะแล้วก็ช่วงที่ดิฉันได้คุยกับคุณป๊อปไปและบอกคุณป๊อปว่ามันเป็นความสุขของการได้สัมผัสชุมชนวิถีของประมงพื้นบ้านเกาะช้างคนพื้นถิ่นที่เกาะช้างอาหารไทยที่เกาะช้างแล้วก็อาหารนานาชาติที่เกาะช้างก็ได้รับวัฒนธรรมท้องถิ่นไปทีนี้ก็มีอยู่หลายท่านที่ทำสวนทำงานทำที่พักทำรีสอร์ทที่เกาะช้างเป็นทั้งคนในพื้นที่และนอกพื้นที่ค่ะดิฉันได้เจอ SME สาวเก่งคนหนึ่งไปหลงรักเกาะช้างอยู่ที่นู่นมา20ปีแล้วปีนี้ก็ปีที่21คล้ายๆกับคลื่นความคิดนะคะเพราะเราก็เป็นสาวกำลังสวยวัย22ขวบเหมือนกันมาพบกับคุณหนิงแห่งร้านกะทินะคะหรือคุณรัชนีวัน Vrex มา Vrex ใช่ไหมคะ
5: โอเรียกค่ะ
4: โอเรียกโอเรียกขออภัยค่ะคุณหนิงค่ะสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะ
4: ค่ะตอนนี้อยู่ที่ไหนคะ

0: อยู่ร้านกะทิค่ะ
1: อยู่ร้านกะทินะคะร้านกะทินี่เป็นร้านที่ได้รับรางวัลเปิดพิสดารมาพี่สันติเสววิมลนะคะแม่ช้อยนางรำไปชิมไปทานมาแล้วแล้วก็มอบโอ้โหป้ายประกาศเปิดพิสดารให้ของแม่ช้อยนางรำแล้วดิฉันก็เชื่อว่าร้านอาหารไทยเนี่ยหลายคนก็จะมองว่าแหมมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่กะทินี่พิเศษสุดๆชื่อร้านก็กะทิเรียบง่ายแต่เก๋ไก่ทุกคนรู้จักกะทิหมดเลยจุดเด่นของกะทิที่คุณหนิงตั้งมา20ปีนี่คืออะไรคะคุณหนิงคะ
0: เด่นมาถึงทำไมถึงกะทิเหรอคะ
1: อ้าวทำไมถึงเป็นกะทิ
0: เพราะว่ากะทิมันมัน
1: ค่ะกะทิมันใช่ไหมคะ
0: ตอนแรกที่แบบเปิดร้านเลยอ่ะเราก็ต้องเลือกชื่อเนาะตอนนั้นก็พอเราคิดว่าเฮ้ยเราเปิดร้านเนี่ยช่วงเวลาช่วงตอนนั้นก็อายุ30-38เอง30นิดนึง
1: ค่ะ
0: เสร็จแล้วก็เราก็คิดว่ามันเป็นช่วงแบบชีวิตกำลังสนุกสนานมากเลยตอนนั้นเราคิดว่ามันนานเราก็เลยเลือกใช้ชื่อกะทิเพราะว่าเราทำเกี่ยวกับอาหารไทยอะไรเงี้ยซึ่งกะทิกับอาหารไทยมันก็ม
1: ี
0: ความสำคัญต่อกันอยู่แล้วถูกต้องก็เลยเลือกชื่อนี้
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วก็เป็นความชอบส่วนตัวคำว่ากะทิมากเลย
1: ความ
0: แต่ว่าก่อนที่จะมาเปิดร้านเน
1: ี่
0: ยขอโท
1: ษค่ะ
0: ก่อนจะมาเปิดร้านคือมีโอกาสได้จัดรายการก็มีโอกาสได้เป็นดีเจของ
1: wow.
0: ตอนนั้นมีวิทยุชุมชนเนาะ
1: oh.
0: แล้วก็ใช้ชื่อว่ากะทิสดตอนนั้นนะคะก่อนที่จะมาเปิดร้านใช่ค่ะ
1: เป็นดีเจชื่อกะทิสด
0: ใช่ ก่อนจะเปิดร้าน
1: อย่างนี้ คุณหนิงก็อยู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะคุณรัชนีวันโอเรียกนะเจ้าของร้านอาหารไทยแท้แม่ทำเองใช่ไหม
0: ใช่ค่ะอาหารไทยแท้แม่ทำเอง
1: คุณแม่มาเกี่ยวข้องกับร้านอาหารได้ยังไงเพราะปกติเนี่ยเขาบอกว่าร้านอาหารส่วนใหญ่เนี่ยก็จะต้องมีแม่ครัวถ้าไม่เป็นญาติพี่น้องก็ต้องเป็นญาติผู้ใหญ่ใช่ไหมคุณแม่คุณป้ารวมตัวตามคุณหนิงไปเกาะช้างได้ยังไงคะ
0: ก็จริงๆแล้วก็หนีมาก่อนเนาะเราหนีมาเกาะช้างมาแบบว่าเออมานู่นนี่นั่นจนแบบว่าวันหนึ่งเรามีโอกาสได้เปิดร้านเราก็เลยเปิดร้านขึ้นมาตอนแรกคิดว่าทำเล็กๆเองค่ะเพราะว่าทำเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารก่อนแล้วเราคิดว่าเออเราเปิดร้านเล็กๆสัก4-5โต๊
1: ะ
0: พอแล้วที่แบบทำกันแบบ2-3คนได
1: ้
0: เลยแล้วก็พอเราเปิดมาได้สักแป๊บนึงก็พอดีลูกค้าเยอะแล้วเนี่ยตอนปีใหม่แล้วตอนนั้นแม่ก็ขายของอยู่ในขายอาหารอยู่ในมองเทพอะค่ะ
1: แ
0: ล้วก็ในช่วงปีใหม่ที่กับโรงเรียนมหาลัยปิดแล้วก็เลยชวนแม่มาเที่ยวเกาะช้าง
1: ค่ะ
0: แล้วแม่มาถึงแม่ก็ต้องถอดวางทุกอย่างเสร็จแล้วแม่ก็เข้าครัวไปค่ะเพราะว่าลูกค้าเยอะตอนปีใหม
1: ่
0: และแม่ก็ยังเที่ยวอยู่ค่ะนะปัจจุบันนี
1: ้ค่ะคุณแม่เนี่ยทำอาหารอร่อยมาตั้งแต่สาวๆอยู่แล้วล่ะใช่ไหมคะก็มีความ
0: แม่บอกว่าทำข้าวมาตั้งแต่เด็ก
1: เองแต่เด็กก็
0: ชอบด้วย
1: ชอบทำด้วย
0: ทำอาหารมาตลอดเลยจริงๆอ่ะจริงๆแล้วเลยหนีเกาะช้างมาเอ้ยหนีมาอยู่เกาะช้างเพราะว่าไม่ได้อยากทำร้านอาหารเหมือนอย่างที่แม่ทำเพราะว่าเราก็ช่วยเขามาแต่เล็กนะแล้วก
1: ็มี
0: ความรู้สึกว่าเอ้ยตื่นแต่เช้าไปตลาดไปซื้อข้าวอย่างเงี้ยให้ต้องมาทำกับข้าวตอนนั้นแม่ขายข้าวแกงอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็แบบโอ้มันงานมันเยอะอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เลยหนีมาเกาะช้างแต่ว่าเราก็หนีอาชีพนึงไม่พ้นเพราะว่าเราชอบกิน
1: เขาเรียกว่ายิ่งหนียิ่งใกล้ชิดเลยใช่ไหมคะไม่อยากทำร้านข้าวแกงแบบคุณแม่แต่ปรากฏว่าตอนนี้เปิดร้านอาหารแล้วก็กำลังได้รับความนิยมเลยนี่พี่เก่งไปชิมมานะคะแกงมัสมั่นทั้งพะแนงทั้งชูชีแล้วที่น่ารักที่สุดเลยคือมีโรงเรียนสอนทำอาหารให้ชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวหรือแม้กระทั่งคนที่สนใจไปเรียนคุกกิ้งทำอาหารไทยสอนตำน้ำพริกแกงแกงแดงแกงเขียวแกงป่าด้วยใช่ไหมคะอันนี้คุณหนิงคิดมายังไงคะเริ่มต้นทำโรงเรียนสอนอาหารทำอาหาร
0: จริงๆเลยเราทำจริงๆเลยหนึ่งชอบสอนทำอาหารใช่ไหมแล้วเราก็คิดว่าเออโรงเรียนสอนทำอาหารเนี่ยมันง่ายกว่าทำร้านอาหารเพราะมันไม่ต้องใช้คนเยอะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็เลยบอกว่าเออเปิดเป็นโรงเรียนสอนกลางวันเนี่ยเราสอนเป็นเราเปิดเป็นโรงเรียนสอนทำอาหารเสร็จแล้วตอนเย็นเราไปแบบขายอาหารที่เราทำเมื่อตอนกลางวันอย่างเงี้ยเป็นเซตเมนูอันนั้นคือเริ่มต้นเลยที่เริ่มทำร้านอาหาร
1: ค่ะ
0: ก็คิดแค่นี
1: ้ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าพอเราสอนไปสอนมาเอ้าร้านอาหารคนก็เยอะอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยเราก็เลยต้องให้แม่มาช่วย

0: ว่าเราไม่ใช้สารเสริมใดๆเลยก็ใช้วัตถุดิบสดๆที่เรามีอย่างผลไม้เราก็ใช้ผลไม้จริงจังมาก
1: ค่ะ
0: อย่างมะพร้าวเราก็มะพร้าวเพียวๆค่ะเราไม่ใช้นมไม่ใช้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ทำมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยคิดว่าเราก็อยากจะขยายร้านไอติมอยากจะทำร้านไอติมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็ยังเป็นโฮมเมดมันยังเป็นแบบทุกอย่างมันยังโฮมเมดมากเลยม
1: ัน
0: ก็มีข้อจำกัดในการเตรียมวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยเสร็จแล้วไอ้เบเกอรี่เนี่ยเมื่อหยุดเนื่องมาจากตอนโควิดแล้วมันโควิดทุกอย่างก็ชัตดาวน์ขายของก็ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็มีเวลาเยอะเราก็เลยไปหัดทำขนมปังตอนนั้นทำโชกุปังค่ะทำขนมปังอยู่แล้วก็มันส่งขายได้เนาะเราก็เลยส่งไปขายส่งทางไปรษณีย์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เริ่มมีขายแล้วก็ทำมาตั้งแต่นั้นแล้วก็จริงๆเลยเริ่มแรกเลยที่ทำขนมปังเพราะว่าตอนโควิดเรามาติดอยู่ที่นี่แล้วคือมีลูกชายลูกชายเนี่ยแพ้น
1: ม
0: แพ้นมแพ้เนยเราก็เลยหัดทำขนมปังที่แบบว่าไม่ได้ใช้นมใช้เนยให้เขากินแล้วเราก็เลยต่อยอดมาเรื่อยๆจนเป็นต้องขายขนมปังรอดมาได้จากโควิดก็ขนมปังนี่แหละ
1: ก็เลย
0: ขยายพอหลังจากโควิดมาเราก็อ่ะเริ่มเข้าที่เราก็กลับมาบู๊กับร้านอาหารกับโรงเรียนสอนทำอาหารอะไรเงี้ยแล้วตอนนี้จังหวะมันมีเรามีได้ที่มาว่าเราก็ไปเปิดเป็นร้านไอติมไม้แยกออกไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นร้านไอติมร้านขนมปังที่เรามีอุปกรณ์อยู่แล้วเนี่ยเราก็เลยไปทำเพิ่ม
1: ค่ะไอศกรีม
0: เจลาโต
1: ้มาจากความรักความชอบแล้วก็สุขภาพของลูกด้วยความเป็นคุณแม่นะฮะเราเป็นคุณลูกมาแล้วใช่ไหมตอนนี้มาเป็นคุณแม่แล้วก็ห่วงลูกก็เลยทำขนมปังกับไอติมอ่ะที่ปลอดสารเคมีเลยพูดง่ายๆเราใช้ผลไม้แท้กะทิแท้ 100% กันเลยนะคะแล้วดิฉันนะคะไปพิสูจน์มาแล้วค่ะว่าอร่อยจริงอร่อยแท้แน่นอนอุ้มมาจากเกาะช้างมาถึงกรุงเทพเนี่ยให้ทีมงานได้ชิมกันเนี่ยนะคะอร่อยมากทำกันแบบสดๆยังกรอบจนถึงตอนนี้เลยค่ะคุณหนิงค่ะ
0: จริ งเหรอคะ
1: จริงอ่ะก็มาใส่อบลมร้อนเมื่อเที่ยง
0: มาเที่ยงใส่อบลมร้อนมันจะ
1: ใช่ใช่ครัวซองตัวใหญ่ตัวใหญ่กว่าฝ่ามือดิฉันอีกนะคุณผู้ชม
0: ให้เนยฝรั่งเศสแทนใส่มันควาน
1: ใช่
0: แล้วก็แป้งก็เป็นแป้งฝรั่งเศสแล้วเราใช้ยีสต์สด
1: ทำ
0: ค
1: ่ะเนี่ยเห็นไหมเขาใส่ใจยีสต์สดแป้งฝรั่งเศสเนยฝรั่งเศสคุ้มค่ากับที่ดิฉันอุ้มกลับมาทานที่กรุงเทพแน่นอนค่ะน้องๆทุกคนก็อร่อยอุดหนุนกันได้ทีนี้ตอนนี้ยังส่งไหมคะยังส่งกรุงเทพไหมเผื่อมีคุณผู้ฟังอยากทานก่อนที่จะไปตะลุยที่เกาะช้างกัน
0: ก็ถ้าเกิดว่าจะสั่งสั่งมาในเพจได้เลยค่ะถ้าหนิงขึ้นกรุงเทพหนิงจะหิ้วไปให้ค่ะแล้วก็ไปส่งไลน์แมนไปให้อะไรอย่างเง
1: ี้ยอันนี้เพราะว่าตอนถ้าเกิดว่าใช่ไหมเพราะว่า
0: ใช่ถ้าเกิดว่าส่งคนส่งเดี๋ยวหนิงขออีกนิดนึงเพราะว่าเนาะมันเพราะว่าที่เกาะช้างมันไม่มีรถขนส่งแบบเย็นหรอกมันก็เลยบอกว่ามันจะไม่สวยงามแต่ถ้าเกิดปกติหนิงจะไปกรุงเทพทุกเดือนอยู่แล้วค่ะหนิงก็จะรับเปิดรับออเดอร์เป็นรอบๆไปว่าช่วงไหนอะไรเงี้ยไอ้ติ่งหนิงก็จะกระจายเลยบอกว่าใช้ไลน์แมนใช้เลล่ามูฟอะไรเงี้ยค่ะก็คืออินบ็อกซ์มาสั่งไว้ได้ค่ะ
1: ร้านกะทินี่ก็คือมีเพจ Facebook ชื่อกะทิ KATI ส่วนร้านทำขนมปังกับเจลาโต้นี่ชื่อร้านอะไรคะ
0: ร้านโอคุปังค่ะเป็นโอคุปังคาเฟ่โอคุปัง
1: สะกดหน่อยค่ะ
0: สระโออ่านนะคะกอไก่สระอิตอปลาไม่หันละกายลงโอคุปัง
1: โอคุปังเดี๋ยวลงรูปไว้ให้ในFacebook กับ YouTube นะคะอยากให้คุณหนิงแนะนำนิดนึงเมนูเด็ด
0: เมนูเด็ดของร้านกะทิเหรอคะที่บอกว่าไก่มาแล้วก็ต้องกินใช่ไหมก็อ่ะเริ่มต้นจากของกินเล่นแล้วเป็นไก่ตะไคร้นะคะ
1: ค่ะ
0: ไก่ตะไคร้ซึ่งแบบตะไคร้เราเนี่ยจะเป็นพิเศษมากคนจะกินได้มันจะละลายในปากคนไก่ใหม่อะไรอย่างเงี้ยปีกไก่ที่บอกว่าหมักกับตะไคร้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ทอดไม่รสชาติไม่หวานไม่เค็มมากเกินไปอะไรเงี้ยค่ะ
1: ไก่ตะไคร้ปลาขี้โมโห
0: ปลาขี้โมโหอันนี้เป็นเมนูที่กินตั้งแต่เด็กเลยนะคะสมัยแม่ทำให้กินแล้วก็ใส่ในเมนูเราชอบ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นเมนูปลาหน้าพริกนี่นะคะแต่ว่าเราใช้พริกไทยดำพริกไทยอ่อนแล้วก็พริกแห้งนะพริกแห้งเราก็มีพริก 2-3 ชนิดรวมกันให้แบบว่
1: า
0: แล้วก็ผัด

0: แห้งเลยค่ะแล้วก็กินกับปลาทอดมันเข้ากันมาก
1: อันนี้ต้องไปชิมที่ร้าน
0: ส่วนที่แกงกะทิทุกชนิด
1: ค่ะ
0: มัสมั่นเพราะว่ามัสมั่นพะแนงแกงเผ็ดแกงเผ็ดเป็ดย่างก็ขายดีมากค
1: ่ะ
0: แล้วก็อะไรอะแกงเขียวหวานก็อร่อยคือที่แกงเราทำเองแล้วเราใช้กะทิสดที่นี่เราจะใช้กะทิสดถ้ากะทิสดหมดเราวันนั้นเราจะไม่ขายแกงกะทิค่ะเราจะขายแกงปลาขายแกงส้
1: มกะทิคั้นเองทุกลูกทุกมือ
0: ด้วยใช่ค่ะคั้นมือ
1: คั้นมือ
0: วันนี้เราปั่นไอติมกะทิกันน้อย20โลโ
1: อ
0: ้โหน้ำกะทิ20ลิตรอะค่ะคั้นมือค่ะ
1: ค่ะจำได้เลยนะฮะต้องนั่งกระต่ายขูดมะพร้าวเอากะทิขาวๆล้วนๆมาบีบมาคั้นแล้วโอ้โหต้องเฟ้นผ่านผ้าเขาบางกว่าจะได้น้ำกะทิแต่ละช้อนทพีเนาะอีกอันนึง
0: อีกนิดนึงค่ะตอนนี้นะคะจากที่เราทำ
1: น้ำพริก
0: คิงสกูลใช่ไหมแล้วน้ำพริกแกงตอนนี้เราก็เพิ่งจะมีผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเป็นน้ำแกงกะทิเนี่ยค่ะเป็นน้ำแกงคอนเซนเทรตที่บอกว่าสามารถที่จะเอาฉีกซองปุ๊บมาผสมน้ำแล้วก็ใส่เนื้อสัตว์ใส่ผักแล้วก็เป็นแกงกะทิได้เลยค
1: ่
0: ะ
1: โดยที่
0: ไม่ต้องไปหาวัตถุ
1: ตอนนี้เป็น6ซอง6แบบ
0: ใช่ค่ะ
1: มีมัสมั่นแผนงแล้วก
0: ็
1: มีต้มยำต้มข่าไก่มีอะไรอีก
0: แกงเผ็ดแกงเขียว
1: แกงเขียวโอเคจะไปเจอกันที่ไหนยังไงคะเนี่ยได้ข่าวว่าจะมาตะลุยกรุงเทพ
0: ใช่ค่ะจะไปเปิดตัวงานไทยเฟกเนี่ยค่ะวันที่26-30พฤษภาคมที่ไทยเฟกนะคะ
1: ค่ะ
0: มาเจอกันได้ที่บูธ SN Food นะคะ
1: ค่ะเดี๋ยวเราจะมาบอกกันอีกทีไปนัดเจอกันที่นั่นงานไทยเฟกเราไปกันทุกปีนะคะไปหานวัตกรรมกับอาหารไทยใหม่ๆของคนไทยคนไทยเราต้องเลื่องลือไปทั่วโลกค่ะเพราะเราครัวอาหารโลกถูกไหมคะนี
0: ่
1: มีอีกเมนูนึงคุณผู้ฟังมันคือกล้วยทอดกล้วยทอดกะทินี
0: ่กล้วยหอมทอด
1: กล้วยหอมทอดแปลกมากค่ะเขาเป็นก้อนกลมๆแล้วก็คลุกมะพร้าวขูดฝอยด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้ก็น่าทานต้องไปทานกันส่วนไอศครีมชั้นนีเจลาโต้มีที่นี่ที่แบบชั้นนี 100% เนื้อล้วนๆ
0: เพ
1: ีย
0: วค่ะ
1: เพียวๆบอกได้เลยไม่มีแป้งไม่มีอะไรเลยเขาทำกันแบบกะทิกับชะนีชะนีกับกะทิ
0: ถ้าเกิดว่าอยากให้คุณผู้ฟังลองหลับตาอารมณ์แบบว่าน้ำกะทิทุเรียนนะคะถ้าเกิดว่าใส่แบบกินกับมันก็เดี๋ยวนิดนึงอย่างเงี้ยแล้วกับเจลาโต้ของเรามันก็คือน้ำกะทิขึ้นเหนือทุเรียนนี้เลยค่ะ
1: ค่ะมันเข้มข้นมากเลย
0: ใช่ค่ะมันเข้มข้นมากขนาดนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าไม่ได้เลี่ยนเกินไปนะคะอร่อยฝอยแล้วก็ไม่ได้หวานเกินไปด้วย
1: ยืนยันได้ค่ะเก่งไปอยู่นั่น3วันได้กินวันละสกู๊ปอ่ะค่ะเหมือน
0: คิดถึงยังคะ
1: ฮะคิดถึงมากเลยค่ะเนี่ยรอทุเรียนที่ซื้อจากสวนคุณอดุลอยู่เนี่ยค่ะว่าจะมาถึงกรุงเทพเมื่อไหร่เนี่ยนะกำลัง
0: พรุ่งนี้ถึง
1: ใช่ไหมคะโอ้ซื้อแล้วไม่ผิดหวังเลยค่ะเพราะว่าชิมจนมั่นใจว่าของแท้อร่อยแน่นอนเนี่ยต้องซื้อกลับมากินที่กรุงเทพพอซื้อทานที่นู่นแล้วก็ยังไม่สะใจใช่ไหมขนาดกินกัน3มื้อเลยนะทุเรียน ต้องขอบคุณคุณหนิงมากๆเลยที่มาเป็นตัวแทนของคนที่รักอาหารไทยแม้เราจะหนีนะร้านข้าวแกงมันเหนื่อยยากแสนเค้นหนีไม่อยากทำร้านอาหารแบบคุณแม่นะสุดท้ายก็ต้องมาหลงรักทำอาหารไทยเป็นร้านกะทิเพิ่งได้เปิดพิสดารไปแล้วก็เมนูของไทยก็ไปยุคสู่น้ำแกงสำเร็จรูปต่อยอดแล้วก็ทำร้านไอติมเจลาโต้ซึ่งเป็นผลไม้ไทยนะคะแล้วก็เป็น GI ด้วยนะชนี GI ของเกาะช้างแล้วก็ทำขนมปังฝรั่งเศสได้อร่อยมากเลยเพราะว่าก็เรียกว่าได้ดุลหนุ่มฝรั่งเศสมาด้วยนะคะอันนี้ ต้องบอกคุณผู้ฟังคุณหนิงหาทิ้งท้ายเบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่อยเผื่อคุณผู้ฟังอยากไปชิมอุดหนุนร้านกะทิที่เกาะช้างค่ะ
0: ค่ะ0819030408
1: 081-903-0408นะคะก็ไปดูใน Facebook กันได้เดี๋ยวเก่งแชร์ลิงก์ไว้ให้วันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะคุณหนิงรัชนีวรรณโอเรียนค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่ะถ้าเป็นไปได้นะคะคุณผู้ฟัง low season เนี่ยเป็นช่วงดีที่เราจะได้ช่วย SME ให้รอดแล้วก็คลื่นความคิดนะคะก็อยากจะให้ทุกจังหวัดเนี่ยมีของดีของเด่นของอร่อยอะไรแนะนำกันเข้ามาได้มาในช่วง SME ต้องรอดของเราเราจะเริ่มโปรโมตในรายการต่างๆของสถานีโดยที่จะมีรายการ Modern Market ในเดือนมิถุนายนเนี่ยนะคะมาช่วยให้พวกเรา SME แล้วก็อสมทเคลื่อนความคิดรอดไปด้วยกันค่ะเรามีรายการ Thinking Connect ที่จะมาช่วยแนะนำเรื่อง e-commerce ขายออนไลน์เรามี Business Connection กูรูคุณธัญวัฒน์แนะนำ SME เรื่องกลยุทธ์การตลาดเรามี Econ World ให้คุณรู้ทันโลกเศรษฐกิจเรามี Econ Biz ปากท้องต้องคิดนะฮะก็ให้คุณผู้ฟังได้เกาะติดกับเรื่องเศรษฐกิจใกล้ตัวเรามีรายการรู้ใช้เข้าใจเงินที่จะให้คุณผู้ฟังเองได้ทำงานไปด้วยมีเงินออมแล้วก็มีรายได้เพิ่มเติมจากการบริหารจัดการเงินออมของคุณดิฉันไม่อยากให้คุณใช้คำว่าเก่งกำไรเอากำไรเพราะว่าถ้าวันใดที่คุณคิดเอาเงินจากตลาดหุ้นแสดงว่าต้องมีคนขาดทุนในตลาดหุ้นพอซื้อหุ้นด้วยราคาที่ขาดทุนคือมันไม่ได้เป็นสินทรัพย์ที่งอกเงยโดยขายสินค้าแต่มันเป็นราคาหุ้นตกหุ้นขึ้นอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีคนขาดทุนนะถึงมีคนไปได้กำไรจากราคาหุ้นอันนี้ก็เลยอยากให้คุณบริหารเงินออมให้มีคุณค่ามากขึ้นแล้วกันมีมูลค่ามากขึ้นสิ่งสุดท้ายค่ะรายการออนไลน์รายการออนไลน์ของคลื่นความคิดนะคะที่อยากให้คุณผู้ฟังไปติดตามช่วงของทุก1ทุ่มวันจันถึงวันอาทิตย์เนี่ยเราจะมีรายการออนไลน์ใหม่ๆเช่นพอดแคสต์นะคะพอดแคสต์ของ Thinking Radio เข้าไปดูได้มีคอร์สเกรดเบตเตอร์เลดเรื่องเล่ามีคุยอย่างเสือนะคะโดยพี่เสือสุวรรณชัยมีในบริบทโดยดร.สมเกียรติอมิมลมี Think to Go โดยน้องสแตมมี CEO Cozy โดยคุณวรพงษ์แล้วก็คุณเอวิชัยนะคะแล้วเดือนหน้าเราจะมีการปรับเปลี่ยนครึ่งปีให้ทันต่อโลกทันต่อภาวะสงครามน้ำมันแพงแล้วก็เศรษฐกิจวุ่นวายนะคะเราจะเติบโตในทีม Wealth มั่งคั่งทางความคิดเพื่อความมั่นคงในชีวิตค่ะวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะวันนี้ดิฉันเก่งพัชราภรณ์ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟังและขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการจากทางสถานีได้แล้วค่ะ

96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: หลวงสิริปวงประชานรบทสีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
4: สุกกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพภาษาสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนะหอมละมุนผ่อนคลาย
5: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02 114 3990ค่าจะส่งรับประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อ

0: สนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealthเพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking RadioThinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
4: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
5: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า5:05 น.นะครับสวัสดีโลกยามเช้าสำหรับเช้าวันอังคารที่19เดือนพฤษภาคม2569วันนี้ขึ้น3ค่ำเดือน7ปีมะเมียวันที่81ของการสงครามระหว่างสหรัฐอเมริกาอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอิหร่านอีกฝ่ายหนึ่งยังคงหยุดยิงแล้วก็ยิงคำถามคำตอบไปมาผ่านปากีสถานยังไม่มีความคืบหน้าใดๆโดนัลด์ทรัมป์บอกว่านาฬิกามันก็กำลังติ๊กตอกติ๊กตอกต่อไป The clock is ticking เหมือนกับว่าระเบิดเวลากำลังใกล้จะมาถึงแล้วบางคนหมายถึงว่าบางกระแสข่าวที่อ้างโดยอัลจาซีเราะและข่าวอื่นๆก็บอกว่าโดนัลด์ทรัมป์ใกล้เวลาที่จะยิงอีกครั้งหนึ่งแล้วส่วนอิหร่านเขาก็รอไปนะครับเดี๋ยวเอาไว้ครึ่งหลังเราค่อยคุยกันต่อเนื่องจะได้มีความทุกข์ระทมกับโลกมนุษย์ไปด้วยกันนะครับที่จริงเป็นนโยบายของรายการนี้นะครับที่จะไม่เอาความทุกข์มาสู่ท่านผู้ฟังแต่ถ้าเป็นความทุกข์เชิงสร้างสรรค์ก็หวังว่าจะให้อภัยมันมีเหรอครับความทุกข์เชิงสร้างสรรค์ก็เหมือนที่คนเขาบอกว่าวิกฤตเป็นโอกาสนะครับถ้ามีความทุกข์ก็ลองค้นหาความสุขดีซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่ท่านที่ประสบความทุกข์ในช่วง2-3 วันที่ผ่านมาอย่างแสนสาหัสสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักจากอุบัติเหตุที่เป็นข่าวไปทั่วโลกรถไฟวิ่งชนรถเมล์ที่ขวางทางรถไฟอยู่ที่แยกมักกะสันอันนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแล้วนะครับท่านผู้ฟังตามดูแล้วกันนะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยาพูดถึงอากาศเมื่อวานฉบับที่4นะครับ5 6 7 8 9 10 11 12ข้ามมา24ชั่วโมงกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่12เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นก็คือว่าฝนยังคงตกต่อเนื่องแม้ว่าภาพบนจอผมบอกว่าถึง18นะครับตัวเลขใหม่ที่เพิ่งเข้าไปคลิกดูเมื่อกี้นี้ก่อนเข้ารายการก็คือฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรง คือประเทศไทยหมายถึงทั้งประเทศนะครับคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันในประกาศฉบับที่12ปี2569มีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคมก็คืออีก3วันข้างหน้าวันที่19 20 21นะครับอ่านประกาศฉบับเต็มแล้วกันไม่ยาวครับท่านอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาคนปัจจุบันเป็นสุภาพสตรีเวลาท่านอธิบายเรื่องอากาศแล้วเหมือนกับอากาศดีหมดเพราะเสียงหวานนะครับวันนี้จีบท่านอธิบดีแป๊บหนึ่งนะครับประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ในบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกแล้วก็ภาคตะวันออกเขาขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มทางนี้ก็จากที่มีมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จากทะเลอันดามันอย่างที่ว่ากันทุกวันแล้วนะครับหน้านี้เป็นหน้าทะเลอันดามันส่งลมส่งฝนมาให้เราประเทศไทยเข้ามาทางสั่งฟ้ายลงล่างว่างั้นเถอะของแผนที่ขวานทองหรือสุวรรณภูมิหรือสุวรรณทวีปคนอินเดียโบราณเขาเรียกดินแดนแถบนี้ว่าสุวรรณทวีปสุวรรณทวีปะอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับลมที่อ่าวไทยก็ให้รักษาสุขภาพไปด้วยก็รักษาอยู่นะครับแต่ว่าบางทีมันก็รักษาเกินไปเมื่อวานไปซื้อข้าวที่ร้านข้าวสารในตลาดอาม่าแกถามคือร้านนี้เป็นของกงอาม่าสองคนตายายลูกหลานเข้ากรุงเทพทำงานหมดแกก็เฝ้ากันสองคนถ้าผมไปซื้อข้าวสารส่วนใหญ่ข้าวสารหมานะครับราคาไม่ถึง200บาทต่อ15ลิตรแกก็เห็นหน้าผมบอกโอ้หมูนี่อุดมสมบูรณ์ผมแล้วโอเคเดี๋ยวจะลดน้ำหนักให้ผู้หญิงสาวๆก็ไม่ทักเราว่าหล่อนะครับพอผู้หญิงแก่ๆทักเราว่าน้ำหนักเกินเราก็ไม่รู้จะทำยังไงครับก็เนื่องจากว่าชีวิตเรามันมีความสุขสมบูรณ์ครับเก็บผักเก็บหญ้ากินเหมือนแพะอยู่แถวๆข้างบ้านโอเคครับสัญญาว่าจะลดน้ำหนักนะแต่ว่าสัญญามักจะไม่เป็นสัญญานะครับส่วนใหญ่เราก็จะชอบกินอะไรกันนักหนากินมาตั้ง78ปีแล้วนะครับก็กินต่อไปสิทะเลอันดามันจังหวัดกระบี่ลงไปนะครับก็และอ่าวไทยตอนบนคลื่นสูง2เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือระมัดระวังการเดินเรือหลีกเลี่ยงช่วงหรือพื้นที่ที่พายุหรือฝนฟ้าคะนองหรือทำนายทายทักว่าจะมีพายุฝนฟ้าคะนองนะครับอันหนึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเขาจะมีอันหนึ่งอยู่นะครับอันหนึ่งในช่วงวันที่19ถึง21พฤษภาคมจะมีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบางส่วนมากทางตะวันตกของประเทศนะครับ19ถึง21วันนี้พรุ่งนี้มะรืนนะครับ3วันข้างหน้ารวมวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเอาเป็นว่าฝนตกหนักขึ้นอีก 2-3 วันข้างหน้านะครับก็ดูแลรักษาสุขภาพตามที่พี่สาวจากกรมอุตุนิยมวิทยาท่านเป็นอธิบดีแนะนำไว้นี่ก็คือความงดงามของกรมอุตุนิยมวิทยานะครับที่มีสุภาพสตรีเป็นอธิบดีท่านก็ห่วงสุขภาพอนามัยของลูกหลานคุณอาจารย์ฝากมานะครับพูดถึงเมื่อวานนี้พูดถึงเรื่องน้ำครับบังเอิญก็มีอีเมลจากท่านผู้ฟังมาเสริมเพราะว่าเมื่อวานนี้พูดยาวเลยนะครับถึงเรื่องโครงการสะเอียบโมเดลพื้นที่ลุ่มน้ำยมตอนบนเลื่อยละมาอันนี้ผมเอาแผนที่ขึ้นจอว่าท่านผู้ฟังเมื่อวานนี้ก็มีอีเมลมาแล้วก็บอกว่าเห็นด้วยกับเรื่องที่พูดเรื่องสะเอียบโมเดล แล้วก็มีเพื่อนทำงานอยู่ที่สภาอยู่ในกรรมาธิการจะเป็นตำแหน่งอะไรก็แล้วแต่นะครับนั่นบอกว่าเดี๋ยวจะบอกส่งข้อมูลต่อไปยังกรรมาธิการในสภาผู้แทนราษฎรหรือเอารัฐสภาแล้วกันนะครับไม่แน่ใจว่าสภาไหนเรามีสองสภาท่านผู้ฟังก็บอกว่าจะส่งไปแล้วเดี๋ยวกรรมาธิการเกิดเห็นชอบก็เช็คข้อมูลเพิ่มเติมเพราะกรรมธิการในสภาไม่ว่าจะเป็นกรรมธิการทั้งสองสภาแหละนะครับเขามีอำนาจหน้าที่มีสิทธิในการเรียกข้อมูลเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ว่าจริงก็คือถามข้อมูลจากกรมชลประทานทุกท่านแหละประชาชนธรรมดาก็เข้าไปในเว็บไซต์อาจจะไม่มีรายละเอียดเหมือนที่ผมพูดอยู่ก็ได้นะครับแต่ค้นไปค้นมาอาจเจอก็ได้ที่จริงก็ค้นอินเทอร์เน็ตแล้วครับเสียบโมเดลนะแล้วเดี๋ยวมันคงจะมาเองนี่ผมเดาเอานะครับเมื่อกี้ผมได้รับเอกสารส่งตรงมาจากท่านผู้ฟังที่เป็นนักวิชาการเท่านั้นอันนี้ก็สัก 3-4 ปีมาแล้วนะครับงั้นจดหมายจากท่านผู้ฟังที่อีเมลมาเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องเห็นด้วยกับเสียบโมเดลแล้วก็ว่าจะส่งต่อให้เพื่อนที่ทำงานเนี่ยขออนุญาตอ่านจดหมายของชื่ออะไรนะคุณบัณฑิตนะใช่ไหมขออภัยด้วยนะครับเช้านี้เห็นด้วยจะลองผลักดันผ่านกรรมาธิการวิทยาศาสตร์นะครับท่านผู้ฟังที่ส่งข้อมูลมาคร่าวๆอย่างนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณคือเราคุยกันเรื่องเสียบโมเดลท่านผู้ฟังบอกว่าความเห็นนอกเหนือจากเรื่องมันสืบเนื่องมาจากคุณธนินทร์ เจียรวนนท์เฒ่าแก่ CP ของเราเนี่ยครับโกงแกก็เสนอรัฐบาลเมื่อวานผมลงรายละเอียดไปหมดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ไปหารายละเอียดอ่านดูแล้วกันแต่ว่าไม่ต้องห่วงแล้วที่จริงเราอยู่เฉยๆก็ได้มั้งรัฐบาลคุณอนุทินเขาฟังโดยตรงจากผู้ประกอบการก็คือภาคเอกชนผมเพียงแต่พยายามผลักดันต่อไปว่าต่อไปนี้ให้มีกรอ.เหมือนสมัยพลเอกเปรมคุยกันทุกเดือนละครั้งโอ้ยสมัยนั้นดูเหมือนผมคิดว่ามันมีผลเยอะเพราะว่าทุกคนเพ่งมองแล้วก็ตั้งใจช่วยกันทั้งภาครัฐภาคเอกชนท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินเปลี่ยนจากคำว่าผู้ประกอบการมาเป็นภาคเอกชนแล้วกันนะครับผู้ประกอบการเป็นคำที่มีความหมายเล็กนะครับผมมักจะเจอผู้ประกอบการทุกครั้งที่ไปตลาดนะครับผู้ประกอบการขายซาลาเปาขายหมูบนเขียงนะน่าจะเปลี่ยนคำมาเป็นภาคเอกชนก็คือต่อไปนี้เขาคงเปลี่ยนแหละนะครับเพราะคำว่าผู้ประกอบการมันเป็นคำเล็กเกินไปนะครับมันเหมือนกับภาษาอังกฤษ entrepreneur อะไรประมาณนั้นเราไม่เอาแล้วครับเราเอาเป็นภาคเอกชน private sector business ก็ไม่ได้นะครับมันมี industry ด้วยปนกันเอาเป็นภาคเอกชนเหมือนสมัยพลเอกเปรมนะครับเอาไป copy เลยนะครับมันได้ผลนะแล้วภาคเอกชนก็จะบังเอิญจะเกรงใจท่านนายกพลเอกเปรมด้วยเพราะว่าท่านเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตเรื่องที่จะมาซิกแซกหรือโวกเวกต่อหน้าท่านไม่มีใครกล้าทำคุณอนุทินอาจจะมีข้อบวกอีกอย่างหนึ่งนะครับที่พลเอกเปรมไม่มีก็คือว่าความเป็นภาคเอกชนด้วยกันเองอาจจะเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็เป็นนายกด้วยหวังว่าจะใช้เขาเรียกว่าอินฟลูของตำแหน่งหน้าที่ของนายกเนี่ยให้เกิดประโยชน์ท่านผู้ฟังก็บอกว่าข้อเสนอของประธาน CP คือคุณธนินทร์ เจียรวนนท์ที่แนะนำรัฐบาลเรื่องจัดการชลประทานของประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรซึ่งในหลวงรัชกาลที่9ส่งเสริมและผลักดันอย่างต่อเนื่องตลอดรัชกาลของท่านแต่การสนับสนุนเชิงนโยบายหรือความมุ่งมั่นทางการเมืองที่ท่านผู้ฟังใช้ภาษาอังกฤษที่มักจะใช้กันแบบเข้าใจกันเยอะแล้วในโลกนี้ก็คือ political will เดี๋ยวนี้สื่อมวลชนไทยก็มักจะทับศัพท์แต่ว่าผมคิดว่าอธิบายด้วยดีกว่านะครับเพราะคนทั่วไปอาจจะไม่รู้จักคำนี้นะ political will แต่นักรัฐศาสตร์ย่อมรู้แสดงว่าท่านผู้ฟังนี่รัฐศาสตร์แง่เลยนะครับ political will political คือความมุ่งมั่นทางการเมืองถือถ้าเข้ามาเป็นรัฐบาลแล้วต้องมุ่งมั่น will W-I-L-L ถ้าเป็นคำกริยาแปลว่าจะใช่ไหมแต่ถ้าเป็นคำนามก็คือว่าความมุ่งมาดปรารถนา my will แต่ว่าถ้าเกิดว่าตายแล้วก็ยังมุ่งมาดปรารถนาก็เขียน will ก็คือเขียนพินัยกรรม political will ของรัฐบาลแทบทุกสมัยที่ผ่านมามีน้อยมากจริงครับอาจจะต้องใช้เวลานานเห็นผลช้าได้คะแนนเสียงไม่ทันใจ สเอียบโมเดลสเอียบโมเดลน่าสนใจมากเดี๋ยวเอาเพื่อจะเกิดผลประโยชน์จริงๆนะครับเอาภาพปกเอกสารฉบับสุดท้าย2559ขึ้นปกท่านอาจจะสแกนปกนี้ไปแล้วก็วาน AI ช่วยหาเอกสารให้บางทีเขาก็ทำให้ได้นั่นแหละครับเห็นด้วยอย่างยิ่งตอนนี้มีคนที่รู้จักเข้าไปเป็นกรรมาธิการวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของสภาผู้แทนราษฎรขออนุญาตนำเสนอความคิดนี้ของโลกยามเช้าของผมนะครับไม่ใช่ของผมของเอกสารนะครับให้นำเสนอกรรมาธิการนะครับเผื่อจะได้ช่วยผลักดันได้อีกแรงเจ้าพระคุณขอให้กรรมาธิการได้รับเอกสารผมว่ากรรมาธิการเขายังรู้ดีกว่าผมอยู่แล้วนะครับโอ้ยังเรื่องที่ผมคิดว่าไม่ต้องพูดเลยดีกว่านะพูดไปก็ไร้ประโยชน์สมัยหนึ่งสำนวนจิโก้เรียกว่าพูดไปก็ไร้บอยก็ไอโครงการรับจ้างขนของจากทะเลอันดามันไปออกชุมพรอ่าวไทยนะครับจากระนองไปอ่าวไทยอุตส่าห์จะขุดถนนแล้วก็จะมีท่าเรือรับขนของพูดง่ายเราจะเป็นกุลีให้กับต่างชาติขึ้นรถบรรทุกนะหรือจะทำรางอะไรก็แล้วแต่นะครับจากระนองฝั่งซ้ายของแผนที่ประเทศไทยคือฝั่งทะเลน้ำมันเรือสินค้าต่างๆเรือน้ำมันเรืออะไรก็แล้วแต่นะมาเทียบที่นี่แล้วเราก็จะรับจ้างขนให้คือเราจะเป็นผู้รับจ้างทั่วไปแล้วก็ขนไปฝั่งโน้นนะครับแล้วฝั่งโน้นก็ลูกค้าก็เอาเรืออ้อมไปเขาคงไม่อ้อมนะครับเพื่อความประหยัดเขาก็หาเรืออีกลำหนึ่งมารับผมว่ามันประดักประเดินผมว่าไม่ต้องคุยดีกว่าไม่มีวันทำได้ครับเพราะว่ามันเป็นความคิดที่ไม่มีเหตุผลที่เหมาะสมแล้วก็เสื่อมศักดิ์ศรีของประเทศอะไรเป็นประเทศไทยเป็นเอกราชมาเป็นเวลา700ปีจะมารับจ้างขนของกับประเทศอื่นๆครับแล้วประเทศไหนเขาจะต้องมีเรือสองลำลำหนึ่งมาจากอ่าวมาจากทะเลอันดามันหรือมาจากมหาสมุทรอินเดียอ่าวเปอร์เซียทะเลแดงอะไรก็แล้วแต่นะครับเรามาจอดส่งของแล้วไอ้ลำที่ส่งของไม่รู้จะไปไหนนะครับจะอ้อมไปเที่ยวพัทยาก็ลำบากนะครับหรือจะกลับบ้านก็ต้องไปช่องแคบสุมาตราเช่นเดิมโอ้ยยุ่งอ้าวแล้วจะให้กลับไปขนของต่อที่อ่าวเปอร์เซียหรือถ้าเกิดของเขาไม่มีแล้วมันหมดแล้วไอ้เรือลำนั้นก็ต้องวิ่งเรือลำเปล่าเพราะฉะนั้นบริษัทนั้นต้องมีเรือสองลำหรือไม่ต้องเช่าอีกลำหนึ่งมาทางอ่าวไทยก็ต้องเทินดามาจากไหนก็ไม่รู้จากอ่าวไทยถ้าเกิดเรือนั้นเป็นเรือของปานามาก็ยุ่งไปใหญ่นี่พูดแบบภูมิรัฐศาสตร์นะครับเหมือนจะพูดกวนประสาทแต่เช้านะครับไม่ใช่เลยนะครับภูมิรัฐศาสตร์แล้วก็เศรษฐกิจคุณต้องมีเรือสองลำอ่ะลำหนึ่งรับของมาจากทางฝั่งซ้ายฝั่งตะวันตกอีกลำหนึ่งมารับของจากฝั่งตะวันออกแต่ของนั้นอ่ะจะต้องใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพราะว่าจะต้องมีรถบรรทุกต้องมีรถไฟต้องใช้เชื้อเพลิงโหลงทุนสูงมากครับไม่เกิดหรอกนะครับอันนี้พูดแบบเหตุผลทั่วไปโดยไม่ต้องวิจัยนะครับไม่นับเหตุผลทางการเมืองสิ่งแวดล้อมโบราณคดีศึกษาที่มันจะต้องโอ้ถกเถียงกันนานรับประกันได้ว่าพูดด้วยความมั่นใจจากประสบการณ์แต่อาจจะไม่เป็นจริงก็ได้นะครับพูดด้วยอารมณ์ดีแล้วกันนะครับไม่ต้องเถียงกันหรอกครับไม่เกิดเพราะว่ามันไม่มีเหตุผลทางเศรษฐกิจที่เหมาะสมเสียศักดิ์ศรีของประเทศเอกราชนะถ้าจะทำก็คือทำถนนเพื่อการท่องเที่ยวก็ได้นะครับจากทะเลอันดามันมาชุมพรทำให้มันโค้งคดเคี้ยวไปหลายๆจังหวัดหน่อยเพื่อการท่องเที่ยวและใครจะส่งของก็เชิญอย่างนั้นจะได้แต่ถ้าจะซีเรียสเรื่องนี้จริงๆประสบการณ์ของการติดตามข่าวและอยู่ในสภามาช่วงหนึ่งในฐานะเป็นสมาชิกวุฒิสภาสภาร่างรัฐธรรมนูญแล้วก็สภานิติบัญญัติเนี่ยรวมแล้วก็ 8-9 ปีครับผมสังเกตว่าเป็นข้อสังเกตที่เป็นจริงนะครับทุกครั้งที่ประเทศไทยเปลี่ยนรัฐบาลมีรัฐบาลใหม่เข้ามารัฐบาลนั้นไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพรรคไหนก็ไม่สำคัญนะครับจะมีข้อเสนอเรื่องขุดคอคอดกรักเป็นคลองกรักเรามักจะเรียกทับศัพท์กันเรียกง่ายๆว่าขุดคอคอดกรักเพื่อทำคลองอันนี้เพื่อทำคลองเนี่ยดูมันจะสะดวกง่ายกว่าเหมือนคลองปานามาคลองสุเอตอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่าเรือลำเดียวก็ทะลุคลองไปได้เลยไม่ต้องลงทุนใช้เรือสองลำนะแล้วน้ำมันก็น้ำมันเผาผลาญเรือบรรทุกคันนั้น ลำนั้นเท่านั้นเองแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นครับประเด็นที่ผมสังเกตเห็นครับทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลมันจะมีกลุ่มนักลงทุนนักธุรกิจหรือแม้กระทั่งอดีตนายทหารจะเสนอเรื่องคอคอดกระผมก็เป็นกรรมธิการอยู่ในสภาในช่วงชีวิตบางช่วงนั้นๆได้อ่านเอกสารแล้วก็เราก็บอกเอ้ยตอนผมเป็นนักข่าวมาก่อนน่าจะเข้าสภาเนี่ยไอ้เรื่องนี้เกิดขึ้นทุกครั้งที่เปลี่ยนรัฐบาลพอผมมาเป็นสมาชิกวุฒิสภาเปลี่ยนรัฐบาลมันสองรัฐบาลใช่ไหมรัฐบาลประชาธิปัตย์นายกชวนนะครับนายกอภิสิทธิ์ใช่ไหมแล้วก็มาเป็นเดี๋ยวถูกต้องครับนายกชวนนายกทักษิณไม่นับคุณสมัครที่มาก่อนหน้านั้นนะครับคุณสมัครก็แทรกอยู่นิดนึงนะครับเอาเป็นว่าพรรคไทยรักไทยตอนนั้นซึ่งปัจจุบันคือพรรคเพื่อไทยนะแล้วก็พรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคอื่นๆผมก็ไม่สามารถยืนยันได้ว่าพรรคไหนที่ทำเอกสารเข้ากรรมธิการยื่นข้อเสนอให้ศึกษาเรื่องการขุดคลองกระหรือจะเรียกง่ายๆกันตามภาษานักข่าวว่าขุดคอคอดกระทุกรัฐบาลแล้วเวลารัฐบาลภูมิใจไทยคุณแพทองธารมาก็มีเรื่องไม่มีคลองแล้วนะครับเรื่องคอคอดกระที่เขาค้านในแง่ต่างๆสารพัดอย่างสิ่งแวดล้อมแผ่นดินแล้วก็การแอบซื้อที่ดินหรือความไม่คุ้มค่าแต่ที่ค้านหนักๆแล้วก็ประเด็นนี้เลยตกไปเลยคือว่าเอกราชอธิปไตยขุดคลองเหมือนกับแยกแผ่นดินนั้นก็ระวังให้ดีมันจะไม่มีความมั่นคงแผ่นดินที่อยู่ทางใต้คลองกระไปเอาจังหวัดไม่ใช่แค่สิบจังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วนะครับมันจะหลายจังหวัดก็อาจจะเป็นเป้าหมายของการแยกดินแดนได้อย่างง่ายดายเพราะมันมีคลองอยู่เพราะฉะนั้นคลองกระไม่เกิดเพราะปัญหาความมั่นคงครับแต่ประเด็นที่เจอบ่อยๆก็คือว่ามันจะมีนักธุรกิจนักลงทุนข้าราชการเกษียณแล้วทหารพลเรือนอะไรก็แล้วแต่ก็จะรวมกลุ่มกันว่าต้องมีโครงการใหญ่แบบนี้เมื่อไม่ขุดคลองกระสมัยนี้สมัยหน้ารัฐบาลไหนมาก็จะเสนออีกเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาท่านผู้ฟังที่เป็นสื่อมวลชนไปค้นเอกสารเก่าๆจะพบว่านี่คือพฤติกรรมที่ทำซ้ำนะครับแล้วพอมาถึงความคิดเป็นแลนด์บริดจ์หรือสะพานดินสะพานบกนะครับก็คือถนนนั่นแหละนะครับที่จะขนส่งสินค้าจากตะวันตกไปตะวันออกทางภาคใต้จากระนองไปชุมพรเนี่ยก็คือความคิดเดิมที่จะเป็นคลองกระก็กลายมาเป็นทำถนนเราไม่พูดเรื่องกว้านซื้อที่ดินผมว่าใครอยากซื้อก็ซื้อไปก็ไม่มีคนขายก็ซื้อไปนะครับแล้วแต่ดวงครับแต่ว่ามันก็คือกลุ่มธุรกิจคล้ายเหมือนเดิมที่เราคุ้นเคยว่าเขาจะทำโครงการนี้แล้วเขาก็จะจ้องเข้าสู่อิทธิพลพรรคการเมืองอาจจะเป็นนักการเมืองโดยตรงหรือจะเป็นนายทุนอยู่ข้างหลังพรรคการเมืองและพรรคการเมืองนั้นก็จะเสนอความคิดเรื่องการทำแลนด์บริดจ์แทนคอคอดกระหรือคลองกระแปลว่าทั้งหมดนี้เป็นธุรกิจการเมืองอันนี้เป็นการแปลแบบสุ่มเสี่ยงแต่ว่าคงไม่ถูกลงโทษประการใดเป็นข้อสังเกตเฉยๆครับท่านผู้ฟังที่เป็นสื่อมวลชนลองไปค้นดูแล้วก็ทำข่าวจะพบว่าเออจริงด้วยแล้วไปดูซิว่าใครเป็นคนทำเพราะว่าเราไม่เคยรับรู้เลยนะครับว่าใครเป็นคนเสนอเรื่องคอคอดกระใครเป็นคนเสนอเรื่องแลนด์บริดจ์หมายความว่าคนที่อยู่เบื้องหลังนายทุนธุรกิจเราไม่เห็นข่าวนี้เราจะเห็นว่ารัฐบาลเสนอหรือมีใครนักธุรกิจกลุ่มหนึ่งเสนอแต่ไม่มีชื่อเสียงเรียงเบื้องหลังถ้าจับสองเรื่องนี้มาโยงกันคือเบื้องหลังคอคอดกระกับเบื้องหลังแลนด์บริดจ์อาจจะเจอบุคคลกลุ่มเดียวกันก็ได้นะไม่ใช่ถามไล่ล่าอะไรเพียงแต่บอกให้ทราบว่ามันมีคนที่ก็อยากลงทุนเรื่องนี้เขาไม่ยอมทิ้งความคิดอาจจะเปลี่ยนจากคลองไปเป็นถนนนะเป็นแลนด์บริดจ์ก็เท่านั้นเองนะครับแต่ปัญหาความมั่นคงจะลดลงเพราะมันไม่ได้ขุดคลองนะครับแต่ว่าตอนนี้มันก็มีเรื่องเดิมและกลุ่มค้านก็จะออกมากลุ่มเดิมนะไม่ได้แปลว่าผมค้านหรือสนับสนุนนะครับเล่าให้ฟังว่าเสียเวลาคิดเปล่าๆเพราะว่าถ้าเป็นคลองเราเราจะเสี่ยงต่อความมั่นคงเรื่องการแยกดินแดนแต่ถ้าเป็นถนนหรือเป็นรางรถไฟเพื่อขนส่งสินค้าเป็นแลนด์บริดจ์เนี่ยเราก็อาจจะเพียงว่ามันไม่คุ้ม สำหรับผมก็จะเติมเรื่องการเมืองและอุดมการณ์เข้าไปนิดหนึ่งว่าโอ้ยมันเสียเกียรติอ่ะมัวจะไปรับจ้างขนของให้กับฝรั่งต่างชาตินะครับผมว่าเราเอาตังค์เนี้ยมาทำเรื่องน้ำดีกว่าพูดซะชักแม่น้ำทั้ง5เลยนะครับปิงวังยมน่านปัญจาบที่จริงบ้านเรามันมีแม่น้ำทั้ง4แค่นั้นนะครับแต่เวลาพูดถึงชักแม่น้ำทั้ง5ผมเดามันมาจากอารยธรรมโบราณของอินเดียนะครับคือแม่น้ำปัญจาบแม่น้ำสุตเลศแม่น้ำคงคายมุนาสินธุอะไรที่อยู่ทางเขาเรียกอะไรอ่ะเขาเรียกอะไรอันนี้เป็นวิธีพูดของคนที่นึกอะไรไม่ออกคือเรียกว่าอารยธรรมโมหันจาเรโรและฮารัปปะอันนี้เป็นบทแรกของการบรรยายในชั้นเรียนประวัติศาสตร์อินเดียเลยนะครับสมัยก่อนสอนหนังสือเนี่ยโมหันจาเรโรและฮารัปปะเป็นลุ่มน้ำทั้ง5นะครับถ้าหากว่าเราจะชักไปน้ำทั้ง5แล้วย้อนกลับไปถึงอารยธรรมอินเดียปากีสถานโบราณเลยทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของการของความพยายามที่จะผลักดันเรื่องผลักดันความคิดนะครับเราก็แค่รายการวิทยุหรือว่าจะคลี่คลายความหมกมุ่นในหัวใจว่าทําไมนักการเมืองจึงไม่คิดอะไรที่มันเป็นโครงสร้างพื้นฐานยั่งยืนประเทศไทยจะยั่งยืนด้านการเกษตรตามที่คุณธนินทร์จิรมนนท์ได้กล่าวไว้นะจากการคุยกันเมื่อวันศุกร์ที่แล้วระหว่างผู้ประกอบการกับรัฐบาลผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังเราก็ช่วยหนุนต่อจะได้เกิดพลังความคิดที่จะทำงานก็ขอบคุณท่านผู้ฟังที่ทำให้ผมรู้สึกดีนะความคิดที่กรมชลประทานค้นคว้าวิจัยฝากมหาวิทยาลัยนเรศวรวิจัยมาเป็นเอกสารแล้วผมก็เก็บไว้มีความรู้สึกว่าเกิดมาเพิ่งเห็นโครงการที่เป็นรูปธรรมพูดง่ายโครงการนี้นะครับที่เขาเรียกกันง่ายว่าเสียบโมเดลเรียกกันแบบอาจจะเป็นภาษาคุณทักษิณคิดก็ได้อะไรก็โมเดลบางระกรรมโมเดลก็คือวิธีการแก้ปัญหาลุ่มน้ำในประเทศไทยเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมแล้วก็ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์แหล่งเก็บน้ำต่างๆโดยไม่ต้องสร้างเขื่อนครับก็จะไม่ต้องมาพูดกันเรื่องเขื่อนแก่งเสือเต้นนะครับขณะนี้ท่านกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยผมสมเกียรติอ่อนวิมลในเวลา 5:29 นะครับขอเวลาพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
4: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
1: การ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอต้องเลิกไปเลยครับ
7: เฮ้ยเดี๋ยว
6: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ 2 Minute Market ที่จะเปิดแอร์

0: เรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: Mcord Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
4: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
5: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
4: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
5: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จาก Digital CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
4: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
5: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
4: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
5: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธ์ทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
7: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
6: ขณะนี้เวลาของโลกยามเช้า 5:34 นาทีนะครับนี่คือรายการชื่อโลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติออดวิมลเสนอเป็นประจำตี 5 ถึง 6 โมงเช้านะครับจันทร์ถึงศุกร์วันนี้ผ่านมาถึงวันอังคารแล้วสำหรับผมวันอังคารคือวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคมขึ้น3ค่ำเดือน7อิมามีที่จริงวันอังคารมักจะก็ปกติมันก็ไม่มีความอะไรเป็นพิเศษยกเว้นวันหยุดเทศกาลถ้าเกิดจะมาตรงกันนะครับแต่ผมเนี่ยจะต้องพยายามนึกวันที่วันอังคารเทศบาลอบต.นะครับเรียกว่าเขาก็เป็นเทศบาลตำบลปากช่องเป็นอบต.ก็ที่เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งมันติดกับเทศบาลอำเภอปากช่องรถขยะเขาก็จะมาเก็บขยะวันอังคารเมื่อก่อนนะครับวันอังคารทุกวันอังคารเมื่อก่อนคือหลายปีมาแล้วแล้วผมก็มีความรู้สึกว่าเอ้ยเราไม่ค่อยมีขยะครับ พื้นที่ที่เราอยู่มันไม่ค่อยมีขยะแล้วอะไรที่เป็นขยะสดเราก็ไม่ต้องทิ้งอะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวในถังในถุงเหมือนกับคนกรุงเทพไม่ต้องแยกอะไรขยะสดผมโยนลงหน้าต่างไปเลยนะครับก็คือว่าทำกับข้าวเศษผักเศษหญ้าอะไรที่มันย่อยสลายโยนลงหน้าต่างก็ลงบนดินซึ่งอยู่เป็นทางเดินนะครับไม่สวยงามนั่นมันก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยเดี๋ยวนี้หญ้าขึ้นเต็มแสดงว่าดินอุดมสมบูรณ์ก็เลยบอกคนขับรถขยะอบต.ปากช่องบอกว่าไม่ต้องมาทุกวันอังคารจะดีกว่าประหยัดน้ำมันอันนี้ไม่เกี่ยวกับราคาน้ำมันแพงในทุกวันนี้นะครับบอกว่ามาอังคารเว้นอังคารก็ได้เพราะว่าที่เราอยู่เนี่ยชื่อหมู่บ้านภูพิมานรีสอร์ทไม่ค่อยมีคนอยู่นะครับอาจจะมีบ้านปลูกอยู่ประปรายแต่มันไม่เจริญเติบโตมั่งคั่งรุ่งเรืองไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวก็ทรุดโทรมไปไม่มีบริการส่วนกลางอะไรทั้งสิ้นแล้วนะครับเราก็อยู่กันแบบเงียบๆดูแลตัวเองนะขยะสดก็โยนทิ้งไปไม่ต้องฝังกลบก็ได้ขี้เกียจนะครับฝังก็ได้นะครับส่วนขยะแห้งเช่นขวดเช่นเศษแก้วหรือว่าถุงพลาสติกเรื่อยอื่นเนี่ยเราก็ผมก็จะแยกพลาสติกไว้แล้วก็ขยะอื่นที่เป็นกระดาษเนี่ยก็เขาก็เลยมาทุก2สัปดาห์มา1ครั้งก็เลยกลายเป็นว่าเราจะต้องจำพูดถึงเรื่องวันอังคารนะครับเพราะว่าเออวันอังคารนี้ขยะมาไหมบางทีเราลืมเอาขยะไปวางไว้ข้างหน้านั่นก็คือรถขยะจะมา2อาทิตย์ต่อครั้งเพราะเราไม่ค่อยมีขยะในชีวิตต่างจังหวัดมันสบายอย่างเงี้ยครับอะไรที่มันย่อยสลายก็โยนทิ้งไปเลยกินอะไรตาอะไรก็โยนทิ้งน้อยหน่ามันจะขึ้นเต็มไปหมดนะครับไปซอยไหนยังไงก็มีแต่ต้นน้อยหน่านะครับเมื่อวานก็ไปซื้อน้ำก็เลยเกิดความรู้สึกโศกเศร้าอาดูลในหัวใจไปซื้อน้ำดื่มบริสุทธิ์คือเมื่อวานเป็นวันไปตลาดเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วกันนะครับเป็นวันที่ไปตลาดก็เลยไปซื้อน้ำดื่มแล้วก็น้ำดื่มที่ปักช่องเนี่ยนะมันจะมีน้ำดื่มประเภทขวดเราจะเรียกว่าขวดโพลาริสนะคือสมัยก่อนนู้นนะครับหลายสิบปีมาแล้วไอ้น้ำดื่มบรรจุขวดเนี่ยจะเป็นขวดยักษ์ใหญ่ๆขนาด20ลิตรเป็นพลาสติกใสสีฟ้าเดี๋ยวนี้จะเป็นสีขาวขุ่นอะไรก็แล้วแต่ก็เลยไปซื้อน้ำแล้วก็เติมน้ำมันรถมันจะเกิดความรู้สึก2แบบที่มันสับสนอลเวงกันนะผมจะสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับจากข่าวแล้วก็จากชีวิตจริงแล้วก็เกิดความทุกข์ระทมหรือไม่ก็ความสุขคนอยู่กรุงเทพกับคนอยู่ต่างจังหวัดอาจจะต่างกันหลายบาทนะครับสำหรับค่าน้ำคือที่เคนยาอันนี้ขอย้อนกลับมาสัก2ภาพนะครับเคนยาประท้วงราคาน้ำมันตาย4บาทเจ็บ30โอ้โหน้ำมันแพงรัฐบาลช่วยอะไรไม่ได้ทั่วโลกก็จะเจอปัญหานี้ครับเนื่องจากสงครามที่เกิดขึ้นระหว่างอเมริกากับอิสราเอลฝ่ายหนึ่งกับอิหร่านอีกฝ่ายหนึ่งที่เราคุยกันมายาวนาน3เดือนแล้วนะครับก็คือว่าคนก็ประท้วงแต่ว่าที่เคนยาเนี่ยเจ้าที่ตำรวจก็ใช้ความรุนแรงในการปราบผู้ประท้วงซึ่งมันก่อให้เกิดจราจรอะไรวุ่นวายนะครับก็เลยตายไป5บาทเจ็บ30เป็นการประท้วงราคาน้ำมันราคาน้ำมันในตลาดโลกผมก็เลยหาเรื่องคุยหรือคิดต่อนะครับราคาน้ำมันในตลาดโลกเนี่ยไปดูพาดหัวข่าวหรืออัปเดตข่าวล่าสุดเมื่อชั่วโมงกว่าที่ผ่านมาบนจออาจจะบอก11นาทีที่แล้วก็เนื่องจากผมทำงานตอนตีสี่นะครับผมจะทำงานตีสามถึงตีสี่ตีสามตีสี่ตีห้าเตรียมรายการนี้1ชั่วโมงแต่จริงก็เตรียมจริงๆ2ชั่วโมงครับตีสามตีสี่ก็เดินไปเดินมานั่งคิดหรือหากาแฟกินเล่นกับหมานะครับแล้วก็มาดูราคาเมื่อเกือบ2ชั่วโมงที่แล้วราคาน้ำมันดิบเนี่ยมันพุ่งสูงขึ้นสืบเนื่องมาจากสงครามอิหร่านอเมริกาอิสราเอลตอนนี้อิสราเอลยังรบอยู่กับที่เลบานอนตอนใต้กับพวกฮิซบอลเลาะห์ยังไม่หยุดเลยระเบิดตายไป 3,000 กว่าคนแล้วนะครับแล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าต้องถอนเงื่อนโดนัลด์ทรัมป์ควรจะต้องถอนเงื่อนไขห้ามปรุงแต่งยูเรเนียมหากต้องการตกลงกับอิหร่านอันนี้เป็นข่าวปลีกย่อยซึ่งต่อเนื่องกับข่าวอื่นที่ผมจะพาดหัวตามมาแต่ว่าไหนๆมันอยู่บนแผ่นเดียวกันก็อ่านไปซะเลยนะครับว่าราคาน้ำมันดิบเป็นบวกหมายความว่าสูงขึ้นอีก แล้วก็โดนัลด์ทรัมป์ก็ยังไม่พร้อมที่จะยอมรับเงื่อนไขของอิหร่านการเจรจาก็ยังไม่ได้ผลเจรจาผ่านเอกสารผ่านคนกลางคือปากีสถานก็มีคนคิดว่าไอ้จะไปห้ามอิหร่านไม่ปรุงแต่งยูเรเนียมเนี่ยมันคงไม่ได้ต้องถอนเงื่อนไขอันนี้ถ้าหากว่าตกลงกับอิหร่านนะแล้วก็อิหร่านก็จะบีบให้อเมริกาถอยและยอมแพ้อันนี้เป็นเรื่องเหมือนกับเป็นข่าวต่างประเทศ 4-5 ข่าวที่จะมาเป็นข่าวสุดท้ายแล้วมาลงเรื่องข่าวน้ำมันดิบนะครับส่วนข่าวต่างประเทศอื่นๆนั่นเดี๋ยวไว้ทีหลังแล้วกันเดี๋ยวไม่เวลานะครับอันนี้ก็มาเน้นเรื่องราคาน้ำมันดิบก็คือว่าก็ผมก็เลยไปเช็คดูราคาน้ำมันดิบล่าสุดในชั่วโมงที่แล้วนะครับจากเว็บไซต์ oilprice.com ราคาน้ำมันดิบอยู่แถวๆ104ดอลลาร์ถึง109ดอลลาร์ต่อบาร์เรลคือบวก100แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นราคาถ้าว่าดูตารางหรือกราฟิกบนจอที่ผมก็พี่มาจากเว็บไซต์ oilprice.com ก็จะเป็น West Texas Crude Brent Crude Mobile Crude Natural Gas คือแก๊สธรรมชาติแก๊ส Heating Oil แก๊สธรรมชาติแล้วก็แก๊สให้ความร้อนหรืออบอุ่นในบ้านพวกนี้แล้วจะมีแก๊สโซลีนแก๊สโซลีนคือน้ำมันเบนซินนะบ้านเราเรียกน้ำมันเบนซินคือน้ำมันที่กลั่นแล้วที่หน้าปั๊มที่เราไปซื้อเพราะราคาน้ำมันก็อยู่แถวๆ104-109 106ก็คือ104ถึง109ดอลลาร์ต่อบาร์เรลน้ำมันดิบนะครับส่วนราคาน้ำมันที่หน้าปั๊มนี่มันก็จะหลากหลายก็ไปดูเว็บไซต์ไทยเช้าวันนี้แก๊สโซฮอล์44บาท5สตังค์แก๊ส95นะครับ91 43.68 E20 37.05 E85 32 32บาท99สตังค์เบนซิน95 53 64ดีเซล41บาท45สตางค์ดีเซลพรีเมียม61บาทสลึงนะแก๊สธรรมชาติ NGV 17บาทแก๊สโซฮอล์95พรีเมียม54 55 51บาท54สตางค์ประทานโทษผมก็เติมผมเป็นคนเติม91นะครับเพราะรถ Honda Accord ผมเป็นรุ่นแรกสมัยโน้นเลยนะครับ

ครับน้ำมันดิบ104ถึง109ดอลลาร์ต่อบาเรล1บาเรลขอย่อด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษว่า BBL ในอนาคตถ้าผมใช้คำว่า BBL นะก็จะเป็นบาเรลนะครับถ้า BN ก็จะเป็นบิลเลียนนะครับ MN ก็หรือ M ก็จะเป็นมิลเลียน KM กิโลเมตรอะไรประมาณนั้นนะครับ1บาเรลน้ำมันดิบนะครับเท่ากับ159ลิตรเพราะฉะนั้น159ลิตรน้ำมันดิบนะครับราคา104ถึง109ดอลลาร์เท่ากับ 3,548 บาท32สตางค์ตีราคาสูงสุดนะครับคือบาเรลละ109ดอลลาร์ก็คือบาเรลละ 3,548 บาท32สตางค์น้ำมันดิบนะครับสรุปเป็นบาทต่อลิตรน้ำมันดิบไม่ใช่น้ำมันหน้าปั๊มที่กลั่นแล้วนะครับ22บาท32สตังค์น้ำมันดิบดิบดิบเลยนะยังไม่สุกยังเติมรถยนต์ไม่ได้นะครับยังไม่กลั่นเนี่ย22บาท32สตังค์แล้วอย่างนี้ชีวิตเราจะยังไงครับเราจะต้องการน้ำมันที่กลั่นแล้วออกมาเป็น 4-50 บาทยังไม่กลั่น22กลั่นแล้ว 40-50 บาทสูงสุดคือ51บาทแก๊สโซฮอลพรีเมียมสูงสุดดีเซลพรีเมียม61บาทเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันลิตรละ22บาท32สตังค์เป็นน้ำมันดิบอันนี้เราก็มาสร้างความหดหู่เพิ่มขึ้นนะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มอ่านไปแล้วเมื่อกี้นะครับเอาเฉพาะที่เรามักจะเติมกันเยอะหน่อยนะครับก็จะเป็น9591นะครับราคาน้ำมันหน้าปั๊มปตท.เช้าวันนี้นะอัปเดต18พฤษภาคมคือเมื่อวานเนี่ยผมเอามาจากเว็บไซต์ราคาน้ำมันเบนซิน95 44บาท5สตังค์เบนซิน91ที่ผมใช้ประจำ43บาท68สตังค์ไม่ได้ต่างกันนักหนาเท่าไหร่นะครับเมื่อก่อนผมเติม33 34เพราะฉะนั้นที่ผมหดหู่ที่สุดนะหวังว่าจะไม่หดหู่จนกินอะไรไม่ลงใหญ่ครับเช้านะครับหรือดีใจก็ได้เอาดีใจดีกว่าเราคิดแบบโพลีแอนนานะครับเด็กผู้หญิงอเมริกันในนิยายสำหรับเด็กนะครับว่าต้องมองโลกในแง่ดีงั้นเราไม่กินน้ำมันเรากินน้ำดีกว่านะครับหมายความว่าเราใช้รถน้อยลงแต่ผมก็ยังขับรถไปซื้อน้ำนะครับราคาน้ำสะอาด1ถังใหญ่ร้านขายน้ำเขาเรียกว่าถังนะครับไอ้ขวดโพลาริส20ลิตรขวดใหญ่ๆยักษ์ๆสีขาวๆหรือขวดใสเนี่ยครับที่บริษัทหรือโรงงานทำน้ำดื่มสะอาดแบบประเภท reverse RO นะครับ reverse osmosis เติมรังสีแสงอะไรก็แล้วแต่กรองน้ำอย่างดีนะผมไปดูโรงงานเขาแล้วนะครับอันนี้ดีที่สุดที่ช่างตัดผมประจำของผมที่อบต.ปากช่องบอกว่าจะไปซื้อที่น้ำดื่ม S3 ผมก็ไปซื้อประจำเลยนะครับแต่ต้องขับรถไปซื้อเองที่โรงงานมันก็อยู่ไกลตลาดไปนิดนึงเสียค่าน้ำมันหน่อยแหละนะครับราคาน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่ม SR ปากช่องหรือจะเป็นยี่ห้ออื่นก็ราคาใกล้เคียงกันนะครับถ้าซื้อที่โรงงานเพื่อเอามาขายต่อซึ่งผมทำหน้าที่นั้นคือไปซื้อเอามาใช้ไม่ได้ขายต่อ20ลิตรก็คือ1ขวดยักษ์หรือ1ขวดโพลาริสขวดยักษ์มัน20ลิตร12บาทเท่านั้นเองท่านผู้ฟังจะหดหู่มากขึ้นไหมนะครับไอ้ขวดยักษ์20ลิตรเนี่ย12บาทก็คือลิตรละ60สตางค์น้ำดื่มสะอาดโรงงานเขาทำไว้ให้ดีมีระบบ reverse osmosis มีการกรองน้ำอย่างดีแล้วก็จะมีการเขาเรียกอะไรล่ะเติมสารหรือไม่รู้นะครับก็จะมีเทคโนโลยีแล้วกันนะผมจะจำได้ reverse osmosis นะครับรังสี UV อะไรพวกเนี้ยนะครับ10ลิตรละ20ลิตร12บาทลิตรละ60สตางค์เวลาเราไปซื้อน้ำขวดที่เขาแถมที่ปั๊มน้ำมันไปซื้อที่ห้างซื้อที่ซูเปอร์นะน้ำขวดนะขวดตั้ง10บาทอ่ะขวดละครึ่งลิตรอะไรประมาณนั้นนะครับหรือ 0.6 ลิตร10กว่าบาทถ้าไปซื้อขวดยักษ์ขวดใหญ่ที่ว่าถัง20ลิตรมันแค่12บาทสรุปก็คือว่าน้ำเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะยี่ห้ออะไรเนี่ยน้ำสะอาดเขาผ่านกระบวนการชั้นดีของอุปกรณ์เครื่องมือในการทำน้ำกรองจากน้ำคลองน้ำแม่น้ำอะไรก็แล้วแต่ที่นี่เราจะใช้น้ำจากน้ำจากเขาใหญ่เลยนะครับน้ำจากคลองหรือแม่น้ำลำตะคลองที่ไหลผ่านก็สูบขึ้นมาเพราะฉะนั้นน้ำดื่มสะอาดซื้อที่โรงงาน
60สตางค์ต่อลิตร

0: เราขับรถเพื่อไปซื้อน้ำ60สตางค์ต่อลิตรโดยเติมน้ำมัน43บาทต่อลิตรนี่คือความหดหู่ในชีวิตแต่ก็เป็นความสุขว่าเออผมกินน้ำไม่ต้องไปซื้อเครื่องกรองอะไรนะครับก็ขับรถไปแล้วก็การขับรถนี่ถือว่าเป็นโอกาสในการเปิดหูเปิดตาไปโน่นนี่นะไปซื้อของคุยกับพ่อค้าแม่ค้าเฮฮาซื้อกับข้าวแล้วก็บางคนก็ทักทายจำหน้าได้บางคนจำหน้าไม่ได้แล้วก็ทำอะไรได้ตามใจนะครับเอาละครับนี่คือความหดหู่ในยามเช้าซึ่งจะกลายเป็นความสุขเมื่อท่านอย่างน้อยซื้อน้ำขวดที่บ้านก็ไปซื้อน้ำขวดยักษ์ถ้าขวดยักษ์20ลิตรราคาไม่จะถูกลงหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดน้ำสะอาดเหมือนกันรับประกันได้อุปกรณ์เครื่องมือผมไปตรวจดูโรงงานแล้วเอาเป็นว่าเรากินน้ำลิตรละ60สตางค์รถของเราจำเป็นต้องกินน้ำมันลิตรละสี่ห้าสิบบาทก็ขอให้ทุกท่านเผชิญชีวิตด้วยความงดงามตามควรอาจจะภาพอย่าลืมเศรษฐกิจพอเพียงก็แล้วกันนะครับเมื่อวานนี้นะเข้าข่าวต่างประเทศที่จริงเมื่อกี้ก็ข่าวต่างประเทศนะครับแต่โยงมาถึงข่าวต่างจังหวัดเล็กน้อยที่อิหร่านกับอเมริกาก็มีกรณีสืบเนื่องต่อไปโอ้เดี๋ยวว่าข่าวไหนจะสำคัญกว่าที่จริงข่าวนี้ปะไว้สุดท้ายแต่มาเห็นว่าน่าจะสำคัญกว่าคือว่าทำเนียบขาวแถลงเมื่อวานนี้อันนี้ผ่าน The Economist หนังสือพิมพ์อังกฤษนะครับบอกว่าประธานาธิบดีทรัมป์ไปจีนครั้งนี้ได้ผลอย่างหนึ่งก็คือว่าจีนตกลงยอมซื้อข้าวสาลีจากอเมริกาเป็นมูลค่า 17,000 ล้านหรือ 17,000 ล้านดอลลาร์ตั้งแต่โดนัลด์ทรัมป์ไปจีนกลับมาจนถึงวันนี้นะครับยังไม่เคยมีข่าวว่าเขาสำเร็จอะไรไม่มีคำแถลงเป็นทางการว่าผลสำเร็จเป็นยังไงไม่มีมีแต่คำวิพากษ์วิจารณ์และเดากันต่างๆนานานี่เป็นครั้งแรกที่เห็นว่าผลของการเจรจาครั้งนี้ก็คือว่าอเมริกาขายข้าวได้ 17,000 ล้านดอลลาร์แต่ทางจีนไม่ได้แถลงว่าจะซื้อนะครับไม่มีคำแถลงจากจีนทรัมป์แกพูดเองก็แปลว่าไม่มีคำแถลงเป็นทางการแล้วคนก็โวยวายว่าไม่เห็นได้อะไรกลับมาจากมือจีนนอกจากจะถูกเสียดสีถูกต่อว่าและถูกข่มขู่จากจีนนะว่าจะทำอะไรมันเสียหายนะมันจะเละนะครับอย่า make a mess of ไต้หวันอย่ามายุ่งกับไต้หวันจีนก็จะขู่ๆอย่างนั้นนะครับแล้วทรัมป์ก็บอกว่าจีนเขาจะซื้อข้าวมันเหมือนกับประเทศด้อยพัฒนาประเทศหนึ่งเดี๋ยวเรื่องประเทศกำลังพัฒนาอย่างไทยเนี่ยไปเมืองจีนแล้วจีนบอกจะซื้อข้าวเรา500,000ตันโหเราก็ดีใจใช่ไหมอเมริกาคล้ายกับเรานะเหมือนอยากจะไปขายข้าวก็ขายได้นะนี่คือเป็นผลพวงที่อเมริกาได้จากการไปขอให้จีนซื้อข้าวก็มาสอดคล้องกับทฤษฎีหรือวิธีคิดของนักรัฐศาสตร์ในอเมริกาส่วนไม่น้อยนะครับที่อธิบายว่าอเมริกาอยู่ขาลงนะเป็น the fall of the American Empire the decline หรือหลักคิดที่เรียกเป็นภาษารัฐศาสตร์ว่า declinism อเมริกากำลังถลายลงต่ำไปจีนขายข้าวให้จีนได้ 17,000 ล้านละ 17,000 ล้านก็ดีใจนอกนั้นไม่แถลงอะไรจีนก็บอกว่าอย่ามายุ่งกับไต้หวันนะอเมริกาก็ก้มหน้าก้มตาไปคือยังไม่มีผลอะไรแล้วอเมริกาก็ถูกจีนเตือนในเรื่องเมื่อวานก็พูดไปแล้วนะครับเนี่ยจากหนังสือเรื่องสงครามเพโลโพนีเซียนวอร์ของทูซิดิเดสนะครับว่าอเมริกากับจีนควรจะหลุดพ้นจากแทรปหรือกับดักของทูซิดิเดสในเรื่องที่ว่ามหาอำนาจหรือเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ผมแปลเป็นสำนวนไทยแล้วนะครับคือมหาอำนาจสองมหาอำนาจเนี่ยที่ใหญ่กว่ากับที่กำลังจะใหญ่ขึ้นมาเทียบรัศมีเนี่ยไม่มีเรื่องอื่นก็จะลบกันอยู่ดีนี่คือทูซิดีเดสนี่ภาพหุ่นหรือรูปปั้นอยู่ที่หน้าอาคารรัฐสภาที่เวียนนาโอ้ยโลกนี้นักรัฐศาสตร์นักการเมืองที่ไหนในโลกนี้ไม่มีใครไม่รู้จักปรัชญาสงครามของทูซิดีเดสนักรบสมัยกรีกสมัยสปาร์ตารบกับเอเธนที่เขียนหนังสือเล่มยาวเล่มนี้นะครับผมมีเล่มสั้นที่อยู่บนจอเนี่ยครับ สัปดาห์นี้ผมก็นั่งอ่านทูซิดิเดสไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดดิจิทัลบุ๊กแบบฉบับเต็มมาแบบเพียบราคา99เซนต์นั่งอ่านไปเรื่อยๆนะครับนักการเมืองไทยที่ยังไม่รู้จักทูซิดิเดสก็ไปอ่านแล้วจะสนุกนะครับว่าเขาสอนเราเรื่องการทำสงครามไว้ตั้งแต่สมัยก่อนแล้วคนไทยหรือคนจีนก็จะอ่านตำราพิชัยสงครามของซุนจื่อซุนวูนะครับแล้วจีนก็ด้านไปอ่านตำราพิชัยสงครามของกรีกโบราณแล้วก็มาสอนโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเราจะมาติดกับของเสือสองตัวอยู่ถ้ำเดียวกันไม่ได้ก็เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นทางอิหร่านเมื่อวานนี้ก็แถลง บอกว่าการเจรจาระหว่างอิหร่านกับอเมริกานี้ก็อยู่ในระหว่างดำเนินไปต่อเนื่องโดยมีปากีสถานเป็นคนกลางรับเอกสารส่งต่อไปมาไม่เจอหน้ากันนะครับแล้วท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้มีความเฉียบคมหยาบกร้านในการใช้ภาษาข่มขู่อยู่ตลอดเวลาด้วยการหลบซ่อนอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าทรูธโซเชียลหรือโซเชียลมีเดียแบบ X ของท่านของตัวเองเป็นบริษัทท่านเองทรูธโซเชียลนะครับเมื่อวานนี้ทรูธโซเชียลจริงๆเมื่อวันศุกร์นะครับ2วันมาแล้วแกบอกว่านาฬิการะเบิดเวลากำลังเดินหน้าไอ้ clock is ticking คือนาฬิกามันเดินหน้าติ๊กติ๊กติ๊กตอกติ๊กตอกไปแบบไม่ถอยหลังไอ้ผมก็จะแปลให้เวอร์ไปเป็นว่าระเบิดเวลากำลังเดินเครื่องอยู่นะครับสำหรับอิหร่าน the clock is ticking for Iran they better get moving ต้องเร่งปฏิบัติการด่วนให้จบนะครับก็คือว่าเจรจายอมตกลงตามเงื่อนไขอย่างรวดเร็ว fastตัวอักษรใหญ่ capital letter fast or they won't be there won't be anything left to do แล้วถ้าไม่งั้นถ้าไม่เร่งเจรจาตกลงจะไม่มีอะไรเหลือนะแกก็ขู่อีกว่าจะระเบิดอะไรประมาณนั้นน้องตีความเอานะครับ there won't be anything left of them time is of essence อันนี้ต้องตะโกนด้วย capital letter เรื่องเวลาเป็นเรื่องสำคัญอ้าวก็ก็จะระเบิดก็ระเบิดไอ้ผมก็นั่งอ่านดูก็ทำไมไม่ระเบิดแล้วก็เลื่อนเวลาอยู่เรื่อยนะโดนัลด์ทรัมป์แกไม่แน่จริงหรือว่าอะไรประมาณนั้นถ้าเป็นจิโก้ปากซอยบอกว่าไอ้ก็ขู่อยู่เรื่อยนะครับแล้วก็ขู่แบบคนเขารังเกียจนะครับท่านรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านพูดอยู่เสมอเพราะว่าต้องให้เกียรติกันนะไม่ได้มาขู่กันแบบนี้นะขู่ไปแล้วก็ไม่ทำจริงนะครับสำนักข่าวอิหร่านคือสำนักข่าวอย่างกึ่งทางการเขาเรียกว่าหนังคณะเรียกว่ากึ่งทางการพวกตะวันตกมักจะนิยามสำนักข่าวอิสระที่อยู่ภายใต้อิทธิพลรัฐบาลนะครับสำนักข่าวฝา FARS รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่าทางวอชิงตันเนี่ยเสนอไป5ข้อนะกับอิหร่านแล้วก็ย้ำว่าจะต้องไม่มีเรื่องนิวเคลียร์นะครับแต่ว่าอิหร่านก็ย้ำกลับมาบอกว่าจะต้องมีเรื่องนิวเคลียร์ที่เขาจะมีสิทธิ์ที่จะปรุงแต่งยูเรเนียมต่อไปนะครับก็อาจจะใช้เวลา20บางคนก็ตั้งเงื่อนไข20 30ปีก็เอาเป็นว่ารายละเอียดจริงๆไม่มีใครรู้นะครับเมื่อวานนี้เป็นพาดหัวข่าวของอัลจาซีราบอกว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์วางแผนที่จะแอทแทคหรือโจมตีอิหร่านแต่ว่าเมื่อวานนี้อิหร่านแทนที่จะถูกโจมตีโดยอเมริกาอันนี้ตามข่าวลือของอัลจาซีรานะครับทรัมป์ก็เลยพูดจริงว่าวางแผนจะโจมตีอิหร่านแต่การที่แผนที่จะโจมตีอิหร่านเมื่อวานนี้ต้องหยุดชะงักยอมหยุดพักไว้ชั่วคราวเนื่องจากรัฐในอ่าวเปอร์เซียร้องขอมาอันนี้เป็นสำนวนเดิมที่โดนัลด์ทรัมป์ชอบอ้างว่ามีคนขอให้หยุดคราวที่แล้วบอกปากีสถานขอให้อย่าเพิ่งยิงเจรจาต่อก็ยอมนะครับคราวนี้บอกว่าชาติในอ่าวเปอร์เซียที่เป็นพันธมิตร5 6รัฐเล็กๆในนั้นนะครับบอกว่าขอร้องอย่าเพิ่งยิงเพราะถ้ายิงอิหร่านถูกอเมริกายิงทันทีตอนนี้อิหร่านจะโจมตีนะผมเล่าไป7วันแล้วนะครับสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันว่าอิหร่านแถลงไว้ล่วงหน้าสัปดาห์ที่แล้วว่าถ้ามีการรบครั้งใหม่จะเป็นการเปิดแนวรบใหม่จะเป็นการรบด้วยยุทธศาสตร์ใหม่จะเป็นการรบด้วยอาวุธใหม่เป็น3ใหม่อันนี้ผมสำนวนผมเองนะครับก็คือจะมีแนวรบพื้นที่รบใหม่อาวุธจะเป็นเทคโนโลยีที่อาจจะไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแล้วก็ยุทธศาสตร์คือกระบวนการรบจะต้องมีรูปแบบใหม่ผมคิดว่าฝ่านี้นักยุทธศาสตร์ทั่วโลกรวมทั้งกองทัพไทยจะคงจะเฝ้ามองเขาจะรบยังไงนะเพราะอเมริกาบอกว่าเดี๋ยวรบอีกทีแบบเก่านะครับแบบที่รบมาแล้วในสงครามโลกครั้งที่2อิหร่านบอกว่าจะเปิดสนามรบใหม่อาวุธแบบใหม่และวิธีคิดในการรบแบบใหม่ตามไปดูแล้วกันนะครับน่าตื่นเต้นนะมนุษย์ฆ่ากันเนี่ยนะครับถ้าไม่ใช่พวกเรากันเองนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นบางส่วนจากข่าวนะครับแล้วก็สำหรับท่านผู้ฟังที่ติดตามข่าวสารก็ตามดูด้วยหัวใจระทึกแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่มนุษย์ไม่ได้เรียนรู้ก็คือว่าหรือว่ากำลังเรียนรู้อยู่ก็คือว่าสงครามมันเกิดอยู่เสมอตั้งแต่มีมนุษย์ขึ้นมาบนโลกนี้แต่สิ่งที่มนุษย์ไม่เรียนรู้ก็คือว่าต่อให้มีสงครามกี่ครั้งก็ต้องหยุดรบและการหยุดรบก็ต้องหยุดด้วยการเจรจานะมนุษย์ไทยก็จะต้องคิดว่าการรบกับเขมรมันก็ต้องหยุดรบมนุษย์เขมรก็ต้องเช่นเดียวกันนะครับแล้วต้องมีการเจรจาการเจรจาก็ต้องมีกรอบการเจรจา ว่าเจรจากันเรื่องอะไรแบบไหนอย่างไรใครเป็นผู้ร่วมเจรจาเจรจากี่วันแล้วกรอบการเจรจานี้จะเป็นยังไงกรอบการเจรจานี้ก็จะต้องมีการบันทึกไว้ให้เข้าใจว่ากรอบนี้นะเป็นบันทึกความเข้าใจร่วมกันคือ MOU MOU ต้องมีไม่มีไม่ได้ครับถ้าเหรอรัฐบาลไทยเลิก MOU อะไรก็แล้วแต่ไปเดี๋ยวก็ต้องมี MOU ใหม่นะเพราะฉะนั้นก็อันนี้เป็นหลักสัจธรรมของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนะครับสงครามเกิดก็ต้องยุตินะการยุติความขัดแย้งก็ต้องมีกรอบการเจรจาก็ต้องมี MOU ก็ต้องจบรายการโลกยามเช้าแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยววันพุธพรุ่งนี้กลับมาอีกครั้งหนึ่งจันทร์พุธพฤหัสศุกร์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์5วันนะครับนี่คือโลกยามเช้าสวัสดีครับ
1: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมลสวัสดีครับ
2: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
3: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
4: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
5: ก้าวโชว์จุดห้า FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
9: พลังแห่งเอเชียเพื่อธุรกิจอาหารระดับโลกกับงานแสดงสินค้า Thaifex Anuga Asia 2026ใหญ่ขึ้นขยายเต็มพื้นที่ครบวงจรอุตสาหกรรมอาหารดีขึ้นเชื่อมต่อธุรกิจกับคู่ค้ามากกว่า 3,000 บริษัททั่วโลกเข้มข้นขึ้นอัปเดตความรู้กับเทรนด์ใหม่ๆ 26-30 พฤษภาคมนี้ที่ Impact เมืองทองธานีโดยกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์หอการค้าไทยและโคโลเนเซ
10: โอมความปวดจงคลายความสบายจงมา
11: สุกายะยานวดคลายเส้นกลิ่นกาสลองตำรับวัดโพผสานสมุนไพรสดสกัดเข้มข้นดูแลปัญหากล้ามเนื้อเส้นเอ็นและกระดูกเนื้อบางเบาซึมลึกไม่เหนียวเหนอะหนาหอมละมุนผ่อนคลาย
12: วันนี้เพียง999บาทรับขนาด12กรัม8ขวดแถมขนาด3กรัมอีก6ขวดโทร02-114-3990ค่าจะส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
13: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเพราะฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
14: ช้าทันโลก Worldwide Build Defend My Food
15: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันอังคารที่19พฤษภาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญญาติเวชกุลค่ะ
16: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
15: ค่ะเมื่อวานนี้มีการดำเนินพฤษภาประชาธรรมที่ประเทศไทยนะคะส่วนที่เกาหลีใต้เนี่ยเขามีรำลึกการฆ่าสังหารหมู่ที่เมืองกวางโจวนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะเป็นบิ๊กสตอรี่ที่จะมาพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะส่วน World Update ยังมีหลายเรื่องน่าสนใจนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวแทนชุมชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าบุรพาพาวเวอร์ไปสะท้อนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญของธนาคาร UBS Switzerland นะคะแล้วก็จากประเด็นของคุณทรายสก็อตสู่การตื่นตัวเรื่อง Domestic Violence นะคะแล้วก็มีงานวิจัยสากลที่เปิดโปงบริษัทยาข้ามชาติหลายแห่งพัวพันคดีสินบนข้ามชาติแล้วก็บอกว่าตอนนี้คนเจนใหม่เป็นหนี้เร็วขึ้นแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเราต้องติดตามเรื่องนี้ค่ะสื่อต่างชาติกำลังเกาะติดอุบัติเหตุรถไฟในประเทศไทยค่ะไปกันเลยค่ะ
17: World Update
16: ค่ะคุณกันติกาคุณผู้ฟังคะสถานการณ์เรื่องของอุบัติเหตุรถไฟของไทยนะคะก็ทางด้านสื่อต่างประเทศก็เกาะติดสถานการณ์อย่างต่อเนื่องเน้นเข้าไปดูสื่อของฝั่งอังกฤษ The Guardian เนี่ยกดว่าโอ้โหการแสดงความเห็นในช่องแสดงความเห็นแล้วก็ส่วนมากก็จะเป็นคนที่เคยมาเที่ยวประเทศไทยหลากหลายเขาไปเขียนแสดงความเห็นกันเยอะมากนะคะแล้วก็ตั้งข้อสังเกตกับเรื่องความปลอดภัยจะมีท่านที่ติดตามไลฟ์สดเนี่ยจะเห็นเลยนะคะว่าเราได้ถูกวิพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเขาก็จะมาเขียนบอกว่าเอ๊ะทำไมหลังๆประเทศไทยดูมีอุบัติเหตุบ่อยเหลือเกินนะคะก็เริ่มย้อนไปถึงตั้งแต่ตึกถล่มสตง.เลยนะคุณกัญญิกาแล้วก็ไล่มาจนถึงเรื่องของรถไฟตรงแถบสีคิ้วนะคะแล้วก็มีเรื่องล่าสุดหรือว่าเรื่องถนนยุบอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็มีเรื่องเครนที่พระราม2อย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยทำให้มีการตั้งข้อสังเกตแล้วก็มีการไปเขียนกันที่นี่คิดว่าเวลาความเห็นที่มันหลากหลายในโลกโซเชียลแล้วไปทั่วโลกเนี่ยการไล่ตามสร้างแบรนดิ้งเพื่อสร้างภาพพจน์เนี่ยมันคุมยากไงคุณกัญญิกาคือถ้าเป็นนะคือว่าเป็นสื่อต่างประเทศแล้วมันก็จะมีการไลฟ์สดบ้างนะคะอย่างอัลจาซีราเนี่ยก็จะมีคนมาแสดงความเห็นในเรื่องของในเชิงระบบคือถ้าเป็นหนังสือพิมพ์หรือสื่อที่เป็นหัวสีนะคะอย่างพวก Daily Mail อย่างเงี้ยอันนั้นเนี่ยก็จะเป็นการแสดงความเห็นที่แบบมุมไม่ค่อยดีเท่าไหร่มุมลบบอกโอ้บางทีก็ไปเขียนง่ายๆบอกโอ้ประเทศโลกที่3ประเทศกำลังพัฒนาในเอเชียเป็นอย่างนี้แหละแล้วคนอื่นๆที่เป็นประเทศในเอเชียก็มาเขียนโต้ตอบก็กลายเป็นเรื่องทะเลาะกันใต้คอมเมนต์แต่ว่าอันที่เป็นอย่างที่เรียนไว้อย่างอัลจาซีราดิการ์เดียน CNN อย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นฝั่งที่เป็นสถาปัตยกรรมนะคะ engineering วิศวกรรมค่ะวิศวกรรมหรือว่าพวกที่ดูแลเรื่องความปลอดภัยเนี่ยเขาก็จะมาตั้งข้อสังเกตในเชิงวิชาชีพนะคะอันนี้ก็พอมาไล่ดูเมื่อวานเนี่ยในฝั่งข้อสรุปเบื้องต้นปรากฏว่าประวัติคนขับรถไฟเราเนี่ยตอนนี้ข่าวก็ตีออกไปบอกว่ากลายเป็นว่ามีคดีเสพยาแล้วเจ้าตัวเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาเสพก่อนมาขับ10วันแล้วตอนนี้มันก็กลายเป็นประเด็นในเรื่องใบขับขี่ใบอนุญาตขับขี่นะคะที่ทางกรมรางใช่ไหมฮะออกมาบอกว่ายังไม่มีแต่ว่าทางสหภาพแรงงานเนี่ยก็บอกว่าคนขับรถไฟทั้งประเทศไทยเนี่ยมันจะไม่มีใบอนุญาตแบบที่คุณคิดหรอกเพราะว่ามันอยู่ใต้พรบ.อีกแบบนึงแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็เป็นคนขับที่มีใบอนุญาตทุกคนนั่นแหละแล้วมันไปสะท้อนอะไรรู้ไหมคุณกัญญิกาที่น่าตกใจคือเราไปพบว่าซึ่งอันนี้สอดคล้องกับความเห็นนึงเลยที่เรียนดึงมาของต่างประเทศเนี่ยนะคะเพราะว่าบอกว่ามันเป็นเรื่องระบบอะไรหรือเปล่าของประเทศไทยแล้วมันก็เป็นจริงๆก็คือว่าจำนวนของพนักงานที่จำเป็นต้องมีอยู่1,200กว่าคนเนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสัก 7-800 คนเท่านั้นเองคือมันหายไปเยอะมากเนื่องจากว่ามันกำลังเป็นช่วงปรับโครงสร้างเปลี่ยนผ่านนะคะแล้วเขาก็มีมติคณะมนตรีว่า สมมติถ้าพนักงานเกษียณออกไปจะต้องรับไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์ไม่เกิน 25% ไม่เกิน 30% อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ทำให้ทางสหภาพแรงงานก็บอกเนี่ยมันก็เป็นต้นต่อปัญหาเหมือนกันแต่ฝั่งที่เขากำลังปฏิรูปรถไฟเขาก็อธิบายเหมือนกันบอกว่าเนื่องจากว่ากำลังมีการปรับเปลี่ยนให้มันทันสมัยมากขึ้นนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นคุณกันนิกามันก็สะท้อนในหลายๆประเด็นนะคะในเรื่องของอุบัติเหตุครั้งนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฝั่งวิศวกรรมออกมาพูดก็น่าสนใจมากๆนี่ฉันเห็นมีการพูดถึงไล่ไปทีละระบบเลยนะคุณกันนิกาคือเราจะไม่คือพอเราไปโทษว่าเป็นคนขับรถไฟผิดคนขับรถเมย์ผิดเสพยาหรือว่าไม่เอาใจใส่มันเรื่องมันจบเพราะไปโทษตัวบุคคลใช่ไหมคะที่เราพูดกันเมื่อวานและเมื่อวานในที่ประชุมสภาไทย
15: ระบบมากๆเลยค่ะ
16: ใช่คุณกันนิกาแล้วก็เมื่อวานนี้ฉันเห็นคุณไอติมเนาะคุณฤทธิ์วัชรศิลป์นะคะของรองหัวหน้าพรรคประชาชนเนี่ยเขาก็พูดหลายเรื่องซึ่งมันก็ตรงกับที่ดิฉันเห็นพวกบรรดาฝั่งวิศวกรรมการจราจรการรถไฟเขามาพูดประเด็นคล้ายๆกันในเรื่องการตั้งข้อสังเกตกับประเทศไทยก็คือประเด็นแรกเลยก็คือการที่ประสิทธิภาพการตรวจจับนะคะเช่นทำยังไงจะลงโทษผู้กระทำผิดได้เอาง่ายๆรถที่ไปจอดขวางทางรถไฟอย่างเงี้ยคุณกันนิกาเอา AI ไปจับไหมเพราะตอนนี้ใช้วิธีอะไรใช้วิธีไปตั้งกล้องแล้วก็เอามาแฉกันบนโซเชียลอย่างเงี้ยมันล่าแม่มดอย่างเงี้ยก็บอกว่าตอนนี้ขนาดตำรวจอ่ะมีระบบใบสั่งออนไลน์ก็ยังไม่สามารถตามเก็บได้อย่างที่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าสนใจหรือระบบวิศวกรรมจราจรคุณออกแบบเส้นทางถนนยังไงอันนี้สำคัญเพราะว่ารถวิ่งไปวิ่งมาคุณกันนิกาจะเห็นเลยว่ามันกลูกันไปออขวางทางรถไฟของเราอย่างนี้เป็นต้นนะคะและอีกอันนึงเนี่ยเพิ่งฉันดูข่าวนี้คนที่เป็นพวกคนต่างประเทศเขาชอบพูดถึงอินเดียมาเปรียบเทียบเลยเขาบอกมันมีลักษณะคล้ายๆกันคือเรื่องแบบสัญญาณจราจรในประเทศไทยกับทางอินเดียเขาก็อธิบายอย่างนี้คุณกันนิกาโดยเขาบอกว่าดูเหมือนว่ามันขาดการสื่อสารผู้ใช้รถใช้ถนนต้องให้เข้าใจตรงกันระบบไม้กั้นนะคะไทยกับอินเดียยังเป็นระบบไม้กั้นอยู่อย่างเงี้ยเขาบอกระบบไฟเขียวไฟแดงผู้ขับรถก็อาจจะเห็นสัญญาณไม่ชัดก็ได้แล้วอันที่4ก็คือเรื่องเนี่ยพูดเรื่องตรวจสารเสพติดแอลกอฮอล์นะคะการเพิกถอนใบอนุญาตขับขี่ที่ท่านไปฟังอดีตสหภาพแรงงานพูดแล้วตกใจเขาบอกว่าเขาตรวจจับเฉพาะแอลกอฮอล์นะคุณกนิกาเขาไม่ได้เวลาจะรับเข้าทำงานนะว่าติดแอลกอฮอล์ไหมแต่เขาไม่ได้ตรวจหาประวัติสารเสพติดนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มีการตั้งข้อสังเกตบอกว่าเอ๊ะคนการรถไฟเราก็จะเคยได้ยินข่าวบ่อยๆว่าส่วนมากแล้วก็จะมีระบบฝากลูกฝากหลานกันเข้ามาเยอะเหมือนกันก็เป็นองค์กรหนึ่งที่พูดง่ายๆรัฐวิสาหกิจในประเทศไทยจะเป็นลักษณะนี้นะคุณกนิกานะ
15: ใช่ค่ะ
16: แล้วก็สุดท้ายเรื่องของระบบโครงสร้างพื้นฐานผังเมืองทำยังไงจะลดจุดตัดรถยนต์กับทางรถไฟใจกลางเมืองได้อันนี้ก็เป็นภาพรวมที่มีการพูดกันนะฮะในทั้งต่างประเทศแล้วก็ในช่องความเห็นในฝั่งของประเทศไทยแต่ว่าอันที่เป็นห่วงคือที่ต่างประเทศเนี่ยคุมไม่อยู่จริงๆคุณกันนิกา
15: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะค่ะเวลาพูดถึงค่าไฟฟ้าเนี่ยคุณสังมาค่ะเราก็ย้ำหลายครั้งแล้วก็พูดหลายครั้งว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นค่าพร้อมจ่ายสำหรับไฟที่ไม่ถูกผลิตเท่ากำลังการผลิตนะคะหรือค่าไม่ใช้ก็ต้องจ่ายซึ่งมันอยู่ในค่า FT ของเราเนี่ยค่ะซึ่ง Just Power ซึ่งเขาเป็นทีมวิชาการที่ทำเรื่องความเป็นธรรมเรื่องไฟฟ้าเนี่ยนะคะเขาไปรวบรวมว่า18ปีที่ผ่านมานะคะจากเอกสารแจกแจงสูตรการปรับอัตราค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือว่า FT เนี่ยเขาพบว่ากล้าซื้อไฟฟ้าของกฟผ.ตลอด18ปีตั้งแต่ปี2551ถึง2568เนี่ยประมาณการกำลังการผลิตไฟฟ้าเอกชนที่ระบุในเอกสารไม่เคยถึง 75% ของกำลังการผลิตตามสัญญาในปีใดเลยนะคะแต่ว่าเราจ่าย 100% เนาะแล้วก็ทยอยลดลงจนเหลือต่ำกว่า 60% ในช่วงปี2550แล้วก็มันทำให้เห็นว่ากำลังการผลิตส่วนเกินในระบบเนี่ยขยายขึ้นต่อเนื่องนะคะปัจจุบันนี้ ตัวเลขล่าสุดก็คืออยู่ปี2568เนี่ยกำลังการผลิตของโรงไฟฟ้าเอกชนที่คำนวณได้เนี่ยอยู่ที่ 56.44 เท่านั้นนั่นหมายความว่าเราเนี่ยจ่ายค่าพร้อมจ่ายนะคะที่ไม่ได้เป็นไปตามกำลังการผลิตเนี่ยคุณสังมาคะรวมๆแล้วเนี่ยอยู่ที่ 1,400 ล้านโอ้เยอะมากๆเลยนะคะขณะที่ประมาณกำลังการผลิตไฟฟ้าเนี่ยอย่างที่บอกนะคะหมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยเราจ่ายเงินให้กับการผลิตที่มันเกินเนี่ยไม่ใช่เมื่อกี้เรียนพูดเนี่ยผิดนะคะ 1,400 ล้านอยู่ที่ 586,000 ล้านบาทค่ะซึ่งถูกผลักเข้ามาอยู่ในบิลค่าไฟตลอด18ปีนะคะที่พูดเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอะไรคะเพราะว่าโรงไฟฟ้าที่กำลังจะสร้างอีกแห่งหนึ่งที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยชื่อโรงไฟฟ้าบุรพาพาวเวอร์เขาอ้างว่าเปลี่ยนจากไฟฟ้าโดยถ่านหินเนี่ยมาเป็นก๊าซใช่ไหมคะของกัลฟ์เนี่ยแล้วก็บอกว่าจะถือว่าเขียวมากขึ้นแล้วเพราะว่าจากถ่านหินมาเป็นก๊าซแต่เอาเข้าจริงเนี่ยประเทศไทยในเมื่อกำลังการผลิตเราเกินเยอะขนาดนี้เรามีความจำเป็นหรือเปล่าแล้วก็โรงไฟฟ้าเนี่ยผลกระทบมากนะคะในช่วงเดือนที่ผ่านมาเนี่ยทาง Greenpeace ประเทศไทยนะคะเขาก็ร่วมกับหลายองค์กรเพื่อพาชุมชนไทยเนี่ยไปส่งเสียงในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีหรือที่เรียกว่า AGM ของธนาคาร Union Bank of Switzerland หรือว่า UBS นั่นเองนะคะทำไมต้องเป็น UBS เพราะว่า UBS เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือผู้สนับสนุนทางการเงินหลักของธุรกิจพลังงานไทยเนาะไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าก๊าซนะคะบุรพาพาวเวอร์ที่ฉะเชิงเทราโครงการเขื่อนผลิตไฟฟ้าตามแนวแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นเขื่อนปากแบนเขื่อนปากลายนะคะแล้วก็เขื่อนหลวงพระบางในลาวแล้วก็ยังมีโรงไฟฟ้าขยะอุตสาหกรรมในจังหวัดปราจีนบุรีอีกที่ก็ได้รับการสนับสนุนจาก UBS ฉะนั้นเนี่ยก็คุณจิราภัทรสังเกตนะคะตัวแทนของFossil Free Thailand เครือข่ายติดตามผลกระทบจากโรงไฟฟ้าบุรพาพาวเวอร์เนี่ยก็ไปสะท้อนเสียงคนในพื้นที่สิ่งที่เธอพูดเนี่ยเธอบอกว่าตั้งแต่อายุ10ขวบก็ต้องเผชิญกับผลกระทบแผนการสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินตอนนั้นเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าถ่านหินเผาหินซ้อนเนาะแล้วก็พอเปลี่ยนแทนที่จะเปลี่ยนไปเป็นไฟฟ้าแบบยั่งยืนเช่นเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโดยศักยภาพเนี่ยแดดที่นั่นมันดีมากนะสร้างเป็นฟอสซิลใช่สร้างเป็นเรียกว่าโซล่าฟาร์มก็ได้นะคะแต่กับตัดสินใจที่จะเลือกเป็นก๊าซเธอบอกว่าเรียนต้องอยู่กับปัญหานี้เนี่ยออกมาเรียกร้องเป็นเวลา18ปีในชุมชนเขากังวลเรื่องการใช้ที่ดินผลกระทบกับแหล่งน้ำนะแล้วก็ไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงเขาบอกว่าผู้ถือหุ้นเนี่ยคงไม่ทราบเนาะว่าเวลาที่คุณตัดสินใจจะลงทุนอะไรหรือว่าธนาคารของคุณตัดสินใจจะลงทุนอะไรเนี่ยมันไปกระทบประชาชนด้วยเพราะว่าในประเทศไทยการสนับสนุนทางการเงินของคุณอาจเชื่อมโยงกับหลายโครงการนะคะที่เรียนเกิดมาซึ่งมันไม่ใช่แค่เป็นโครงการเดียวๆแต่มันเป็นภาพสะท้อนของชุมชนที่ต้องแบกรับภาระสิ่งแวดล้อมขณะที่ผลตอบแทนทางการเงินเนี่ยไปอยู่ในมือของธุรกิจพลังงานซึ่งเขาหรือว่าเรียกร้องความเป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นเพราะปัจจุบันนี้เนี่ยคุณไม่ใช่แค่สนใจว่าธนาคารของคุณจะไปลงทุนที่ไหนและได้กำไรเท่าไหร่แต่ต้องกังวลเรื่องว่ามันไปกระทบสิ่งแวดล้อมไหมกระทบสังคมไหมมันมีธรรมาภิบาลหรือเปล่านะคะเธอก็ตั้งคำถามสุดท้ายบอกว่าธนาคาร UBS จะมั่นใจได้อย่างไรว่าเงินของพวกคุณจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายไม่ทำให้ความขัดแย้งรุนแรงขึ้นหรือไม่ได้เป็นเครื่องมือเพื่อปิดปากชุมชนที่ได้รับผลกระทบและที่สำคัญกว่านั้นก็คือใครจะเป็นผู้รับผิดชอบเมื่อความเสียหายเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วนะคะนี่เป็นปัญหาของระบบที่การตัดสินใจเกิดขึ้นที่ห้องประชุมห่างไกลวันนี้เราจึงต้องมาส่งเสียงให้ได้ยินค่ะคุณสังมาคะและนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่สองค่ะ
16: คุณกนิกาฟังสัมภาษณ์คุณชายสกอตแล้วยัง
15: ค่ะผ่านจะมากกว่ายังไม่ได้ฟังเสียง
16: คือดิฉันก็ไม่
15: รู้สึกจิตใจหวั่นไหวเวลาที่ได้ยินเสียงอ่ะอ่านดีกว่าค่ะ
16: คุณที่คิดถูกมากเลยเมื่อวานดิฉันดูแล้วก็ทานข้าวไปด้วยนะคะปรากฏว่า แล้วอยู่ข้างนอกบ้านด้วยอ่ะคุณกันธิกาเชื่อไหมว่าให้เราก็อ่านข่าวตามข่าวร้ายๆมาเยอะใช่ไหมแต่ฟังแล้วแบบโอ้น้ำมันน้ำตาไหลอ่ะคุณกันธิกาคือที่มันน้ำตาไหลเพราะว่าใช่ไหมไอ้ความเห็นข้างใต้ปรากฏว่ามันมีคนมาเขียนและไม่น่าเชื่อว่าคนที่โดนความรุนแรงในครอบครัวคือเราไม่ทราบกรณีคุณทรายอะเนาะว่าเดี๋ยวผลสอบสวนอะไรจะเป็นยังไงข้อเท็จจริงเป็นยังไงแต่ว่าคนที่มาเขียนข้างใต้แต่ละคนที่มาเขียนเอ้ยมันเยอะมากนะคุณกนิกาคนที่ถูกล่วงละเมิดจากคนในครอบครัวแล้วที่น่าสนใจคือมันเหมือนกันคือพอเล่าให้คนในบ้านฟังไม่มีใครเชื่อเออมันน่าแปลกไหมคุณกนิกาก็คือลูกหลานตัวเองเนี่ยมาเล่าแล้วก็คือเด็กเนี่ยเขาก็รวบรวมความกล้ามีอยู่คนหนึ่งที่ฉันชอบมากเลยเป็นผู้หญิงอายุ34เขาบอกว่าพอเขาเห็นคลิปของคุณทรายเนี่ยออกมาเล่าว่าแบบมันคุณไม่เข้าใจหรอกว่าเด็กเล็กๆเวลามันเจ็บปวดจากเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศแล้วก็มาจากครอบครัวเนี่ยมันเจ็บปวดมากน้อยแค่ไหนแล้วผู้หญิงคนนี้เขาบอกว่าพอเขาดูเรื่องเนี้ยเขาก็แบบคล้ายๆปรากฏการณ์มีทูขึ้นมาอย่างเงี้ยเลยนะคุณกนิกาคือเธอก็เดินไปพูดกับสามีแล้วก็คุยกับพี่สาวบอกว่าเนี่ยเมื่อตอน10ขวบเธอเคยถูกล่วงละเมิดทางเพศยังไงทำให้เป็นปมยังไงเขาบอกว่าเหมือนได้แบบคลี่คลายแล้วคนเนี่ยออกมาแบบเรียนว่ามีอีกหลายกรณีที่แบบรวบรวมความกล้าแล้วก็พูดกับคนใกล้ตัวนะคะทีนี้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ดิฉันนึกถึงว่าสังคมไทยเนี่ยก็ได้เรียนรู้อะไรหลายอย่างนะอย่างเช่นเรื่องสำคัญก็คือมันมีข้อมูลของมูลนิธิหญิงชายก้าวไกลเนี่ยเขาบอกว่ารากเหง้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของอำนาจนิยมในครอบครัวคือ10ปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขของเยาวชนที่ถูกกระทำในครอบครัวไม่ได้ลดลงเลยนะคุณกนิกาจากข้อมูลแล้วเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องความเรียกร้องยุติธรรมส่วนตัวเรื่องที่เกิดขึ้นแต่มันเหมือนมันไปเขาเรียกอะไรมันไปทลายกำแพงอ่ะคุณกนิกาเขาบอกเป็นการทลายกำแพงความเงียบที่ซ่อนอยู่ใต้ค่านิยมครอบครัวไทยแต่จริงๆเนี่ยมันเป็นความเจ็บปวดของเด็กๆนะคะแล้วก็บางคนก็จะเวลาเด็กมาเล่าก็จะบอกโอ้ยลูกต้องกตัญญูพ่อแม่เขาตีเพราะรักหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นแต่ข้อมูลสถิติเขาบอกว่าการร้องเรียนล่วงละเมิดทางเพศเด็กเนี่ยมันสูงแล้วมันตัวเลขมันทรงตัวอย่างเงี้ยมาตลอดมันไม่เคยลดเลยนะคุณกนิกาแล้วคนที่โดนกระทำมากเนี่ยก็คือเด็กอายุ10ปีนั่นแหละไปถึง20จากนั้นเนี่ยก็จะเป็นเด็กแรกเกิดถึง10ปีเลยก็ส่วนมากก็จะเป็นเด็กผู้หญิงนะคะแต่กรณีเด็กผู้ชายเนี่ยมันก็ซับซ้อนเพราะว่าการที่เขาออกมาพูดเนี่ยเขาก็จะรู้สึกว่าโดนล้ออ่ะบางคนถ้าเป็นผู้ชายก็สู้ที่จะไม่เล่านะคะอันนี้กรณีเนี้ยอย่างที่เขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่สะท้อนเรื่องอุปสรรคสำคัญที่ช่วยไม่ได้เลยคืออะไรคือจะช่วยเหยื่อเกิดการเบลมเหยื่อ victim blaming โทษเหยื่อไงคะแล้วทัศนคติผู้ปกครองบางครั้งเนี่ยเอาไปบอกแม่ก็เกรงใจพ่อใช่ไหมเพราะพ่อต้องหาเลี้ยงอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในลักษณะเนี้ยผู้หญิงก็ไม่กล้าที่จะขยับแล้วกรณีแล้วมีคนคนหนึ่งเขียนที่ฉันสนใจมากมีคนมาเขียนบอกว่าไม่เคยคิดเลยว่าเด็กบ้านรวยจะเจอปัญหานี้กันนิกาโอ้ปรากฏว่าเขาในข้อมูลเขาบอกว่าครอบครัวที่มีสถานะสังคมยิ่งสูงเขายิ่งปกปิดกันนิกาและเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เขาต้องการรักษาชื่อเสียงวงตระกูลเพราะฉะนั้นการล่วงละเมิดการคุกคามไม่เกี่ยวเลยว่าคุณจะจนหรือรวยนะคะผู้หญิงบางคนเนี่ยที่มาร้องเรียนเนี่ยเขาบอกเลยบอกว่าคือค่านิยมการโทษเหยื่อมันทำให้ผู้หญิงหรือเด็กเนี่ยไม่กล้าออกมาพูดแล้วก็เรื่องระบบความยุติธรรมที่ฉันเพิ่งไปดูในสิงคโปร์นี่เพิ่งจัดการกับผู้ชายที่แบบว่าแค่โหลดภาพเด็กมาดูอะคุณกนิกาก็โดนแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปอีกเคสหนึ่งที่ดิฉันนึกถึงก็คือถ้าเราจำได้เนี่ยประมาณสัก10กว่าปีที่แล้วนะคะมีครอบครัวที่ชื่อว่าเทอร์พินงานเนี้ยมันสะท้อนแล้วทุกคนตกใจก็คือที่พ่อแม่เอาลูกไปขังไว้12คนน่ะคุณกนิกาแล้วลูกอ่ะกว่าจะออกมาได้คือพี่คนโตอ่ะต้องอายุ21ปีแล้วตอนที่ออกไปบอกเพื่อนบ้านไม่เชื่อนะคะแล้วก็ เธอนี่ชื่อว่าจอร์แดนเทอร์พินนะคะตอนที่หนีออกจากบ้านเนี่ยลอดหน้าต่างออกมาหลังจากที่แบบเริ่มโตเพราะว่าที่ผ่านมาคนก็เห็นนะญาติพี่น้องก็เห็นคนในชุมชนก็เห็นแต่ว่าไม่มีใครช่วยแต่การที่รอดครั้งนั้นเนี่ยพอเธอโตแล้วไงกนิกาบอกเอ้ยจะปล่อยน้องๆ นี้ไว้ไม่ได้แล้วเธอก็เลยโทรศัพท์ไปแจ้งตำรวจนะคะแล้วตอนหลังเนี่ยมีคนมาบอกว่าที่ไม่ช่วยตอนที่เป็นเพื่อนบ้านเนี่ยบอกเด็กดูเขาใช้คำว่าดูเหมือนมีปัญหาสุขภาพจิตน่ะคือเด็กถูกขังอยู่นานวันนี้การมันก็การพูดสื่อสารเนี่ยมันก็จะแบบลอยๆนิดนึงเนี่ยคนก็จะไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปฟังเสียงนิดนึงแล้วอาจจะถามตัวเองว่าเอ๊ะเราเป็นเพื่อนบ้านหรือคนใกล้ตัวหรือเป็นญาติที่หลงลืมเด็กหรือเปล่าเราไปฟังเสียงเพื่อนบ้านของครอบครัวเธอพินว่าทำไมถึงไม่ช่วยเด็กคะ
18: For a moment to pick up the phone and maybe
19: Oh absolutely
20: We thought about it, but then again, you're out in the country and you mind your own business and you figure they want their business kept to themselves also. And you don't realize what you're seeing. You know, I mean, evil is very deceptive. I mean, it can look good from a surface if you don't get in there too deep.
18: By 2010.
16: อันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ก็บอกว่าเธอก็ไม่อยากยุ่งเรื่องเพื่อนบ้านหรอกแม้จะเคยคิดจะโทรศัพท์และที่สำคัญเขาบอกว่าบางทีพวกอีวิลพวกความชั่วร้ายคุณมองไม่ออกหรอกเบื้องหน้าดูงดงามมากๆเลยดูสวยงามมากๆแต่ลึกลงไปใครจะรู้นะคะอ่ะสุดท้ายกรณีนี้ก็สะท้อนให้สังคมอเมริกันเนี่ยลุกตื่นขึ้นมาว่าเด็ก12คนถูกขังอยู่ในบ้านตัวเองเป็น10ปีนะคะแล้วก็แต่งตัวสภาพร่างกายไม่ได้เรียนหนังสือแล้วก็อ้างว่าโฮมสคูลอ่ะคุณกนิกาเพื่อนบ้านก็เลยบอกอ๋อพ่อแม่โฮมสคูลแล้วก็เวลาออกมาก็จะแบบบังคับลูกให้แต่งตัวน่ารักน่ารักอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆแล้วเด็กๆเหล่านี้แทบจะถูกขังลืมเด็กๆหลายคนพยายามจะปีนรั้วรถที่ผ่านมาเคาะกระจกเคาะบ้านแต่ว่าในสภาพที่มอมแมมทุกคนก็เลยนึกว่าเด็กคนนี้สติสตังไม่ดีเหมือนกันนี่กาค่ะ
15: ค่ะนะคะก็ยังไงก็ต้องช่วยดูกันด้วยนะคะอย่าบอกว่าธุระไม่ใช่และนี่ก็เป็นเรื่องเด็ดเรื่องที่สำคัญเมื่อวานที่ประเทศไทยเนี่ยในกรุงเทพมหานครที่สวนสันติพรตรงแยกข้อกลัวเนี่ยนะคะก็มีพิธีรำลึกวาระครบรอบ34ปีเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยก็มีการสลายการชุมนุมในยุคสมัยของรสช.นะเฉพาะศพที่มีการรายงานที่โรงพยาบาลเนี่ยคือ44ศพแต่ยังมีคนที่ไม่ได้กลับบ้านอีกกว่า500คนนะคะก็อาจารย์ปริญญาเทวานรมิตรกุลในฐานะประธานมูลนิธิพฤษภาประชาธรรมเนี่ยอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันไม่ใช่แค่การรำลึกถึงวีรชนแต่เรามาเรียนรู้ความเห็นต่างที่จะไม่นำไปสู่ความสูญเสียไม่นำไปสู่การปราบปรามของรัฐบาลเราเชื่อมั่นว่าเหตุการณ์การนองเลือดการรัฐประหารล้มล้างรัฐธรรมนูญเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หวังว่าคือปัจจุบันเราผ่านการลงประชามติเพื่อเห็นชอบในการมีร่างรัฐธรรมนูญใหม่นะคะอาจารย์ปริญญาเนี่ยบอกว่าอยากให้กระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่นั้นน่ะควรปรับปรุงเพิ่มเติมจากรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งถือว่าเป็นเจตนารมณ์ในการเรียกร้องผลักดันรัฐธรรมนูญที่เกิดขึ้นภายหลังเหตุการณ์พฤษภาธมินแล้วหรือว่าพฤษภาประชาธรรมคุณสั่งมาคะถ้าตอนนี้เราดูกระบวนการรัฐธรรมนูญของบ้านเราเนี่ยถึงแม้ว่าจะมี21ล้านเสียงที่สนับสนุนการลงประชามติให้มีรัฐธรรมนูญใหม่นะคะแต่ว่ารัฐบาลของคุณอนุทินเนี่ยไม่ยืนยันใช้ร่างฉบับเดิมที่ค้างอยู่ในสภาแต่ว่าก็ต้องเริ่มร่างกันใหม่วันนี้เนี่ยพรรคภูมิใจไทยนะคะก็จะมีการประชุมพรรคเพื่อไทยก็เข้าใจว่าจะมีการประชุมเนาะแล้วเขาก็บอกว่าเขาจะร่างของเขาใหม่ขึ้นมาขณะที่เมื่อวานทางพรรคประชาชนเองเนี่ยก็ร่วมกับเครือข่ายประชาชนเปิด3หลักการใหญ่บอกว่า1มันต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมให้ประชาชนมากที่สุดโดยเฉพาะการเลือกผู้ร่างรัฐธรรมนูญแม้จะอยู่ในกรอบคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็ตามนะคะแล้วก็ป้องกันการผูกขาดในระบบกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญใหม่โดยกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ควรให้เพิ่มสิทธิพิเศษให้กับสอสองวอแล้วก็สมาชิกรัฐสภาทุกคนควรเท่าเทียมกันเพราะอย่าลืมนะคะว่ามันจะมีเงื่อนไข1ใน3 ความเห็นชอบของสว.ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้เนี่ยบ้านเราก็เรียกว่ายังล้มลุกคลุกคลานและความใฝ่ฝันที่ว่าหลังเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแล้วไม่ควรจะมีรัฐประหารเกิดขึ้นเนี่ยในฐานข้อมูลก็หลังเหตุการณ์พฤษภาประชาธรรมแล้วก็ยังมีการรัฐประหารต่อเนื่องอีก2ครั้งก็คือ19กันยาปี49แล้วก็มาปี57ใช่ไหมคะแต่ว่าเมื่อวานนี้เนี่ยเรียนสนใจตรงที่ว่าที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาก็มีการรำลึกถึงเช่นเดียวกันเขารำ

0: ลึกถึงเหตุการณ์สังหารหมู่ที่เมืองกวางโจวนะคะที่ประเทศเกาหลีใต้เนี่ยซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าสัก2-3 ปีที่ผ่านมาละที่เกาหลีใต้เนี่ยเขาพยายามเคลื่อนไหวให้เอาสปิริตหรือว่าเจตนารมณ์ของการเคลื่อนไหวประชาธิปไตย18 พฤษภาคมปี 2523หรือปี1980เนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในรัฐธรรมนูญแต่ไปใส่ไว้ในคำนำอะค่ะคุณสังกมาใส่ไว้ในคำนำบทเกริ่นนำเพื่อให้เห็นว่ากว่าที่เราจะมีประชาธิปไตยแบบตั้งมั่นหมายถึงเราที่หมายถึงเกาหลีใต้นะคะจะมีประชาธิปไตยแบบตั้งมั่นเนี่ยมันมีคนที่ผ่านเข้ามาแบบนี้ฉะนั้นเนี่ยก็เลยเมื่อวานนี้ประธานาธิบดีอีแจมยองนะคะก็ประกาศว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อรับรองเจตนารมณ์18พฤษภาไว้ในคำนำของรัฐธรรมนูญนะคะอันนี้ก็ประกาศต่อหน้าอนุสาวรีย์นะคะแล้วก็ผู้คนที่เข้าร่วมบอกว่าจิตวิญญาณแห่งเดือนพฤษภาเนี่ยทั้งเป็นแรงผลักดันในการยืนยันอำนาจอธิปไตยของประชาชนและแหล่งที่มาของความภาคภูมิใจอย่างยิ่งในประวัติศาสตร์เกาหลีใต้สมัยใหม่แล้วก็ต้องอย่างรากลึกในสังคมไทยสังคมเกาหลีใต้ให้มากขึ้นนะคะหลังเหตุการณ์กวางโจวเนี่ยคุณสังมาคะที่เกาหลีใต้เนี่ยไม่มีรัฐประหารอีกเลยเราจะเห็นว่าเมื่อปลายปีที่แล้วใช่ไหมมีความพยายามต้องเรียกว่าเป็นเกือบเหมือนการรัฐประหารอำนาจตัวเองเหมือนกันนะของอดีตประธานาธิบดีซึ่งตอนนี้ก็กำลังถูกล้างตามล้างตามเช็ดอยู่ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องหนึ่งค่ะ
1: มันก็มีการเมื่อวานมีคนเล่าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไปดูหนังแล้วก็ทานป๊อปคอร์นนี่ก็ต้องผ่อนกันแล้วนะกันนิกา
0: จริงจริงเหรอ
1: ใช่คือก็มันเป็นตลาดที่รายการเราเคยคุยตลาดBNPL นะคะกำลังฮิตมากนะคะคือจริงๆมันก็ดังมาทั่วโลกอยู่พักหนึ่งในกลุ่ม Gen Z นะคะก็เมเลเนียมด้วยนะคะก็คือ buy now pay later นะคะซื้อตอนนี้เลยของมันต้องมีความสุขมันต้องตอนนี้นะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าเอ๊ะมันก็ไม่น่าเป็นไรใช่ไหมเพราะว่าคุณกนิกาคิดดูมดเราได้ค่าขนมจากคุณพ่อคุณแม่ยุคนี้เขาได้สัปดาห์เท่าไหร่ไม่แน่ใจมดได้สัปดาห์ละ2,000อ่ะคุณกนิกาแบบแค่ผ่อนเดือนละ100ก็ไม่ยากใช่ไหมฮะทีนี้แต่Gen Z กับมิเลเนียมทั่วโลกเนี่ยตอนนี้เขาบอกว่ามันไปติดอยู่ในทุกเรื่องเลยเป็นแทรปที่แบบบางทีอันนู้นนิดอันนี้หน่อยอันนี้นิดอันนี้หน่อยไอ้ที่ร้อยหนึ่งมันเริ่มเป็นพันเป็น2,000และสุดท้ายเขาบอกว่าสามGen Z เนี่ย30 ล้านคนเลยทีเดียวนะคะตอนนี้กลายเป็นว่าเผชิญหน้ากับปัญหาของหนี้บัตรเครดิตนะคะทาง Fortune นิตยสาร Fortune บอกเลยนะคะบอกว่าบริการเนี้ยโดยเฉพาะในบัตรเครดิตเองเนี่ยมันกลายมาเป็นสร้างนิสัยที่เหมือนเป็นหายนะภัยแล้วผู้เชี่ยวชาญก็บอกว่ามันกลายเป็นเหมือนสิ่งที่สร้างวงจรทำให้คุณจ่ายเงินแล้วก็ไม่สามารถหักห้ามใจได้แล้วคนรุ่นใหม่ทั่วโลกเนี่ยเขาบอกเลยนะคะบอกว่ามันสะท้อนว่าเวลาจ่ายเงินบางทีก็ไม่เข้าใจเรื่องจ่ายขั้นต่ำด้วยพี่จ่ายขั้นต่ำก็ได้นะคะมันก็เลยทำให้คุณกลายเป็นหนี้โดยที่น่าเสียดายมันเป็นวัยที่ควรจะต้องมีฝันน่ะเขาบอกคุณจะฝันได้ยังไงวันๆคุณต้องวิ่งหาเงินมาโปะหนี้นะคะรายงานยังบอกด้วยว่าเดินมา5 คนอย่างเงี้ยกันนิกา2 คนของ Gen Z เนี่ยเขาบอกว่าเขาอยากจะซื้อของที่แบบบางทีโปรโมทขึ้นมาบางทีไม่ได้อยากได้เลยนะโอ้แต่แบบพอมันมี
0: ของต้องมีใช่ไหมเวลาที่เขาพูดกันอ่ะของต้องมี
1: ของมันต้องมีภาษาอังกฤษเขาเรียกนะ requirements ใช่ไหมของมันต้องมี เขาบอกว่าไอ้บริการเนี้ยมันกลายเป็นว่าผ่อนจ่ายแม้กระทั่งของเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยนะคะมันก็ไปตั้งอยู่อย่างที่ท่านบอกเขาโพสก็มีแฮะของเล่นที่เป็นแบบเหมือนพรีเมียมนะคะหรือเป็นของที่แบบว่ามากับเวลาไปซื้อพวกเบอร์เกอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะเด็กรุ่นใหม่เขาบอกเอาทำไมล่ะไอ้ BNPL หรือว่าซื้อก่อนจ่ายทีหลังแบบผ่อนเนี่ยโอ้มันง่ายจะตายนะอยู่ดีก็ได้ของมาเลยไม่ต้องรอเหมือนรุ่น Gen X นะคะต้องโอ้ยใส่กระปุกมีสลึงพึงประจบให้ครบบาทอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้

0: ทางฟอร์จูนเขาก็ไปพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญนะคะบอกว่าเชื่อไหมว่า45%เนี่ยเขาบอกเลยนะคะของคนวัยหนุ่มวัยสาว30 ล้านคนเนี่ยบอกว่าเรื่องอะไรเขาต้องรอความสุขมันก็มีอยู่แล้วนะคะแล้วก็มันเป็นสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาวิเคราะห์ออกมานะคะคุณโนอาเคเนอร์นะคะอันนี้เป็น CEO ของผู้ให้บริการทางการเงินเขาบอกเลยบอกว่ากลายเป็นว่าตอนนี้นะมันทำให้พฤติกรรมมนุษย์เนี่ยเปลี่ยนไปมากๆเลยแล้วตลาดที่ไม่แน่นอนแล้วก็เรื่องของภาวะเงินเฟ้อบรรดาคนรุ่นใหม่ก็ยิ่งรู้สึกอย่างเลยว่าเอายิ่งทำไมต้องไปจ่ายเงินก้อนโตล่ะเอายกง่ายๆดิฉันเพิ่งเล่าไปถึงเรื่องคอนเสิร์ตโคเชล่าเนี่ย 160% กันนิกาก็เขาจ่ายระบบผ่อนกันนะไม่ได้แบบซื้อเงินสดนะเพราะว่ามันต้องจ่ายกันเป็นหมื่นเป็นแสนอะเพื่อไปเดินในงานแบบเป็นตั๋วชุดพักคือถ้าไม่มีตังค์จริงเนี่ยไปไม่ได้ก็บอกเรื่องอะไรเราอยากจะไปเสพไลฟ์สไตล์แบบนั้นทำไมเราต้องรอนะคะนั้นถามว่าแล้วมันมีการพูดถึงทางแก้ไหมนะคะคุณลองไปพูดเองกันนิกาไม่มีใครเขาฟังป้าหรอกพ่อแม่ไปพูดโอ้ประหยัดนะลูกไม่มีใครฟังหรอกนะเขาบอกโอ้พ่อแม่ไม่เข้าใจตอนนี้เด็กสมัยนี้ไม่มีใครไม่ได้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ไปอะไรล่ะไต้หวันเวียดนามอย่างน้อยเนี่ยเขาก็ได้ไปในระบบเงินผ่อนนะรุ่นเราก็จะได้ไปเนี่ยโอ้โหนานนะเวนกาถามว่า
1: ในมุมนึงเนี่ยคุณสังมาดิฉันเนี่ยไม่ค่อยได้ขัดขานเรื่องเงินผ่อนเนาะถ้าเรารู้พอหรือว่าจัดการพอว่าไอ้เงินในอนาคตที่เราใช้เนี่ยเราอยู่ในระยะที่เราควบคุมได้ไงแต่ไม่ใช่ว่าเราผ่อนเราอะไรจนกระทั่งไม่รู้ตัวอีกหน่อยเราก็จะมีเหมือนที่สมัยก่อนเราเคยได้ยินบัตรเครดิต20 30 40 50ใบอะไรอย่างเงี้ยก็เคยเจอมาแล้วเน
0: า
1: ะ
0: จริงจริงบางคนแค่2ใบยังเอาไม่อยู่เลยคือตัดไปตัดมา
1: ใช่ใช
0: ่ถามว่าในต่างประเทศเนี่ยเขามีระบบต้องมีกฎหมายไงคือเขาบอกถ้าเป็นเจนที่เพิ่งจบทำงานใหม่ๆคุณเพิ่ง30กว่าอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันทางการเงินเนี่ยเขาบอกว่ามันน่ากังวลนะคะเพราะว่าอย่างเฉพาะของประเทศไทยเนี่ยก็พบว่าสุดท้ายเด็กอ่ะก็ผ่อนแม้กระทั่งเกมมันก็ไปติดอยู่ในหนี้ออนไลน์เยอะมากเลยนะคะโอ้ของเราเนี่ยการตลาดของเราคาดว่าจะสูงถึงปีละ 44% นะอเมริกาเนี่ยไอ้ซื้อก่อนจ่ายทีหลังเนี่ยเพิ่มขึ้นมา 970% แต่นิการเชื่อไหมโอ้หนักกว่าเราอ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยต้องให้ความรู้ทางการเงินนะคะบอกว่าบางคนต้องการเหมือนเข้ากระแสหรือสร้างอัตลักษณ์ที่ดูทันสมัยหรือบางคนต้องการสร้างภาพแล้วก็ถ่ายรูปมาลงในออนไลน์ปักหมุดน่ะคุณกัญญิกาเรียนเพิ่งไปสังเกตการดาราท่านหนึ่งที่แบบคนก็ฮือฮาใช่ไหมทำไอศครีมถ้วยเท่าฝ่ามือ300 บาทโอ้เด็กรุ่นใหม่เยอะมากเลยไปปุ๊บก็ไปยืนถ่ายรูปแล้วก็รีบเปิดไลฟ์สดฉันมาแล้วหน้าอะไรเงี้ยถามว่ามันส่งผลกระทบทางอย่างที่บอกภาระหนี้สินพอมากปุ๊บเด็กก็แบบบางทีฝันว่าจะไปเรียนต่อไปอะไรเงี้ยเงินก้อนมันไม่มีไงมันผ่อนไปหมดแล้วและอย่างมันมีหนี้ข้ามรุ่นและที่สำคัญก็คือเขาบอกว่าเด็กเนี่ยเวลามีหนี้เนี่ยความเชื่อมั่นในตัวเองว่าจะฟื้นตัวเนี่ยมันจะกระทบมากๆเพราะฉะนั้นในต่างประเทศเขาก็เลยมีเรื่องเกี่ยวกับfinancial literacy ให้ความฉลาดทางการเงินเขาบอกเอาไปเป็นหลักสูตรเลยตั้งแต่ในโรงเรียนหรือ เรื่องของกฎหมายอย่างที่ดิฉันเรียนไว้เขาบอกว่าเฮ้ยคุณต้องบอกนะว่าไอ้ของมันต้องมีเนี่ยไอ้ประเภทผ่อนอย่างเงี้ยคุณต้องให้ความรู้แล้วก็ทำให้บรรดาผู้ที่จะมาทำการตลาดเนี่ยต้องทดสอบก่อนไงเหมือนเวลาเราจะสมัครบัตรเครดิตเนี่ยมันจะมีกฎหมายเหมือนสินเชื่อส่วนบุคคลใช่ไหมคุณกนิกาว่าคุณมีเขาเรียก AC ค่ะ Affordability Checks ว่าคุณชำระหนี้ได้ไหมเราถึงจะอนุมัติวงเงินให้อย่างเงี้ยนะคะแล้วผู้เป็นให้บริการเนี่ยบังคับได้ไหมให้ผู้ให้บริการของมันต้องมี BNPL เนี่ยคุณรายงานข้อมูลเข้ามาที่บริษัทเครดิตแห่งชาติได้ไหมจะได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่งั้นเนี่ยมันเป็นแบบมันเงามืดมากเราไม่รู้จนกระทั่งมันแบบปัญหามันเกิดขึ้นมาเหมือนยอดภูเขาน้ำแข็งนะคุณกนิกาแล้วมันจะแบบแก้ยากค่ะ
1: ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
0: ค่ะ
2: World Update
1: ค่ะดูข่าวคราวอื่นๆกันนะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะบอกว่าเขาสามารถระงับแผนการโจมตีอิหร่านสำหรับเปิดทางเจรจาข้อตกลงเพื่อหยุดยิงนะคะหลังจากที่อิหร่านส่งข้อเสนอสันติภาพฉบับใหม่ฉบับปรับปรุงให้กับผ่านทางปากีสถานนะคะซึ่งอิหร่านก็ยอมรับว่าส่งไปจริงนะคะเพราะว่าระหว่างนี้เนี่ยการเจรจาสันติภาพทั้งสองฝ่ายอยู่ในภาวะ

0: ภาวะชะงักงันหน่วยความมั่นคงของอิหร่านประกาศจัดตั้งหน่วยงานใหม่เพื่อบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซอย่างเป็นทางการนะคะก็อาจจะมีการทั้งเรียกเก็บเงินค่าผ่านทางต่างๆส่วนที่หน้าสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยนะคะเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็คลาคล่ำไปด้วยกลุ่มคนไทยและคนต่างชาติหลากหลายสัญชาตินะคะรวมตัวกันจัดกิจกรรมเรียกว่าวันนักบักซึ่งเป็นวันที่ชาวปาเลสไตน์ทั่วโลกใช้รำลึกถึงเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ในปี1948ซึ่งเกิดการสถาปนารัฐอิสราเอลทำให้ชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนต้องอพยพละถิ่นฐานนะคะคุณสังคมาคะมีรายงานข่าวล่าสุดอันนี้เนี่ยจากเว็บไซต์ของ Well Hunting แล้วก็X ของคุณทอมไบรท์นะคะผู้สื่อข่าวอิสระเจ้าของเว็บไซต์ Well Hunting บอกว่าเขาเนี่ยถูกคุณวรพักษ์ธัญวงศ์อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังของไทยฟ้องหมิ่นประมาทนะคะหลังจากที่รายงานข่าวโยงว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการฟอกเงินของเบนสมิธจะนัดไต่สวน22มิถุนายนนี้นะคะแต่ข้อสังเกตที่ทางสื่อต่างประเทศโดยเฉพาะของ Well Hunting แล้วก็ที่โรงข่าวเนี่ยบอกว่าโอ้กกต.กับเรื่องนี้เนี่ยกลต.นะคะกับเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเงียบมากๆนะคะทั้งเรื่องความพัวพันแล้วก็การที่คอยพยายามเข้าไปยึดกลุ่มตลาดทุนไทยค่ะคุณสังคมาคะ
1: อันนี้มันจะเข้าขายสแลปไหมอ่ะปิดปาก
0: ใช่
1: รายงานข้อที่จริ ง
0: น่าจะใกล้เคียงนะ
1: ค่ะแล้วก็โอ้คดีใหญ่นะที่อีลอนมัสก์เนี่ยฟ้องร้องแซมอัลต์แมนนะคะเรื่องของ Open AI ว่าเอ้ยให้เงินไปทำการกุศลคุณเอาไปพัฒนาการค้าปรากฏว่าศาลเนี่ยไม่เขาเรียกว่ายกฟ้องนะคะก็คืออีลอนมัสก์แพ้คดีว่างั้นโดยบอกว่าโอ้กว่าจะฟ้องใช้เวลานานเกินไปนะคะควรจะฟ้องตั้งนานแล้วนะคะซึ่งอันนี้แซมอัลต์แมนเขาก็โต้ไงคะบอกว่าอุ้ยอีลอนมัสก์ไม่ได้คิดเรื่อง charity เรื่องอะไรหรอกเรื่องการกุศลหรอกไปแข่งกับบริษัทอีลอนมัสก์แหละก็เลยฟ้องเรื่องนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็มีรายงานว่าราคาน้ำมันลงไปร้อยละ 1.8 ที่ทะเลเหนือนะคะเพราะว่าสถานการณ์ทรัมป์ก็ดูเหมือนจะขู่อิหร่านน้อยลงนะคะแล้วก็ตัวเลขของราคาน้ำขออภัยจีนนะคะน่าจะเป็นข่าวดีว่าปูตินนะคะบอกว่าเดี๋ยวจะปล่อยก๊าซนะคะไปทางท่อให้กับทางสีจิ้นผิงทางจีนมากขึ้นแล้วก็ปูตินบอกว่าเดี๋ยวจะเดินทางไปเยือนที่ปักกิ่งด้วยค่ะ
0: ค่ะแล้วก็เมื่อวานทางกัมพูชาก็นำคณะผู้สังเกตการอาเซียนลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาที่บันเตียเมียนเจยนะคะส่วนรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลกัมพูชาก็ออกมาแถลงบอกว่าไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขตแดนระหว่างประเทศกับไทยที่ขัดกับสนธิสัญญาที่มีอยู่หรือว่ามาจากการใช้กำลังนะคะส่วนอีโบลาที่ถูกองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นโรคระบาดเรียกว่าเป็นภาวะฉุกเฉินระหว่างประเทศตอนนี้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย100ศพนะคะแล้วก็มีผู้ต้องสงสัยว่าจะติดเชื้ออีกประมาณ400กว่าคนค่ะพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามงานวิจัยยักษ์นะคะเรียกยักษ์ใหญ่เลยที่ชี้ให้เห็นว่าบริษัทบิ๊กฟาร์มาข้ามชาติเนี่ยจ่ายสินบนเป็นระบบทั่วโลกค่ะ
2: เช้าทันโลก Worldwide Build Defense My Food96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอ้ยคอยยังชั่วข้างนอกอีกสนามลบ
4: ปิดประตูบ้าน SCG Heim คือปิดมลพิษทางเสียงเพราะเรามีระบบผนังประตูหน้าต่างปิดทุกรอยต่อทั้งหลังเปลี่ยนหนวกหูให้เป็นเงียบสงบทำงานได้เต็มร้อยพักผ่อนได้เต็มที่
3: อืมบ้านดีๆเป็นอย่างนี้นี่เอง
4: SCG Heim บ้านเพื่อคุณภาพการอยู่อาศัยอย่างแท้จริง
5: เทรดDWพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13เทรดดีดับบิลพิมพ์ชื่อหุ้นตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13พิมพ์เซ็ต50ตามด้วย13ทำอะไรอยู่อ่ะก็เทรดดีดับบิล13ผู้นำตลาดดีดับบิลผู้ออกดีดับบิลรายแรกในประเทศไทยและวอลุ่มซื้อขายอันดับหนึ่งตลอดมาครอบคลุมทั้งหุ้นและเซ็ต50สูงสุดในตลาด

0: M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
1: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
2: ต้องเลิกไปเลยคร
0: ับ เฮ้ยเดี๋ยว
1: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
2: ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะเราจะไปต่อกันที่ Big Story เลยค่ะ
3: Big Story
2: ที่ผ่านมาเนี่ยคุณสังมาคะเวลาที่คุณสังมาไปหาหมอจากอาการป่วยต่างๆเนี่ยแน่ใจไหมคะว่ายาที่ได้รับเนี่ยเป็นประสิทธิภาพตรงตามที่อาการป่วยหรือว่าบางทีก็มีอารมณ์ลึกๆไม่แน่ใจว่าเอ๊ะจ่ายยาเพราะว่ามีตัวแทนยามาบอกคุณหมอหรือว่าให้ยิงยาอะไรอย่างเงี้ย
4: แต่ก่อนไม่เป็นนะมาจัดรายการของคุณกนิกาเนี่ยระแวงคือแบบว่ากลายเป็นแบบว่าไม่จำเป็นไม่ทานนะแล้วก็จะต้องถามว่าเอ๊ะตัวนี้มันแรงไหมคะกลายเป็นเครียดกว่าเดิมนะคุณกนิกาแต่ก็ดีแต่ก็ดีที่คุณกนิกาเตือน
2: แต่ก็น่าจะเกิดอาการนี้ละค่ะเ
4: พราะ
2: อย่างในสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขามีงานวิจัยนะคะว่าผู้ป่วยเนี่ยประมาณแค่2 ใน 3ที่ไปพบแพทย์นะคะที่ได้รับเงินจากอุตสาหกรรมยาแต่กลุ่มนี้เพียงแค่ 5% เท่านั้นเองที่รู้ว่าแพทย์ของตนมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยาหรือภาพบอกไหมคะคือเราไม่ได้บอกว่าคุณหมอทุกคนเนอะอันนี้เป็นงานวิจัยที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาเมื่อปี2017นะคะ
4: คือรับเงินใช่ไหม
2: รับเงินบริษัทยาร
4: ับอะไรบางอย่าง
2: รับไอ้นู่นไอ้นี่เดี๋ยวลองฟังว่ารับอะไรบ้างใช่ Next View เนี่ยเขาไปรวบรวมงานวิจัยนะคะที่ผ่านการตรวจสอบทางวิชาการแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Law Medicine and Ethics นะคะโดยมีศาสตราจารย์จิลเลียนโคเลอร์แห่งมหาวิทยาลัยโตรอนโตเนี่ยได้ร่วมกับทีมวิจัยเขาไปศึกษาทบทวนอย่างเป็นระบบเลยที่วิเคราะห์ว่ารายงานของ OECD Working Group on Library PhaseReport เนี่ยตั้งแต่ปี2024 2542จนถึงปี2568เนี่ยก็20กว่าปีเลยเนาะว่าคือ OECD เนี่ยข้อดีก็คือว่าเขาจะไปดูเรื่องทุจริตคอร์รัปชันด้วยใช่ไหมคะซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเราก็บอกหลายคำว่าถ้าอยากเข้า OECD เนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือคุณต้องจัดการเรื่องคอร์รัปชันในรายงานนี้เนี่ยเขาไปพบว่ามันมีเรื่องของบริษัทยาเนี่ยอย่างน้อย21คดีในประเทศสมาชิก OECD ขนาด OECD นะยังมีเลยนะคะ5ประเทศก็คือสหรัฐอเมริกาเยอรมนีเดนมาร์กกรีซแล้วก็อิตาลีนะคะแล้วก็รายงานชิ้นนี้เนี่ยโอ้โหคุณสังกมาคะเรียกว่ามีชื่อบริษัทยาทุกแห่งอะไฟเซอร์จอห์นสันแอนด์จอห์นสันแกร็กโซสมิธคลายแอสตราเซเนกาโนวาติสอีลาลิลลี่บริสตอลไบโอสคริปต์นะคะซาโนฟีเจวาpharmaceutical industry แล้วก็ Nova Nordic นะคะซึ่งสองชื่อหลังเนี่ยเพิ่งจะมาแรงเพราะว่าไอ้การลดความอ้วนนะคะคุณสังมาซึ่งเขาบอกว่าคืองานวิจัยนี้เนี่ยเขาก็ไปดูเขาบอกว่ารูปแบบเนี่ยเอาที่แบบที่เราเห็นกันทั่วไปที่แบบพอรับรู้มาบ้างก็คือการจ่ายสินบนให้กับแพทย์เจ้าหน้าที่รัฐผู้มีอิทธิพลในวงการสาธารณสุขเพื่อเพิ่มการสั่งจ่ายยาเร่งอนุมัติยาเพื่อประโยชน์ในการจัดซื้อภาครัฐนะคะแล้วก็มีการสร้างกองเรียกว่าผ่านกองทุนลับซึ่งก็คือ

0: ท่องเที่ยวอันนี้ฉันเคยแบบว่าอยู่ในเครื่องบินลำเดียวกันเลยนะคะกับทีมหมอและครอบครัวที่แบบว่าได้รับเงินบริษัทยาไปเที่ยวต่างประเทศนะคะโอ้ได้รับการดูแลอย่างดีเพราะว่ามีท่านหนึ่งเนี่ยมาทักทายเนี่ยได้ถามว่าไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยรู้มีค่าที่ปรึกษาของขวัญระบบสะสมแต้มที่ทำให้แพทย์สามารถรับแลกเป็นสิทธิประโยชน์ต่างๆได้นะคะ
1: เหมือนทำย
0: ร
1: อ
0: าย
1: ด
0: ง
1: อย
0: า
1: ่าน งนี้
0: ช
1: ใช
0: ิ้
1: ่
0: น
1: ไหม
0: นี้
1: กันนี่กา
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ซึ่งถ้าใครเคยดูสารคดีของสารคดีที่เราเคยเอามาเล่าให้ฟังเนอะเรื่องซิกโก้เนี่ยก็เขาบอกว่าคือหมอเนี่ยคุณถ้ายิ่งคุณปฏิเสธการจ่ายอันนั้นเนี่ยมันจะเป็นปฏิเสธการจ่ายได้มากที่สุดเนี่ยก็คือทำให้บริษัทประกันเนี่ยกำไรก็อันนั้นนะก็มีแต้มแต่ว่าถ้าสำหรับบริษัทยาเนี่ยถ้ายิ่งคุณยิงยาได้มากเท่าไหร่เนี่ยก็มีแต้มเขาบอกว่างานวิจัยเนี่ยไปพบว่ามูลค่าสินบนเนี่ยที่ตรวจพบเนี่ยมีตั้งแต่ระดับน้อยๆเนาะแบบประมาณสัก12.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐส
1: น
0: ิ
1: ี
0: บ
1: ่
0: ส
1: น
0: อง
1: ้อ
0: จุ
1: ย
0: ดหกล้านนี่น้อยนะคะแล้วก็บริษัทต่างๆเนี่ยก็ในระบบของประเทศ OECD เนี่ยเขาก็มีการตรวจสอบใช่ไหมคะเขาก็มีการจับกลุ่มเนาะหรือว่าดำเนินการสอบสวนสืบสวนเนี่ยปรากฏว่าบริษัทยาเนี่ยตัดสินใจที่จะเขาเรียกว่าจ่ายค่าปรับอะคือไม่ยอมให้เรื่องเนี่ยดำเนินไปถึงคดีความแล้วก็ที่ผ่านมาแล้วเนี่ยบริษัทยาเหล่านี้เนี่ยถูกสั่งปรับแล้วก็ลงโทษรวมๆกันแล้วเนี่ยประมาณ1,111 ล้านดอลลาร์สหรัฐเช่นเป็นค่าปรับ586 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะคืนกำไรเอากำไรที่ได้ไปเนี่ยคืนเข้าหลวงเนี่ยอีก447 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะแล้วก็บางส่วนก็ต้องจ่ายค่าดอกเบี้ยด้วยเขาบอกบางคดีเนี่ยใช้เวลาสอบสวนนานถึง11 ปีคดีเนี่ยเฉลี่ยเนี่ย5 ปีต่อ1 คดีคือมันไม่ง่ายนะคะเพราะว่ามันมีหลายกลไกโยงใหญ่มากเลยแล้วก็การกระทำผิดจำนวนมากเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยไม่ใช่ว่าผู้บริหารระดับสูงไม่รู้นะคุณจะโทษว่าเป็นเจ้าหน้าที่หรือรีเทลยาไปคุยกับหมอเองอะไรอย่างเงี้ยไม่จริงเขาบอกส่วนใหญ่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารระดับสูงทั้งสิ้นนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยรู้กับทางองค์กรจำนวนบริษัทจำนวนมากยังใช้โครงสร้างที่ซับซ้อนกว่าก็คือว่ามีบริษัทลูกบริษัทเปลือกหอยใช่ก็คือมันจะได้ไม่โยงมาถึงบริษัทใหญ่ได้ง่ายนักไงคะหรือว่าใช้ตัวแทนภายนอกเพื่อดำเนินการเหล่านี้เนี่ยให้ถูกต้องตามกฎหมายนะคะแล้วก็เขายังพูดอีกเลยว่าเนี่ยส่วนใหญ่อะมันเกิดซ้ำอย่างเป็นระบบด้วยเหมือนข่าวแรกที่เราพูดใช่ไหมคะว่าอย่าไปจัดการที่แค่ตัวบุคคลอะไรที่มันเป็นระบบเนี่ยแสดงว่ามันเป็นงานเชิงโครงสร้างเลยนะคะงานวิจัยนี้เนี่ยเขายังรวบรวมคดีสำคัญเช่นกรณีของไฟเซอร์ที่ถูกกล่าวหาว่าจ่ายสินบนในจีนอิตาลีรัสเซียนะคะแล้วก็หลายประเทศในยุโรปตะวันออกแล้วก็มีทั้งเพื่อเร่งการขึ้นทะเบียนยาเพิ่มยอดสั่งจ่ายยานะคะจอห์นสันแอนด์จอห์นสันนี่ก็ถูกกล่าวหากรณีจ่ายสินบนให้กับแพทย์ผู้บริหารโรงพยาบาลในโปแลนด์โรมาเนียนะคะกลาโซสมิธคลายแอสตราเซเนกาเนี่ยถูกระบุในคดีที่มอบของขวัญแล้วก็ทริปท่องเที่ยวแก่บุคลากรทางการแพทย์นะคะซึ่งงานวิจัยนี้เนี่ยเขาไปพบว่าคือเขาตั้งใจจะไปดูเลยนะคะว่าเฮ้ยการติดสินบนแบบนี้เนี่ยมันมีลักษณะไหนบ้างนะคะเขาก็ไปพบว่าไอ้การติดสินบนอย่างที่บอกเนอะมันมีหลายรูปแบบซึ่งมันมีอิทธิพลทั้งรูปแบบการสั่งจ่ายยาเพิ่มยอดจ่ายยานะคะแล้วก็เขาก็พอไปดูแล้วเนี่ยเขาบอกว่าในรายงานของ OECD เองเนี่ยบริษัทยาใน5 ประเทศสมาชิก OECD เนี่ยที่ถูกสอบสวนเนี่ยที่มากที่สุดนะคะคือในสหรัฐอเมริกา14 คดีเยอรมนีเนี่ยมีแค่3 คดีเดนมาร์ก3 คดีกรีซ1 คดีแล้วก็อิตาลี1 คดีนะคะซึ่งชื่อของบริษัทนี้อย่างนี้ที่เมื่อกี้เรียนเล่าไปแล้วนะคะมี Novartis Johnson & Johnson Pfizer Teva Eli Lilly Bristol Myers Squibb นะคะ Cyclone แล้วก็ AstraZeneca GlaxoSmithKline Sanofi Biotest แล้วก็ Nova Nordic นะคะงานนี้เนี่ยตรงที่บอกว่ามีความน่าสนใจเนี่ยเขายังไปพบว่าส่วนใหญ่เนี่ยโครงการเนี่ยมันแบบว่าเป็นการติดสินบนอย่างยาวนานเลยนะคะและที่บอกว่าใช้บริษัทลูกบริษัทเล็กนะคะเขายังพบว่ามันมีคดีรับสินบนเนี่ยไอ้ประเภทว่าสินบนเนี่ยถูกปลอมแปลงเป็นการสนับสนุนทางการเงินเช่นเพิ่มค่าใช้จ่ายในการช้อปปิ้งสินค้าปุ้งเปื่อยการเดินทางของครอบครัวเข้าไปในการประชุมวิชาชีพสมมติว่ามีการประชุมจริงอย่างที่ตอนที่เรียนเคยเจอเนี่ยคือมีการประชุมจริงนะคะที่ออสเตรเลียแต่ว่าคุณหมอ1คนสามารถทำนำครอบครัวไปได้ด้วยภรรยาลูกมีเงินช้อปปิ้งให้กับลูกและภรรยาด้วยส่วนคุณหมอท่านนั้นก็อาจจะประชุมอยู่สัก1วันก่อนที่จะไปเที่ยวด้วยกันนะคะหรือว่าจะใช้ผลวิจัยทางคลินิกปลอมนะคะเพื่อบิดเบือนแล้วก็ส่งเงินไปยังแพทย์ที่พวกเขาติดสินบนเพื่อเพิ่มไปสั่งยาผลิตภัณฑ์ของตนการปลอมแปลงพวกนี้เนี่ยใช่เขาบอกว่าวิจัยเนี่ยเดี๋ยวนี้มันก็ปลอมไม่ยากนะแล้วก็บอกว่าโอ้ประสิทธิภาพมันสูงขึ้นตรงนี้เนี่ยคือเขาบอกว่าอย.บางประเทศเนี่ยก็ไม่ได้เข้มงวดมากพอเห็นแล้วก็เลยให้คะแนนประสิทธิผลของยาพวกนี้สูงเกินจริงเพื่อเอามาแทนยาเก่าที่ราคาถูกลงไงคะคุณสังมานั่นแหละแล้วก็บอกว่าสินบนพวกนี้ก็จะมีอย่างที่เป็นค่าที่ปรึกษาค่าบรรยายเงินบริจาคการกุศลเนี่ยซึ่งตรงนี้ไอ้พวกบริษัทเปลือกอะบริษัทหอยต่างๆเนี่ยนะคะซึ่งอยู่ในสวรรค์เกาะสวรรค์หาดสวรรค์ที่เป็นSafe Haven Tax พวกนี้เนี่ยก็จะมารับหน้าที่ตรงนี้ในการจ่ายสินบนให้กับทั้งบุคลากรทางการแพทย์เจ้าหน้าที่รัฐการกำกับดูแลผู้ตรวจสอบต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าคือสินบนในพื้นที่ที่การบังคับใช้กฎหมายไม่เข้มงวดเนี่ยอาจจะไม่ได้รับการรายงานหรือดำเนินคดีอย่างเป็นทางการซึ่งผู้เขียนก็สรุปบอกว่าเจ้าหน้าที่รัฐหน่วยงานการกำกับดูแลผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเนี่ยถูกติดสินบนนะคะเพื่อเข้าถึงตลาดมีอิทธิพลต่อการสั่งจ่ายยาซึ่งสุดท้ายอ่ะมันจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนคือเรียนเนี่ยเมื่อสัก10ปีที่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เคยรายงานข่าวชิ้นหนึ่งที่ตอนนั้นเนี่ยบริษัทใหญ่ๆเข้าใจว่า GlaxoSmithKline เนี่ยถูกปรับในสหรัฐอเมริกาเป็นเงินเป็นหมื่นล้านเลยนะคะคุณสังหาหมื่นนะประมาณหมื่นล้านคือหลายพันล้านดอลลาร์ซึ่งก็ตีเป็นเกือบหมื่นเกินหมื่นล้านบาทไทยปรากฏว่าไอ้ยาตัวนั้นเนี่ยมันเป็นยาความเป็นยาเบาหวานที่จริงๆอ่ะยาเบาหวานปกติมันก็สามารถควบคุมอาการได้แต่ต้องการเอายาใหม่เข้ามาแล้วในที่สุดเนี่ยยาตัวนี้มันพบว่าคือไม่ได้แค่รักษาโรคเบาหวานนะคุณสังมาแต่มันแถมโรคหัวใจมาด้วยกระทรวงยุติธรรมสหรัฐเนี่ยก็เลยสั่งปรับแต่ปรากฏว่ายาพวกนั้นเนี่ยมันถูกสั่งจ่ายในโรงเรียนแพทย์ไทยบางส่วนก็คือโรงพยาบาลใหญ่ๆเนี่ยจำนวนมากกว่าที่ในสหรัฐอเมริกาจะถอนเนี่ยนะคะจึงนำมาการถอนในประเทศไทยก็อีกสักพักหนึ่งเลยซึ่งเราไม่ได้ไปตามดูไงว่าคนไข้ที่ใช้ยาเหล่านั้นเนี่ยมีผลกระทบด้านหัวใจหรือเปล่าที่หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพราะอย่างนี้ค่ะคุณสังมาวันนี้เนี่ยจะมีการประชุมที่ทางสหภาพยุโรปเขาจ้างนักวิจัยเนาะมาประเมินสิ่งที่เขาเรียกว่าการประเมินผลกระทบด้านความยั่งยืนทางการค้า FTA ไทยสหภาพยุโรปซึ่ง FTA ไทยสหภาพยุโรปเนี่ยมันมีเรื่องยาเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยแต่ว่าสิ่งที่น่าติดตามก็คือว่าประเด็นในเรื่องสิทธิมนุษยชนที่สหภาพยุโรปมองเนี่ยกับการเจรจาการค้าของไทยเนี่ยค่อนข้างแคบมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิทธิของเกษตรกรในการเก็บเมล็ดพันธุ์เขาก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนสิทธิของแรงงานเนี่ยก็อาจจะมองแค่เรื่องของILO 8798เนาะแต่ว่าไม่ได้หนักแน่นนะคะต้องบอกเลยว่าหลายคนที่ติดตามเรื่องแรงงานอยู่เนี่ยคำที่สหภาพยุโรปใช้ในการเจรจา FTA ไทยสหรัฐเนี่ยเป็นคำเบา ซึ่งผิดกับไอ้เรื่องทรัพย์สินทางปัญญาเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับยาเนี่ยโอ้โหก็จะเข้มข้นมากนะคะถึงแม้จะดูว่ามีเหมือนมีเรื่องเกี่ยวกับความยั่งยืนเรื่องระบบอาหารแต่ก็เป็นคำเบาๆเช่นเดียวกันแล้วเรื่องการค้าดิจิตอลการไหลเวียนข้อมูลที่คุณสังคมาบอกเนี่ยการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศการกำกับดูแลแพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเราจะต้องย่อหย่อนกับเรื่องพวกนี้หรือไม่นะคะเพื่อให้การค้าดิจิตอลเนี่ยมันไหลโฟลว์มากขึ้นแต่นั่นก็เท่ากับว่าคนไทยเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเนี่ยก็จะเสื่อมสมรรถภาพลงไปด้วยนะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของการเตะเสรีภาษีเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะซึ่งเรื่องสิทธิสุขภาพของประชาชนสิทธิในการออกนโยบายกำกับเรื่องพวกนี้เนี่ยจะถูกทำให้อ่อนแอลงหรือไม่เป็นเรื่องที่ต้องติดตามค่ะและนี่ก็คือ Big Story วันนี้ค่ะ
1: Big Story
2: กันอยากพูดเรื่องยาเรื่องสุขภาพดิฉันก็ต่อด้วยเรื่องสุขภาพเลยอาจจะเป็นข่าวดีของทุกท่านนะคะเพราะว่าตอนนี้แหมประเทศไทยกำลังฮิตเรื่องแอโรบิกในสวนใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: สามที่คุณอะไรนะคุณดาด้าทำแบบเป็นกระแสนะเต้นจนออกไปทั่วโลกแต่จริงๆแล้วเนี่ยคนที่ไม่มีเวลาผลวิจัยออกมาล่าสุดกันนิกาเชื่อไหมเขาบอกว่าวันละ5นาทีก็อายุยืนและสุขภาพดีได้นะคะแต่อันเนี้ยสำหรับคุณกันนิกาที่ออกกำลังแบบว่าเป็นประจำอยู่แล้วอะไม่ช่วยอันนี้ช่วยสำหรับคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังอันนี้ก็เป็นรายงานวิจัยออกมาเลยนะคะจากทางอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยโรดไอแลนด์ในสหรัฐอเมริกาโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ที่โคโลแกนบอกเลยบอกว่าการออกกำลังกายเนี่ยนะแม้กระทั่ง5นาทีเช่นสมมติฟังรายการเราไปด้วยแล้วก็ เดินไปด้วยนิดๆหน่อยๆอยู่ในบ้านหรือเตะแข้งเตะขายกแขนยกขาหรือเหยียดตัวอะไรอย่างเงี้ยแค่5นาทีเนี่ยเขาบอกว่าจะสามารถป้องกันการเสียชีวิตก่อนได้ไวอันควรได้เลยอันนี้ผลวิจัยออกมาอย่างนี้เลยนะคะเขาบอกว่ามันจะทำให้อย่างน้อยเนี่ยกล้ามเนื้อคุณเนี่ยก็จะมีคุณภาพขึ้นกระดูกก็จะมีความแบบว่าแหมมีความแข็งแกร่งมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมันจะทำให้เกิดความรู้สึกดีกับตัวเองเขาเรียกว่าศัพท์คำนี้เหมือนว่าเราไปทานสแน็คกันนี่ค่ะเขาเรียกว่า exercise snacking โอ้คุณทำได้เลยแต่ละวันขับรถนะจอดรถให้ไกลนิดนึงแล้วก็เดินกำลังรอขึ้นลิฟต์อยู่หรือเปล่าไม่เดินหน่อย3ชั้นขึ้นลงบ้างแล้วก็มีวิธีขึ้นลงมันจะทำให้เกิดเอฟเฟกต์ต่อหัวใจแล้วสุดท้ายเนี่ยมันจะทำให้ร่างกายชินทำให้พอถึงวันหนึ่งคุณก็จะออกไปออกกำลังกายได้มากขึ้นอันนี้ก็ง่ายๆเลยนะคุณกันนิกาถ้าสนใจมากนะคะแค่5นาทีเท่านั้นเองแต่ว่าไม่ได้หมายความว่า5นาทีเป็นตลอดนะคะคุณผู้ฟังคะ
0: ค่ะวันนี้ดิฉันกันนิกากิติเวชกุลค่ะ
2: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
0: ค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: เช้าทันโลก Worldwide Wealth Driven My Food
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio
1: Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
8: นี่ถ้าทำไฟอ่ะต้องช่างต้าถ้าประปาก็ช่าง